0: องในแง่ของมันก็คือการเรียนในบ้านเขานะอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยวิถีของฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็คือว่าคนเป็นประธานาธิบดีต้องการรักษาอำนาจของตัวเองให้อยู่ครบนะฮะไม่อยากให้ใครมาบั่นทำลายอำนาจของตัวเองแล้วก็เพื่อรับใช้อำนาจของตัวเองนั้นก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำให้ตัวเองได้เสียงหนึ่งในนั้นรวมไปถึงว่ายอมมหาอำนาจเพื่อที่จะให้มหาอำนาจนั้นเข้ามาเคลื่อนตัวเอง
1: ค่ะ
0: แล้วมหาอำนาจในที่นี้ก็ไม่ใช่จีนนะ
1: ไม่ใช่จีนคือสหรัฐอเมริกา
0: คือสหรัฐครับก็เพราะว่าสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะครับคือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์เนี่ยมันมีมาอย่างยาวนานนะครับมีมาอย่างนะยาวนานก็ลองนึกดูว่าฟิลิปปินส์เนี่ยสมัยเป็นอาณานิคมอยู่ภายใต้สเปนนี่333ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: อยู่ภายใต้สเปนเนี่ยก็ซึ่งชื่อประเทศฟิลิปปินส์ประมาณกษัตริย์ฟิลิปของสเปนคือกษัตริย์ในยุคเดลาก็เลยตั้งชื่อไอ้เกาะทั้งหลายที่อยู่ภายใต้สเปนว่าฟิลิปปินส
1: ์
0: จนเข้าสู่วันนี้ฟิลิปปินส์เนี่ยก็ไม่มีภาษาแม่ของตัวเองไม่เคยมีภาษาแม่แต่มีภาษาของชาติพันธุ์ที่เต็มไปหมดนะ600กว่าภาษาปรากฏว่าในวันที่สเปนยกตนขึ้นบกก็ยึดเอามานิลาแต่แหละแล้วมานิลาเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของชาวตากาล็อกนะฮะแล้วคำว่ามานิลาเนี่ยก็เป็นภาษาตากาล็อกสเปนก็เลยคิดว่าอ๋อคนอยู่เกาะอาณาบริเวณเนี่ยก็คือตากาล็อกเราก็เลยเข้าใจว่าฟิลิปปินส์คือภาษาตากาล็อกมาจากไหนท่านไหนจริงไหมคร
1: ับใช่ค่ะใช่ก็ว่าภาษาตากาล็อกค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆภาษาตากาล็อกเนี่ยมันเป็นภาษาสัญลักษณ์นะฮะแล้วก็เป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่อยู่ตรงมะนิลานั่นแหละแล้วก็สเปนก็ตั้งมะนิลาเป็นเมืองหลวงนะฮะก็เลยคิดว่าอ้าวต่อไปนี้ทุกคนต้องพูดภาษาตากาล็อกแต่ว่ามันก็พยายามจะผลิตวัฒนธรรมของตัวเองเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสให้ว่ากันแต่ว
1: ่
0: าเอาเป็นว่าอยู่ภายใต้สเปนมา333ปีนะครับจนถึงปี1898สเปนกับอเมริกาสงครามกัน
1: นะ
0: ฮะสู้รบกันนะก็แย่งชิงเอาหมู่เกาะนี่แหละครับตั้งแต่ลาตินอเมริกากลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งคิวบาทั้งอะไรพวกนี้ก็แย่งกันนะครับแล้วก็พออเมริกาชนะแต่ก็ชนะโดยที่ต้องจ่ายตังค์เพื่อจะได้ไม่ต้องลบกันต่อยาวนานครับแต่1898นั่นฟิลิปปินส์ก็เลยอยู่ใต้อเมริกาแต่ไม่ใช่ในฐานะที่เป็นประเทศอาณานิคมนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะอเมริกาเป็นประเทศที่เกิดใหม่นะฮะไม่ใช่คิงดอมไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชนะครับอเมริกาเนี่ยก็คือรีพับลิกคือประเทศที่เกิดใหม่ถ้าจะใช้ภาษาทั่วๆไปก็คือสาธารณรัฐนั่นแหละแต่อเมริกาก็เลี่ยงไม่อยากจะใช้คำนี้เพราะว่าถ้าใช้คำว่ารีพับลิกส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นเหมือนสหภาพโซเวียตอะไรพวกนี้นะครับชาแนลก็เลยเป็นยูไนเต็ดสเตทนะฮะแต่มันก็คือประเทศที่เกิดใหม่ไม่ใช่เจ้าอาณานิคมแล้วก็มีการแต่งฟิลิปปินส์ก็เลยกลายเป็นประเทศนะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการตั้งก่อนคนอื่นเขาเพราะอเมริกาถือว่าเป็นรัฐหนึ่งของตัวเองก็นั่นแหละครับพอมันมีเบื้องหลังอะไรเข้ามาเรื่อยๆนั่นแหละคือความผูกพันแล้วก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาก็ลองนึกดูนะครับ1898จนถึงสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดก็คือ1945แต่หลังจากนั้นไม่ใช่ว่าคุณไม่อยู่ภายใต้นะครับคุณก็ยังอยู่ภายใต้อีกทุกคนต่ออเมริกาเรื่อยมานะฮะแต่ทีนี้อเมริกาเนี่ยมันก็อยู่ตามยุคตามสมัยการที่เขาจะเป็นประชาธิปไตยอเมริกาเพื่อต่อสู้กับสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็นนะครับก็คือแย่งชิงความเป็นใหญ่ในโลกนี้นะฮะก็เป็นหนุนจอมเผด็จการให้มาเป็นประธานาธิบดีก็จะมีใครก็คือคนดีนะนะครับก็คือใครที่เป็นคอมเมนต์

0: นิดเนี่ยเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเนี่ยนะฮะกำจัดเรียบเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะมีทั้งกฎหมายมีทั้งกฎอัยการศึกมีทั้งสารพัดนะทั้งอุ้มทั้งอะไรสารพัดเหมือนกันหมดเลยนะครับการเดินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกไปในห่วงของสงครามเย็นก็คือสู้ในเรื่องของรัฐที่ต่างการเกิดที่แตกต่างนี่แหละนะฮะแต่มีมหาอำนาจแบกอยู่ข้างหลังพ่อบางๆมาเป็นประธานาธิบดีวิธีคิดก็ไม่ต่างอะไรคุณพ่อของเขาเพราะเขาก็โตมากับอันนั้นนะครับเขาก็โตมาจากอันนั้นแม่เขาก็เป็นนางงามที่สวยที่สุดแ
1: ถ
0: มรวยที่สุดมีรองเท้าส้นสูงมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคดีคอร์รัปชันนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลก 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐลองนึกดูนะครับย้อนหลังไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วมันคือเงินที่ก้อนใหญ่มากแต่มันก็อยู่บนพื้นฐานที่ว่าโลกมันเปลี่ยนครับมันไม่มีสภาพโซเวียตแล้วนะฮะมันก็เลยเปลี่ยนบริบทไปในทางการเมืองอยู่มาวันหนึ่งนะครับด้วยความผูกพันและความสัมพันธ์นี่แหละศัตรูหรือคู่แข่งของอเมริกาไม่ใช่สภาพโซเวียตแล้วก็คือจีนทุกวันนี้คือจีนโลกที่มันปั่นป่วนอยู่ทุกวันนี้ก็คือดัดแข้งดัดขาจีน
1: ค
0: ือไม่ให้มาแทนที่ตัวเองฉันก็ต้องจำกัดก่อน
1: ก็บล็อกทุกวิถีทางบล็อกจีนทุกวิถีทาง
0: ค่ะใช่ครับทุกวิถีทางแต่เชื่อได้ไหมว่าบล็อกไม่อยู
1: ่ค่ะ
0: บล็อกไม่อยู่เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเกมการเมืองระหว่างประเทศมันมีความละมุนละม่อมกว่ากัน
1: ค
0: ่
2: ะ
0: มันมีความยืดหยุ่นกว่ากันมันไม่ใช่การตีหัวเข้าบ้านแต่อเมริกาเนี่ยก็คือว่าเป็นลูกน้องฉันก็ต้องทำที่ฉันสั่งทำที่ฉันคิดทำที่ฉันอยากจะให้เป็นนะครับแต่โลกทุกวันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นไปแล้วอยู่มาวันหนึ่งตอนนั้นทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวแคนาดาฉันก็จะยึดเดี๋ยวกรีนแลนด์ฉันก็จะเอาครับแล้วก็เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่
1: เปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกันน่ะ
0: ไอ้จริงๆจริงๆเรารณรงค์ก็ดีนะ
2: ครับ
0: รณรงค์ก็คือว่าให้เปลี่ยนชื่อห้องน้ำ
2: เป็น
0: โดนัลด์ทรัมป
2: ์อุ้ยมันจะไม่ดีนะครับอาจารย์มันเป็นการบูลลี่ชื่อเขา
0: แล้วเวลาเขาบูลลี่ก็ดีเขาคิด
2: ก็เราก็ไม่ทำเหมือนเขาครับ
1: เราเป็นคนดีใช่ไหมแหมคุณพูเบตเป็นคนดีค่ะ
0: คุณพูเบตเสียงมากแต่ว่าคนกระซิบข้างหลังใครเหรอ
1: ค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับที่พูดไล่เรียงมาให้ฟังก็คือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะไม่มีวันสงบจะไม่มีวันสงบประมาณหนึ่งการขับเคลื่อนจากการย่างชิงอำนาจจากข้างในของแต่ละประเทศซึ่งอาเซียนถือว่าเป็นกิจการภายในใ
1: ช่ไหมอันนี้
0: เพราะอาเซียนถือเป็นกิจการภายในแม้ว่ากิจการภายในนั้นคุณจะโรยด้วยกีบกุหลาบเพื่อให้ใครมาหนุนครับจุดคุณครับแล้วก็มันก็จะมีมหาอำนาจที่มาหนุนคำจุนมันก็เลยทำให้คุณไม่แคร์คนอื่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับอาเซียนอย่างกรณีของไอ้ฮุนเซน
1: ค่ะ
0: ฮุนเซนแต่ว่าฮุนเซนเนี่ยมันใช้มหาอำนาจเปลืองเกินไป
1: ค่ะ
0: เปลืองนะครับแล้วเปลืองแบบก็คือว่าพอวันหนึ่งพอรู้ว่าเขาไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองก็หาทางหาคนอื่นมาทดแทนแล้วก็เฉี่ยคนเก่าออกนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่อยู่มาวันหนึ่งคนใหม่เนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นเหมือนคนเก่าก็จะหาทางเฉี่ยคนใหม่ออกแล้วก็ไปของ้อคนเก่ากลับมาแต่ตอนนี้มันเป็นแบบนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็คือว่าอเมริกานี่คือผู้อุปถัมภ์นะอุปถัมภ์ตั้งแต่นู่นแหละครับไอ้นายวันวันเป็นต้นมาอเมริกาเป็นผู้อุปถัมภ์นะจนมาถึงปี2017มันเซ็นก็เฉี่ยเขาออกหมดเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในระหว่างทางนั้นก็เป็นดึงจีนเข้ามาแทนแล้วจีนก็ให้มันเซ็นแบบไม่ลืมหูลืมตา

0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะอยู่มาวันหนึ่งก็โสนั่นแหละนะฮะคุณเซนก็ช่วยฉันที่หลอกเงินบัญชีนะครับก็เป็นแก๊ง 14K มาจากไหนนะมันก็มาจากสีจิ้นผิงตัดเขามันก็หนีออกมาก็มาหาเซฟโซนก็มาอยู่กับคุณเซนอยู่มาวันหนึ่งจีนรู้ว่าเอาคุณเซนทำไมถึงทำอย่างนี้จีนก็ต้องเปลี่ยนตัวเล็กแต่ไม่ได้ออกไปจากกัมพูชานะครับมันก็เลยทำให้กัมพูชาเนี่ยเป็นสมรภูมิแล้วเรียบร้อยต้องการแย่งชิงการนำของมหาอำนาจเพื่อช่วงชิงความเป็นใหญ่นะครับส่วนฟิลิปปินส์ไม่ต้องช่วงชิงครับในช่วงเวลาเพราะว่าผู้นำเนี่ยยกหัวใจให้โดนัลด์ทรัมป์เลยนะฮะทำยังไงก็ได้มาช่วยฉันจะได้รักษาทะเลจีนใต้ที่จีนอ้างเอาแต่ฝ่ายเดียวแต่ว่าวิธีของจีนก็ไม่ถูกต้องนะที่บอกว่าไอ้3,500,000ตารางกิโลเมตรในเขตทะเลจีนใต้คือของตัวเองมันก็เกินไปไหมนะฮะถ้าพูดอย่างนั้นมันก็เกินไปแล้วก็ไปกดดันคนอื่นต้องยอมรับต้องอะไรแต่อยู่มาวันหนึ่งมันมีนโยบายที่มันจะสร้างผลประโยชน์ให้กับจีนได้มากกว่าทะเลจีนใต้นะครับก็คือนั่นแหละแถบหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางพอเห็นผลประโยชน์ที่มันน่าจะจับต้องได้มากกว่าแล้วก็อิทธิพลของตัวเองน่าจะไปคู่เคียงได้มากกว่าก็จากปัญหาทะเลจีนใต้ที่ไม่คิดจะคุยกับอาเซียนทั้งกลุ่มฉันก็ยอมคุยเพราะฉันอยากจะได้ผลประโยชน์จากอาเซียนทั้งกลุ่มแต่ก็ยังคงรักษาอิทธิพลของตัวเองในอาเซียนบางประเทศไว้ครับนี่แหละมันคือปัญหาเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ทั้งจีนและอเมริกาครับมีบทบาทที่ไม่ต่างกันนะครับในการมองมาที่อาเซียนแต่มันจะต่างกันที่ว่าวิธีการและผลประโยชน์ที่ต่าง
2: ใช่ค่ะ
1: คือมีคอนติเนียล
2: มาต่อกันแล้ววันนี้นะคะ
3: ก็
2: น
3: ่
2: าสนใจจริงๆนะคะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเรามาติดตามต่อในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
3: ลาไปพร้อมกันเลยนะครับติดตามGood Morning ASEANได้ใหม่วันพรุ่งนี้เรา3คนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท. FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: 7:32 น.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวค่ะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่19 กันยายน 2569ค่ะอยู่กับเรา2คนคุณพิชชนิดนามเจริญและดิฉันแอนพจนาธนธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะวันนี้รับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ MCOT News FM 100.5 ฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์2ฉบับคือที่ข่าวสดและ Daily News ค่ะด้านบนของหนังสือนะคะก็มีภาพค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลศตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะสองล้นเกล้าเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลศตมวาน ครบ100วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ในหลวงพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลศตมวาน พระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้าน48ทูตานุทูตหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศร่วมถวายความเคารพหน้าพระโกศพระศพร่วมพระราชพิธีศตมวานครบ100วันขณะที่สำนักพระราชวังแจ้งปรับเวลาเปิดเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระพันปีพระศพพระองค์พาพร้อมเน้นย้ำการแต่งกายชุดสุภาพไวยทุกค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะในหลวงพระราชินีเสด็จศตมวาน100วันพระองค์พาคณะทูตานุทูตร่วมพระราชพิธีร่วมราชพิธีนายกครม.ทำบุญอุทิศทั่วไทยน้อมจัดพร้อมเพรียงในหลวงพระราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลศตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังคณะเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่ต่างประเทศผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเฝ้ารับเสด็จขณะที่นายกรัฐมนตรีและภริยานำคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลพร้อมร่วมตักบาตรพระสงฆ์47รูปโสภณมงคลนำสสและสบและข้าราชการร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลผู้ว่าทั่วประเทศนำภาครัฐและประชาชนเข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
0: ค่ะในส่วนของทางฝั่งการเมืองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีความเคลื่อนไหวจากทางพรรคฝ่ายค้านค่ะโดยนายรังสิมันต์โรมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงรวบรวมข้อเท็จจริงมีรายละเอียดและหลายเรื่องมากแต่ต้องให้นิ่งค่ะอยู่ระหว่างสรุปว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือว่าจะอภิปรายทั้งคณะก่อนที่พูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านค่ะในส่วนของพรรคกล้าทำคงอาจต้องพูดคุยกันว่าพรรคจะมีจุดยืนอย่างไรเพราะว่าในการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณที่ผ่านมานะคะพรรคกล้าทำมีแนวทางพิเศษแตกต่างกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นค่ะขณะที่ทางฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องพูดคุยกันแน่นอนค่ะส่วนพรรคเล็กอื่นๆจะพิจารณาอีกครั้งค่ะอาจจะมีชุดทำงานชุดเล็กทำให้การเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้ยังฝากถึงนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาด้วยนะคะว่าฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจกันมาหลายครั้งแล้วไม่มีเหตุผลต้องเตะตัดขาหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการเตะตัดขาฝ่ายค้านนะคะก็หวังว่าประธานสภาจะทำหน้าที่เป็นกลางหรือไม่ต้องออกมาปกป้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกหรือแกนนำรัฐบาลค่ะเพราะว่าฝ่ายค้านมีประสบการณ์อยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะก็มากันที่หน้าของหนังสือพิมพ์นะคะของ
0: ค่ะไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวของการเมืองอย่างนี้ค่ะลากภูมิใจไทยโยงหัวอนุทินโบยปมจากการเมืองโรมบี้ผู้กอง

0: งจุดยืนซักฟอกก่อนแฉพิรุธซื้อคลังน้ำมันพันสปอนเซอร์ภูมิใจไทยค่ะอนุทินหวดหัวสวจุดเริ่มต้นมาจากการเมืองเมื่อ2ปีก่อนท่องคาถาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลลั่นมติกกต.ทุกองค์กรต้องยึดตามเสียงข้างมากค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องของนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ต้องออกมาชี้แจงอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของฝ่ายค้านนะคะแล้วก็การที่จะมีพรรคเพิ่มเติมมาร่วมรัฐบาลหรือไม่รวมไปถึงวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นหัวสวด้วยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ระบุนะคะว่ายืนยันเหมือนเดิมในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสวไม่มีข้อมูลที่จะทำให้ความเห็นอะไรได้เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่มีเสียงข้างมากโดนวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าเสียงข้างน้อยก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ได้มองอะไรเลยหลักประชาธิปไตยเข้าถืออะไรการวินิจฉัยในคดีความขององค์กรอิสระก็มีให้เห็นทั้งคะแนนเอกฉันท์คะแนนเสียงข้างมากคะแนนที่ก้ำกึ่งหรือแม้แต่ประธานก็ต้องลงความเห็นทั้ง2ครั้งที่สำคัญนะคะในทุกรูปแบบก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีเขียนเอาไว้หรือไม่ว่าเสียงข้างน้อยต้องชนะถ้าไม่มีก็แสดงว่าเสียงข้างมากในการวินิจฉัยอย่างไรก็จะต้องเป็นไปตามนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังมีการระบุนะคะกรณีที่คนเคยที่จะให้กรณีที่คนเคยให้ปากคำกกต.แล้วกลับคำให้การจนทำให้มองว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นไปในทางลบจะเอาผิดยังไงนายกรัฐมนตรีบอกก็ไม่ได้มีผลลบอะไรกับพรรคภูมิใจไทยแต่ก็มีคนพยายามลากพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการหัวสวนายกรัฐมนตรีก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ถือว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะคะโรมแฉสารพัดวิชามาสกัดศึกอภิปรายนายกย้ำไม่เกี่ยวหัวสวล้านสุจริตมั่นใจผ่านซักฟอกได้ไอลอขุดข้อมูลพ่อตาธรรมนัสนายกรัฐมนตรีมั่นใจผ่านการซักฟอกยืนยันมีความพร้อมในการชี้แจงไม่เคยมีเจตนาไม่สุจริตในการทำงานหรือเอื้อประโยชน์ให้ใครย้ำคดีหัวสวจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องของการเมืองเชื่อกลับคำให้การไม่เป็นลบภูมิใจไทยย้ำคำเดิมไม่เกี่ยวข้องชี้การวินิจฉัยในคดีความองค์กรอิสระมีทั้งคะแนนเอกฉันท์คะแนนเสียงข้างมากคะแนนก้ำกึ่งหรือแม้แต่ประธานก็ต้องลงความเห็น2ครั้งแต่ที่สำคัญทุกรูปแบบต้องเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากวินิจฉัยอย่างไรต้องเป็นไปตามนั้นด้านพลดอนรับไม่รู้ฝ่ายค้านจ่อซักฟอกตามมาตราไหนเรื่องอะไรบอกครม.ทุกคนพร้อมแจงทุกข้อกล่าวหายันปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาส่วนโรมปูดสารพัดวิชามานดักทางสกัดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตรา151จี้ประธานสภาวางตัวเป็นกลางรอคุยกล้าทำนอกรอบลั่นไม่จบแค่เวทีในสภามั่นใจข้อมูลเตรียมโรยเกลือต่อยอดขณะที่ไอลอเปิดคำให้การขจรศักดิ์ศรีวิราชตาธรรมนัสพยานคดีหัวสวเผยรวม30ผู้สมัครส่งเอกราชทำโพยและโยงสุขสมรวยสวนทางประธานกกต.ปัดตกอ้างคำขัดแย้งด้านกองทัพเรือค่ะแถลงผลการคัดเลือกนะคะสร้างเรือฟริเกตสมรรถนะสูงวงเงิน 16,730 ล้านบาทก็รวมประเด็นนี้ไปด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่ง ขอโทษค่ะซึ่งในฝั่งของสวนะคะเมื่อวานก็มีการฟันไปแล้ว1รายนะคะก็คือศาลฎีกาค่ะเมื่อวานนี้ได้เผยแพร่คำพิพากษาแผนกคดีเลือกตั้งให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของนางนิ่มนวลพฤกปัญญากุลผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่13อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเวลา10ปีค่ะหลังกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาและประวัติการทำงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริงค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนได้มีพาดหัวไว้ว่าศาลแบน10ปีผู้สมัครกลุ่ม13วุฒิอิสระปูดขั้วน้ำเงินดึงซบแดงสมภารชิ่งสัญจรตราดค่ะ
1: ส่วนนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นค่ะคุณผู้ฟังคะก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยนะคะที่ไปโยงว่ามีคนที่มาร่วมรัฐบาลโดยการเชิญของนายกรัฐมนตรีมีรายชื่ออยู่ที่ทางฝั่งของต่างประเทศค่ะโดยระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับการปราบมีความเกี่ยวข้องกับบรรดาสแกมเมอร์นะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่ามีเรื่องของการลงโทษความบาปโดยสหรั ัฐนะคะ28คน2บริษัทมีความเกี่ยวข้องเครือข่ายสแกมเมอร์1ใน28คือนายวรภักดิ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังในรัฐบาลของอนุทิน1ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายค่ะนายกบอกแบบนี้รัฐบาลชุดนี้ปราบปรามสแกมเมอร์อย่างบ้าระห่ำและเมื่อมีตัวแทนของต่างชาติหรือว่าได้ไปพบกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกประเทศก็ก่อนจะเริ่มการหารือก็ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลประเทศไทยในการต่อต้านการดำเนินคดียึดทรัพย์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติทุกวันนี้เจ้าหน้าที่

0: ก็ยังคงดำเนินการปราบปรามแล้วก็สามารถทำสำเร็จได้ในหลายคดีค่ะทั้งนี้นะคะทางฝั่งของนายอนุทินก็ยังบอกว่านอกจากเลขาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยังมารายงานทรัพย์สินที่ยึดมาได้จากการถือหุ้นนะคะมีหุ้นมูลค่าเพิ่มขึ้นปรึกษาศาลต้องทำอย่างไรสามารถยึดนำมาเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินขายทอดตลาดได้หรือไม่ก็จะนำกลับมาเป็นสมบัติของแผ่นดินค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยังยืนยันนะคะว่ายังคงเดินหน้าปราบปรามบรรดาสแกมเมอร์อย่างเต็มที่แล้วก็ยังพูดถึงนายรังสิมันต์โรมด้วยที่ตั้งคำถามนายกเกรงใจใครทำไมถึงไม่ทำเรื่องนี้นายกก็หัวเราะค่ะก่อนจะตอบว่าที่ชัวร์ๆคือไม่เกรงใจเขาไม่เกรงใจโรมค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะคะอยู่ในข่าวสดค่ะหนูลุยสแกมปราบบ้านละห่ำสวนกลับโรมศรีหศักดิ์ชี้วรพักบัญชีดำสหรัฐเป็นเรื่องส่วนบุคคลนายกอนุทินยันรัฐบาลนี้ปราบสแกมเมอร์อย่างบ้าระห่ำจนหลายหน่วยงานต่างชาติขอบคุณตอบกลับโรมถามนายกไม่เกรงถามนายกเกรงใจใครลั่นที่แน่ๆไม่เกรงใจโลมศรีหศักดิ์ยันสหรัฐจ่อแบล็คลิสต์บรพักไม่กระทบความน่าเชื่อถือของไทยระบุเป็นเรื่องส่วนตัวย้ำนโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญในการปราบปรามสแกมเมอร์ด้านโฆษกรัฐบาลเผยกวาดล้างนอมินีทุนเทาสวมบัตรต่างด้าวอายัดทรัพย์สินกว่า 20,000 ล้านบาทฟันไม่เว้นข้าราชการการเมืองที่เกี่ยวข้องค่ะช่วงนี้พักกันครู่นึงนะคะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอื่นๆโดยเฉพาะไทยช่วยไทย Plus กันค่ะ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ค่ะมาในส่วนของโครงการที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ก็คือไทยช่วยไทยพลัสค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ค่ะว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้รายงานมาแล้วนะคะตนเห็นชอบในหลักการและได้มอบให้นายเอกนิติไปเป็นผู้แถลงในรายละเอียดต่อไปขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวค่ะว่าจะต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อีก2เดือนวงเงินรวมกัน 1,000 บาทค่ะซึ่งนักข่าวก็ได้สอบถามไปยังนายราวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังค่ะก็ได้ออกตัวไว้ว่าขอให้รอสรุปก่อนค่ะหวั่นข้อมูลคาดเคลื่อนค่ะขณะที่ของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีพาดหัวไว้ว่าลุ้นชงครม.ไฟเขียว22กันยาไทยช่วยไทยเฟส2จ่าย 1,000 บาทค่ะชงครม.เคาะไทยช่วยไทยพลัสเฟส2สัปดาห์หน้าปรับใหม่จ่ายรวดเดียว 1,000 บาทสภัตตคารขอสมาคมภัตตคารขอเข้าร่วมโครงการ SME หนุนปรับเพดานรายได้เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการค่ะ
0: ขณะที่ทางฝั่งของฝ่ายค้านนะคะก็เตรียมที่จะนำเรื่องนี้ค่ะเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2เนี่ยแหละค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดซึ่งก็รวมประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยนะคะโดยในข่าวสดค่ะก็บอกว่าฝ่ายค้านซักฟอกคลังเคาะต่ออายุไทยพลัส2ค่ะขออภัยค่ะอันนี้ฝ่ายค้านไม่ได้เข้าไปยื่นนะคะแต่ว่าทางฝั่งของรัฐบาลนั้นเตรียมที่จะพิจารณาค่ะคลังเคาะต่ออายุ2เดือนไทยช่วยไทยพลัสชงเข้าครม.สัปดาห์หน้าอนุทินระบุไม่ใช่ประชานิยมแต่เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงเมินเสียงวิพากษ์วิจารณ์หัวสบย้ำไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะคะซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี22กันยายนนะคะจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยหลังการประชุมกันของกระทรวงการคลังที่พิจารณารายละเอียดของโครงการนี้โดยนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกนะคะว่าจากการที่คุยกับนายเอกนิติก็คาดว่าให้สิทธิ์ 1,000 บาทเหมือนเดิมค่ะให้เกณฑ์60 40เหมือนเดิมส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้รับการเติมเงินเข้าไปเพิ่มเช่นเดียว

0: ันเหมือนเดิม700บาทรวมกับสิทธิ์ปกติ300บาทก็จะรวมเป็น 1,000 บาทนะคะส่วนระยะเวลาจะเป็น2เดือนหรือ3เดือนรอลุ้นกันนะคะในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรี22ที่จะถึงนี้ค่ะช่วงนี้นะคะมาดูกันที่สถานการณ์ภาคใต้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เกิดขึ้นนะคะที่สุขีรินทร์ค่ะทำให้มีทหารได้รับบาดเจ็บนะคะรวมไปถึงเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ป่วนใต้ค่ะโดยคนร้ายลอบวางระเบิดถังแก๊ส50กิโลกรัมทำให้อส.สุขีรินทร์เสียชีวิตไป2นายบาดเจ็บอีก18นายโดยทางผู้กำกับการสภ.สุขีรินทร์ได้รับแจ้งนะคะว่ามีคนร้ายค่ะไปวางระเบิดแล้วก็ยิงซ้ำอส.รักษาดินแดนนะคะในพื้นที่สุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสอยู่บนถนนในหมู่บ้านบลูกายาอิงค่ะทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บหลายรายซึ่งก็มีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอยู่ที่บาดเจ็บ16รายส่วนเสียชีวิต2รายค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็กำลังเดินทางกลับจากการแข่งขันเรือพายภายในงานของดีเมืองนราที่จัดขึ้นในอำเภอเมือง พอจะกลับพื้นที่ค่ะก็มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนแฝงตัวในป่ารกทึบริมทางเมื่อรถของเจ้าหน้าที่ผ่านมาก็ทำให้คนร้ายจุดชนวนระเบิดลอบไปวางเอาไว้ใต้ผิวถนนจนมีการระเบิดเกิดขึ้นทำให้รถยนต์6ล้อของเจ้าหน้าที่ค่ะถูกอนุภาพของรถจนพลิกคว่ำกระเด็นไปหลายตลบบนถนนแล้วคนร้ายที่แอบซุ่มอยู่ก็ใช้ปืนมายิงซ้ำนะคะทำให้ทางเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนใช้อาวุธประจำกายยิงตอบโต้แต่คนร้ายใช้ความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ส่วนสาเหตุคาดการณ์ค่ะว่าเป็นฝีมือการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงที่ตอบโต้หลังจากเจ้าหน้าที่วิสามันคนร้ายที่เป็นมือประกอบระเบิดเสียชีวิต2รายบนเทือกเขาตะเวเมื่อ9กันยายนที่ผ่านมาก็ทำให้คนร้ายนั้นยังคงปฏิบัติการตอบโต้อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะมีอยู่ทั้งในข่าวสดด้วยใน Daily News ด้วยนะคะขอหยิบยกมาจากในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเป็นภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่มีรถของเจ้าหน้าที่เนี่ยพลิกคว่ำอยู่ค่ะคนร้ายว่าเราปังระเบิดแล้วก็ยิงซ้ำเจ้าหน้าที่นะคะส่วนพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะ2อส.พลีชีพจนใต้ล่อปื้มยิงถล่มซ้ำเจ็บ16 6ล้อรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสางแค้นเขาตะเวลอบกัดโจรใต้วางปื้มกดชนวนระเบิดปื้มรถ6ล้ออส.สุขรินทร์จังหวัดนราธิวาสขณะที่กำลังเดินทางกลับจากงานของดีเมืองนราทำให้เกิดเหตุพลิกคว่ำก่อนที่จะลอบยิงซ้ำส่งผลทำให้อส.พลีชีพไปทั้งหมด2นายซึ่งก็มีพาดหัวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ของข่าวสดด้วยนะคะข่าวสดบอกว่าสุครินทร์เดือดโจมตีถล่มอส.ดับ2เจ็บ16บึ้มใส่ก่อนแล้วยิงซ้ำรถเจ้าหน้าที่แหลกขาถนนค่ะ
1: ค่ะมาถึงข่าวที่ยังยืดเยื้อมาถึงจนตอนนี้ก็คือกรณีของป้าดาวัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าด้านคดีค่ะที่สภ.เมืองขอนแก่นนะคะนางสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือป้าดาอายุ62ปีนะคะ ที่อ้างตัวเป็นทายาทและนางบัวไข่สอนสมุทรหรือป้าไข่ค่ะผู้จัดการมรดกในเฮียงพิมพ์ศรีค่ะผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดป่าดังกล่าวนะคะก็เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกกรณีข้อพิพาทกับวัดป่าอดุญญารามค่ะโดยมีนายวรเดชช่างบุหรือถ้าใครที่เคยเห็นข่าวนะคะก็จะเรียกว่าพี่แหวนทานอสที่ใส่แหวนครบทุกนิ้วนะคะอดีตที่ปรึกษาฝ่ายทายาทตลอดจนทายาทในเฮียงและทีมกฎหมายค่ะก็เดินทางมาด้วยรถตู้โตโยต้านะคะคันเดียวกันทันทีที่มาถึงค่ะสื่อมวลชนก็เข้าไปขอบันทึกภาพแล้วก็สัมภาษณ์นะคะแต่ว่าป้าดาปฏิเสธค่ะแล้วก็เดินไปยังห้องประชุมชั้น4ของโรงพักเมื่อถามถึงข้อพิพาทนะคะป้าดาและผู้ร่วมคณะแต่ว่าผู้ร่วมคณะก็ยืนยันค่ะแล้วก็แสดงความมั่นใจว่ามีเพียงความจริงในฝั่งทายาทที่จะนำมาเปิดเผยและให้ปากคำขณะที่นางบัวไข่กล่าวว่าไม่มีอะไรน่ากังวลพร้อมย้ำว่าทุกอย่างเป็นความจริงและต้องรอดูกันต่อไปค่ะขณะที่นายวรเดชก็เผยว่าวันนี้เตรียมเอกสารหลักฐานรวม4เรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งวัดโดยมิชอบเอกสารแต่งตั้งเจ้าอาวาสแต่งตั้งสมณศักดิ์ประกาศตั้งวัดและผังที่ตั้งวัดมาแจ้งความและลงบันทึกประจำวันด้วยค่ะเพื่อเก็บเป็นหลักฐานนำเรื่องขึ้นสู่ศาลค่ะซึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวค่ะป้าดาปฏิเสธโดน4ข้อหาหนัก112บุกรุกอ้างยี่ข่มขู่เจ้าตัวลั่นสู้ต่อที่ดินวัดศึกชิงที่ดินวัดป่าอดุญญารามยังไม่จบป้าดาพร้อมพวกควงทนายความเดินขึ้นโรงพักเมืองขอนแก่นรับทราบข้อหาคดีนำท่อปูนและเศษวัสดุไปเทปิดทางเข้าวัดขู่ใช้รถแบ็คโฮลุยรื้อรั้วโดนแจ้ง4กระทงบุกรุกอ้างยี่ซ่องโจรข่มขู่ผู้อื่นให้หวาดกลัวและความผิดม.112

0: ส่วนป้าบัวไข่ผู้จัดการมรดกในเฮียงโดนข้อหาให้การเท็จกับเจ้าพนักงานกรณีอ้างโฉนดที่ดินหายไปขอใบแทนโฉนดใหม่ทั้งที่ตัวจริงอยู่ในมือหลวงพ่อผู้ต้องหาทั้ง9คนให้การปฏิเสธพนักงานสอบสวนรอสรุปสำนวนส่งอัยการสั่งฟ้องหรือไม่ค่ะ
1: มีภาพอยู่ในข่าวสดด้วยนะคะเป็นภาพป้าดานางสาวชมณีน้อยจันทร์ค่ะก็จูงมือมาพร้อมกันกับป้าบัวไข่สอนสมุทรทายาทในเคียงพิมพ์ศรีเข้ารับ4ข้อหาคดีพาพวกบุกรุกวัดป่าอดุญญารามซึ่งทั้งคู่ก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะก็ไปกันที่สภ.เมืองขอนแก่นค่ะช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นอื่นๆที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์กันค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมาที่เรื่องใกล้ตัวค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของการใส่คอนแทคเลนส์แต่ว่ามีการขายบนโลกออนไลน์แต่กลายเป็นคอนแทคเลนส์ที่ไม่ได้มาตรฐานเลยนะคะขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดอย่างผิดสังเกตจนกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลค่ะไปเจอว่ามีสถานที่เก็บกระจายสินค้าไปยังแหล่งต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบผิดกฎหมายจากการเข้าไปค่ะภายในโกดังที่สมุทรปราการก็พบว่ามีของกลางนับ 130,000 กว่าชิ้นนะคะมูลค่าความเสียหาย4ล้านกว่าบาทไม่ได้เพียงแค่คอนแทคเลนส์เท่านั้นค่ะก็ยังมีบรรดาผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาประเภทวิตามินอยู่ด้วยนะคะรวมไปถึงเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งไม่มีการแสดงฉลากเป็นภาษาไทยผลิตภัณฑ์บำรุงผมบำรุงเส้นผมทำความสะอาดผิวกายตกแต่งใบหน้าตกแต่งริมฝีปากไม่มีอย.ทั้งสิ้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปดำเนินการบุกจับกุมแล้วก็ยึดของกลางนะคะเพราะฉะนั้นการจะซื้อสิ่งของเหล่านี้มาต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องดูร้านให้ดีๆด้วยค่ะพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในข่าวสดค่ะทลายโกดังใหญ่คอนแทคเถื่อนไร้มาตรฐานอื้อตาเสี่ยงติดเชื้อตำรวจปคบ.ร่วมอย.บุกโกดังบางพลียึดคอนแทคเลนและยาเครื่องสำอางเถื่อนลอบนำเข้าจากจีนส่งขายทางออนไลน์ของกลางนับแสนชิ้นมูลค่ากว่า4ล้านบาทผู้จัดการชาวจีนสารภาพทำมาแล้ว3ปีจะส่งทางออนไลน์วันละไม่ต่ำกว่า 3,000 ชิ้นค่ะตำรวจเตือนโดยเฉพาะคอนแทคเลนส์นะคะซึ่งนำมาใช้กับดวงตาโดยตรงอาจก่อให้เกิดอาการแพ้การติดเชื้อและส่งผลกระทบต่อดวงตาได้ค่ะ
0: ค่ะมาที่พอพูดถึงความสวยความงามอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการจัดฟันนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้กองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะได้รับแจ้งจากทันตแพทยสภานะคะว่ามีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดฟันและทำรีเทนเนอร์สีให้กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะจึงได้บุกเข้าตรวจค้นนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภาและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะตรวจสอบบ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพบนางสาวโชติกาอายุ31ปีค่ะกำลังจัดเตรียมแบบพิมพ์ฟันและให้บริการพิมพ์ฟันลูกค้าเพื่อทำรีเทนเนอร์สีตรวจสอบพบไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและไม่มีใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลผู้ต้องหาให้การว่าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6เดิมรับทำเล็บแต่รายได้ไม่ดีค่ะจึงศึกษาวิธีการจัดฟันจาก YouTube และ TikTok สั่งซื้ออุปกรณ์ทางออนไลน์มาทำให้ลูกค้าประมาณ1ปีมีลูกค้าเดือนละกว่า40รายค่ะคิดค่าบริการเริ่มต้น 1,800 บาทจึงจับกุมพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะฐานประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและความผิดฐานประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะซึ่งในพาดหัวไทยรัฐนะคะพาดไว้ว่าสาธารณสุขตำรวจบุกจับหมอฟัน YouTube เปิดคลินิกเถื่อนกลุ่มแฟชั่นวัยรุ่นแพทย์ชี้อันตรายตำรวจปคบ.ร่วมกับทันตแพทยสภาสบส.บุกจับหมอฟันเถื่อนสาววัย31ปีจบแค่ม.6เปิดบ้านทำรีเทนเนอร์ฟันปลอมให้วัยรุ่นในพระนครศรีอยุธยาเผยศึกษาวิธีทำจาก YouTube และ TikTok แล้วสั่งซื้ออุปกรณ์ทางออนไลน์ทำเองนานกว่า1ปีมีลูกค้ากว่า40รายต่อเดือนค่า

0: ริการเริ่มต้น 1,800 บาทค่ะ
1: มากันที่เอจินเคมกันบ้างนะคะเราก็ยังต้องให้กำลังใจกับทัพนักกีฬาไทยแต่เมื่อวานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งนักกีฬาของไทยเองหรือว่านักกีฬาของจากหลากหลายประเทศต่างก็โพสต์เป็นสิ่งเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของที่พักนักกีฬานะคะซึ่งนักกีฬากับเจ้าหน้าที่ค่ะ 17,000 คนลงทะเบียนในกำหนดเส้นตายในเดือนกรกฎาคมก็จะได้รับที่พักที่เหมาะสมในกีฬาเอเชียนเกมที่จะเกิดขึ้นรอบเมืองนาโกย่าก็มีนักกีฬาร่วมอย่างน้อย 11,000 คนค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นตัดสินใจไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาโดยเฉพาะเลือกใช้ที่พักบนเรือสำราญในห้องพักโรงแรมในตู้คอนเทนเนอร์ไม้ชั่วคราวหลายประเทศก็เลยร้องเรียนอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการจัดที่พักนะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็มีการรายงานโดยรองประธานคณะกรรมการนักกีฬาของ OCA บอกว่าไม่ต้องการทิ้งภาระที่ไร้ประโยชน์ไว้ที่นี่หลังการแข่งขันเพราะว่าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็จะมีทางเลือกที่แตกต่างออกไปก็เป็นเหตุผลนะคะที่ทางฝั่งของนักกีฬาอย่างไทยเราเองเมื่อวานนี้มีรายงานนักกีฬาตะกร้อไทยเราได้ที่พักแล้วนะคะก็ต้องไปพักอยู่บนเรือสำราญทั้งที่ไปรออยู่ที่สนามบินกันเป็น10ชั่วโมงเลยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวกันบ้างนะคะทั้งในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ก่อนค่ะเอเชียนเกมเปิดฉากทางการวันนี้ญี่ปุ่นเตรียมจัดพิธีอลังการต่อและแนนถือธงนำทัพนักกีฬาไทยสนุกเกอร์ยังมีหวังนายกไม่ปิดตายปลดล็อกการพนันแม้ผลงานจะห่วยแต่ปลอดผีเชื่อมือคาริคุมทัพต่อก็รวมกีฬาต่างประเทศไปด้วยแฟนบอลลุ้นเทคบอลคว้าทองแรกศึกเอเชียนเกม19กันยายนถึง4ตุลาคมที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกำลังเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการมีหลายชนิดกีฬาที่แข่งขันล่วงหน้าไปแล้วทั้งบาสเกตบอลฟุตบอลวอลเลย์บอลและเทคบอลค่ะซึ่งก็รอลุ้นเหรียญแรกนะคะตั้งแต่20กันยายนซึ่งก็จะมีการเชียร์หลายชนิดกีฬาด้วยกันค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ของข่าวสดค่ะเทคบอลลุ้นคว้าเหรียญทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทยในขณะที่ยูยิตสูค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการรายงานนะคะว่ารับโอวาทลุยเอเชียนเกมโดยนายกยูยิตสูแห่งประเทศไทยนำคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนสตาฟโค้ชสังกัดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเข้าพบอธิการมหาวิทยาลัยนะคะรับโอวาทก่อนที่จะเข้าไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับนักทัพนักกีฬาไทยกันต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือทหารพรานยิงสกัดคนร้ายที่ยิงใส่ขณะตั้งจุดตรวจในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อเวลา 21:05 นเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่าง

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยทหารพราน4407หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจพื้นที่บ้านมะนังดาลำหมู่ที่1ตำบลมะนังดาลำอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีตรวจรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คัน

0: ใดได้รับบาดเจ็บต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ติดตามและบังคับใช้กฎหมายจนกระทั่งพบเบาะแสกลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจหลบหนีเข้าไปในบ้านผู้ต้องสงสัยบ้านพื้นที่กาแระหมู่ที่2ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรจึงเข้าควบคุมพื้นที่โดยรอบและเตรียมเข้าตรวจสอบตามขั้นตอนกฎหมายทั้งนี้รายละเอียดและความคืบหน้าของสถานการณ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบมท.2บุกทลาย2บ่อนพนันกลางเมืองเชียงใหม่ของอดีตนักการเมืองท้องถิ่นนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันขนาดใหญ่ในพื้นที่ชุมชนย่านเศรษฐกิจกลางเมืองเชียงใหม่พร้อมกัน2จุดในจุดแรกบ่อนย่านชุมชนสันติธรรมถนนเสริมสุขตำบลช้างเผือกกลางเมืองเชียงใหม่ที่บริเวณชั้น1ดูภายนอกเหมือนอาคารหอพักร้างที่มีการดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ภายในเปิดเล่นการพนันหลายประเภททั้งไฮโลตู้ยิงปลาและบาคาร่ามีการตั้งเคาน์เตอร์ยึดโทรศัพท์มือถือตรวจค้นร่างกายเซียนพนันก่อนเข้าเล่นเพื่อเฝ้าระวังป้องกันอย่างแน่นหนาโดยมีตู้เซฟเก็บเงินและการควบคุมการเข้าออกยึดของกลางอุปกรณ์การเล่นเงินสดและชิปแทนเงินสดจำนวนมากมีการแบ่งการเล่นเป็นห้องๆจุดที่2บ่อนสีปิงเมืองตำบลหายยากลางเมืองเชียงใหม่ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวมีทางเข้าออกทางเดียวมีพนักงานรักษาความปลอดภัยยึดอุปกรณ์สื่อสารเคร่งครัดโดยมีแรงงานต่างด้าวเป็นพนักงานคอยบริการรับแทงจ่ายเงินมีนักพนันเข้าหมุนเวียนตลอดทั้งวันทั้งชาวไทยและต่างชาตินายพลพีบอกว่าในจุดแรกขณะเข้าจับกุมมีพนักงานวิ่งหนีไปบนชั้น2แล้วกระโดดออกทางหน้าต่างหลบหนีไปได้กว่า10คนแต่มั่นใจว่าสามารถตามตัวได้ไม่ยาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะศุลกากรภาค2บุกยึดของหนีภาษีล็อตใหญ่มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า238ล้านสำนักงานศุลกากรภาค2เดินหน้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะสินค้าละเมิดทางการค้าซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาค2ได้ขอหมายค้นศาลจังหวัดสกลนครเข้าตรวจค้นโกดังไม่ติดเลขที่ที่บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครผลการตรวจค้นพบเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆละเมิดเครื่องหมายการค้าเมืองกำเนิดต่างประเทศจำนวนกว่า 26,000 ชิ้นไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีศุลกากรซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า238ล้านบาทจึงยึดไว้เป็นของกลางแล้วนำตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปน้ำป่าอุทยานแห่งชาติทับลานไหลลงอ่างเก็บน้ำบ้านตลิ่งชันล้นสปินเวย์เขื่อนมูลบนช่วงเย็นวันนี้เครือข่ายเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าบ้านตลิ่งชันออกลาดตระเวนบริเวณป่าชุมชนบ้านตลิ่งชันพบมวลน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็วบริเวณคลองป่งเป้าท้ายหมู่บ้านตลิ่งชันตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาโดยน้ำมีสีแดงขุ่นและเชี่ยวกรากก่อนจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำบ้านตลิ่งชันเต็มความจุและล้นทางสปรินเวย์ไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างก่อนที่จะไหลลงสู่เขื่อนมูลบน1ใน4เขื่อนหลักของจังหวัดนครราชสีมาโดยน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานได้ไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างเป็นเวลานานหลายชั่วโมงจนเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มเศษอย่างไรก็ตามน้ำป่าที่ไหลลงมาในช่วงนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนหรือพื้นที่การเกษตรแต่อย่างใดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือ

0: งานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
4: สนับสนุนโดยบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของลับลงพลางนะคะประจำเช้าวันเสาร์วันนี้ค่ะกับวันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะที่ชั้นบุรดมจิตดอนค
6: ่ะและดิฉันนงวดีธนิมานนะคะวันนี้มารับหน้าที่แทนพี่เล็กวาสนานานุ่มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่แดงค่ะ
5: สว
6: ั
5: สดีค่ะเธอไม่อยู่ยาวเลยแหละทั้งอาทิตย์เลยบุรดมก็รับเละเลยเนี่ยทั้งอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยคุณเธอไม่อยู่รู้สึกจะไป
6: ภารกิจอะไร
5: ไปของสถานทูตจีนหรือไงเนี่ยคือเป็นรัฐบาลจีนหรือไงเขาเชิญให้ไปอย่างเง
6: ี้
5: ย
6: ที่จีนนะคะ
5: ก็ไปเซี่ยงไฮ้ก่อนแล้วก็เนี่ยไปจีนหลายเมืองเลยแหละน
6: ่
5: าอิจฉา
6: อาจจะได้มีอะไรสนุกๆมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะค่ะ
5: อ่ะมาคุณผู้ฟังตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะข่าวใหญ่ก็หนีไม่พ้นเรื่องของคดีหัวสวนะคะหลังจากที่พอเปิดสัปดาห์มาปุ๊บวันที่14กันยาเนี่ยนะคะกกต.เขาก็ออกมาแถลงวันนั้นคงจะจำกันได้ดีนะกับการแถลงของประธานกกต.เนี่ยนะคะแล้วก็รองเลขานะคะของกกต.เนี่ยโอ้โหก็มีมติเนี่ยนะคะสั่งฟ้องสวแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องกันไปเนี่ยนะคะ77รายต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะซึ่งก็มีการมองกันว่าเนี่ยมันคือการตัดตอนเพราะสั่งฟ้องแค่เพียง77อย่าลืมนะว่า77เนี่ยจากตัวเลขทั้งหมดเนี่ยคือ427ที่กกต.เนี่ยได้บอกเอาไว้เนี่ยนะคะคือถ้าไม่นับแบบคณะอนุที่จะสั่งฟ้อง229นะแต่ว่าจริงๆตัวเลขโดยรวมเนี่ยมันอยู่ที่427โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะกับท่าทีของกกต.เสียงข้างน้อยคือคุณสิทธิโชติเนี่ยโอ้ถูกพูดถึงกันเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะคะกับที่ทางท่านออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้โดยเฉพาะกับประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยเพ่งเล็งมากที่สุดก็คือในส่วนข้อกล่าวหาที่1กับข้อกล่าวหาที่2 คือข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ย7ข้อกล่าวหาด้วยกันก็จะไล่เรียงมาเลยข้อกล่าวหาที่1ว่ายังไงข้อกล่าวหาที่2ว่ายังไงแต่จุดสำคัญมันอยู่ที่ข้อกล่าวหาที่1กับข้อกล่าวหาที่2นี่แหละเพราะว่ามันเกี่ยวกันกับการกระทําเนี่ยนะคะของบุคคลในพรรคการเมืองส.ส.กรรมการบริหารพรรคนะคะที่ว่ากันว่าถูกตัดตอนออกจากสํานวนจนไม่มีคนในพรรคเนี่ยถูกดําเนินคดีจุดเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่กกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยนะคะกำลังพยายามจะบอกว่ามันมาจากมติที่ไม่เป็นเอกฉันท์
6: ค่ะ
5: ก็ตอนแรกเนี่ยนะคือที่มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่มาของการที่ทางคุณสิทธิโชติเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ
6: ค่ะ
5: จริงๆคุณสิทธิโชติเองก็คงไม่อยากจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหรอกวันที่14เนี่ยที่เขามีการประชุมกันเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยเขาบอกว่าได้มีการคุยแล้วก็ตกลงกันละในบรรดากกต.เนี่ยว่าเอ้ยในการแถลงเนี่ยคือควรจะออกมาแถลงเปิดรายละเอียดทั้งหมดเหมือนกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี
6: ่
5: ยได้มีเอกสารชี้แจงออกมาเลยว่ามีมติเท่าไหร่เขาก็จะบอกมาเลยแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าเสียงข้างน้อยมีใครบ้าง
6: ด้วยเหตุผลอะไรบ้าง
5: ใช่ อะไรเงี้ยก็คือบอกไว้เป็นเบื้องต้นแต่เนี่ยปรากฏว่าตกลงกันเอาไว้แล้วแต่ปรากฏทางคุณณรงค์กันวารินเนี่ยประธานกกต.ไม่ได้ทำตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ในที่ประชุ
6: ม
5: นี่แหละ

0: มันก็เลยเป็นที่มาของปัญหาพอวันถัดมาเนี่ยวันที่15ทางตัวคุณสิทธิโชติเนี่ยก็ไปโวยสิไม่พอใจอ
1: ่ะ
0: ไม่พอใจกับการกระทำของประธานกกต.นักข่าวก็รู้สิคะว่ามีการโวยกันนะในที่ประชุมกกต.พอรู้ว่ามีการโวยการแสดงความไม่พอใจมันก็เลยเป็นที่มาของการไปดักสัมภาษณ
1: ์
0: ไปดักสัมภาษณ์คุณสิทธิโชติซึ่งวันนั้นคุณสิทธิโชติไม่ได้แถลงข่าวน
1: ะ
0: เป็นการดักสัมภาษณ์แล้วพอผู้สื่อข่าวมาพูดเนี่ยก็ต้องออกมาเปิดเลยเพราะท่านเป็นกกต.เสียงข้างน้อยอ่ะท่านก็ต้องการเปิดให้สังคมได้รับรู้ในอีกมุมนึงของกกต.ว่ามันไม่ได้เป็นมติทั้งหมดนะเพราะภาพรวมในวันนั้นที่แถลงออกมาเนี่ยถึงบอกว่าไม่ได้เป็นมติเอกฉันท์ก็ตามแต่คุณก็ไม่ได้บอกรายละเอียดไงเพราะนั้นก็เหมือนกับว่าเฮ้ยคือถ้าเราเป็นเสียงข้างน้อยเราก็เฮ้ยคุณตีขลุ่มไปหรือเปล่าเพราะบางคนก็ไม่ได้เห็นเหมือนคุณนะ อะไรทำนองนั้นนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของการแจกแจงรายละเอียดของคุณสิทธิโชติทีนี้ถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยนะในจำนวนที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือในส่วนของ21คน
1: ค่ะ
0: 21ของบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคือที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอะไรทั้งหลายแหละใน21คนเนี่ยนะมันจะมีสิทธิ์เอกฉันท์ในอยู่7คน
1: ค่ะ
0: แล้วก็มี6ต่อ1เนี่ยมีอยู่2นอกนั้นเนี่ย5ต่อ2ค่ะซึ่ง5ต่อ2นี้นะคือ5ต่อ2เนี่ยจะประกอบไปด้วยมาดู5ก่อน5เนี่ยนะจะมีคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.แล้วนอกนั้นก็จะเป็นกกต.ก็มีคุณอนันต์สุวรรณรัตน์คุณณรงค์รักร้อยคุณจิรุธวิสารจิตคุณติเชษฐ์นุชนาถอันนี้คือ5เสียงซึ่ง5เสียงเนี่ยนะใน4เสียงเนี่ยปรากฏว่ามีอย่างน้อยประมาณ4เนี่ยนะที่ได้รับความเห็นชอบจากสว.ชุดปัจจุบันเนี่ย
1: อ๋อที่มาของสว.อีก
0: เออ
1: แล้วก็มาเองกับมือ
0: เสียงเข้มเลยนะ
1: เอ้า
0: และทีเนี้ยกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยนะก็เสียงข้างน้อยเนี่ยก็คือนี่แหละคุณสิทธิโชติอีกคนนึงก็คือคุณชายซึ่ง2ท่านเนี้ยที่มาเนี่ยก็คือมาจากสว.ชุดคสช.
1: ค่ะ
0: ชุดที่แล้ว
1: ยังเหลืออีก2คนที่มาจากคสช.
0: ใช่
1: ค่ะจาก7
0: นี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอทางด้านตัวคุณสิทธิโชติออกมาเปิดประเด็นใช่ไหมออกมาพูดไว้อย่างนี้มันก็เลยเป็นที่มาไงที่ทำให้ในวันนั้นเลยเนี่ยทางกกต.ก็เลยออกมาเปิดรายละเอียดซะเลยก็เปิดมาตั้งแต่ต้นก็หมดเรื่องนะ
1: ใช่
0: ไม่ให้เขาจะต้องออกมาแฉคือถ้าเกิดว่าคือมีการแถลงรายละเอียดทั้งหมดนะเชื่อเลยนะว่าเรื่องนี้จะไม่ถูกแชร์ออกมาในส่วนของกกต.เสียงข้างน้อยอย่างคุณสิริโชติเองก็คงจะไม่ออกมาพูดเนี่ยมันก็เลยมองเหมือนกับว่าเฮ้ยตอนนี้คือกกต.เนี่ยกำลังมีปัญหาละมันเหมือนมีความแตกแยกกันอยู่ภายในแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการทำลายความเชื่อมั่นของกกต.ไปโดยปริยายคือข้างนอกก็ตีแล้วเฮ้ยมันยังมาจากเสียงข้างในอีกที่เราทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพเนี่ยชัดมากยิ่งขึ้นและที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะที่ทางคุณสิทธิโชติได้พูดเอาไว้เนี่ยปรากฏว่าทางคุณวัดติงสมิธค
1: ่ะ
0: คุณวัดติงสมิธเนี่ยอดีตผู้พิพากษาอาวุโสเนี่ยท่านได้วิเคราะห์นะแล้วก็สรุปเอาไว้แบบโหน่าสนใจมากคือจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพเนี่ยนะคะกับกรณีที่คุณสิทธิโชติเนี่ยกำลังจะบอกเราไงเพราะว่าคุณสิทธิโชติให้สัมภาษณ์เอาไว้ในประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยหลากหลายประเด็นมากคือคุณสิทธิโชติเนี่ยจะบอกเอาไว้ว่าคืองานนี้ที่ออกมาพูดเนี่ยคือต้องการจะบอกว่าคือเราเนี่ยไม่ควรจะมองแค่เพียงบางส่วนของช้างเราควรจะมองช้างเนี่ยทั้งตัว
1: ค่ะ
0: คือไม่พิจารณาแบบพยานหลักฐานแต่ละชิ้นแบบแยกขาดจากกันคือคดีนี้ไม่ควรมองเฉพาะว่าใครถูกใครผิดแต่เราต้องถามว่ากระบวนการนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคำถามไม่ได้อยู่แค่เพียงว่าใครเป็นคนเขียนโพยแต่ต้องถามต่อไปว่าใครเป็นคนคิดใครเป็นคนจัดทำใครเป็นคนเผยแพร่ใครเป็นคนสั่งให้ปฏิบัติตามและใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกระบวนการทั้งหมดคือเพราะถ้าหากว่านะการกระทำเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบในหลายพื้นที่เนี่ยมันย่อมยากที่จะอธิบายได้ใช่เปล่าว่ามันเป็นเหตุบังเอิญที่มันเกิดขึ้นแยกจากกันโดยที่ไม่มีการวางแผนหรือว่าประสานกันมาก่อนเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือจุดที่ เป็นความเห็นของเสียงข้างน้อยของคุณสิทธิโชติอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือถ้าหากว่าข้อเท็จจริงนะที่ปรากฏในสำนวนเนี่ยมัน

0: เป็นไปตามที่อธิบายกันเนี่ยมันเป็นการพิจารณาเฉพาะปลายทางอะเช่นผู้สมัครคนหนึ่งมีโพยด้วยว่าผู้สมัครหลายคนเลือกตามโพยอะไรแบบนี้มันอาจไม่พอที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพทั้งหมดเพราะว่าคำถามสำคัญกว่าเนี่ยก็คือกระบวนการเนี้ยมันเริ่มต้นมาจากที่ไหนอะใครเป็นคนเริ่มใครเป็นคนกำหนดสูตรใครเป็นผู้จัดทำโพยแล้วใครเนี่ยเป็นผู้ส่งต่อและใครเป็นผู้ประสานงานในแต่ละพื้นที่และสุดท้ายเนี่ยใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากผลการเลือกคือถ้าหากว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงคำตอบหลังนี้เข้าด้วยกันได้เนี่ยมันจะทำให้ข้อเท็จจริงที่ดูเหมือนว่ามันเป็นจุดเล็กๆนะหลายๆจุดเนี่ยมาต่อเชื่อมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพเดียวกันที่คือความหมายที่แท้จริงที่ทางคุณสิทธิโชคกำลังจะบอกคือเราจะต้องมองช้างทั้งตัว
1: ค
0: ือจะมาหยิบเล็กหยิบน้อยอะไรเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นการเป็นเสียงข้างน้อยในลักษณะนี้เนี่ยนะคะทางท่านวัดติงสมิธเนี่ยก็จะมองเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะเสียงข้างมากนะแต่ว่ามันเป็นการยืนยันว่าเมื่อเห็นว่าพยานหลักฐานมันมีน้ำหนักก็ควรจะปล่อยให้ศาลเนี่ยเป็นผู้วินิจฉัยในที่สุดไปเลย
1: ค่ะ
0: คือถ้าว่าศาลเนี่ยพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหาคนไหนเนี่ยมีความผิดอ่ะคนนั้นก็สมควรรับโทษกันไปแต่ถ้าพ่อศาลเห็นว่าใครไม่ผิดอ่ะคนนั้นก็ได้รับการตรวจสอบจากองค์กรตุลาการแล้วว่าคุณเนี่ยคือผู้บริสุทธิ
1: ์
0: ผู้นั้นก็จะพ้นมลทินไปโดยปริยายสามารถที่จะลบสายตาของคนในสังคมได้แบบเต็มที
1: ่อ่
0: ะมองกันได้แบบเต็มตาว่าคนนี้บริสุทธิ์นะเพราะว่าผ่านกลั่นกรองมาจากศาลแล้วทีนี้เมื่อมติกกต.เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะท่านวัดเองก็บอกเลยบอกว่าเราเนี่ยคงจะย้อนกลับไปเปลี่ยนมตินั้นเนี่ยได้ยากแล้วแต่ว่าเรื่องเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องจบลงพร้อมกับมติของกกต.เพราะว่าถ้าหากว่าเรื่องเข้าสู่ศาลฎีกาแล้วเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยไม่ควรจะเป็นว่าเสียงข้างมากหรือว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยใครถูกใครผิดแต่ควรจะออกมาในรูปที่ว่าข้อเท็จจริงที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรมีการวางแผนกันยังไงมีการจัดทำโพยเป็นระบบกันยังไงใครเป็นผู้ริเริ่มใครเป็นผู้ประสานงานแล้วเงินเนี่ยมาจากไหนแล้วเงินเนี่ยไปถึงใครผู้สมัครเนี่ยรู้เห็นมากน้อยแค่ไหนยังไงการเลือกของผู้สมัครเนี่ยเกิดจากดุลพินิจของตัวเองเนี่ยจริงหรือเปล่าและกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมีผลทำให้ผลการเลือกสว.67เนี่ยมันบิดเบือนไปจากเจตจำนงที่แท้จริงเนี่ยแค่ไหนคำถามเหล่านี้ท่านวัดบอกเลยบอกว่าไม่ควรได้รับคำตอบจากการคาดเดาของสังคมนะคะแต่ว่าควรจะได้รับคำตอบจากพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นบ้านเมืองเนี่ยไม่ควรจะต้องอยู่กับความจริงแบบคนละชุดเพราะตอนนี้นั่นมันไปกันแบบคนละชุดคนละทางคนละทิศละทางเหมือนกับที่กกต.เนี่ยต้องมานั่งพิจารณาจากอนุ2ชุดอ่ะซึ่งแตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยคือขั้วหนึ่งชุด26
2: กับ36
0: คือ26 ก็บอกว่าสั่งฟ้องเนี่ย229
2: ฟ้องหมด
0: ฟ้องหมดแต่ว่าในอีก
2: 36
0: อนุ36ไม่ฟ้อง
2: เลย
0: แล้วกกต.ก็มาก็กกต.ก็มานั่งพิจารณาเน
2: ี่
0: ยเพราะนั้นเนี่ยคือท่านวัดติงสมิธก็บอกเลยว่าบ้านเมืองมันไม่ควรจะต้องอยู่กับความจริงคนละชุดนะแล้วไอ้การเปิดเผยความเห็นเนี่ยนะคะของเสียงข้างน้อยเนี่ยคือไม่ควรจะต้องถูกมองด้วยว่าเป็นการสร้างความแตกแยกในองค์กรกกต.
1: ค
0: ือถ้าว่าเป็นการทำให้ประชาชนได้รับรู้นะว่าในคดีที่มีความสำคัญต่อระบบการเมืองของประเทศเนี่ยกรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนเนี่ยใช้เหตุผลอะไรในการตัดสินใจโดยเฉพาะเมื่อเสียงข้างน้อยเนี่ยยืนยันว่าพยานหลักฐานบางส่วนควรได้รับการตรวจสอบต่อในชั้นศาลเนี่ยคือท้ายที่สุดเนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยนะไม่ได้มีหน้าที่นะในการรักษามติของกกต.แต่มีหน้าที่วินิจฉัยตามกฎหมายและพยานหลักฐานค่ะเพราะฉะนั้นหากมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการค้นหาความจริงก็ควรจะใช้ช่องทางตามกฎหมายในการนำข้อมูลเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยไม่ใช่การกล่าวหากันในสื่อสังคมออนไลน์อีกต่อไปเพราะว่าศาลเนี่ยจะเป็นผู้ตอบคำถาม กับทุกคำถามที่สังคมเนี่ยยังค้างคาใจอยู่ในเวลานี
1: ้ค่ะคือ
0: ท่านแบบสรุปออกมาแล้วเห็นภาพอะ
2: ว่ากกต.อาจจะกกต.ในครั้งนี้ที่ออกมาปรับไม่ได้ฟ้องไม่ได้ยื่นให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งทั้งหมดทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกรรมการบริหารพรรคก็ไม่ได้ไม่มีเลยสักแม้แต่คนเดียวโดยให้เหตุผลสำคัญคือบอกว่าน้ำหนักของความน่าเชื่อถือของพยานเนี่ยไม่ได้ให้น้ำหนักเลยนั่นก็คือกรณีของการกลับคำให้การของคุณเอกราชช่างเหลาใช่ไหมคะก็บอกว่าดูประวัติแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือเขาบอกท่านเองเ

0: ผู้พิพากษามาก่อนใช่ไหมก็ต้องดูเรื่องของน้ำหนักของพยานนะแต่ปรากฏว่าหลังจากวันนั้นออกมาแถลงเนี่ยคนที่ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือกลับกลายเป็นตัวกกต.เองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองท่านที่ออกมาแถลงนะก็ตั้งคำถามทางฝั่งของไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนหรือว่าทางไอลอนะคะรวมไปถึงทางฝั่งของฝ่ายค้านเองตอนนี้ก็บอกเหมือนกกต.คือเหมือนทำเกินบทบาทของตัวเองไปเหมือนตัดสินไปแล้วอ่ะแล้วก็ตัดตอนแล้วก็หยิบข้อมูลส่วนที่สำคัญเนี่ยตัดทิ้งไปทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะรวบรวมทั้งหมดแล้วผู้ที่จะต้องทำหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยก็คือศาลมากกว่ากับกลายเป็นว่าตอนนี้ก็เลยทำให้มันสุ่
1: ม
0: ไปเรื่อยๆอีกนะแล้วก็ดูแล้วโอ้โหค่อนข้างจะยุ่งขิงมากๆใช่ไหมพี่เด้งเพราะว่าก็กลายเป็นว่าอันนี้คือในส่วนของการตั้งข้อสังเกตว่าการหัวที่เกิดขึ้นกับโซนสีน้ำเงินทั้งหลายแต่ว่าทางฝั่งของพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยอย่างฝั่งกฎหมายของทางพรรคเองเนี่ยเขาก็บอกเอ้าแล้วอีกสีนึงล่ะก็มีเหมือนกันความคืบหน้าของการตรวจสอบเนี่ยไปถึงไหนแล้วเผอิญว่าทางโซนนี้เขาเป็นผู้ชนะใช่ไหมสำเร็จอะว่าถ้าเกิดว่าเกิดหัวจริงๆก็คือหัวสำเร็จออกมาแบบนี้ก็เลยโยนกลับไปว่าอ่ะก็ทำเหมือนกันแล้วตอนนี้ตรวจสอบไปถึงไหนแล้วก็เลยยิ่งโอ้โหอีลุงตุงนางกันไปใหญ่เลยนะตอนนี้พี่เด้ง
1: เนี่ยเดี๋ยวสรุปเลยเราค่อยๆไปทีละสเต็ปนะแต่ว่าเนี่ยคือตอนเนี้ยคือมันค้างอยู่ที่ภาพเนี่ยที่ท่านวัดติงสมิธเนี่ยต้องการจะอธิบายให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวแล้วก็ท่าทีของทางกกต.เสียงข้างน้อยว่าอย่ามองอย่างที่สังคมภายนอกเนี่ยมอง
0: เรื่องที่จะมองตรงไหนแค่นั้นบางส่วน
1: คือความจริงแล้วเนี่ยคือท่านกำลังจะออกมาให้เราได้เห็นภาพภายในอย่างชัดเจนและได้เห็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยของคดีนี้และโดยเฉพาะนะทางด้านของท่านวัดเองเนี่ยยังพูดอีกมุมนึงเนี่ยที่น่าสนใจคือกกต.เนี่ยนะคือควรที่จะใช้กฎหมายคดีเลือกตั้งเนี่ยเป็นตัวตัดสินและพิจารณาคือไปมาเนี่ยกกต.เนี่ยกลับนำเอามาตรฐานของคดีอาญาเนี่ยมาใช้ในการตัดสินเนี่ย
0: ค
1: ือจริงๆแล้วเนี่ยกับการพิจารณาตัดสินเนี่ยว่าคุณควรจะต้องส่งคุณจะต้องส่งให้ในการพิจารณาแล้วก็ส่งผู้กระทำผิดเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปต่อที่ศาลเนี่ยนะปรากฏว่าทางด้านกกต.เนี่ยไปใช้หลักของกฎหมายคดีอาญาซึ่งจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องใช้หลักของกฎหมายในส่วนของคดีเลือกตั้งตามมาตรา62ที่เขาจะต้องใช้มาตรฐานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามาพิจารณาจากภาพรวมแล้วก็พฤติการแวดล้อมคือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยเนี่ยก็ต้องส่งให้ศาลพิจารณาแค่ว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ย229คนเนี่ยมีเหตุอันควรสงสัยแล้ว
0: ค
1: ุณก็ควรจะต้องส่ง
0: ศาล
1: ให้ศาลไปพิจารณาเลยแต่ไม่ไงคือทางด้านกกต.เนี่ยเขาเอาหลักของหรือว่ามาตรฐานของคดีอาญาเนี่ยมาใช้แทนมาเป็นตัวตั้งแทนคือต้องพิสูจน์ให้สิ้นความว่าผู้ต้องสงสัยนั้นมีความผิดหรือไม่คือเมื่อข้อสงสัยมันไม่เคลียร์ก็ไม่ควรจะต้องส่งศาลซึ่งอันเนี้ยมันเลยเป็นปัญหาหนึ่งไงที่ทางท่านวัดเองเนี่ยมองว่าเฮ้ยคุณกำลังใช้มาตรฐานกฎหมายเนี่ยผิดในหลักที่คุณเอามาใช้ในการพิจารณาส่งตัวบุคคลนั้นๆเนี
0: ่
1: ยไปที่ศาลจริงๆแล้วเนี่ยคุณควรจะต้องใช้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่มีเหตุบุคคลนั้นๆมีเหตุอันควรสงสัยแล้วล่ะคือคุณจะต้องส่งไปที่ศาลทั้งหมดว่างั้นเถอะไม่ควรจะมาใช้หลักอาญาคือคุณใช้หลักผิดอ่ะใช้มาตรฐานผิดอ่ะที่ทางท่านวัดติงสมิธเนี่ยออกมาพูดเอาไว้อ่ะอันนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่สังคมอดมองแล้วก็สงสัยไม่ได้ว่าเฮ้ยคุณกำลังทำอะไรอยู่กกต.ทำไมคุณถึงใช้อันนี้มันก็หลักของการเลือกสว.อยู่แล้วใช่ไหมทำไมคุณไม่ใช้หลักในกฎหมายของคดีเลือกตั้งเนี่ยมาพิจารณาตัดสินและอีกจุดนึงคืออันนี้นะมันมาจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณสิทธิโชติเลยค่ะแล้วก็ที่ในส่วนของท่านวัดเองเนี่ยก็จะปิดท้ายเอาไว้นี่เหมือนกันบอกว่าคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไม่ได้มีหน้าที่รักษามติของกกต. อันนี้ท่านวัดเองก็มองเหมือนกันเลยว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่รักษามตินะเพราะนะไอ้77คนเนี่ยคือนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอย่าได้วางใจ
0: ค่ะ
1: บรรดาแกนนำทั้งหลายแหล่พวกบิ๊กอ่ะที่หลุดอ่ะ

0: แน่ใจนะว่าคุณหลุดจริงเพราะว่าศาลท่านมีอำนาจไงนี่ไงคือ คือทางคุณสิทธิโชติเนี่ยจะบอกเอาไว้เป็นในๆนะว่าคดีเนี้ยมันอาจจะไม่จบแค่77คนนะคะที่กกต.เนี่ยสั่งฟ้องไปในศาลฎีกาเพราะว่าศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยเป็นศาลที่ใช้ระบบการไต่สวน
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นคุณสิทธิโชติเนี่ยได้พูดเอาไว้เลยนะคะว่าศาลเนี่ยสามารถเรียกดูพยานหลักฐานทั้งหมดในสำนวนได้แต่ประเด็นสำคัญก็คือศาลเนี่ยจะดำเนินคดีกับบุคคลที่ไม่ได้ถูกร้องไปได้หรือไม
1: ่ค่ะ
0: อันเนี้ยขึ้นอยู่กับการใช้อำนาจของศาลแล้วล่ะคือศาลฎีกาเนี่ยนะไม่มีกฎหมายนะในการให้อำนาจในการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะคะในลักษณะเดียวกันกับกกต.น
1: ะ
0: แต่ถ้าหากว่ามีข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏอันเนี้ยศาลอาจจะใช้หลักความเป็นธรรมค่ะประกอบการพิจารณาได้เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็เลยขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็ดุลพินิจของศาลซึ่งในมุมนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากที่คุณสิทธิโชติพูดแล้วนะคุณผู้ฟังนะ
1: ค่ะ
0: ก็ทางด้านคุณวัดเต็งสมิธเองก็พูดเอาไว้เหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่รักษามติของกกต.เท่านั้นนะแต่มีหน้าที่วินิจฉัยคดีความตามกฎหมายและพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นหากมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นหาความจริงเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ช่องทางตามกฎหมายในการนำข้อมูลเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาน ั่นหมายความว่าเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลแล้วล่ะมันมีช่องอ่ะ
1: ที่จะดึงกลับมาได้ใช่ไหม
0: ก็คือมันไม่ได้หยุดแค่77นะไม่ได้เป็นไปตามมติของกกต.นะเพราะศาลเนี่ยเป็นศาลไต่สวนไงสามารถที่จะเปิดไต่สวนซึ่งเขาก็มีการเทียบเคียงกันด้วยเทียบเคียงกับคดีคดีเนี้ย
1: ค่ะ
0: เหมือนกับคดีชั้น14เหมือนกับคดีชั้น14ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะได้พิจารณาคุณผู้ฟังจำได้กันไหมกับคดีชั้น14เนี่ยปรากฏว่าในชั้นของศาลฎีกาเนี่ยนะครับแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยได้ยกเอาข้อกฎหมายเนี่ยที่ว่าด้วยพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะในมาตรา6สั่งไต่สวนกรณีการบังคับโทษจำคุกของคุณทักษิณ
1: ค่ะ
0: ว่าเป็นไปตามหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดหรือไม
1: ่
0: และเมื่อมีการเปิดไต่สวนนี่คือเรียกทุกฝ่ายเลยจำได้ไหมโอ้โหทั้งอะไรนะแพทยสภาเอ่ยใครเอ่ย
1: ค่ะ
0: ซึ่งเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะคะว่าไอ้คดีนี้มันไปเทียบเคียงกันกับคดีชั้น14ได้ยังไง
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เราต้องพักกันแล้ว เดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ
1: โอเคค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว

0: พอดนิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
2: แปดนาฬิกาสามสิบสองนาทีค่ะเราพักกันนิดนึงนะพักอารมณ์กันหน่อยนะ
3: พักอารมณ์เดี๋ยวทักทายรู้ฟังกันหน่อยว่ามีใครอยู่กับเราบ้างนะคะสวัสดีทางไลน์ก่อนนะสวัสดีคุณเอกการีนพีซฟูลนะคะคุณชาวเดวิสบอกว่าตอนนี้ตอนเช้าที่ลำปางฝนตกฉ่ำเลยครับ
2: อันนี้ก็มืดมืดคลึ้มคลึ้มเนี่ยต้องเอาร่มขึ้นมาเลยยังไม่รู้ว่าจะตกหรือปะ
3: ก็ดูทรงน่าจะไม่น่าจะรอดนะ
2: นี่พระพุทธดมถ้าเอาร่มมาเมื่อไหร่ปุ๊บฝนจะไม่ตกทำอะไรก็ตามที่ไม่หยิบล่มขึ้นมาเนี่ยตกทุกที
3: พี่เด้งดูทรงใช้ปากกระตักระไคร้ไม่ได้ใช่ไหมต้องถือล่มมาขู่แทน
2: ทุกครั้งเลยอ่ะตอนเย็นนะเวลาถือล่มมาที่ไหนฝนไม่ตกหรอกค่ะแต่ไม่ถือล่มแล้วเสร็จทุกที
3: พี่ติ๋วเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีพี่เด้งน้องนงมานะคะบอกอิจฉาพี่เล็กจริงๆเลยนะคะพี่เล็กไปทำงานด้วยค่ะคุณพลากรสุวรรณภูลนะคะก็ทักทายมานะคะทาง Facebook นิดนึงก็อาจจะมีความเห็นแล้วก็แสดงมีคำถามนิดนึงเผื่อให้พี่เด้งอธิบายความให้ฟังนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็นี่แหละกกต.ถูกตั้งคำถามใช่ไหมถึงการทำหน้าที่ของตัวเองนะคะและแน่นอนก็มีฝ่ายเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเนาะทุกเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นประเด็นดราม่าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าบางทีเราจะมองว่าเสียงข้างน้อยออกมาแล้วจะมาป่วนอะไรเงี้ยมันบางทีบางทีการฟังให้รอบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นเหมือนกับบอกว่าดูช้างต้องดูทั้งตัวไม่งั้นถ้าคุณจับแต่หูเราก็อาจจะใช่ช้างแต่เราอาจจะยังไม่ใช่ว่าช้างหรือเปล่าหรือเราจับแค่หางมันหางโอเคแล้วมันใช่หางช้างหรือเปล่าแต่ว่าถ้าจับไปทั้งหมดแล้วก็ดูทั้งหมดมันใช่ช้างอย่างเงี้ยคือมันต้องดูให้
2: เหมือนเป็นการรักษาสิทธิ์อ่ะของกกต.เสียงข้างน้อยด้วยเพราะว่าวันแรกเนี่ยคือไม่ได้ทำกันที่ตกลงกันเอาไว้ไงคือถ้าเกิดว่าท่านประธานเนี่ยทำตามที่ตกลงกันเอาไว้ในที่ประชุมของกกต.เนี่ยเรื่องมันจะไม่เกิดเลย
3: ใช่ค่ะอย่างนี้นะคะมีท่านหนึ่งแสดงความเห็นมาบอกว่าบอกถ้าต่อไปตุลาการเสียงข้างน้อยออกมาป่วนใช้คำว่าป่วนนะ อย่างกกต.บ้างบ้านเมืองคงวุ่นวายมันไม่ใช่แบบนั้นนะคือคำว่าป่วนอาจจะเกินไปนิดนึงเนาะ
2: ก็เป็นงานแบบว่าไปอ่ะมันก็เป็นประโยชน์กับเรานะ
3: ใช่
2: เราจะได้รู้ว่าในวงประชุมกกต.ที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไร
3: เขาคุยอะไรกันบ้างสิ่งที่เราพลาดไปเพราะเราไม่ได้ไปนั่งในนั้นด้วยสิ่งที่เขาถกเถียงกันในนั้นเนี่ยคืออะไรแล้วก็ที่ตัดไปเราไม่รู้เนี่ยคืออะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วเราก็มีหน้าที่ถ้าประชาชนถ้าสนใจเราฟังแล้วเราก็มันก็มีเหตุผลอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราถูกปิดไปข้างหนึ่งเราก็ไม่ทราบ
2: ไม่คือ ถ้าเกิดว่าเราจะมองเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมเนี่ย
3: ค
2: ืออย่าเอาตัวเองไปอยู่ด้านใด
3: ด้านหนึ่ง
2: เราต้องฟังทั้งสองด้านซึ่งเราเนี่ยจะได้ประโยชน
3: ์
2: แล้วก็มุมมองที่กว้างขึ้นแล้วก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์มากขึ้นเราจะได้มาคิดพิจารณาและตกผลึกได้ดีขึ้นอ่ะ
3: ค่ะมีคุณประกอบบอกว่าฟังอยู่ที่ห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีนะคะบอกเรื่องสว.นะแล้วบอกเสียงข้างน้อยกกต.น่าฟังกว่ามากๆอย่างนี้เห็นไหมก็มีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือความจริงคืออะไร มันก็ถึงที่สุดมันจะอยู่ตรงนั้นแหละนะ อีกท่านหนึ่งนะก็เดี๋ยวพี่เด้งเล่าให้ฟังนะคะ เปรียบเทียบกับกรณีชั้น14นะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอขออนุญาตไม่อ่านทุกความเห็นนะออกอากาศนะคะ เดี๋ยวจะเวลาไม่พอนะก็ยังทักทายพูดคุยกันไม่ได้เดี๋ยวนงกับพี่เด้งแวะมาเรื่อยๆนะคะมาคุยด้วยเรื่อยๆโอเค
2: มาในอีกทางหนึ่งนะที่ตอนนี้เขาเริ่มมีการมองกันแล้วว่าเอ้ยคดีนี้มันเปรียบเหมือนกับคดีชั้น14นั่นเองค่ะที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยคือมาเทียบเคียงกันกับคดีแน่คดีหัวสวเนี่ยนะคะที่บอกว่ามันเหมือนกันเนี่ยมันเหมือนกันตรงไหนก็คือในชั้นศาลนะคะในชั้นศาลที่พิจารณาคดีของคุณทักษิณเนี่ยปรากฏว่ามีการเรียกทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาไต่สวนและไปเป็นมาเนี่ยนะก็คุณทักษิณเองเนี่ยก็พบว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ติดคุก
3: ไม่ได้รับโทษตามที่
2: ศาลเนี่ยได้มีคำพิพากษาเอาไว้เพราะนั้นคุณทักษิณเองเนี่ยก็เลยต้อง ลับไปรับโทษตามคำพิพากษาที่ได้มีคำพิพากษาเอาไว้

0: นั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้ย้อนกันมาแล้วก็เทียบเคียงกันว่ายังไงก็ตามเนี่ยแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยในศาลฎีกาเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายเฉพาะในลักษณะเดียวกันกับศาลฎีกานักการเมืองนะคะแต่ว่าศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยสามารถที่จะใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญในมาตรา226และก็ระเบียบที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยในคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและก็การเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าการได้มาซึ่งส.ส.หรือว่าส.ว.เป็นหลักได้คือรัฐธรรมนูญนะคะในมาตรา226วรรค2เนี่ยจะบัญญัติเอาไว้ค่ะว่าการพิจารณาของศาลเนี่ยให้ใช้สำนวนการสืบสวนหรือว่าไต่สวนของกกต.เนี่ยเป็นหลักแต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนี่แหละมันขีดเส้นใต้ตรงเนี้ยแต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลมีอำนาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได
1: ้
0: ซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับที่คุณสิทธิโชติน่ะนะคะกกต.เสียงข้างน้อยให้สัมภาษณ์เอาไว้นั่นแหละค่ะว่าถ้าศาลไต่สวนและเห็นภาพปลดเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับศาลฎีกาจะแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองยังไงและศาลต้องใช้อำนาจของศาลเองหรือถ้าประชาชนเนี่ยเป็นโจทย์หรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลเองก็ได้แล้วศาลเนี่ยถ้าเกิดรับขึ้นมาช่องทางกกต.เนี่ยก็มีแต่ถ้าศาลจะรับเนี่ยก็เป็นดุลพินิจของท่านและใช้หลักความเป็นธรรมไปจับให้บ้านเมืองเนี้ยได้เดินต่อไปได้เนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่มันเป็นช่องทางนึงที่กำลังจะบอกว่าบรรดาบิ๊กเนี่ยนะทั้งหลายแหล่เนี่ยทางด้านการเมืองอ่ะที่หลุดรอดคดีกันไปครั้งนี้นะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหลุดนะ อย่าเพิ่งดีใจกันไปเพราะเดี๋ยวรอศาลค่ะรอศาลท่านเปิดไต่สวนนั่นแหละต้องรอดูในชั้นศาลถึงแม้ว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งก็ตามเพราะคดีเนี้ยคือทุกคนเรียกเลยว่ามหากาพย์มหากาพย์แน่ๆแล้วก็นานแน่ๆแต่ว่ายังไงก็คงไม่เกินแบบคงไม่เกิน2-3 ปีแล้วมั้งอะคือยังไงมันก็ต้องเห็นภาพอะ
1: มันจะงวดขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมพี่เด้ง
0: เพราะว่าตอนแรกเนี่ยปกติแล้วเนี่ยศาลฎีกาเนี่ยคือต้องใช้เวลาประมาณปีนึงแต่ทีเนี้ยพอมาย้อนความไงอย่างกรณี44ส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยกี่ปีมาแล้ววะกี่ปีมาแล้วนี่ยังไม่เสร็จเลยอ่ะ
1: ก็ยืดไปเลื่อนไป
0: เพราะเดี๋ยวมันก็ต้องเปิดอีกเดี๋ยวศาลเขาเปิดไต่สวนเหมือนกันน
1: ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาแหละก็ประมาณปี2-3 ปีอ่ะรอกันไปแต่ว่ายังไงก็ตามเราจะได้เห็นแน่ๆแล้วก็คือกำลังจะบอกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะ77สสน
1: ะ
0: ไม่ใช่เฉพาะ77คน77รายน
1: ะ
0: มันอาจจะมีมากกว่านี้เนี่ยนะคะแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นอย่างที่เมื่อกี
1: ้
0: น้องนงพูดเอาไว้อ่ะมันยังมีสำนวนอีกสำนวนหนึ่งที่ค้างอยู
1: ่
0: ที่ทางด้านคุณสุภชัยใจสมุทรเน
1: ี
0: ่ยได้ออกมาเปิดประเด็นเอาไว้แล้วก็ปรากฏว่ามันก็มีรายงานออกมาว่ามันยังเหลือสำนวนอีก3สำนวนนะคะก็คือในกรณีของสีส้ม
1: ค่ะ
0: ที่เขาเรียกว่าสวอ่ะมีสวสีน้ำเงินก็มีสวสีส้มมันจะมี3สำนวนนะคะ3สำนวนที่ว่านี้นะที่ตอนนี้เขายังพิจารณากันไม่เสร็จนะก็อยู่ในอนุชุดที่26ที่เขากำลังดำเนินการกันอยู
1: ่
0: ก็จะมีสำนวนแรกคือเป็นกลุ่มสวพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอในระดับจังหวัดค่ะกับอีกสำนวนหนึ่งก็คือกลุ่มสวพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าแล้วก็ไอลอในระดับประเทศ
1: ค่ะ
0: กับอีกสำนวนหนึ่งคือกลุ่มสวอิสระทีนี้พอมันมีรายงานออกมาไงปรากฏว่าทางคุณรังสิมันโรมเนี่ยออกมาบอกเลยบอกว่าไหนสวสีส้มมาบอกมาเลยว่าใครคือสวสีส้มคือจะมาใช้ตรรกะเนี่ยถ้าฉันชั่วแล้วคุณต้องชั่วด้วย อะไรทำนองนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีการไปถาม AI ว่าสวสีส้มเนี่ยมีไหมปรากฏว่า AI เนี่ยจะบอกเลยนะว่าในการเมืองไทยเนี่ยไม่มีคำว่าสวสีส้มอย่างเป็นทางการตามกฎหมายนะแต่ว่ามันเป็นฉายาทางสื่อไงแล้วก็การเมืองที่ใช้เรียกกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวชุดปี67บางส่วนคำว่าสวสีส้มเนี่ยหรือว่าสวพันใหม่สวประชาชนเนี่ยเป็นฉายาที่ถูกเรียกอิงตามกลุ่มสวที่มีแนวคิดทางสังคมและการเมืองไปในทิศทางเดียวกันกับพรรคฝั่งก้าวไกล พรรคประชาชนคือเน้นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญกระจายอำนาจสิทธิมนุษยชนแล้วก็การปฏิรูปโครงสร้างเพราะนั้นเนี่ยฝั่งสวที่ถูกอ้าง

0: ถึงแล้วก็แกนนำพรรคประชาชนคืออย่างคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยออกมาบอกว่าไม่มีสวคนไหนหรอกหรือว่ามานิยามว่าตัวเองเป็นสวสีส้มอ่ะแต่ว่ามันเป็นสวที่เหมือนกับสื่อใช้เรียกแล้วก็มีคนโดยรวมอ่ะในสังคมอ่ะเขาเรียกกันแล้วเขาก็กำหนดกันเองว่าเนี่ยคือพวกเนี้ยก็เหมือนกันว่าไปก็เหมือนกับสวสีน้ำเงินน่
1: ะ
0: ที่คนก็กำหนดกันเองสื่อก็กำหนดเนี่ยเนี่ยสีน้ำเงินคือทุกคนตาหน้าไปแล้วอ่
1: ะ
0: นี่ก็เหมือนกันอันนั้นพอถามว่าเฮ้ยคุณชี้มาสีใครก็เนี่ยคือในสื่อแล้วว่าสังคมเนี่ยเขามีการชี้ลงไปแล้วไงว่าเนี่ยคือพวกเนี้ยสีส้มนะนี่สีน้ำเงินนะซึ่งเขากะประมาณการเอาไว้ว่าถ้าหากนับนะสวที่มีแนวคิดก้าวหน้าแล้วมักจะลงมติไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยจะมีประมาณ 20-30 คนซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยในสภาสูงเมื่อเทียบกันกับกลุ่มใหญ่ที่มักจะถูกเรียกว่าเป็นสวสีน้ำเงินทีนี้ในประเด็นสวสีส้มเนี่ยนะว่าไปคือมันก็คล้ายกันกับประเด็นของสวสีน้ำเงินแหละที่มีการระบุว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันเข้าไปผัวพันใช่ไหมคือเราต้องยอมรับอะถ้าเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นภาพเลยตอนช่วงก่อนที่จะมีการเลือกสวแล้วจะเห็นภาพเลยว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่ามันมีเรื่องของสีเรื่องของพรรคอะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเลือกสวจริงๆแต่เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นมาเพราะกกต.ไม่ทำหน้าที่ตั้งแต่ต้นถ้าคุณมองว่าเรื่องนี้มันมีการหัวกันหรือว่ามีประเด็นปัญหาคุณตัดสินมันตั้งแต่ต้นเลยหลังจากการเลือกสวเสร็จเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาที่มันโอ้โหยาวนานมาถึงวันนี้คือคุณตัดสินไปเลยว่าเอ้ยเนี่ยพักเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องพักนี้กลุ่มนี้เข้ามาเกี่ยวข้องคุณตัดสินไปตั้งแต่ต้นนะจะไม่มีปัญหาเลยคือภาพของคุณก็จะโปร่งใสในแง่ของการทำงาน
1: ค่ะ
0: แต่เพราะเนี่ยคุณไม่เคยทำอะไรสักอย่างหนึ่งกกต.เนี่ย
1: ปล่อยกันจนมาถึง
0: ทำหน้าที่อยู่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาแล้วมันก็กลายเป็นปมประเด็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งมันกลายเป็นเรื่องใหญ่อะทางการเมืองไปแล้วอะแต่ว่าเรื่องนี้คือคนเนี่ยนะก็มองกันเรื่องของพรรคก้าวไกลซึ่งจริงเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ออกหน้าผู้ที่ออกหน้าคือคณะก้าวหน้าซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากกันนะมันก็คือคณะก้าวหน้าเนี่ยนะที่ไปรณรงค์การเลือกสว.ซึ่งก็ถูกตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะก่อนการเลือกสว.ว่าเป็นการแทรกแซงโดยพรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองหรือไม
1: ่
0: ซึ่งในคอลัมน์นะในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องเนี่ยนะเขาจะลงเอาไว้เนี่ยคอลัมน์เอาเรื่องที่เขียนโดยประกาศหอบเนี่ยเขาจะลงไว้บอกว่าอย่างธนาธรนะธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยได้เป็นประธานเปิดแคมเปญสวประชาชนแล้วก็มีการระดมคนเนี่ยที่มีแนวคิดแบบเดียวกันเนี่ยไปสมัครสวให้มากที่สุดในวันนั้นคงจะจำกันได้ที่เขามีการรณรงค์ออกมาเนี่ยนะจากคณะก้าวหน้าบอกเนี่ยไปสมัครให้มากที่สุดเลยนะเพราะประเมินออกมาตั้งแต่ต้นแล้วว่ากติกาเลือกสว.เนี่ยมันต้องหัวการเลือกมันถึงจะสำเร็จเพราะว่าระบบมันเป็นแบบนั้นอ่ะมันเอื้อให้ทุกคนต้องหัวคือถ้าเกิดว่าคุณไม่หัวเนี่ย
1: ก็ไม่ได
0: ้คุณก็ตกอ่ะ
1: ต้องเป็นจับกวนกันจะว่าไป
0: เนี่ยคือถ้าถามว่ามันผิดหรือเปล่าที่ไปรณรงค์ให้คนไปสมัครสว.เยอะๆเนี่ยอันเนี้ยอ่ะมันก็ไม่ผิดเพราะไม่มีกติกาห้ามเอาไว้แต่ว่าการที่พรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองอ่ะที่เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยแล้วไปรณรงค์โดยมีเป้าหมายทางการเมืองอันเนี้ยผิดพรรคการเมืองไม่สามารถรณรงค์หาเสียงหรือว่ามีส่วนร่วมในการเลือกสว.ได้แต่ว่าขบวนการเนี้ยเขาจะใช้วิธีไงให้คณะก้าวหน้าเนี่ยเป็น
1: คนเคลื่อน
0: เป็นคนเคลื่อนเป็นคนนำ
1: ค่ะ
0: พรรคก้าวไกลเนี่ยเหมือนจะอยู่ข้างหลังอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยโดยบอกว่าต้องการสว.ของประชาชน
1: ค่ะ
0: โดยขบวนการของเขาเนี่ยมีเป้าหมายตั้งแต่แรกเลยก็คือต้องการที่จะให้สว.เหล่านี้เข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะคำให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะของคุณช่อคุณช่อพันธิกาวานิชเนี่ยนะคะจะพูดเอาไว้เลยในช่วงของก่อนการเลือกสว.เนี่ยเธอพูดถึง ปริมาณเก้าอี้สว.ที่ต้องการได้บอกงี้นะบอกว่าเชื่อว่าคนที่ตั้งใจไปสมัครสว.ด้วยเจตจำนงเสรีจริงๆเนี่ยนะคือถ้าไปคลิกดูเนี่ยในโซเชียลเนี่ยใน Google ในอะไรพวกทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันไม่ได้มีแค่แบบข่าวมันมีเสียงเสียงทั้งของคุณธนาธรเสียงทั้งคุณช่อเนี่ยคือชัดอ่ะคุณช่อเนี่ยบอกเลยว่าเชื่อว่าคนที่ตั้งใจไปสมัครสว.ด้วยเจตจำนงเสรีเนี่ยคนที่เข้าไปแบบไม่มีโพยเนี่ยมันจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมจะเป็นบั๊กในระบบบั๊กก็คือเหมือนเป็นตัวแปรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอะที่จะทำให้ผู้มีอำนาจเนี่ยไม่สามารถทำในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ทั้งหมดซึ่งคุณช่อบอกว่าเธอก็ไม่ได้คาดหวังนะ ไม่ได้คาดหวังว่าจะมี

0: สว100คนนะว่า80คนที่ซื้อไม่ได้แค่สว70คนเนี่ยคือเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้เลยสำหรับคณะก้าวหน้าเขาต้องการสว70คนค่ะเข้าไปในระบบมันจะจบเกมคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีกลุ่มก้อนของสวประชาชนเนี่ยอยู่ในสว200คนเพราะว่าที่ผ่านมา250คนเนี่ยไม่ใช่ของประชาชนเลยมันเป็นของผู้มีอำนาจทั้งหมดแต่ภายใต้ระบบอันโม่ซั่วเนี้ยคุณชอบบอกว่าก็หวังเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับพรรคอนาคตใหม่หรือว่าพรรคก้าวไกลเพราะว่าตอนออกแบบรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยผู้มีอำนาจเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเกิดพรรคอนาคตใหม่เข้ามาเป็นพรรคบักได้มาถึง80ที่นั่งและเมื่อแก้รัฐธรรมนูญในปี60เนี่ยเป็นบัตร2ใบลดจำนวนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าจะมีพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคบักเนี่ยเป็นตัวแปรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอ่ะนะพรรคที่2ที่ชนะมาเป็นอันดับ1อะไรเงี้ยวันนั้นการเมืองสีส้มเองเนี่ยก็คือเขาต้องการ70ทำไมต้องการ70เพราะว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะมันจะต้องใช้เสียงเห็นชอบจากสว.เนี่ยไม่น้อยกว่า1ใน3 1ใน3คือเท่าไหร่คือ67เพราะนั้นเนี่ยเขาต้องการ70คนเพราะนั้นการเดินสายรณรงค์เลือกสว.อย่างหนักเนี่ยนะคะในช่วงนั้นเนี่ยของคุณธนาธรและคณะเนี่ยเป้าหมายก็คือต้องการสว.ค่ะที่มีแนวคิดเดียวกันเนี่ยประมาณ70คนเพื่อเข้าไปร่วมมือกับพรรคก้าวไกลในขณะนั้นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
1: ค่ะ
0: และการแก้ไขที่ว่านี้ก็คือการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยทิ้งเพื่อที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคประชาชนในปัจจุบันหรือว่าพรรคก้าวไกลในอดีตเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นการไปเจอกันของผู้สมัครสว.ที่ห้องจูปิเตอร์ Impact เมืองทองธานีเนี่ย มันก็เป็นกระบวนการน่ะซึ่งมีการมองกันว่าก็เป็นกระบวนการที่เพื่อให้ได้มาซึ่งสว70 70ที่นั่งตามเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว
1: ้
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะเข้าข่ายหัวหรือไม่หัวยังไงเนี่ยคงไม่มีใครทราบได้คนที่จะตัดสินได้อย่างดีที่สุดก็คือกกต.แล้วก็คงว่ากันไปต่อในชั้นศาลที่เป็นผู้ตัดสินว่าไอการพบกันที่ห้องจูปิเตอร์เนี่ยมันจะเข้าขายหัวไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีคนจ่ายเงินไหมแล้วเขาคนนั้นน่ะที่จ่ายเงินเนี่ยเป็นใครก็รอติดตามกันดูและนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามาดูอย่างคุณธนาธรเองก็เคยโพสต์เอาไว้เลยนะเคยโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่25มิถุนายนปี2567ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าหัวหรือเปล่าอ่ะนะกับประโยคที่บอกว่าคือทิ้งคะแนนเพื่อรวมกันเลือกอีกคนให้ไปต่อในรอบถัดไป
1: นี่โพสต์ไว้อย่าง
0: น
1: ี
0: ้เนี่ยคือนี่ถ้าดูแบบโดยรวมเลยนะบอกว่ามันเป็นจดหมายเป็นจดหมายถึงผู้สมัครสว.ฝ่ายประชาธิปไตยไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมาเริ่มหักกันแล้วเนา
1: ะ
0: ถึงผู้สมัครสว.ฝ่ายประชาธิปไตยทุกท่านผมเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยตื่นตัวสนใจการเลือกสว.67เนี่ยมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมแล้วนะพรุ่งนี้จะถึงวันเลือกสว.ระดับประเทศและพรุ่งนี้เย็นเนี่ยเราจะเห็นหน้าตาของวุฒิสภาชุดใหม
1: ่
0: กฎกติกาเนี่ยออกแบบมาให้เราเนี่ยแตกแยกกันเองทะเลาะเบาะแว้งกันเองไม่ไว้วางใจกันใครทรยศเพื่อนได้เข้ารอบได้เป็นสว.ในเวลาแบบนี้มันจะเป็นเวลาพิสูจน์ความเข้มแข็งของขบวนการประชาธิปไตยว่าเราสามารถรวมกันเป็นหนึ่งและก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวเสียสละเพื่อผลักดันวาระประชาธิปไตยได้หรือไม่และนอกจากนี้มันจะเป็นการพิสูจน์ตัวตนของผู้สมัครทุกคนด้วยว่าแต่ละท่านเนี่ยเป็นคนยังไงว่าเราเนี่ยพร้อมจะหักหานเพื่อนร่วมทางเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองไหม
1: ค่ะ
0: ผมอยากเตือนสติผู้สมัครฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนให้ระลึกถึงวันแรกที่ท่านเนี่ยตัดสินใจลงสมัครสว.ผมเชื่อเลยว่าท่านเนี่ยตัดสินใจเพราะท่านเนี่ยอยากเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยต้องการทำเพื่อส่วนรวมไม่ได้ตัดสินใจเพื่อต้องการเป็นสว.เราอยากเห็นการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเราอยากเห็นการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม
1: ่
0: ที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเราอยากเห็นการแต่งตั้งองค์กรอิสระที่จะไปทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมท่านยังอยากเห็นสิ่งเหล่านี้หรือไม่ความเป็นจริงลิบหลี่อย่างนั้นเหรอคนเสียสละเหล่านั้นเนี่ยเขาและเธอฝากความหวังไว้กับท่านนะให้ท่านเนี่ยไปต่อเพื่อเสียสละให้กับคนที่เหมาะสมกว่าในรอบต่อไปเขาและเธอฝากอนาคตประชาธิปไตยไว้กับท่านคณิตศาสตร์บอกเราว่าถ้าเรารวมกันแน่นเราจะชนะแต่ถ้าเราแตกกันฝ่ายประชาธิปไตยจะไม่ได้อะไรเลยก็เหมือนล็อบบี้อ่ะเหมือนล็อบบี้ไหม

0: แบบเหมือน
1: พยายาม
0: ช
1: ัก
0: จูงโน้มน้าว
1: ให้เนี่ยคือยอมกัน
0: ให้เพื่อประชาธิปไตยอย่างเงี้ยจะได้ไปทำภารกิจของเรากันเถอะ
1: เนี่ยก็ฝากให้ทุกท่านใช้เวลากับตัวเองคร่ำครวญให้เยอะใคร่ครวญให้เยอะความจริงแจ็คต้องเขียนว่าใคร่ครวญแต่เขียนคล่ำครวญใคร่ครวญให้เยอะและให้ลึกและถามตัวเองว่าเราชอบสังคมที่คนหักหลังกันไหมเราชอบสังคมที่คนไม่เคารพกฎกติกาของกลุ่มกันไหมหรือว่าเราอยากเห็นสังคมที่คนไว้เนื้อเชื่อใจกันจริงใจต่อกันคนเนี่ยพร้อมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อความดีงามที่ยิ่งใหญ่กว่าของส่วนรวมนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าประโยคนี้มันจะบอกไหมว่าคือให้คุณทิ้งคะแนนเพื่อที่จะรวมกันในการเลือกอีกคนหนึ่งให้ไปต่อในรอบถัดไปเหมือนกับคือยอมหักเพื่อนอะยอมหักเพื่อนเพื่อให้
0: เขาใช้คำว่าเสียสละ
1: ใ
0: ช่ไหม
1: เพื่อเนี่ยให้ใครคนใดคนหนึ่งได้เป็นสว.ตามเป้าที่ตั้งเอาไว้เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายของ70ที่นั่งในสภาในสว.เนี่ยโอ้ความจริงนะมันจะมีเสียงมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยสำหรับทางด้านเนี่ยของทางฝั่งสีส้มเนี่ยคือเอาเป็นว่านะคืองานเนี้ยก็ต้องการจะบอกค่ะว่าเราก็รอดูตามกันว่ามันไม่เฉพาะแค่น้ำเงินมันยังมีส้มซึ่งจริงมันอาจจะมีแดงด้วยซ้ำในช่วงนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบกระทึกคลึกโครมซึ่งจริงๆตอนแรกเนี่ยก่อนการเลือกเนี่ยเราจะแค่เห็นส้มกับแดงเนา
0: ะ
1: แต่ว่าน้ำเงินเนี่ยมันโผล่มาทีเดียวโครมใหญ่เลยไงก็เลยเป็นประเด็นกันออกมานี่แหละแต่นอกเหนือไปจากนี้นะ
0: ค่ะ
1: นอกเหนือไปจากนี้แล้วเนี่ยมันยังมีในอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนั่นก็คือความเคลื่อนไหวสำหรับทางฝั่งกกต.เนี่ยคืองานนี้ต้องบอกเลยว่าอ่วมหนักมากเพราะหลังจากกกต.เนี่ยมีมติออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเกิดความเคลื่อนไหวจากหลายๆฝ่ายเนี่ยที่จะมีการดำเนินการนะคะกับทางกกต.โดยอย่างกลุ่มสว.สำรองเนี่ยนะเอาแต่กลุ่มสว.สำรองเลยเป็นความเคลื่อนไหวเนี่ย
0: ค
1: ือกลุ่มสว.สำรองนี่เขาไปยื่นคำร้องกับทางศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยขอให้ศาลเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.รวมไปถึงข้อกล่าวหาในเรื่องของการทุจริตหรือว่าไอการหัวเลือกสว.นี่แหละคือกลุ่มสว.สำรองเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ในการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเนี่ยภายใน3วันตามมาตรา44นะของพ.ร.บ.ที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.คือขอให้ศาลเนี่ยเพิกถอนคำวินิจฉัยนะคะของกกต.ในส่วนข้อกล่าวหาที่1ถึงข้อกล่าวหาที่3ซึ่งมีมติยกคำร้องกันไปก็ขอให้ศาลเนี่ยไต่สวนวินิจฉัยใหม่แล้วก็ยังขอให้ศาลได้ไต่สวนด้วยว่าหากพบการทุจริตเป็นรูปแบบหรือว่าเป็นขบวนการเนี่ยจนทำให้การเลือกสว.ไม่สุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยควรสั่งให้กกต.กลับไปพิจารณากรณีสว.138รายและส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเนี่ยวินิจฉัยใหม่ไห
0: ม
1: สรุปเลยก็คือกลุ่มสว.สำรองเนี่ยเขาต้องการให้ศาลเนี่ยไต่สวนนะคะถ้าหากเห็นว่าการดำเนินการของกกต.เนี่ยมันไม่ถูกต้องก็ขอให้ศาลมีคำสั่งให้กกต.เนี่ยทบทวนคือเหมือนกับการทำกันบ้านส่งขึ้นมาใหม่
0: ค่ะ
1: อันนี้คือความเคลื่อนไหวของ
0: สว.สำรอง
1: สว.สำรองคือมันมีหลายความเคลื่อนไหวมากอะ
0: ่ะ
1: ที่มีออกมาหลังจากที่กกต.มีมติอย่างด้านของพรรคประชาชนนะ
0: คะ
1: พรรคประชาชนนี่เขาก็เตรียมยื่นเรื่องต่อปปช.
0: ค่ะ
1: เพื่อเอาผิดกับกกต.ทั้ง7คนตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157
0: ค่ะ
1: คือเรื่องนี้นะมันก็เป็นประเด็นอีกอะกับที่พรรคประชาชนเนี่ยเขามองว่ามติเนี้ยมันเป็นการตัดตอนคดีใช่ป่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยเนื่องจากว่ามีหลักฐานแล้วเสียงข้างน้อยของกกต.เนี่ยก็ชี้ว่าขบวนการเนี้ยทำกันแบบเป็นขบวนการใหญ่เลยแต่ทีเนี้ยไอ้การที่คุณไปยื่นเนี่ยกับปปช.ไงคือถ้าว่ามีการยื่นเอาผิดกกต.โดยใช้ช่องทางปปช.เนี่ยเฮ้ยคนก็มองกันว่ามันจะเกิดซ้ำรอยเหมือนคดีศักดิ์สยามไห
0: มก็โดน
1: ปัดทิ้ง
0: ปัดทิ้งค่ะ
1: เนี่ยก็เลยมีการมองกันอยู่บอกว่าเฮ้ยคือแม้ปปช.จะรับเรื่องไว้พิจารณาแต่กระบวนการไต่สวนมันอาจจะใช้เวลานานแล้วก็ต้องเจอกับแรงกดดันทางการเมืองแล้วก็สังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อะซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวออกมาเรื่องคดีอะไรนะอ้างยี่ฟอกเงินเนี่ยเห็นก็บอกว่าทาง DSI เองก็เจอแรงกดดันอันนี้เป็นรายงานนะเราไม่ได้ว่านะคือหมายว่ามันก็เป็นรายงานเนี่ยว่าเอ้ยมันมีแรงกดดันทางด้านการเมืองเนี่ยถาโถมเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปปช.เองก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันคือในด้านนึงคือถ้าว่าปปช.เนี่ยตรวจสอบแล้วมีผลว่ากกต.เนี่ยไม่เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157เนี่ยหรือว่าไม่เข้า

0: ข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็อาจจะถูกมองอีกว่าเอ้ยเป็นการปิดช่องทางในการตรวจสอบกกต.อีกชั้นนึงแล้วมันก็กลายเป็นการตัดตอนก็อาจจะมองว่าเอ้ยมันเหมือนกับตัดตอนกันไปอีกรอบนึงหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยไอการร้องของทางพรรคประชาชนเนี่ยดูจะไม่ผ่านนะไปคิดใหม่เดี๋ยวเจอปัญหาอีกเดี๋ยวเจอปัญหาอีก
1: เดี๋ยวโดนด่าน3ใช่มั้ย
0: เออแต่ว่าเนี่ยของทางด้านพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเค้าก็เตรียมฟ้องกกต.เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: คือเตรียมฟ้องกกต.เนี่ยคือลามไปถึงล้มล้างการปกครองเลยแล้วก็เตรียมจะใช้มาตรา49ร้องเกี่ยวกับเรื่องของปมหัวสว.ด้วยว่าทำให้ระบบรัฐธรรมนูญเนี่ยพิการ
1: ค่ะ
0: ซึ่งประเด็นความเคลื่อนไหวนี่นะเราตามเลยใช่ไหมสว.สำรองพรรคประชาชน
1: เดี๋ยว
0: ม
1: ี
0: พรรคประชาธิปัตย์นะคะเดี๋ยวมีม็อบของคุณสนธิอีกแล้วเดี๋ยวมีงานใหญ
1: ่
0: งานใหญ่กับความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในวันที่30ซึ่งหูตอนนี้เป็น Talk of the Town มากๆเลยที่จัดโดยราชบัณฑิตเนี่ยซึ่งอันเนี้ยบอกได้เลยว่าสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นเดี๋ยวเราไปตามกันต่อในเบรกหน้าเพราะเราต้องพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนค่
1: ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

าฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลมุ่งลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนโดยระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบส่งเสริมประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงการรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมพิจารณาเตรียมความพร้อมด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนด EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตเดบิตและแมงมุมเร่งติดตั้งปรับปรุงอุปกรณ์รถไฟฟ้ารองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการมีเป้าหมายเริ่มให้บริการ1มกราคมปี2570เตือนฉบับที่9ฝนตกหนัก 19-20 กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยารายงานช่วงวันที่19ถึง20กันยายนนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนเหนือภาคออกตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนผ่านภาคกลางภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทั้งนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่าน

เส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรฝนตกหนัก

0: ทำให้ผิวจราจรมีน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดชาวบ้านในพื้นที่ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนรถที่สัญจรไปมาต้องชะลอตัวและสามารถใช้ได้เพียงช่องทางเดียวเบื้องต้นผู้นำชุมชนชาวบ้านพื้นที่หมู่8ช่วยกันอำนวยความสะดวกโบกรถให้ใช้เดินทางแบบสวนเลนสลับกันพร้อมประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความระมัดระวังสำหรับสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากการก่อสร้างถนนที่ไปปิดกั้นทางน้ำไหลตามธรรมชาติประกอบกับท่อระบายน้ำขนาดเล็กเกินไปจึงทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ทันจนล้นขึ้นมาท่วมถนนดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เสียงเพียวมียา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะปลาหมอคางดำบุกเขื่อนลำปาวสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์บูรณาการร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนครศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและชาวประมงปูพรมลงพื้นที่บ้านคำเขื่อนแก้วหมู่16ตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์โดยการวางตู้เครื่องมือประมงในจุดสำรวจค้นหาปลาหมอคางดำและน้ำต่างถิ่นตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำตรวจลักษณะปลาต้องสงสัยบันทึกข้อมูลขนาดน้ำหนักสภาพตัวอย่างสนับสนุนการเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันชนิดพบปลาต้องสงสัยลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำ44ตัวผ่าพิสูจน์พบตัวเมียมีไข่เต็มท้องเกือบทุกตัวสำหรับสถานการณ์ปลาหมอคางดำเขื่อนลำปาวยังพบจำนวนไม่มากเมื่อนำมาเทียบกับอัตราส่วนของพื้นที่เขื่อนลำปาวซึ่งมีขนาด 338,000 ไร่โดยเกณฑ์การประกาศพื้นที่ระบาดหรือภัยพิบัติจะต้องพบปลาหมอคางดำมากกว่า10ตัวต่อ100ตารางเมตรโดยจำนวนที่ตรวจพบยังมีน้อยจำนวนรวมยังมีแค่100กว่าตัวเท่านั้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
4: ์ออมยุรากรสุนทรญาณนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธตาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: มา
2: ค่ะ
1: ว่ากันต่อ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้9นาฬิกา8นาทีแล้วนะคะเมื่อกี
2: ้พี่เด้งต่อพี่คุยนิดนึงเผื่อว่าคนรอฟังนะคะคุณประกอบบอกว่าดูแล้วเนี่ยกกต.อาจจะเหมือนยุคคุณวาสนาเพิ่มลาภอาจจะถึงจะยุติได้สมัยวาสนาเพิ่มลาภก็คือสมัยกกต.ที่เขาเรียกกันว่ากกต. 3หนา5ห่วงใช่ไหมเก่ง
1: ใช่ใช่3 หนา
2: อันนั้นต้องลงเข้ามาเป็นนักข่าวใหม่ๆเลยไม่ยังไม่ได้แบบตามอะไรกันมากแต่พี่เด้งเนี่ยน่าจะพอจะจำภาพได้ตอนนั้น
1: มีคนเขาบอกอะไรนะใครบอกว่าตอนนี้ทุกคนถามหาคุณถาวรเสนเนีย
2: ม
1: เพราะคุณถาวรเสนเนียมมาเป็นคนฟ้องจนกระทั่งทำให้เนี่ย
2: เกิด3หนา5ห่วงขึ้น
1: ไม่เข้าคุกกันเป็น
2: เข้าคุกไปแหละค่ะคุณสุรัตนาบอกว่าฟังทุกวันเสาร์นะคะได้ความรู้ค่ะบอกรักมานะคะแล้วก็คุณรัตดาวันนะบอกนครนายกมีแดดค่ะสวัสดีมานะคะคุณปีเตอร์ส่งความเห็นมาบอกผู้บงการการโกงแผ่นดินต้นแบบมาจากพรรคการเมืองกับนายทุนอสังหาแล้วประมาณนี้ก่อนละกัน
1: มา
2: โอเค
1: ตามความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวกันต่อนะคะก็ความเคลื่อนไหวอย่างที่บอกเอาไว้ว่าคือตอนนี้คือกตเนี้ยอ่วมเลยล่ะเพราะมันจะมีความเคลื่อนไหวตามกันมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะเขาไปร้องที่นู่นที่นี่สวสำรองเองก็ไปร้องที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งทางพรรคประชาชนก็จะไปร้องที่ทางปปช.ทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เตรียมนะคะเตรียมที่จะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยนะฟ้องกกตเนี่ยโดยนะคะทางพรรคประชาธิปัตย์เขาเปิดแนวทางเอาไว้ค่ะกับการดำเนินการเนี่ยทางกฎหมายหลังจากที่กกต.เนี่ยมีมติโดยฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์เขาตั้งข้อสังเกตนะคะบอกว่าพฤติการของผู้ถูกส่งสารเนี่ยมีลักษณะเชื่อมโยงกันแบบเป็นระบบเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีการตั้งคำถามถึงกรณีเรื่องของพยานสำคัญเอ่ยเรื่องของผู้เสียหายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางของเขาก็คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เตรียมที่จะใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในมาตรา49ยื่นคำร้องค่ะในประเด็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองโดยมองว่าหากกระบวนการหัวเลือกสวเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบเป็นระบบเนี่ยมันจะทำให้วุฒิสภานั้นไม่ได้มาจากการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมก็ย่อมจะกระทบเนี่ยนะคะต่อกลไกของรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ตามเจตนารมณ
2: ์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาก็เลยเตรียมฟ้องกกต.ซึ่งมีข่าวมาเหมือนกับว่ากำลังจะฟ้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะเนี่ยตอนแรกก็จะฟ้องใครนะเรื่องของการล้มล้างฟ้องกกต.แล้วก็ยังมีการเรียกร้องให้กกต.นะคะได้เปิดเผยคำวินิจฉัยและเหตุผลของกรรมการแต่ละคนด้วยก
2: ็
1: คือให้เปิดคำวินิจฉัยส่วนตนว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเห็นยังไงกับการสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องเนี่ยแล้วก็ให้ส่งสำนวนการไต่สวนทั้งหมดเนี่ยให้ศาลฎีกาให้ครบรวมถึงก็มีการย้ำด้วยว่าถ้าหากว่าการพิจารณาของศาลในพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นเนี่ยนอกเหนือจาก77คนกกต.เนี่ยจะต้องขยายผลต่อไม่อาจจะจบตัดได้แค่เพียงเท่านี
2: ้ อ
1: ันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์นะคะทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของม็อบคุณสนธิ
2: ค่ะ
1: ม็อบคุณสนธิเนี่ยเขาจะร่วมกันกับกลุ่มคปท.ก็ร่วมกันตั้งแต่ต้นนะที่ไปสถานทูตนะก็เขานัดหมายรวมพลนะคะชุมนุมบุกไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะวันศุกร์นะคะที่25ศุกร์หน้านี่แหละศุกร์นี้สิศุกร์นี้25นี้น่ะนะคะตอน10โมงเช้าค่ะนี่ก็จะเป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งแต่ความเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดที่ตอนนี้โอ้โหทุกสายตาเนี่ยกำลังจับตามองกันมากเลยก็คือการรวมตัวรวมพลของระดับตัวพ่อของนักกฎหมายที่จะเกิดขึ้นในวันที่30กันยายนนี้นะเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยล่ะที่อย่างที่บอกมูฟังเอาไว้ว่าโอ้โหมันสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นมากเรียกว่าเป็น Talk of the Town ทางกฎหมายแล้วก็การเมืองกันเลยทีเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: สำหรับงานนี
2: ้ก็เวทีของโครงการราชบัณฑิตยสภานำความรู้สู่สังคมนะคะเป็นการจัดครั้งที่13นะคะดูหัวข้
1: อ
2: คดีหัวสว

0: เรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้นะวันพุธที่30กันยายนตั้งแต่10โมงเช้านะคะดูก่อนว่าใครจะมาพูดบ้างคือร่วมเสวนาหัวข้อนี้นะคะที่บอกว่าตัวตึงหมดเลยนะคะระดับปรมาจารย์กฎหมายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ท่านแรกคือศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลนะคะอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะท่านที่สองคุณวัดติงสมิธอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วก็อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาท่านที่3ศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณค่ะอดีตกรรมการปปช.อดีตประธานแผนกในศาลฎีกาและภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภาท่านที่4คือคุณสิทธิโชติ อินทรวิเศษเนี่ยล่ะค่ะท่านเป็นกรรมการท่านเป็นกกต.เสียงข้างน้อยใช่ไหมแต่ว่าดูโปรไฟล์ท่านก่อนนะอดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
1: ก็ใช่ไง
0: ตรงอ่ะตัวตรงอ่ะสามตัวตรง
1: อ
0: ย่างนี้เลย
1: ก็บอกไงบอกว่าถ้าเทียบชั้นกันแล้วอ่ะระหว่างคุณสิทธิโชติเนี่ยกับทาง
0: ประธาน
1: นรงค์อ่ะคืออาถึงประธานนรงค์เนี่ยนะจะเป็นผู้พิพากษาอยู่ในสายของนักกฎหมายทั้งคู่เนี่ยจบนิติศาสตร์รามคำแหงเหมือนกันเลยนะมาเนี่ยนิติศาสตร์รามคำแหงทั้งคู่แล้วก็เป็นนักกฎหมายเป็นผู้พิพากษาอะไรเงี้ยทั้งคู่ตั้งแต่ต้นเลยชีวิตการทำงานแต่ว่าคือคุณสิทธิโชติเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบมาสายตรง
0: สายตรงสายตรงหมายความว่า
1: ทางด้านของผู้พิพากษาด
0: ้
1: านสายเลือกตั้งเลย
0: สายเลือกตั้งใช่นี่แหละคืออดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกานี่แหละท่านก็จะไปร่วมในเวทีนี้ด้วยและอีกท่านหนึ่งท่านที่5นะคะมี5ท่านนะคะศาสตราจารย์พิเศษกฤษดาบุญยะสมิธค่ะอดีตอธิบดีอัยการภาคีสมาชิกของราชบัณฑิตยสภาก็จะเป็นผู้ดำเนินการเสวนาน
1: ักกฎหมายทั้งนั้นน่ะคืองานนี้นักกฎหมายเขาคุยกัน
0: โอ้โหเห็นแบบสื่อค่อนข้างจะให้ความสนใจมากเห็นบอกว่ามีหลายช่องเขาจะไลฟ์ดูเน
1: า
0: ะพี่เด่น
1: ว่าไปอ่ะคือไม่เฉพาะสื่อหรอกคือทุกคนเนี่ยพอเห็นอันนี้ปึ้งใช่ไหม
0: ใช่
1: ตะลึงและจ้องเฮ้ยจริงอ่ะไหนอะไรเนี่ยคือไม่เคยมีการรวมตัว
0: และรวมคนกัน
1: ระดับนี้มาก่อนน่ะเออใครทำข่าวการเมืองมาเนี่ยแล้วแบบสถานการณ์ทางด้านการเมืองกำลังขมวดปมขนาดนี้นะแล้วเกิดมีการรวมพลเนี่ยในระดับโอ้โหตัวพ่อของนักกฎหมายนี่คือไม่ต้องพูดเลยนะว่าม ันสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นมากอ่ะเพราะว่าอย่างอาจารย์จรัญเองเนี่ยนะคะก็ต้องถือว่าเป็นตัวแทนฝ่ายตุลาการที่แบบแม่นยำน
0: ะ
1: ในมิติของข้อกฎหมายนะคะแล้วก็กฎหมายมหาชนหรือว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยต้องยกให้อาจารย์จรัญเลยแล้วก็อย่างคุณวิชามหาคุณนี่นะก็เป็นมือปราบเลยอ่
0: ะ
1: มือปราบทุจริตระดับตำนานอ
0: ่ะ
1: คนที่เคยมองคดีเป็นผู้ที่เคยมองด้วยนะว่าคดีหัวสวเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตของประเทศที่อาจจะทำลายระบบการตรวจสอบได้อย่างท่านวัดติงสมิธเนี่ยนะก็เป็นนักกฎหมายอาวุโสที่ตั้งคำถามกับการทำหน้าที่ของกกต.มาอย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะ
1: คุณสิทธิโชติเนี่ยก็ไม่ต้องพูดเลยคือโอ้โหเรียกว่าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะต้องแม่นยำมากๆอ่ะเพราะว่าเคยอยู่ในตำแหน่งของ
0: ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
1: เพราะนั้นการเปิดเวทีเนี่ยนะคะโดยหน่วยงานวิชาการสูงสุดของรัฐอย่างราชบัณฑิตยสภาเนี่ยมันส่งสัญญาณแล้วล่ะมันส่งสัญญาณว่ามันจะต้องมีมันบอกโดยในอ
0: ่ะ
1: ว่ากำลังเกิดอะไรกันขึ้นมันเป็นการท้าทายกับมาตรฐานของกกต.ใหม
0: ่
1: ซึ่งคาดว่าเหล่านักกฎหมายอาวุโสเนี่ยนะคะก็คงจะหยิบยกประเด็นที่ว่ากกต.เนี่ยนำเอามาตรฐานคดีอาญาที่ต้องพิสูจน์จนสิ้นสงสัยเนี่ยมาใช้ตัดตอนคดีการเมืองทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคดีเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องใช้เพียงมาตรฐานอย่างที่บอกไงก็คือคุณจะต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าไม่สุจริตเนี่ยเพื่อส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัยคือคุณต้องส่งทั้งหมดนั่นแหละใครก็ตามมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าคุณต้องส่งไปที่ศาลแต่ว่าตอนนี้คุณใช้มาตรฐานคดีอาญามาตัดตอนทางด้านคดีการเมืองกันไปและเนี่ยนะยังมีการเปิดข้อมูลจากวงในด้วยว่าการที่คุณสิทธิโชติเนี่ยมาร่วมวงเสวนาเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการเปิดหน้าชำแหละกระบวนการสอบสวนภายในกกต.แล้วก็แฉถึงเหตุผลว่าทำไมเนี่ยพยานหลักฐานจาก DSI และโพยลับเนี่ยถึงถูกปฏิเสธหรือว่าถูกเมิน

0: การนี้เนี่ยเขามีการวิเคราะห์ไว้เลยนะบอกว่าเวทีนี้มันจะเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันทางความคิดที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวและกำลังเตรียมฟ้องเอาผิดกกต.เสียงข้างมากเพราะฉะนั้นนะคะงานนี้มันจะเป็นการปลุกไฟสปอตไลท์ให้กลับมาส่องที่คดีหัวสว.อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะกดดันให้องค์กรตรวจสอบอย่างปปช.ศาลฎีกาเนี่ยจะต้องทำงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นแล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อสว.ที่ทำงานในชุดปัจจุบันนี้อยู่ด้วยนะ
1: ซึ่งก็จะสะท้อนไปนั่นแหละว่าอ่ะสว.กลุ่มกล้วนสีน้ำเงิน มันก็จะสะท้อนกลับไปอีก
0: ใช่คืองานนี้งานช้าง
1: ค่ะ
0: งานช้างทุกสายตาเนี่ยตอนนี้รอตามอย่างเดียวเลยค่ะถือว่าเป็นการรวมพลครั้งใหญ่ยิ่งกว่าไอ้ความเคลื่อนไหวของฝ่ายต่างๆอีกอะเพราะมันจะสร้างแรงกดดันมหาศาลมากเลยนะไม่จำเป็นต้องเดินไปที่กกต.เหมือนกับคุณสนธิไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวเหมือนกับทางพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าไม่ต้องเคลื่อนไหวเหมือนกับทางพรรคประชาชนหรือว่าสว.สำรองคืองานเนี้ยมันจะสร้างแรงกดดันมหาศาลเลยไม่ค่อยจะมีต้องขีดเส้นใต้จริงนะไม่เคยมีการรวมพลได้ขนาด
1: นี
0: ้คือระดับเนี้ย คือระดับหัวกะทิอะระดับตัวพ่ออ่ะคือมันรู้จะคือหัวมากๆเลยของกะทิเนี่ย
1: ค่ะ
0: อ่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าคือถ้าเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยนะคะผู้ฟังคะถ้าเทียบเคียงกันระหว่างเนี่ยตัวของคุณณรงค์กลั่นวารินเนี่ยนะกับทางด้าน
1: คุณสิทธิโชติ
0: สิทธิโชติเนี่ยดูประวัติเนี่ย
1: เ
0: ขามาดูเลยนะประวัติเนี่ยนะอย่างเส้นทางคุณสิทธิโชติเนี่ยนะคือผ่านตำแหน่งสำคัญในศาลยุติธรรมกันมาเนี่ยหลายตำแหน่งทั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนองคือชีวิตการทำงานเนี่ยอยู่กับการเป็นผู้พิพากษาและตำแหน่งที่น่าสนใจที่ตอนนี้ถูกหยิบยกมามากที่สุดก็คือนี่แหละอดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกานะคะซึ่งเป็นแผนกของศาลที่พิจารณาเกี่ยวกับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและคดีเลือกตั้งตามอำนาจที่กฎหมายกำหนดและนอกจากนี้คุณสิทธิโชติยังเคยเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมด้วยนะเป็นกต.ด้วยอ่ะเป็นกต. มีทำหน้าที่ตรวจสอบพวกบรรดาผู้พิพากษาทั้งหลายแหละแล้วก็เป็นกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้วยนะคะแล้วก็เป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเป็นรุ่นพี่ของคุณณรงค์อ่ะคือเป็นปีเตอร์พี่ใหญ่อ่ะของคุณณรงค์อ่ะเพราะนั้นหนึ่งถือถ้าเทียบชั้นแล้วเนี่ยคือแตกต่างกันเยอะห่างชั้นกันเยอะแล้วคุณสิทธิโชตินะคะก็เป็นกกต.ก่อนคุณณรงค์นะคือเข้าดำรงตำแหน่งเนี่ยกกต.นะคะเมื่อวันที่19มีนาคมปี67
1: ค่ะ
0: ในขณะที่มาดูคุณณรงค์คุณณรงค์เองนะก็เป็นลูกพ่อขุนเหมือนกันเหมือนกับทางคุณสิทธิโชตินั่นแหละแล้วก็ดำรงตำแหน่งสายตุลาการมาทั้งชีวิตเช่นเดียวกันนะคะโดยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรภาค2ค่ะเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรคดีชำนาญพิเศษเป็นรองประธานศาลอุทธรคดีชำนาญพิเศษเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลางเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาเป็นและก็มาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่แหละก็เพิ่งเป็นตอนช่วงวันที่30สิงหาคมนะคะปี68
1: ค่ะ
0: สำหรับเนี่ยคุณอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลที่สรุปรวบรวมมาให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันกับคดีหวยสว.ซึ่งเราต้องตามกันต่อเพราะว่าเรื่องนี้ไม่จบเงินง่ายๆหรอก
1: เ
0: ขาสู้กันแหลกลานเพราะมัน
1: ถนนทุกสายตอนนี้มุ่งสู่กกต.อยู่ใช่ไหมตอนเนี้ย
0: คือเนี่ยทุกคนนะมองกันแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าไปมาเนี่ยคดีการเมืองเลยนะตอนแรกเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเขากระโดงเนา
1: ะ
0: เออแต่ว่าเรื่องนี้กลับเป็นเรื่องใหญ่อ่ะคดีหวยสว.เนี่ยแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงนะก่อนที่เดี๋ยวจะได้ว่ากันเนี่ยคุณผู้ฟังคือทุกคนเนี่ยหมดแต่ให้ความสนใจกับเรื่องการเมืองเดี๋ยวได้ให้น้องนงเนี่ยโซโล่เลยเนี่ย
1: โซโล่อะไร
0: เพราะทุกคนเนี่ยหมดแต่สนใจเรื่องการเมืองหารู้ไหมว่าเนี่ยเดี๋ยวเหอะเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะคุณเอ้ยมันจะเป็นเรื่องใหญ
1: ่ค่ะ
0: อืม
1: ใช่
0: มันจะเป็นเรื่องใหญ่มาก
1: ๆอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยจะได้เห็นกองทุนน้ำมันเนี่ยติดลบแตะแสนล้านอีกรอบหนึ่ง อย่างแน่นอนนะคะ
0: ตอนนี้น้ำมันโลกราคาเท่าไหร
1: ่ร้อยกว่าเหรียญ
0: ในขณะที่ก่อนที่จะเกิดสงครามเนี่ยตกประมาณ60ได้ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้คิดดูแล้วกันนะขึ้นมาร้อยกว่าเหรียญแล้วอะ
1: ร้อยกว่าเหรียญแต่ว่าคือบ้านเราอะ

0: คือ
1: แอบขึ้นมา3ครั้งแล้วนะโดยที่คนแบบไม่สนใจหมดเลยสนใจเรื่องการเมือง
0: ใช่คือบ่นเหมือนบ่นจนเบื่อละยอมรับสภาพอ่ะ
1: แล้วครั้งนี้มันจะหนักยิ่งกว่าไอ้ครั้งก่อนที่เราไปต่อแถวกันอีกนะ
0: ใช่เพราะว่าคือตะวันออกกลางเนี่ยก็มีความตึงเครียดอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันนัยยะสำคัญสำหรับราคาน้ำมันก็คือว่าเส้นทางขนส่งพลังงานมันถูกปิดก่อนหน้านี้คือฮอร์มูสใช่ไห
1: ม
0: แต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ฮอร์มูสแล้วไง
1: ฮูตี
0: กลุ่มฮูตีนะก็ไปโจมตีท่อส่งน้ำมันที่เป็นช่องทางเลี่ยงฮอร์มุสของซาอุดิอาระเบียเนี่ยถูกโจมตีไปแต่ว่าเขาก็พยายามออกข่าวว่าซ่อมอยู่น่าจะกลับมาใช้งานได้โดยเร็วอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในระหว่างนั้นคือน้ำมันมันก็ซัพพลายมันก็ออกมาน้อยลงในขณะที่ฝั่งซ้ายก็คือทะเลแดงช่องแคบบับเอลเมนเดบก็ถูกปิดกั้นไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องที่เป็นการออกมาจากตะวันออกกลางเนี่ยคือลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นซัพพลายที่ออกมามันก็ไม่เพียงพอใช่ไหมคะแต่ว่าในด้านนึงก็คือว่าคือราคาน้ำมันในบ้านเราอ่ะมันคือที่บอกว่าเดี๋ยวเห็นแตะแสนอย่างแน่นอนแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยไม่ไหวเนี่ยปลายทางคือหน้าปั๊มเนี่ยคือยังไงก็ต้องมีการปรับขึ้นเพราะว่าเราเห็นก๊อกสุดท้ายที่ทางฝั่งของพลังงานเขาทำอ่ะกบน.กพช.เนี่ยที่เขาทำก็คือว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการประชุมกันแล้วก็มีมติว่าให้ไปลดราคาหน้าโรงกลั่นคือเวลาเราเห็นมุกนี้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าเฮ้ย
1: มาแล้ว
0: มาแล้ว
1: สัญญาณอันตราย
0: มันมาแล้วเพราะไ
1: ม่
0: เช่นนั้นตรงนี้เขาจะไม่ใช้คือ กระทรวงพลังงานหรือว่าเนี่ยกพช.กับอะไรเขาจะไม่ใช้มุกนี้เพราะว่ามันจะไปกระทบกับตัวเลขของโรงกลั่นใช่ไหมแต่เขางัดมาใช้แล้วตอนแรกเนี่ยก็คือบอกว่าจะให้ลดราคาหน้าโรงกลั่น2.40 บาทอันนี้เฉพาะดีเซลทีเนี้ยผ่านไปประมาณ2วันกับกลายเป็นว่าอ่ะเป็น4 บาทพี่เด้งแต่ว่ามันไม่ได้มาถึงปลายทางของผู้เติมน้ำมันเพราะว่าเขาเอามาเขาลดราคาหน้าโรงกลั่นเพราะว่าเขาจะเอามาลดในส่วนที่กองทุนอุ้มอยู
1: ่
0: เพราะกองทุนมันติดลบแบบแต่ละตัวเนี่ยต้องลงเปิดดูทุกวันเนี่ยอย่างตัว B20 อ่ะใช้กองทุนอุดหนุนอยู่ลิตรละ12 บาทกว่า
1: อ
0: ันนี้คือลดลงแล้วนะเคยอุดหนุนอยู่ลิตรละ13 บาทกว่าเกือบ14 บาทก็เคยกองทุนมันถึงติดลบไปเรื่อยๆเรื่อยๆ
1: แต่ตอนนี้คือเชื่อเลยนะว่าคนเนี่ยจะสั่งสมแรงแค้นโรงกลั่นน้ำมันเพราะแค่ครึ่งปีใช่ป่ะที่รายงานตัวเลขกำไรมหาศาลนะ
0: ใช่ก็ช่วงไตรมาส1ไตรมาส2อะไรเงี้ย
1: แล้วเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมันจะเจอกับภาวะวิกฤตอีกครั้งนึงเนี่ยโรงกลั่นน้ำมันจะกำไรมหาศาลอีกเท่าไหร่เน
0: ี่
1: ย
0: แล้วตอนเนี้ยเขาก็พยายามบอกว่าอ๋อนี่นะใช้วิธีนี้นะก็มีการดึงมาประมาณถ้าจำตัวเลขไม่ผิดก็ประมาณ10,000 กว่าล้านสองกิประมาณ6ครั้งมั้งสมัยคุณขิงนี่แหละรัฐมนตรีขิงนี่แหละแต่ว่าท่านก็พยายามทำตัวโลโปรไฟล์ไม่เคยเห็นสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่า
1: ให้กบน.ออกหน้า
0: เพราะเห็นมุกนี้มาเมื่อไหร่เนี่ยเรารู้แล้วว่าสัญญาณมันไม่ดีแล้วดูทรงเนี่ยคือถ้าแตะแสนเมื่อใดเนี่ยหนึ่งก็อาจจะมาใช้วิธีว่าลดราคาหน้าโรงกลั่นอีกซึ่งโรงกลั่นก็จะนิดนึงหรือเปล่าแต่ก็คงจะไม่ยอมไปเรื่อยๆหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าปลายทางอ่ะคือหน้าปั๊มเดี๋ยวมีขึ้นอย่างแน่นอน
1: ไม่แปลกใจนะคือปัญหาเนี่ยมันรออยู่ข้างหน้าแต่เราไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นรัฐบาลเนี่ยออกมาพูดถึงแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาให้เราได้เห็นเลยอ่ะคือจริงๆเนี่ยปัญหาอุลปัญหาครั้งนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาปกติธรรมดามันเป็นปัญหาใหญ่ที่รอเราอยู่ข้างหน้าเราไม่เคยได้ยินเลยว่าคุณจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ยังไง
0: ค่ะ
1: ไม่เคย
0: เพราะว่าเขาคิดว่ามีกองทุนคาถาจบคาถารับจบในเรื่องของราคาน้ำมันบ้านเราแพงคือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
1: แต่ว่าสถานการณ์นี้มันไม่ได้สถานการณ์ปกติไง
0: ก็นี่คือเรื่องของวิชั่นอะ
1: เออนี่มันไม่ใช่สถานการณ์ปกตินะ
0: เป็นวิชั่นที่มองเห็นหรือเปล่าแต่ว่าก็อาจจะบอกอ๋อทางฝั่งในโซนบริษัทน้ำมันอะไรซึ่งเขาก็มีความแข็งแกร่งในแง่ของเครือข่ายอะไรก็ตามแต่เนาะเขาก็โอเคได้แต่ว่าความเดือดร้อนไงความเดือดร้อนของคนใช้น้ำมันเติมน้ำมันเนี่ยคือเห็นหรือท่านเห็นหรือเปล่า

0: เห็นภาพมาในติ๊กต็อกอ่ะตอนนี้คนรัสเซียที่ต้องต่อแถวอ่ะเติมน้ำมันคือมีในสภาพไม่ต่างจากบ้านเราเมื่อก่อนเลยโอ้โหแล้วแบบแถวเขาเนี่ยคือยาวกว่าเราไม่รู้กี่เท่าเขาต้องใช้กล้องส่องทางไกลอ่ะดูจุดเริ่มต้นน่ะเออ
1: ว่าคิวมันยาวแค่ไหน
0: เนี่ยแล้วในอิสราเอลเองอ่ะเนาะอิสราเอลแล้วก็อิหร่านคือประเทศผู้ที่แบบ
1: ตรงนั้นเลยอ่ะคือก็ยัง
0: ก็ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องของน้ำมันอ่ะ
1: ใช่
0: เนี่ยคือปัญหาใหญ่นะที่หลายคนเนี่ยลืมมันไปหรือว่าทำเป็นแบบขอฉันมีความสุขกับการ
1: ไม่มีอะไรหรอกบอกว่าไม่มีอะไรหรอก
0: หลอกตัวเองไป
1: ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่ากองทุนมันแสนล้านอ่ะพี่เด้งคือแต่มันคือมันไม่ใช่เงินใครมันคือเงินคนเติมน้ำมันนั่นแหละมันคือกระเป๋าซ้ายของเรา
0: ไม่แล้วมันเราอยากรู้ว่าไอ้การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันจะเข้ามาผสมลงด้วยไหม
1: ก็ต้นทุนอันนี้มันเป็นเรื่องของตลาดทุนเนาะมันเป็นเรื่องของระบบ
0: มันก็จะทำส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจไหมอ่ะ
1: ก็แน่นอนเพราะว่าเงินเฟ้อมันมาโจทย์สำคัญที่เขาจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยเฟดในรอบนี้เพราะว่าบอกว่าเงินเฟ้อมันกดไม่ลงใช่เงินเฟ้อมันก็มาจากน้ำมันน้ำมันที่มันสูงมันก็ไปกดดันให้เงินเฟ้อมันพุ่งสูงก็เลยต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ตรงนั้นซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยมันก็คือต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นสำหรับบรรดาบริษัทต่างๆที่ลงทุนมีหนี้หรืออะไรก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปที่ที่พูดถึงดอกเบี้ยในต่างประเทศนะดอกเบี้ยมอร์เกจอะไรแบบเนี้ยมันก็สูงขึ้นนะแต่ว่าถ้าวกกลับมาในบ้านเราเองเนี่ยคือดอกเบี้ยเราอ่ะคือสัญญาณจากกนง.ก็บอกว่าจะตรึงดอกเบี้ยไว้แต่ว่ามันเป็นสัญญาณก่อนหน้านี้ที่คาดว่าปีนี้กว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยก็ปลายปีนู่นแต่ว่าไปๆมาๆคือน้ำมันมันสูงมันน้ำมันมันมาไง
0: คุณผู้ฟังนะคุณ X to X นึงก็บอกว่าแค้นบริษัทน้ำมันแล้วทำอะไรได้คะแจกโบนัสกัน10เดือนแล้วใครทำอะไรได้คะจะเลิกใช้น้ำมันกันเหรอคะเขาไม่สนหรอกค่ะ
1: คือเรื่องนี้คือพูดไปก็เหมือนเดิมแต่ว่าไม่พูดก็ไม่ได้ เพราะจะกลายเป็นความปกติความไม่ปกติที่ปกติอันนี้น่ากลัวเนอะพี่แดงคืออย่าให้มันมีความเคยชินเพราะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือรัฐบาลก็ไม่พูดอะไรหรอกตอนเนี้ยเวลาไปถามเรื่องเศรษฐกิจหรืออะไรนะนายกก็อาจจะใช้บอกเดี๋ยวแจกต่ออ
0: ืม
1: พอได้ยินเรื่องว่าเดี๋ยวแจกต่ออีก2เดือนนะ
0: ไทยคลาสคอร์สเนี่ยมันก็เลยเข้ามาแบบกรบกับทุกเรื่อง
1: ก็เลยกลายเป็นว่ารัฐบาลก็นี่แหละมีอันนี้เด็กกู้มาสรุปกู้มา 400,000
0: อืม
1: แจกไปตอนแรกบอกจะแจกใช้ 200,000 กับอีก 200,000 นึงเปลี่ยนผ่านพลังงานไปเป็นมาเนี่ย
0: เอามาใช้เนี่ย
1: น่าจะแจกประมาณเกือบ 300,000 ล้านนะเอามาแจกพี่เด้งแล้วก็
0: ไม่ได้มาใช้เปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างที่บอกไว้
1: ใช่ขนาดท่านขณะอาจารย์ธนวัฒน์ต้องคุยกับอาจารย์ธนวัฒน์ทุกวันน่ะโอเคจำเป็นต้องกระตุ้นพยุงเศรษฐกิจไม่ให้มันลงไปไม่เพราะว่าโตแค่ 2% 2% ก็ดีใจตายแล้วตอนนี้นะปรากฏว่ายังไม่เห็นด้วยเลยกับการที่จะแจกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเราไม่ได้เป็นประเทศที่รวยอ่ะเราดูดิโอ้โหฐานะการคลังของบ้านเราตอนนี้กำลังจะติดเพดานติดหนี้สาธารณะ
0: ทำมั้งท่านเลือกพักเขาเนี่ยเดี๋ยวมาเลยแจกคนละแสนเนี่ย
1: เขาแจกได้เขาพิมพ์ได้อ่ะพี่แดงเขาพิมพ์
0: แบง
1: ค์เขาพิมพ์ได้อ่ะแจก5,000เหรียญต่อคนแสนกว่าบาทอ่ะ
0: ให้มันรู้บ้างทรัพย์สักอย่าง
1: เขาก่อนนี่เหมือนไม่เป็นวันพรุ่งนี้ได้ไงแต่ว่าตอนนี้เขาก็กลบอยู่ว่าแต่ว่าระบบมันกำลังจะไปต่อไม่ได้น้ำมันก็สูงอย่างที่พี่แดงบอกน้ำมันมันก็แพงดอกเบี้ยมันก็ต้องขึ้นท้ายที่สุดบอนด์ยิลด์มันดีดทุกอย่างมันก็วกกลับมาแต่ว่าเขามีอำนาจทางทั้งเศรษฐกิจทั้งอำนาจในการเป็นเงินสกุลหลักของโลกอำนาจเรื่องของแม้มีฐานทัพนู่นนี่นั่นคือเขาแล้วเราอ่ะเราแบบอย่างที่บอกเราไม่ได้รวยแต่ว่าเราดูแล้วไอ้นั่นก็จะแจกประกันภัยพิบัติก็จะซื้ออะไรอย่างเงี้ยรักษาพยาบาลเราก็จะแจกทุกคนจ่ายทุกคนอะไรเงี้ยคือไม่ได้ว่า against หรือว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ดูแลประชาชนนะแต่ในด้านนึงอ่ะมันก็ต้องรู้ว่าเราไม่ใช่ว่าเป็นประเทศที่รวยและนี่คือยังไม่ได้คิดว่า อย่างงบประมาณประเทศ3ล้านล้านงบประจำปีอ่ะ 3.3 ล้านล้านกว่าเนี่ย
0: เดี๋ยวได้คุยต่อเบรกหน้าเบรกสุดท้าย
1: เอาเบรกก่อน
0: รู้ว่าติด

0: ลมเพราะเดี๋ยวมันจะมีประเด็นปัญหาเรื่องที่ตอนนี้มีข่าวลือกันให้แซดเลยว่างบประมาณกำลังจะเกลี้ยงแล้วเดี๋ยวมีเรื่องของคุณทักษิณด้วยนะ
1: คะ
0: เพราะว่าเป็นประเด็นกันเลยล่
1: ะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวพักกันก่อนสักครู่
1: ค
0: ่
1: ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
0: นี่
1: ค่ะ
0: เป็นขับรัฐบาลเข้ามาเลย
1: อ๋อเหรอ
0: สวัสดีค่ะคุณเด้งคุณนงรบกวนสื่อสารมวลชนนี่ละค่ะช่วยพูดกระตุ้นรัฐบาลเป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: หมายถึงกระตุ้นว่าให้รัฐบาลเนี่ยช่วยดูหัวจิตหัวใจประชาชนบ้างใช่ไหมประมาณนี้ใช่หรือเปล่า
0: บางทีเราก็ตั้งความหวังไว้นะคือเหมือนอยากให้นักการเมืองอ่ะได้คิดถึงประโยชน์อ่ะ
1: ค่ะ
0: ได้พิจารณาถึงประโยชน์ของประชาชนบ้างอ่ะไอ้ที่ผ่านๆมานี่เรามองเนี่ยดูเหมือนว่าเขาคิดแต่ถึงประโยชน์ของตัวเองกันมากกว่านะ
1: ก็ถ้าเราพูดอย่างดีเลยก็คือเอาการเมืองเป็นตัวตั้ง
0: เออ
1: แต่ถ้าให้พูดแบบตรงๆเลยก็คือโอ้โหคือแบบว่า
0: อย่างนั้นเขาบอกว่าเขาว่าคิดถึงแต่ประชาชน
1: ไม่ไหวแล้วเว้ยเนี่ยที่เขาว่ากันอ่ะไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างที่บอกว่างบประมาณเราไงนี่น้องเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรนะบอกว่าเราไม่ได้เป็นประเทศที่แบบว่าอู้ฟู่เศรษฐกิจเราก็ไม่ได้เฟื่องฟูโตมากอะไรเงี้ยแถมเศรษฐกิจเราก็ยังถ่างขาอีกเคบนเคล่างคือความเหลื่อมล้ำก็สูงอะไรแบบเนี้ยคือไปดูภาพนึงนะโอ้โหอู้ฟู่มากเลยอย่างงานที่เราเพิ่งเป็นเจ้าภาพอะแกสเทคอะไรอะคึกมากเลยพี่เจ้งลงไปดูอะฝรั่งอะไรกันมาแต่ว่ามันเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไงพวกแก๊สใช่ไหมพลังงานซึ่งมันก็เป็นธีมเทรนของโลกอะ AI Data Center อะไรเงี้ยแต่มาในอีกภาพหนึ่งมันตัดโชะเลยอะคือคนแบบดูดิหาเช้ากินค่ำแบกหนี้หลังแอนดีสูงสุดในรอบ17ปีอะไรเงี้ย
0: ตัวเลขเนี้ยที่หลายคนก็เป็นห่วงมากเลยคือตัวเลขนี่มันจะทะลุ
1: คือเรื่องนี้ประชาชนคือเราไม่ใช่จริงๆเราไม่ใช่ว่ามีปัญหาว่านี่แค่ประชาชน SME ก็ไม่ไหว SME ก็เที่ยวมาบ่นไงแล้วก็นี่เดี๋ยวต้องไปดู
0: มีปัญหาจริง
1: ๆเข้าถึงสินเชื่อก็ไม่ได้แถมเวลาค้าขายกับรายใหญ่เครดิตกว่าจะได้เงินมาบอกบางที6เดือน9เดือนกว่าจะได้เครดิตกลับคืนมาก็เหมือนกับกลายเป็นว่า SME บางคนต้องไปกู้ต้องไปกู้มาเอามาทำค้าขายใช่ไหมส่งของไปกว่าจะเก็บเงินได
0: ้
1: กลายเป็นว่ารายเล็กอะไปกู้มาซึ่งดอกเบี้ยก็จะแพงกว่ารายใหญ่แต่รายใหญ่อะไม่ยอมคืนเงินเขากลายเป็นว่ารายเล็กต้องไปกู้มาแล้วให้เขาเอาเงินไปหมุนนะพี่แดงนึกออกปะ
0: มันเป็นเรื่องใหญ่อะมันเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนลืมไปเลยเนาะคือไม่รู้ว่าแกล้งลืมหรือเปล่าก็ไม่รู้อะ
1: ก็ถึงบอกไงนี่ไงก็แจกคนละพันต่อนะอีก2งวดอะไรแบบเน
0: ี้
1: ย
0: ไม่ติดสงสัยเรื่องงบประมาณเนี่ย
1: ก็งบน้องลงจะพูดว่างบประมาณอ่ะคืออย่างปีงบประมาณแต่ละปีอ่ะของเราก็ประมาณ3.3 จุดเท่าไหร่
0: 3.7
1: 3.7 ล้านล้านแล้วใช่มั้ยต่อปีซึ่งมันตึงมากแล้วทุกปีก็ตั้งงบประมาณขาดดุลเรื่อยๆใช่มั้ยแต่ว่าและในงบ3.7 ล้านล้านที่ว่าเนี่ยแบ่งเป็นงบประจำไปแล้วก็ 70% 70% พี่เด้งคำนวณดูลองเหลือมาเท่าไหร่แล้วไหนจะเป็นส่วนที่ว่าเอาไปจ่ายหนี้หนี้ของประเทศเอาว่างั้นเท่าไหร่แล้วเหลืองบประมาณที่แต่ละกระทรวงเขาก็มากระจายกันทำนู่นทำนี่แล้วยังไม่นับว่ามันรั่วไหลอีก มันจะเหลือมาพัฒนาประเทศอ่ะสักเท่าแค่ไหนพี่เด้งเออ

0: 3ล้านล้าน 70% งบประจำใช่ไหมเหลือประมาณสัก1ล้านล้าน1ล้านล้านก็ตัดจ่ายเป็นหนี้อีกสักเท่าไหร่ 2-3 แสนเหลือแค่นั้นน่ะแล้วก็มากระจายกันประเทศมันก็เราถึงบอกว่ามันตึงตัวมากๆจะมาบอกว่าเอ้ยทำไมเราถึงไม่แบบไม่ไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีคนบอกนะคือถ้าอ่ามาว่าลงป่ะคือถ้าเกิดว่าเราหยุดเรื่องรั่วไหลได้รั่วไหลอะคอร์รัปชันอะไรทั้งหลายแหละได้
1: จริ งนะแต่มันยากมาก
0: เราก็จะเราก็จะยืนได้อะ
1: มันยากมากไง
0: อืม
1: คือพอเหมือนนักการเมืองเองมันก็เป็นต้นต่อ
0: ก็ถึงบอกว่าเข้ามาเนี่ยเอาอะไรเป็นตัวตั้ง
1: คือมันลำบากตรงเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเราหยุดไอ้ประเด็นปัญหาทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมันเป็นเรื่องยากเหมือนเป็นความฝันฟุ้งอยู่ในเนี่ยอยู่บนแบบก้อนเมฆลอยฟุ้งกันอยู่ไม่สามารถจะทำได้คือถ้าตัดเรื่องนี้ไปได้นะโอ้โหประเทศไปได้ไกลแน่
0: ไปได้ไกลใช่
1: นี่คุณทีแชนนะเขาบอกว่าเหมือนมาเล่นละครการเมืองกันแล้วก็มาใช้เงินภาษีประชาชนหาเช้าวงเล็บค่ำไม่มีจะกิน
0: มันตึงตอน
1: ตอนนี้ปัญหาใหญ่จริงๆอ่ะเดี๋ยวก่อนจะวกเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยขอพูดเรื่องคุณทักษิณกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นมากๆเลยค่ะเพราะว่าทางคุณทักษิณเนี่ยไปมาๆนะหลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีเนี่ยได้มีคำสั่งนะให้ยึดทรัพย์เนี่ยคุณทักษิณในตัวเงิน 17,600 ล้านเนี่ยนะปรากฏว่าไปมาๆเนี่ยคุณทักษิณตัดสินใจดำเนินการฟ้องกรมสรรพากรค่ะก็ไปยื่นฟ้องกับศาลภาษีนี่แหละแล้วก็การยื่นฟ้องครั้งนี้นะคือคุณนักศิษย์เนี่ยเขาก็ให้เหตุผลเอาไว้ว่าคืออะไรนะเรื่องนี้คือเหมือนกับว่าคุณไม่มี
0: คิดไปแล้วใช่ไหมคำนวณไปแล้วจาก
1: เป็นการยึดและอายัดซ้ำซ้อนในการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกเนี่ยคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยคือเหมือนว่าคดีเนี้ยในเมื่อคุณบอกว่ามันเป็นคดีที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับไอ้การได้มาซึ่งเงินก้อนเนี้ย
0: ค่ะ
1: เมื่อคุณบอกว่ามันผิดไง
0: ผิดแล้วจะมา
1: อายัดอ่ะแล้วจะมาเอาภาษีไปทำไม
0: คิดภาษีได้ยังไงใช่ไหมอ
1: ะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเป็นการยึดอายัดแบบซับซ้อนกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลวันนั้นก็เลยมีการยื่นนะคะขอให้ศาลภาษีอากรกลางเนี่ยมีคำสั่งห้ามชั่วคราวไม่ให้กรมสรรพากรเนี่ยกระทำซ้ำ
0: ค่ะ
1: หรือว่ากระทำต่อไปซึ่งการยึดและอายัดทรัพย์ซึ่งเขามองว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบจนกว่าศาลภาษีอากรกลางเนี่ยจะมีคำพิพากษาออกมาคือมันเหมือนกับว่ามันความซับซ้อนอ่ะคือทางด้านทีมกฎหมายของคุณทักษิณเขามองว่ามันเป็นความซับซ้อนแล้วก็มองว่าในเมื่อเงินเนี้ยมันถูกยึดไปแล้วแล้วก็เป็นเงินที่ถูกยึดให้ตกเป็นของแผ่นดินไปแล้วแล้วคุณจะมาเอาอะไรอ่ะคุณจะมาเอาอะไรที่แบบจะให้มาประจ่ายภาษีอะไรเง
0: ี้
1: ยซึ่งเรื่องนี้นะทางศาลภาษีอากรกลางเนี่ยนะคะที่ทางทีมทนายของคุณทักษิณเนี่ยเขายื่นไปเนี่ยเขาก็จะมีการนัดไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของคุณทักษิณเนี่ยในวันที่7ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็จะนัดสอบแล้วก็สืบพยานเนี่ยในวันที่16พฤศจิกายนแต่ว่าไงก็ตามนะกรมสรรพากรเองเขาก็สู้นะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะจำได้มาก่อนหน้านี้เขาบอกแล้วนะว่ามันถึงที่สุดแล้วอะกรมสรรพากรเองเขาก็พร้อมที่จะสู้คดีนี้นะคะก็มีรายงานกันออกมานะบอกว่ากรมสรรพากรเนี่ยขอชี้แจงเลยว่าการดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินนั้นเป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ค่ะแล้วก็ขั้นตอนของกฎหมายอย่างถูกต้องเนื่องจากประเมินแล้วว่าภาระภาษีจากการขายหุ้นชินคอร์ปเนี่ยเมื่อปี49เนี่ยเป็นเงินคนละส่วนกับทรัพย์สินที่ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งยึดให้ตกเป็นของแผ่นดินไปก่อนหน้านี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นคุณทักษิณเนี่ยจึงยังคงมีหน้าที่และรับผิดชอบในการนำเงินมาชำระภาษีตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรที่ได้รับการวินิจฉัยว่าการประเมินภาษีชอบด้วยกฎหมายแล้วนี่เขาเอาออกมาอธิบายเลยค่ะคนละส่วนค่ะใส่เงินเยอะลืมเงินมันเยอะลืมเนี่ยเป็นเงินคนละส่วนกัน
0: จะมาบอกว่าจ่ายแล้วไม่ได้นะจ๊ะมันคนละส่วนนะคะ
1: เพราะนั้นเนี่ยสรรพากรประกาศเลยค่ะยังคงเดินหน้าบอกขั้นตอนหลังจากนี้กรมสรรพากรอยู่ระหว่างเตรียมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อนำเสนอต่อศาลภาษีอากรกลางโดยเฉพาะในประเด็นการขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อ

0: ้ามยึดอายัดทรัพย์ที่ศาลนัดไต่สวนในวันที่7ตุลา
1: ค่ะ
0: ก็ต้องรอฟังคำสั่งของศาลนะว่าจะพิจารณาให้มีการคุ้มครองชั่วคราวตามที่ฝ่ายโจทก์เนี่ยร้องขอหรือไม
1: ่
0: ทางกรมสรรพากรยืนยันนะคะว่าจะรอผลการพิจารณาและคำสั่งของศาลค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็พร้อมเดินหน้าสืบค้นทรัพย์สินเพื่อบังคับคดีต่อไปให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์และรายได้ของรัฐอย่างถึงที่สุดนั่นหมายความว่ากรมสรรพากรไม่กลัวค่ะงานนี
1: ้
0: สู้ค่ะ
1: สู้นะคุณวชราเพชรทองก็บอกว่านี่มูลนี่เนี้ยคือเขาตามเขาบอกส่งหนังสือไปกรมสรรพากรทุกเดือน
0: ใช่ใช่ใช่
1: คุณวชราเพชรทอง
0: เขาจิกเรื่องนี้มา
1: เขาบอกเขาส่งจดหมายถึงกรมสรรพากรทุกเดือนเพื่อทำเพื่อไปเนี่ยดำเนินให้เร่งให้ดำเนินการเรื่องนี้นะบอกนี่อ่ะนี่ในส่วนเนี้ย 17,630 ล้านบาทพบว่ามีการบังคับทวงหนี้ได้เพียง350ล้าน
0: อันนั้นคือหมายความว่าเพิ่งได้มา
1: เพิ่งได้มาซึ่งมันกระจิบมากเมื่อเทียบกับ 17,000 ล้านทำได้แค่350ล้านใช่ไหมคะคุณวัชราเพชรทองบอกว่าขอให้อธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยดำเนินการฟ้องคดีล้มละลายแก่คุณทักษิณอย่างเร็วที่สุดเพื่อใช้สิทธิ์รับชำระหนี้ในคดีล้มละลายซึ่งกรณีนี้จะไม่กระทบต่อทรัพย์สินใดๆของคุณทักษิณที่ตกของแผ่นดินไปแล้วเพราะว่าเป็นมูลแห่งความมูลความแห่งคดีคนละกรณีกันแล้วก็เรียกร้องว่าอยากให้บุคคลใดใช้ศาลภาษีอากรกลางเป็นเครื่องมือในการหลบเลี่ยงหรือชะลอชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาได้ก็บอกว่าต้องจัดเก็บให้ถูกต้องครบถ้วนและไม่ล่าช้านะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานถ้าไม่ทำก็มีระวางโทษตามประมวลกฎหมายอาญาทั้งจำทั้งปรับอีกด้วยนะคะก็เร่งดำเนินการโดยเร็วนี่นะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็คุณทักษิณเองก็ต้องพยายามยื้อนะก
1: ็
0: เข้าใจได้นะเจ้าของเงินน่
1: ะ
0: เจ้าของเงินเขาคงพยายามที่จะยื้อในการที่จะไม่จ่ายภาษีให้ได้นานที่สุดแหละตอนนี้ก็คงต้องคิดกันไปเขาก็คงสู้เหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเวลาไอ้การสู้กันในเรื่องของคดีมันก็ต้องสู้กันไปทีละเปลาะทีละชั้นของเขานะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาก็ใช้วิธีนะในช่องของกฎหมายนะเวลาเขาสู้กันก็ต้องหาช่องของกฎหมายว่าจะสู้กันยังไงคือตอนนี้กำลังสู้ว่าไอ้เงินเนี่ยที่คุณบอกว่าคุณจะต้องมายึดอายัดเนี่ยคืออย่าลืมว่าไอ้เงินเนี้ยมันเคยตกเป็นของแผ่นดินมาแล้วแล้วก็เงินเพราะนั้นน่ะก็ไม่มีเงินได้หรือว่าประโยชน์อะไรที่คุณทักษิณเนี่ยจะได้แล้วก็ในเมื่อคุณยึดไปแล้วอ่ะคุณยึดไปแล้วอ่ะเพราะนั้นเนี่ยก็คงเหลือจะให้ชำระภาษีเหรอก็ชำระไปเรียบร้อยแล้วอะ
1: ค่ะ
0: ก็เพราะนั้นทางด้านของคุณสิงห์โฮสู้ว่าเนี่ยคือคุณจะมาทำอะไรแบบที่มันซ้ำซ้อนในเมื่อคุณดำเนินการไปแล้วแต่ว่าทางกรมสรรพากรเขาก็ยืนยันเลยว่ามันไม่ได้ซ้ำซ้อนมันคนละส่วนกัน
1: คนละส่วน
0: นี่ก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลน่ะเพราะว่าทางกรมสรรพากรเองเขาก็พร้อมที่จะสู้ในชั้นศาลวันที่7ตุลาเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนออกมาในระดับนึงนะ
1: ค่ะ
0: มันควรน่าจะมีคำตอบออกมาได้แล้วว่าจะไปต่อไม่ไปต่อยังไง
1: ค่ะ
0: ก็ยังทำไมถึงมีเรื่องของการนัดชี้สอบกับนัดสืบพยานอีกอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงกันต่อนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคดีนี้มันโอ้โหนานมากแล้วนะ
1: กี่ปีอ่ะพี่แดง
0: ถ้านับไป
1: ตั้งแต่สมัยก่อนสมัยขายหุ้น
0: ตั้งแต่ขายหุ้นชิน
1: ขายหุ้นชินใช่ไหม
0: คือตั้งแต่ม็อบพันธมิตรอะนะเป็นจุดระเบิดของม็อบพันธมิตรเนี่ยของการขายหุ้น
1: ขายหุ้นใช่
0: ก็ยี่สิบคิดดูว่ากฎหมายนิรโทษกรรมอันนั้นแหละคือจุดเริ่มต้น
1: อ
0: ะ20กว่าปี
1: อ
0: ะค่ะคิดดูสู้กัน20กว่าปียังไม่จบเลยคือคิดว่าจบแล้วที่ศาลฎีกาก็ยังไม่จบอะคุณทักษิณก็เงียบเลยนะตอนเนี้ย
1: ก็ไปต่างประเทศเนาะเห็นก็มีเห็นคุณยิ่งรักคุณอุ้งอิงอะไรก็ไปต่างประเทศก็ไม่รู้ค่ะนะอันนี้มีความเห็นคุณผู้ฟังท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าต้องใช้ความรู้ทางเศรษฐกิจไม่บิดเบี้ยวมาพูดนะคะคุณนงเขาไม่ได้แจกไม่หมดไม่สิ้นจะว่าก็ต้องโทษประชาชนชอบของฟรีไห
0: ม
1: คือคุณต้องเข้าใจนะว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้รวยทุกคนเหมือนคุณนะคุณอาจจะบอกว่าเขาชอบของฟรีแต่บางคนเนี่ย 1,000 บาทเนี่ยมันคือทั้งคือการต่อลมหายใจของเขาเลยนะเราไม่ได้ว่านะว่าอย่าไปแจกหรืออะไรเพราะบางคนคือก็ดูสภาพประเทศอย่างเงี้ยแบบปลวกกินบ้านขนาดนี้จะให้เขาเอาเงินที่ไหนมาอยู
0: ่เห็นได้จากภาพเห็นได้จากการลงทะเบียนบัตรคนจนไง
1: เออ
0: เท่าไหร่สิบ

0: ล้านใช่ไหมตอนแรกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่อย่างเงี้ยคือเราจะไปบอกว่าคืออย่างที่บอกทุกคนก็ไม่ได้รวยแล้วก็มันก็ไม่ได้สบายหรือว่าหาเงินง่ายโอกาสมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วความเหลื่อมล้ำอย่างที่บอกมันก็คนรวยก็รวยขึ้นรวยขึ้นคนจนก็จนจนลงแต่เวลาเขามาคำนวณเฉลี่ยรายได้ต่อหัวเขาก็เอาคนรวยมากกับคนจนมากเอามารวมตัวเลขกันแล้วหารเฉลี่ยแต่ว่าคนจนกับจนลงเรื่อยๆอะไรแบบนี้จะมาบอกเอ้ยนี่ไม่ใช่คือประชาชนบางคนไม่ใช่ว่าชอบของฟรีเพราะมันเป็นของฟรีเขาต้องการจริงๆก็มีใช่เพียงแต่ว่าชี้ให้เห็นภาพใหญ่ว่าคือมันไม่มีหรอกที่ว่าเราแจกไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆอะไรแบบนี้จนแบบท้ายที่สุดมันจะกลับมาที่เราอะเอาว่าอย่างเงี้ยท้ายที่สุดมันก็จะกลับกลับมาที่เราอยู่ดีนี่แหละ
0: บ้านเราอะมันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งกับการจ่ายภาษีเรายังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเราได้อะไรกลับคืนมานอกจากถนนหนทาง
1: สร้างถนนแล้วก็มารถติด
0: เนี่ยเราก็จะเห็นแบบนั้นแต่ว่าในถ้าเทียบเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในต่างประเทศก็เป็นยังไงแต่ว่าดูตามไอ้พวก YouTube อ่ะที่แบบคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเขาเล่าให้ฟังเงี้ยอย่างในยุโรปเงี้ยบางประเทศเนี่ยเขาจะเก็บภาษีแต่ทีเนี้ยคนเนี่ยจะยอมมั้ยล่ะกับการเสียภาษีหักที่แบบ 40% 50% น่ะจากรายได้ซึ่งถือว่าสูงมากแต่ถามว่าคนเหล่านั้นเขาได้อะไรกลับมาเขาบอกว่าเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าเขาเสียไป 40% เนี่ยนั้นใครด่าเขาเนี่ยเวลาที่เขาเป็นคนไทยแต่ว่าเขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นทำงานอยู่ที่นั่นก็ถือว่าเป็นคนประเทศนั้นแล้วใครด่าเขาสามารถด่ากลับได้เต็มที่เพราะเขาจ่ายภาษีให
1: ้
0: เท่ากับพวกคุณที่คุณจ่ายคือ 40% จากรายได้ที่เขาได
1: ้
0: สิทธิ์ที่เขาจะได้รับก็คือการเรียนตั้งแต่ชั้นระดับเนี่ยอนุบาล
1: คลอดเลย
0: จนถึงปริญญาเอกรัฐจะเป็นผู้จ่ายแล้วไม่น่าเชื่อจริงหรอเขาบอกเลยบอกว่าเขาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยไม่เสียเงินสักบาทแม้กระทั่งเนี่ยไปนอนโรงพยาบาลผ่าตรงผ่าตัดรัฐจะเป็นผู้จ่ายโดยที่เราไม่ต้องมานั่งทำประกันในขณะที่บ้านเราเนี่ยบริษัทประกันแบบโอ้โหเฟื่องฟูรุ่งโรจน์
1: แล้วก็จะเคลมที
0: ก็ไม่ได้เคลมกันง่ายๆนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยคุณระดมเนี่ยหกล้มอย่างเงี้ยไปผ่าตัดเงี้ยพอไปผ่าตัดเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มาจากอาการนี้มันมาจากความแก่ของเรา
1: โถพี่เด็ก
0: จริงๆมันมาจากความแก่ของเราเพราะนั้นเขาไม่จ่าย
1: ไม่จ่ายโอ้โห
0: ซึ่งหมอเองก็ปวดคือหมอเขาก็พยายามจะให้แบบคือให้เหตุผลไปแล้วไงหมอบอกว่าเนี่ยคือบริษัทประกันเขาก็จะเป็นแบบเนี้ย
1: มีพูดอย่างนี้เลยเหรอ
0: คือว่ามันมาจากอายุไม่ได้อะไรก็คือเขาไม่ได้พูดชัดเจนแบบแต่เราก็แปลตีความ
1: คือหนึ่งไม่จ่ายยังไม่เจ็บใจเท่าที่บอกว่าไม่จ่ายเพราะคุณแบบเสื่อมเพราะแก่อย่างเงี้ย
0: ไม่เขาไม่ได้พูดแบบนั้นแต่ว่านี่คือโดยรวมไงคือโดยรวมถ้าจะตีความกันง่ายๆก็คือมันมาจากความแก่ของเราอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้กระดูกเนี่ยมันเสื่อมไปตามอายุขัยมันไม่ได้มาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ย
1: ใช่มีในยุโรปพี่แดงประเทศน่าจะนอร์เวย
0: ์
1: ก็คือคลอดปุ๊บรัฐบาลเนี่ยส่งเงินไปให้คุณแม่ที่บ้านเลยแล้วก็เขาก็ดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเรียนจบอย่างที่พี่แดงบอกอ่ะจบเรียนจบเลยน่าจะปริญญาเอกได้ด้วยอ่ะแต่หลังจากนั้นพอคุณเข้าสู่การทำงานปุ๊บเนี่ยจะโดนเก็บภาษีสูงมากๆทันทีก็เก็บทำงานไปทำงานไปส่งไปพอถึงวัยที่เป็นผู้สูงอายุเสร็จปุ๊บรัฐบาลก็จะเข้ามา
0: สวัสดิการดูแล
1: แล้วกลับมาดูแลอีกที
0: พวกนี้จะได้รับเงินเดือนไงเหมือนในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาก็จะมีเงินเดือนจ่ายให
1: ้โดยแบ่งแล้วเนี่ยสมมติอายุไขของคนเนี่ย
0: แต่คงไม่ใช่600นะ
1: ไม่อยู่ได้เพราะว่าเขาก็เสียภาษีเพียงหมายถึงว่าระบบเขาวางเอาไว้ที่ว่าประชาชนดูแลตัวเองสมมติอายุขัยของเราอานงจำตัวเลขไม่ได้นะอาจจะนับที่75ปีอะไร70ปีก็ได้ตัวเลขง่ายๆประชาชนดูแลตัวเอง35ปีรัฐบาลดูแล35ปีครึ่งๆของชีวิตคนคนหนึ่งอ่ะพี่แดงก็คือช่วยรับไปคนละครึ่งอันนี้คนละครึ่งของจริงแต่ว่า35ปีที่รัฐบาลดูแลคือเงื่อนเวลาคือช่วงเกิดจนถึงเรียนแล้วก็ช่วงอายุมากจนถึงจบชีวิตแต่ช่วง35ปีที่เป็นวัยทำงานคุณก็ทำงานทำงานทำงานแล้วก็จ่ายภาษีจ่ายภาษีจ่ายภาษีเราโดยไม่ต้องกังวลว่าเราแก่ไปนี่เรายังไม่หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะอยู่ยังไงเดี๋ยวข้อข่าวเราเสื่อมใครจะมาจ่ายอะไรงี้เขาไม่ต้องแบบ
0: แต่เราก็ไม่รู้นะว่าในต่างประเทศเองเนี่ยคือเขาจะมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเหมือนกับที่เรามีไหมแต่

0: คงไม่มากเหมือนกับเราแน่ๆคืออย่างน้อยก็คงมีบ้างอะเนาะแล้วก็จะเห็นได้จากบรรดาพวกแต่ละประเทศเนี่ยคือประเทศไหนก็ตามที่มีการเก็บภาษีสูงเนี่ยเขาก็จะมีการหลีกเลี่ยงบางทีก็อาจจะไปใช้ชีวิตอีกประเทศนึงเพื่อจะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีที่มันสูงเกินความจำเป็นอะเหมือนอย่างสุดอย่างบางคนเนี่ยคนอยู่นอร์เวย์คนสวีเดนเนี่ยคือเขาสามารถที่จะไปตั้งลกลากอยู่เพราะมันใกล้กันไงเดินทางก็สะดวกนะคนในยุโรปเนี่ยเขาจะไปไหนมาไหนเขานั่งรถฟงรถไฟแบบเดินทางก็นอร์เวย์ค่าใช้จ่ายมันจะสูงมากใช่ไหมใช่ในนอร์เวย์เน
1: า
0: ะ
1: น่าจะนอร์เวย์
0: เนี่ยแล้วเขาก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ในสวีเดนโดยตอนเช้าเขาทำงานในสวีเดนไงเขาเอ้ยนับทำงานในนอร์เวย์เขาจะใช้วิธีก็นั่งรถเมล์นี่แหละเข้ามาในสวีเดนในนอร์เวย์แต่ว่าไปใช้ชีวิตอยู่ในสวีเดนเพราะค่าใช้จ่ายมันจะถูกกว่าอะไรเงี้ยคือเขาก็ใช้วิธีหลีกเลี่ยงกันแบบนี้เอาน
1: ี่ค่ะนะ
0: ในยุโรปเอาภาษีเนี่ย
1: ก็เก็บกันใช่แต่บ้านเราอ่ะคนเสียภาษีบุคคลธรรมดาอาย้ำอีกทีหนึ่งประชากรเราอ่ะถึงแม้ว่าตอนนี
0: ้
1: เด
0: ็
1: ก
0: พูด
1: เราจีบเกิดน้อยกว่าคนตายก็ตามนะประชากรเราถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมอาจตีสัก65ล้านคนรู้ถึงแล้วตอนนี้ผู้ที่เสียภาษีบุคคลธรรมดานะอย่ามาพูดถึงแวดเวิร์ดอะไรนะเพราะทุกคนเสียหมด5ล้านคนจากฐานภาษี10ล้าน
0: ไอ้การเคลื่อนไหวไงคนชอบเอาเรื่องของแวดเข้ามา
1: แต่ว่าทุกคนเสียแวดไม่ว่าคุณจะเสียบุคคลธรรมดาหรือไม่บุคคลธรรมดาเขาก็เสียแวดเหมือนคุณอย่ามาบอกว่าเสียแวดเพราะทุกคนเสียแวดหมดจะยากดีมีจนซื้อของอะไรไป
0: ถ้ายังเอาเงินภาษีประชาชนเป็นค่าตัวเล่นละครการเมืองกันอยู่แบบนี้คงได้เห็นประชาชนลุกฮือขึ้นมาเผาบ้านและทำร้ายนักการเมืองข้าราชการแบบประเทศแต่เรื่องนี้มันก็จะเป็นประเด็นหนึ่งเนาะที่คนแบบบางทีก็เริ่มมาคิดเนาะ
1: ค่ะ
0: คนก็เลี่ยงภาษีกันไป
1: ใช่ค่ะละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็เราจะจบเร็วสัก5นาทีนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะไปรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือว่า100วันนะคะในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะ
0: ค่ะดูเหมือนว่าการถ่ายทอดเสียงจะมาแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ไปเลยค่ะเราสองคนก็ลาคุณผู้ฟังเท่านี้นะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งทีมงานผู้บรรยายในวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยคุณบุญมาสีมาศนะครับคุณอานนท์นันตสุคนและผมพิญโยรุ่งสมัยก็จะได้ทำหน้าที่ในการบรรยายถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับในการพระราชพิธีนั้นในส่วนของทางหมายกำหนดการวันนี้นะครับเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชกานองค์การเหนือเก้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนี้ดังมีรายการต่อไปนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพอสถานพระราชมณุสิทธิ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาในเวลา10 นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จ

0: จ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สนับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพอสถานพระราชวังสุดุสิตซึ่งในวันนี้การแต่งกายของผู้ที่มาเข้าเฝ้าก็จะได้แต่งกายในเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์ธรรมวานนะครับก็ถือว่าได้สืบทอดกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในส่วนของพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับในการทำบุญเนี่ยครับหรือว่า7วัน15วัน50วันและ100วันนั้นไม่ได้เพียงเป็นขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ล่วงลับนะครับและก็สำหรับผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่รวมถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ผ่านมาในหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็จะได้มีตั้งแต่การบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับสัตตะเมื่อวานครับสัตตะเมื่อวานซึ่งแต่เป็นการครบ7วันในช่วงเมื่อวันที่17ถึง18มิถุนายน2569และพระราชพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานหรือ15วันเมื่อวันที่25ถึง26มิถุนายน2569และพระราชพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือ50วันเมื่อวันที่30ถึง31กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาและในวันนี้ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตะเมื่อวาน100วันนะครับในวันที่18และ19กันยายน2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายเนื่องจากว่าเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระเกียรติยศนะครับดังนั้นแล้วจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยเลยทีเดียวครับซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนั้นในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายแล้วก็ความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของประเทศไทยในยุคจารีตแม้ว่าเมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันนั้นแต่ว่าวิถีปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยมยังคงสืบเนื่องสืบต่อเนื่องมาหลายประการเลยทีเดียวจะเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันก็ปรากฏการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายครั้งหลายคราวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับแต่ว่ากระนั้นก็ตามธรรมเนียมในการพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายจำนวนมากล้วนผ่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็มีการลดทอนขั้นตอนต่างๆลงเพื่อความเหมาะสมของบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยที่ขั้นตอนในการ

พระราชพิธีและพิธีดังกล่าวนี้ล้วนมีความน่าสนใจซึ่งก็สามารถสะท้อนถึงคติความเชื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองตามยุคตามสมัย

0: ปรับปรุงรูปแบบและก็ขั้นตอนของการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายหลายประการเลยทีเดียวนับตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นต้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของรูปแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองที่สืบทอดต่อกันมานะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีพระบรมศพพระศพเรามักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นในส่วนของคำว่าสัตตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำดังกล่าวมีความหมายที่เหมือนกันครับคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำก็มีความหมายซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ซึ่งการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยครับซึ่งโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับซึ่งพิธีกรรมจะประกอบไปด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือว่าที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวครับซึ่งจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการอธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานคือการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันถือเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพการทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลในช่วงนี้โดยเฉพาะในวันครบรอบ100วันเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิหรือสวรรคาลัยครับซึ่งพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานของราชวงศ์ไทยยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระวงศ์วงศานุวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญทั้งในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นครับแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมไปถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ครับนอกจากนี้ยังนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยซึ่งนับว่าเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่18กันยายน2569ทางรัฐบาลเองโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมไปถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีครับซึ่งในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนต

0: วันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ซึ่งโอกาสนี้พระสงฆ์สนับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนิยกถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทายธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสในการดูแลรักษาไม้จันหอมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนับเป็นพุทธบูชาและเป็นองค์ประกอบสำคัญในพระราชพิธีอันทรงคุณค่าซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและแปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติและประกอบพิธีบวงสรวงอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งการแปรรูปไม้จันหอมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดทำเสร็จสิ้นครบถ้วนตามขนาดและจำนวนที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็ประกอบไปด้วยไม้จันหอมชนิดท่อนจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่นจำนวน 1,350 แผ่นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาทเมตรโดยไม้จันหอมที่ส่งมอบเป็นไม้มงคลชั้นสูงและมีลักษณะรวมไปถึงคุณภาพที่เหมาะสมมีกลิ่นหอมดำเนินการตัดและแปรรูปด้วยความประณีตครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะมีผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหา

0: กรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นยืนหน้าเก้าอี้เพื่อรอรับในการเสด็จพระราชดำเนินเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งหลังจากนั้นก็จะทรงกราบในลำดับต่อไปครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงรับการถวายความเคารพครับและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้เป็นการอาราธนาศีลของเจ้าหน้าที
1: ่ยังปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิ

ธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ

ันติทีเทนะโภคัมปทาทีเทนะนิพพิยันติปัตตมานทีนังวิโส

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งประเคนปิ่นโตภัตตาหารในลำดับต่อไปครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดพระพุทธมนต์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระดำเนินไปส่งประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะอีก10รูปซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับนี่คือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปที่รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับหลังจากที่ได้ถวายประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทั้ง10รูปที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็ทำการถอนปิ่นโตออกจากอาสน์ครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรอีก10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปครับหลังจากนั้นพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปและในช่วงเวลานี้ทางเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดรองโยงและปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปครับการปูลาดภูษาโยงนั้นถ้าเปรียบกับงานศพทั่วไปของประชาชนคล้ายๆกับก็คือสายสินนั่นเองนะครับสำหรับพระภูษาโยงหรือเปรียบเสมือนสายสินนั้นเป็นการดึงมาจากพระโกฏที่บรรจุพระศพนะครับซึ่งเป็นการต่อสายสัมพันธ์ให้ถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับ

การที่จะถวายหรือบำเพ็ญกุศลอะไรก็ตามแต่นะครับจะต้องมีการปูลาดพระภูษาโยงหรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าสายสินนั่นแหละครับโยงไปยังศพของผู้วายชนหรือพระบรมศพหรือพระศพของผู้ที่ล่วงลับไปด้วยนั่นเองครับเพื่อที่การบำเพ็ญกุศลต่างๆนานาได้ส่งไปถึงผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนศาสนาพุทธมาแต่โบราณกาลที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบันนี้นะครับและหลังจากที่มีการถวายประเคนในส่วนของภัตตาหารแล้วก็ถวายผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง10ไตรขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

ภูมิราปริภูเรนติสาพรังเอวเมวะอิโตทินทังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพโพเรนตุทังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโส

ทิฏฐิปัจจังทิฏฐิอัมมังทิฏฐิราโคจโยนิจัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พระราชพิธีก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกด้วยการหลั่งทักษิโณทกนั้นภาษาทั่วๆไปที่ปฏิบัติกันในศพของประชาชนธรรมดาในการสวดเจริญในสวดพระพุทธมนต์ต่างๆนั้นเขาเรียกว่ากรวดน้ำนั่นเองนะครับการกรวดน้ำนั้นจริงๆแล้วก็มีที่มาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาแล้วที่มีการกรวดน้ำและปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยมีเรื่องเล่าในครั้งพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงถวายเวลุวนอุทยานเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแด่พระพุทธเจ้าแต่การทำบุญในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญนะครับแค่ถวายเป็นบุญกุศลเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการกรวดน้ำนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งทักษิโณทกหรือว่ากรวดน้ำ

0: ้ำอุทิศไปให้กับญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทำในครั้งนี้ทำให้ญาติเหล่านั้นได้รับส่วนบุญและก็มาแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการกรวดน้ำที่ต้องปฏิบัติในศาสนาพุทธเป็นต้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับการอุทิศบุญการใช้น้ำนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์และก็สื่อกลางทางใจในการส่งบุญกุศลที่ได้ทำแล้วไปยังผู้ล่วงลับนั่นเองครับจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่แค่การรินน้ำเท่านั้นแต่ว่าต้องอาศัยกระแสจิตที่แน่วแน่นึกถึงความดีและแผ่เมตตานั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในเรื่องของการกรวดน้ำเรามักจะได้ยินคำว่าสดับปกรณ์นะครับซึ่งคำว่าสดับปกรณ์เป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลโดยทั่วไปจะใช้ว่าบังสกุลนะครับแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายก็คือเป็นปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์ครับดังนั้นทั้งบังสกุลและสดับปกรณ์มีที่มาต่างกันกล่าวคือบังสกุลเป็นการบำเพ็ญกุศลโดยการชักผ้าหรือทอดผ้าบังสกุลส่วนสดับปกรณ์หมายถึงการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับซึ่งในงานพระราชพิธีพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงซึ่งมี7คัมภีร์นั่นเองครับซึ่งในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับโดยปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสครับซึ่งกำหนดการสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะอาราธนา2สำรับสำหรับละ4รูปผัดเปลี่ยนการสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมจะมีทำนองเฉพาะหรือเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองนะครับซึ่งการสวดทำนองหลวงมี4ทำนองคือทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดจะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนทำนองลากซุงสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาส่วนทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของในส่วนของการสดับปกรณ์และเรื่องของพระพิธีธรรมครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาจบเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์และลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงาน

0: ก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาสงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทำเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้ครบจนครบ3เที่ยวนั่นเองรวมทั้งเที่ยวแรก11รูป3เที่ยวเที่ยวละ12รูปรวมเป็น47รูปทั้งหมดนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจนครบทั้ง47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยจะแสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนได้แก่พระรองหรือว่าชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศหรือว่าชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือว่าเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งในปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศและเรียกชั้นในว่าพระรองครับซึ่งพระโกศมีหลายประเภทโดยแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทรงรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีครับซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงและสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพและพระราชทานพระสัปปัตตดลเสวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับสำหรับพระโกศทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543และได้นำออกไปใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานับเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้

ู้ฟังครับที่จบไปนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับและเจ้าพนักงานก็ได้ปู่ลาดพระภูษาโยงในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมนะครับเพื่อที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงทอดผ้าไตรทั้ง11ไตรเที่ยวแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและทรงพระดำเนินมาที่หน้าพระราชอาสน์ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

0: 佛三摩诃萨婆
1: และลำดับต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
0: ยะตะวะริวะกุระภริภูเรนติสะกะรังเอวเมวะยิตุทินังปิตานังอุปกะปะติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรสุสังกปังยันโทปนรโสยะธามณีโชติ

ติเรกวัฏสะตังชีวตุติเรกวัฏสะตังชีวตุติเรกวัฏสะตังชีวตุติกายุโกตุอโรโหตุติกายุโกตุอโรโหตุสุขิโตตุปรเมนตมหาราชานสัพพรหมราชินีสิทธิกิจัง

0: พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ในส่วนของที่ได้ทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวแรกทั้ง11ไตรได้

ปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งนะครับแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวด้วยกันขึ้นนั่งยังอาสงในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ก็จะสดับประกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเที่ยวละ12รูปด้วยกันครับ

0: คะเจ้าพนักงาน
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในวันนี้19กันยายน2569ครับในส่วนของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้จะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นและสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงท่าราชินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 นครับทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เป็นการบรรเลงดนตรีไทยและเป็นการประโคมดนตรีไทยนะครับซึ่งวงดนตรีที่ใช้ในงานศพในงานพระบรมศพหรืองานพระศพก็จะเป็นวงปีพาทย์นางหงส์นะครับซึ่งเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและพระศพของงานเหล่านี้ซึ่งวงปีพาทย์นางหงส์เกิดจากการนำวงปีพาทย์ไทยประกอบด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กตะโพนกลองทัดชิงผสมกับวงบัวลอยซึ่งใช้ในงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพและพระศพนะครับประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือปีชวา1เหล่ากลองมลายู2ใบและเม่งสำหรับวงบัวลอยมาจากวงกลอง4ปี1นั่นเองนะครับซึ่งใช้เฉพาะงานพระบรมศพงานพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงเรียบร้อยแล้วปู่ลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้นะครับเป็นการทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวที่1ครับเสร็จแล้วก็จะส่งพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นที่รับการทอดผ้าไตรก็จะสดับประกอบในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ได้รับการส่งทอดผ้าไตรแล้วครับ

0: นอุปจิตตวานิรุจจันติเตสังปัสโมสุโก
1: พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวแรกของ12ไตรนะครับซึ่งจะมีการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรอีก2เที่ยวครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับได้เก็บพระภูษาโยงและรองโยงครับพร้อมทั้งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปลงจากอาสน์สงฆ์ในเที่ยวแรกของ12รูปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหรือหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินซึ่งทำโดยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวที่มีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยงสองสายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกศศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสน์สงฆ์เมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาภูษาโยงสายสองไปบนอาสน์สงฆ์แล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้จากนั้นนำภูษาโยงสายหนึ่งมาเชื่อมต่อกับสายสองที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนพิธีศพราษฎรทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2นะครับที่จะรับการถวายผ้าไตรในลำดับจากนี้ไปนะครับซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปเที่ยวที่2ได้ขึ้นนั่งยังอาจส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานปู่ลาดรองโยงและปู่ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการที่ทรงทอดผ้าไตรในอีก12ไตรเที่ยวที่2ครับของ12ไตรจำนวน3เที่ยวครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการที่ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวที่2ครับแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง47รูปนั้นมาจากวัดต่างๆเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดราชบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรสาครนครนายกสมุทรปราการด้วยแล้วก็มีพระไทยในวัดไทยในอินเดียก็มาด้วยเช่นกันครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับ

0: มโอสุข
1: พระสงฆ
2: ์และพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้ทำการเก็บพระภูษาโยงแล้วก็รองโยงในลำดับต่อไปนะครับและหลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ของจำนวน12รูป3เที่ยวลงจากอาสงเพื่อที่จะทำการนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปในเที่ยวที่3ก็เป็นอันครบทั้ง47รูปทั้งหมดรวมทั้ง11รูปแรกด้วยนะครับขณะนี้เป็นการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2ลงจากอาสงครับ
3: ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงข้างต้นในเรื่องของไม้จันหอมที่จะใช้เพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการนำส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดสร้างต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ได้รับมอบไม้จันหอมนั้นในเบื้องต้นสำนักงานขออภัยครับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจะนำไม้จันหอมดังกล่าวไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ด้วยความประณีตพิถีพิถันและสมพระเกียรติยศสูงสุดโดยนับจากนี้ช่างโลหะช่างไม้ประณีตและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อย่างสุดฝีมือด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมประโยชน์และแสดงฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่ปรากฏสืบไปนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันหอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่จะคัดเลือกเฉพาะไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้ที่มีชีวิตและกำหนดให้มีการปลูกทดแทนเพื่อรักษาสมดุลของผืนป่าโดยการดำเนินการได้มอบหมายให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150ซมซึ่งเหมาะสำหรับการแปรรูปโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่ประมาณ969ตารางกิโลเมตรมีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าผสมผลัดใบและเป็นแหล่งพบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติด้วยนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงและปูลาดรองโยงและพระปูษาโยงเรียบร้อยแล้วและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวที่3ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวนี้เที่ยวที่3ครบแล้วก็จะครบทั้งหมด47รูปรวมทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกด้วยนะครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรจนครบ12ไตรแล้วนะครับทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมทรงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกรณ์ครับ

0: ระสงฆ์12รูป
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์ซึ่งเป็นเที่ยวที่3เที่ยวสุดท้ายครบทั้งหมดแล้วนะครับ47รูปด้วยกันขณะนี้เจ้าพนักงานได้เก็บรองโยงและก็พระภูษาโยงนะครับและก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง12รูปได้ลงจากอาสงแล้วออกจากพระที่นั่งแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของไม้จันหอมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของไม้จันหอมนั้นที่จะนำมาจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เบื้องต้นจะมีการแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่น 1,350 แผ่นซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางแหล่งไม้ที่พบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงยังพบไม้จันหอมต่างๆที่นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติดูแลและขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับทรงรับการถวายความเคารพและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมนะครับในส่วนของพระพิธีธรรมก็จะทำการสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีทรงบำเพ็ญพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จมาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งครับเมื่อทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้ว

0: ็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนตรงนี้ประชาชนทั่วไปสามารถผ่านจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานได้นะครับซึ่งเฉพาะในวันนี้วันที่19กันยายน2569สามารถเข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 นครับทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและพระศพนั้นโปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายนั้นให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับซึ่งสามารถเดินทางไปได้โดยเฉพาะในวันขออนุญาตย้ำในส่วนของวันนี้จะได้ตั้งแต่ในเวลา 13:00 นจนถึง 20:00 นครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระเกียรติยศแห่งพระวิทยาอุตสาหะและการอุทิศเพื่อแผ่นดินกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์โดยทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโดยพระวิทยาอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยยิ่งนอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลายาวนานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาและก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะครับลงทางบันไดมุกกระสันทางพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

างพระที่นั่งราชกรัญญสภาประทับรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับซึ่งกองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพวงดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังเพื่อกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

0: านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระองค์ทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทั้งในด้านของการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐออสเตรียและอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดพระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานางพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประจำวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้และทีมงานในวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐกาลลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณเจรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นและผู้บรรยายคุณพิญโยรุ่งสมัยคุณบุญมาสีมาศและผมอานนท์นันตสุคนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทั้ง

0: ธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนและก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning ASEAN ก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5 ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5 เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5

0: มล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ค่ะช่วงคนในข่าวนะคะวันนี้เรื่องบุญหนึ่งบอยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่อ้อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องบอย
2: ครับผมพี่อ้อ
1: ก็เลยต้องขออนุญาตมาทางสายนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจเราก็สแตนบายอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็วันนี้ก
2: ็
1: มีเวลาเหลือนิดหน่อย
2: ใช
1: ่เหลือนิดหน่อยก็ต้องกวนแขกน้องบอยเนาะ
2: ต่อสายได้เลยครับเราจะกี
1: ้ดีกว่าค่ะเพราะว่า
2: เรื่องของการจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในคฤหาสน์หรูนะคุณผู้ฟังนะจะคุยกับท่านพันตำรวจเอกชยภานกิจนะฮะเป็นผู้กำกับการสืบสวนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพี่อ้อคุณผู้ฟังครับท่านนี้ไปเองจับเองเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังให้เทียบเคียงหน่อยกับโอสเมทที่ฝั่งกัมพูชามันเหมือนมันแตกต่างอย่างไรแต่ในเบื้องต้นพี่อ้อคุณผู้ฟังครับจุดที่ไปจับในคฤหาสน์หรูครั้งนี้มันเป็นลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นที่เอาไว้หลอกคนญี่ปุ่นนะต้องยอมรับว่ายังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับคนไทยเท่านั้นเพียงแค่ใช้ประเทศไทยเราเป็นฐานในการทำความผิด
1: โอ้แต่ว่าก็หรูจริงนะน้องบอย
2: โอ้เราไม่มีโอกาสอยู่จนๆอย่างเราพี่อ้อ
1: ใช่ไหมใบได้เข้าไปไหม
2: ไม่ได้เข้าไปครับเพราะว่า
1: เป็นสื่อเข้าใช่ไหม
2: จังหวะใช่เข้าไปก่อนแล้วก็พอปิดแล้วก็ปิดเลยส่งมอบพื้นที่ไปเลย
1: ค่ะเอาให้คนที่เขาเห็นจริงดีกว่าเพราะท่านนี้ไปจับเองเลย
2: มาหรือยัง
1: ตอนนี้อยู่ในสายกับทางรายการแล้วค่ะ
2: สวัสดีครับผู้กำกับครับ
1: สวัสดีค่ะผู้กำกับครับ
3: ครับผม
1: ให้เล่าเลยดีกว่า
2: พี่ยาเล่าเลยฮะในสิ่งที่เห็นกับตาที่มาที่ไปของเรื่องนี้เชิญครับ
3: รายละเอียดเกี่ยวกับที่เราจับกลุ่มคนต่างชาตินะครับซึ่งที่เราพบในเบื้องต้นก็มีเป็น10กว่าคนนะครับก็มีหลายสัญชาติมีตั้งแต่หลักๆก็จะเป็นจีนนะครับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไต้หวันสิ่งที่เราพบก็คือเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขนาดย่อมๆนะครับซึ่งมาเช่าบ้านหลังบ้านใหญ่ๆหลังนึงในพื้นที่บางบอนนะครับในระหว่างที่เราตรวจสอบมาเราก็เห็นว่าเอ๊ะน่าจะเป็นผู้เสียหายหลักๆจะเป็นชาวญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับเนื่องจากในตัวที่เป็นห้องเปิดการของคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเขาจะมีเป็นล็อกทำเป็นตู้ๆไว้คล้ายๆกับที่เราเคยเห็นภาพในสื่อตามที่ปรากฏในประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นรอบๆข้างบ้านเรานะฮะ
2: uh-huh.
3: แล้วก็แต่คราวนี้บังเอิญมันมาเช่าในพื้นที่กลางกรุงเทพเลยในแหล่งชุมชนเลยนะครับซึ่งก็เราก็ตรวจสอบไปลึกพอสมควรนะครับก็ปรากฏว่าคนที่เราควบคุมตัวไว้ส่วนหนึ่งก็เป็นทำหน้าที่ระดับท็อปของแก๊งนี้นะครับก็เป็นส่วนบนประมาณเบอร์ต้นของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยฮะกับพี่บัวครับกับผม
2: พี่ยาผมถามนิดนึงบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นของใครพอจะเปิดเผยได้ไหมไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้แต่ว่าเขาทำธุรกิจอะไรก็ถึงมีบ้านใหญ่โตแล้วประกาศขายอยู่ก่อนถูกไหมฮะ
3: คือเบื้องต้นเนี่ยเจ้าของเขาก็เป็นคนไทยนะฮะเขาก็มาแสดงตัวกับเจ้าที่ตำรวจในวันที่เราตรวจค้นเลยนะครับเนื่องจากเราใช้อำนาจศาลในการขอหมายค้นแล้วก็เข้าตรวจค้นบ้านหลังนี
1: ้
3: นะคร
1: ับ
3: ในการตรวจค้นเราเริ่มตรวจค้นช่วงเวลาเย็นนะประมาณเกือบ5 โมงเย็นก็เลยใช้ระยะเวลาช่วงกลางคืนเกือบทั้งคืนเลยนะกว่าจะเสร็จก็เกือบข้ามวันนะเพราะว่ามันค่อนข้างหลังใหญ่แล้วก็มีห้องหลายห้องสลับซับซ้อนเพราะว่าเขาเจ้าของบ้านเขาก็ประกอบเท่าที่คุยเท่าที่ได้สักถามเมื่อเขาประกอบธุรกิจเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางทำเป็นโรงงานเครื่องสำอางนะมีโกดังหลายอย่างในพื้นที่แถวนั้นนะครับครับผม
2: คร
3: ับแล้วตัวบ้านเนี่ยเขาตั้งใจสร้างมาเพื่อสนองนี้แต่สำหรับคนที่มีตังค์เขาสร้างแล้วมันใหญ่มากก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าม
1: ันแพง
3: แต่มันสูงมากเพราะว่ามัน
1: ค่
3: าน้ำค่าไฟแม่บ้านคนดูแลว่าพื้นที่เกือบร่วม3 ไร่ฮะแล้วก็มีหลายอาคารมาก

0: ครับผม
1: ค่ะเขาทราบไหมคะว่าคนที่มาเช่าเนี่ยเช่าเพื่อการเอาไปทำอะไรคือเขาพอจะทราบเรื่อง
0: เท่าที่เราได้ซักถามกับเจ้าของบ้านเขาเช่ามาประมาณปีกว่าๆนะฮะแต่สิ่งที่เราพิสูจน์ทราบได้จากการที่เราตรวจค้นบ้านหลังนี้ก็คือตัวที่ประกอบธุรกิจที่จะไม่ให้ที่ทำ call center เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราสอดคล้องกับคำให้การของเจ้าของบ้านก็คือเหมือนกับว่าสักประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วเขาเห็นมีขนไม้มาทำเป็นเราจะสังเกตเห็นเป็นตู้ไม้อัดนะเหมือนคล้ายๆตู้เก็บเสียงนะแล้วก็ที่มีแผ่นซับเสียงข้างในหลายห้องเขาบอกว่าสังเกตเห็นประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วแล้วก็พอเราไปดูรายละเอียดจากสิ่งที่เราตรวจค้นเจอไม่ได้เป็นบันทึกของตัวคนที่อยู่ในแก๊งเป็นพนักงานที่ในแก๊งเนี่ยก็เริ่มประมาณเดือนมิถุนาปีนี้นะครับผม
2: โอ้พี่อาแต่ว่าสิ่งที่ขนเข้ามาเนี่ยคือทำเหมือนจัดฉากเป็นห้องสำหรับหลอกเหยื่อใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับคือเขาทำเป็นเหมือนตู้เหมือนตู้เวลาพนักงานคอจะพูดแต่ละคน
1: ล็อกสายหนึ่งสายสองสายสามอย่าง
0: เง
1: ี้ย
0: ใช่ที
1: ่มาที่ไปทำไมเราถึงทราบอะคะว่าหรือเราสงสัยอะคะ
0: คือสาเหตุที่เราเข้าขอหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านเนื่องจากมีพลเมืองดีแจ้งว่าเอ๊ะพบเห็นชาวต่างชาติเข้าออกผิดปกติแบบสลับหน้ากันไม่ค่อยซ้ำกันแล้วก็บางทีกลุ่มคนพวกนี้ก็ยังมาแบบคล้ายๆมาปาร์ตี้กันเนื่องจากบ้านมันหลังใหญ่มากมันก็มีห้องที่เป็นห้องส่วนตัวที่ทำเป็นคล้ายๆเป็นห้องคาราโอเกะใหญ่มีห้องดนตรีมีสระว่ายน้ำฟิตเนสห้องซาวน่าครบนะฮะคือเชื่อว่าเจตนาของกลุ่มคนจีนที่มาเช่าเนี่ยเชื่อว่าน่าจะใช้เอนเตอร์เทนในกลุ่มเขามากกว่านะครับแล้วพอหลังพอเห็นว่ามันน่าจะเป็นส่วนตัวหรือ private หรือไม่มีใครเข้ามายุ่งไม่มีเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบอย่างเงี้ยก็ถือโอกาสอย่างเงี้ยอะไรปรับปรุงชั้นห้องชั้นสองซึ่งเป็นห้องใหญ่แล้วก็ทำเป็นฐานของคอเลยนะครับแล้วแต่ในเบื้องต้นเนี่ยส่วนหนึ่งเราจับกลุ่มตามความผิดตามพรบยาเสพติดและเนื่องจากเราพบสารเสพติดอยู่ก็คือสายยาเสพติดเนี่ยเขาน่าจะใช้เสพเองแล้วก็เวลามีเรียกกลุ่มพักพวกที่มาปาร์ตี้ก็มีการใช้สารเสพติดนะครับประมาณนี้เบื้องต้นจับกลุ่ม4คนแล้วส่วนที่เหลือเราก็เพิกถอนวีซ่าแล้วก็หลังจากนี้ก็คงขยายผลต่อโดยตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจท้องเมืองท่านรองผู้บัญชาการท่านรองมาทำงานแล้วก็ผู้การสืบสวนสอบสวนสำนักงานตำรวจท้องเมืองก็สั่งให้ขยายผลอย่างเต็มที่ซึ่งเบื้องต้นเราก็เห็นพบพยานฐานเชื่อมโยงไปถึงตัวที่จะเป็นบอสเหนือขึ้นไปแล้วก็ซึ่งก็เป็นคนต่างชาตินะขอไม่บอกรายละเอียดว่าเป็นคนชาติใดเพราะในเบื้องต้นเราก็ดำเนินการตามอำนาจตามพรบคนเข้าเมืองไปแล้วในส่วนนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะขยายผลสืบสวนร่วมกับทั้งตำรวจญี่ปุ่นตำรวจไต้หวันซึ่งเบื้องต้นเราก็เมื่อวานนี้เราก็มาตรวจสอบหลักฐานในเบื้องต้นก็เห็นความเสียหายทั้งหมดเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นหลอกผู้หลงอายุชาวญี่ปุ่นนะ
2: คร
0: ับ สตอรี่ก็เหมือนสตอรี่เดิมๆของบ้านเราสมัยก่อนอ่ะหลอกส่งพัสดุมามีของผิดกฎหมายต้องมาตรวจสอบนะครับประมาณนี้แล้วก็ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเป็นเนื่องจากคนเขาคนญี่ปุ่นเขามีวินัยนะนึกออกไหมพอมีคนโทรไปอ้างว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเขาก็กลัว
2: ปฏิบัติตาม
0: แล้วก็ทำตามที่ไอคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจบอกเลยเนื่องจากในบ้านที่เราตรวจค้นเราพบเครื่องแบบตำรวจญี่ปุ่นของโตเกียวแล้วก็อีกเมืองพอดีผมจำชื่อเมืองไม่ได้นะพอดีอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็นอกจากนี้เราในคอมพิวเตอร์ในเบื้องเราพบแอปพลิเคชันซึ่งใช้ในการเปลี่ยนแปลงใบหน้ามันเป็นแอป AI Face นะครับแล้วก็ AI Voice ก็คือเปลี่ยนทั้งหน้าทั้งเสียงเลยผมจะรีเซ็ตหน้าผมให้เป็นหน้าเจนจากหน้า
1: ผม
0: ให้เป็นหน้าพี่บอย
2: หน้าบอย
1: อะไรเลย
0: จะเป็นหน้าคนต่างชาติเป็นชาติเป็นฝรั่งเป็นจีนเป็นญี่ปุ่นเป็นผู้หญิงได้หมดเลย
2: แล้วมันสมจริงไหมพี่ยะใบหน้าที่ถูกเซตด้วย AI มันสมจริงมากไหม
0: ก็คือถ้าเป็นเจ้าถ้าเป็นคนที่สังเกตก็จะพอทราบนะแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นคนที่ไม่ได้มีความชำนาญในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเลย

0: ก็อาจจะไม่สงสัยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะส่งข้อมูลตรงนี้ให้สื่อเพราะเราก็ทางสำนักงานตำรวจชาติแล้วก็สตม.เองก็อยากจะเผยแพร่ข้อมูลนี้ให้พี่น้องประชาชนทราบเช่นกันนะครับ
1: จะได้ระวังเนาะถ้ามีเคสแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยววันจันทร์ไปหาพี่ยะบอกบอยนะว่ามันเป็นยังไงไอ้เจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้เดี๋ยวจะนำเสนอวันจันทร์ให้เลย
1: ส่วนใหญ่คนไทยไม่มีคนไทยเลยแม้แต่รายเดียวถูกไหมคะ
0: ผู้เสียหายในเบื้องต้นเราไม่พบผู้เสียหายคนชาวไทยเลยเนื่องจากเราพบรายชื่อส่วนใหญ่เป็นรายชื่อชาวญี่ปุ่นนะครับก็น่าจะตีคร่าวๆน่าจะหลายพันคนนะครับแล้วก็ อย่างเช่นที่เราประสานกับญี่ปุ่นตรวจสอบเมื่อวานนี้นะสดๆเลยเราพบความเสียหายเฉพาะที่บนโต๊ะที่เราเห็นนะฮะประมาณ35ล้านบาทแล้วก็พบว่าผู้เสียหายที่อายุสูงสุดในอายุ82ปีเป็นผู้หญิงชาวญี่ปุ่นนะครับเสียหายไปถูกหลอกให้เอาเงินมาให้หลอกให้โอนเงินมาให้ประมาณล้านแปดที่เป็นเงินไทยเนี่ยประมาณล้านแปด
1: โอ้
0: เมื่อวานนี้เราก็ประชุมร่วมกับตำรวจญี่ปุ่นตำรวจไต้หวันแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้เราต้องจัดการอย่างเด็ดขาดกับทั้งสองกับแก๊งนี้ฮะกับผู้ต้องหาแก๊งนี้ครับผม
2: พี่ยะถามเลยสิฮะแล้วจริงๆที่ชักยาอยู่เหนือสุดจริงๆเป็นจีนเทาหรือว่าเป็นญี่ปุ่นเองนะ
0: คือจากพยานหลักฐานที่เราเห็นนะครับแล้วก็เราเอามาตรวจสอบละเอียดเนี่ยกลุ่มคนจีนก็มีทั้งกลุ่มคนจีนกลุ่มคนไต้หวันแต่พนักงานที่เป็นระดับโอเปอเรชั่นเนี่ยจะเป็นคนญี่ปุ่นเนื่องจากต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการพูด
2: สรุปแล้วคือบอสจีนถูกไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่
2: จีน
0: ฮะแล้วก็ส่วนใหญ่พวกนี้การเดินทางก่อนหน้านี้เราเชื่อว่าเขาเบสอยู่ที่กัมพูชาในไหนก็คือเบสที่กัมพูชาเป็นหลัก
2: แล้วย้ายมาเมื่อไหร่ฮะจงใจย้ายมาที่ไทยโดยเฉพาะเลยหรือว่าฐานนี้ตอนอยู่กัมพูชาหลอกคนไทยไหมแล้วพอมาเข้ามาไทยไม่หลอกคนไทยไปหลอกญี่ปุ่นฮะ
0: คือต้องเข้าใจว่า call center ในบ้านเราเนี่ยบ้านเราไม่ได้เป็น compound scam เหมือนกับที่เราเห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นกอยเป็ดโอซัมเมดเซียนโววิลหรือสวายเลียงที่อยู่ติดกับชายแดนเวียดนามกับ
2: มาเลเซีย
0: หรือที่ฝั่งเมียนมาเมียวดีเชเวโกโกอะไรพญาตองซูที่ติดกับจันทบุรีเราไม่ใช่เป็นหมู่บ้านสแกมเมอร์แบบนั้นนะครับ ของเราเท่าที่ผมทำหน้าที่ที่เกี่ยวกับกันในการจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาหลายปีเนี่ยถ้าเป็นคอลเซ็นเตอร์ต่างชาติที่เราจับเกาหลีญี่ปุ่นเขาจะเช่าบ้านเป็นเซลล์เล็กๆย่อยๆอ่ะหลังนึงประมาณ5คน10คนประมาณไม่เกินนี้ฮะ
1: จากข้อมูลนี่มันมีเยอะไหมคะหรือว่ามีแค่จุดนี้จุดเดียวคะ
0: คือในส่วนที่เป็นเครือข่ายของแก๊งนี้นะฮะเราเห็นที่นี่ที่เดียวแต่เราไปรับข้อมูลจากทางตำรวจตำรวจที่เป็นภาคีเครือข่ายของอินเตอร์โพลเรานะก็ยังมีอยู่คือในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดที่เป็นเมืองใหญ่ๆตามแหล่งท่องเที่ยวพวกนี้ก็จะเกินกับนักท่องเที่ยวไป
2: พี่ยาน่าจะได้คำถามสุดท้ายถามนิดเดียวว่าแก๊งนี้เนี่ยย้ายมาจากเพื่อนบ้านหรือมันมาเกิดถือกำเนิดใหม่จุติในเมืองไทยเลยอะ
0: ย้ายจากที่นู่นมาแน่นอนย้ายจากกัมพูชาย้ายฐานจากกัมพูชามาแน่นอนนะครับ
2: ขออีกคำถามเดียวแล้วมาดิวบ้านหลังนี้ได้ยังไงมีใครเป็นนกต่อมาเชื่อมถึงคลื่นหาหรือไม่ได้
0: เบื้องต้นเนี่ยเราพบว่าเขาเช่าผ่านเอเจนต์นะฮะเพราะเนื่องจากการเช่าจากคอนเทนเนอร์บ้านเราก็ผ่านเอเจนต์มา2ต่อ3ต่อเนื่องจากเขาน่าจะให้ราคา
1: ค่อนข้างสูงก
0: ็
2: ได้งั้นเดี๋ยว
0: ก็
1: ขออนุญาตตอบที่นี่นะฮะขายคอสที่ได้รวย
0: ครับก็ขออนุญาตฝากเป็นสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนผ่านทางสื่อมวลชนพี่น้องสื่อมวลชนครับก็ถ้าพบเห็นคนต่างชาติที่เข้าออกผิดปกติหรือว่ามีลักษณะของต้องสงสัยก็ให้รีบแจ้งเจ้าที่ตำรวจได้ทุกสายตำรวจทั่วประเทศเรานโยบายของรัฐบาลเองหรือสำนักงานชาติเองสำนักตรวจข้อมูลเองคงไม่ปล่อยไว้นะฮะอันนี้เราจัดการโดยเด็ดขาดทุกกรณีทุกรายนะครับก็ขอบพระคุณครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์ครับจะอธิบายให้ทราบว่า
1: ขอบคุณมากค่ะไว้เดี๋ยวเราต้องขยายเรื่องนี้กันต่อขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านตำรวจเอกชยะพานกิจนะฮะผู้กำกับสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคุณผู้ฟังพี่อ้อครับ
1: ค่ะโอ้หมดเวลาแล้วเสียดายเนาะนี้แต่ว่าเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้ไม่ได้สื่อสารกันนะคะเพราะว่าเวลามีจำกัดจริงๆขอบคุณทีมงานด้วยนะคะวันนี้หนึ่งบุญหนึ่งบอยทางบุษยาวิจเดินและคุณสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ลาไปก่อนนะคะสวัสดี

0: าระค่าครองชีพประชาชนของภาครัฐเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทฝนตกหนักต่อเนื่องในภาคเหนือเกิดน้ำป่าทะลักท่วมในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ต้องประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะชั่วคราวตำรวจสอบสวนกลางไล่ล่ารถขนยาบ้าซิ่งหนีตายกว่า100กิโลเมตรก่อนเสียหลักชน10ล้อค้นในรถพบยาเสพติด 612,000 เมตรมีอดีตตำรวจนอกราชการร่วมขนยามทสองนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลาย2บ่อนพนันกลางเมืองเชียงใหม่รวบนักพนันและผู้จัดให้มีการเล่นกว่า100รายประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนของรัสเซียผ่านระบบออนไลน์ชี้เป็นดัชนีวัดการสนับสนุนสงครามยูเครนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับเสาร์ที่19กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของรัฐบาลครับออกมาเปิดเผย3สถาบันจัดอันดับโลกนะครับให้ Thai Stable Outlook สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจเดินหน้าต่อยอดสู่การลงทุนงานและก็รายได้ให้ประชาชนครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยินดีต่อกรณีฟิตเรตติ้งปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยหรือว่า Outlook จากเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพหรือว่า Stable นะครับพร้อมคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับBBB บวกนะครับหรือว่า Triple B Plus โดยมีผลตั้งแต่วันที่18กันยายนสะท้อนมุมมองที่ดีขึ้นต่อเศรษฐภาพทางการเมืองแนวโน้มหนี้ภาครัฐระยะปานกลางและความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายของประเทศไทยการปรับมุมมองของ Fitch ส่งผลให้ปัจจุบันครับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกทั้ง3แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Fitch Rating Moody แล้วก็ S&P นะครับมีมุมมองต่อประเทศไทยในระดับมีเสถียรภาพโดยนะครับ Moody ปรับมุมมองประเทศไทยเป็น Stable พร้อมคงอันดับเครดิตที่ BAA1 เมื่อเดือนเมษายนขณะที่ S&P คงอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของไทยที่ Triple B Plus นะครับโดยมีมุมมอง Stable 1ในปัจจัยสำคัญที่ฟิตระบุในการปรับมุมมองประเทศไทยครั้งนี้ครับก็คือเสถียรภาพทางการเมืองที่ดีขึ้นโดยฟิตมองว่ารัฐบาลผสมที่นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีเสถียรภาพในการบริหารมากกว่ารัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลอยู่ในสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินนโยบายที่มีกรอบระยะปานกลางมากขึ้นรวมถึงการเดินหน้าปรับสมดุลทางการคลังการที่ฟิตมองเห็นเสถียรภาพที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลครับมีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเพราะเมื่อความแน่นอนลดลงการดำเนินนโยบายระยะกลางก็มีความต่อเนื่องและก็คาดการณ์นี้มากขึ้นทั้งในเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจการรักษาวินัยทางการคลังและก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการตัดสินใจลงทุนการที่ทั้ง3สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกมีมุมมองต่อประเทศไทยในระดับ stable ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นในประเทศรัฐบาลจะใช้จังหวะนี้ครับเดินหน้าสร้างความต่อเนื่องทางนโยบายรักษาวินัยทางการคลังและก็เร่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

เพื่อให้ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศเชื่อมต่อไปสู่การลงทุนการจ้างงานและรายได้ของประชาชนสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจครับฟิตคาดว่าประเทศไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี69ใกล้เคียงกับร้อยละ 2.4 ในปี68โดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุน

0: เทศภายในปีงบประมาณ71จากเดิมที่เคยประเมินว่าจะอยู่ใกล้ร้อยละ65สะท้อนมุมมองต่อแนวโน้มฐานะการคลังของไทยที่ปรับตัวดีขึ้นจากการประมาณการเดิมครับ
1: ค่ะไปดูเรื่องของการเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนของภาครัฐนะคะเรื่องของการเดินทางโดยรถไฟฟ้าค่ะล่าสุดนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนโดยระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมระหว่างระบบส่งเสริมนะคะให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมเป็นประธานเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราแรกเข้าตามสัญญาเดิมที่มีอัตราโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในกรุงเทพและปริมณฑลและยังมีการพิจารณาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจกำหนดให้ EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรแมงมุมเร่งติดตั้งปรับปรุงอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการมีเป้าหมายเริ่มให้บริการ1มกราคม2570สำหรับการคิดค่าโดยสารเบื้องต้นจะเรียกเก็บตามมูลค่าการเดินทางจริงหากค่าโดยสารอัตรานะคะสูงสุดนะคะเกินอัตราสูงสุด45บาทภาครัฐก็จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างนี้ให้กับผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าบัญชีบัตรที่ใช้ในการเดินทางภายใน3วันทำการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะโดยนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนยังมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะเรื่องของการเดินหน้านะคะเรื่องของพลังงานแนวคิดใหม่ซึ่งการใช้พลังงานในครัวเรือนเนี่ยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินพูดถึงแนวทางการปรับโครงสร้างพลังงานใหม่มีการหยิบยกเรื่องใกล้ตัวที่สุดของประชาชนคือเรื่องค่าไฟค่ะผู้ผลิตและขายไฟจากหลังคาบ้านตัวเองโดยจะปรับมุมมองเลยนะคะว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าไทยมีแสงแดดเป็นทรัพยากรอยู่แล้วขณะที่ต้นทุนไฟฟ้าส่วนหนึ่งผูกกับก๊าซและน้ำมันนำเข้าอ่อนไหวต่อสงครามและราคาตลาดโลกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็บอกว่ารัฐบาลก็เลยเตรียมนะคะกำลังการผลิตรถไฟฟ้ารูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์ไว้สำหรับประชาชนโดยเฉพาะเลยค่ะต่างจากอดีตที่เมื่อพูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์คนส่วนใหญ่มักถึงคิดถึงโซลาร์ฟาร์มและผู้ประกอบการรายใหญ่พร้อมกำหนดนะคะขนาดประมาณ5กิโลวัตต์ต่อรายเพื่อกระจายสิทธิ์ให้ครัวเรือนทั่วประเทศไม่ให้กำลังผลิตไปกระจุกตัวอยู่ที่บ้านเรือนบ้านหรือว่าผู้ลงทุนไม่กี่รายสำหรับปัญหาที่คนส่วนใหญ่กังวลว่ากลางวันไม่อยู่บ้านติดโซล่าแล้วผลิตไฟให้ใครใช้แนวทางใหม่ค่ะจะเปิดให้รัฐรับซื้อไฟส่วนที่เหลือคืนนำมาหักเป็นส่วนลดค่าไฟในรอบเดียวกันทำให้ไฟที่ผลิตออกมาไม่สูญเปล่าลดความจำเป็นในการซื้อแบตเตอรี่ราคาแพงทันทียกตัวอย่างการคำนวณระบบขนาด5กิโลวัตต์นะคะอาจผลิตไฟประมาณได้ราวประมาณ600ถึง700หน่วยต่อเดือนตรงนี้จะคิดเป็นมูลค่าเงินประมาณ 2,000 กว่าบาทเลยนะคะหากครัวเรือนที่มีบิลค่าไฟอยู่ในระดับใกล้เคียงกันการติดโซล่าอาจจะช่วยลดภาระรายเดือนได้เป็นอย่างมากเลยตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการผลิตแล้วก็พฤติกรรมการใช้ไฟของแต่ละบ้านค่ะ
0: รัฐบาลดันโครงการบ้านมั่นคงชายแดนดีเดย์ปี70นำร่อง5จังหวัดปรับที่ดินความมั่นคงสร้างบ้านแล้วก็เยียวยาทหารบาดเจ็บครบวงจรครับร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกองรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ชายแดนโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำแผนบูรณาการความมั่นคงแบบองค์รวมมีเป้าหมายระยะเวลาดำเนินการ5ปีตั้งแต่ปี70ถึง74ซึ่งในปี70ครับจะดำเนินการนำร่อง5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และสะเกดเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนและก็สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่ทั้งนี้ในการดำเนินงานจะมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่ชายแดนโดยเตรียมพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงมาใช้ประโยชน์ด้วยการจัดสรรและก็พัฒนาเป็นโครงการบ้านมั่นคงชายแดนโดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่าผอ.ช.ครับมาร่วมวางผังและก็ให้หน่วยทหารร่วมลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้านและเปลี่ยนแนวกันชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนครับนอกจากนี้รัฐบาล ันยังบูรณาการฐานข้อมูลกับองค์การสงเคราะห์ทหาร

0: ผ่านศึกเพื่อจะทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานยากจนรายครัวเรือนทั้งการปรับปรุงบ้านพักอาศัยการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสแล้วก็การจัดสวัสดิการสุขภาวะเพื่อคืนเกียรติยศแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับคมกลุ่มเหล่านี้ครับขณะเดียวกันจะมีการฟื้นฟูเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางด้วยการนำนวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการและการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์มาปรับใช้ให้กับบ้านพักของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามพร้อมฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนหลังจากนี้ครับกระทรวงพัฒนาสังคมจะเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อสรุปแผนงานกรอบงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและก็พื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงและเดินหน้าตามความร่วมมือของทั้งสองกระทรวงในทันทีครับ 12:11 น.พักครู่นึงครับช่วงหน้าดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: M-POD Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 M-POD Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-POD Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-POD HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-POD News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-POD Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวบุคคลตามหมายจับคดีอาญาพื้นที่จังหวัดยะลานะคะจากรายงานข่าวเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาได้รับการประสานจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลากรณีพบเห็นนายอัศนันท์บุคคลตามหมายจับตามประมวลกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1หมายและมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงโรงโม่หินบริษัทธนบดีศิลาเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่22มีนาคมปี67พื้นที่จังหวัดยะลาจากนั้นพันเอกเรวัตเส้นเข็มผู้บังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาได้จัดกำลังร่วมกันกับกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลาส่วนควบคุมและประสานงานตำรวจส่วนหน้านะคะหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา91แล้วก็สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาควบคุมตัวนายอัศนันท์ที่บริเวณถนนผังเมือง4ตำบลสะเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาภายหลังการควบคุมตัวดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนำตัวลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศูนย์แล้วก็นำตัวส่งศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงยืนยันสิทธิ์ของผู้ถูกควบคุมตัวตามหมายกำหนดแล้วก็มีการดูแลให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมตลอดกระบวนการยึดหลักสิทธิมนุษยชนและหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าคำพิพากษาจะถึงที่สุดนะคะทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการบังคับใช้กฎหมายทุกภารกิจดำเนินการภายใต้หลักนิติธรรมโปร่งใสและเคารพสิทธิมนุษยชนมุ่งสืบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และยังขอความร่วมมือประชาชนหากมีเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แจ้งไปได้เลยนะคะที่สายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือว่าจะแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ฝนตกหนักต่อเนื่องในภาคเหนือช่วงนี้ครับล่าสุดเกิดน้ำป่าทะลักท่วมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เชียงใหม่ครับจนต้องประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับเกิดน้ำป่าหลากลงสู่น้ำตกแม่ยะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองของเชียงใหม่ครับหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานน้ำมีสีน้ำตาลขุ่นไหลแรงแล้วก็เชี่ยวกรากล่าสุดเช้าที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะเดียวกันได้ขอความ

0: ร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะการเข้าไปท่องเที่ยวน้ำตกเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันจนเกิดอันตรายได้ครับขณะที่บรรยากาศที่ดอยอินทนนท์ช่วงเช้าสภาพอากาศปิดแล้วก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณฝนสะสมตั้งแต่7โมงเช้าของเมื่อวานนี้ครับจนถึง7โมงเช้าวันนี้47มิลลิเมตรแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดดอยตอนนี้13องศาเซลเซียสจุดชมวิวกิ๋วแม่ปาน15องศาและที่บริเวณที่ทำการอุทยาน19องศาเซลเซียสครับ
1: ตำรวจสอบสวนกลางไล่จับรถขนยาบ้าหนีตายกว่า100กิโลเมตรก่อนจะไปเสียหลักชนรถ10ล้อคนในรถพบยาเสพติดมากกว่า 600,000 เม็ดนะคะโดยมีอดีตตำรวจนอกราชการร่วมขนยาด้วยชุดจับกุมตำรวจทางหลวงบุกชาร์จตัวผู้ต้องหาหลังซิ่งรถหลบหนีจนเสียหลักไปชนรถบรรทุกก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้พร้อมของกลางยาบ้าจำนวนมากสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เป็นปฏิบัติการไล่ล่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามภาคสุดระทึกที่มีระยะทางยาวนานกว่า100กิโลเมตรบนเส้นทางลงสู่ภาคใต้หลังตำรวจทางหลวงชุมพรสืบทราบมีเครือข่ายยาเสพติดขนยาจากพื้นที่ภาคใต้ซึ่งตั้งจุดซุ่มสังเกตการบนถนนทางหลวงหมายเลข4ขาล่องใต้อำเภอท่าแซะจนกระทั่งไปพบรถต้องสงสัย2คันขับตามกันมามีระยะห่างสม่ำเสมอคันหน้าเป็น Fortuner สีขาวทำหน้าที่เป็นรถนำสำรวจเส้นทางคันหลังเป็นกระบะ Revo สีดำเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อทำการตรวจค้นแต่รถกระบะคันหลังกลับเร่งเครื่องซิ่งหนีสุดชีวิตตำรวจนำตัวนะคะนำรถวิทยุทางหลวง4คันค่ะไล่ติดตามกระชั้นชิดประสานกล้องวงจรปิดนะคะมีการสกัดจับตลอดเส้นทางทั้งนี้นะคะเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรที่ตำรวจต้องตามไปจนกระทั่งกระบะไปเสียหลักเฉี่ยวชนกับรถบรรทุกที่บริเวณหน้าตลาดอุ่ยชัยอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจนไม่สามารถขับรถต่อไปได้ตำรวจจึงเข้าควบคุมตัวนายนะคะชื่อนายอายุ28ปีขับรถกระบะตรวจค้นภายในรถพบนะคะว่ามีกระสอบบรรจุยาบ้า3กระสอบทั้งหมดนับรวมได้ 612,000 เม็ดรับสารภาพรับจ้างขนยาบ้าไปส่งที่พื้นที่สุราษฎร์ธานีได้ค่าจ้างเที่ยวละ 20,000 บาทมีรถ Fortuner คันหน้าคอยโทรรายงานด่านตรวจตลอดเส้นทางเจ้าหน้าที่จึงวิทยุสกัดจับ Fortuner ไว้ในเวลาต่อมาได้ผู้ต้องหา2คนนะคะก็คือนายวรวุฒิอายุ43ปีเป็นอดีตตำรวจนอกราชการด้วยที่ถูกให้ออกจากราชการเพราะคดียาเสพติดเนี่ยแหละค่ะเป็นคนทำหน้าที่บอกเส้นทางแจ้งพิกัดด่านตำรวจแล้วก็นายพิทักษ์อายุ28ปีทำหน้าที่ขับรถนำเส้นทางในเบื้องต้นยังพบสารเสพติดในร่างกายจึงควบคุมตัวส่งสภ.หลังสวนนะคะทางนี้จากการสอบสวนนะคะก็ได้รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยนายเนี่ยให้การว่าได้รับการชักชวนให้มารับจ้างลำเลียงยาเสพติดโดยจะได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 20,000 บาทและได้รับเงินเมื่อสามารถนำยาเสพติดไปส่งถึงที่หมายได้โดยการลำเลียงยาเสพติดแต่ละเที่ยวจะมีนายวรวุฒิและนายพิทักษ์ทำหน้าที่ขับรถนำทางคอยสำรวจเส้นทางจ้างพิกัดด่านตรวจของตำรวจให้ทราบโดยตลอดครั้งนี้เพิ่งมาทำเป็นครั้งที่2ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายนอกจากนี้ที่สงขลาตำรวจชุดปฏิบัติการข่าวตชด437ซ้อนแผนเข้าจับกลุ่ม2สามีภรรยาคาหนังคาเขาขณะมารับพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดเจ้าหน้าที่วางแผนส่งกำลังปลอมเป็นไรเดอร์ส่งอาหารและชาวบ้านนะคะแฝงตัวอยู่ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนเพชรเกษมตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่หลังสืบทราบมีการนัดมอบส่งยาเสพติดผ่านระบบพัสดุเอกชนจนกระทั่งเห็น2สามีภรรยาขับขี่จักรยานยนต์มาจอดแล้วก็รับกล่องพัสดุ2กล่องไปเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นค่ะทั้งนี้จากการแกะกล่องพัสดุดูนะคะไปพบว่ามีไอซ์ซุกซ่อนอยู่กล่องละ1กิโลกรัมน้ำหนักรวม2กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 400,000 บาทผู้ต้องหา2คนรับสารภาพผู้ต้องหา2คนยังปฏิเสธนะคะว่าอ้างว่ามีคนจ้างวานให้มารับพัสดุเท่านั้นแต่ไม่ทราบเลยว่าข้างในเป็นยาเสพติดเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อก็เลยควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หาดใหญ่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนหรือไอซ์เพื่อจำหน่ายและเร่งสืบสวนขยายผลค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02 114 3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

0: ะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อครับมท.2ครับนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลาย2บ่อนพนันกลางเมืองเชียงใหม่รวบนักพนันและผู้จัดให้มีการเล่นพนันกว่า100รายยึดของกลางกว่า2ล้านบาทครับโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเสียนนครพิงช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับเข้าตรวจค้นบ่อนการพนันขนาดใหญ่ซึ่งเปิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกัน2จุดในใจกลางเมืองเชียงใหม่หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าได้รับความเดือดร้อนชุดสืบสวนสำนักงานสอบสวนและนิติการครับลงพื้นที่แฝงตัวสืบสวนเชิงลึกเก็บพยานหลักฐานและก็พฤติการย้อนหลังอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นจุดแรกคือบ่อนพัทรวันย่านสัตติธรรมตำบลช้างเผือกดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ภายในเปิดเล่นการพนันหลายประเภทครับทั้งไฮโลตู้ยิงปลาบาคาร่าแล้วก็จุดที่2บ่อนสีปิงเมืองย่านหายาตำบลหายาครับเป็นอาคารชั้นเดียวมีทางก็ออกทางเดียวภายในเปิดให้เล่นการพนันทายภาพสัตว์น้ำเต้าปูปลาแล้วก็มักโขกโลกนะครับตามภาษาท้องถิ่นของภาคเหนือครับโดยทั้ง2แห่งเป็นบ่อนการพนันแบบถาวรไม่ใช่บ่อนวิ่งหรือว่าปิดเปิดชั่วคราวมีการจัดระบบเวรการทำงานของพนักงานและก็การ์ดอย่างเป็นระบบถึง3กะต่อวันมีการตั้งกล้องวงจรปิดนับ10ตัวมีเคาน์เตอร์ตรวจคนร่างกายยึดอุปกรณ์สื่อสารก่อนเข้าอย่างเข้มงวดตลอดจนมีระบบอำนวยความสะดวกทางการเงินอย่างครบวงจรนอกจากนี้จากพยานเอกสารบัญชีรายรับรายจ่ายที่ตรวจยึดได้แสดงให้เห็นว่าบ่อนดังกล่าวครับลักลอบเปิดมาไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วผลปฏิบัติการครั้งนี้ครับสามารถควบคุมตัวผู้กระทำความผิดกว่า100คนประกอบด้วยนักพนันทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า100คนผู้จัดให้เล่นพนัน14คนเป็นคนต่างด้าว8คนผู้สนับสนุนให้มีการเล่นพนัน4คนตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นพนันจำนวนมากสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและก็เอกสารสัญญาเช่าสถานที่ขณะสอบปากคำคนดู ขออภัยครับขณะสอบปากคำคนดูแลบ่อนปรากฏว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นโทรเข้ามาหาคนดูแลบ่อนครับทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโทรกลับไปหาและคุยกับนักการเมืองท้องถิ่นคนดังกล่าวครับ
2: ค่ะมาที่ปฏิบัติการนะคะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีไปพื้นที่นะคะเชียงใหม่บอกว่ามีการขยายผลปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงภายหลังนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนะคะไปบุกจู่โจมทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงจำนวน2แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นแรกที่ต้องทำความเข้าใจคือไม่ได้โทรมานะคะไม่ได้มีการโทรมาแต่ตนเนี่ยไปเนื่องจากว่าขณะที่เข้าปฏิบัติการได้มีการแยกผู้ที่อยู่ในบ่อนออกเป็นกลุ่มเป็นกาดซึ่งเป็นคนต่างชาติมีทั้งที่เป็นพนักงานและผู้เล่นพนันมีการนำโทรศัพท์มือถือมาวางเรียงกันตรวจสอบสายโทรเข้าออกเห็นรายชื่อในไลน์มีคนโทรเข้ามาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เห็นชื่อสมาชิกเป็นสมาชิกชื่อในกลุ่มนะคะที่มีไลน์เข้ามาเนี่ยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลรายหนึ่งจึงให้เจ้าของมือถือกดโทรศัพท์กลับไปแล้วตนเองเป็นคนพูดคุยนายพลพีบอกว่าตนได้สอบถามกาดเจ้าของมือถือจนได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็พยายามสอบถามสทรายดังกล่าวโดยเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าของบ่อนแต่เป็นคนดูแลความเรียบร้อยเป็นคนที่ส่งกาดมาทำงานนายพลพีนะคะก็เลยพยายามสอบถามว่าบ่อนนี้เป็นของใครก็ได้รับคำตอบว่าเป็นของคนชื่อชัยนะคะถ้าหากจำไม่ผิดซึ่งบุคคลนั้นเจอตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วก็พบว่านั่งอยู่หน้าบ่อนแต่ตัวคนที่ชื่อชัยเนี่ยบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้เกี่ยวนะแค่มานั่งกินข้าวแต่ภาษากายท่าทางมีพิรุธก็เลยพยายามจะเค้นแต่ก็ปฏิเสธทั้งหมดจนกระทั่งสทพูดถึงบุคคลนี้อย่างชัดเจนแล้วว่าเกี่ยวข้องในเบื้องต้นสทคนดังกล่าวยอมรับเป็นผู้ที่ส่งคนมาดูแลความเรียบร้อยแสดงว่าก็ต้องรู้ว่าเป็นบ่อนและอาจจะมีรายงานรายได้จากบ่อนจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผิดกฎทำผิดกฎหมายแน่นอนและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้กำกับการสภ.เมืองเชียงใหม่เดินทางไปพบตนก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพได้รับคำยืนยันจะขยายผลต่อเพราะในพื้นที่มีข้อมูลว่าสท.คนดังกล่าวคือใครและน่าจะเป็นคนกว้างขวางในเชียงใหม่ซึ่งการดำเนินคดีก็จะมีทั้งอาญาและโทษทางวินัยนะคะหลังจากนี้ค่ะก็จะมีมาตรการหรือว่าขยายไปตรวจสอบพื้นที่อื่นๆอย่างไรนายพลพีกล่าวว่าจากการตรวจค้นสถานที่พบว่ามี QR code เป็นชื่อบุคคลซึ่งชื่อของผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่มีใบเสร็จในการเช่ามีการ

0: ขยายออกไปเรื่อยๆรวมถึงมีเบอร์โทรศัพท์อีกหลายเบอร์ที่รู้แล้วว่าเป็นของใครตำรวจก็จะสืบสวนต่อไปนะคะนายพลผีเชื่อว่านอกจากนี้พื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ยังมีอีกหลายที่แล้วก็ขอยังไม่ให้ข้อมูลเนื่องจากเกรงว่าจะไหวตัวทันยืนยันว่าจะมีการวางแผนทลายหลายจุดเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะบ่อนอย่างเดียวเรื่องของนอมินีต่างชาตินอมินีคนไทยตรงนี้ถือว่าทำหมดค่ะเป็นภารกิจชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนของรัสเซียครับผ่านระบบออนไลน์ชี้เป็นดัชนีวัดการสนับสนุนสงครามยูเครนด้วยเมื่อวานนี้ครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสภาดูมาของรัสเซียซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา3วันในช่วงวันที่18 19และ20กันยายนโดยในปูตินบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ครับจะเป็นดัชนีชี้วัดแรงสนับสนุนจากประชาชนต่อสงครามในยูเครนก่อนหน้านี้ในปูตินได้กล่าวถ้อยแถลงผ่านรัฐรวมการเฉพาะกิจว่าการออกมาใช้สิทธิ์จะช่วยส่งเสริมชัยชนะของรัสเซียในยูเครนและแสดงถึงความแน่วแน่ของชาติที่มีตัวแรงกดดันจากภายนอกขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียรวมถึงอดีตประธานาธิบดีและรองประธานสภาความมั่นคงดิมิทรีเมดเวเดฟนายกรัฐมนตรีมิคาอิลมิชูตินและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเซอร์เกย์ลาฟรอฟครับได้ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งที่ในคูหาเลือกตั้งแล้วก็ผ่านระบบออนไลน์เช่นกันการเลือกตั้งสภาดูมาหรือว่าสภาล่างจำนวน450ที่นั่งครั้งนี้ครับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565และเป็นที่คาดการว่าพรรครัฐบาลพรรคยูเนเต็ดรัสเซียที่สนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะยังคงครองเสียงข้างมากในสภาได้อย่างเด็ดขาดต่อไปส่วนผลเลือกตั้งยังไม่เป็นทางการคาดว่าจะทยอยประกาศตั้งแต่ช่วง18ตุลาวันอาทิตย์นี้ครับ
0: หลังจากกรณีกรีนแลนด์เขตปกครองตนเองของเดนมาร์กในภูมิภาคขั้วโลกเหนือก็กลายเป็นปัญหาขัดแย้งอยู่พักใหญ่เมื่อสหรัฐต้องการที่จะครอบครองโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงจึงทำให้อาการอิหลักอิเหลือในหมู่พันธมิตรนาโต้ก็ต้องมาขัดแย้งกันเองค่ะล่าสุดปัญหานี้คลี่คลายลงแล้วเมื่อทั้งสองฝ่ายเจรจาบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีเมเตเฟเดริกเซนของเดนมาร์กแถลงเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์เตรียมลงนามข้อตกลงร่วมกันนะคะในสัปดาห์หน้าเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกแล้วก็แอตแลนติกเหนือนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กยืนยันข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับการลงนามในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ในสัปดาห์หน้าพร้อมกล่าวเสริมนะคะว่าข้อตกลงยังคงใช้ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็จะต้องผ่านกระบวนการทางรัฐสภาที่จำเป็นเพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการค่ะด้านนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟเดริกบรอยเซนของกรีนแลนด์ระบุนะคะว่าข้อตกลงนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ระบุว่าสหรัฐบรรลุข้อตกลงที่ให้สิทธิพื้นฐานควบคุมด้านมั่นคงแล้วก็ภารกิจที่จำเป็นในกรณีกรีนแลนด์ได้อย่างถาวรซึ่งคำว่าถาวรนี้ก็คือแบบไม่มีวันหยุดเลยนะคะโดยห้ามไม่ให้ศัตรูของสหรัฐตั้งฐานทัพมีกองกำลังหรือผู้เข้ามาลงทุนในพื้นที่อ่อนไหวโดยปราศจากการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากสหรัฐค่ะทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวก็จะช่วยให้สหรัฐขยายกำลังทางทหารในกรีนแลนด์ได้มากขึ้นแต่ก็ยังห่างไกลจากความต้องการเดิมของทรัมป์ที่เสนอจะซื้อเกาะกรีนแลนด์มาเป็นของสหรัฐเมื่อยังไม่มีการเผยแพร่เนื้อหาเหล่านี้นะคะหรือว่าข้อความบางอย่างอย่างเป็นทางการจึงยังไม่ชัดเจนว่าข้อตกลงล่าสุดเหล่านี้จะแตกต่างจากข้อตกลงปี1951นะคะหรือเมื่อ75ปีก่อนหรือไม่ที่สหรัฐทำไว้กับเดนมาร์กซึ่งข้อตกลงเดิมนั้นอนุญาตให้สหรัฐส่งกำลังทหารไปยังกรีนแลนด์ได้ตามต้องการปัจจุบันสหรัฐมีบุคลากรทางทหารประจำการถาวรที่ฐานทัพปีตูฟิกนะคะอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรีนแลนด์กว่า100นายนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ทรัมป์ระบุว่ากรีนแลนด์จะมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งต่อแผนการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศโกลเด้นโดมซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันสหรัฐจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธรัสเซียและจีนและกรีนแลนด์ยังคงปริมาณสำรองแร่หายากมหาศาลที่ใหญ่และยังไม่ได้ถูกนำไปใช้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
5: สวัสดีครับคุณฟังครับกลับมาพบกับรายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569นะครับก็รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติวันนี้แล้วก็จะหยิบไฮไลท์นะครับจากงานเสวนาเป็นงานเสวนาที่สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับเขาก็จัดกิจกรรมนะจัดเสวนาก็นะครับใช้ชื่อว่าเป็นกิจกรรมราชดำเนินเสวนานะครับก็ภายใต้หัวข้อที่มีชื่อว่าจากยอดวิวสู่ความรับผิดชอบนะเสรีภาพสื่อสร้างสรรค์บนมาตรฐานจริยธรรมอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกวันนี้นะกับเรื่องราวนะกับยอดวิวกับฟอลโลเวอร์นะที่บอกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะครับเป็นประเด็นนะเป็นปัจจัยที่สร้างรายได้ทางนึงให้กับสื่อแล้วเราก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นรายได้ที่ค่อนข้างสำคัญด้วยซ้ำไปแต่กับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยนะทีวีนะจำนวนไม่น้อยนะครับบอกว่าไม่ค่อยสนใจกับเรตติ้งนะไม่ค่อยสนใจกับเรตติ้งที่ออกอากาศสดนะครับแต่ว่าไปให้ความสำคัญนะกับพื้นที่บนโซเชียลมีเดียนะบนแพลตฟอร์มนะหลังจากที่ออกอากาศแล้วมากกว่านะเพราะฉะนั้นนะครับปีที่บอกไงนะก็เลยมีการเสวนาขึ้นมาว่าตกลงแล้วยอดวิวนะครับที่ต้องการกันเนี่ยนะครับกับความรับผิดชอบนะแล้วก็เรื่องของเสรีภาพสื่อสร้างสรรค์บนมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยมันคืออะไรยังไงแบบไหนนะครับก็แน่นอนนะครับก็มีนะเป็นคล้ายๆว่าเป็นอะไรเป็นเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองต่อการทำงานของสื่อแล้วก็บรรดาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายแหละนะครับในยุคที่ยอดวิวและการเข้าถึงนะครับมีบทบาทสำคัญก็จะมีการตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบและมาตรฐานจริยธรรมในการนำเสนอเนื้อหานะครับก็งานเสวนาที่ว่านี้จัดขึ้นไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะไปจัดกันที่โรงแรมเบสนะครับเบสเวสเทิร์นที่จตุจักรกรุงเทพมหานครก็มีวิทยากรนะครับจากหลากหลายสาขานะครับขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นดร.ธนกรศรีสุขใสนะคนนี้ก็เป็นผู้การกองพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณสถาพรอารักษ์วัฒนะนะครับหัวหน้าฝ่ายสื่อสารสาธารณะประชาสัมพันธ์สภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับมีรองศาสตราจารย์ประภัยพิษมุทิตาเจริญมุทิตาเจริญนะครับจากคณะวารสารและสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มีคุณจิปรายุจันทวงศ์นะครับจันทวงศ์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เจ้าของช่อง TikTok ตุ๊ดย่อยข่าวนะครับ

0: มีคุณกล้าตั้งสุวรรณคนนี้เป็นอุปนายกด้านการยกระดับครีเอเตอร์สู่สื่อสาธารณะสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยนะครับแล้วก็มีคุณอภิสิทธิ์ดุจดาคนนี้เป็นรองบรรณาธิการข่าวของสำนักข่าวเวิร์กพอยต์นะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเนื้อหาสาระนะน่าสนใจมากนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงเราไปติดตามพร้อมๆกันครับ
1: ขออนุญาตให้ดร.ธนกรพูดถึงนะครับในความหมายรวมๆแล้วว่าทำไมอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือแม้แต่ครีเอเตอร์เนี่ยต้องอยู่บนมาตรฐานของจริยธรรมครับ
2: ก็ขอบคุณนะมาช้าสุดแต่ก็ให้รถคนแรกเนาะจริงๆอยากจะให้มองเป็น3ส่วนก่อนที่จะมาพูดถึงความรับผิดชอบผมคิดว่าวันนี้เราอาจจะต้องพูดตั้งแต่1ความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มนะอันนี้ก็คนที่ติดตามผู้จัดการกองทุนก็รู้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ยังไม่เป็นแผ่นเสียงตกกล้องก็ตอนทุกวันเรามีไฟล์ดิจิตอลเนาะไม่มีแผ่นเสียงแล้ว
1: ครับ
2: นะเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับ2เนี่ยผมคิดว่าเป็นช่องทางของคนที่ทําสื่อหลักซึ่งวันนี้ลําบากมากโดยเฉพาะช่องโทรทัศน์นะครับส่วนอันที่3ก็เป็นเรื่องของผู้สร้างเนื้อหาหรือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับ3เรื่องเนี้ยมันไม่มีหน่วยงานองค์3องค์กรเนี้ยไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี้ยที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยในเรื่องของคนแพลตฟอร์มตัวผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเองนะครับจะเป็น OTT หรือเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยวันนี้ถึงเวลาจริงๆนะสำหรับผมเนี่ยซึ่งเกิดได้เห็นเหตุการณ์ที่แบบไม่พึงประสงค์เกิดมาหลายครั้งนะครับจากการเติบโตของเด็กและเยาวชนซึ่งเรารู้ว่าเขาสร้างตัวตนเรียนรู้โลกสร้างอารมณ์ความรู้สึกความเชื่อทัศนคติเนี่ยผ่านสื่อที่อัลกอริทึมภายใต้แพลตฟอร์มที่เขาเปิดรับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องถึงเวลาจริงๆนะครับว่าแพลตฟอร์มต้องมามีส่วนร่วมรับผิดชอบลำพังกฎหมายอาญาหมิ่นประมาทพรบ.คอมไม่มีทางตามทันเลย
1: ครับ
2: นะอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองเนี่ย เรื่องของผู้ที่ประกอบกิจการสื่อจริงๆแล้วมีเชิญนักข่าวอยู่ตรงนั้นมีผู้สื่อข่าวมีสมาคมมีอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่เนี่ยวันนี้ผมคิดว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากค่อนข้างลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพึงจะกระทำร่วมกันในการที่จะทำให้เกิดทั้งความเข้มแข็งทั้งการเติบโตภายใต้ความรับผิดชอบเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างถ้าเป็นแพลตฟอร์มหลักเป็นช่องอะไรของบ้านเราเนี่ยจริงๆมีความรับผิดชอบอยู่แล้วเป็นมาตรการภาครัฐเนี่ยในมุมพวงในมุมภาครัฐด้วยเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้ regulation เนี่ยการกำกับดูแลเนี่ยควบคู่กับการส่งเสริมซึ่งอันนี้กองทุนสื่อก็พยายามทำอยู่อย่างยิ่งส่วนผู้ใช้นะครับผู้ใช้เนี่ยก็แยกได้เป็นหลายแคตตากรีเหมือนกัน
1: ครับ
2: content creator เนี่ยผมคิดว่าขอให้ตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นสร้างยอดวิวอะไรทั้งหลาย engagement ทั้งหลายเนี่ยถ้าเนื้อหามันทำร้ายสังคมเนี่ยสิ่งที่ท่านได้แบบไม่คุ้มเลยนะครับส่วนที่เป็น influencer หลายประเทศวันนี้มีทั้งมาตรการเชิงบวกและเชิงลบเชิงลบก็อาจจะมีกฎหมายควบคุม influencer จัดระเบียบเชิงลบก็ส่งเสริมให้มาขึ้นทะเบียนเนาะจริงๆกองทุนสื่อก็อยากทำนะอินฟลูเอนเซอร์น้ำดีนะผลิตเนื้อหาดีๆว่าดีมากด้วยนะดูการทำอาหารริมทางอะไรแบบโอ้โหแบบอันเนี้ยคิดว่าถ้าร่วมมือกันได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มาแยกแยะให้สังคมหรือผู้เปิดรับสื่อได้เห็นว่าเขามีความรับผิดชอบนะและรัฐก็ต้องส่งเสริมนะครับแล้วก็ให้เป็นพี่เลี้ยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ว่าช่วยสอนในเรื่องการทำคอนเทนต์ดีๆรวมถึงช่วยกันรณรงค์ทางสังคมให้คนมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อเนาะส่วนบุคคลทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าไอ้เรื่องของhate speech เนี่ยน่ากลัวมากมันยังเป็นอะไรที่มันยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหลายคนเนี่ย คือทั้งการ

0: บูลลี่เฮทสปีดภาษาสร้างความเกลียดชังเนี่ยในบริบทสภาพแวดล้อมของความเป็นสังคมไทยเราทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันเรื่องใหญ่มากมันใหญ่กว่ายอดวิวแล้วมันใหญ่กว่าความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
1: ครับ
0: เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสังคมไทยรอบแรกขอประมาณนี้ก่อนครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับก็ฉายให้เห็นในสามส่วนว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดมานานแต่ยังไม่ใช่แผ่นเสียงตกล่องเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ยังต้องทำกันอยู่แล้วก็วันนี้อาจจะต้องเริ่มนับหนึ่งแล้วเก่งมีประเด็นน่าสนใจและอยากชวนทั้งวงนี้นะครับพูดคุยถึงคำว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์จริงๆมีหน่วยงานหนึ่งที่ต้องขออนุญาตชื่นชมผ่านเวทีนี้แล้วกันนะครับอย่างเช่นสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยนะครับเพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานแต่เราเห็นบทบาทสำคัญเหมือนกันนะครับว่ามีความพยายามนะครับที่จะเขาเรียกว่าออกกฎออกระเบียบมันอาจจะใช้คำนี้ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะตอนนี้นะครับแต่ว่าเห็นความพยายามที่จะชักชวนเชื้อชวนคอนเทนต์ครีเอเตอร์มารวมกันเป็นกลุ่มเพื่อหาแนวทางร่วมกันอยากให้คุณกล้าพูดถึงประเด็นนี้สักหน่อยสร้างสรรค์บนมาตรฐานจริยธรรมตอนนี้สมาคมทำอะไรอยู่ครับ
2: ครับก็สวัสดีครับขอบคุณนะครับผมมาในนามสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยนะครับก็อย่างที่คุณเก่งบอกเลยนะครับสมาคมก่อตั้งมาไม่นานนะครับเราก่อตั้งเพราะว่าครีเอเตอร์มีในประเทศประมาณ9ล้านนะครับมีเม็ดเงินหมุนประมาณ 46,000 ล้านนะครับท่านนายกคือคุณพี่เอ็มขจรเนี่ยถ้าพูดได้ว่าครีเอเตอร์ครับเป็นหนึ่งในอาชีพในฝันของเด็กทั่วไปอันดับหนึ่งแต่มันยังไม่มีทางเป็นจริงครับเพราะว่ามันไม่เป็นอาชีพครับไม่มีใครรองรับอาชีพนี้อยู
1: ่ครับ
2: ไม่มีคนใหม่รองรับครับนะครับได้เงินจากการทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์เท่าไหร่ก็ไม่มีเครดิตกู้รถไม่ได้กู้ซื้อรถไม่ได้กู้บ้านไม่ได้นะครับแล้วซ้ำร้ายเกิดอะไรไม่ดีก็ตามที่เกี่ยวกับคอนเทนต์บนอินเทอร์เน็ตนะครับคนที่ผลิตคอนเทนต์จะถูกคาดหัวว่าเป็นอินฟลูเซอร์เสม
0: อซึ่งไม่เหมือนกัน
2: อินฟูเสมอเพราะว่าเวลาเราไม่รู้เขาเป็นใครแต่เราเห็นคอนเทนต์แล้วแหละแล้วรู้ว่าคอนเทนต์เนี่ยผลิตมาจากมนุษย์เราคาดหัวสเตอริโอไทป์เลยว่าพวกนี้คืออินฟูประมาณนี้ทีนี้คนที่เขาทำตั้งใจทำเรื่องนี้ครับมันก็จะแบบเราก็เลยนั่งคุยกันว่าโอเคถ้าอย่างนั้นอ่ะเราควรจะต้องรวมกลุ่มกันละการรวมกลุ่มในเชิงกฎหมายก็คือการก่อตั้งสมาคมนี่แหละเพื่อมารวมกลุ่มกันแล้วก็ยึดถือพี่ๆรุ่นใหญ่ในวงการสื่อครับก็คือสมาคมนักข่าวนะครับสมาคมสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติมีหน่วยงานที่กำกับดูแลสื่อกันเองที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐนะครับที่สื่อทำเป็นสมาคมกันเองรวมถึงสมาคมตรงนี้ด้วยเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องอีติกด้วยอยู่แล้วคราวนี้เราก็เลยสร้างเอนติตี้ขึ้นมาครับเพื่อ follow พี่ๆนั่นแหละให้มันมีอีติกด้วยกันให้มันมีกรอบด้วยกันให้มันมีความสามารถในการกำกับและดูแลกันเองได้บ้างก่อนที่คนที่ไม่ใช่อินฟลูจะกำกับอินฟลูซึ่งอันนี้จะเรื่องใหญ่กว่าถ้าอินฟลูกำกับกันเองได้ใช่ไหมครับเชิญกันเข้าได้เตือนกันได้ทำโทษกันได้บ้างใช่ไหมเราเชื่อว่าวงการนี้ก็น่าจะได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่านี
1: ้
2: สุดท้ายอ่ะมันขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดอยู่ดีอินฟูตายแน่นอนถ้าไม่มีเงินเพราะเขาทำเป็นอาชีพใช่ไหมครับก็เราก็เลยทำสิ่งนี้ขึ้นมาค่อยๆขยับทีละนิดละนิดทั้งผมเนี่ยผมพอเข้าใจกับพี่ๆสื่อบ้างผมก็เลยเข้ามาช่วยนะครับว่าทำยังไงเราถึงจะยกระดับอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์คือคนทั่วไปนั่นแหละครับที่เขาไม่ได้รู้กฎหมายครับเขาผมเชื่อว่า 95% ไม่ได้เรียนนิเทศมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้ครับว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะไปขีดกลางหัวว่าเขาผิดเราพยายามส่งเสริมว่าไอ้ที่ถูกมันเป็นยังไงแล้วก็เอาแสงมาลงเอามุมมาใส่กลุ่มที่เขาทำถูกให้คนที่เขาทำผิดอิจฉาย้ายมาฝั่งนี้เป็นการดันเริ่มอย่างนี้ก่อนละกัน
1: ค
2: ือภาพรวม
1: ขอบพระคุณครับเห็นว่าสร้างแรงจูงใจแล้วก็กำกับดูแลกันเองในนิยามนี้ก่อนนะเดี๋ยวให้คุณกล้าคงได้ลงลึกในรายละเอียดว่าทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับยังไม่ถึงปีถูกไหมสมัคร
2: ไม่กี่เดือนเองครับ
1: แต่เห็นทำงานเยอะ

0: พอสมควรเดี๋ยวคงให้ลงลึกในรายละเอียดนะครับขอบพระคุณคุณกล้าครับพอพูดถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะก็ต้องข้างๆผมนะครับหลายคนเห็นหน้าเขาบ่อยมากนะคุณเบนซ์นะครับจริงๆทำทั้งช่อง TikTok แล้วก็มีช่อง YouTube ใช่ไหมขมคอสตอรี่ไหม
1: ใช่ครับเป็นรายการขมคอสตอรี่ครับ
0: กลัวพูดชื่อผิดเมื่อสักครู่โอเคมีโอกาสได้ดูบ้างแล้วก็ทางสมาคมเห็นว่าคุณเบนซ์เนี่ยมีคอนเทนต์ที่เรารู้สึกว่าสร้างสรรค์แน่นอนแล้วก็มีความพยายามอยู่บนมาตรฐานของจริยธรรมนะครับและยอดวิวก็ได้เยอะด้วยนะครับอาจจะให้แชร์ก่อนในรอบแรกสักประมาณ5นาทีเพราะเห็นคำแบบเนี้ยจากยอดวิวสู่ความรับผิดชอบเสรีภาพสื่อสร้างสรรค์บนมาตรฐานจริยธรรมในมุมมองส่วนตัวกว้างๆก่อนครับคุณเบนครับ
1: เดี๋ยวออกตัวก่อนนะครับว่าเป็นคนนั้นเลยที่พี่ก้าพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่อยากจะทำเป็นอาชีพแล้วก็ไม่ได้จบสายนิเทศศาสตร์มาโดยตรงดังนั้นไม่มีความรู้เลยค่ะในเรื่องของจริยธรรมสื่อหรือว่าอะไรที่พูดได้พูดไม่ได้อันนี้เป็นคนนั้นเลยแล้วเรารู้สึกว่าในยุคปัจจุบันนี้ทุกอย่างที่มันลงไปโซเชียลเนี่ยมันถูกจัดเรียงโดยอัลกอริทึมซึ่งเราไม่รู้เลยว่าผู้เสพหรือว่าคนดูเนี่ยจะได้ดูอะไรบ้างบางทีเราไม่ต้องเลือกอย่าง TikTok เนี่ยฮะไม่ต้องเลือกดูเลยอัลกอริทึมเสิร์ฟหมดดังนั้นไม่มีการคัดกรองเลยดังนั้นเบนเห็นด้วยมากๆกับการที่มันควรคัดกรองตั้งแต่คนที่เป็นคนทำคอนเทนต์เองนะฮะแล้วเบนก็มองว่าในยุคนี้คนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยควรที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยเนื่องจากเราไม่ได้มีความรู้ทางด้านสิ่งที่ควรพูดไม่ควรพูดนี้พูดได้พูดไม่ได้เรามีแต่การเรียนรู้ว่าแพลตฟอร์มนี้ทำอะไรได้ไม่ได้แต่ในเรื่องของสังคมเนี่ยเราแทบไม่มีความรู้เลยนะครับดังนั้นคนทำคอนเทนต์เป็นมองว่าอาจจะต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าไปเสาะหาสิ่งที่มันถูกต้องที่สุดเพื่อที่จะเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยว่าสิ่งที่เราจะปล่อยออกไปหรือว่าสิ่งคอนเทนต์ต่างๆที่เราจะเอาลงไปในโลกโซเชียลเนี่ยมันจะต้องสร้างสรรค์สังคมด้วยประมาณนี้ครับ
0: ครับเดี๋ยวถามไว้ก่อนเดี๋ยวให้คุณเบนได้เล่าสั้นๆก่อนก็ได้นะผมได้ยินมาว่าเวลาเขามาจ้างเราในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันมีทั้งสายดำสายเทาสายขาวอะไรแบบนี้จริงไหมในโลกของคอนเทนต์ครีเอเตอร์
1: เรื่องจริงนะคะอันนี้คือสิ่งที่น่าตกใจมากๆคือกว่าจะเป็นอินฟูที่มีรายได้ที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองได้เนี่ยเป็นมั่นใจเลย 100% อินฟูทุกคนจะต้องเจอการติดต่องานที่มันมีทั้งสายดำสายขาวสายเทาต่างๆมากมายหรือบางงานเนี่ยต่อให้เราแบบว่ายืนหยัดความเป็นตัวเราว่าเราไม่พูดเรื่องนี้หรือเราไม่สามารถพูดสิ่งนี้ได้เพราะมันผิดกฎหมายผิดกฎหรือว่าไม่ควรนำเสนอกับผู้บริโภคเนี่ยทางเอเจนซี่เองหรือว่าทางผู้ติดต่องานมาเองเนี่ยเขามีข้อเสนอให้เลยนะคะว่าแบบถ้าพูดอันเนี้ยแล้วโดนฟ้องโดนร้องเรียนต่างๆอย่างเงี้ยเขามีเม็ดเงินหรือว่ามีฝ่ายกฎหมายที่สามารถจ่ายเรื่องนี้ให้กับตัวครีเอเตอร์ได้นี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะครับ
0: โอ้คือแบบบอกกับเราเลย
1: ใช่ว่าไม่ต้องกลัวพูดไปเลยถ้าโดนฟ้องเดี๋ยวเรามีฝ่ายที่มาซัพพอร์ตเรื่องการโดนปรับต่าง
0: ๆครับ
1: มีฝ่ายกฎหมายต่างๆอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากนั่นหมายความว่าถ้าอินฟูไม่มีความแข็งแกร่งพอค่ะมันก็จะถูกกลืนกินกับสิ่งเหล่านี้
0: ครับความแข็งแกร่งอย่างเดียวจริงๆพอหรือเปล่าผมตั้งเป็นคำถามนะจริงๆถ้าผมสมมุติตัวเองไปเนี่ยเราอาจจะแข็งแกร่งในช่วงแรกๆแต่ว่าอาจจะทนทานไม่ไหวเหมือนกันเมื่อเห็นอาจจะเม็ดเงินหรือว่าอะไรเองก็แล้วแต่ที่เราจูงใจมันก็เลยเป็นประเด็นคำถามว่าจริงๆมีควรมีการสร้างแรงจูงใจอื่นสร้างกฎระเบียบอื่นขึ้นมาหรือเปล่านะเดี๋ยวอาจจะส่งต่อให้อาจารย์เมย์นะครับว่าคำว่านิยามของมาตรฐานจริยธรรมอาจารย์สอนนิสิตนักศึกษามาบ่อยนะพอเห็นเนื้อหานี้กับยอดวิวกับความรับผิดชอบอาจารย์อธิบายตรงนี้สั้นๆก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดรอบ2ครับอาจารย
2: ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยใช้ทำอาชีพสอนเนี่ยมาตั้งแต่ปี41นะคะและคำถามเนี้ยก็เป็นคำถามที่ยังคงเดิมอยู่เสมอเลยคือเรื่องจริยธรรมแล้วก็จะถูกตั้งคำถามตลอดค่ะว่าเอ๊ะเราสอนยังไงทำไมออกไปแล้วมันกลายเป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ความยากของยุคสมัยเนี้ยมันก็คือว่าทุกคนเป็นสื่อได้เนาะทุกจะมีคำพูดแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้ตะกี้เนี้ยต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้าค่ะทางคณะวารสารได้จัดฟลอร์นึงเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทการที่จะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะจะต้องคล้ายๆกับมีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องคอนเซิร์นนะคะแล้วก็ได้มีท่านนายกสมาคมนะคะคุณเอ็มได้ไปพูดด้วยก็ได้ความรู้เยอะมากเลยมันก็เลยทำให้ตัวเองระหว่างขับรถมาค่ะเรากำลังมองเรื่องการพยายามทำให้อินฟลูเอนเซอร์เป็นอาชีพหนึ่งไอ้การเป็นอาชีพหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แค่

0: การถูกจดทะเบียนเนาะใช่ไหมคะคำว่าเป็นอาชีพก็ส่วนหนึ่งค่ะแต่การทำให้อาชีพนั้นมีความเป็นมืออาชีพก็ส่วนหนึ่งค่ะทีนี้คำว่าเป็นมืออาชีพเนี่ยส่วนตัวได้กี่ได้ฟังทางท่านธนากรแล้วก็ทุกท่านนะคะได้พูดกันความเป็นมืออาชีพเนี่ยกรอบกฎหมายมันคือปลายทางที่แก้ปัญหาค่ะแต่จริยธรรมหรือไกด์ไลน์หรือเอติกส์ที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีแนวปฏิบัติตรงนั้นต่างหากที่จะทำให้การอุดปัญหาเชิงรุกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็คือการช่วยกันฟังช่วยกันมองเอา best practice ในแต่ละที่มาชวนคุยกันจริงๆแล้วปัญหาที่เราเจอกันอยู่ในช่วงที่ content creator influencer หรือแม้กระทั่งนักข่าวเองหลายท่านเนี่ยก็ไปเปิดเพจเองส่วนตัวก็ตามเนี่ยนะคะมันก็เกิดขึ้นในช่วงเฟื่องฟูช่วงเนี่ยไม่เกิน50ปีเนี้ยนะคะแล้วมันก็จะเจอหลายๆปัญหาที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุค traditional media นะคะเราพูดกันตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่าอีก5ปีข้างหน้าปัญหามันจะเกิดขึ้นอะไรอีกเพราะว่าแพลตฟอร์มมันเอื้อให้สิ่งเหล่านี้เกิดนะคะอันนี้ตะกี้พอดีคุยข้างหลังบ้านก่อนขึ้นเวทีเนาะเราพูดกันเรื่องว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่แค่อินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือแม้กระทั่งสื่อมืออาชีพเองก็ตามที่ต้องคอนเซิร์นเรื่องเอติกส์เพราะว่าตัวเองตอนนี้มาช่วยดูเรื่องสื่อสารองค์กรของมหาลัยค่ะก็จะเห็นภาพของคอร์เปอเรทและแบรนด์จำนวนมากที่บางครั้งเนี่ยไม่คิดว่าไอ้เจตนาที่ดีที่เราฉายเรื่องนี้ไปเนี่ยมันกลายไปเป็นแกปของช่องว่างที่มันสร้างปัญหายกตัวอย่างได้ไหมคะ
1: ได้เลย
0: ยกต
1: ั
0: วอย่างนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคุณเก่งที่เราแชร์กันอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้สอนคลาสปริญญาโทค่ะมีนักศึกษาพรีเซนต์งานเคสขององค์กรหนึ่งที่มีการบริจาคอวัยวะนะคะแล้วก็เขาก็แชร์ให้ฟังว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างมันมีความเสี่ยงตั้งแต่ว่าองค์กรนี้ไปรับอวัยวะจากโรงพยาบาล A นะคะโรงพยาบาล A ทำคอนเทนต์ในโอนมีเดียโซเชียลมีเดียของเขามันก็มีกล้องแพนมาจนกระทั่งมีคนไปรับอวัยวะตรงนั้นลงเฮลิคอปเตอร์มีกล้องแพนอีกนะคะไปถึงโรงพยาบาลที่เป็นจุดรับอวัยวะนั้นคอนเทนต์เหล่านี้มันถูกส่งต่อแล้วมันถูกประกอบสร้างเป็นเรื่องที่คนพอจะเดาได้เลยว่าอวัยวะนั้นมาจากใครนึกออกไหมคะแล้วปรากฏว่ามีองค์กรสากลองค์กรหนึ่งเนี่ยโพสต์เรื่องนี้ว่าเป็นการสะดุดีผู้บริจาคอวัยวะนะคะแล้วก็โอเคมันก็เป็นเจตนาที่ดีปรากฏว่าในโพสต์นั้นเนี่ยค่ะมีคนมาคอมเมนต์ว่าขอบคุณมากเลยที่คนนี้ระบุชื่อนะคะผู้เสียชีวิตว่าได้บริจาคอวัยวะให้กับลูกสาวของผมซึ่งโดยกฎหมายสากลเนี่ยการระบุชื่อไม่ได้นะคะผู้บริจาคและผู้ให้ต้องไม่รู้จักกันเนี่ย
1: ค
0: ่ะเนี่ยคือเป็นองค์ความรู้ที่จริงๆแล้วเราจะมีแกปตลอดเวลาถ้าแพลตฟอร์มเปลี่ยนทุกคนร่วมกันสร้าง
1: ด้วยเจตนาดีนะอาจารย์
0: ด้วยเจตนาดี
1: อาจารย์ขอความรู้เพิ่มเติมเพราะอะไรผู้บริจาคกับผู้ที่รับบริจาคเขาถึงไม่จำเป็นต้องรู้จักกันก็ได้ครับ
0: ไม่ให้รู้จักเลยส่วนหนึ่งนะคะเหตุผลหนึ่งก็คือมันอาจจะมีการเรียกรายได้นะเรียกผลตอบแทนค่ะขึ้นมาและอีกอันที่ชวนคุยกันในคลาสก็คืออีกอันนึงเนี่ยเวลาเรารู้ว่าอวัยวะเนี้ยมันถูกส่งต่อไปที่ใครสมมติเราเป็นครอบครัวนั้นนะคะใจของผู้ที่เป็นครอบครัวที่แบบอวัยวะเนี้ยยังอยู่กับอีกคนนึงที่มีชีวิตเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะไปคอนเนคกับคนนั้นซึ่งก็จะมีเรื่องราวที่ทำให้บางครั้งเนี่ยคนที่เริ่มชีวิตใหม่ด้วยอวัยวะใหม่มันไปต่อไม่ได
1: ้
0: นึกออกไหมคะซึ่งมันก็จะมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยู่อันนี้หลายจริงๆแล้วน่าจะมีอีกหลายเหตุผลนะคะแต่ว่าสองคันนี้คือเหตุผลใหญ่ที่ต้องทำให้เกิดความอะไรนะเป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่ละเมิดนะคะอันนี้คือจุดหนึ่งที่ตัวเองเห็นว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องของแค่ตัวสื่อองค์กรอย่างเดียวเป็นเรื่องของคนด้วยเพราะว่าเราถูกสติมูลเลตโดยอิโมชันตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มเราไม่ได้สื่อปัจจุบันลดบทบาทมากในการชี้นำสังคมใช่ไหมคะเราไม่สามารถกำหนดอเจนดาเลยเพราะว่า

0: พลตฟอร์มเนี่ยมันสร้างกลไกเพื่อไปตามอัลกอริทึมของความรู้สึกอ
1: ่
0: ะใช่ไหมคะการเอนเกจอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากก็คือว่าองค์กรจะอยู่ตรงกลางยังไงเพื่อให้อัลกอริทึมเหล่านี้ไกด์ไลน์ในเรื่องของเอติกส์ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการลิเทเรซีคนในสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพื่อให้รู้เท่าทันอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่พูดมาตลอดแต่ว่าความยากมันก็ยังมีอยู่ค่ะ
2: เอาละครับนี่ก็คือช่วงแรกนะครับของรู้ทันสื่อวันนี้นะครับก็ใช้ชื่อหัวข้อยอดวิว versus ความรับผิดชอบของสื่อจริงๆแล้วก็เป็นไฮไลท์จากเวทีเสวนานะครับในหัวข้อจากยอดวิวสู่ความรับผิดชอบเสรีภาพสื่อสร้างสรรค์บนมาตรฐานจริยธรรมนะครับก็จัดโดยสมาคมนักข่าวทั้งสื่อพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับก็กับมูลนิธิสื่อนะสื่อสร้างสรรค์ปลอดภัยนะครับสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์นะครับประมาณนั้นนะช่วงนี้เราไปพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงที่สองครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
5: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
6: M-Cot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มทุก1 คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 M-Pod News FM 100.5 ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. M-Cot News FM 100.5 ทุก1 คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1 เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์16:00 น.ถึง 18:00 น. M-Cot News FM 100.5 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือออกหมายจับนายบีมือยิง21นัดเขตหนองจอกพันตำรวจเอกสกลอิงอุดมนุกูลผู้กำกับการสน.หนองจอกเปิดเผยกรณียิง21นัดย่านหนองจอกว่าหลังเกิดเหตุนายบรีทพี่ชายของนายบีพร้อมกับพวกเดินทางพบพนักงานสอบสวนแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยิง21นัดนายสิงโตเสียชีวิตคาร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ย่านหนองจอกซึ่งเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาก่อนปล่อยตัวกลับไปก่อนจะเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง4คนฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนโดยนายบริสและเพื่อนอีก1 คนถูกแจ้งเพิ่มในความผิดฐานทำลายซ่อนเร้นหรือทำให้พยานหลักฐานสูญหายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงอย่างไรก็ตามนายบริสบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อนายบีและเพื่อนอีก2 คนที่หลบหนีได้เบื้องต้นตำรวจออกหมายจับนายบีแล้วส่วนเพื่อนอีก2 คนอยู่ระหว่างระบุตัวตนพนักงานสอบสวนสน.หนองจอกควบคุมตัวนายบรีทพี่ชายของมือยิงพร้อมกลุ่มเพื่อนรวมอีก4 คนไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญามีนบุรีไม่คัดค้านการประกันตัวมีรายงานว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีอีก3 คนหนึ่งในนั้นคือนายบีมือยิงซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เป็นหลานของบังรอนเบื้องต้นตำรวจประสานตำรวจในพื้นที่ตำแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มก่อเหตุหลบหนีออกนอกประเทศตำรวจเร่งไล่ล่ากลุ่มแรงงานเมียนมาแทงเพื่อนดับความคืบหน้ากรณีกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาเปิดศึกรุมแทงเพื่อนแรงงานต่างชาติขออภัยค่ะเพื่อนแรงงานชาติเดียวกันเสียชีวิตในห้องเช่าพื้นที่หมู่4ตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองล่าสุดพันตำรวจเอกจิรวัฒน์ศักดิ์ศรีวัฒนารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นิคมพัฒนาร่วมกับชุดสืบสวนจังหวัดระยองลงพื้นที่เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อติดตามการหลบหนีจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาและผู้ก่อเหตุมี4คนเป็นแรงงานเพิ่งเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ไม่นานจึงยังไม่คุ้นเคยเส้นทางและไม่มียานพาหนะส่วนตัวคาดว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือพยายามติดต่อเพื่อนแรงงานชาติเดียวกันเพื่อช่วยเหลือในการหลบหนีขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เชิญตัวนายมูซาอายุ27ปีแรงงานชาวเมียนมาซึ่งเป็นเพื่อนแรงงานผู้ก่อเหตุมาทำการสอบสวนโดยนายมูซาให้การว่าหลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุวิ่งหนีมาพวกตนที่ห้องเช่ามาหาพวกตนที่ห้องเช่าโดย1 ใน 4ผู้ก่อเหตุทำท่าทางตื่นตระหนกและยอมรับว่ากลัวความผิดก่อนจะแยกย้ายหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจมั่นใจว่าจะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้เร็วๆนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะน้ำป่าไหลทะลักท่วมพื้นที่ตำบลปากช่องช่วงรุ่งเช้าที่ผ่านมาชาวบ้านกว่า300หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนตลอดคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอลมเก่าและอำเภอลมสักโดยเฉพาะบนเขาปากช่องตำบลปากช่องอำเภอลมสักส่งผลให้ช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลปากช่องประมาณ300ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนอาสากู้ภัยต้องเร่งให้การช่วยเหลืออพยพผู้สูงอายุผู้พิการออกมาอยู่ในที่ปลอดและนอกจากนั้นกระแสน้ำยังได้พัดเสาไฟฟ้าที่อยู่ข้างคลองเอ็นลงเกือบถึงพื้นแต่ไม่มีคนได้รับอันตรายส่วนแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอลมสักระดับน้ำอยู่ที่8เมตร56เซนติเมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง26เซนติเมตรส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนเขตเทศบาลเมือง

หล่มสักได้แก่ชุมชนท่ากกโพชุมชนบ้านไร่รวมถึงพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวหมู่7และตำบลหนองไข่หมู่12ด้านนายภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักแจ้งว่าระดับน้ำพื้นที่ตำบลปากช่องลดลงอย่างต่อเนื่องคาดว่าอีกประมาณ 1-2 ชั่วโมงจะ

0: อนตะโกร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนทั้งนี้อบต.ดอนตะโกได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในทางระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกยิ่งขึ้นพร้อมดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อ8นิ้วเพื่อเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำแม่กลองให้รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับพื้นที่อบต.ดอนตะโกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ปลายน้ำก่อนที่จะระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจันยาแก้วมุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง Mcord News FM
3: 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
4: เอาละครับกลับมารู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติในช่วงที่2นะครับวันนี้ผมไปหยิบไฮไลท์จากเวทีเสวนาในหัวข้อจากยอดวิวสู่ความรับผิดชอบนะครับเสรีภาพสื่อสร้างสรรค์บนมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็มาตั้งหัวข้อใหม่สั้นๆนะครับว่ายอดวิวเวอร์ซัสความรับผิดชอบของสื่อแล้วก็เสวนาในครั้งนี้จัดโดยสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับก็คือกิจกรรมราชดำเนินเสวนานะเพื่อที่จะเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองต่อการทำงานของสื่อแล้วก็บรรดาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในยุคที่ยอดวิวนะครับแล้วการเข้าถึงเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะครับกับชีวิตความเป็นอยู่ของสื่อนะอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะครับไม่ต้องอ้อมค้อมกันนะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงทีเดียวนะครับในยุคนี้นะครับว่าเรื่องของยอดวิวนะครับเพราะว่ามันจะนำไปสู่รายได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่บอกนะครับอยากจะได้มากน้อยแค่ไหนอยากจะได้ยังไงก็ตามนะครับแต่ว่าความรับผิดชอบมันต้องตามมานะมันต้องคู่กันอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไปนะครับฟังนะครับจะไปติดตามนะครับเสวนานะครับหัวข้อจากยอดวิวสู่ความรับผิดชอบเสรีภาพสื่อสร้างสรรค์บนมาตรฐานจริยธรรมในช่วงที่2นะครับไปครับ
5: ในฐานะเป็นตัวแทนของผู้บริโภคแล้วกันนะครับว่าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมานะครับแล้ววันนี้เราคุยกันในหัวข้อเสรีภาพสื่อสร้างสรรค์แล้วมาตรฐานของจริยธรรมเนี่ยสัก5นาทีในรอบแรกก่อนนะครับว่ารวมๆนะครับเราเห็นอะไรในเรื่องนี้หรือว่าณช่วงปีนี้คนร้องเรียนเข้ามาเยอะเหลือเกินฮะ
6: ถ้าพูดถึงเรื่องร้องเรียนนะคะมันไม่มีตกลงเลยเนาะมันมีแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าเรื่องร้องเรียนทุกวันนี้มันเปลี่ยนมาถูกหลอกจากแพลตฟอร์มออนไลน
5: ์ครับ
6: ถูกหลอกจากแพลตฟอร์มออนไลน์เอ๊ะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่มีจริยธรรมไม่มีการกำกับดูแลไม่มี AI ที่จะเข้าไปช่วยคัดกรองอะไรหรือเปล่าแล้วก็มีร้องเรียนอินฟลูเอนเซอร์ก็มีแล้วก็ยังมีร้องเรียนหน่วยงานกำกับดูแลก็มีนะคะว่าเอ้ยแล้วทำไมหน่วยงานไม่จัดการวะคือเรื่อง

0: ของที่สภาผู้บริโภคได้รับเรื่องมานะคะมันค่อนข้างที่จะครบรถในสังคมนะคะร้องเรียนมีร้องเรียนหมดเลยร้องเรียนบริษัทก็มีอะไรอะไรก็มีนะคะแต่วันนี้ดีใจที่ว่าอันนี้ไม่ได้ช่วย PR ของทางสมาคมนะคะไม่ได้ช่วย PR สมาคมเลยจริงๆเพราะว่าเมื่อประมาณ2-3 ปีที่แล้วที่ได้เริ่มทำงานกับทางบริษัทเทลสกอร์ได้เคยคุยกับทางโคฟาวเดอร์ที่นั่นเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยอ่ะมันจะมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นมาแน่นอนถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าคนที่ผลิตคอนเทนต์หรือว่าที่เป็น KOL ก็ดีเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ดีน่ะไม่รู้จักกฎหมายประเทศไทยและไม่ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมนี้ให้มันดีขึ้นให้มันมีจริยธรรมนะคะจรรยาบรรณทั้งหลายแหละคือแบบว่า อย่างที่อาจารย์เมย์บอกนะคะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่มีอาชีพในการทำงานนะแต่ว่าคุณต้องทำงานอย่างมืออาชีพนะแล้วความเป็นมืออาชีพของคุณอ่ะมันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วอีกอย่างนึงอีกประเด็นนึงคือกฎหมายของประเทศไทยมันมีเพียงพอแล้วหรือยังนะคะก็จะมาอย่างที่คุณกล้าบอกมาว่าเฮ้ยเราจะต้องลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลตัวเองอ่ะนะลุกขึ้นมาช่วยกันกำกับดูแลก่อนที่มันจะมีกฎหมายอื่นหรือมีหน่วยงานอื่นน่ะเข้ามาช่วยกันกำกับดูแลซึ่งตรงนั้นน่ะมันจะหนักกว่ามากเลยนะคะ
1: ค
0: ือทุกวันนี้ผู้บริโภคน่ะเป็นผู้รับสื่อที่โคตรซวยเลยในประเทศไทยบอกตรงๆเลยอ่ะเพราะว่าผู้บริโภคเขาไม่รู้หรอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนหรือสินค้าตัวไหนน่ะมันเป็นอันตรายต่อเขาหรือเปล่าเพราะว่าทุกการโฆษณาบอกว่ามันผ่านอย.มาแล้วมันมีม.อ.ก.แล้วแต่ว่าที่ไหนได้อย.ปลอมก็มีอย.สวมก็มีแล้วอีกอย่างนึงคือตามกฎหมายของอย.เขาจะมีบอกเอาไว้ว่าถ้ามีการบรรยายสรรพคุณนะคะจะต้องมีการแสดงเลขที่อนุญาตโฆษณาทุกครั้งในทุกๆสื่อด้วยไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุก็ต้องมีการบอกว่าอ๋อเลขที่อนุญาตโฆษณาอะไรหรือว่าในสื่อออนไลน์ก็จะต้องมีการแสดงขึ้นมาตัวเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกวันนี้นะคะเกือบ 100% เลยที่เหลือเอาไว้บางเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะเหลือเอาไว้ให้พวกบริษัทใหญ่ๆที่เขาทำกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันไม่มีอ่ะไม่มีจริงๆค่ะเพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกวันนี้มันขายกันเยอะมากนะคะหรือว่าพวกปลั๊กไฟ20บาทอะไรเงี้ยก็ขายกันเยอะมากสภาผู้บริโภคเคยเอาไอ้ของพวกนี้มาตรวจสอบอะไรเยอะแยะนะคะแล้วสุดท้ายแล้วคือเราแกะออกมาข้างในไม่เห็นจะมีอะไรอย่างที่เขาโฆษณาเลยแล้วเราก็พยายามทำข่าวพยายามที่จะแจ้งเตือนภัยกับประชาชนผู้บริโภคออกไปเพราะว่าสภาทำงานด้วยความเป็นกลางอยู่แล้วเราไม่ใช่สิเราจะบอกว่าเราทำงานบนข้อเท็จจริงอยู่แล้วถามว่าเป็นกลางไหมเราก็ไม่เป็นกลางขนาดนั้นเรายืนอยู่ข้างผู้บริโภค 100% นะคะค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าผู้ประกอบการมาแล้วก็มีผู้บริโภคมาเรายืนอยู่ข้างผู้บริโภค 100% นะคะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆที่เราสื่อสารออกมาหรือว่าเราผลิตสื่อออกมาน่ะเราจะต้องยึดประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลักนะคะเพราะในพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคตั้งแต่2562น่ะเขามีบอกเอาไว้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเป็นบทบาทภารกิจหลักของสภาอยู่แล้วนะคะแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะคะอยากจะฝากบอกถึงสื่อมวลชนทั้งหลายทุกแขนงเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยกับการที่เอาข่าวของสภาไปช่วยเผยแพร่และในข่าวของสภาจะมีการบอกชื่อสินค้าและบริการหรือผู้ประกอบการเอาไว้นะคะเอาข่าวไปเผยแพร่ได้เลยนะคะเพราะว่าตามพรบการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเขามีระบุเอาไว้เลยนะคะว่าสภามีหน้าที่ที่จะแจ้งเตือนภัยค่ะและสามารถบอกชื่อสินค้าและบริการหรือชื่อผู้ประกอบการได้ด้วยดังนั้นถ้าสื่อมวลชนช่วยกันทำหน้าที่ตรงนี้นะคะเอาของที่มันจะเป็นอันตรายหรือว่าเข้าข่ายไม่ปลอดภัยแล้วไปบอกผู้บริโภคบอกประชาชนค่ะตรงนี้ค่ะจะมีประโยชน์มากๆตรงนี้ต่างหากคือสิ่งที่จะต้องทำนะคะไม่ต้องชื่อย่อค่ะไม่ต้องชื่อย่อ
2: ชื่อเต็มเลย
0: ชื่อเต็มได้เลยนะคะแล้วก็อ้างอิงมาจากข้อมูลฐานข้อมูลมาจากสภาเน
1: ี่
0: ยได้เลยอินฟลูน้ำดีเช่นกันนะคะคุณเบนค่ะอ้างอิงได้เลยนะคะเอามาทำ

0: ได้เลยครับ
1: ผมถามเพิ่มเติมเก่งครับสมมุติว่าสมมติเราเอ่ยชื่อไปจริงๆเนี่ยสื่อก็ระมัดระวังอยู่ประมาณนึงแล้วก็ผมเชื่อว่าสื่อหลายสำนักเคยนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสภาเหมือนกันแต่ว่าพอนำเสนอเนี่ยเราอาจจะพูดชื่อย่อด้วยซ้ำในบางครั้งหรือบางสื่อเนี่ยก็อาจจะไม่ได้พูดชื่อเลยแต่ว่าบอกให้รู้ไว้ว่าคือสิ่งนี้อะไรคือหลักประกันครับว่าเราสามารถพูดได้เลยเก่งขอความรู้ตรงนี้สักนิดครับ
0: เพราะว่าตรงนี้มันอยู่ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคอยู่แล้วมันคุ้มครองอยู่แล้วนะคะมาตรา14วงเล็บ2อย่างที่บอกว่าเฮ้ยสภาเขามีหน้าที่ที่จะแจ้งเตือนภัยแล้วก็บอกได้นะว่าสินค้าบริการหรือว่าชื่อผู้ประกอบการอะไรที่อาจจะเข้าข่ายทำลายผู้บริโภคหรือไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและยังมี14วงเล็บ8อีกบอกว่าจะต้องมีช่องทางการเผยแพร่ที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวกเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนต่างๆก็คือช่องทางในการเผยแพร
1: ่
0: ที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวกดังนั้นนะคะดังนั้นในการที่ช่วยเผยแพร่ข่าวใดๆออกไปนะคะรวมไปถึงทางสมาคมอินฟูด้วยรวมไปถึงอินฟูด้วยนะคะแล้วทุกที่ด้วยสามารถอ้างอิงข้อมูลได้เลยว่าข้อมูลนั้นๆมาจากสภาผู้บริโภคค่ะ
1: ครับขอบพระคุณ
0: มันตามกฎหมายอยู่แล้วนะคะ
1: ครับอินฟลูเอนเซอร์สามารถอ้างอิงได้เลยเนาะครีเอเตอร์9ล้านกว่าท่านนะครับที่เรารับรู้รับทราบกันอาจจะมากกว่านั้นแล้วสามารถอ้างอิงได้เลยอาจจะขออนุญาตไปที่คุณก้านะครับในรอบที่2เพื่อให้ฉายภาพให้เห็นตามหัวข้อของเรานะครับจากยอดวิวสู่ความรับผิดชอบสามารถลงรายละเอียดได้เหมือนกันว่า
2: โอเค
1: ครับจริงๆอ๋อมีสไลด์มาขอบพระคุณนะครับ
2: นิดนึงครับเอาเร็วๆแล้วกัน
1: ครับคุณก้าเชิญได้เลยครับ
2: ได้ครับก็ภาพรวมของวงการนะครับนี้เนี่ยมาจากหนึ่งในงานที่ทีมผู้ก่อตั้งสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับก็คือทีม i creator grand maker นะครับได้ทำเอาไว้นะครับภาพนี้สำรวจกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วคิดว่าปีนี้กำลังจะสำรวจต่อกันอีกครับภาพนี้เราจะชี้ให้เห็นว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่ได้มีแค่ในกรุงเทพครับมีทั่วประเทศเลยนะครับภาคกลางอาจจะเยอะหน่อยนั่นคือหมายถึงรวมกรุงเทพมหานครนะครับจะมีภาคตะวันออกมีภาคตะวันตกมีภาคเหนือภาคอีสานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่ได้กระจุกอยู่แค่เมืองถูกกระจายออกไปทุกที่ทั่วประเทศแล้วถ้าจะให้ใหญ่กว่านั้นเข้าไปอีกครับทุกคนทำคอนเทนต์ได้หมดในปีนี้เราเห็นเยอะมากๆนะครับคอนเทนต์ที่ต่างชาติทำแต่คนดูเป็นคนไทยเลกูเลตได้ไหมอ่ะใช่ไหมฮะมีหลายเรื่องมากนะครับคิดว่าเรื่องดีๆอ่ะเรื่องดีๆก่อน
1: ครับ
2: travel creator นะครับทั้งโลกมาเมืองไทยอย่างน้อย 2-3 รอบรอบที่1เทศกาลที่กลายเป็นระดับโลกไปแล้ว
1: ครับ
2: นั่นคือสงกรานต
1: ์
2: นะครับ engagement โตขึ้นมากก็ถามว่าเขามีส่วนช่วยโปรโมทให้เทศกาลนี้กลายเป็นเทศกาลระดับโลกไหมมีใช่ไหมฮะก็เลกูเลตไม่ค่อยได้เดี๋ยวต่อไปช่วงปลายปีจะมีเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลายปีเลยมีช่วงยิงพุใช่ครับซึ่งเราเป็น World Destination เลยนะ
1: ครับ
2: นะครับมีเรียกอะไรนะที่เป็นเทศกาล
3: ลอยกระทงอ่ะค่ะ
2: ลอยกระทงต่อจากแล้วก็มีเทศกาลที่เขาฉายไฟเยอะๆครับจุดไฟนารมิตอะไรสักอย่างกรุงเทพ
1: ครับ
2: ปรับ
1: ในกรุงเทพใช่ไหมฮะ
2: ใช่ไหมฮะที่ช่วงสะพานเขาเล่นไฟเปิดไฟประมาณนั้นฮะใช่ครับ
1: วิจิตเจ้าพยามีเสียงจากด้านล่างเวทีขอบพระคุณครับ
2: ประมาณนั้นครับแล้วก็อันนี้จะต่อจากพระราชพิธีทางชลมารชลมารต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นซีรีส์เรียกว่าซีรีส์ไฮซีซั่นแล้วกัน
1: ครับตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไปตั้งแต่
2: ช่วงนี้พัทยาถึงสิ้นปีเลยนะครับหลักๆไม่มีอะไรครับคือเพื่อเพิ่ม GDP ด้านการท่องเที่ยวเราเอาตรงๆซึ่งก็โอเคใช่ไหมคอนเทนต์พวกนี้จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั้งโลกมาทำอะไรอยู่ในนี้คราวนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวประเทศไทยโตอยู่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับหน้าต่อไปเลย
1: ครับพี
2: ่ครับเราต้องทุรจิตกันหน่อยทำยังไงครับพี่เราต้องไปให้ได้ละคลิกหนึ่งทีให้ผมทำยังไง
1: ขอบคุณครับ
2: ก็อันนี้เป็นตัวแพลตฟอร์มนะครับที่เราโฟกัสแต่ก่อนเราบอกว่าอุ้ยคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะหมายถึง Facebook หรือเปล่าเพราะ Facebook เป็นแพลตฟอร์มดับหนึ่งนะครับก็ยังเป็นอยู่แต่เห็นสัดส่วนไหมครับเรากระจาย นะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่3แพลตฟอร์มเป็นหลักก็คือ TikTok นะครับ Facebook Instagram YouTube ทำตามขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่แพลตฟอร์มแรกแพลตฟอร์ม

0: ที่เราจะเรียกว่าเป็นครีเอเตอร์นะครับอันนี้ตามประเภทหมวดหมู่คอนเทนต์นะครับส่วนใหญ่เลยเราก็จะเห็นไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็ตามด้วยบิวตี้แฟชั่นนะครับไล่กันมาเรื่อยๆส่วนที่เป็นข่าวจริงๆที่เราสำคัญมากๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 3% คือ News Reporter นะครับนี่คือตามประเภทของคอนเทนต
1: ์ครับ
0: งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคอนเทนต์สารพัดเรื่องปนกันไปปนกันมาอันนี้เนี่ยครับเราสำรวจกันมาอ่ะแล้วก็อยู่ในฟอร์แมตแบบไหนกันเยอะนะครับรูปแบบแล้วก็จะเห็นวิดีโอสั้นกับวิดีโอยาวเป็นอันดับต้นๆเลยซึ่งเวลาเราจะกำกับดูแลครับเราต้องดูแลที่คอนเทนต์ใช่ไหมแปลว่าเราต้องมีความสามารถในการแกะวิดีโอออกมาให้ได้ใช่ไหมฮะทั้งภาพและเสียงใช่ไหมฮะยังไม่พูดถึงน้ำเสียงเพราะว่าเวลาเราพูดว่าดีมากกับดีมากมันก็ไม่เหมือนกันความหมายเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนใช่ไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยความหมายกับบริบทดันไม่เหมือนกันอีกประมาณนี้ฮะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราจะกำกับดูแลหรือออกกฎอะครับน่าจะต้องมีเครื่องมือช่วยแล้วแหละเราไม่สามารถเอาตาเนื้อมนุษย์ดูคอนเทนต
1: ์ดูไม่ไหวเน
0: า
1: ะ
0: ที่คนนับล้านช่วยกันสร้างได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเมนแคตติกรีนะครับเมนแคตติกรีอันนี้เฉพาะของ TikTok อย่างเดียวแล้วจะเห็นว่า TikTok เนี่ยบิวตี้เยอะกว่านะครับเรารู้ว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ส่วนหนึ่งก็อยู่ด้วยการป้ายยานะครับป้ายยาซื้อกันด้วยวู้วามนะครับนะเนี่ยในสินค้าที่ซื้อกันง่ายขายคล่องอะครับเราก็เห็นสแตทอยู่ว่าสาวๆหลายคนก็มีลิปสติกสีเดียวกันยี่ห้อเดียวกันอยู่หลายแท่งซื้อทำได้ไม่เป็นไรประมาณนี้ครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับตัวเรเวนูหลักของเขามาจากแพลตฟอร์มนะครับก็คือได้เรเวนูใช้จากแพลตฟอร์มเลยได้รับการจ้างโดยตรงเนี่ยก็คือแท่งสีส้มเนี่ยครับเป็นอันดับ2นะแล้วก็ปักตะกร้าเนี่ยเป็นอันดับ3จะสังเกตว่ารายได้อันดับ1ของเขาอะครับอ้างอิงอยู่กับแพลตฟอร์มเยอะไม่ได้อ้างอิงกับกลไกตลาดหรือการจ้างงานเยอะแต่ว่าจริงๆเขาก็อยากได้ฝั่งนี้เยอะขึ้นด้วยแหละฝั่งนี้จะกระจุกอยู่แค่อินฟูอยู่แค่ไม่กี่กลุ่มนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยแล้วซึ่งฝั่งสีส้มเนี่ย drive ด้วยยอดวิวเป็นหลักเลยซึ่งยอดวิวอาจจะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยก็ได้อาจจะเป็นยอดวิวทั้งโลกเลยก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วตัวแพลตฟอร์มก็พยายามที่จะขยายให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ไปหาออเดียนส์กลุ่มที่ใหญ่กว่าเช่นคอนเทนต์มันถูกแปลเป็นหลายภาษาอัตโนมัติประมาณนี้ครับถ้าเราลองปรับโหมดให้เราเป็นภาษาอังกฤษดูครับเราจะเห็นบางคอนเทนต์เลยสามารถเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วก็ในขณะที่เขาพูดไทยนะแต่ซับเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาก็ดูเสียงเป็นภาษาอังกฤษได้เลยประมาณนี้เขาก็ขยายออเดียนไปเรื่อยๆนะครับเป็นอีโคโนมีไปเรื่อยอันนี้ก็ถ้างั้นตอนท้ายมีฝากสมาคมนิดเดียวนะครับก็สมาคมมันเลยเกิดขึ้นเพราะภาพนี้ที่เล่าไว้ตอนแรกนะครับว่าเวลาเรื่องอะไรไม่ดีเกี่ยวกับคอนเทนต์เนี่ยเราจะถูกพาดหัวว่าเขาเป็นผู้ลาย
1: อินฟูอะไรคำนี้นะตามข่าวเลยนะครับ
0: ใช่ครับอันนี้คือตามข่าวเลยครับอันนี้ในมุมของคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราก็ไม่ชอบเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆสังคมก็จะมีคนที่ตั้งใจทำเนาะเราก็อยากที่จะบอกว่ากลุ่มตั้งใจทำเราก็อยากที่จะเชิดชูกลุ่มที่ไม่ตั้งใจทำเราก็อยากที่จะต้องไปบอกเขาและที่แน่ๆก็คืออย่าแยกพวกมาให้ชัดประมาณนี้ครับก็จะมีเรกูเลชั่นนะครับก็ออกแบบมันมีภาพอาจารย์ด้วยขออนุญาตพาดพิงนะครับประมาณนี้ก็จะมีเรื่องการเก็บภาษียังไม่เป็นอาชีพเลยครับแต่รัฐอยากเก็บภาษีแล้วล่ะประมาณนี้เราก็เลยแบบเข้าใจว่าของแบบนี้เราก็ต้องช่วยๆกันผมเชื่อว่ารัฐเนี่ยสามารถทำงานได้นะครับและแต่อยู่คนละเลเยอร์กันเช่นเวลาเกิดปัญหาแล้วเกิดปัญหาในวงกว้างต้องการปกป้องการออกกรอบการออกพวกนี้ออกมาได้นะครับแต่ mostly มันจะพาสซีฟหน่อยๆเพราะความมันจะออกมันไม่ทันความเสียหายมันได้เกิดไปเยอะแล้วสมาคมก็เลยอยากที่จะเป็นจุดที่ทำงานโปรแอคทีฟได้เพิ่มขึ้นประมาณนี้โดยใช้การสนับสนุนจากภาครัฐบ้างนะครับภาคเอกชนบ้างแล้วก็การกำกับดูแลกันเองบ้างนะครับเพื่อผลักดันผ่านกลไกตลาดนะครับประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากทำภาพตัวสมาคมเนี่ยจะแบ่งเป็น2ฝั่งเสมอนะครับฝั่งที่1คือดูแลกันเองฝั่งสีส้มคือดูแลกันเองให้ได้นะครับสมัครสมาชิกออกแบบออกกรอบมาเตือนออกมานะครับเราก็จะรู้ว่ามีอินฟูที่ทำถูกบ้างทำไม่ถูกบ้างเราก็พยายามเตือนแล้วก็ให้ความรู้ตอนนี้ก็จะจัดมีทัพมาเรื่อยๆอีกฝั่งนึงฝั่งสีฟ้าเนี่ย

0: ือพยายามไปเน็ตเวิร์กกับพาร์ทเนอร์ที่เหลือทั้งหมดเพราะเรารู้ว่าพอความเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับมันแตกทุกเวอร์ติคอลเลยแล้วทางท่านนายกเองก็คือพี่เอ็มเนี่ยครับก็ถูกเชิญไปทุกวงมีประชุมวันละ2วงอะครับทุกวันตั้งแต
1: ่ประชุม
0: เป็นอาชีพประชุมไปเลยครับเพราะว่ามันไปแตกทุกวงเราพยายามกระโดดออกไปเพื่อไปแตกทุกวงให้ได้ที่บอกว่าโอเคสมาคมอยากทำตัวเป็นกลางนะครับงานของเราเนี่ยก็คือให้ความรู้นะครับมีตอัพรวมกลุ่มให้ได้นะครับสร้างไดเรกตอรี่เพื่อบอกว่านี่คือคนกลุ่มนี้ที่น่าเชื่อถือละช่วยงานกันได้เข้าใจแล้วได้รับเรียนรู้แล้วมีอิติที่ดีแล้วตรวจสอบกันได้นะครับในอนาคตเราอยากจะมีสิ่งที่เรียกว่าแบดจ์เป็นคล้ายๆ accreditation ก็คือการบอกได้ว่าไม่ต้องตรวจสอบเยอะพวกนี้พวกเดียวกันไว้ใจกันได้มากขึ้นหรือเตือนกันได้มากขึ้นไม่งั้นเนี่ยเราก็จะใช้ศัพท์เช่น on road ก็คือใครก็ไม่รู้ไปรับงานอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีก็มีวิว3ล้านวิวแบบอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับในนี้พอเราตรวจสอบกันได้เราก็จะมีการให้แบตได้ช่วยซัพพอร์ตได้แล้วก็จะมีงาน2งานที่เราเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่แล้วอันที่1คือ Thailand Social Award นะครับที่เป็นงานโซเชียลมีเดียเลยนะครับน่าจะใหญ่ที่สุดในโซเชียลเชียร์ละกับอีกงานนึงก็คืองานอินฟูโดยเฉพาะก็คือตัว Thailand Influencer Award นะครับมี2งานที่จะช่วยกันส่งเสริมอยู่กับสมาคมนี้ที่บอกว่าคนที่จะขึ้นรับรางวัลต้องอยู่ในสมาคมต้องผ่านจริยธรรมแล้วต้องผ่านนู่นนี่นั่นแล้วประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิวเยอะไม่สู้วิวเยอะแล้วมีคุณภาพด้วยประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นงานที่เรากำลังจะจัดนะครับอ่ะงั้นเหลือแค่ถ้าสมัครสมาชิกใช่ไหมครับอันนี้คืองานสมัครสมาชิกใช่ปะเอาไว้ที่หลังก็ได้ครับเพราะฉะนั้นภาพรวมของอินฟูประมาณนี้ก่อนนะครับ
2: เก่งถามเพิ่มเติมอีกสักนิดแล้วเดี๋ยวจะโยนให้คุณเบนซ์นะครับในเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันความท้าทายที่เราพยายามดึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์อยู่ในสมาคมมีแน่นอนเพราะว่ายอดวิวนำมาซึ่งรายได้นะครับแต่ตอนนี้ก็มีหลายวงเริ่มพูดกันนะจริงๆทั้งสร้างคอมมูนิตี้อาจจะดีกว่ายอดวิวในมุมมองเนี่ยความท้าทายที่เราไปดึงพวกเขามาเนี่ย
0: ครับ
2: ทำยังไงให้เขาเข้าใจว่ายอดวิวไม่ใช่เรื่องเดียวนะที่นำมาซึ่งรายได
3: ้นี่ก็คือนะครับช่วงที่2ของนะครับรายการรู้ทันสื่อวันนี้ตั้งหัวข้อนะครับยอดวิวซัสความรับผิดชอบของสื่อนะครับก็ผมไปหยิบไฮไลท์จากการที่สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมราชดำเนินเสวนานะครับบนหัวข้อนะครับภายใต้หัวข้อจากยอดวิวสู่ความรับผิดชอบศักยภาพสื่อสร้างสรรค์บนมาตรฐานจริยธรรมนะครับก็คิดว่าคงไม่ต้องสรุปนะวิทยากรนะครับแต่ละท่านก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราไปพักกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
5: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์ 18:00 น. ถึง 20:00 น. นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
4: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์ 18:00 น. ถึง 20:00 น. Mcord News FM 100.5
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
3: กันในช่วงสุดท้าย ครับวันนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับใครที่ติดตามนะครับคุณฟังคุณผู้ชมที่ติดตามมา2ช่วงแรกนะครับก็จะทราบว่านะครับวันนี้ผมหยิบไฮไลท์นะครับจากกิจกรรมราชดำเนินเสวนาของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแต่ที่จัดไปเมื่อวันที่13วันอาทิตย์ที่13กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เขาจัดเสวนาในหัวข้อจากยอดวิวสู่ความรับผิดชอบเสรีภาพสื่อสร้างสรรค์บนมาตรฐานจริยธรรมแต่

0: ว่าผมมาย่อนะครับมาย่อหัวข้อย่อประเด็นนะครับว่าเป็นยอดวิวเวอร์ซัสความรับผิดชอบของสื่ออย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วก็นะทุกสื่อนะครับเหมือนกันหมดในยุคนี้นะก็ต้องการยอดวิวเพื่ออะไรครับรายได้จากแพลตฟอร์มนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกนะว่าจริงๆแล้วนะครับมันใช่หรือเปล่านะยอดวิวนะครับกับเรื่องของเครือข่ายนะครับที่มีการพูดถึงกันว่าจริงๆแล้วเอ๊ะการสร้างเครือข่ายเนี่ยรายได้จะดีกว่ายอดวิวด้วยซ้ำไปนะครับอันนั้นก็ใครสนใจนะครับก็ลองติดตามดูก็แล้วกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามช่วงนี้เราจะไปติดตามในช่วงที่3ของรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติกันไปครับ
1: เวลาเราดึงอะครับเรารู้ว่าอินฟลูอะนอกจากเขาจะต้องปั้นยอดวิวเพื่อให้ได้รายได้แล้วครับมันมีความน่าเชื่อถือด้วยนะครับมันมีการยอมรับจากสังคมด้วยนะครับอันนี้สมาคมอะจะเป็นตัวที่ช่วยสนับสนุนนะครับการยอมรับจากสังคมการได้รับพื้นที่การได้รับโอกาสประมาณนี้แล้วก็ได้การรับรองด้วยการเข้ามาอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันประมาณนี้พอมันเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับตามหลักเหมือนทุกที่เลยก็คือคุยกันได้มีอะไรเตือนกันได้แล้วก็งานบางอย่างเนี่ยเราจะช่วยอินฟูแทนที่เขาจะต้องทำตัวใครกับมันอย่างเช่นสมมติอินฟูต้องเรียนรู้เรื่องจรรยาบรรณเนี่ยครับใช้อินฟูทุกคนไปเรียนกันเลยเรียนตัวใครกับมันนะครับโอเวอร์เฮดมันสูงถ้าสมาคมจัดให้มันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราจะไปบอกลูกค้าหรือจะไปบอกพาร์ทเนอร์ได้ยังไงว่าเฮ้ยผมอ่ะผ่านคอร์สอิติกมาแล้วผมทำอิติกได้เราอินฟูไปพูดก็ไม่มีใครเชื่อแต่ถ้าสมาคมไปสแตมป์ให้ประมาณนี้ครับในอนาคตสมาคมก็จะเริ่มทำอย่างนี้ครับกับหลายๆ vertical อย่างเช่น vertical การเงินตอนนี้กำลังจะเริ่มทำกับ vertical อาหารและยาแล้วก็ตอนนี้กำลังจะไปคุยกับแพทยสภาเพราะว่าเราก็เห็นแพทย์กับแพทย์ที่เป็นอินฟูกับแพทย์สภาใช่ไหมครับประมาณนี้ผมก็ต้องไปคุยเนี่ยครับว่ายังไงนะครับเส้นเป็นยังไงบ้างแน่นอนกรอบมันจะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเราพูดถึงกรอบในเชิงการสื่อสารแบบทรีดิชันนอลกับสิ่งที่แพลตฟอร์มเขาเปิดให้ทำได้แล้วมีเรเวนูด้วยนะใช่ไหมครับอินฟูก็จะต้องอยู่กันสองกรอบว่าถ้าทำสิ่งนี้ได้แล้วได้เงิน uh-huh. แล้วกรอบอะไรบ้างที่จะห้ามฉันเป็นตัวเหยียบเหล็ก uh-huh. ประมาณนี้ครับเราก็เลยเชื่อว่าสมาคมน่าจะเป็นตัวกลางในการคุยทั้งสองฝั่งให้
2: ครับ
1: ประมาณนี
2: ้สร้างแรงจูงใจนะถ้าเก่งฟังอย่างนี้เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับสร้างแรงจูงใจเรารู้อยู่แล้วว่าคนหน้าที่ของคนที่พยายามบอกว่าเราผิดนู่นผิดนี่ผิดนั่นน่ะ
2: ครับ
1: นั่นคือกฎหมายใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราอยากทำอ่ะคือเราอยากจะทำบอกว่าแล้วทำอะไรมันถึงจะถูกนะ
2: ครับ
1: เหมาะสม
2: ครับ
1: ประมาณนี้แล้วไม่ผิดกฎหมายด้วยประมาณนี้ครับก็เลยเกิดการร่วมมือทำงานกันพวกนี้กันอยู่หลายขาครับ
2: ครับขอบคุณคุณกล้าในรอบที่สองครับเดี๋ยวคงได้นำเสนอกันในรอบที่สามว่าต้องมีระเบียบอะไรไหมหรือสนับสนุนในเรื่องของกฎหมายยาแรงไปเลยแต่ว่ามาที่ฝั่งนี้ก่อนในฐานะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนที่ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์โดยตรงกี่ปีแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่ทำมานะตอนนี
3: ้5ปีครับตั้งแต่โควิดประมาณนั้นครับ
2: ครับอยากให้ฉายภาพให้เห็นหน่อยเพราะว่าฉายในไปในช่วงแรกก็คือบอกว่ามันมีทั้งสีขาวสีเทาสีดำเอ้าทำยังไงทำไมเราไม่ใช่ไปสีเข้มโทนนั้นมันเกิดแรงจูงใจอะไรทำให้เรารู้สึกว่าในเรื่องของจรรยาบรรณก็สำคัญเราต้องยึดไว้นะครับยอดวิวก็สำคัญเราก็ต้องมีอาจจะเล่าแล้วก็แชร์มุมมองได้ครับคุณเบนครับ
3: อย่างที่บอกทุกวันนี้คนทุกคนสามารถเป็นสื่อได้มันง่ายมากค่ะถ้ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวทุกคนก็เป็นสื่อได้แล้วดังนั้นเรื่องของจรรยาบรรณเนี่ยเป็นว่าถ้ามีสมาคมเข้ามาช่วยแบบเนี้ยมันดีมากนะคะมันคือเรื่องของการที่ทำให้คนที่ไม่มีความรู้อย่างเบนซ์เนี่ยหรือว่าคนที่เป็นอินฟูที่ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยเนี่ยอย่างน้อยมีการรวมตัวกันมีการเข้ามาช่วยกำกับดูแลหรือว่ามีช่วยดูว่าอะไรที่ควรทำได้ทำไม่ได้อย่างเงี้ยนี่เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะสำหรับเบนซ์แล้วอีกอย่างที่เบนอยากจะพูดคือช่วงนี้เราเห็นเลยว่าแพลตฟอร์มก็มีการขยับตัวมากขึ้นอย่าง TikTok อ่ะค่ะอย่างเมื่อก่อนย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วเป็นแพลตฟอร์มที่น่ากลัวมากนะคะเพราะว่าไม่มีการกำกับดูแลไม่มีเงื่อนไขไม่มีกฎอะไรเลย
2: ครับ
3: แต่ปัจจุบันเนี้ยอินฟูแต่ละคนเนี่ยกลัวกฎ TikTok มากกลัวกฎของแพลตฟอร์มมากเพราะว่ากฎมันคือปิดช่องเลย
2: ครับ
3: หรือว่ามีการลงโทษต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งอันนี้เบนซ์มองว่าถ้ามันมีการผนวกกันระหว่างกฎของแพลตฟอร์มที่มันเข้มงวดมากขึ้นบวกกับจริยธรรมสื่อหรือว่าสิ่งที่แบบทำได้

0: ได้ทำไม่ได้ในสังคมเนี่ยและมีทางสมาคมเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยคอนเทนต์มันจะยิ่งคุณภาพแล้วก็สร้างสังคมมากขึ้นแบบมากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่าง TikTok ตอนนี้มันเราแทบจะไม่เห็นคอนเทนต์ที่เป็นสุ่มเสี่ยงที่ทำให้สังคมไปในทิศทางที่แย่ลง
1: ครับ
0: พวกอย่างเหตุการณ์ล่าสุดเนาะยิงที่เทพศิรินทร์อะไรค่ะ
1: ครับ
0: คือของแพลตฟอร์ม TikTok เนี่ยเราแทบจะไม่เห็นคอนเทนต์ที่เป็นลักษณะการเห็นเลือดหรือว่าเปิดเผยข้อมูลแหล่งของคนที่เป็นผู้ถูกกระทำหรือว่าใบหน้าของผู้เสียชีวิตอะไรเงี้ยแต่กลับไปเห็นในสื่ออื่นที่เป็นแพลตฟอร์มอื่นอย่าง Facebook อะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งอย่าง Facebook เนี่ยอยู่ในประเทศไทยมานานมากแล้วนะคะจริงๆแล้วควรจะมีกฎที่มันค่อนข้างเข้มงวดมากกว่านี้แต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้ TikTok เข้มงวดมากทั้งในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆในการจะปล่อยคอนเทนต์ได้หรือคอนเทนต์อะไรเงี้ยค่ะเว้นมองว่าณตอนนี้บรรยากาศหรือว่าประสบการณ์ของคนที่เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง TikTok เนี่ยมันดีมากขึ้นแล้วเพราะว่าตัวแพลตฟอร์มมีกฎระเบียบชัดเจนแต่ถ้ามีของสมาคมมาด้วยเป็นว่าตอนนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นมากๆครับ
1: ครับอยากให้คุณเบนซ์ฉายภาพให้เห็นเพิ่มเติมคือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาสัก5ปีแล้วคุณเบนซ์บอกว่าเอ๊ะตอนแรกฉันไม่ได้เรียนสิ่งนี้มาเลยนะแต่ว่าเอาแหละวันนี้ดังแล้วนะแล้วก็ไปที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นนะครับคนอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เยอะแบบที่คุณกล้าบอกนะคือแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นอาชีพคือไปกู้อะไรก็ไม่ได้ไปทำธุรกรรมอะไรก็ค่อนข้างยากบอกหน่อยสิครับว่าทำเป็นอาชีพนี่มันยากไหมแล้วก็ให้อยู่บนมาตรฐานของจริยธรรมด้วยให้อยู่ในฝั่งที่รู้สึกว่าเป็นแรงจูงใจที่ทางสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเขารู้สึกว่าอยากทำสิ่งเนี้ยเราทำยังไงกับสิ่งที่เราเดินมา5ปีย
0: อดวิวมันหอมหวานนะฮะอันนี้ต้องยอมรับนะฮะว่ามันคือสิ่งที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์วัดว่าคอนเทนต์นั้นมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันคือยอดวิวนั่นแหละค่ะ
1: ครับ
0: แต่มันก็ยากมากกับการที่จะทำให้เรายืนอยู่ได้ด้วยการมีจริยธรรมแล้วก็ยอดวิวแต่มันทำได้นะคะทุกคนค่ะจะอยากจะบอกว่าการทำคอนเทนต์ที่ดีอยู่บนจริยธรรมนั่นคือการเป็นมืออาชีพของการทำอาชีพอินฟลูเอนเซอร์อยู่แล้วดังนั้นการที่เราจะยืนหยัดอยู่ในอาชีพนี้ได้ก็ต้องมีคนมาจ้างงานซึ่งในการจ้างงานเนี่ยองค์ประกอบหลายๆอย่างที่เขาเลือกว่าจะใช้ครีเอเตอร์คนนี
1: ้ครับ
0: หนึ่งอย่างที่สำคัญคือการว่าคนนี้มีคุณภาพหรือเปล่าซึ่งดังนั้นเนี่ยเป็นมองว่ามันก็จะทำให้ตัวครีเอเตอร์เองเนี่ยคัดกรองในการจะทำคอนเทนต์มากขึ้นแล้วก็มีการรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นเพราะด้วยหนึ่งตัวเราก็อยากจะเป็นมืออาชีพสองเราก็อยากจะได้งานจากลูกค้าหรือว่าได้งานจากรายได้จากลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งลูกค้าถ้าเราเคยนำเสนอผิดพลาดหรือว่ามีดราม่าเนี่ยลูกค้าไม่เอาเลยนะคะเพราะรู้สึกว่ามันอาจจะส่งผลเสียต่อแบรนด
1: ์ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยการเป็นครีเอเตอร์มันต้องคำนึงหลายๆอย่างแบบเนี้ยมันทำให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็สามารถยึดเป็นอาชีพได้ครับ
1: ครับยอดวิวหอมหวานเพราะว่ามันวัดง่ายสุดอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: อะไรสำเร็จไม่สำเร็จคุณจะบอกว่าฉันมีจริยธรรมก็เลยสำเร็จมันก็ยากแต่คุณเบนกำลังจะบอกว่าเอ๊ะถ้าอยากทำเป็นอาชีพคือในระยะยาวเนี่ยไอ้คุณต้องยืนให้ได้นะ
0: ค
1: ือเขาไม่มาจ้างใครที่รู้สึกว่าทำอะไรไม่ค่อยโอเคผมก็จะถูกไหมแต่ต้องถามแบบนี้นะช่วงเริ่มต้นน่ะมันมีทั้งสีเทาสีดำเราทำยังไงอ่ะการบอกว่าเฮ้ยอ่ะคุณพูดไปเลยเรามีฝ่ายกฎหมายรับผิดชอบเองเช่นยาอะไรบางตัวที่รู้สึกว่าไม่มีประสิทธิภาพอย.ก็ไม่มีแต่ว่าจ้างให้เรามาพูดเราทำงานกับสิ่งนี้ยังไงในรายละเอียดฮะ
0: เราต้องยืนหยัดค่ะเราจะบอกเขาไปเลยว่าเราไม่ทำแต่อย่างนี้มันยังมีข้อกฎหมายชัดเจนนะคะแต่สิ่งที่มันน่ากลัวหนึ่งอย่างคือการนำเสนอบุคคลค่ะอันนี้น่ากลัวมากคือตัวเป็นเองเคยได้รับการติดต่อให้ทำแบบฟีลแบบ personal branding หรือว่ามีการพูดถึงบุคคลคนหนึ่งเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเขาสิ่งเหล่านี้น่ากลัวมากนะคะ
1: ครับ
0: เรากลายเป็นเครื่องมือหนึ่งอย่างที่ทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นมาได้
1: คือแค่เล่าประวัติเขามีสคริปต์ให้
0: ฟิลนั้นแล้วเรามารู้ที่หลังว่าจริงๆแล้วคนนี้คือโดนตำรวจตามล่าอยู่อะไรเงี้ยค่ะถูกไหมครับอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยน่าเป็นห่วงค่ะอินฟูบางคนไม่ได้รู้ว่าบุคคลคนนี้ทำอะไรมาบ้างแต่สิ่งที่นึกออกไหมครับแบบไม่ทำอะไรมาบ้างแล้วไม่มีทางรู้เลยอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราก็ต้องคัดกรองให้ดีก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลดีๆว่าก่อนที่เราจะทำคอนเทนต์เนี่ยเราเล่าในมิติไหนบ้างเราไปเพิ่มความน่าเชื่อถือให้บางสิ่งบางอย่างหรือไม่อะไรเงี้ยครับ
1: ครับยากพอสมควรนะเพราะฟังแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของยอดวิวที่มันนำมาซึ่งรายได้เนาะแต่ว่าเขาให้ตังเราเป็นก้อนเลยแล้วก็พูดให้คนนี้มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นคุณเบนก็เลยใช้วิธีการทำงานว่าต้องหาประวัติอย่างละเอียด
0: ใช่ค่ะ ใช่ค่ะหาประวัติอย่างละเอียดถ้ามันดูเทาๆเมย์ปุ๊บเราก็จะไม่รับเลย
1: ครับ
0: อืม

0: ยากเหมือนกันนะ
1: ยากครับ
0: ครับผมโยนไปที่ทางนู้นนะสิ่งเย้ายวนเยอะเหลือเกินครับอาจารย์ครับทำยังไงดีอาจารย์ในฐานะที่ดูแลเรื่องนี้มาอย่างยาวนานเหมือนกันนะครับฟังตั้งแต่ช่วงต้นจนถึงตอนนี้นะคือสิ่งเย้ายวนมันเยอะถ้าถือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาเห็นรายได้จากตัวแพลตฟอร์มรายได้จากคนที่เขามาจ้างเนี่ยมันจะไปในทางอีกทางนึงตลอดเลยที่เราไม่อยากให้ไป
2: ก็ความยากนะยากจริงงานเนี่ยหน้าที่ของกองทุนสื่อเราจะพูดถึงเรื่องระบบนิเวศของสื่อเนาะซึ่งต้องดูสื่อที่มันมีผลกระทบทางลบสื่อดีๆนะที่มันมีสามารถส่งผลกระทบในการสร้างสรรค์สังคมอะไรเงี้ยอันเนี้ยเราอยากกองทุนถูกออกแบบมาให้ทำงานด้านการส่งเสริมอย่างเดียวส่งเสริมสนับสนุนคือเราออกแบบให้เป็นนักบุญอะเราไม่ได้เป็นตำรวจนะเพราะเนี้ยเราไปพูดถึงในมิติของการกำกับดูแลไม่ได้เลยนะครับน้อยมากเราก็ต้องไปร่วมมือกับหน่วยงานอื่นนะครับปัจจุบันนี้ที่ข้างๆก็จะเป็นสภาองค์กรผู้บริโภคเห็นไหมว่าเขาก็เป็นปลายทางเหมือนกันเนาะพอไปฟังดูปุ๊บเนี่ยเคสที่มันเข้ามาปุ๊บเนี่ยไปมาๆเนี่ยผลักภาระให้ผู้บริโภคหมดเลย
0: ครับ
2: ไปดูข้อมูลคุณกล้าเห็นไหมว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์รวมอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมด9ล้านคนเนี่ยรายได้ก็มาจากไหนแพลตฟอร์มใหญ่มากเลยนะแพลตฟอร์มเนี่ย
0: ครับ
2: จะให้ก็ได้ตั้งเกณฑ์อะไรมาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงพูดวันนี้อีกว่าต้องมีกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มก่อนที่จะไปบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายจะต้องเริ่มเสียภาษีอะไรเนี่ยซึ่งจริงๆในรายได้บุคคลมันน้อยมากถามว่าจะมีครีเอเตอร์กี่คนที่จะแบบเป็นดอกแบบน้องเบนซ์นะหน้าตาก็ดีน้ำเสียงก็ดีเนื้อหาที่นำเสนอก็ดีแต่ว่ามันมีกี่คนล่ะแบบเบนซ์อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งผมว่ารัฐถึงเวลาต้องมีกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มหลังบางเรื่องเนี่ยหน้าที่ของโฆษณาขายผลิตภัณฑ์จะเรียกว่าเครื่องสำอางเป็นยาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแพลตฟอร์มคุณต้องรับผิดชอบไม่ใช่ผลักภาระให้ผู้บริโภคไปเป็นคนต้องไปหาข้อมูลเองฉันตรวจเลขอย.ฉันจะรู้ไหมว่ามันปลอมหรือมันไม่ปลอมมันใช่หน้าที่ของผู้บริโภคหรือมันไม่ควรเลยแพลตฟอร์มต่างหากเพราะคุณเก็บเงินจากตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องรวมถึงครีเอเตอร์ที่มันออกเนื้อหาที่เชิงลบทำลายสังคมพูดเรื่องจรรยาบรรณเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันสักถึงสัก 20% ยังไม่ได้เลยนี่คือความพยายามของคนที่อยากทำว่าเป็นสำนักข่าวออนไลน์แพลตฟอร์มหรือว่าครีเอเตอร์ที่มันมีคุณภาพแบบที่เขารวมตัวกันพยายามตั้งสมาคมแต่เนี่ยคือการริเริ่มที่มันยังขาดแรงนึกออกไหมถ้าเป็นเซลล์เลกูเลชันแล้วรัฐบาลใส่เข้าไปนะกองทุนสื่อช่วยสนับสนุนทุนพูดเหมือนกับว่าจะบวกบอกไปที่กองทุนสื่ออะไรแบบนี้นะหรือว่ากสทช.จะมาช่วยในการที่จะเริ่มกำกับดูแล OTT อะไรแบบนี้อันนี้จะมีพลังมากเลยแล้วเขาก็จะได้แบบคนทำคอนเทนต์ที่ดีๆเนี่ยมาเยอะเลยอย่างนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าเราพูดกันมาหลายครั้งแล้วว่าวันนี้เราพึ่งพากับแพลตฟอร์มต่างชาติ
0: ครับ
2: นะแล้วรายได้ทั้งหมดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันกลับไปต่างชาติหมดเลยที่เอามาให้กับครีเอเตอร์ของไทยเนี่ยจะด้วยรูปแบบไหนก็แล้วแต่มันน้อยมากจริงๆเก่งมันน้อยจริงเทียบกับธุรกิจแพลตฟอร์มที่มันมีค่ามากมายมหาศาลเพราะเขาเป็นคนกำหนดตลาดมีอำนาจเหนือตลาดมีอำนาจที่จะชี้เป็นชี้ตายคนทำคอนเทนต์ทั้งหมดทำไมเราไม่สร้างเป็น national platform ของประเทศไทยขึ้นมาเปิดพื้นที่ให้คนที่ทำคอนเทนต์ดีๆเนี่ยได้มีช่องทางแล้วก็กำกับดูแลก็ได้เก็บภาษีก็ได้รายได้หมุนเวียนอยู่ในประเทศเพราะฉะนั้นเสนอ2อย่างวันนี้นะครับจริงๆทุกคนอยากทำดีหมดหรอก
0: ครับ
2: นะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นน้ำเนี่ยระหว่างเราอยู่บนที่สูงเราก็ไม่ต้องออกแรงเลยเราก็ไปที่ต่ำอยู่แล้วถูกไหมครับ
0: ครับ
2: งั้นน้ำจะไหลทวนกระแสนี่มันยากมากรัฐถึงต้องช่วยตรงนี้ผมเชื่อว่าถ้าสภาพแวดล้อมมันโอเคเนี่ยเราจะได้คนทำคอนเทนต์ดีๆเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วคนพวกนี้ไม่เกี่ยงหรอกที่จะต้องเสียภาษีต้องจะไปขึ้นทะเบียนหรือจะต้องไปเป็นสมาชิกสมาคมเขาพร้อมอยู่แล้ว
0: ครับ
2: นะแต่ว่าถ้ามีแต่ภาระต้องทำโน่นนี่นั่นน่ะแล้วเขาได้อะไรเหมือนกับเราที่ก็พยายามที่จะบอกว่ารายการข่าวบางทีก็ต้องเข้าไปสนับสนุนเหมือนกันนะเขาทำไมมีเรตติ้งเนี่ยเขาอยู่ได้ยัง

0: นะเพราะฉะนั้นขอขยี้หน่อยนะรู้นะว่าโค้ดออฟคอนดักของอาจารย์เมย์เป็นยังไงรู้เรียนกับอาจารย์เมย์มาเนี่ยแต่ทานนี้เขาบอกว่ายอดผมต้องเท่านี้เดือนเนี้ยเห็นใจผมไหมอ่ะเพื่อนก็โดนเลย์ออฟไปแล้วอ่ะอาจารย์เมย์ฟังก็น้ำตาซึมถูกป่ะช่วยลูกศิษย์ไม่ได้อ่ะเพราะสภาพแวดล้อมที่มันเป็นเงื่อนไขอยู่แต่ถึงที่สุดนะถ้ารัฐบาลมาช่วยภาครัฐช่วยกันนะครับอันนี้ไม่ได้ว่ารัฐบาลเลยเนาะ
1: ครับ
0: แต่ก็มันมีหลายอย่างที่ต้องทำแต่ก็อยากให้ทำ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คิดว่าเรื่องตั้งแต่มาแพลตฟอร์มมาจนถึงคนทำงานสมาคมวิชาชีพอันนี้ก็ดีใจมากนะที่คุณกล้ามาช่วยกันสนับสนุนผลักดันสมาคมคอนเทนต์ไทยเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้ครับ
1: ครับอาจารย์ถือไมค์ก่อนมีคำถามเพิ่มเติมครับคือสร้างบริบทแวดล้อมของสื่อนะอาจารย์นะคือสิ่งคือจริงๆเป็นประเด็นใหญ่มากได้อีกวงนึงเลยนะอาจารย์นะว่าจะทำยังไง National Platform เองซึ่งกสทช.น่าจะเป็น
0: หนึ่งในกลไกสำคัญ
1: ครับหนึ่งในกลไกสำคัญ
0: เอาง่ายๆอย่างนี้อย่างยุโรปเนี่ย
1: ครับ
0: ยุโรปเนี่ยมีกฎหมายนะครับตั้งแต่ปี2022เรียกว่า Digital Service Act อันเนี้ยคือมากำกับดูแลแพลตฟอร์มเพื่อไม่ต้องโยนภาระไปให้พวกบัญชีผู้ใช้พวกยูสเซอร์ทั้งหลายไม่ต้องรับผิดชอบให้แพลตฟอร์มเนี่ยไปดูแลนะผู้ใช้อีกทีหนึ่งผมปี2024ก็มาออกเรื่องจริยธรรม AI นะใช้กฎหมายกำกับ
1: ครับ
0: อเมริกาเราเห็นว่ากฎหมายไม่เยอะนะครับแต่อเมริกาเนี่ยใช้กลไกของผู้บริโภคนะครับรวมตัวกันฟ้องเห็นไหม50 40รัฐนะเรื่องของปล่อยให้อัลกอริทึมไปปั่นหัวเด็กและสร้างความเสียหายวันนี้นะเมตาไม่กล้าซ่าเลยนะครับเพราะว่าเสียไปไม่รู้เป็นหมื่นล้านสิงคโปร์เป็นใกล้ๆบ้านเราเลยนะผมก็ชอบยกตัวอย่างคอนเวอร์เจนต์การกำกับดูแลระหว่างโทรคมนาคมอินเทอร์เน็ตคอนเทนต์ครีเอเตอร์แพลตฟอร์มกำกับดูแลหมดแล้วเบ็ดเสร็จในที่นี้ไม่ใช่ควบคุมนะไม่ใช่เป็นเด็ดการนะแต่ว่าดูแลเป็นระบบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีความรับผิดชอบตั้งแต่เข้าสู่ตลาดเลยต
1: ั้
0: งแต่แพลตฟอร์มคนทำครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์เขามีความรับผิดชอบหมดนะของเราอย่างที่บอกว่ามันก็มีแล้วนี่องค์กรสภาคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเนี่ยก็คอนเทนเตอร์ครีเอเตอร์ก็มีสมาคมแล้วมีโน่นนี่มีเยอะมากองค์กรเยอะมาก
1: ครับ
0: นะ
1: เพิ่มเติมครับอาจารย์ในฐานะสมมวกกองทุนนะอาจารย์ส่งเสริมเขาได้ไงอาจารย์บอกว่ากำกับอะไรเขาไม่ได้หรอกแต่เหมือนเป็นอีกทางนึงในการส่งเสริมให้งบประมาณพูดกันตรงๆถูกไหม
0: ใช
1: ่มีมุมมองในการทำงานกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ยังไงครับ
0: ก็อย่างปีนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าเราเนี่ยอย่างเวลาคนจะฟังข่าวที่เชื่อถือได้เนี่ยเราก็จะคิดว่าอยากให้สื่อหลักเนี่ยเป็นสื่อที่พึ่งเชื่อถือได้ก่อนนะครับปีนี้ก็เลยเป็นยุทธศาสตร์เนี่ยเอาโครงการประเภทที่เป็นผลิตรายการทางโทรทัศน์นะเราอยากให้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยโทรทัศน์เราถามว่าเราเห็นเขาขยี้ข่าวเนี่ยเรารู้สึกขัดในใจไหมเราขัดในใจแต่เราคิดว่าหน้าที่เราไม่ใช่ไปตำหนิใครเราไม่มีหน้าที่ต้องตำหนิใครเราก็พยายามบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราออกแบบทุนให้สำหรับรายการที่เป็นรายการทางโทรทัศน์แยกออกมาจากอันอื่นอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองอย่างพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างจังหวัดนี่แบบมีคุณภาพเยอะมากเลยนะครับเราให้มา8 9ประเภทปีนี้เราให้ทุนจังหวัดด้วยอยากให้คนเล่าเรื่องจังหวัดของตัวเองทำคอนเทนต์ดีๆแล้วมีทุนให้แล้วเราพร้อมที่จะต่อยอดนะครับส่วนในฐานะที่เราดูแลภาพรวมเนี่ยอาจารย์เนก็ยอมรับว่าต่อให้รณรงค์สอนมีหลักสูตร Media Literacy MIDL จัดกิจกรรมหนักหนาสาหัสแค่ไหนเนี่ยแต่ว่ามันช่วยได้ระดับหนึ่งถ้าภาครัฐไม่ช่วยคำว่าภาครัฐไม่ช่วยก็ง่ายๆเนาะว่าอย่างวันเนี้ยไปดูมาเลเซียบ้านเราเนี่ย2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยออกกฎหมายลงโทษการบูลลี่แล้วนะครับเมืองไทยเรายังปล่อยให้เด็กถูกบูลลี่แล้วไม่มีทางออกแล้วไปแสดงออกในมุมที่ผิดๆเพราะเรื่องนี้ถึงผมเรียนตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วต้องร่วมมือกันกับทุกฝ่ายตั้งแต่ระดับนโยบายผู้ปฏิบัตินะครับคนในวงการวิชาชีพนะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยอินฟลูเอนเซอร์คนทำงานด้านการข่าวนี่ต้องร่วมมือกันหมดนะครับเราก็พยายามบอกว่ามันเหนื่อยนะถ้าจะสร้างระบบนิเวศสื่อแล้วมีแต่กลไกในการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็เม็ดเงินมันก็น้อยมากเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับกับเม็ดเงินโฆษณาก็50,000 ล้านนะตัวเลขกลมๆเนาะเฉพาะในสื่อออนไลน์นะครับ นั้น300ล้านมันจะทำอะไรได้นะครับแต่ก็ยังทำได้นะเปิดรับทุนอยู่นะครับก็ปีนี้ให้ทุกกลุ่มเป้าหมายแบบแยกกันเด็ดขาดเลย
1: บ
0: ุคคลธรรมดานะครับ

0: อาจารย์เนยขอได้ไหมได้เพราะว่าเป็นคนที่เป็นอาจารย์ทำงานเกี่ยวสอนเรื่องสื่อขอได้แต่อาจารย์เนยต้องขอเยอะนะขอสักไม่เกิน 300,000 น้องเก่งขอได้ไหมเก่งบอกผมตอนนี้ผมก็เริ่มดังถ้าทั้งกับเบนแล้วเนี่ยก็มีบริษัทเล็กๆนะเรียกเป็น NSME เก่งขอได้ไม่เกิน2,000,000นะครับไว้ไซต์เขาเป็นบริษัทใหญ่อยู่แล้วเขาจะทำโปรเจกต์ใหญ่นะครับก็ไปดูในทุนยุทธศาสตร์เพราะเราไม่กำหนดนะครับว่าจำต้องเป็นขนาดวอลลุ่มที่เท่าไหร่แต่ไม่เกิน20,000,000นะครับหรืออยากจะมาลงทุนร่วมกันก็มีนะแล้วก็มีทุนประเภทความร่วมมือเพราะฉะนั้นพยายามที่จะแบบกระจายกระจายทุกกลุ่มเป้าหมายแต่เรารู้อยู่ตลอดเวลาว่าลำพังงานเราบางทีมันเฮ้ยมันใช่ตามน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือเปล่าเราก็รู้ว่าไม่ใช่เราก็ฟีดแบ็กเราก็ดีมากนะครับแต่เราอยากเห็นการขับเคลื่อนในเชิงโครงสร้างนะเราอยากเห็นการบังคับใช้กฎหมายการออกกฎหมายใหม่ๆแล้วก็อยากจะจับมืออย่างถ้าสมมติว่าไม่มีกฎหมายอะไรเลยก็อาจจะต้องสร้างปรากฏการณ์แบบพลเมืองอเมริกันคือผู้เสียหายเนี่ยร่วมกันฟ้อง
1: ครับ
0: แล้วต่อไปเนี่ยถ้าแพลตฟอร์มแพ้ไปสักหนึ่งเคสวันหนึ่งเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลยแพลตฟอร์มก็อาจจะละเว้นอันนี้พูดจริงๆนะครับในบอร์ดก็พูดแบบนี้นะ
1: ครับขอบคุณอาจารย์ในรอบที่2ครับเดี๋ยวส่งไมค์ต่อให้สภาเลยแล้วกันนะเพราะว่า
2: เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะกองทุนสื่อมาร่วมฟ้องกับสภาผู้บริโภคมั้ยคะเรามาร่วมฟ้อง Facebook กัน
1: โอเค
3: ครับ
1: สภาเชิญได้เลยเพราะว่าสภาฟ้องนะฟ้องเมตาใช่มั้ย
2: ฟ้องค่ะฟ้องจริงค่ะ
1: ครับ
2: เราฟ้องหมดกับคนที่ทำลายผู้บริโภคเราไม่ได้ฟ้องเฉพาะบริษัทเราฟ้องหน่วยงานด้วยนะคะฟ้องแพลตฟอร์มฟ้องหน่วยงานฟ้องธนาคารที่เปิดให้เป็นช่องโหว่ให้มีการหลอกลวงแบบนี้ได้ยังไงทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่มันเกิดขึ้น
1: ครับ
2: อย่างที่น้องเบนบอกยอดวิวมันหอมหวานก็จริงนะคะแต่ว่าความเชื่อที่จะทำใหคนเข้าไปดูในแพลตฟอร์มแล้วเราเชื่อแพลตฟอร์มนั้นน่ะมันสำคัญยิ่งกว่าจริยธรรมสำคัญมากคุณธรรมสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ออกมาขายของแล้วก็เอาเสื้อสีขาวตัวหนึ่งมาสวมแล้วทุกคนทำให้คนที่ดูอยู่เข้าใจผิดว่าคนที่สวมเสื้อกาวคือวิชาชีพหนึ่งคือคนที่เป็นหมอ
1: ครับ
2: แล้วเขาก็หลงเชื่อไอ้พวกเนี้ยมันแย่มันทำลายผู้บริโภคจริงเลยนะ
1: ในระบบนิเวศนี้ที่สภาได้เห็นข้อมูลเยอะไหมลักษณะนี้อาจจะให้เล่าเพิ่มเติมสักนิดครับ
2: เยอะมากค่ะมีทุกส่วนเลยถ้าเกิดสมมติพูดถึงในระบบนิเวศสื่อนะคะแบบมีทุกส่วนเลยอย่างที่พี่เล็กบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะสร้างระบบนิเวศที่ดีน่ะมันต้องทำร่วมกันทั้งหมดจริงๆนะคะหน่วยงานกำกับดูแลด้วยกฎหมายด้วยทางผู้ประกอบการด้วยแล้วก็เอเจนซี่ก็ด้วยแล้วอย่างสมาคมเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญที่เกิดขึ้นมาใหม่เลยทั้งหมดเลยนะคะจริงๆสื่อมวลชนสื่อมวลชนทุกวันนี้เราไม่อยากจะเรียกว่าฐานันดรสี่แล้วเพราะว่ามีทั้งในส่วนของครีเอเตอร์เข้ามาด้วยมีทั้งในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์อะไรเข้ามาด้วยตรงเนี้ยมันจะเป็นกลไกสำคัญมากมันเป็นตัวที่มันมาถ่วงน้ำหนักคนในสังคมสูงมากนะคะแล้วก็จะทำให้ผู้บริโภคเชื่อผู้บริโภคเขามีสิทธิ์รู้ไหมอะว่าสิ่งที่คุณกำลังพูดน่ะมันเป็นความจริงหรือเปล่าทุกวันนี้มีอะไรคะจนแบบทุกช่องเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปรายการข่าวเสร็จแล้วขายของท้ายรายการต่อให้เปลี่ยนมุมก็ถ่ายผู้สื่อข่าวตรงนี้ถ่ายข่าวตรงนี้เสร็จเปลี่ยนมุมไปโฆษณาของขายของและบางโฆษณาเป็นการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยบอกว่าแก้นู่นแก้นี่ทำให้สุขภาพดีขึ้นได้ทำให้นู่นทำให้นี่ได้ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่มีตัวใดที่เป็นตัวรักษาโรคได้นะคะแล้วในขณะที่ทำรายการข่าวคือข้อเท็จจริงคือสิ่งที่ควรที่จะให้ผู้บริโภคควรที่จะให้ผู้ชมเขารับรู้ได้ว่าตรงเนี้ย

0: มันคือข้อเท็จจริงนะเออแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะเอ้ยมันย้อนแย้งอ่ะคุณจบรายการข่าวเสร็จคุณไปขายของหาเงินเออไม่แปลกนะคะไม่มันแปลกแต่ว่าพูดถึงว่าไม่ได้แปลกใจเพราะว่าเราเข้าใจเรื่องของระบบธุรกิจเอออย่างที่พี่เล็กบอกว่าเฮ้ยแล้วสื่อมันจะอยู่ได้ยังไงเออแล้วเราจะเอาเม็ดเงินจากไหนกองทุนสื่อจะเข้ามาช่วยไหมหรืออะไรยังไงจะทำยังไงให้ส่วนนี้อยู่ได้ด้วยเออถ้าเกิดสมมติว่าเขามีเม็ดเงินพอที่จะไปบริหารได้มันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะมีเหตุการณ์รูปแบบใหม่เกิดขึ้นอีกถ้าเกิดสมมติยังมีเหตุการณ์รูปแบบใหม่เกิดขึ้นอีกอ่ะแสดงว่าตรงนั้นน่ะคุณไม่ได้เป็นมืออาชีพละคุณแค่มีอาชีพคุณแค่มีอาชีพคุณแค่มีหัวโขนคุณแค่มีบัตรพนักงานว่าคุณทำอาชีพนี้แต่ว่าจิตสำนึกมันไม่ใช่จิตวิญญาณมันไม่ใช่ถ้าเกิดจิตวิญญาณมันใช่นะคะจะต้องไม่ทำลายผู้บริโภคจะต้องเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันค่ะมีค่ะมีอีกหลายเรื่องมากๆที่มันจะต้องไปกันทางองค์คาพยพทางเรื่องของกฎหมายด้วยรัฐบาลมีความจริงใจมากน้อยแค่ไหนในการปรับปรุงกฎหมายพ.ร.บ.อาหารตั้งแต่ปี2522ทุกวันนี้พ.ศ.อะไรคะ2569กี่สิบปีผ่านไปไม่มีการปรับปรุงตรงนี้เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเลยโทษปรับยังโทษเท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทเขาไม่กลัวหรอกค่ะเขาก็ยอมที่จะโฆษณาผิดกฎหมายเพราะว่าก็ปรับแค่นั้นน่ะเออปรับได้สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทฉันขายไอ้เสริมอาหารลดความอ้วนน่ะลดไขมันน่ะฉันขาย2กล่องก็ได้ละเออแล้วเดี๋ยวนี้ช่องทางการขายยิ่งเยอะแยะเลยไปเปิดร้านขายในแพลตฟอร์มออนไลน์สิแป๊บเดียวยอดเข้ามาทะลุทะลวงแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ไม่มีการกันกรองทั้งนั้นเลยนะคะถึงได้บอกว่าเราดีใจว่าเฮ้ยต่อไปนะสมาคมอินฟลูเอนเซอร์อ่ะมันคือความหวังใหม่ของสังคมไทยนะคะเหมือนกันกับที่สภาผู้บริโภคเกิดขึ้นมาตอนแรกๆสภาผู้บริโภคเป็นนวัตกรรมใหม่ของสังคมนะคะที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภคเป็นผู้แทนของผู้บริโภคแล้วได้เข้าไปในครม.ได้เข้าไปนำเสนอนโยบายให้กับส.ส.กับส.ว.ว่าเฮ้ยประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายอะไรที่ควรที่จะมีการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคมไทยบ้างนะคะค่ะฝากความหวังไว้ค่ะ
1: เอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติที่นำเสนอกันในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่19กันยายน2569นะครับในประเด็นนะจากยอดวิวสู่ความรับผิดชอบเสรีภาพสร้างสรรค์บนมาตรฐานจริยธรรมนะครับก็เป็นไฮไลท์นะครับผมนำไฮไลท์จากงานเสวนานะครับในหัวข้อที่ว่านี้มาก็เป็นไฮไลท์นะครับที่จัดขึ้นนะครับเป็นงานเสวนาที่จัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับจัดไปเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับที่โรงแรมเบสเวสเทิร์นจตุจักรกรุงเทพนะครับก็วิทยากรก็นะครับมากหน้าหลายตานะตั้งแต่ดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์คุณสถาพรอารักษ์วัฒนะนะครับหัวหน้าฝ่ายสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์สภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับรองศาสตราจารย์ประภัยพิษมุทิตาเจริญนะครับจากคณะวารสารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มีคุณจิรายุนะครับจันทวงศ์คนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เจ้าของช่อง TikTok ตุ๊ดย่อยข่าวนะครับแล้วก็มีคุณกล้าตั้งสุวรรณคนนี้เป็นอุปนายกด้านการยกระดับครีเอเตอร์สู่สื่อสาธารณะสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยนะครับซึ่งมีคุณอภิสิทธิ์ดุจดารองบรรณาธิการข่าวของสำนักข่าวเวิร์กพอยต์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็เนื้อหาก็คงประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือนะครับใครสนใจก็นะครับไปติดตามได้จากสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับรายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติหมดเวลาแล้วนะครับเสาร์หน้าเที่ยงครึ่งโดยประมาณเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา 14:00 น.ต่อ ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: โดยเยมินแหวนเครือโฆษกรัฐบาลเผยกำหนดการนายกรัฐมนตรีร่วมอังกา81ณนครนิวยอร์กพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกำหนดการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในการเดินทางร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออังกา81ระหว่าง 20-27 กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรโดยในวันที่20กันยายนนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงโตเกียวในช่วงเย็นก่อนเข้าพักรับประทานอาหารค่ำ21กันยายนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นจากนั้นเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมการประชุมอังกา81ช่วงบ่ายร่วมประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุน Bank of America และพบหารือผู้บริหารบริษัท Pacific Investment Management Company เข้าก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพวันพุธที่23กันยายนเยี่ยมชมและหารือกลุ่มเล็กกับผู้บริหารบริษัท Google ก่อนพบกับชุมชนชาวไทยในนครนิวยอร์กช่วงบ่ายหารือทวิภาคีกับสมเด็จพระราชินีมักซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติวันที่24กันยายนพบหารือผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจากนั้นพบหารือนายกรัฐมนตรีบูตานนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศรวมถึงพบหารือเลขาธิการสหประชาชาติวันศุกร์ที่25กันยายนเดินทางถึงกรุงลอนดอนช่วงบ่ายพบนายกรัฐมนตรีเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนวันที่26กันยายนออกเดินทางออกจากท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตดไปยังท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6และเดินทางถึงประเทศไทยในเวลา 7:00 น.ของวันที่27กันยายนกองทัพภาคที่2ผนึกกำลังรักผืนป่าจัดกิจกรรมเพิ่มเครือข่ายคนรักต้นไม้ตามรอยพ่อพลโทวิรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยพลโทนฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายคนรักต้นไม้ตามรอยพ่อโดยกองบัญชาการกองทัพภาคที่2จำนวน4บูธได้แก่โครงการทหารพันดีโดยกองพันที่1กรมทหารราบที่23โครงการเลี้ยงผึ้งชายแดนโครงการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำและโครงการป่าไผ่กินได้ภายในงานกิจกรรมมีเสวนาหัวข้อปลูกต้นไม้เติมความรู้มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็งโดยวิทยากรพิเศษได้แก่อาจารย์ทัศนัยพิริยาสายสันติและดร.เกริกมีมุ่งกิจซึ่งถ่ายทอดความรู้การปลูกป่าและเลี้ยงผึ้งส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์จากนั้นพลโทวีรยุทธเป็นประธานมอบต้นกล้าไม้เป็นต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติจำนวน400ต้นแด่หน่วยทหารหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนชาวตำบลบักใดร่วมกันปลูกณแปลงผักโครงการทหารพันดีโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขและร่วมกันปลูกต้นยางนาต้นตาลและต้นไผ่ในพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อจัดทำแนวป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ชายแดน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสกัดรถต้องสงสัยลอบขนไอซ์72กิโลกรัมทิ้งรถหนีเข้าป่าหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน31ภายใต้การอำนวยการของพลตรีสาธิตไวทยานนท์ไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพันเอกจักรีพงศ์สอดศรีผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31กองกำลังผาเมืองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่จันร่วมกันสกัดกั้นยาเสพติดสามารถตรวจยึดยาไอซ์น้ำหนักจำนวน72กิโลกรัมหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ตอนในพบรถยนต์ต้องสงสัยจึงเรียกให้หยุดขอตรวจสอบรถคันดังกล่าวกับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามจนกระทั่งรถเสียหลักตกข้างทางผู้ขับขี่อาศัยความชำนาญในพื้นที่

ที่หลบหนีไปตรวจสอบพบเป็นรถโตโยต้าวีออสสีขาวและพบกระสอบฟางหลากสีวางอยู่ที่บริเวณด้านหลังเบาะคนขับภายในบรรจุไอซ์72กิโลกรัมจึงนำของกลางทั้งหมดส่งสภ.แม่จันดำเนินคดีตามกฎหมายชิลีจับตาภูเขาไฟประทุ

0: เมืองแห่งชาติชิลีระบุว่ากลุ่มวัตถุภูเขาไฟที่ถูกปล่อยออกมาฟุ้งกระจายไปทางทิศใต้แต่ไม่มีรายงานผลกระทบแน่ชัดสำนักธรณีวิทยาของชิลียังคงประกาศเตือนภัยระดับสีเหลืองเพราะกิจกรรมภูเขาไฟยังคงอยู่ในเขตที่คาดการไว้และยังคงกำหนดเขตพื้นที่ความปลอดภัยภายในรัศมี1กิโลเมตรโดยรอบปากปล่องภูเขาไฟตามเดิมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: สิบสี่นาฬิกาแปดนาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์ล็อกคอเดตค่ะวันนี้กลับมาเจอกันนะคะวันหยุดวันเสาร์19กันยายน2569นะคะอยู่กับคุณติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุราราประพฤติดีค่ะทักทายคุณติ้งหน่วยทักทายคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับติดตามข่าวสารกันในช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่ฟ้าฝนก็กำลังมากันในหลายพื้นที่ทีเดียวครับคุณเก
5: ๋ค่ะก็มีทั้งมืดครึ้มแล้วก็สลับกับแดดออกเหมือนกันนะบางช่วงบางตอนก็เหมือนมีแดดบางช่วงบางตอนก็เหมือนมืดๆนะไม่แน่ใจว่าสรุปจะเอายังไงจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอลุ้นนะ
6: ก็ช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เรียกว่าความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนกำลังแผ่ลงมาปกคลุมในภาคเหนือก็ทำให้ตอนนี้ครับร่องมรสุมก็เลยไปพาดผ่านภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกตอนนี้ทำให้ในส่วนของภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครวันนี้ก็จะมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่เลยทีเดียวครับ
5: ค่ะช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องเดินทางไปไหนอาจจะต้องมีการพกร่มแล้วก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางด้วยรวมไปถึงเรื่องของตามกรมอุทยานแห่งชาติต่างๆนะคะก็จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยคุณผู้ฟังจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยอาจจะต้องเปิดเพจของทางอุทยานแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยดูหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีหลายที่ปิดทำการชั่วคราวเหมือนกันนะคะไล่ไปไม่ว่าจะเป็นนะคะที่ที่อินทนนท์ที่ดอยอินทนนท์อันนี้ก็มีการปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผ่านดอกเซี่ยวนะคะแล้วก็น้ำตกแม่ยะด้วยเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะก็อันนี้เนี่ยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวเห็นว่าทางอุทยานเนี่ยบอกว่าแถวบริเวณนั้นเนี่ยฝนตกหนักเลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงาค่ะประกาศปิด4แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวเช่นเดียวกันฝนตกหนักค่ะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยง ่ยงเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยนะคะอันนี้ก็จะต้องเข้าไปดูด้วยนะคะว่าเขาจะปิดชั่วคราวเนี่ยระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนเลยนะก็ประกอบไปด้วยน้ำตกตำหนังน้ำตกโตนเด้งน้ำตกสวนใหม่แล้วก็วังปลาพวงด้วยนะคะและก็มีอีกที่หนึ่งที่จังหวัดกระบี่อันนี้ก็ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำตก

0: วยโต้เป็นการชั่วคราวอันนี้จนกว่าจะสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินะคะก็ลองเช็คดีๆค่ะมีที่เขาศกด้วยนะอุทยานแห่งชาติเขาศกที่จังหวัดสุราษฎร์อันนี้ก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมในพื้นที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่เลยค่ะวันนี้
1: ใช่เลยครับรวมถึงล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวเข้ามาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุสุดสลดในพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับก็เห็นว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณผาชนะใดอุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุนักท่องเที่ยวลื่นตกจากหน้าผาบริเวณน้ำตกกวางโตนใกล้กับผากำปั่นนะครับก็เลยมีการประสานหน่วยกู้ภัยของอำเภอโขงเจียมนำกำลังเข้าไปตรวจสอบซึ่งก็เห็นว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเข้าไปประมาณ3กิโลเมตรจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น2ของน้ำตกกวางโตนครับแล้วก็กลุ่มพบกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยู่ในอาการตกใจก็ทราบชื่อว่าคนที่พลัดตกลงไปก็คือนางสาววรรณวิสาอายุ48ปีพลัดตกลงไปความลึกประมาณ10เมตรนะครับเห็นว่าเจ้าหน้าที่สามารถเอาร่างขึ้นมาอย่างทุลักทุเลโดยอาสาสมัครกู้ภัยต้องโรยตัวลงไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการลงไปกว่า40นาทีแต่ก็เห็นว่าผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนั้นเสียชีวิตซะแล้วนะครับเนื่องจากทนบาดแผลไม่ไหวอันนี้เองก็เป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองครับก็เห็นว่าเช้าวันนี้เนี่ยคุณพ่อของผู้เสียชีวิตก็ไปรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้มมาอำนวยความสะดวกแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียครับก็จากการฟังหัวหน้าอุทยานคุณประมวลรัตนวรรณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้มบอกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาชอบมาเที่ยวแคมปิ้งกันนะคุณเก
0: ๋
1: มากันทีเนี่ย14คนนะครับเห็นว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยลงไปถ่ายรูปบริเวณชั้น2ของน้ำตกแล้วลื่นถลายตกลงไปชั้นล่างเลยนะครับซึ่งในช่วงของการลงทะเบียนเนี่ยทางกลุ่มแจ้งว่าหัวหน้าทีมเคยมาบ่อยครั้งและไม่ต้องการเจ้าหน้าที่นำทางก็เลยพากันไปเอง14คนอันนี้ก็เลยเป็นความห่วงใยของอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับท่านหัวหน้าประมวลก็ฝากเตือนด้วยว
0: ่
1: าช่วงฤดูฝนแบบนี้ลานหินแล้วก็น้ำตกเนี่ยมันจะมีความลื่นสูงก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงเข้าใกล้จุดเสี่ยงหน้าผาสูงชันโดยเด็ดขาดนะครับ
0: ค่ะไม่ใช่แค่บ้านเราอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่จับตาเรื่องของสภาพอากาศนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการพิธีเปิดนะพิธีเปิดเอเชียนเกมแล้ววันนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะเขากำลังจับตาในส่วนของเรื่องของเหรียญการแข่งขันอะไรก็ว่ากันไปนะคะการแข่งขันก็กำลังเดินหน้าเลยแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีพิธีเปิดด้วยแต่ว่าฝ่ายจัดการการแข่งขันเนี่ยเขากังวลมากนะแล้วเขากำลังจับตาตอนนี้เนี่ยว่าจะเผชิญกับปัญหาเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องของสภาพอากาศหรือเปล่าโดยก่อนพิธีเปิดเนี่ยก็มีการแข่งขันบางรายการได้รับผลกระทบไปแล้วด้วยนะคะบางรายการนี่ถึงขนาดแบบว่าต้องถูกยกเลิกเลยเพราะว่าฝนตกหนักตลอดทั้งคืนเลยนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราได้จับตาดูกันด้วยนะคะโดยเฉพาะการแข่งขันที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรือพายอะไรต่างๆเนี่ยเห็นอย่างกำหนดการเนี่ย20กันยายนอาจจะต้องเลื่อนไปเป็น21กันยายนเลยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักมากนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขากำลังจับตาพายุนะคะลูกใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็อาจจะต้องมีการรื้อแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยค่ะฉะนั้นเองเนี่ยวันนี้นอกจากติดตามเรื่องของสภาพอากาศในบ้านเราแล้วนะคะก็ใครที่เป็นคอกีฬาก็ติดตามเรื่องของพิธีเปิดด้วยเอเชียนเกมเพราะว่าเขาจะจัดขึ้นนะคะ19กันยายนต่อเนื่องไปจนถึง4ตุลาคมเลยค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยก็จะมีพิธีเปิดจัดขึ้นนะคะถ้าเป็นตามเวลาในบ้านเรา16นาฬิกาถ้าเป็นตามเวลาญี่ปุ่นก็ประมาณสัก18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น
1: เดี๋ยวรอชมนะครับเรื่องของพิธีเปิดจะยิ่งใหญ่สมกับเจ้าภาพที่ญี่ปุ่นในปีนี้หรือไม่รอดูแต่ว่ามีวิกฤตฝนแล้วก็พายุไต้ฝุ่นดูจวนที่เข้ามารบกวนในเวลานี้แต่ถ้าดูผลงานของนักกีฬาไทยในช่วงก่อนพิธีเปิดนี่ต้องบอกว่าแม้จะเจอกับฝนแล้วก็อาจจะกระทบกับการฝึกซ้อมแต่ว่าชนิดกีฬาประเภททีมของไทยที่แข่งล่วงหน้าก็มีทั้งวอลเลย์บอลหญิงอันนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกวาดไป3นัดรวดในรอบแรกก็พังงาดคว้าแชมป์กลุ่ม4ก็ผ่านเข้า

0: ่รอบ8ทีมสุดท้ายแบบไร้พ่ายเลยทีเดียวเดี๋ยววันที่20กันยายนนี้เราจะเจอกับอินโดนีเซียด้วยนะครับส่วนฟุตบอลหญิงก็เรียกว่าดูที่เราพ่ายให้กับญี่ปุ่นไปถึง 8-0 รวมถึงแพ้ไชนีสไทเปไป 0-1 ก็ไม่รู้ว่าอันนี้อาจจะริบหรี่ด้วยหรือไม่อย่างไรสำหรับผลงานการคุมทัพของอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยวันนี้มากุมบังเหียนเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงนั่นเองรวมถึงบาสเกตบอลหญิงครับเราก็พ่ายให้กับอินโดนีเซียในนัดแรกไปในนัดเปิดสนามแล้วก็นัดที่2ก็พ่ายกับจีนไปอีกก็ต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวจากนี้นะครับว่าผลงานของนักทัพนักกีฬาไทยหลังจากที่เปิดพิธีอย่างเป็นทางการแล้วเราจะสามารถทันผลงานได้ดีขนาดไหนครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพิธีเปิดนะคะจะมีนักกีฬาโอ้โหคุณผู้ฟังเยอะมากค่ะมากกว่า 11,000 คนจาก46ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนะคะแล้วก็จะมีการชิงชัยรวมกว่า469เหรียญทองเลยนะจาก43ชนิดกีฬาหรือ71สาขากีฬาด้วยนะคะแล้วก็พิธีเปิดเนี่ยเดี๋ยวรอดูไฮไลท์นะคะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะถ่ายทอดอะไรต่างๆเรื่องของเทคโนโลยีนะคะว่าสวยงามมากน้อยขนาดไหนเพราะเห็นบอกว่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องของภายใต้คอนเซ็ปต์อะค่ะเป็นไฮไลท์สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนแล้วก็วัฒนธรรมในเอเชียด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูเพราะว่าพิธีเปิดเนี่ยได้ผู้กำกับแล้วก็ผู้สร้างภาพยนตร์ชื่อดังของญี่ปุ่นเลยนะชื่อยูคิฮิโกะค่ะรับหน้าที่เป็น Creative Director นะคะแล้วก็แสดงการผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่นดนตรีเทคโนโลยีแสงสีเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าการกลับมาในครั้งนี้ของญี่ปุ่นในการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งที่3เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเลยเพราะว่ากลับมารับหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพนะคะ oh. ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วก่อนหน้านู้นเนี่ยครั้งแรกที่กรุงโตเกียวปี1958แล้วก็ครั้งที่2เนี่ยฮิโรชิมาในปี1994แล้วก็มาครั้งนี้ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นจังหวัดนะคะไอจิแล้วก็เมืองนาโกย่า นะ
0: ก็เดี๋ยวรอดูนะครับช่วงเย็นวันนี้นะครับคุณเก๋ประมาณสัก6โมงเย็นในบ้านเราก็จะได้เห็นพิธีเปิดที่สุดอลังการโดยเฉพาะทัพนักกีฬาไทยซึ่งปีนี้เนี่ยขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาไทยเรามีตัวแทนนักกีฬา2คนนะครับที่ทำหน้าที
1: ่
0: ถือธงไตรรงค์นำขบวนเข้าสู่สนามคนแรกก็คือคุณแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็คุณต่อเฉลิมฉานยศวิริยพานิชอันนี้เป็นตัวแทนนักกีฬาชายนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยนะครับแน่นอนแล้วครับอย่างที่คุณเก๋บอกว่าฮาร์โมนิกฮาร์ทบีทมันจะเป็นอย่างไรความคิดนี้เป็นครั้งแรกที่เอเชียนเกมจะใช้พลังงานไฮโดรเจนสะอาดในการจุดกระถางคบเพลิงด้วยอันนี้เพื่อโลกร้อนนั่นเองครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าแฟนๆก็ส่งกำลังใจให้กับคุณแนนแล้วก็แอบเป็นห่วงเธอเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าห่วงว่าเธอต้องไปถือธงไตรงแล้วเดี๋ยวรุ่งเช้าอีกวันต้องไปตบกับอินโดแล้วครับในรอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับวอลเลย์บอลเอเชียนเกมหญิงไทยพบกับอินโดพรุ่งนี้วันอาทิตย์เวลา8โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยรอชมกันด้วยนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าถามว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยนะคะตั้งเป้ากี่เหรียญทองดีนะคะก็ทางดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกกท.เนี่ยออกมาบอกเลยนะคะหลังพิธีเปิดวันที่19ไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงสำคัญเลยนะคือเข้าสู่ช่วงชิงเหรียญอย่างเต็มรูปแบบนักกีฬาไทยเนี่ยจะเริ่มมีโปรแกรมในการลุ้นเหรียญเลยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณผู้ฟังสามารถนะคะส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยเนี่ยได้เยอะเลยหลายประเภทที่เรามีโอกาสที่จะลุ้นเหรียญมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นไตรกีฬาจักรยานยิงปืนซอฟต์เทนนิสคาราเต้นะคะปัญจกีฬาสมัยใหม่แล้วก็มีว่ายน้ำด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของการจับตาเป็นพิเศษก็คือเทคบอลเห็นว่ามีการชิงชัยถึง5เหรียญทองด้วยกันนะคะก็มีการประเมินนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่านักกีฬาเทคบอลไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีศักยภาพระดับโลกนะมีดีกรีเป็นแชมป์โลกหลายคนเลยสามารถที่จะรักษามาตรฐานการเล่นได้มีเป้าหมายที่จะคว้าถึง3เหรียญทองจาก3ประเภทที่ลงแข่งขันเลยนะคะคือพูดง่ายๆว่าถ้าหากทำสำเร็จเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการเปิดหัวที่ดีของทัพไทยมากๆก่อนเดินหน้าลุ้นเป้าหมายใหญ่ที่15เหรียญทองด้วยกันนะคะ

0: แล้วก็ยังมีอีกหลายประเภทค่ะที่เป็นความหวังนะคะไม่ว่าจะเป็น
1: ตะก้
0: อถูกต้อง
1: อันนี้คือกีฬาความหวังเบอร์หนึ่งของคนไทยตลอดกาลเลยนะครับ
0: ใช่ยกน้ำหนักมีอะไรเทควันโด
1: ใช่
0: แล้วก็มีหลายอย่างนะมีแบดมินตันมีมวยสากลวอลเลย์บอลหญิง
1: กรีฑาก็น่าดูเหมือนกันครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับความหวังสูงสุดอยู่ที่ระยะสั้นนำโดยบิลภูริพลบุญสอนลมกรดเบอร์หนึ่งของไทยเรากับการล่าความเร็วประเภท100เมตรและก็ยังมีลุ้นเหรียญเพิ่มจากทีมวิ่งผลัดชายอีกด้วยอันนี้คือกรีธาซึ่งน่าจะเป็นความหวังสูงสุดของทัพนักกีฬาไทยต่อจากเทควันโดที่ครั้งนี้นำโดยหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงก็เป็นเจ้าของแชมป์โลกแล้วก็เหรียญทองเอเชียนเกมครั้งก่อนด้วยก็เดี๋ยวรอดูในครั้งนี้ว่าเขาจะเป็นตัวเต็งคนหนึ่งที่จะคว้าเหรียญทองให้กับทีมชาติไทยด้วยครับ
0: ค่ะนะคะก็ส่งกำลังใจกันไปเยอะๆเลยวันนี้เปิดหัวกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ต่อเนื่องเรื่องของการแข่งขันกีฬาเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับคุณเก๋ช่วงนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของดราม่าต่างๆนะจบไปหรือยังสำหรับดราม่าที่เกิดขึ้นล่าสุดสำหรับลิซ่าที่เรียกว่าโชว์ความเป็นไทยเอาเมนูส้มตำไปโชว์ในรายการดังของประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหม
0: เออแต่บางคนก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นดราม่านะ
1: โอ้
0: แล้วก็มีคนตั้งคำถามว่าสรุปแล้วเนี่ยผิดกฎหมายหรือเปล่านะคะ
1: ไม่ผิดเพราะว่ากฎหมายไทยเขาห้ามแต่เราไม่ได้ฉายที่บ้านเรานี่สำหรับการโฆษณาดื่มให้ดูแบบนี้นะครับอันนี้คือกฎหมายต่างประเทศเขาอนุญาตแต่บ้านเรานี่คือห้ามซื้อหลังเที่ยงคืนใช่ไหมแต่ดื่มเนี่ยไม่ห้ามกับห้ามโฆษณา2 อย่างครับท่านผู้ฟังคุณเก๋ก็เลยทำให้ก็เลยมีดราม่าเกิดขึ้นนั่นเองใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องของยี่ห้อสลากของเบียร์ที่นำไปดื่มในรายการแต่ก็ทำให้หลายคนก็มองถึงความย้อนแย้งของกฎหมายไทยด้วยนะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนคราฟต์เบียร์ไทยก็ยังมองว่ากฎหมายปัจจุบันนี้ก็ยังเข้มงวดกับผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศมากเกินไปอย่างเช่นห้ามโพสต์เห็นโลโก้มีระบบแจ้งเบาะแสตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าครั้งนี้พอคุณลิซ่านำแบรนด์ไทยไปโปรโมทจนเป็นไวรัลขึ้นมาก็เลยทำให้เกิดกระแสเสียงสะท้อนจากสังคมและก็กลุ่มคราฟต์เบียร์บางส่วนด้วยนะครับแต่แน่นอนว่านักกฎหมายยืนยันตรงกันว่ากฎหมายไทยห้ามเรื่องโฆษณาแต่ไม่ได้ห้ามดื่ม กับห้ามซื้อหลังเที่ยงคืนเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่าไม่ผิดทางกฎหมายก็ทำให้ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยออกมาโพสต์ในวันนี้เลยใช่ไหมครับคุณเก
0: ๋
1: บอกว่านี่คือสุดยอดของซอฟต์พาวเวอร์ไทยคือต้องขอบคุณลิซ่ามากที่ไปเอาเมนูส้มตำไปรับประทานโชว์รวมถึงยังพูดคำว่าหมดแก้ว
0: อ
1: ันนี้คือสื่อถึงความเป็นไทยโดยแท้ผู้ว่าทททปราบปลื้มแล้วก็ขอบคุณน้องลิซ่าเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ
0: ค่ะโอ้แต่ว่าคำถามก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นกระแสเรื่องของวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกับมีการตั้งคำถามใช่ไหมคุณติ๊งหน่วยว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงผิดเรื่องของพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551ตามมาตรา32ทับ2ฉบับแก้ไขใหม่หรือเปล่าเพราะว่าตามกฎหมายไทยเนี่ยข้อนี้เนี่ยก็คือกรณีห้ามผู้มีชื่อเสียงสื่อสารเชิงชักจูงให้ผู้อื่นบริโภคแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือไม่แต่ว่าก็มีการไปถามทางกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกัน
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีท่านก็ตอบเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วนะท่านก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในต่างประเทศเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้ออกอากาศโดยตรงในไทยอ่ะมันเป็นเพียงการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์การพิจารณาข้อกฎหมายเนี่ยคือจะต้องไปดูเรื่องของเจตนาเป็นหลักเลยซึ่งกรณีนี้เนี่ยถือเป็นการกระทำส่วนตัวไม่ได้มีเจตนาเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเชิงพาณิชย์แต่อย่างใดนะคะแล้วก็เห็นว่าทางรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายไทยเนี่ยคือการห้ามโฆษณาไม่ได้ห้ามการดื่มแล้วก็มีการเหมือนกับว่าพร้อมขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยคนที่เหมือนกับมีการเอามาแชร์อะไรต่างๆเนี่ยเขามีการเบอร์ตาสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมื่อมีการนำคลิปหรือภาพมาแชร์ต่อแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายไทยได้อย่างถูกต้องคือส่วนตัวเนี่ยทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดเป็นประเด็นดราม่าแล้วก็บอกว่าถ้าหากเป็นศิลปินต่างชาติทำรายการลักษณะนี้เนี่ย ก็คงไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในไทยแต่ว่าบังเอิญเป็นลิซ่าไงแล้วเป็นศิลปินชาวไทยเนาะคนอาจจะคิดไปต่างๆนานาจึงต้องมองว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ต่างประเทศแล้วก็จะต้องพิจารณาเรื่องของเจตนาประกอบกันด้วยนะคะ
1: แต่ว่าคนบันเทิงในบ้านเราก็มองว่านี่คือการเผยแพร่วัฒนธรรม อย่ามองว่าเป็นการโปรโมทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือไม
0: ่
1: อันนี้คือไม่ว่าจะเป็นคุณแท็กพระทันยูอภรัญยูนะครับที่ออกมาฟาดอย่างดุเดือดบอกว่าอย่าไปยุ่งกับน้องเขาอันนี้เขาโพสต์เลยนะครับหลังจากที่มีกระแสหลังจากไปดื่มเครื่องดื่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งคนบันเทิงก็มองว่านี่คือการนำเสนอความเป็นไทยนะคุณเก๋ไม่ว่าจะเป็นกินส้มตำดื่มเครื่องดื่มสูตรผสมที่เป็นที่นิยมของไทยดาราหลายคนจึงมองว่าสังคมไทยควรโฟกัสที่ความตั้งใจในการโปรโมทประเทศมากกว่าจะมาจับผิดเรื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้คือมุมมองของคนในวงการแต่แน่นอนว่านอกเหนือจากตัวดาราแล้วนะครับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และก็คนบันเทิงสายคอนเทนต์หลายคนที่มักจะมีคอนเทนต์ดื่มๆอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะก็ออกมาใช้โอกาสนี้ตั้งคำถามแล้วก็วิจารณ์ถึงมาตรา32ของพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยว่าอันนี้ต้องแก้หรือไม่อึดอัดใจให้กับคนทำงานในวงการบันเทิงมานานแล้วนะและเหตุการณ์ลิซ่าเนี่ยคงจะช่วยสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากฎหมายณขณะนี้ย้อนแย้งและตามไม่ทันโลกยุคดิจิตอลครับ
0: ค่ะก็เหมือนกับอยากให้มีกฎหมายลูกออกมาใช่ไห
1: ม
0: สิ่งที่เขาในมุมของคนที่เรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของความชัดเจนเรื่องของมาตรา32
1: ครับ
0: เพราะว่าเหมือนกับว่ามันยังมีเรื่องของการใช้การตรวจอะไรต่างๆแบบนี้ในเรื่องของกฎหมายนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าผิดไหมผิดหรือไม่อย่างไรแล้วก็ถ้าสมมติว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องตั้งต้นก่อนนะคุณผู้ฟังคือถ้าหากเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยอันนี้ถือว่าเข้าข่ายผิดนะ
1: ใช่
0: ผิด2ข้อ2มาตราก็คือมาตรา32ทับ1ก็คือ ห้ามโฆษณาเพื่อประโยชน์ทางการค้าแล้วก็มาตรา32ทับ2ห้ามบุคคลมีชื่อเสียงแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการโพสต์แสดงชื่อหรือเครื่องหมายเพื่อชักจูงนะคะคือส่วนเรื่องของการนำกระแสของลิซ่าไปผลิตคอนเทนต์ต่อเนี่ยทางนิติกรนะคะอย่างนายแพทย์นิพนธ์นะคะชินานนท์เวชผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคพร้อมทีมนิติกรเนี่ยท่านให้ข้อมูลบอกว่าคือมันจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะคือในส่วนของประชาชนทั่วไปแล้วก็แฟนคลับเนี่ยคือถ้าหากนำคลิปมาแชร์ต่อด้วยความชื่นชอบไม่ได้มีเจตนาทางการค้าอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะถูกตีความว่าไม่ได้มีความผิดนะ ส่วนอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ผู้ประกอบการถ้าหากอินฟลูเอนเซอร์นำสูตรเครื่องดื่มไปผสมดื่มโชว
1: ์
0: พร้อมรีวิวรสชาติเพื่อเรียกยอดไลค์ยอดแชร์หรือมีการปักตะกร้าสินค้ารวมไปถึงกรณีร้านเหล้าที่นำสูตรไปโปรโมทเพื่อเรียกแขกเข้าร้านเนี่ยอันนี้ผิด
1: ครับ
0: ผิดฐานโฆษณาทันทีนะอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของความชัดเจนที่ทางนายแพทย์นิพนธ์นะคะชินานนท์เวชผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากกรมควบคุมโรคเนี่ยท่านก็ออกมานะคะพูดถึงเรื่องของกฎหมายปัจจุบัน
1: ใช่ครับก็โดยสรุปแล้วเนี่ยคนบันเทิงของใครไม่มีออกมาตำหนิตัวลิซ่าเลยแม้แต่สื่อโซเชียลก็ยังเน้นไปที่การวิจารณ์กระแสสังคมของคนบางกลุ่มเท่านั้นเองที่พยายามโยงข้อกฎหมายไปกับดราม่าของงานระดับโลกซึ่งตอนนี้น้องลิซ่าก็กำลังโปรโมทเพลงสวัสดีค่ะซึ่งตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายด้วยนะครับคุณเก๋
0: เห็นว่ายอดวิวเยอะมากเลยใช่ไหมคะ
1: 70กว่าล้านวิวภายใน24ชั่วโมงครับเรียกว่าเป็น MV เพลงสวัสดีค่ะที่สร้างความสั่นสะเทือนด้วยการกวาดยอดวิวสูงภายใน24ชั่วโมงแรกก็ขึ้นแท่นเป็น MV ของศิลปินเดี่ยวครับที่มียอดวิวเปิดตัววันแรกสูงสุดเป็นอันดับ2ของโลกซึ่งอันดับ1เนี่ยก็ยังคงเป็นเพลงลาลิซ่าของตัวเธอเองด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าชาร์ตจะทะยานไปขึ้นอันดับ1ของ Worldwide iTunes Song Chart ได้หรือเปล่าเมื่อก่อนเขามี Billboard Hot Chart ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ยุคใหม่ Worldwide iTunes Song Chart ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ากระแสการตอบรับจะเป็นอย่างไรเพราะเห็นที่ประเทศจีนบอกว่าโอ้โหถล่มชาร์ตในเมืองจีนเลยนะครับแพลตฟอร์มใหญ่ยักษ์เปิดให้กันนำกันทุกวันเลยก็เดี๋ยวรอดูกระแส จากเพลงของคุณลิซ่ากันด้วยครับ
0: พอลิซ่าออกเพลงใหม่ๆมานะคะยอดวิวนี่ก็จะถล่มทลายภายในไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงนะ

0: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพอถ้าเป็นในส่วนของที่เป็นจุดแลนด์มาร์คอะไรต่างๆอ่ะคนจะไปตามรอย
1: ใช่เลยครับ
0: นะคะน้องน่ารักมากนะคะอ่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะแล้วก็อยู่ต่อกับแชร์เล่าคอเด็ดค่ะ
1: ครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สิบสี่นาฬิกาสามสิบสองนาทีนะคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าคอเดตค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะช่องทางไลน์มีพี่มายุรีนะคะส่งข้อความเข้ามานะคะก็สวัสดีเรานะคะแล้วก็ส่งข้อความมาด้วยบอกว่าตกหยุดหยุดค่ะแล้วก็สวัสดีเราสองคนเข้ามาด้วยนะคะ
1: บ
0: อกว่าคุณเก๋คุณติ้งหนุ่ยชอบค่ะสุดยอดเลยส่งสติกเกอร์มาให้พี่เทียนท่าฉลอมเช่นเคยค่ะแต่งกรมาให้บอกว่าวันเสาร์ไม่เหงาแน่และแชร์เล่าข่าวของเขาเด็ดดีมีติ้งหน่วยเก๋มาด้วยช่วยกันนั้นมาลุยนะคะเข้าคู่คุยธรรมะพระพยอบโอ้โหเดี๋ยวส่งให้ช่วงแบบว่าต่อไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องสนทนาธรรมกับพระพยอม
1: ใช่เลยครับทางหน้าเพจก็มีคุณอิสระชนนะครับส่งข้อความมาบอกว่าขอวิจารณ์หน่อยครับสำหรับน้องลิซ่าเขาทำบุญด้วยอะไรถึงสวยเหมือนตุ๊กตาเลยโอ้พี่อิสระชนวิจารณ์ในมุมที่ดีใช่ไหมก็วิจารณ์เฉอะพี่ทักทายพี่สักรินเกาะโพด้วยนะครับพี่จิรศักดิ์บุญสนิทพี่อูดันใช่ไหมเดี๋ยวอ่านผิดขออภัยนะครับอันนี้ทักทายมาจากสปป.ลาวเลยนะครับขอบพระคุณไปอย่างยิ่งเลยแล้วก็ทักทายพี่สุภชัยจันนิดกันด้วยครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะช่องทาง TikTok นะคะก็บอกว่าลืมวันเลยอันนี้หมายความว่ายังไงเพิ่งรู้ว่าวันหยุดพอเห็นอ๋อหมายถึงว่าเห็นเราสองคนก็เลยเพิ่งรู้ว่าวันนี้เป็นวันหยุดอ๋อเหมือนเป็นสัญลักษณ
1: ์
0: เหมือนเป็นสัญลักษณ์เนาะเพราะว่าปกติเราก็จะมาเจอกันวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะอ่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครนะคะที่โอ้ช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองแบบปวดจังเลยอ่ะแล้วอยากจะได้แบบว่ายานวดคลายเส้นนะคะปวดต้นข้อบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะแล้วก็นั่งอยู่หน้าจอนานๆแบบนี้ค่ะขับรถทางไกลนะคะนี่เลยค่ะแนะนำค่ะเป็นสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยค่ะมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.แล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองกลิ่นกาสลองนะคะตำรับวัดโพค่ะวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็ไม่ได้หมดแค่นั้นนะคะแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดค่ะให้ไปหมดเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะทั้งชุดเนี่ยค่ะเพียง999บาทเท่านั้นโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะคะสนใจสั่งได้เลยนะคะที่เบอร์โทรดังกล่าวนะคะ02-114-3990ค่ะ
1: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณเก๋ก็มีข่าวคราวในวงการสงฆ์ที่เรียกว่าไม่น่าเชื่อว่าพระสงฆ์

0: ระดับเจ้าอาวาสก็ไปทำเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าจะทำได้รวมถึงยังมีพระสงฆ์รูปหนึ่งถูกหมอดูแล้วก็ร่างทรงหลอกลวงเงินไปถึง 40,000 บาทอ
1: ้
0: างว่าสามารถทำพิธีดลบันดาลให้พระรูปนี้ได้รับพัดยศฮะหรือเลื่อนขั้นตำแหน่งทางปกครองของสงฆ์ได
1: ้
0: ชาวเน็ตก็เลยวิจารณ์กันให้แซดเลยครับคุณเก๋แม้แต่พระสงฆ์เองก็ยังตกเป็นเหยื่อของความงมงายและกิเลสหรือไม่อันนี้คือกรณีล่าสุดนะครับที่มีการเปิดเผยออกมาจากทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังก็โพสต์ผ่าน Facebook เมื่อวานนี้บอกว่ามีพระรูปหนึ่งมาขอพบเพื่อขอคำปรึกษาทางกฎหมายเพราะถูกมิจฉาชีพที่เป็นหมอดูและร่างทรงหลอกลวงเงินไปนะครับร่างทรงแล้วก็หมอดูรายนี้เนี่ยเห็นว่าเข้ามาตีสนิทกับพระสงฆ์ผู้เสียหายแล้วก็ใช้จิตวิทยาหว่านล้อมบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์เอาพระก็ยังเชื่อหมอดูซะแล้วช่วงนี
1: ้
0: มียานวิเศษนั่นหรือมีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถดลบันดาลช่วยให้พระรูปนี้ได้พัดยศแสดงว่าอาจจะต้องเป็นระดับพระครูขึ้นไปนะคุณเก
1: ๋
0: ถึงหวังพัดชดหรืออาจจะเป็นพระปลัดอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวรอสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพยอมน่าจะรู้ก็นี่แหละครับคือพฤติการหลอกลวงของกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกเอาพระหลอกเอาเงินพระรูปดังกล่าวไปถึง 40,000 บาทอันนี้คือค่าทำพิธีกรรมต่างๆนะครับเป็นการทำพิธีกรรมตามที่ร่างทรงเรียกร้องแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะครับคุณเก
1: ๋
0: พิธีกรรมกลับไม่เป็นผลและไม่มีการเลื่อนขั้นหรือพัดยศใดๆตามที่กล่าวอ้างพระสงฆ์รูปนั้นก็ยังไม่ได้เลื่อนสมณศักดิ์หรือว่าได้รับพัดยศใดๆพอไปทวงถามร่างทรงก็บ่ายเบี่ยงสุดท้ายเชิดเงินหนีหายไปเลยทำให้พระสงฆ์รูปนี้ตัดสินใจมาปรึกษากับทนายแก้วทนายเกิดผลใช่ไหมครับก็ทนายเกิดผลก็รับเรื่องเอาไว้ซึ่งชาวเน็ตก็ต่างวิจารณ์ให้แซบอย่างที่ทราบแล้วครับว่าปัจจุบันนี้มิจฉาชีพในคราบหมอดูแล้วก็ร่างทรงเนี่ยมีพฤติกรรมอุกอาจขึ้นทุกวันเลยนะคุณเก
1: ๋
0: คือไม่ได้หลอกเฉพาะคฤหัสถ์แล้วณขณะนี้หมอดูร่างทรงบางคนเท่านั้นนะครับที่มีพฤติกรรมไปหลอกพระที่มีเงินเก็บหรือว่าเงินทำบุญจากญาติโยมนี่แหละคุณเก๋ อันนี้เข้าข่ายหลอกลวงต้มตุ๋นนะจะต้องเอาตัวมาดำเนินคดีให้ได้เลย
1: ค
0: ่ะเห็นไหมสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองของเรามันเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: ค่ะเดี๋ยวให้หลวงพ่อเทศให้ฟังนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนระหว่างรอสายนะคะอยากจะคุยข่าวนี้สักหน่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีรายการคุยครม.อนุทินเป็นเทปที่2แล้วนะวันนี้แล้วก็เป็นคิวของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะเห็นว่าก็มาสื่อสารกับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการลดค่าไฟฟ้าแล้วก็เปิดโซล่าหลังคาบ้าน10,000 เมกะวัตต์ให้กับประชาชนผลิตใช้เองนะคะก็วันนี้เป็นคิวของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะท่านให้สัมภาษณ์นะคะในรายการคุยกับครม.อนุทินแล้วก็มีการเปิดเผยถึงเรื่องของแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่แล้วก็มีการหยิบเรื่องใกล้ตัวที่สุดของประชาชนเนี่ยก็คือค่าไฟมาเป็นจุดตั้งต้นประกาศเปลี่ยนนะคะประชาชนจากผู้ซื้อไฟอย่างเดียวเนี่ยให้มีโอกาสในการเป็นผู้ผลิตแล้วก็ขายไฟจากหลังคาบ้านของตัวเองนะคุณผู้ฟังแล้วก็เห็นว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาเตรียมเรื่องของกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปเนี่ย 10,000 เมกะวัตต์ไว้สำหรับประชาชนโดยเฉพาะพร้อมกำหนดขนาดประมาณสัก5กิโลวัตต์ต่อรายเพื่อที่จะกระจายสิทธิ์ให้ครัวเรือนทั่วประเทศเนี่ยไม่ให้กำลังผลิตเนี่ยมันไปกระจุกอยู่กับบ้านหรือผู้ลงทุนเพียงไม่กี่รายนะคะส่วนเรื่องของค่าไฟฟ้าทางคุณเอกนัทเนี่ยบอกว่าในอดีตเนี่ยมีการนำต้นทุนในบินค่าไฟสาธารณะหรือไฟถนนไปรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟมานาน 30-40 ปีนะที่อยู่ในบินเนี่ยตอนนั้นอ่ะที่พอข่าวออกมาหลายคนแบบตกใจแบบเอ้ามันมีบวกเข้าไปในบินของเราด้วยหรอนะคะก็คิดเป็นภาระของภาระเนี่ยประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีทีนี้เนี่ยรัฐบาลเขามองว่าควรจะแยกออกมาไม่ควรเอาค่าไฟสาธารณะเนี่ยไปรวมกับบินไฟของประชาชนก็เดี๋ยวจะมีการดึงโครงสร้างดังกล่าวเนี่ยออกด้วยนะคะก็มีการคุยในประเด็นนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันที่มันผันผวนราคาน้ำมันโลกที่มันพุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้มันมีปัจจัย ก็ยังเป็นเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางที่มันยังไม่จบอ่ะ
0: ใช่เลย
1: ท
0: ี
1: น
0: ี้
1: มันจะเดินไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวช่วงสุดท้ายได้คุยกันด้วย
0: นั่นสิครับรวมถึงแนวทางของการปลดล็อกให้ประชาชนเปลี่ยนจากผู้ซื้อมาเป็นผู้ขายไฟ

0: ด้วยตัวเองตามที่รัฐบาลตั้งเป้าโซล่าหลังคาบ้านรวม 10,000 เมกะวัตต์จะลดภาระค่าครองชีพมุ่งไปสู่การใช้พลังงานสะอาดได้หรือไม่รวมถึงวัดวาอารามเองจะเข้าร่วมโครงการได้หรือเปล่าหรือทางวัดสวนแก้วของเรานั้นเริ่มการปรับเปลี่ยนพลังงานใช้ในวันนี้ไปสู่พลังงานสะอาดแล้วหรือยังไปสอบถามรวมถึงสนทนาธรรมกับพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกันครับนมัสการครับหลวงพ่อครับ
1: นมัสการค่ะหลวงพ่อคะ
2: เจริญพรจ้ะ
1: ค่ะเมื่อสักครู่คุยเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟหลวงพ่อที่วัดรู้สึกว่าจะใช้เป็นโซลาร์เซลล์บ้างบางส่วนแล้วใช่ไหมคะ
2: เริ่มทำไปสัก 30-40% แล้ว
0: ค่ะ
2: แต่ก่อนนี้เดือนนึงเป็นแสนตอนนี้ก็เหลือ 70,000-80,000
0: แล้วทางวัดจะมีโอกาสเป็นผู้ผลิตแล้วก็ขายไฟได้เองบ้างหรือเปล่าครับหลวงพ่อ
2: คงไม่ฝันสูงขนาดน
0: ั้
2: นคงไม่ฝันสูงขนาดนั้น
1: ค่ะ
2: เอาแต่แค่ว่าพอใช้เราพอไม่ต้องจ่ายค่าไฟมากก็ถือว่าดีแล้ว
1: แล้วก็ถือว่าเป็นการประหยัดไฟด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อ
2: ใช่ใช่
1: ค่ะทีนี้หลวงพ่อคะวันนี้ตั้งหัวข้อเอาไว้นะคะเพราะว่าเก๋แอบไปเห็นนะคะหลวงพ่อเนี่ยเทศให้กับบรรดาชาวพุทธที่ไปที่วัดสวนแก้วแล้วก็มีโอกาสได้เทศเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาในการรู้เท่าทันจิตใจตัวเองด้วยเป็นการเทศที่วัดนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็อยากให้แฟนๆของ 100.5 นะคะได้ร่วมรับรู้นะคะแล้วก็ให้อยากให้หลวงพ่อเนี่ยเทศเกี่ยวกับประเด็นนี้ให้กับทางแฟนคลับของ100.5ด้วยอย่างปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อขาคือเหมือนจิตใจคนเราเนี่ยมันวิ่งไปอยู่กับในเรื่องของอดีตความกังวลในอนาคตมากกว่ากับการอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้เท่าทันจิตใจตัวเองอย่างไรดีในการใช้สติปัญญาค่ะ
2: อยากบรรยายในหัวข้อว่าวิธีการปราบลิงคือหัวใจที่มันโดดไปโดดมาปุ๊บมันไปไม่หยุดเพราะฉะนั้นการปราบลิงเนี่ยถ้าไม่มีใครทำเป็นเลยนะลิงมันก็จะกวนใจมันจะไปโดดไปโดดมาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าลิงเข้าป่านะมันจะระเริงไม่กลับมาแล้วเรายุ่งเลยมันเข้าไปสู่แห่งอารมณ์แห่งก็อารมณ์แห่งโลกีอารมณ์แล้วเราจะดึงกลับยากนั้นก็ขอให้เอาอย่างที่พุทธเจ้าว่าอานาปานสติมาปักหลักปักหมุดด้วยลมหายใจลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราพยายามปักหมุดไว้แล้วเชือกเอาสติเอาสัมปชัญญะมาผูกมัดไว้ไม่ให้เชือกขาดไม่ให้ลิงหลุดคืออย่าให้หลุดจากการภาวนาบริกรรมถ้าเกาะติดอยู่กับลมหายใจนี้แล้วเราก็จะเป็นคนที่เรียกว่าใจงามใจดีใจเย็นแต่ถ้าปล่อยให้หลุดไปลิงก็จะพาเราไปนู่นไปนี่เดี๋ยวขึ้นบ้านนั้นขึ้นบ้านนี้บางคนเนี่ยมีคู่ครองอยู่แล้วจะเดี๋ยวไปกุ๊กกิ๊กขึ้นบ้านนู้นบ้านนี้อีกทำให้ครอบครัวแตกแยกทำให้ครอบครัวลำบากเพราะฉะนั้นขอให้ผูกจิตผูกใจฝึกใจไว้กับลมหายใจบ้างจะได้ใจมันจะได้นิ่งได้เย็นถ้าคนเราใจนิ่งใจเย็นใจโล่งใจว่างใจสงบเขาเรียกว่าพบกับความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าพอให้จิตวิ่งพล่านโดยเฉพาะพล่านไปเหมือนลิงเข้าป่าไปเลิงอยู่กับโลกีอารมณ์ไปตกหล่มของความลุ่มหลงเนื้อหนังความสุขทางเนื้อหนังก็จะทำให้ลำบากกันใหญ
0: ่
2: เพราะฉะนั้นขอให้อยู่กับการฝึกจิตฝึกใจวันนี้กับกี้เนี่ยก็เพิ่งเทศเรื่องนี้ออกมาเนี่ย
1: โอ้ค่ะ
2: เทศเรื่องการฝึกปราบลิง
1: ค่ะ
2: คือลิงหนูใจที่เราโดดไปโดดมาถ้าผูกเอาเชือกผูกมันไว้กับลมหายใจเราบ้างเขาบอกว่าอยู่กับคนเดี๋ยวก็ไปรักเขามั่งเดี๋ยวไปชอบเขามั่งแต่อยู่กับลมหายใจเนี่ยมันไม่มีใครรักลมหายใจแบบหัวปักหัวปั
1: ๊
2: มไม่มีใครเกลียดลมหายใจแบบหัวฟัดหัวเวียงเพราะนั้นอยู่กับลมหายใจจึงเป็นสุขมากเพราะนั้นการฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจปักหมุดอยู่ที่ลมหายใจแล้วเราจะรู้จักวิธีการสงบใจเป็นอ่ะคนทั่วไปนี่สงบใจไม่เป็นมีเรื่องอะไรต้องให้ตีอกชกตัวเกะหัวล่ำไห้ทั้งที่เรื่องนั้นน่ะรออีกนิดเดียวเดี๋ยวมันก็จบแล้วแต่เรารอไม่ได้คอยไม่ได้ใจร้อนใจเร็วจนกระทั่งเปลวไฟนรก

0: ขึ้นที่ใจแล้วก็ดับไม่เป็นซะอีกต่อให้มันลุกโชนเผาลนให้ร้อนรุ่มรุ่มทุกข์อยู่ยังไงยังไงนะขอให้รู้จักปราบลิงหน่อยอย่าให้ลิงมันร้านให้มันละลานเกะกะเกเรเผาของเสียหาย
1: ค่ะแต่หลวงพ่อคะเวลาที่บางทีเนี่ยบางทีเราก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนเนาะที่แบบว่ามีอารมณ์รุนแรงมีโกรธมากเสียใจมากกลัวมากอะค่ะเราจะกดอารมณ์ของตัวเองยังไงหรือจะรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ของตัวเองยังไงหรือบางทีเนี่ยกำลังคิดลบอยู่แต่ว่าหยุดความคิดไม่ได้เลยอยากจะเราควรจะทำยังไงดีคะ
0: อย่างนี้พระพุทธเจ้าในบทนี้คำสอนไว้ดีนะ
1: ค่ะ
0: สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้สึกตัว mm-hmm. เราจะต้องเคี่ยนเจ้าลิงเนี่ยด้วยสัมปชัญญะ
1: okay.
0: ด้วยความรู้สึกตัวว่าเราต้องการภาวะที่เชื่องนิ่งสงบเย็นไม่ต้องการความเผาลนรุนรานวุ่นวายเพราะฉะนั้นเชื่อว่าการฝึกจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดในบรรดาชาวพุทธเราถ้าไม่รู้จักฝึกจิตฝึกใจทำบุญสร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ทอดกฐินพระป่าร้อยวัดก็ไม่เท่ากับฝึกจิต เท่ากับฝึกปักหมุดไปกับลมหายใจเนี่ยจะได้อานิสงส์ได้บุญได้ความร่มเย็นเป็นสุขสงบอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่ไปทอดกฐินพระป่าวัดนู้นวัดนี้แล้วลืมฝึกจิตลืมเอาสัมปชัญญะเคี่ยนลิง เวลามันจะสนจะอะไรก็เขาฝึกลิงเนี่ยเขาจะมีไม้เคี่ยน
2: ครับ
0: นั้นเวลาฝึกใจก็เหมือนกันต้องใช้สัมปชัญญะเคี่ยนเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ต้องดุใจดุใจห้ามใจดุใจท่านเรียกว่าเป็นคนที่ฝึกใจฝืนใจจนใจมันเริ่มเชื่องเหมือนลิงอ่ะ
2: ครับ
0: ฝึกไปฝึกมามันก็เชื่องได้เล่นละครได้ด้วยเอาไปเอาไปโชว์งานได้อีก
2: ลิงปกิจนะฮะ
1: ค่ะ
0: ใช
1: ่แสดงว่ายิ่งฝึกยิ่งรู้เท่าทันแล้วก็ยิ่งทำให้มีปัญญาแหลมคมยิ่งขึ้น
0: ใช่เลยเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าไงท่านตรัสว่าทันโตเศรษฐโถมนุษย์เสสุมนุษย์จะประเสริฐได้ด้วยการฝึกเท่านั้นถ้าไม่มีการฝึกแล้วประเสริฐไม่ได้นะปล่อยไปตามยถากรรมไม่ได้ต้องฝึกทหารเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาต้องฝึกระเบียบวินัย
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งอยู่ในกรอบในระเบียบแบบแผนแล้วก็ปล่อยได้บ้างแต่ว่าถ้าไม่ฝึกเลยนะมันจะเป็นลิงอันธพาลจะมีสันดานจิตใจที่ปุ้งซ่านพอเรื่องไม่หยุดขอให้อยู่กับลมหายใจไว้บ้างนะเจริญพร
2: ครับสาธุครับหลวงพ่อครับแล้วก็จะมีกรณีที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ด้วยครับหลวงพ่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระแสร่างทรงกับหมอดูกลับมาแล้วครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งไปร้องกับทนายเกิดผลอยากให้ช่วยหน่อยครับเพราะว่าถูกหมอดูหลอกว่าสามารถทำพิธีแล้วดลบันดาลให้พระสงฆ์รูปนี้ได้รับพัดยศมีตำแหน่งครับหลวงพ่อตอนนี้สังคมเลยวิจารณ์ว่าไม่ใช่เฉพาะคารวาสเท่านั้นที่ถูกมิจฉาชีพหมอดูร่างทรงหลอกแม้แต่พระสงฆ์ที่มีเงินเก็บหรือเอาเงินจากญาติโยมไปดลบันดาลยศตำแหน่งให้ตัวเองแบบนี้สังคมก็วิจารณ์เหมือนกันครับหลวงพ่อครับ
0: ขออภัยไม่รู้ฉันข้าวรู้ฉันยาก
2: ครับ
0: ถ้าฉันข้าวควรจะมีสมองควรจะไต่ตรองควรจะเชื่ออะไรด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้เชื่อง่ายงมงายเชื่อผีเจ้าเข้าทรงเนี่ยมันเป็นเชื่อที่หาหลักประกันอะไรไม่ได้เลยหันกลับมาเชื่อคำสอนพุทธเจ้าเถอะพึ่งตัวเองเถอะอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยดีที่สุด
1: ค่ะ
2: ครับทำไมเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ก็อยากมีตำแหน่งมียศในบางจังหวัดหรือบางวัดนี่หลวงพ่อเพราะอะไรเลยครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าท่านบวชเรียนเพื่อสละกิเลสแต่บางองค์ก็อยากมียศมีตำแหน่งครับหลวงพ่อครับ
0: เขาบอกยศตำแหน่งอำนาจวาสนามันของหวานของหอมหวาน
2: ครับ
0: ทุกคนก็อยากชิมถ้าไม่ได้มีอะไรชิมก็เอาเงินหวานให้เขาเอามาส่งให้ชิมตอนในที่สุดก็ติดรสแห่งการหวานหอมของยศลาภตำแหน่งเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าเคยตรัสว่าลาภสักการะฆ่าพระภิกษุเป็นจำนวนมากภิกษุเนี่ยเสียไปเพราะลาภสักการะเพราะได้โชคได้ลาภได้ยศได้ตำแหน่งได้อำนาจมาอย่างสมี

0: นี้โชติอันเนี้ย
1: ครับ
0: โอ้ได้ยศเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้นะอามาก็ยังตังหิดตังหิดใจว่าการจะเลื่อนสมณศักดิ
1: ์
0: ให้พระได้ยศได้อะไรเนี่ยเลื่อนกันด้วยที่อะไรอะไรถ้าเลื่อนกันด้วยแบบสมัยเก่าองค์นั้นสร้างเก่งสร้างโบสถ์สร้างวิหารเอาได้เต็มองค์นั้นมีปาฏิหาริย์เสกเป่าอะไรเก่งองค์นั้นได้เต็ม
1: น
0: ั่นไม่ใช่เลยไม่ใช่หลักพุทธศาสนาเลยพระต้องอยู่ในลักษณะศีลสมาธิปัญญาเด่นชัดถึงน่าจะเลื่อนชั้นถ้าศีลสมาธิปัญญาท่านดีแล้วก็เลื่อนให้ท่านไปไม่เสียหายท่านมีปัญญารักษาลาภสกาละยศตำแหน่งไม่ให้เสื่อมเสียได้แต่ผู้ที่ปัญญาน้อยอยากใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าลาภสกาละมักจะฆ่าพวกภิกษุเหล่านี้ได้
1: แต่อย่างของลุงพ่อเองนี่เป็นถึงพระราชแล้วใช่ไหมครับก็อันเนื่องมาจากคุณงานความดีที่หลายคนก็เห็นหลายคนก็มองว่าเมื่อไหร่หลวงพ่อจะได้เป็นพระธรรมพระพรหมนาทีฮะหลวงพ่อฮะ
0: คืออย่างนี้อาตมาเนี่ยได้ขอร้องกับคณะที่เขาพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ละนะบอกอาตมาขอเถอะอย่าให้อาตมาเลื่อนไปกว่านี้เลยแล้วตอนนี้ปีนี้อาตมาเข้าคอร์สตายก่อนตายมันมี4ชนิดที่ไม่ต้องไม่ทำเลยพยายามไม่ทำให้ได้คือหนึ่งอยากไปนู้นไปนี่หยุดไปปีนี้เลยไม่ค่อยได้ไปไหนเลยสองอยากเป็นนั่นเป็นนี่เลื่อนการเป็นไปเรื่อยๆนี
2: ่
0: อาตมาหยุดเลยหยุดเลยขอร้องว่าอย่าให้อีกเลยนะถ้าให้แล้วอาตมาก็จะไม่ไปรับเพราะว่าอิ่มแล้วพอแล้วและพอใจในคำว่าพระราชธรรมนิเทศเพราะว่าเป็นผู้เทศผู้สอนผู้มันถูกใจที่สุดแล้วอย่ามีอะไรมาให้มากเกินตอนนี้เลยและไม่เอาไม่ไปไม่เป็นเอาที่ดินจะซื้อที่ดินเพิ่มก็ไม่ซื้อแล้วไม่เอาแล้วพอเขามาแก้ขายนะดูตอนนี้ไอ้ตอนที่เราอยากซื้อนะเมื่อ 3-4 ปี 5 ปีก่อนไม่ยอมขายเพราะตอนนี้เดือดร้อนจะมาแก้เราซื้อเราก็ไม่ซื้อแล
1: ้
0: วไม่เอาไม่มีไม่มีเพิ่มแล้วไม่เอาเพิ่มแล้วพอแล้วอยู่กับการพอรู้จักพอบ้าง
1: เขาเรียกว่าคอร์สเตรียมตัวเหรอฮะหลวงพ่อหรือไงฮะเนี่ย
0: เรียกคอร์สเตรียมตัวตายก่อนตาย
1: มันยังไงฮะหลวงพ
2: ่
0: อคือคนตายแล้วมันไปไหนไม่ค่อยได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ไปแล้วคนตายแล้วไม่อยากไปนู่นไปนี่แล้วคนตายไม่เอานู่นไม่เอานี่แล้วเพราะนั้นสีไม่สีไม่เนี่ยไม่ไปไม่เป็นไม่เอาไม่มีอาตมากำลังลดทอนบีบมันไม่ให้มันพองมันอ้วนมันโตขึ้นมา
2: ค่ะ
0: มาขยายตัวมาบีบเราไม่ได้เราจะบีบมันบ้างเราโดนมันบีบมาตลอดตั้งแต่10ขว
1: บ
0: มาจนถึงอายุ70มันบีบเรามาเยอะแล้วตอนนี้เราขอบีบมันบ้าง
2: ค่ะ
0: ขอล็อกมันบ้าง
2: ทำให้เก๋นึกถึงข่าวหนึ่งเลยค่ะหลวงพ่อเหมือนตอนนี้เนี่ยคนไทยนะคะแห่ไปทำพินัยกรรมที่เรียกว่าพินัยกรรมขอตายดีเหมือนผ่านออนไลน์อะค่ะพุ่งกว่าเป็น10เท่าเลยนะคะ
1: เกือบหนึ่งตายดีหรือเป็นยังไง
2: เกือบ100,000รายสะท้อนเหมือนแบบว่าคนไทยตื่นตัวเรื่องของการวางแผนระยะสุดท้ายคือคำว่าขอตายดีเนี่ยคือหมายถึงว่าเหมือนแบบไปในช่วงแบบว่าระยะสุดท้ายของชีวิตที่แบบว่าเหมือนให้ไปแบบสงบสุขแล้วไม่ต้องมายื้อชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะให้ร่างกายทุกทรมานอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ออ
0: ยากให้หมอช่วยถอดที่เสียบลมหายใจ
2: น่าจะประมาณนั้น
0: เด
2: ี๋
0: ยวน
2: ี
0: ้กำลังจะมีกฎหมายน
2: ะ
0: ถ้าเจ้าตัวเขาอยากตายแล้วก็พอแล้วเขาไม่ทุรนทุรายจะอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้เขาเรียกอะไรมันมีคำหนึ่งมันเหมือนกับลงโทษลงทันชีวิตอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าตายแบบไม่ทรมาน
2: อ
0: ่ะเพราะพร้อมใจจะตาย
1: โอ้การุญยฆาตใช่ไหมหลวงพ่อ
0: เออใช่
1: การุญยฆาต
0: ใช่ใช่
1: ก็คือตายด้วยความฆาตถูกฆาตตายด้วยความการุญใช่ไหมหลวงพ่อ
0: ใช่ใช
1: ่
2: เหมือน
0: สงสารชีวิตอยู่ไปทรมานเปล่า
2: ค่ะ
0: เขาแค่นี้พอแล้ว
1: ครับผมนมัสการลาครับ
2: ค่ะ
0: จะเจริญพร
1: ครับสวัสดีครับหลวงพ่อครับนี่คือพระราชธรรมนิเทศครับหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วที่ท่านกำลังเตรียมตัวเข้าคอร์สตายก่อนตาย

0: ายใช่ไหม สุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องการเป็นพระพรหมพระธรรมแล้วพระราชก็พออ
1: ่ะแต่ว่า ที่ข่าวที่ดิฉันพูดเนี่ยดิฉันไม่ได้พูดเองนะแต่ว่ามันเป็นสถิติที่ออกมาจริงๆเกี่ยวกับเรื่องยอดของคนไทยทำพินัยกรรมชีวิตหรือที่เรียกว่าพินัยกรรมขอตายดีผ่านระบบออนไลน์คุณติ้งหน่วยคุณผู้ฟังเขาบอกว่าพุ่งสูงขึ้นเป็น10เท่าเลยนะตอนนี้เนี่ยมีคนนะคะเข้าไปลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เป็นเกือบ 100,000 รายเลยทีเดียวคือเหมือนพินัยกรรมอันนี้ค่ะมันเป็นการแสดงเจตนาล่วงหน้าที่จะไม่รับการรักษาที่มุ่งยึดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตอะค่ะเหมือนเป็นการลดความทุกข์ทรมานแล้วก็จากไปอย่างสงบตามธรรมชาติเพราะว่าทางรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอะค่ะทางนายแพทย์อภิชาติรอดสมเนี่ยท่านออกมาบอกว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนคนไทยอะเห็นความสำคัญในการทำพินัยกรรมชีวิตมากขึ้นคือคนไทยเนี่ยมีความตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็เข้าใจการทำพินัยกรรมชีวิตเรื่องของการตายดีมากขึ้นจากเดิมที่อาจจะคิดว่าเป็นการแช่งตัวเองเนาะแต่ว่าก็มีความพยายามในการทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่แต่ให้เห็นว่ามันเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะเสียชีวิตเป็นการช่วยเหลือทุกๆคนทั้งตัวเองลูกหลานสังคมที่สำคัญอ่ะคือผู้ทำอ่ะไม่ได้มีเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะตอนนี้เนี่ยทางนายแพทย์อภิชาติออกมาบอกเลยบอกว่าเริ่มมีทุกช่วงอายุที่ต่ำลงเรื่อยๆมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแล้ว4ข้อที่ควรจะทราบเนี่ยก็คืออย่างเรื่องของการทำพินัยกรรมชีวิตเนี่ยอย่างข้อ1เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการแสดงเจตนาค่ะว่าจะไม่รับบริการสาธารณสุขเพื่อยึดการตายในวาระสุดท้ายนี้คือไม่ใช่ไปเร่งให้มีการเสียชีวิตนะคุณผู้ฟังไม่ใช่แต่ว่าเป็นการจากไปอย่างสงบตามธรรมชาติมีช่วงเวลาของความทุกข์ทรมานในระยะสุดท้ายเนี่ยให้สั้นที่สุดไม่ไปยืดไปยื้อด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะคะ
0: ก็สรุปว่าพินัยกรรมชีวิตไม่ใช่การฆ่าตัวตายหรือไปเร่งให้ตัวเองหรือแช่งให้ตัวเองตายนะครับแต่คือการขอปฏิเสธการรักษาที่เกินความจำเป็นในระยะสุดท้ายใช่ไหมร่างกายจะได้ดำเนินไปตามกลไกธรรมชาติกินไม่ได้ก็หมดแรงแล้วก็จากโลกไปเองอย่างสงบแบบนี้ใช่ไหมที่คนรุ่นใหม่ต้องการก็เลยทำให้สถิติการเข้าไปกรอกข้อมูลเอกสารออนไลน์สำหรับการทำพินัยกรรมขอตายดีก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย่างที่คุณเก๋บอกนี่เองนะครับก็เห็นว่าหลายคนเนี่ยเข้าไปทำพินัยกรรมชีวิตออนไลน์กันแล้วนะครับผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าสมุดเบาใจ
1: อ
0: ันนี้เนี่ยเป็นของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสช.เขาจัดทำเอาไว้ง่ายๆเลยครับไปที่เว็บไซต์ e-living view portal สมัครสมาชิกแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยไทย ID แล้วก็จะมีการให้ท่านกรอกระบุผู้แทนการตัดสินใจในด้านสุขภาพของท่านด้วยใส่ไปเลยครับ 1-2 คนเพื่อส่งสื่อสารเจตนารมณ์ของคุณไปถึงทีมแพทย์ในกรณีที่คุณหมดสติหรือว่าไม่สามารถสื่อสารได้เองนั่นเองก็ใครสนใจลองไปดูนะครับเพราะว่าจะมีแนวทางการดูแลรักษาในวาระสุดท้ายของเราด้วยเช่นปฏิเสธการยื้อรักษาดูแลความสุขสบายคือเลือกวิธีบรรเทาความเจ็บปวดอย่างเช่นขอรับยาระงับความปวดอย่างเต็มที่แม้หมอจะห้ามว่าเดี๋ยวมันจะง่วงมันจะซึมนะแต่เราขอมันเจ็บมากคุณเก๋ขอกินสัก4โดสได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮ
1: ะ
0: รวมถึงสภาพแวดล้อมของสถานที่อันนี้ก็น่าสนใจก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปด้วยนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ครับ
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนักวิชาการชี้ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ตัวช่วยค้ำเศรษฐกิจไทยภายใต้แรงกดดันถาโถมโดยเฉพาะราคาน้ำมันคาดหนุนการเติบโตของ GDP 0.3 ถึง 0.4% รองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีโดยชี้ว่ามาตรการกระ ตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2วงเงิน 40,000 ล้านบาทสามารถสำหรับใช้จ่ายในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมขอไปค่ะถึงพฤศจิกา

0: ยนต์แม้ว่าในช่วง2เดือนอาจจะเหลือเงินให้ใช้จ่าย 1,000 บาทแต่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยกระตุกเศรษฐกิจและการกระจายเงินหมุนเวียนไปยังภูมิภาคทั่วประเทศโดยคาดว่าจะช่วยหนุนการเติบโตของ GDP ได้ราว 0.3 ถึง 0.4% ด้านนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองว่าการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2แม้ว่าตามข่าวที่ออกมาวงเงินจะน้อยกว่าและระยะเวลาน้อยกว่าเฟสแรกแต่มั่นใจว่าจะสามารถกระตุ้นการจับจ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดีดังนั้นอย่างดังที่เห็นในช่วง4เดือนที่ผ่านมามาตรการดังกล่าวได้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและช่วยให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและรณรงค์ให้ประชาชนใช้สินค้าไทยเพื่อกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยและ SMEเพื่อฟื้นฟูกำลังซื้อของประชาชนอย่างทั่วถึงคุมตัวบุคคลตามหมายจับคดีอาญาในพื้นที่จังหวัดยะลาหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาได้รับการประสานจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลากรณีพบเห็นนายอัสนันบุคคลตามหมายจับและมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเหตุรอบวางเพลิงโรงโม่หินบริษัทธนบดีศิลาเมื่อปี2567ในพื้นที่จังหวัดยะลาพันเอกเรวัตเส้นเข็มผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาจัดกำลังร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดยะลาควบคุมตัวนายอัสนันบริเวณถนนผังเมือง4ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาก่อนนำตัวลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายณโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและนำตัวส่งศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการบังคับใช้กฎหมายทุกภารกิจดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักนิติธรรมโปร่งใสและเคารพสิทธิมนุษยชนมุ่งสืบสวนขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สับสนเรื่องยอดทหารเสียชีวิตในสงครามอิหร่านหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม6นายโดยระบุว่ามีทหารเสียชีวิตในสงครามอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้มากกว่าจำนวนที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือเพนทากอนแถลงออกมาซึ่งอยู่ที่อย่างน้อย4นายแหล่งข่าวระบุว่ากำลังพลเสียชีวิตอยู่ที่22ถึง23นายโดยเป็นการเสียชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่านโดยตรงแต่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการทหารของสหรัฐที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์สู้รบที่ยังคงดำเนินอยู่ด้านพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวดังกล่าวและระบุว่าเป็นเรื่องโกหกโดยสิ้นเชิง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเจรพรเสียดายอนุทินปัดตกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หวังรัฐบาลดันอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เติบโตต่อไม่สะดุดนางสาวเจรพรสินทุพไพรส.ส.101เขต5รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไม่ลงนามรับรองร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวว่าร่างพรบ.ดังกล่าวจะทำให้เกิดการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ซึ่งเป็นองค์กรใหม่ที่จะช่วยสร้างกลไกการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการออกแบบนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทั้งระบบรวมถึงสร้างความเป็นธรรมแก่คนทำงานในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ต่างๆโดยเปิดโอกาสให้เอกชนได้ร่วมกำหนดนโยบายส่วนภาครัฐทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกซึ่งเป็นโมเดลที่หลายประเทศใช้และประสบความสำเร็จมาแล้วทางนี้พรรคเพื่อไทยเสนอร่างพรบ.ดังกล่าวผลักดันการจัดตั้งองค์กรใหม่เพื่อเข้ามาดูแลการสร้างระบบนิเวศให้แก่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่ได้วางราก

ฐานไว้ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างชัดเจนต่อเนื่องและเป็นระบบแต่เมื่อยังมีความเห็นที่แตกต่างกันของหน่วยงานราชการและร่างกฎหมายไม่ได้รับการรับรองจากนายกรัฐมนตรีขอฝากทุกภาคส่วนช่วยกันคิดว่าจะมีแนวทางอย่างไรในการขับเคลื่อนอุตสาห

อาณาจักรไทยซึ่งนายยูทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับโอนและฟอกเงินให้แก่เว็บไซต์การพนันออนไลน์ในต่างประเทศมากกว่า 6,000 บัญชีมีมูลค่าเงินหมุนเวียนสูงเกือบ 1,000 ล้านบาทตำรวจตรวจสอบเบาะแสและข้อมูลแหล่งที่พักอาศัยจนพบแหล่งหลบซ่อนตัวดังกล่าวและเข้าจับกุมตัวนำส่งตัวกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะThank you.

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 น. ถึง 8:00 น.ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบห้านาฬิกาเก้านาทีครับต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์และผมติ้งหนุ่ยจากเพชรครับ
5: ค่ะทางไลน์มีพี่ประชิดฝากให้คุณติ้งหนุ่ยช่วยย้ำหน่อยนะเรื่องเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะคะ
4: ใช่เลยครับต้องย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะครับสำหรับเรื่องของพินัยกรรมขอตุยดีก็เรียกว่าอันนี้เองเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องการุณยฆาตเลยนะครับ
5: ค่ะ
4: คนละเรื่องเลยนะคุณเก๋ใช่ไหม
5: คนละเรื่องคนละเรื่อง
4: อันนี้คือเขาบอกว่าก่อนจะจากไปขอไปอย่างไม่เจ็บใช่ไหมแต่ถ้าการุณยฆาตเนี่ยขอไปเดี๋ยวนี้เลยใช่ป่ะ
5: คือใจความสำคัญเนี่ยเหมือนเป็นการวางแผนช่วงสุดท้ายของชีวิตคือเหมือนกับต้องการจะบอกว่าการรักษาเพื่อบอกว่าต้องการด้านการรักษาไว้ล่วงหน้าหากวันหนึ่งไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือว่าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองได้แบบนี้ค่ะคือเหมือนเป็นหนังสือบันทึกความต้องการเกี่ยวกับการรักษาในวาระสุดท้ายต้องย้ำแบบนี้นะคุณผู้ฟังคือสามารถที่จะระบุได้ว่าไม่ต้องการรับบริการทางการแพทย์ที่มีผลเพียงยึดกระบวนการการเสียชีวิตออกไปโดยไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นหรือกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินั่นเอง
4: ใช่ส่วนการุณยฆาตนี่คือว่าหมอเป็นคนฉีดยาหรือให้ยาพิษเพื่อให้เราจากไปหรือไม่ก็ถอดเครื่องยื้อชีวิตออกซึ่งส่วนของประเทศไทยเราเนี่ยเราเน้นเรื่องของการดูแลประคับประคองในนาทีสุดท้ายเลยนะครับแต่การุณยฆาตของต่างประเทศเขาเนี่ยมันจะเป็นออกแนวไปเลยซึ่งปัจจุบันกฎหมายไทยก็ยังไม่เปิดช่องให้มีการทำการุณยฆาตเชิงรุกได้นะครับก็ยังมีแต่ช่องทางการทำพินัยกรรมขอตายดี living will ในไทยนี่แหละครับซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายของเราซึ่งหลายคนก็เริ่มตื่นตัวกันแล้วนั่นเองครับ
5: ค่ะต้องย้ำนะว่ามีความแตกต่างกันนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังก็ฝากให้เราสองคนช่วยย้ำกันมา
4: ครับผมมาดูเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องกันบ้างดีกว่าครับคุณเก๋ก็แน่นอนแล้วครับช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ท่านนายกก็ยอมรับนะว่าเป็นช่วงของข้าวยากหมากแพงก็เลยทำให้ตอนนี้เองประชาชนก็ต้องการที่จะลดภาระค่าครองชีพนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่จะต่ออายุสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟสที่2ซึ่งตอนนี้หลังจากมีข่าวดีว่า

0: จะต่ออัตโนมัติถึงธันวาคมแต่ว่าล่าสุดดูจากเงินที่เหลือแล้วทำให้เกณฑ์ไทยช่วยไทยพลัสรอบที่จะถึงนี้นี่นะครับจะให้ 1,000 บาทแต่ว่าใช้ยาวๆ2เดือนเลยดีไหมคุณเก
1: ๋แต่ว่าประชาชนก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยากเห็นต่อนะ
0: โอ้
1: ใช่ไหมคะสำหรับโครงการนี้เนี่ย
0: ไทย
1: ช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เออแต่ว่าทางนายกเนี่ยก็ไฟเขียวแล้วนะเพราะว่าให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับในแง่ของหลักการเนี่ยก็บอกว่ายังไงก็จะต่อใช่ไหมคะต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เนี่ยแน่นอนแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดนะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องให้ทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านแถลงเรื่องของรายละเอียดเบื้องต้นอีกครั้งหนึ่งว่าเงื่อนไขรูปแบบการดำเนินการอะไรต่างๆนะคะว่าจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวรอดูผู้แถลงอย่างเป็นทางการอย่างคุณเอกนิติคือนายกพยายามจะย้ำว่าเป็นการทำงานที่อาจจะต้องไม่ก้าวก่ายกันนะคะแต่ว่าก็ไฟเขียวท่านไฟเขียวแล้วว่าจะต่ออายุโครงการนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นข่าวดีแต่ว่าอย่างทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยท่านก็บอกว่ารูปแบบอาจจะอยู่ระหว่างการพิจารณาใช่ไหมคะอาจจะให้สิทธิ์เนี่ย 1,000 บาทใช้ภายในระยะเวลา2เดือน
0: แล้วก็สูตรเดิมคือรัฐจ่าย60เราจ่าย40เหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าให้ 1,000 2เดือนนั่นเองนะครับ
1: จะเป็นเดือนละ500มั้ยถ้าเป็นแบบนี
0: ้ก็ประมาณนั้นแหละครับนี่คือการขยายเวลาเพิ่มอีก2เดือนครับเพื่อรองรับช่วงรอยต่อหลังจากเฟสแรกจะหมดลงในสิ้นเดือนกันยายนนี้ซึ่งในส่วนของงบประมาณรัฐบาลก็ยืนยันนะครับว่ามีงบประมาณรองรับเพียงพอก็ยังคงใช้เงินคงเหลือจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะได้เห็นการทำงานของทีมกระทรวงเศรษฐกิจที่กำลังจัดเตรียมคลอดแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ด้วยซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนต่อทันทีหลังจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่จะหมดลงในช่วงของเดือนธันวาคมหรือว่าไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับซึ่งตอนนี้คุณสุภจียังไม่แย้มออกมาเลยนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรแต่เห็นว่ากำลังดูอยู่ซึ่งมาตรการรอบนี้เนี่ยคงจะไม่ใช่แค่กระทรวงพาณิชย์หรือว่ากระทรวงการคลังแล้วนะครับแต่จะเป็นแพ็กเกจภาพรวมที่ครอบคลุมภาระการกระตุ้นเศรษฐกิจของทุกกระทรวงเลยก็น่าสนใจละครับโดยเฉพาะเรื่องของกระทรวงพาณิชย์อันนี้แม่งานหลักในการดูแลตรึงราคาสินค้าไม่ให้มันแพงหรือว่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบมากเกินไปเพราะว่าตอนนี้เรื่องของอัตราดอกเบี้ยหลังจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดปรับขึ้นมาเป็น 0.25% อันนี้กระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมตัวแล้วและไทยเที่ยวไทยพลัสที่หลายคนรอวันอังคารที่จะถึงนี้
1: สรุปเลื่อน
0: เอาเลื่อนแล้วเหรอ
1: ใช
0: ่ไม่มีแล้วเหรอ
1: ใช่
0: เป็นเดือนอาจากเดือนตุลาคม69จะออกไปเป็นเมษายน70เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นการหลีกทางให้เม็ดเงินกระจายสู่โครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟส2ให้เต็มที่ซะก่อนเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวไทยกันในช่วงเมษาสงกรานต์เลย
1: คืออาจจะมองว่าช่วงปลายปีอ่ะมันเป็นช่วงไฮซีซั่นที่มีเรื่องของคนที่เขาวางแผนในการเดินทางอยู่แล้วไงก็เลยอาจจะเลื่อนไปช่วงนู่นนะคะไปปีหน้าเลย
0: ใช่ครับ
1: เป็นช่วงโลซีซั่นที่น่าจะช่วยกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจได้มากกว่า
0: ถูกต้องเลยนะครับอันนี้ก็คือความหวังที่รอดูกันนะครับในส่วนของไทยเที่ยวไทยพลัสแต่ว่าไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนจากนี้จะเป็นอย่างไรในมุมมองของนายกสมาคมภัตตาคารไทยเราไปวิเคราะห์พูดคุยกับคุณธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาคมภัตตาคารที่ตอนนี้อยากจะให้รัฐบาลผ่อนคลายหรือว่าปรับเกณฑ์เพื่อช่วย SME หนุนปรับเพดานรายได้และจะได้เป็นการเพิ่มโอกาสให้ไปถึงร้านเล็กๆตัวจริงได้ไปพูดคุยกับคุณธนิวรรณกันครับสวัสดีครับท่านนายกเหมียวครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะคะ
0: ครับมองอย่างไรครับกับไทยช่วยไทยพลัสเฟสแรกกระทั่งจะมาถึงเฟส2ที่ให้พันเดียวแต่ว่า2เดือนครับท่านนายก
2: โอ้ยเผื่อรัฐบาลจะให้เดือนละพันนะ
0: อ๋อเหรอครับ
2: ก็ไม่ใช่นี่เขาเรียกอะไรนะคะก็พวกเราก็ลุ้นอยู่ก็ทราบอยู่แหละว่าให้พันหนึ่งแต่ว่าก็เผื่อไปว่าให้ใช้สองเดือนก็ถ้าพูดก็คือเดือนละ500ว่าอย่างนั้นเถอะนะว่าก็พูดให้มันฟังมีกำลังใจว่าเหมือนเดิม1,000 บาทแต่ว่า1,000 บาทใช้สองเดือนอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ว่าก็ต้อง

0: รอดูนะคะเพราะว่าเหม
1: ือ
0: นก
1: ับ
0: รอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวเลขหรือเปล่าเนาะ
1: ใช่มันเปลี่ยนตลอดนะค
0: ะ
1: ก็เข้าใจว่ารัฐบาลก็อาจจะดูเม็ดเงินแล้วก็ฟังเสียงประชาชนเนาะหรือฟังเสียงหน่วยอะไรทั้งหลายนะเพราะว่าเริ่มๆเนี่ยดิฉันก็ได้ฟังจากสำนักข่าวน้องๆ นักข่าวเศรษฐกิจนะคะว่าเดิมเป็น50-50อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลายอันนะคะว่าอะไรเนี่ยแล้วก็มีการยืนยันจากสสค.กับบรรดาแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยว่ามีแน่เดิมก็ยังเมื่อวันปลายออกกลางสัปดาห์ยังยืนยันว่า50-50นะคะแต่เมื่อวานเนี้ยเหมือนจะว่า60-40อะไรเงี้ยแล้วก็มีเขาเรียกเลยนะคะโฆษกรัฐบาล
2: ครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ออกมาพูดแต่ได้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยค่ะก็คงต้องให้เสด็จน้ำที่การผ่านครม.มั้งคะหร
0: ือ
1: ว่าคุณเอกนิติแถลงอะไรเงี้ยค่ะ
0: เพราะว่าเห็นว่าสุดท้ายต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องของการใช้จ่ายเงินกู้ก่อนด้วยนะคะแล้วก็จะต้องเอาเข้าครม.ถ้าเป็นไปตามข่าวก็น่าจะเป็น22แต่ว่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวรอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามาตรการถ้าออกมาแล้วก็ไฟเขียวแล้วก็ต่อจริงๆนะคะมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็บรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านโครงการนี้ได้มากน้อยขนาดไหนในมุมของคุณธานิวันที่มองอะค่ะ
1: ค่ะก็คือถ้าเราดูนะคะว่าใน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งฉันคิดว่าถ้าเดือนเนี้ยณบัดนี้เนี่ยคนที่มีคนละครึ่งอะนะ26ล้านคนเนี่ยไม่รู้จะเหลือถึง6ล้านคนหรือเปล่าที่ยังใช้ไม่หมดนะคะเพราะว่าเท่าที่คุยกับคนที่เขามีความจำเป็นนะฮะเขาบอกเขาหมดไปตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้ว ซึ่งอันนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่พยากรณ์เอาไว้แล้วนะคะ ว่าถ้าไม่มีต่อเนี่ยครึ่งเดือนหลังเนี่ยเราจะได้เห็นยุคของการได้เสียงกลด่าแล้วว่าอย่างนั้นถ้าภาษาเนาะเสียงเรียกร้องว่าประชาชนลำบากนู่นนี่นั่นของแพงไม่มีเงินเศรษฐกิจไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
1: ก็คงจะมีเสียงดังอันนี้ก็มันเหมือนว่ารัฐบาลก็ปูทางมาแล้วว่าเขาจะต่ออันนี้ก็แบบหยุดเลยนะคะเหมือนจะหลุดกึกไปว่าอ้าวคือจะบอกว่าไม่ใช่ประชานิยมแต่ว่าคนไทยก็ชอบของฟรีอ่ะพูดง่ายๆนะคะ
2: ก็รอ
1: คอยเพราะว่ามันก็เหมือนได้เงินฟรีเข้ามาในกระเป๋าอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแล้วทีนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าบ้านหนึ่งอ่ะได้ 1,000 นะคะบางบ้านมี6คนได้ 6,000 เลยนะคะเพราะนั้นไอ้ 6,000 เนี่ยมันเอาไปบวกกับ 6,000 ที่ไอ้กับไม่ถึง 40% ของตัวเองอ่ะนะคะ
0: มันก็
1: ทำให้ช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านได้นะคะในครอบครัวได้ถ้าจากที่ตัวเองสัมผัสนะคะเขาไม่การที่เราตั้งความหวังว่าเขาจะไปซื้ออาหารกินไปนู่นนี่นั่นน่ะมันได้กับเขาเรียกอะไรนะไมโคร SME หลายประเภทไม่ได้แต่เฉพาะอาหารนะคะ
2: ถ
1: ึงค่าขนส่งเป็นอะไรดิฉันยังเห็นอาจารย์พงทองยังซื้อแว่นตาเลยตัวเองก็ยังไปซื้ออะไรก็ไม่รู้บ้าๆบอๆที่อยากได้อะไรเงี้ยนะคะ
2: ก็
1: ยังซื้อมันก็กระจายไปนะคะซื้อหมูซื้อเนื้อซื้อไก่ซื้อข้าวสารอะไรเงี้ยก็ช่วยได้จริงๆแล้วก็เราดูเม็ดเงินได้นะคะสมมติว่ารัฐบาลกู้มาอันนี้ที่ตัดมา200,000 ล้าน4เดือนเนี่ยค่ะแต่ก็เข้าใจว่ามันต้องมีเงินเหลืออยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นตั้งเป้าประชาชนเนี่ย30 ล้านสิทธิ์ถูกไหมคะ
2: ครับ
1: อันนี้มันมีแค่26 ล้านสิทธิ์เพราะฉะนั้นนะอีก4 ล้านสิทธิ์คูณกับเนี่ย4 เดือนเนี่ยนะมันก็คงมีเงินเหลือหลายหมื่นล้านไอ้หลายหมื่นล้านเนี่ยเข้าใจว่าก็คงจะมาเทให้2 เดือนเนี่ยแหละค่ะ
2: ครับ
1: นะคะเพราะว่าไอ้เงินกู้ก้อน200,000 ล้านเนี่ยมันเราก็ดูเข้าง่ายๆนะคะว่าสมมติว่าเหลือมา40,000 ล้านเงินประชาชนก็เอาว่าใกล้30,000 กว่าล้านอะไรเงี้ยนะคะไม่ถึง 40,000 น่ะไอ้ 40% เนี่ยนะมันก็จะต้องมีเงิน2เดือนเนี่ยแน่นอนมีการใช้จ่ายสะพัดไปเพราะว่ามันต้องโคเปเมนต์ถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: ร่วมกันจ่ายเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเม็ดเงินที่หมุนอยู่ในระบบอ่ะอีก 6-7 หมื่นล้านบาทแน่นอนมันก็ดีกว่ามันก็เป็นมันก็เรียกว่ากระตุ้นนะ
2: ครับ
1: ใครอยาก ใครอย

0: ได้ของฟรีจากรัฐบาลก็ต้องเอาเงินตัวเองออกไป 40% ม
1: ัน
0: ก็แน่นอนมันกระตุ้นมันก็ทำให้อย่างนี้ท่านเนี่ยวันนั้นไปกินกาแฟมีร้านหนึ่งเขาก็ทักว่าเขาต่อไหมเนี่ยก็บอกว่าเขาแค่เข้าใจว่าต่อนะว
2: ัน
0: นั้นนะไม่ได้ตั้งใจกินกาแฟแก้วเดียวเนี่ยเลยซื้อขนมเขาหมดเลยเอาไปประบาดใช่ไหมอันนี้มันเป็นอะไรที่ถ้าบางทีเนี่ยเราจะซื้อนิดเดียวแต่พอมันลดไปตั้ง 60% เนี่ยนะคะเราก็ซื้อไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันเนี่ยค่ะมันถึงเรียกว่าเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนะ
2: ครับพอทีนี้มาเป็นเฟส2แล้วเนี่ยคุณธนิวรรณมองในมุมมองของผู้ประกอบการ SME ที่อยากจะขอให้มีการปรับหรือว่าขยายสิทธิ์ขยายเกณฑ์ยังไงบ้างไหมครับ
0: ก็เราก็คุยกับคุณดร.นพพงศ์ธีรวรณ์ประธานสมาพันธ์ SME ซึ่งเขาก็ดู SME สายอื่นด้วยนะคะไม่ได้เฉพาะสายอาหารแล้วก็อยากให้รัฐบาลปรับเกณฑ์จาก 1.8 ล้านบาทเนี่ยรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทนะคะให้ขยับออกไปให้คนคือไซส์นั้นน่ะก็เราเรียกกันว่าไซส์ไมโคร SME ที่ภาษาชาวบ้านอาจจะเข้าใจว่าสตรีทฟู้ดแม่ค้าแผงลอยแม่ค้าในตลาดอย่างเงี้ยถ้าภาษาทางการเขาเรียกไมโคร SME นะคะถ้ายังไม่ได้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มรายได้ต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาทเนี่ยค่ะก็จะเป็นการจ่ายเหมานะคะจ่ายภาษีเหมาก็มีหักค่าใช้จ่ายกี่ 10% หักนู่นหักนี่แล้วเนี่ยก็อาจจะจ่ายกันปีละ 3,000 6,000 10,000 อะไรเงี้ยนะคะ
2: ครับ
0: อันนี้นี่คือภาษีที่ไม่ใช่เหมาจ่ายไม่ได้จ่ายนะจ่ายค่ะเขาจ่ายแต
1: ่
0: ว่าถ้าเป็นระบบภาษีมูลค่าเพิ่มพอคุณจดภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือนน่ะมันก็ต้องเอาภาษีซื้อภาษีขายมาห
2: ัก
0: ลบกันใช่มั้ยมีค่าใช้จ่ายทําบัญชีในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็อาจจะจ่าย3,000 สมมุติว่าจ่ายต้องจ่ายรัฐบาลเพิ่มขึ้นไป 3,000 2,000 ถ้าคูณ12เดือนมันก็คือ 30,000 เห็นมั้ยคะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยน่าจะต้องจ่ายภาษีมากกว่าเหมาจ่ายประมาณ3เท่าอีก2เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโปรยน้ำหวานหรือว่าเป็นการล่อซื้อให้คนตัวเล็กทั้งหลายเนี่ยมีรายได้แล้วค่อยๆเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็จะเดียวกันมันก็มีผลกระทบเพราะว่าไอ้ตัว S เนี่ยมันขยับไปที่รายได้สมมติว่า2ล้านน่ะนะคะถ้าไม่สามารถตกลงกับสรรพากรได้แปลว่าคุณต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มไอ้พอเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันแปลว่าคุณเข้าสู่ระบบทุกอย่างสมมติว่าเป็นตัวเล็กๆนะอาจจะแบบว่าไม่ได้จ่ายประกันสังคมไม่ได้จ่ายเงินเดือนลูกจ้างตามขั้นแรงขั้นต่ำไม่ได้มีสวัสดิการไม่ได้มีนู่นมีนี
2: ่
0: แต
2: ่
0: พอมันไปเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันล็อกทุกอย่างต่อไปเข้ากับว่า1 2 3 4 5คุณต้องทำตามนั้นหมดเลย
2: อ
0: ันนี้แต่ว่าถ้าคนเรามองว่าเอ้ยถ้าเราต้องการเติบโตในธุรกิจเราย่อมอยากจะเข้าสู่ระบบ
2: ครับ
0: เพราะว่าแล้วทีนี้เราก็มองว่าถ้าเราเข้าสู่ระบบแล้วเวลามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเนี้ยอย่างรัฐบาลไปกู้เงินมา200,000 ล้านเพื่อเอามาช่วยเอ้ยแล้วทำไมรัฐบาลไม่ช่วยเราวะ มันน่าแปลกใจมั้ย
1: ค่ะ
0: มันก็น่าแปลกใจเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแต่ว่าจำได้ว่าเหมือนรอบก่อนเองเนี่ยทางสมาคมเองก็เคยออกมาคุยเรื่องนี้ครั้งนึงแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่
0: แล้วเขาก็บอกว่
1: า
0: เขาก็ทางเข้าใจว่ากระทรวงการคลังก็บอกเดี๋ยวเฟสต่อไปเดี๋ยวเฟสต่อไปเพราะเฟสเนี้ยเราขอช่วยคนตัวเล็กก่อนอะไรเงี้ยโอ้โหมันฟังเราก็ชื่นใจเนา
2: ะ
0: คนตัวเล็กเราเข้าใจเขาลำบากเขาหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินเช้าอะไรเงี้ยนะ
1: คะ
0: บางทีเงินหลักร้อยหลักพันเนี่ยแต่ว่าภาพในหัวของรัฐบาลกระทรวงการคลังมองภาพเดียวกับเราหรือเปล่าเราเนี่ยเอางี้ให้ง่ายๆนะคะสมมติว่าร้านโจ๊ก2ร้านอยู่ขายอยู่ถนนเดียวกัน
2: ครับ
0: ร้านหนึ่งเนี่ยไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
2: ไม่ได้จดแวด
0: ไม่ได้จดแวด
2: ครับ
0: อีกร้านหนึ่งดันไปซื้อแฟรนไชส์มา
1: ใ
0: ช่ไหมเขาบ
2: ัง
0: คับไงว่าต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรายรับเท่ากันคนหนึ่งอ่ะวันละสมมติว่าละ5,000 5,000 นะคะ

0: 5,000 วันนี้พอมีไทยช่วยไทยพลัสทุกคนก็ไปสแกนไอคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบใช่ไหมฮะรายได้มันจาก 5,000 มันกลายเป็น 8,000 ไอ้ตรงนั้นมันย่อมมีผลไอ้ 5,000 ที่มันอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: มันก็ย่อมตกลงมาจาก 5,000 มาเหลือ 3,000 อย่างเงี้ยถามว่ามีผลกระทบไหมมันก็กระทบตรงนี้ไงคะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่ได้มีผลกระทบต่ออุ้ยมีคนบอกว่าสมาคมภัตตาคารร้านใหญ่อย่ามาแลกแย่งร้านเล็กไม่ได้แย่งร้านใหญ่เลยร้านใหญ่อ่ะเขาไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นี้อยู่แล้ว คนที่ร้องดิฉันมาเนี่ยก็คือไอ้ร้านเล็กด้วยกันเนี่ยร
1: ้
0: านก๋วยเตี๋ยวร้านต้มมันไก่ร้านอาหารตามสั่งที่บังเอิญเป็นเด็กดีอยากจะพัฒนาตัวเองก้าวหน้าอยากเข้าสู่ระบบรัฐบาลทำมาตรฐานทำนี่ทำนู่นทำนั่นอะไรเงี้ยนะฮะก
1: ็
0: เป็นเด็กดีไปใช่ไหมแต่คนที่ไม่อะไรเลยเนี่ยมันก็จะมีสรรพากรพื้นที่มาประเมินภาษีให้อย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นแต่เขาก็จ่ายนะไม่ใช่ไม่จ่ายเขาจ่ายแต่ว่าใครจ่ายมากกว่ากันล่ะคะ
1: ครับเพราะนั้นเฟส2นี้ก็คือขอให้ร้านอาหารที่จดแบตเนี่ยเข้าร่วมได้เถอะนะครับจะได้ช่วยต่อยอดแล้วก็จะได้เปลี่ยนตัวชี้วัดสิทธิ์เพื่อที่จะกำหนดกรอบให้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าคุณสมบัติจากรายได้ขนาดกิจการจำนวนการจ้างงานลูกน้องลูกจ้างนี่เป็นไงครับ
0: ใช่ใช่อย่างเงี้ยแล้วยิ่งตอนเนี้ยนะอยากให้ฟังคำหนึ่งนะคะคือเขาก็มีการพูดมาบอกว่าการที่เขาจดแวดการที่เขาจ่ายประกันสังคมเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาล
1: อ
0: ีกคำหนึ่งเนี่ยวันที่1ตุลาเนี่ยนะคะจะต้องจ่ายกองทุนลูกจ้างนะคะ 0.25
1: นั่น
0: ถ้าเทียบกับค่าจ้างลูกจ้างตอนนี้ค่ะวันละ400กว่าบาทนะ
1: ครับ
0: เดือนละ 12,000 เนี่ย 0.25 มัน30บาทเอง
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าใครมีลูกจ้างอยู่20 30คนน่ะมันมีคำหนึ่งอ่ะที่ฉันฟังจากพี่เขาแล้วแบบว่าพี่ไม่พร้อมจะจ่ายแม้แต่บาทเดียวไม่พร้อมจะมีรายจ่ายอะไรเพิ่มขึ้นแม้แต่บาทเดียวโอ้โหเราฟังแล้วเรารู้เลยนะว่ามันคือสถานการณ์ของผู้ประกอบการร้านอาหารเวลานี้มันปริ่มเต็มทีแล้ว
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกร้องแล้วก็สะท้อนนะคะก็เสนอไปแล้วใช่ไหมคะ
0: ข้อเสนอไป
2: ทีนี้ก็รอดูรัฐบาลในการที่จะเคาะออกมานะคะว่าจะช่วยอุ้มในส่วนของผู้ประกอบการตรงนี้เนี่ยในเฟสนี้เนี่ยอย่างไรบ้างแต่ว่าที่ผ่านมาอย่างในเฟสแรกค่ะไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของผู้ประกอบการร้านอาหารที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนยังไงคะ
0: แน่นอนค่ะคือเท่าที่เห็นเพื่อนๆก็ที่ไอ้เรื่องปิดตัวเนี่ยนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องประชดนะคะแต่มันไปไม่ไหวจริงๆนะคะมันไปไม่ไหวจริงๆครับจากที่เขาเคยมีรายได้กันวันหนึ่งหลายหมื่นบาทอะไรเงี้ยค่ะนะคะอยู่ในห้างบ้างเช่าละเช่ามีค่าเช่าอะไรพวกเนี้ยเขาก็ทยอยปิดกันเพราะว่าถ้าพูดถึงอายุรัฐบาล6เดือนน่ะก็เป็น6เดือนที่ภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีมานะคะม
1: ัน
0: ไม่6นะคะเพราะมันเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีเราเลือกตั้งตอนนั้นเรารัฐบาลรักษาการกว่าจะเลือกตั้งเสร็จกว่าจะมีรัฐบาลจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นรัฐบาลนี้บอกว่าเพิ่งเป็นรัฐบาลได้6เดือนแล้วทำอะไรไปตั้งเยอะแต่ผู้ประกอบการเนี่ยมันแบกวิกฤตเศรษฐกิจนะคะพลังงานของขึ้นราคาน้ำมันขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะมานานกว่านั้นแล้วก็มันไม่มีปัจจัยบวกการแข่งขันมันรุนแรงต้นทุนวัตถุดิบมันสูงค่าแรงขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ถึงบอกว่าคนที่อยู่ในระบบเนี่ยเขาก็ค่อนข้างท้อแท
1: ้
0: เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะหยุดการจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นกฎหมายได้อะค่ะนะคะ
2: อันนี้เห็นว่าทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตร
0: ีนายกรัฐมนตรีเพราะว่าแรกๆเนี่ยดิฉันเองก็อยากทำถึงคุณเอกนิติโดยตรงแต่ก็ได้ยินบรรดาสื่อเนี่ยแหละค่ะบอกว่าถ้าโดยส่วนตัวคุณเอกนิติไม่อยากต่ออยากเอาเงินไปทำอย่างอื่น แต่สุดท้ายก็ต้องให้เครดิตท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านเป็นคนเคาะให้ต่
1: อ
0: นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยอยากให้เสียงอยากให้หนังสือเนี่ยค่ะไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าเราเนี่ยเป็น

0: อบการร้านอาหารที่เรียกร้องคนละครึ่งมาตั้งแต่รัฐบาลเพื่อไทยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเรียกร้องสำเร็จวันที่ท่านรับตำแหน่งท่านผ่านสภา5กันยาน ะมีเสียงวอยซ์มาว่าท่านรับฟังเส
1: ีย
0: งโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นความต้องการของผู้ประกอบการร้านอาหารแต่เวลาที่ท่านทำคนละครึ่งพลัสเนี่ยท่านเตะเราออกไปจากท่านไม่ได้ให้อะไรเราเลยนะคะให้เที่ยวดีมีคืนมาซึ่งมันไม่ตรงเราเรียกร้องมา6เดือนมั้งคะรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยค่ะ
2: ก็
0: พูดแต่เรื่องคนละครึ่งนะคะพอมาเป็นรัฐบาลอนุทินเราดีอกดีใจเพื่อนๆโอ้ยเชียร์อัพกันใหญ่เลยนะคะว่าทางร้านอาหารจะได้ร่วมคนละครึ่งพลัสนะคะก
2: ็
0: เพิ่งรู้ตอนที่เขาจะใช้กันอยู่แล้วค่ะต้องให้ไมโคร SME อะไรอย่างเงี้ยนะคะก
2: ็
0: เลยพอมาถึงเฟสนี้เราก็ยังเสนออีกนะพอรู้ว่ารัฐบาลนี้ก็เรียนจริงๆว่าก็เชียร์กันนะคะเพราะว่าถ้ารู้ว่าถ้าเป็นภูมิใจไทยเข้ามาเนี่ยคงดำเนินการคนละครึ่งต่อแน่นอนก็เป็นความหวังแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่เราไม่ได้เสนอนะเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ได้มีการพูดกันว่าเดี๋ยวเฟสต่อไปเดี๋ยวเฟสต่อไปแล้วท
2: ี
0: น
2: ี้
0: เงินเฟสนี้มันต้อง200,000 ล้านนะคะมันเป็นเงินเยอะเมื่อกี้ที่เห็นทั้งสองท่านคุยเรื่องไทยเที่ยวไทยเน
1: ี่
0: ยไอ้เงินมันไม่กี่พันล้านเองแต่ไอ้นี่มัน200,000 ล้านเข้าใจไหมคะโอ้โหมันไม่มีทางที่จะบอกว่าจะรอเดี๋ยวร้านอาหารรอนะเดี๋ยวรัฐบาลจะมีโครงการอื่นขนาดเครื่องยนต์ที่เขาเรียกว่าท่องเที่ยวอ่ะรัฐบาลยังใส่ไปได้แค่ 7,000 เอง 4,000 หรือ 7,000 นะ
2: ค่ะ
0: แต่เนี่ยท่านใส่เข้าไปอยู่เป็น200,000 ล้านบาทเนี่ยในถ้าสมมติว่าจาก4เดือนนั้นแล้วปล่อยอีก2เป็น6เนี่ยนะแสดงว่าท่านต้องใส่เต็มแม็ก200,000 ล้านบาทแล้วทำได้จะไม่ให้บรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยน้อยใจหรอไม่200,000 ล้านบาทไม่มีเราเลยนะ
2: ได้ค่ะ
1: แต่ก็รอบนี้ก็หวังว่าร้านที่เข้าสู่ระบบภาษีที่ถูกต้องก็จะทายรับโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลบ้างนะครับรวมถึงปัญหาราคาสินค้าวัตถุดิบขึ้นเนี่ยของขึ้นราคาแพงนะครับท่านนายกเหมียวเรียกร้องกรมการค้าภายในไปยังไงบ้างครับ
0: ได้ยินเสียงเหมือนกันวันก่อนคุยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วคุณอะไรเนี่ยอธิบดีตังเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: คนที่จะมาต่อกลับมาเนี่ยที่จากผู้ตรวจจะมานั่งอธิบดีกรมค้าภายในเป็นลูกม่อกรมค้าภายในแล้วจริงๆแล้วอธิบดีกรมค้าภายในเนี่ยคือคนที่จะช่วยรัฐมนตรีพาณิชย์ได
2: ้
0: อย่างแบบเต็มมือเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราพลาดในเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะไม่ได้จริง
1: ๆ
0: แล้วอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยสามารถที่จะมาดูแลเรื่องวัตถุดิบได้นะคะเราดิฉันก็ยังเชื่อว่าผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยก็อาจจะมีกำลังใจเพราะว่าต้นทุนร้านอาหารต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยค่ะถ้าอธิบดีเก่งๆนะเอาอยู่แล้วค่ะอธิบดีเนี่ยมีโอ้โหสารพัดเครื่องมือมีกฎหมายมีอะไรสารพัดนะคะที่จะทำได้ไม่ว่าค้าปลีกค้าส่งเกษตรกรกฎหมายราคาอะไรเนี่ยอยู่รวมทั้งมันมีหน่วยงานต่างๆที่จะดูแลได้แล้วก็ประกอบกับดิฉันให้ความสำคัญกับคนนะ
1: ครับ
0: คนเนี่ยถ้าคนเนี่ยมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญการมองออกเนี่ยยุคนี้ก็ไม่ได้ยุคที่มันเคยมันจะร้ายกว่ายุคไหนๆอะค่ะ แต่มันก็อธิบดีคอนอที่ผ่านมาทั้งหลายเนี่ยเขาก็เอาอยู่กันมาทั้งหมดนะคะดิฉันก็เลยคิดว่าถ้าอธิบดีท่านปัจจุบันอธิบดีที่จะมาใน1ตุลาเนี่ยท่านก็เป็นความหวัง ของผู้ประกอบการร้านอาหารเหมือนกันนะคะ ว
2: ่
0: าท่านน่าจะมาเอาอยู่กับเรื่อง
1: ตึงราคา
0: ค่ะ
2: ใช่ควบคุมราคาเรื่องของวัตถุดิบนะคะว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ต้องขอบคุณคุณธนิวันมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณอย่างสูงนะครับท่านนายกครับ
0: ยินดีค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
1: สวัสดีครับคุณธนิวันคุณมงคลครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยครับ
2: ค่ะเป็นข้อเรียกร้องนะคะก็ทำหนังสืออย่างเป็นทางการเลยส่งไปถึงนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการเรียกร้องทั้งกรมการ

0: ค้าภายในให้เข้ามาควบคุมราคาวัตถุดิบที่เป็นต้นทุนอย่างจริงจังนะคะแล้วก็หัวใจหลักสำคัญนะคะในหนังสือเนี่ยก็คือให้พิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจากรายได้ต่อปีขนาดกิจการจำนวนการจ้างงานเกณฑ์ทางเศรษฐกิจอื่นๆเป็นองค์ประกอบแทนการใช้สถานะการจดทะเบียนแวดเป็นเงื่อนไขในการตัดสิทธิ์เพียงอย่างเดียวนะคะก็เป็นการเสนอเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่จดแวดเนี่ยสามารถเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสได้นั่นเองนะคะอ่ะรอดูนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะไปติดตามเรื่องของสถานการณ์นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามตะวันออกกลางกันบ้างนะคะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหทางซาอุนี่ถูกโจมตีอย่างหนักเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเส้นทางต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งน้ำมันได้รับผลกระทบด้วยแล้วทีนี้เนี่ยมันสะท้อนออกมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็น้ำมันที่พุ่งตัวสูงขึ้นทำให้เกิดความผันผวนด้วยนะคะแล้วมันก็กระทบไปทั่วโลกเหมือนที่ย้อนกลับไปที่คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของค่าครองชีพอะไรต่างๆเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามันมีผลกระทบเป็นลูกโซ่นะคะทั่วโลกเลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตสถานการณ์กันค่ะ
1: ครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบเก้านาทีครับช่วงสุดท้ายกันแล้วครับสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้ก็ทักทายกับผู้ฟังทางหน้าไลน์กันบ้างมีเพิ่มเติมเข้ามาพี่ประชิดก็ส่งสติ๊กเกอร์มาให้เราสองคนขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับรวมถึงพี่มณีรัตน์ก็ยังส่งลิงก์ข่าวมาให้ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยก็เดี๋ยวจะไปดูแล้วก็แชร์ต่อนะครับขอบพระคุณพี่สิริบูรณ์ชูด้วยรวมถึงพี่อมรพี่มยุรีด้วยนะครับ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าพันธมิตรของอิหร่านเนี่ยโอ้โหเปิดฉากโจมตีซาอุในเรื่องของเส้นทางน้ำมันเนี่ยก็ส่งผลให้นะคะตอนนี้เนี่ยเส้นทางน้ำมันสำคัญนะคะถูกจำกัดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางตอนนี้เนี่ยกำลังส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็ทำให้น้ำมันนะคะผันผวนมากๆเลยอย่างบ้านเราเนี่ยตอนนี้คุณผู้ฟัง
1: ขึ้นไปอีกเท่าไหร่
0: รู้สึกไหมคะว่าดีเซลตอนนี้มัน40กว่าจะ41แล้วนะ
1: บ
0: าทคือถ้าเป็นต่างจังหวัดอ่ะก็41แล้วนะ
1: ขึ้นมาอีก85สตางค์ต่อลิตรนะครับสำหรับราคาน้ำมันขายปลีกในไทยโดยเฉพาะดีเซลใช่ไหมคุณเก
0: ๋
1: ที่ตอนนี้เรียกว่าตึงเครียดสุดๆครับทำให้อุปทานน้ำมันโลกมีความเสี่ยงที่จะหายไปถึง 4% นะครับจากสงครามตะวันออกกลางถ้าไปดูน้ำมันดิบที่ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเวสเท็กซัสเนี่ยทะลุไปถึง 101.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะครับก็เรียกว่าทะลุ100ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งรวมถึงน้ำมันดิบเบรนท์ก็ขยับไปที่ 105.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็อันนี้คือต่างประเทศส่วนบ้านเราปรับตัวขึ้นทันทีเมื่อวานนี้85สตางค์ต่อลิตรก็ตอนนี้ก็เห็นว่าเริ่มปรับลดลงมาบ้างแล้วนะครับ ใช่ไหมก็มีความพยายามที่จะคลี่คลายความตึงเครียดนี้จากหลายๆประเทศบนโลกนี
0: ้แต่ว่ายังคงผันผวนนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแนวรบเนี่ยมันไม่ได้ปะทุไปที่ช่องแคบฮอร์มุซอย่างเดียวนะคะมันขยายไปสู่ในส่วนของทะเลแดงด้วยนะคะ
1: ใช่
0: คือเรียกได้ว่าเป็นเส้น

0: ทางที่จะว่าเป็นเส้นทางสำรองก็ว่าได้นะทีนี้เนี่ยเมื่อในส่วนของแนวรบตรงทะเลแดงตรงนี้ถูกคุกคามอย่างที่บอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพันธมิตรของอิหร่านเนี่ยเขาโจมตีซาอุในเส้นทางนี้นะคะแล้วฉะนั้นเองเนี่ยสงครามสหรัฐอิหร่านแล้วก็อิสราเอลเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่จบง่ายๆนะแล้วไม่แน่ใจว่าปลายทางเนี่ยทางออกคืออะไรนะคะวันนี้อัปเดตสถานการณ์กันหน่อยนะคะพูดคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีอาจารย์ประจำวิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์จากมสว.ตอนนี้อยู่ในสายสวัสดี
1: ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์ขอไปเร็วนิดนึงนะคะให้อาจารย์ช่วยอัปเดตสถานการณ์ทิศทางสงครามสหรัฐแล้วก็อิหร่านหน่อยค่ะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเรื่องของการติดต่อระหว่างกันการเจรจาการเดินหน้านี่มันไปถึงไหนอย่างไรแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยต่อในเรื่องของการส่งผลกระทบกับเรื่องของน้ำมันที่ผันผวนด้วยค่ะ
2: ครับผมตอนนี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีความตึงเครียดนะครับกันหลายจุดนะฮะทั้งบริเวณช่องแคบฮอร์มุสนะซึ่งก็ยังคงถูกปิดอยู่นะฮะแล้วก็ยังมีการโจมตีเรือสินค้าอยู่นะครับอิหร่านก็โจมตีเรือของอเมริกาก็โจมตีเรือของอิหร่านนะครับต่างฝ่ายต่างอ้างนะฮะว่ามีอิทธิพลแล้วก็สามารถควบคุมพื้นที่ตรงนี้ได้ในส่วนของ อีกจุดนึงที่สำคัญก็คือที่ทะเลแดงใช่ไหมคร
0: ับ
2: ที่กลุ่มฮูซี่นะฮะซึ่งเป็นพันธมิตรกับอิหร่านเนี่ยก็ได้มีการโจมตีนะครับทางซาอุนะฮะแล้วก็ห้ามเรือซาอุเนี่ยผ่านนะครับพื้นที่ตรงนี้นะฮะซาอุเองก็โจมตีเข้าไปในเยเมนนะครับในประเทศหรือกลุ่มฮูซี่เนี่ยอย่างเยอะมากนะครับอีกด้านนึงเราก็จะเห็นว่ามีการโจมตีจากประเทศอิรักนะครับเข้าไปในซาอุดิอาระเบียโจมตีท่อส่งน้ำมันพลังงานนะครับจากฝั่งตะวันออกไปยังตะวันตกของซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนโจมตีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่มีการโจมตีกันในทั้งฮอร์มุสและทั้งทะเลแดงเนี่ยนะฮะหรือในซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับนอกจากคู่ขัดแย้งหลักๆที่เราเห็นแล้วเนี่ยมันยังมีการโจมตีที่เป็นปริศนาที่ไม่รู้ว่าใครอีกเนี่ยจำนวนหนึ่งถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: คราวนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าผมคิดว่าเราอยู่ในช่วงที่น่ากังวลอย่างมากนะครับอย่างน้อยเนี่ยตั้งแต่เดือนเนี่ยกันยาตุลาและพฤศจิกานะฮะซึ่งจะเป็นช่วงวิกฤตมากเพราะว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยนะช่วงปลายเดือนจะมีการเลือกตั้งของอิสราเอลนะฮะแล้วอิสราเอลเนี่ยในเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีเขาเนี่ยต้องการที่จะโค่นอิหร่านให้ได้ประกาศชัยชนะให้ได้เพื่อที่จะเอาไปอ้างในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะเขาเนี่ยแพ้ไม่ได้นะ
0: ครับ
2: ถ้าแพ้หมายถึงการถูกดำเนินคดีนะฮะทางการเมืองหลายข้อหาคอร์รัปชันและเรื่องของความหละหลวมเรื่องความมั่นคงอะไรต่างๆเยอะมากเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยคดีความของเขามันหยุดชะงักนะเราจึงเห็นเขาพยายามยื้อสงครามและขยายสงครามไปเรื่อย
0: ๆ
2: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: พอมาวันนี้เนี่ยนะครับมีผู้สร้างหนังใช่ไหมครับชาวอิสราเอลที่ทำหนังออกมาทำภาพยนตร์ออกมาเรื่องนาซาซึ่งวิจารณ์การฆ่าสังหารของชาวอิสราเอลในฉนวนกาซาเนี่ยนะฮะเนทันยาฮูก็พยายามจะออกกฎหมายที่จะถอนสัญชาตินะครับของชาวอิสราเอล2คนนี้เพื่อที่จะทำให้เห็นว่าใครที่วิพากษ์วิจารณ์ทหารอิสราเอลเนี่ยนะครับจะต้องถูกลงโทษน
0: ะ
2: เพราะฉะนั้นเขาหาเสียงทุกอย่างแพ้ไม่ได
1: ้
2: และต้องการดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาโค่นอิหร่านให้ได้ในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งนี
1: ้
2: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: ถ้าถัดไปในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งมิดเทอมของสหรัฐอเมริกาทรัมป์เองก็ต้องการที่จะหาหรืออ้างชัยชนะกับอิหร่านให้ได
0: ้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเขาก็กังวลกันว่าในช่วงนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลอาจจะกลับมาถล่มโจมตีนะครับปิดเกมอิหร่านให้ได้นะครับในฝั่งของอิหร่านเนี่ยเขาก็โจทย์ของเขาคือเขาจะยื้อสงครามนี
0: ้
2: นะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้มันเลยช่วงเลือกตั้งอิสราเอลเพื่อที่จะทำให้เนทันยาฮู

0: แพ้การเลือกตั้งใช่ไหมฮะหรือถ้าสามารถที่จะยื้อไปอีกเนี่ยก็คือยื้อไปให้ถึงการเลือกตั้งกลางเทอมของอเมริกาในเดือนพฤศจิกา
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งมันก็เสี่ยงนะเพราะว่าอิหร่านก็รู้ดีว่าในระหว่างนี้เนี่ยอิหร่านอาจจะยื้อได้แต่ว่ามันอาจจะต้องแลกด้วยการที่อิสราเอลและอเมริกาอาจจะกลับมาถล่มโจมตีอิหร่านอย่างหนักดังนั้นมันจึงมีการคุยกันนะภายในอิหร่านนะครับอดีตประธานาธิบดีของอิหร่านก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าหรือว่าอิหร่านควรจะเจรจากับอเมริกาเพื่อจบปัญหานี้หรือเพื่อสันติภาพไม่ต้องไปยื้อถึงพฤศจิกาหรอกนะครับแต่ทางฝั่งของทหาร IRGC เนี่ยเขาก็ยังไม่เห็นด้วยกับแนวทางการเจรจาตอนนี
2: ้
0: ยังอยากจะสู้ต
2: ่อ
0: นะครับนี่คือปัญหาหนึ่งในภาพรวมว่าเนี่ยฮะมันสัมพันธ์กับการเลือกตั้งของเซลและสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น
1: แสดงว่ามีผลในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของสงครามเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์ย้อนกลับมาดูอย่างที่ตอนนี้เนี่ยทำไมซาอุถึงถูกโจมตีอย่างหนักอิหร่านต้องการเพิ่มแรงกดดันต่อสหรัฐหรือไม่อย่างไรคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างท่อEast Westเนี่ยค่ะที่เป็นการเปิดแนวรบทะเลแดงเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะอาจารย์ตรงนี้มันมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮอร์มูซก็ถูกบีบทะเลแดงก็ถูกคุกคามนะคะแล้วท่อสำรองการส่งน้ำมันอะไรต่างๆของซาอุถูกโจมตีด้วยมันจะเป็นแรงกดดันที่สะท้อนออกมาในเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็น้ำมันที่ผันผวนหรือทำให้พุ่งสูงมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย์
0: ครับเรื่องของวิกฤตพลังงานอันนี้น่าห่วงนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ซาอุถูกโจมตีเนี่ยก็ทำให้ซาอุเนี่ยหยุดผลิตน้ำมันส่งออกไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แล้วยังถูกกลุ่มฮูซี่ปิดอีกเนี่ยทำให้ซาอุนะประกาศหยุดนะครับส่งน้ำมันไปให้กับยุโรปนะฮะอย่างน้อยช่วงเวลาหนึ่งนะฮะทีนี้มันสัมพันธ์กันนะครับก็คือว่าเราจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาพยายามปิดล้อมอิหร่านไม่ให้นะครับอิหร่านเนี่ยได้มีการส่งออกน้ำมันนะฮะหรือว่าค้าขายกับที่ไหนได
2: ้
0: ถูกไหมฮะแล้วก็โจมตีโครงสร้างน้ำมันพลังงานของอิหร่านทำให้น้ำมันเบนซินในอิหร่านเนี่ยขาดแคลนถูกไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้อิหร่านก็ไม่มีนะครับต้องการที่จะบีบอิหร่านทางนี้ด้วยทีนี้พอฮูซี่หรือมันมีกลุ่มที่โจมตีท่อส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียเนี่ยอีสต์เวสต์เนี่ยนะฮะมันก็เป็นการโจมตีไปที่ในเส้นทางพลังงานเช่นเดียวกันถูกไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าถ้าอิหร่านจะมีปัญหาเรื่องไอ้รายได้เรื่องของน้ำมันเรื่องของอะไรเนี่ยซาอุก็จะมีปัญหาด้วยแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าปัญหาระหว่างซาอุกับกลุ่มฮูซี่ในเยเมนเนี่ยนะมันก็มาจากการที่สงครามการเมืองในเยเมนมันกลับมาประทุอีกครั้งหนึ่งระหว่างกลุ่มฮูซี่กับกลุ่มที่รัฐบาลซาอุดีสนับสนุนอยู
1: ่
0: ก็คือรัฐบาลเก่าของเยเมนนะฮะตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้มันเกิดปัญหาในเยเมนอีกครั้งหนึ่งนะครับและผมมองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องภายในเยเมนและเป็นบทบาทที่ซาอุเนี่ยนะก็ยอมไม่ได้หรือต้องเข้ามาแทรกแซงนะเพราะว่าเยเมนเนี่ยมันอยู่ติดกับทางซาอุนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่ากลุ่มฮูซี่ก็โจมตีตอบโต้เข้าไปในซาอุเนี่ยจำนวนมากแล้วมันก็มีข่าวออกมานะฮะเป็นที่แพร่หลายนะครับทั้งที่ยืนยันและไม่ยืนยันนะฮะว่าซาอุเนี่ยไปขอให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะเข้ามาช่วยถล่
2: ม
0: จมกลุ่มฮูซี
2: ่
0: แต่ไม่ช่วยนะฮะแต่ต้องเรียนอย่างนี้ต่อก่อนนะฮะว่าสำนักข่าวใหญ่ๆของโลกเนี่ยนะฮะจริงๆไม่ได้นำเสนอเรื่องนี้นะฮะยกเว้นรอยเตอร์นะครับอย่างนั้นอย่างแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้นำเสนอเรื่องนี
1: ้
0: นะแต่ว่ามันยังไม่ยืนยันนะฮะแล้วก็มีข่าวอีกว่าไปขอสหรัฐอเมริกาไม่ได้ จะไปขออิสราเอลด้วยจีนด้วย
2: ชาติ
0: ตะวันตก

0: ต่างๆนานาใช่ไหมครับแต่ว่าข่าวนี้ไม่ค่อยยืนยันนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งผลกระทบก็คือว่ามันทำให้อะไรฮะทำให้เห็นว่าจากข่าวเนี้ยนะมันทำให้เห็นว่าเอ๊ะทำไมซาอุถึงหาที่พึ่งไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วที่ไปตกลงกับปากีสถานตุรกีทำความมั่นคงร่วมกันเนี่ยทำไมถึงไอ้กลุ่มนี้ถึงไม่เข้ามาช่วยใช่ไหมฮะก็เป็นการด้อยค่าไอ้ข้อตกลงนี้ด้วยนะครับในอีกด้านนึงนะก็มีข่าวว่ามีการปล่อยข่าวซึ่งไม่ยืนยันนะฮะคือมันซับซ้อนอ่ะนะฮะกลุ่มฮูซี่เนี่ยโจมตีเข้าไปในซาอุดิอาระเบียทางตอนใต้ถูกไหมฮะแต่ซาอุดิอาระเบียและข่าวนำเสนอว่ากลุ่มฮูซี่เนี่ยพยายามจะโจมตีไปที่เมืองศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มัสยิดฮารอมซึ่งสำคัญมากๆสำหรับมุสลิมเนี่ยนะฮะเวลาไปประกอบพิธีฮัจญ์เราจะเห็นใช่ไหมครับเขาไปแสวงบุญกันที่นี่เนี่ยก็พยายามจะฉายภาพให้เห็นว่าฮูซี่มีเป้าหมายในการโจมตีพื้นที่ตรงนี
2: ้
0: กล
2: ุ
0: ่มฮูซี่ออกมาบอกว่าเขาไม่ได้มีเป้าหมายจะโจมตีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี
2: ้
0: เพียงแต่ว่าโจมตีไปทางไปยังเป้าหมายเมืองต่างๆจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของซาอุดีนะตรงนี้ซาอุดีต้องการที่จะทำให้เห็นว่าฮูซี่กำลังที่จะโจมตีสถานที่สำคัญเพราะฉะนั้นมันก็จะจุดชนวนความขัดแย้งระหว่างนิกายสำนักคิดละว่าฮูซี่เนี่ยเป็นชีอะห
2: ์
0: สำนักเดียวกับอิหร่านส่วนซาอุดีอาระเบียเป็นซุนนีถูกไหมฮะมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยชีอะห์กำลังโจมตีสถานที่สำคัญของอิสลามนะฮะข่าวแบบนี้ก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งตรงนี้ขึ้นมาอีกนะครับซึ่งบางคนก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าไอ้ข่าวที่ไม่ยืนยันแบบนี้นะหรือการปล่อยข่าวแบบนี้มันอาจจะเป็นสงครามข่าวสารสงครามชีวิตยาด้วยนะครับ
1: อาจารย์ในเมื่อปัจจัยซ้อนปัจจัยหลายปัจจัยแบบนี้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะดูเหมือนว่าเราต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์แต่ว่าสิ่งที่ถ้าแบบว่าใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะอย่างที่บอกไปว่าในเมื่อแนวรบเนี่ยตอนนี้มันมีทั้งฮอร์มูซมีทั้งทะเลแดงแล้วก็มันกลายเป็น2เส้นทางแบบพร้อมๆกันแบบนี้ค่ะถูกโจมตีแบบนี้ค่ะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่จะตามมาน้ำมันก็จะผันผวนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เราจะได้รับผลกระทบตรงนี้ที่ตามมาแล้วไทยเราจะต้องรับมือใช่ไหมคะ
0: ครับครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผลกระทบเรื่องน้ำมันเนี่ยนะฮะเราจะเห็นชัดเจนนะครับแล้วยุโรปกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะหนักขึ้นแล้วนะครับเรื่องผลกระทบเรื่องราคานะครับน้ำมันและพลังงานน
1: ะคร
0: ับและบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าในระยะถัดไปเนี่ยนะครับผลกระทบมันก็จะเกิดขึ้นหนักตามมาวันนี้นะครับปากีสถานเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอิหร่านนิดเดียวเนี่ยนะเขาได้วางมาตรการนะครับหลายๆอย่างเพื่อที่จะลดการใช้น้ำมันในประเทศเขาเตรียมการแล้วนะครับเขาเห็นแล้วว่ามันกำลังจะเกิดวิกฤตขึ้นในอนาคตนะครับด
1: ัง
0: นั้นผมคิดว่าของไทยเองเนี่ยก็จะกระทบหนักเพราะเราก็นำเข้าจากตะวันออกกลางแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะหาแหล่งที่ใหม่ๆใช่ไหมฮะซึ่งถ้าสมมติว่าผมเข้าใจว่าเราก็นำเข้าน้ำมันนะครับจากทางอเมริกาด้วยซ
2: ึ่
0: งถ้าเขากระทบนะฮะเขาก็จะต้องเก็บไว้ใช้ของเขาก่อนแล้วก็อาจจะขายให้เราน้อยหรือว่าในราคาที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าโจทย์ใหญ่ของเราเราจะหาแน่นอนแต่ว่าวิธีการแก้เนี่ยเราจะหาแหล่งน้ำมันทดแทนอย่างเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอเพราะอะไรฮ
1: ะ
0: เพราะคนอื่นเขาก็หาเหมือนกัน
2: ใช่
0: ใช่ไหมฮะเราต้องตัดสินใจให้ดีว่าไอ้ผลประโยชน์ของเราที่อยู่ในตะวันออกกลางนะน้ำมันสินค้าที่เข้าออกเนี่ยเราจะยอมรับสภาพหมายความว่าทำใจว่าเราไม่สามารถที่จะอะไรนะขนออกมาได้นะครับหรือเราจะพยายามใช้สถานะนะฮะและบทบาททางการทูตของเราในการเจรจาเพื่อที่จะนะฮะรักษาผลประโยชน์ของเราตรงนี้ได
2: ้
0: นะโดยการคุยกับทุกฝ่าย

0: ไม่ว่าจะเป็นอิหร่านอาหรับสหรัฐอเมริกาอิสราเอลเพื่อขอช่องทางพิเศษสำหรับไทยในการขนส่งพลังงานนะตรงนั้นต้องชัดเจนว่าเราจะยอมรับสภาพหรือว่าเราจะพยายาม
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้เราผมยังไม่แน่ใจว่าอะไรคือคำตอบนะฮะว
2: ่
0: าตกลงแล้วเรากำลังพยายามหรือว่าเรายอมรับสภาพนั่นนี่คือปัญหาที่หนึ่ง
1: นะ
0: ปัญหาที่สองเนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับเริ่มชักชวนให้หลายประเทศที่เป็นพันธมิตรของอเมริกาอย่างเช่นเกาหลีใต้เนี่ยนะครับบอกว่าไอ้เกาหลีใต้คุณควรที่จะไปรักษาผลประโยชน์ของคุณโดยการส่งทหารส่งเรือรบเนี่ยไปคุ้มกันนะครับเรือสินค้าของเกาหลีใต้ในช่องแคบของมูสือทะเลแดงอะไรต่างๆเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะส่งไปนะเพราะว่าถ้าส่งไปเนี่ยก็เท่ากับว่าไปร่วมกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็อาจจะเสี่ยงตกเป็นเป้าโจมตีแล้วก็ล่าเกาหลีใต้เข้าไปสู่ความขัดแย้งนี้ด้วยคำถามคือถ้ามันมีการชวนนะหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยนะให้ส่ง เรือรบเข้าไปนะครับรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยนะเราจะไปไหมนะครับถ้าไปเราจะเพี้ยงพ้ำหรือเราจะตกเป็นเป้าโจมตีหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่ง
1: ค่ะได้ค่ะอาจารย์แสดงว่าสงครามสหรัฐอิหร่านแล้วก็อิสราเอลก็ดูเหมือนว่ายังเรายังไม่เห็นปลายทางเนาะแล้วก็ยังไม่มีจุดจบอย่างนี้ใช่ไหมคะสังเกตสรุปแบบนี้นะใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับผมยังน้อยผมคิดว่าต
1: ้
0: อง
1: รู
0: ้ในอีกช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยเขาจะกลับมาเจรจากันหรือว่าเขาจะกลับมาปฏิบัติการโจมตีกันอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนะครับ
1: ค่ะค่ะเพราะว่ามีปัจจัยอย่างที่อาจารย์บอกนะคะผลการเลือกตั้งของทั้งสหรัฐแล้วก็อิสราเอลนั่นเองนะคะอาจารย
2: ์ครับ
1: ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์จากมศว.ก็ต้องจับตากันต่อไปนะคุณเก๋แต่สัปดาห์หน้าคาดว่าคนไทยคงจะหายใจหายคอคล่องเพราะมีการวิเคราะห์ว่าราคาน้ำมันอาจจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยทำให้คนไทยพอจะได้หายใจหายคอเพราะว่าโลกเริ่มคลายความกังวลแล้วก็ราคาน้ำมันดิบลดความร้อนแรงเพราะมันพุ่งพรวดไปถึง5ครั้งติดเลยนะครับสำหรับการปรับขึ้นราคาน้ำมันในรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็เดี๋ยวรอดูว่าสัปดาห์หน้าจะมีปัจจัยอะไรทำให้ราคาพลังงานในบ้านเรานั้นราคาดีขึ้นหรือเปล่าครับ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้ติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีครับ

กาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันพลพีเผยตำรวจเชียงใหม่รู้ตัวเจ้าของเบอร์สะท้อนแล้วจอกขยายผลสาวถึงเจ้าของบ่อนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการขยายผลปฏิบัติการปราบเซนครพิงภายหลังนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจู่โจมทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมง2แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ว่าได้สอบถามจากการเจ้าของมือถือจนได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วและพยายามสอบถามสอทอรายดังกล่าวได้รับคำตอบว่าเขาไม่ใช่เจ้าของบ่อนเป็นคนที่ดูแลความเรียบร้อยเป็นคนที่ส่งการ์ดมาทำงานซึ่งพยายามถามว่าบ่อนนี้เป็นของใครได้รับคำตอบว่าชื่อชัยเบื้องต้นสอทอคนดังกล่าวยอมรับว่าเป็นผู้ส่งคนมาดูแลความเรียบร้อยแสดงว่าต้องรู้ว่าเป็นบ่อนและอาจมีรายได้จากบ่อนจึงมีส่วนเกี่ยวข้องผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและจะขยายผลต่อเพราะในพื้นที่มีข้อมูลแล้วว่าสอทอคนดังกล่าวคือใครและน่าจะเป็นคนกว้างขวางในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการดำเนินคดีมีทั้งทางอาญาและโทษทางวินัยประธานกรรมธิการพลังงานหนุนรัฐช่วยติดโซล่าครัวเรือน 50,000 ลดภาระค่าไฟประชาชนนายสุพล

0: คุณสายสสชุมพรพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงสถานการณ์พลังงานโลกว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันผันผวนกระทบค่าใช้จ่ายประชาชนทางด้านการเดินทางและภาคการเกษตรในขณะที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกำลังหาแนวทางลดภาระด้านพลังงานโดยเฉพาะการส่งเสริมโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนและศึกษาการใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลเบื้องต้นมีการจัดสรรงบประมาณ 200,000 ล้านบาทสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด5กิโลวัตต์โดยรัฐช่วยครัวเรือนละ 50,000 บาทจากค่าติดตั้งชุดละ 120,000 บาทส่วนที่เหลือ 70,000 บาทสามารถใช้สินเชื่อธนาคารได้จากข้อมูลเบื้องต้นการติดตั้งโซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย600หน่วยต่อเดือนช่วยลดภาระค่าไฟโดยเฉพาะบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนรวมถึงครัวเรือนที่มีค่าไฟ 3,000 ถึง 4,000 บาทต่อเดือนซึ่งโครงการจะนำไฟฟ้าที่ผลิตได้มารถไฟฟ้าและส่วนที่เหลือใช้นำไปชำระสินเชื่อเบื้องต้นคาดค่างวดละ 1,200 ถึง 1,400 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของแต่ละครัวเรือนทั้งนี้รายละเอียดและหลักเกณฑ์ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาระดมกำลังลอกหลอกครอบท่อหาจุดน้ำมันรั่วความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3วันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงพยายามลอกหลอกครอบท่อเพื่อตรวจสอบรอยเลือดรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้ลอกหลอกครอบท่อออกได้ประมาณ20เซนติเมตรเนื่องจากเป็นท่อเหล็กแข็งแรงและไม่ให้เกิดประกายไฟจึงต้องใช้แรงคนเท่านั้นและทำด้วยความระมัดระวังสูงสุดการเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ปิดหน้าดินบริเวณตามแนวท่อเพิ่มเติมห่างจากจุดต้องสงสัยที่มีคราบน้ำมันซึมในระยะ20เมตรเพื่อขยายพื้นที่ตรวจสอบหลังจากนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเชิญบริษัทเจ้าของท่อและผู้บริหารจัดการท่อขนส่งมาวางแผนเพื่อทบทวนการวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ขอรัฐบาลกลาโหมทบทวนประมูลเรือฟริเกต 17,000 ล้านไร้การแข่งขันแม้รักษาสัตว์ที่ให้ไว้ตอนของงบไม่ได้นายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากลในโครงการจะซื้อเรือฟริเกตของกองทัพเรือโดยย้ำว่าพรรคสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์สูงสุดของชาติพร้อมตั้งคำถามถึงกรณีที่กองทัพเรือเคยให้คำสัตย์ในชั้นพิจารณางบประมาณว่าจะกำหนดเงื่อนไขบังคับให้ต่อเรือในประเทศไทย 100% แต่เมื่อออกข้อกำหนดขอบเขตของงานหรือ TOอาจริงกลับลดสเปคลงเหลือ 20% สำร้ายเมื่อมีการประมูลกลับตัดสิทธิ์บริษัทที่มีศักยภาพต่อเรือในไทยได้ 100% และมากกว่า 40% ออกไปถึง5รายจากผู้เข้าร่วม6รายจนเหลือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปเปิดซองเพียงรายเดียวทำให้ประเทศชาติหมดโอกาสในการแข่งขันประกวดราคาอย่างแท้จริงทั้งที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังเปิดช่องให้ยกเลิกและเปิดประมูลใหม่หากเหลือผู้ผ่านเกณฑ์เพียงรายเดียวแต่กองทัพเรือกลับอ้างความจะเป็นเร่งด่วนเดินหน้าต่อนอกจากนี้ยังพบข้อสังเกตว่าสเปค TOR 20% บังเอิญไปตรงกับขั้นต่ำของเอกชนรายเดียวที่ผ่านเข้าร่วมประมูลซึ่งเคยมีประวัติส่งมอบเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชที่มีปัญหาเครื่องยนต์และยุทธปกรณ์มาก่อนจึงเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช้ความกล้าในทางที่ถูกต้องยอมเสียเวลาเพิ่มเพียงไม่กี่เดือนเพื่อยกเลิกและเปิดประมูลใหม่ให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมอาจจะเป็นการวางรากฐานทางเศรษฐกิจให้ไทยสามารถต่อเรือรบได้เอง

0: งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ

0: Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
2: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
1: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มMCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
4: 16:08 ต้อนรับฟังเข้าสู่รายการสน 100.5 นะครับวันนี้กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
5: ค่ะจุฬาลัตประพฤติดีค่ะ
4: ต่ออีก2ชั่วโมงนะน้องเก๋นะ
5: ค่ะมาแทนพี่ออมมาแทนพี่ออมนะ
4: พี่ออมที่เพิ่มติดภารกิจ
5: ค่ะ
4: เออคุณผู้ฟังฮะก็เดี๋ยวน้องเอ๋น้องเก๋ช่วยชีวิตนี่มากับลมกับฝนเลยนะบอยคุณผู้ฟังฮะ
5: มากับฝนตกเลยใช่ไหมหนักไหมคะ
4: ตอนพี่บอยมาเนี่ยลมอย่างแรงแล้วก็ฝนเล็กๆน้อยๆก็ยังมาแบบตัวแห้งแต่ว่าณตอนนี้คิดว่าน่าจะตกแล้วเพราะว่าข้างนอกมืดครึ้มมากโอ้เมื่อเช้ามาสแตนบายแต่ว่าไปภารกิจสุดท้ายเหลือเวลาหลังถ่ายทอดพระราชพิธีนิดนึงก็เลยเข้าสายทางโทรศัพท์คุณฟังต้องขออภัยนะไม่ได้คุยด้วยทาง Facebook หรือว่าทาง LINE นะครับต้องเก๋ในส่วนของต้องเก๋วันนี้มีอะไรมาเสิร์ฟจ๊ะ
5: คือวันนี้เนี่ยเก๋มีประเด็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสวมสิทธิ์นะคะทะเบียนศูนย์อันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าใช่เขาเป็นการไปขยายผลนะคะแล้วก็เหมือนกับมีเรื่องของการไปจับกลุ่มนะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นการไปทลายใช้ชื่อว่าปฏิบัติการแรงเงา2ก็เรียกได้ว่าเป็นการขยายผลแล้วก็ปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับครั้งนี้เนี่ยขยายผลมาตั้งแต่เคสแรกเนี่ยก็คือเมื่อวันที่4กรกฎาคมในพื้นที่อำเภอดอนสักนะถือว่าเป็นปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปได้รับเบาะแสเพิ่มเติมมาแล้วก็มีการไปตรวจสอบสำนักทะเบียนทีนี้เนี่ยไปพบความผิดปกติของการจัดทำทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนค่ะคุณผู้ฟังหรือที่เราเรียกว่าทะเบียนศูนย์นั่นเอง
4: เอาไว้คุยกันช่วง2ช่วง3เนาะ
5: โอ้โหจับได้แบบว่าเป็นขบวนการเยอะเลยอะ
4: เรื่องนี้ใกล้ตัวสุดเลยผมเห็นคลิปที่ตำรวจเอามาประกอบเรื่องของการจับความโคนเนื้อที
5: ่
4: ใช้สารเร่งเนื้อแดงให้วัวกินแต่เขาเอาภาพของน้องหมูขออภัยเพราะว่าชัดเจนที่สุดเพราะว่าหมูเนี่ยมันตัวสีขาวคุณผู้ฟังเวลาเนื้อแดงมันเขาเรียกว่าร่างกายมันสร้างเนื้อแดงอ่ะมันสร้างเหมือนเป็นมะเร็งอ่ะเนื้อมันงอกเป็นก้อนก้อนแล้วอมสีชมพูเดินก็จะเดินไม่ได้ตุ้มๆต่อมๆเหมือนหมูพิการซึ่งคุณฟังลองคิดดูถ้าหมูเหล่านั้นถูกชำแหละเราดูไม่ออกเลยนะว่ามันคือหมูที่กินสารเลี้ยงเนื้อแดงนอกจากสีแดงมันจะแดงผิดธรรมชาติ
5: ค่ะ
4: เราจะเป็นอย่างไรไม่แปลกที่คนไทยเรื่องของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมาดับหนึ่งเพราะว่านี่นะฮะความมักง่ายใช้วิธีการเอาสารเลี้ยงเนื้อแดงให้หมูกินให้สัตว์ที่ขายเนื้อกินซึ่งเดี๋ยวจะคุยกับตำรวจน้องเก๋เพราะว่าไปเปิดปฏิบัติการมาแล้วก็จับได้หลายพื้นที่บ้านพี่บอยน่าห่วงสุดเพราะว่าเป็นเขียงไข่เนื้อ
5: เดี๋ยวขอย้ำหน่อยบ้านพี่บอยอยู่แถวไหนนะคะ
4: ปทุมธานีโอ้โหฟังครับเขาก็ไม่ได้บอกว่าตลาดไหนนะแต่ว่าก็เลยเอาหวาดระแวงอะฮะตอนนี้ต่อสายท่านพันตรวจเอกธนาทัศน์ศรีพิพัฒน์นะครับผู้กับการสอบสวนซึ่งเป็นรักษาราชการแทนผู้กับการ2กองบังคับการปคบคุ้มครองผู้บริโภคก็ไปร่วมทางกรมบริษัทเปิดปฏิบัติการซึ่งไทม์ไลน์เนี่ยคุณฟังฮะใช้เวลาตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์น้องเก๋ไล่เลียงมาขยายผลจากการไปสุ่มตรวจเก็บปัสสาวะอุจจาระแล้วก็สารคัดหลั่งของสัตว์ในฟาร์มต่างๆเนี่ยเพื่อเอามาตรวจสอบแล้วก็ยึดโยงไปยังนู่นแหล่งผลิตอาหารที่ปนเปื้อนหรือว่าใช้สารเลี้ยงเนื้อแดงเป็นส่วนประกอบก็ตอนนี้ยึดวัวมาประมาณ1,000 ตัวแล้ว
5: ค่ะ
4: แล้วเป็นไงอ่ะ
5: ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขากำลังหาต้นทางอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
4: เจอแล้ว
5: เจอแล้วด้วย
4: เจอเรียบร้อยแล้วจับแล้วแต่ประเด็นคือก่อนหน้านี้ที่ขายออกไปอ่ะมันมีมากมีน้อยถึงมือผู้บริโภคไปแล้วอ่ะถ
5: ู
4: กไหมเพราะว่าเขาจับเขาเริ่มขยายผลง่ายๆจากเขียงไข่เนื้อแล้วก็นำไปสู่

0: ว่าเนื้อเนี่ยรับตัวเป็นๆมาจากที่ไหนพอไปเจอฟาร์มก็ย้อนไปอ้าวแล้ววัวนี้กินอาหารจากแหล่งผลิตไหนมันย้อนไปแบบนั้นไงตอนนี้ท่านตำรวจมาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านรักษาราชการแทนผู้กำกับการ2นะครับ
2: ครับใช่ครับสวัสดีครับ
0: ท่านธนาทัศน์นะฮะ
2: โ
0: อ้ท่านขออนุญาตเรียกผู้กำกับแล้วกันนะครับผ
2: ู้
0: กำกับฮะเล่าอีกสักครั้งหนึ่งว่าไทม์ไลน์เรื่องนี้เนี่ยถ้าย้อนไปกุมภาพันธ์เป็นจุดเริ่มต้นถูกไหมมาจากแค่เขียงขายเนื้อในตลาดที่ปทุมธานี
2: ใช่ครับ
0: ยังไงฮะ
2: ก็จุดเริ่มต้นคือเป็นนโยบายกับทางจริงๆไปนโยบายเนี้ยทางปศุสัตว์ต้องให้ทางเครดิตปศุสัตว์ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็เล็งเห็นเรื่องของการใช้สารเลี้ยงเนื้อแดงในผู้บริโภคคุยกันมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็จะมีเรื่องของนโยบายว่าเดี๋ยวเราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้กันคราวนี้ทางปศุสัตว์ก็เลยพาไปตรวจตามตลาดก่อนแล้วก็มีการเทสหน้าเขียงเลยครับตามหน้าเขียงเลยว่าร้านขายเนื้อสัตว์เนี่ยที่ไหนเนี่ยที่มีการเทสแล้วมันขึ้นผลเป็นบวกเกี่ยวกับมีการใช้สารเลี้ยงเนื้อแดง
0: ผู้กลับหมายความว่าเราไม่ได้มีเบาะแสมาก่อนว่าต้องเขียงที่1เขียงที่2ในตลาดนี้ไม่ใช่เลยไปสุ่มเอาเลยใช่ไหมฮะ
2: ไม่ครับเป็นการสุ่มเลยครับ
0: น่ากลัว
2: เป็นการสุ่มเลย
0: ถ้ามีเบาะแสมายังว่าไปอย่างนะแต่นี่เหมือนด่านหน้าไปอ
2: ่
0: ะ
2: ก็เป็นการถือว่าเป็นการดำเนินการในลักษณะเชิงรุกโดยที่เราไม่ได้เจาะจงว่าที่ไหนจะเป็น
0: เจอไม่เจอ
2: ใช่ใช่ใช
0: ่ทำไมถึงเลือกไปเขียงที่ตลาดในปทุมธานีฮะ
2: ตรงนั้นเป็นตลาดที่มีความนิยมแล้วกันครับต้องพูดแบบนี้
0: ค้าเนื้อถูกไหมค้าเนื้อ
2: ใช่ครับนะครับก็ถึงนั้นน่ะเราก็เลยคิดว่าผู้บริโภคโดยปริมาณมากเนี่ยก็น่าจะ
0: รับซื้อจากตรงนี
2: ้รับซื้อจากตรงนี้ใช่ครับ
0: เอาทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูเลยไหมฮะผู้กับที่สุ่ม
2: ใช่ครับ
0: คือทั้งหมดอ่ะแล้วยังไงต่อพอสุ่มแล้วเจอเท่าไหร่อย่างไรฮะ
2: สุดท้ายเนี่ยพอไปสุ่มแล้วก็เจอมีหนึ่งร้านที่มันเกิดผลเป็นผลบวกนะครับเราก็เลยมีการทำการตรวจสอบซึ่งจริงๆแต่ละร้านแต่ละสถานที่ที่เราดำเนินการแล้วมันพบสารเนี่ยมันก็มีการดำเนินคดีทั้งหมดนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เรื่องของการดำเนินคดีของผู้ประกอบการก็ว่าไปส่วนหนึ่งในเรื่องของการสอบถามเขาก็มีการให้เบาะแสนะครับให้ข้อมูลมาแล้วกันเพราะว่าจริงๆว่าเถียงนี้ก็เป็นรายเดียวกับโรงเชือดที่เราย้อนกลับไปในจุดที่2
0: คือจุดที่2คือจุดที่ขายอีกเหมือนกันถูกไหมฮะมาจากเนื้อสัตว์ในโรงเดียวกัน
2: โรงเชือดโรงเชือดครับใช่ครับเราก็เลยพอจุดที่1เสร็จเนี่ยในครั้งต่อมาเนี่ยประมาณห่วงเวลาห่างกันสักประมาณ1อาทิตย์เราก็ไปในจุดที่2ซึ่งจุดนั้นก็จะเป็นโรงเชือด
0: ที่สระบุรี
2: ที่สระบุรีใช
0: ่
2: คร
0: ับ ก็คือย้อนไปหาต้นตอของเนื้อว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วยังไง
2: เจออีกในนั้นก็จะมีโคมีวัวเนื้อนะครับที่รอเชือดทำการสุ่มตัวอย่างก็กลายเป็นว่าผลจากการตรวจสุ่มปัสสาวะของโคเนี่ยก็พบอีกว่ามีสารเลี้ยงเนื้อแดง
0: ผมถามนิดเดียวพูดกับตอนที่เราเจอที่เขียงในตลาดที่ปทุมก่อนที่จะย้อนไปเจอยันฟาร์มเนี่ยเนื้อของร้านที่เป็นผลบวกเนี่ยมันสีผิดปกติที่สังเกตด้วยตาเปล่ารู้เลยไหมถ้าเทียบกับร้านข้าง
2: ๆผมเหมาะผมพูดในฐานะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
0: ในฐานะผู้บริโภคที่คนจะสังเกตด้วยสายตาเนี่ย
2: มันก็มองเป็นเนื้อที่ดูสวยนะครับอย่างนี้เนี่ยผมมองในลักษณะแบบนี้แล้วกันแต่ว่าถ้าถามว่าหน้าตามันต่างจากอันนั้นยังไงผมก็ต้องขออนุญาต
0: ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
2: ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่พ่อครัวก็เลยไม่ค่อย
0: แล้วมันแดงแบบว่าแดงกว่าปกติไม่ได้เทียบเคียงกับหมายถึงว่าพันธุ์สัตว์ได้หยิบเนื้ออีกร้านนึงมาเทียบสีกันดูไหมว่า
2: ไม่ได้มีการแนะนำอะไรในหน้างานตรงนั้นนะครับ
0: คืออยากจะให้ความรู้ผู้คุณผู้ฟังไปในตัวเผื่อสังเกต
1: ว่าสีมันต่างกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงจะได้เลือกได้
0: กินผัดกะเพราเนื้อขึ้นมา
2: แต่ว่าถ้าที่ฟังทางเจ้าหน้าที่ทางปศุสัตว์นะครับเขาบอกความแตกต่างอันนี้ดีเทลก็คือ เนื้อที่ใช้สารเลี้ยงเนื้อแดงเนี่ยมันจะมีความเหนียวหลังจากปรุงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเหนียวมากกว่าเนื้อปกติ
0: จุดสังเกตอ
2: ันนี้เป็นข้อมูลที่ผมได้ยินมาในวันที่เราแบบมีการแนะนำหรือว่าคุยในเรื่องข้อมูลเรื่องพวกนี้นะครับ
1: แต่ทีนี้การขยายผลเนี่ยจากปทุมธานี
0: ไปสระบุรี
1: แล้วโอ้เราเห็นว่ามีอีกหลายพื้นที่เลยเหรอคะ
2: ใช่ครับเราก็เริ่ม

0: ได้เบาะแสเพราะว่าก็จะมีการให้ข้อมูลเพราะว่านอกจากไอ้โรงจุดที่2มันเป็นเรื่องโรงเชือดแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของฟาร์มละมันก็จะขยายไปเรื่อยๆซึ่งเราก็ทำงานไปเรื่อยๆโดยจริงๆแล้วครับต้องบอกว่าแต่ละฟาร์มบางฟาร์มหลายๆฟาร์มเขาก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือขนาดนั้น
1: หมายถึงว่าเป็นความปิดซึ่งไม่ได้อยากจะให้เราเข้าไปตรวจสอบ
0: ไม่ได้ให้เบาะแสไม่ได้ให้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเขาก็ต้องได้รับความกลัวจะได้รับความเดือดร้อนเขาก็ยอมรับในส่วนที่เขาก็ทำความผิดไปดังนั้น
2: อ
0: ่ะเราก็เลยต้องใช้การเก็บข้อมูลพยานหลักฐานหลายๆองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออาหารหรือมีการสืบสวนด้วยนะครับในทางลึกในลักษณะของที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำกันนะครับจนเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโซนที่เราพบว่ามีการกระทำในลักษณะแบบนี้มากที่สุดอาจจะเป็นโซนสุพรรณบุรีแถวสุพรรณกาญจนบุรี
1: อันนี้เราขยายผลจากยี่ห้ออาหารที่เราเจอในฟาร์มที่ตรวจเจอใช่ไหม
0: ไม่ใช่ชั่วทีเดียวครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกลุ่มของผู้ที่อยู่ในวงการ
1: กลุ่มของผู้ที่อยู่ในวงการหมายความว่าไง
0: ครับใช่ครับกลุ่มของผู้ที่อยู่ในวงการหมายถึงว่าเขาใช้อาหารจากคนกลุ่มนี้เซลล์กลุ่มนี้เป็นคนให้อาหารขายอาหารให้กับฟาร์มกลุ่มนี
1: ้แสดงว่าเราไปหาพยานแวดล้อมเอา
0: ใช่ครับ
1: แล้วเพื่อจะนำไปสู่ว่าต้นตอผลิตมาจากตรงไหนถ้าฟังแบบนี้ถูกไหมถ้าภาษาตำรวจคงต้องพอเมื่อไม่ให้ความร่วมมือเราก็ต้องไปสืบจากคนรอบข้างพยานรอบข้าง
0: ถูกครับเราก็ไปจริงๆมันจะมีอีกจุดหนึ่งที่เราเข้าไปด้วยซ้ำก็คือไปโรงผลิตอาหารที่เราเจออยู่ในฟาร์มนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยสุดท้ายในที่เราไปตรวจก็ไม่ได้พบมันนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาจริง
1: ๆ
0: เราก็ตอนแรกเราก็พอไปถึงโรงงานผลิตอาหารไม่ได้พบอะไรเราก็มาตั้งต้นใหม่แล้วก
2: ็
0: จากข้อมูลที่เรามีเราก็เลยเจาะไปที่ฟาร์มในโซนสุพรรณแล้วครับในซึ่งในโซนนั้นเนี่ยมันจะมีจุดตรวจหนึ่งที่มีวันหนึ่งที่เราตรวจใหญ
2: ่
0: ทั้งหมด6จุดตรงนั้นนะครับที่เราเก็บเบาะแส
1: หมายถึงว่าเฉพาะในจังหวัดสุพรรณเลยใช่ไหมฮะ
0: สุพรรณกับการต่อเนื่องกันครับในหลายๆ
1: ที่ติดกัน
0: ใช่ครับมีประมาณทั้งหมด6จุดนั้นครับตรงนั้นแหละที่เราเข้าไปทำการตรวจค้นแล้วก็ตรวจสอบก็กลายเป็นว่าแต่ละฟาร์มเนี่ยมันก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเฉพาะตัวเองบางฟาร์มมีการผลิตอาหารเพ
1: ื่
0: อขายให้กับฟาร์มในแอเรียข้างเคียงด้วย
1: ผลิตใช้เองกับ
0: ผลิตใช้เอง
1: ตัวเองและขายต่อ
0: ใช่ครับใช่
2: แสดงว่าก็แสดงว่าก็ต้องเป็นขบวนการถูกไหมคะเป็นขบวนการแล้วก็มีเครือข่าย
1: เป็นกลุ่มที่รู้กันเฉพาะ
0: เป็นกลุ่มเป็นวงการของการซื้อขายบัวเนื้อแล้วกันครับ
1: ที่รู้กันเฉพาะว่าเฮ้ยถ้าอยากจะได้ประมาณเนี้ยอยู่ตาแล้วไปทางไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้
0: จากข้อมูลที่เราไปปูพรมเนี่ยแล้วก็ก่อนหน้าในครั้งนั้นด้วยเนี่ยโซนสุพรรณเนี่ยมันก็เริ่มชัดขึ้นว่ามันมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวถึงกับตัวผู้ต้องหาที่เป็นเซลล์รายนี้ที่เราทำการจับภูมิไปนะครับ
1: เราคุยมาถึงจุดนี้เนี่ยเราได้จับอะไรไปบ้างแล้วก่อนตั้งแต่ที่เขียงหมูยันไปโรงเชือดไปฟาร์มเราได้ดำเนินคดีระหว่างเนี่ยก่อนที่จะไปยังเซลล์เนี่ยเราจับกุมไปบ้างไหมระหว่างทาง
0: ตั้งแต่ตลาดนะครับตั้งแต่ร้านหน้าร้านขายเนื้อจนถึงฟาร์มครั้งสุดท้ายเนี่ยเราไปทั้งหมด16จุด
2: ค่ะ
0: ซึ่ง16จุดเนี่ยเราแต่ละฟาร์มแต่ละสถานที่เนี่ยถูกดำเนินคดีหมดนะครับ
1: แสดงว่าระหว่างที่คุยกันเนี่ยคือจับหมดแล้วตั้งแต่แม่ค้าพ่อค้าในตลาดแล้วล่ะ
0: ครับใช่ครับแต่ละ16จุดพบสารเร่งเนื้อแดงไม่ว่าจะอยู่ในวัวหรืออาหารอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจาก16จุดเนี่ยเราพบทั้งหมด14จุด
1: โอ้โห
0: ครับที่มีผลแอคทีฟว่ามันเป็นผลบวกที่พบสารเร่งเนื้อแดงนะครับ
1: แล้วยังไง
0: ครับก็แต่ละจุดเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ใช้เรื่องผลิตหรือนำเข้าอาหารที่หรือใช้วัตถุที่ห้ามใช้ในผสมในอาหารอะไรเงี้ยครับ
1: ท่านถามนิดนึงว่ากลุ่มที่เป็นเซลล์ในอาหารเนี่ยเป็นอาหารที่มีแบรนด์ไหมหรือว่าเป็นอาหารโนเนมที่ทำกันเองแล้วก็ขายกันเอง
0: มันมีทั้งแบบมีแบรนด์ครับแล้วในจุดที่เป็นฟาร์มที่เอาไว้กระจายให้ฟาร์มข้างเคียงบางทีก็ไม่มีแบรนด์ก็มี
1: แต่ว่าคำว่ามีแบรนด์เนี่ยก็เจอสารเร่งเนื้อแดงถูกไหมเขาเข้าใจตรง

0: มาก่อน
1: ใช่ครับ
0: ผสมหมายว่ามันผสมมาจากโรงงานที่เจ้าของแบรนด์นั้นเลยหรือว่ามันถูกเอามาผสมโดยคนที่ซื้อมาแล้วแล้วมาผสมสารเลือดเนื้อแดงใส่ลงไปเองเราพิสูจน์ได้ไหมฮะ
1: ตรงนี้เรากำลังพิสูจน์อยู่ครับแต่ในจุดในข้อเท็จจริงเนี่ยไอ้ตัวที่มีแบรนด์แล้วเราไปเช็คย้อนถึงเจ้าของแบรนด์เนี่ยมันก็ไม่เจอข
0: ้อ
1: เท็จจริงมันเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อยู่ว่ามันอยู่จุดไหนกันแน่ที่เกิดการผสมแต่จากคำให้การหรือว่าจากคำบอกกล่าวของคนที่อยู่ทำหน้างานพวกนี้นะครับบางคนเขาก็พูดมาก็บางทีก็ไม่ได้ผสมกับอาหารเลยซะทีเดียวบางทีก็มีตัวในลักษณะเป็นส่วนผสมเข้มข้นของสารเล่นในแดนแล้วก็เอาไปผสมน้ำโรยหน้าอาหารบ้าง
0: มันทำได้หลายรูปแบบ
1: จะข้ออ้างนะครับ
0: มันเป็นกลุ่มไหนฮะสารเล่นในแดนที่ใช
1: ้เป็นสารไซบูทามอนนะครับ
0: ไซบูทามอน
1: ไซบูทามอนน่ะยาไซบูทามอนจริงๆแล้วมันเป็นยาเอาไว้รักษาคนครับในเกี่ยวกับเรื่องของโรคหอบหืด
2: เห็นเขาบอกว่าห้ามนำมาใช้ผสมในอาหารสัตว์ด้วยถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นยาควบคุมเฉพาะที่เอาไว้สำหรับในระการรักษาคนเท่านั้น
0: ไซบูทามอนเราเจอเจ้าสารนี้โดยตรงเลยไหมฮะแต่ละจุดที่ไปหรือว่าจุดไหนที่เจอบ้างไหม
1: ไม่เจอครับ
0: ไม่เจอตัวที่เป็นถุงกระสอบไม่มีอ๋อผสมเสร็จแล้ว
1: เราส่วนผสมเสร็จแล้วครับซึ่งความเข้มข้นในแต่ละจุดก็จะแตกต่างกันไป
0: ว่าผมพอพุ่งกับอธิบายถึงจุดนี้นะผมนึกภาพตอนสมัยที่ผมเลี้ยงไก่ชนแล้วนะพุ่งกับเขาจะทำให้ไก่มันโตเขาทำยังไงรู้ไหมโตเลยเพื่อเอาไปตีนะไม่ได้เอาไปขายนะเขาก็ไปซื้อแคลเซียมของคนเราเนี่ยที่เป็นหลอดอ
1: ่
0: ะเอามาละลายน้ำแบบเจือจางและให้มันกินทุกวันอู้มันโตเพราะว่าโครงสร้างมันใหญ
1: ่อ๋อคร
0: ับ มันก็จึงไม่ต่างจากไอ้เจ้าสารไซมอนอะไรนะ
1: ไซบ
2: ู
1: ทามอน
2: ไซบูทามอน
0: ไอ้เจ้าสารเรื่องอะไรตัวนี้แหละที่มันเอาไปผสมให้กับวัวผมนึกภาพตามโอ้นึกภาพออกเพราะว่าไก่พอกินแคลเซียมกระดูกกระเดี่ยวมันใหญ่แล้วมันก็โตไวโอ้แล้วเอายังไงเห็นแล้ววัวตอนนี้ยึดมาเกือบพันตัวตอนนี้อยู่ไหนฮะ
1: การอายัดวัวในแต่ละจุดเนี่ยเป็นการดำเนินการทางการขั้นตอนของทางปศุสัตว์นะครับซ
2: ึ่
1: งอย่างที่ทางปศุสัตว์ท่านให้ข้อมูลเนี่ยเขาก็จะอายัดไว้แล้วก็มีการตรวจวัวที่ตรวจพบสารเนี่ย มีการเช็คทุกระยะ2สัปดาห์ก็จะมาเช็คอีกทีนึงว่ามันมีสาร
0: ตก
1: ค้างอยู่ตัวมั้ยใช่ครับหมดหรือไม่หมด
0: แล้วยังไงต่อ
1: ทั้งหมดแล้วจริงๆเขาก็ถอนอายัดได้เพราะว่าก็ถือว่าไม่มีสารตกค้าง
0: นะกลายเป็นต้องใช้งบหลวงในการดูแลระหว่างที่ให้สารเคมีในตัววัวหายไปเนาะ
1: ครับตรงนี้ก็คือให้เป็นภาระของเจ้าของฟาร์มนะครับ
0: เราไม่ไปปรับเจ้าของฟาร์มเหรอ
1: จริงๆไม่แต่จริงฟาร์มมันเป็นผู้รับผิดชอบครับแต่วัวล็อตที่เราอายัดเนี่ยมันห้ามยักย้ายถ่ายโอนหรือจำหน่าย
0: อ๋อถ้าแต่ว่าง่ายๆแล้วก็คือล็อกเอาไว้ที่ฟาร์มเขานั่นแหละ
1: ใช่ครับกักไว้ก่อนแล้วก็ทางปศุสัตว์เนี่ยเขาก็มีการไปตรวจนะครับเพื่อดูว่ามันมีสารตกค้างหรือไม่จนถึงเวลาที่โอเควัวเขาไม่มีสารเรื่องพวกนี้อยู่ในปัสสาวะแล้ว
0: ก็แสดงว่าหมายความว่าคดีก็เดินหน้าไปในส่วนของคดีเจ้าของฟาร์มก็ดำเนินคดีไปขึ้นศาลทำสำนวนฟ้องกันไปในส่วนของวัวก็กักอยู่ที่ฟาร์มแล้วเจ้าของก็ดูแลไปแล้วก็เราก็ส่งปศุสัตว์ส่งเจ้าที่ไปสุ่มตรวจดูว่าเมื่อไหร่สารในตัววัวจะหมดไป
1: ใช่คร
0: ับ ก็แล้วก็พอหมดก็คืนอ่ะปล่อยคืนให้กับเจ้าของไปขายไปสู้คดี
1: ครับนั่นแหละครับ
2: โอ้ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราขยายผลยังไงต่อไหมคะอย่างเรื่องของเส้นทางการเงินทรัพย์สินอะไรต่างๆเพื่อที่จะตัดเรื่องของวงจรสารเล่งเนื้อแดงเนี้ยค่ะ
1: หลังจากนี้เราก็ไปต่อครับไม่ใช่ว่าเราจะจบแค่นี้นะครับตอนนี้เราก็ทำการบ้านกันอยู่ดูทั้งข้อมูลทั้งการเงินแล้วก็ดูข้อมูลหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องรวมกันแล้วก็เราก็ทำงานร่วมกับทางปศุสัตว์อยู่ตลอดนะครับซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะมีข้อมูลแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีผลในการปฏิบัติที่ต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็ขอทำงานกันต่อนิดนึงครับ
0: พุ่งกับเห็นภาพน้องหมูที่ส่งมาโอ้โหมันน่าสงสารมากนะพุ่งกับ
1: ครับ
0: อันนั้นกินนานแค่ไหนจนมันมีเนื้อเป็นปั้นๆห้อยซะจนแบบว่าเดินไม่ได้เดินกระเพกแล้วก็เนื้อกลายเป็นสีชมพูขนาดนั้นแล้ว
1: อันนี้ต้องถามกันทางปศุสัตว์นะครับอันนี้เองเขา
0: แล้วเราเจอวัวที่เป็นอย่างนั้นบ้างไหมเราเจอวัวที่มีอาการเหมือนหมูที่เราชิมนั้นบ้างไหม
1: ในหน้างานไม่ได้เจอขนาดนั้นนะครับในมองที่เราเห็นนะครับ
0: โอ้ปศุสัตว์บอกไหมว่ากินเข้าไปเนี่ยเป็นยังไงผู้บริโภค
2: ค่ะ
1: สำหรับคนที่เป็นผู้บริโภคที่โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยเราไปกินเนื้อหรือหมูที่มีสารของสาร

0: ารเด้งเนื้อแดง
1: ครับ
0: โอกาสที่เขาจะมีภาวะการเป็นโรคหัวใจเสี่ยงต่อเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะอาการกำเริบเนี่ยสูงมากนะครับเพราะมันเป็นการมันเหมือนเป็นยาก
1: ระตุ้นเหรอ
0: ยาแก้หอบหืดนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็มีความน่าเป็นห่วงมากๆอีกอย่างกรณีนึงคือกินเข้าไปเยอะๆกินเข้าไปเรื่อยๆมันก็เป็นสารก่อมะเร็งด้วย
1: พอดูหมูสภาพยังไม่ไหวนะพุ่มกลับน้ำสารมันมากเหมือนแบ
0: บ
1: เหมือนมันเร่งร่างกายมันเร่งสร้างเนื้อแดงซะจนแบบเป็นก้อนๆออกมาเป็นโหนกวัวนั่นเลยอ่ะ
0: ครับครับใช่ครับ
2: นี่พี่บอยคือผู้บริโภคเนี่ยถ้าได้รับสารตกค้างนี่โอ้โหเรียกได้ว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะมือสั่นคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะเลยนะแล้วก็ถ้ารุนแรงมากๆนี่อันตรายถึงชีวิตเลยนะคะ
0: ครับ
2: ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลย
1: นี่ฮะคุ้มครองผู้บริโภคจริงๆต้องฝากผู้กลับเลยนะต้องขยายผลต่อที่สำคัญต้องสุ่มตรวจต่อเนื่องปล่อยไม่ได้นะผู้กลับเน
0: า
1: ะ
0: ครับครับเดี๋ยวก็จะทำงานต่อเนื่องครับเพราะว่าตรงนี้ก็อยากให้ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งผมก็มองว่ากลไกของผู้ค้าที่อยากจะขายสินค้าที่มันดูชิ้นเนื้อที่สวยงามเนี่ยโดยที่ไม่คำนึงถึงผู้บริโภคเนี่ยตรงนี้ก็อยากให้ช่วยกันมีจิตสำนึกนิดนึงนะครับเพราะว่าเท่าที่ศึกษาดูข้อมูลนะครับจากคำว่าเหตุทำไมมันถึงเป็นเรื่องเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันก็กลายเป็นว่าคนขายก็อยากขายเนื้อที่มันดูสวยมีเนื้อแดงดูสดไหมแต่กลายเป็นว่าวิธีการที่ได้มาจากเพื่อให้ผลลัพธ์ที่เนื้อเป็นแบบนี้เขาใช้วิธีเป็นทางลัดโดยการใช้สารเรื่องเนื้อแดงซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับ
1: อ
0: ันเนี้ยมันก็กลายเป็นว่ากลไกทางตลาดผู้ขายก็ไปเขาเรียกคนรับซื้อเพื่อจะไปขายต่อก็อยากจะซื้อแต่ของที่ดูในลักษณะแบบนี
1: ้
0: โดยที่ไม่คิดถึงวิธีการ
1: ได้มาน
0: ะครับใช่ครับ
2: โอ้อย่างนี้โดนแจ้งหลายข้อหาเลยใช่ไหมคะเนี่ยถ้าฟังแบบเนี้ย
0: ก็ขึ้นอยู่กับตามแต่ละจุดที่พบพฤติการนะครับ
1: ไอ้พ่อค้าแม่ค้ารู้ไหมผมถามหน่อยสิคนที่เขียงเนี่ยรู้ไหมว่าวัวที่ฉันเอามาขายมันมีสารเร่งเน
0: ี่
1: ย
0: จริงๆโรงเชือดเขามีกฎหมายควบคุมมันครับเขามีกฎหมายควบคุมด้วยซ้ำว่าการที่จะเชือดวัวเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบก่อนว่ามันพบสารไห
1: ม
0: เพราะว่าอย่างโรงเชือดที่เราดำเนินคดีไปมันก็มีความผิดเกี่ยวกับผลิตอาหารผิดมาตรฐานไป
1: อ้าวแต่ว่าผู้ค้าล่ะแม่ค้าในตลาดอ่ะบางทีต้องรู้ไหมว่ามันมีไม่มีเวลารับมาอีกที
0: ใช่ครับตรงนี้ถ้าเป็นแม่ค้าที่ปลาย
1: น้ำ
0: ปลายน้ำเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้แต่ถ้าเป็นแม่ค้าอย่างที่เราไปดำเนินคดีเนี่ยมันก็เหมือนว่าเป็นแม่ค้าของโรงเชือด
1: อ๋อคนกลางสิ
0: ใช่ครับอันนี้เขารู้อยู่แล้ว
1: โอ้น่าจะแสดงว่ามันมีตัวกลางในการที่จะเอาเนื้อจากโรงเนี่ยไปกระจายให้กับรายย่อยขายถูกไหมฮะ
0: ครับใช่ครับ
1: เอเจนต์กลาง
0: ใช่ครับ
1: สารเลยไซบรูทาม
0: อนใช่ครับไซบรูทามอน
1: จำไว้นะคุณผู้ฟังสารไซบรูทามอนถ้าเจอเนื้อหมูเนื้อวัวหรือว่าเนื้ออะไรก็ตามที่มันสีมันแดงซะจนแบบผิดปกติไปมันไม่น่าจะเป็นขนาดนี้เนี่ยให้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงไว้ก่อนไม่ใช่ว่าไปซื้ออันที่เนื้อซีดๆมากินอีกนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าให้ดูองค์ประกอบหลายๆอย่างว่าร้านนี้มันเคยมีประวัติไหมอะไรยังไงตลาดนี่อยู่ที่ปทุมเลยใช่ไหมฮะปทุมธานี
0: ที่เราตรวจสอบนะครับใช่ครับ
1: นะฮะคนปทุมผมเสียวแล้วผมเป็นคนปทุมหุ้มกับเดี๋ยวจะทำยังไงกินไก่ได้ไหมน้ำเก๋
2: กินผักค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังบอกว่ากินผักกินผักเหมือนตาดีกว่าพอฟังข่าวนี้แล้วน่ากลัวมีคุณผู้ฟังส่งมาทาง TikTok ค
1: ่ะสุดท้ายคุณกับอยากฝากอะไรยังผู้บริโภคอย่างบอยอย่างน้องเก๋อย่างคุณผู้ฟังบ้างครับกับกรณีนี
0: ้ก็สำหรับผู้บริโภคนะครับตอนนี้ถ้าเราจะเลือกของวัตถุดิบหรือว่าเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองทางปศุสัตว์โดยเฉพาะแบบพวกเนื้อสัตว์เนื้ออะไรเงี้ยทางปศุสัตว์เขาก็มีมาตรการนะครับที่ผมทราบเขาจะมีโครงการปศุสัตว์โอเคใช่ไหม
2: ฮะ
0: ที่จะมีการคัดกรองหรือว่าสินค้าชนิดไหนหรือว่าเนื้อสัตว์แบบไหนที่ผ่านมาตรฐานอาจจะไปดูตรงนั้นก่อนก็ได้ครับแล้วก็อาจจะดูร้านหรือยี่ห้อนะครับที่เราดูมีความน่าเชื่อถือนะครับอันนี้ในเรื่องของผู้บริโภคถ้าอยากได้ความสบายใจนะครับต่อมาเนี่ยในส่วนของผู้ที่เป็นผู้ค้าเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกคือการที่จะได้มาซึ่งผลกำไรหรือว่าอยากจะขายของให้ได้เนี่ยก็ข ขอให้คำนึงถึง

0: พ่อแม่พี่น้องประชาชนของผู้บริโภคนิดนึงอย่าใช้ทางลัดในลักษณะแบบนี้เพราะสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการอยู่แล้วก็ยังดำเนินการต่อเนื่องนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าถ้าไปเจอการกระทำความผิดหรือว่าผลที่มันมีแบบนี้ออกขึ้นมาอีกเนี่ยเราก็ต้องดำเนินคดีนะครับมันก็ไม่คุ้มกันทั้งผู้ทั้งคนขายทั้งคนผลิตนะครับทั้งคนเลี้ยงสุดท้ายก็ได้รับความเสียหายกันหมดเพราะอย่างโรงผลิตบางที่เนี่ยที่เราไปเจอไปโรงผลิตอาหารเนี่ยเราก็ต้องอายัดเครื่องผลิตอาหารอีกเพราะว่ากลายเป็นว่าไอตัวผลิตอาหารตรงนั้นเนี่ยมันมีสารตกค้างที่มีสารไซบูทามอนอยู่ในเครื่องผลิตอีกท่านก็เลยรับความเสียหายนะครับดังนั้นผมว่ามันไม่คุ้มกัน
1: มันกระทบเป็นลูกโซ่นะ
0: ใช่ครับมันกระทบเป็นลูกโซ่ใช่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยการดำเนินการในลักษณะนี้ก็ขอใหอยู่ในความถูกต้องนะครับแล้วก็อยู่ในกลไกของการตลาดในการแข่งขันที่ถูกต้องกันผมว่าน่าจะดีกว่านะครับ
1: นี่คุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผู้กับบอกว่าไซบูทามอนเนี่ยแก้หอบหืดตามที่ท่านว่าถูกต้องเลยกินมากไปมีทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักอาจจะพังแล้วก็พังเลยนอกจากหัวใจแล้วต้องมีไตอีกนะท่านผู้กับ
2: ค่ะ
0: ครับครับ
2: แล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังในกลุ่มเสี่ยงด้วยนะเพราะว่าเก๋เปิดดูเนี่ยอย่างคนผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานอะไรต่างๆเด็กเนี่ยอันตรายนะ
1: โอ
2: ้ค่ะ
1: ครับอาภูมิกับเดี๋ยวว่านคาเจอกันนะครับเรามีนัดกัน
0: คร
1: ับ ขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: ช่วงนี้ก่อนเบรกนะน้องเก๋มีข้อความอ๋อพี่อับดุลสวัสดีนะครับคุณโจมิเตอร์บอกว่าน้องเก๋ต่อเลยพี่เฉลิมพงศ์สวัสดีครับบ่ายสี่แล้วนี่บอกมาพี่มายุรีสวัสดีครับคุณพี่ออด59สวัสดีพี่เจเจสวัสดีครับพี่สุภชัยที่ดินด้วยสวัสดีนะครับ
2: TikTok ก็มีนะพี่บอยบอกว่าเนี่ยคุณผู้ฟังส่งเข้ามาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโรคแล้วก็สารพิษสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอาจจะต้องกินแบบระมัดระวังนะคะเนื้ออาจจะงดไปก่อนกินผักดีกว่าแบบนี
1: ้โอเคคุณผู้ฟังคิดดูวัวเป็นพันตัวกระจายเนื้อไปได้เท่าไหร่แล้วผู้บริโภคเท่าไหร่ที่จะรับเนื้อวัวพันตัวนี้หลังจากนี
2: ้ถ้าไม่รู้จักเนาะใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวรอดูเรื่องของการขยายผลนะตัดวงจรสารเร่งเนื้อแดงนะเพราะเจอในหลายพื้นที่หลายจังหวัดครอบคลุมเลยนะคะให้เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจในการทำงานกันก่อนเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนเนาะพี่บอยแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: 16นาฬิกา36นาทีนะครับยังอยู่กับผมบอยสมศักดิ์แล้วก็น้องเก๋นะครับมีคุณผู้ฟังแซวน้องเก๋มาเยอะมากเลยบอกว่าน้องเก๋สู้ๆนะ
2: สู้ค่ะสู้ตายเลยค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาหาพี่บอยด้วยนะบอกว่าเนี่ยอย่างพี่ตะขอมาขามหย่องนะคะบอกว่าไม่ได้ทักทายน้องบอยมานานยังหล่อเหลาเหมือนเดิม
1: อุ้ย
2: ชมพี่บอยนะพี่สมหวังบอกว่าสวัสดีค่ะพี่บอยนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: แล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะบอกว่าคุณบอยหันไปกินผักอะระวังเจอพยาธิอีกนะครับ
1: นั่นน่ะสิต้องผักลวกผักต้มผักสุกคุณผู้ฟัง
2: ค่ะ
1: ก็ต้องเลือกนะเราต้องเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อฉลาดกิน
2: อาจจะต้องแบบว่าล้างให้สะอาดหน่อยนะคะแช่น้ำแบบว่านานๆ นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเจอเรื่องของพยาธิเมื่อสักครู่เก๋ไม่แน่ใจมีคุณผู้ฟังส่งมาเดี๋ยวขอไม่แน่ใจชื่ออ่านมองไม่เห็นแต่เห็นเมื่อสักครู่

0: เขียนบอกว่าฟังจากอยุธยาชัดแจ๋วมากส่งข่าวมาให้เรานะคะบอกว่านี่ชัดแจ๋วมากๆเลยฟังอยู่ที่อยุธยานะคะอ่ะนะก็เรียกได้ว่าหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะมีคุณผู้ฟังคุณน้องใบบอนบอกว่าหาคนกลางมาตรวจเพื่อความมั่นใจอันนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผู้บริโภคอย่างเราบางทีแยกไม่ออกเหมือนกันไปตลาดนะคะเอาจริงๆถ้าเวลาเลือกอ่ะเลือกสีแดงๆสดๆนะพี่บอน
1: มาสวยไว้ก่อนจะถูกแพง
0: ใครจะไปเลือกสีซีซีใช่ไหม
1: ถ้าแต่ก่อนเขาจีมีเข็มเงินใช่ไหมเราเห็นในหนังจีนอ่ะที่เวลาพระราชาเขาต้องเขาก็ต้องจิ้มไว้ว่ามีสารพิษไหมเข็มเงินเป็นสีดำเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันน่าจะมีแม่บ้านน่าจะแบบมีให้พกเอาไว้เพื่อไปจิ้มตรวจสอบได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: จริงเหรอคุณผู้ฟัง
1: ไม่รู้มันไม่มีไงถ้าแลดีมันมีเข็มเงินน่ะที่เป็นต้นห้องไม่เคยดูหรออ
0: ันนี้คือหนังในหนังไงเรื่องจริงคือมีหรือเปล่า
1: แต่ว่ามันคือเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านที่มันมีจริงไงใช้เข็มเงินแท้เนี่ยในการตรวจสารพิษในเครื่องดื่มและอาหารที่จะถวายแก่ฮ่องเต้แต่เราเป็นผู้บริโภคอะสมมติเราก็จะมีเข็มเล็กๆอาจจะซื้อเนื้อก็ลองจิ้มดู
0: ค่ะ
1: ถ้าเนื้อมันไม่ขึ้นสีดำหรือเปลี่ยนสีไม่เป็นสีม่วงเนี่ยก็ซื้อได้เป็นไปได้ไหม
0: คุณผู้ฟังช่วยแชร์หน่อยนะวิธีการเลือกเนื้อสัตว์นะคะเลือกพงเลือกผักอะไรต่างๆเนี่ยมีวิธีในการดูแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะเราเองก็ไม่ใช่คนที่เดินตลาดแบบบ่อยครั้งด้วยนะคุณผู้ฟังคุณเล่บอกว่าสวัสดีครับฟังจากกาฬสินธุ์โอ้โหพี่บอยเป็นไงไกลเลยมาไกลมาก
1: ขอบคุณผู้ฟังนะที่เป็นแฟนคลับกันนะครับช่วงนี้ต่อสายนี่นะฮะเดี๋ยวถามท่านนี้น่าจะรู้ดีเดี๋ยวขอสารเลือกถามเรื่องสารไซบูทามอนก่อนอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์เชี่ยวชาญด้านเคมีอินทรีย์แม่วันนั้นมาอัดรายการกับพี่มาขายของนะเอาแชมพูมาขายอาจารย์บอกใช้ผมดกดำพี่ถามอาจารย์ทำไมผมดำดำยอมหรือเปล่าบอยใช้แชมพูสุดยอดอาจารย์ออสน่ารักมากอาจารย์น่ารักจริงๆอาจารย์ไม่ได้ค่าตัวอาจารย์ยอมมาอัดรายการให้โอ้โหก็ขอบคุณมาก
0: งั้นเดี๋ยวเก
1: ๋
0: ระหว่างรอนะคะสำหรับใครนะคะปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงนะคะไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลค่ะใช้สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำตรับวัดโพจะช่วยดูแลคุณนะคะเพราะว่ามาด้วยนวัตกรรมนาโนค่ะคุณผู้ฟังผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเป็นกลิ่นของกาสลองนะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการผลิตนะคะมั่นใจได้เลยเพราะว่าเป็นทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัมไป8ขวดแล้วก็แถมให้นะคะเป็นขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990นะคะมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อป
1: ที่ช็อปมาเนีย
0: ว
1: ันน่าจะออกแกมาดิวนี่แหละแกบอกว่าเดี๋ยวจะมาหาช็อปมาเนียมาขายของแต่เพิ่งไปแอบขายในรายการพี่ซะก่อน
0: นี่พี่บอยจะประชาสัมพันธ์ให้สองครั้งแล้วนะ
1: แต่ทีมงานจะตัดออกหรือเปล่าไม่รู้นะไม่เป็นไรคือบางทีมันก็ต้องยังไงน้องเก๋บางทีแขกอ่ะแล้วก็ไม่ได้ตอบแทนท่านด้วยอะไรบางครั้งเล็กๆน้อย
0: ๆ
1: ถ้ามันไม่ได้ผิดระเบียบแต่วันนั้นเราไม่ได้โชว์ของไงก็เล็กเราก็ไม่ได้บอกว่าอะไรยี่ห้อยังไงก็ไปสืบหากันเอาแล้วกันก็เท่านั้นแหละ
0: ค่ะแต่ว่าอาจารย์ออสเองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแหล่งข่าวให้กับทาง 100.5 ในหลายๆเรื่องเลยนะนี่คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าสวัสดีครับชมจากที่สุราษฎร์ค่ะ
1: โอ้พี่บอย
0: แฟนคลับพี่บอยนี่เยอะมากนะสน 100.5
1: วันนี้มีน้องแจ็คกี้โทรมาบอกว่ามีใครมาร้องเรียนพี่บอยไม่ได้เข้ามาเมื่อเช้าน่าสงสารมาเลยไม่เจอพี่บอยเลย
0: ค่ะ
1: นั่นแหละฮะ
0: ระหว่างรอสายอาจารย์ออสนะคะเพราะว่าเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการ์ดหัวเราะใช่ไหม
1: ใช่แต่ว่าอยากถามเรื่องของสารไซบูทามอนกันให้มันต่อเนื่องกันไปว่ามันมีกรณีกินแล้วตายเหตุเคยมีไหมอาจารย์ออสน่าจะรู้ดีแล้วถ้ากินเยอะๆถ้ามันไม่ตายมันพิการไหมเพราะดูจากหมูมันพิการไงเก๋เดินขากระปกกระเปี้ยกระปกกระเปี้ยเพราะด้วยความที่เนื้อมันงอกแล้วมันมีสิทธิ์อะไรทำให้เนื้องอกในตัวเราได้ไหมนึกออกไหมแต่ก็ไม่น่าไหมเพราะว่าทำไมรู้ป่ะเพราะว่าคนที่ใช้ยาหอบหืดหรือว่าใช้ในปริมาณที่แพทย์ระบุมันเลยไม่เป็นไรถ้าคนไม่เป็นแล้วไปใช้จะเป็นยังไง
0: คือสารเนี้ยมันใช้กับคนได้แต่ว่าห้ามใช้กับ
1: สัตว์และผสมอาหารให้กินถูกไหมในปริมาณที่มากอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: มาแม่มาแล้ว
0: อาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับดีเจทั้งสองท่าน
1: ครับทางเสียงหล่อเชียววันนั้นแซวผมดำหน่อย

0: พอดีเมื่อกี้อยู่ในงานเลี้ยงครับผมตอนนี้คุยได้แล้วครับ
1: อาจารย์ถามเรื่องนี้ก่อนนะอาจารย์ถามเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องของสารเร่งเนื้อแดงที่ทางตำรวจปคบกับกรมศุลกากรเขาไปจับกันหลายพื้นที่ทั้งเพชรบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีและเมืองกาญไปเจอฟาร์มวัวที่เขาใช้สารเซบูทามอนผสมมันเป็นเซบูทามอนอาจารย
2: ์มันเป็นยาอันตรายใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ฮะก็ตัวไซบูทามอนมันก็จะออกฤทธิ์แล้วก็ตกค้างในเนื้อเยื่อของสัตว์ได้นะครับโดยปกติแล้วทางอย.นะหรือว่า WHO เนี่ยเคยประเมินความเสี่ยงไว้ว่าตัวไซบูทามอนเนี่ยมันมีผลต่อตับของผู้ที่ของมนุษย์นะที่เราได้ทานเข้าไปนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับนะครับเขาไม่แนะนำให้ใช้นะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้พวกโซเดียมไนไตรท์หรือว่าดินประสิวอะไรพวกนั้นนะที่เขาใช้กันแต่ว่าใช้ในปริมาณที่ไม่มากพอนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็จะใช้ในการถนอมอาหารแล้วก็ใช้ในการเปลี่ยนให้เนื้อมันแดงขึ้นแต่ว่าเขาจะมีปริมาณที่เหมาะสมส่วนในตัว ที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือมันมีไซด์เอฟเฟคค่อนข้างเยอะนะครับ
2: เอฟเฟคที่ว่านี่คือถ้าตกค้างในเนื้อสัตว์เมื่อสักครู่เห็นพี่บอยบอกว่าเนื้อเป็นก้อนๆเลยที่หมู
1: มันเดินตัวไปเนื้อเป็นปั้นๆตรงท้ายอ่ะอาจารย์เดินล้มเดินลื่นเลยเพราะว่ามันหนักมากมันออกมันใหญ่มาก
2: อันนี้มันคือสารตกค้างใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ครับใช่ครับมันจะสะสมแล้วก็ตกค้างอยู่แล้วก็องค์การอนามัยโลกหรือว่าหลายๆที่เขาไม่แนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะทนความร้อนค่อนข้างสูงนะครับก็คือเราต้ม100องศาหรือเราอบเราทอดหรือใส่ไมโครเวฟเนี่ยปริมาณมันจะไม่ได้เสื่อมสลายไปเลยนะครับมันก็จะอยู่ในเนื้อที่เราใส่เนี่ยนะครับอยู่ตลอดนะครับก็คือปริมาณที่มันลดลงเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นมีผลมากเลยนะครับตัวเนี้ยม
1: ัน
0: ลดความร้อนได้สูง
1: กำลังสงสัยว่าหมูกินเท่าไหร่เรากินเนื้อหมูก็รับสารเท่านั้นเลยไหมถ้าฟังแบบเนี้ย
0: ก็เขาใส่ไป 5% โดยน้ำหนักเราก็รับไปสัก 4.8 ประมาณนี้ครับ
2: ไม่ลดเลยนะ
0: ใช่ครับก็คือไม่ได้ลดลงเลยนะครับแล้วก็วิธีการตรวจก็ค่อนข้างยุ่งยากนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยต้องใช้เทคนิคทางเคมีขั้นสูงในการตรวจคือใช้เครื่อง LC-MS นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยที่เขาไปจับเนี่ยก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการส่งเข้าแลบแล้วก็ตรวจนะครับปศุสัตว์ถ้าตรวจแล้วไม่เจอเขาก็จะได้รับการแอปพรูฟอนุญาตแต่ว่าถ้าเจอก็คือผิดกฎหมายทันทีตัวนี้ห้ามใช้นะครับ
2: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยหลายคนอยากรู้พี่บอยเมื่อสักครู่พี่บอยถามเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะบอกว่าตอบไม่ได
1: ้ถ้า
2: เราสังเกตได้ไหมคะ
1: ด้วยตาเปล่า
2: ด้วยตาเปล่าว่าตัวนี้มันผสมสารเร่งเนื้อแดงกับไอตัวนี้ไม่ผสม
1: ค
2: ือ
1: เก๋บอกว่าเย็นเนี่ยเก๋จะไปตลาดไปซื้อหมูมากินเนี่ยอาจารย์จะทำยังไง
0: คือตัวนี้ค่อนข้างจะสังเกตยากก็คืออย่างนี้นะครับก็คือสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยมันมีหลายกลุ่มนะครับก็จะมีพวกตัวนี้แหละนะครับก็คือตัวไซบูเทอร์มอลนะครับตัวพวกโซเดียมไนเตรตโซเดียมไนไตรท์นะครับพวกแลคโตพามายอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกเบต้าอะโกนิสนะครับซึ่งมันจะเป็นเอนไซม์บางตัวที่ทำให้ตัวฮีโมโกลบินเนี่ยมันไม่จับออกซิเจนมันก็จะรู้สึกแดงเปล่งอยู่ตลอดแต่ว่าสารพวกนี้มันก็จะเกาะก็คือจับอยู่ในเนื้ออยู่ไว้เพื่อให้มันคงสภาพแดงอยู่นะครับซึ่งบางตัวเนี่ยเขาใช้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์นะครับเช่นใช้เป็นยาขยายหลอดลมใช้ผสมในสัตว์เพื่อเร่งให้เนื้อแดงนะครับแต่ว่ามันใช้ในเรื่องของวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการนำมาเป็นเนื้อแดงเพื่อใช้ในอาหารนะครับมันใช้ในเรื่องของการรักษาในวงการสัตวแพทย์อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันแสดงจุดสำคัญที่จะรักษาโรคได้อะไรเงี้ยแต่พอเอามาใช้พวกนี้นะครับมันก็ผิดวัตถุประสงค์นะฮะเมื่อทานเข้าไปเนี่ยเราจะได้รับสารกลุ่มนี้เข้าไปด้วยนะครับซึ่งมันก็จะสะสมเข้าไปในร่างกายเราแล้วก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะตัวตับนะครับ อันนี้ก็ WHO อธิบายชัดเจนนะครับว่ามันจะส่งผลให้ถ้าเราทานเยอะนะก็คือหัวใจสั่นนะครับหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะมือสั่นกล้ามเนื้อกระตุกปวดศีรษะวิงเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ความดันโลหิตสูงในระยะยาวก็มีผลในเรื่องของตับเป็นกรณีพิเศษครับเช่นมะเร็งตับนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ

0: เพราะฉะนั้นก็กรมศุลกากรให้ความสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าคนที่มีภาวะเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วแล้วมากินสารกลุ่มนี้มันจะกระตุ้นให้โรคมีความรุนแรงมากขึ้นความดันโลหิตสูงถึงขั้นที่เส้นเลือดเข้าหัวใจนะครับหลายๆเส้นเนี่ยสามารถแตกและถ้ามีภาวะตีบตันอยู่แล้วนะครับสามารถแตกได้นะครับ
1: โอ้โหฟังแล้วเลิกกินได้ไหมเก๋บอกให้กินผักอาจารย์เก๋บอกให้กินผัก
0: ตอนนี้ก็ถือว่าตำรวจเก่งนะตำรวจเก่งเพราะปกติแล้วสารเล็กเนื้อแดงมันก็จะเป็นพวกโซเดียมไนเตรตโซเดียมไนไตรท์ที่ใช้ในแหนมในกุนเชียงในอะไรพวกนี้อันนี้มีปริมาณที่เราสามารถบริโภคได
2: ้
0: ตามเกณฑ์อย.ที่กำหนดนะครับแต่ว่าสารกลุ่มนี้มันเป็นตัวที่เขาต้องห้ามเลยนะฮะคือบางคนก็เลี่ยงเพราะว่าตัวโซเดียมไนเตรตไนไตรท์เนี่ยมันเป็นตัวพื้นฐานตัวพื้นแล้วมันไม่แดงสดพ
2: อ
0: ถ้าเรานึกถึงกุนเชียงมันจะแดงประมาณนั้นแหละนะแต่ถ้าใช้กลุ่มนี้มันจะแดงสดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาห้ามใช้เพราะว่ามันมี side effect นะครับ
1: อาจารย์
0: ตัวครีมบูเทอรอลนะครับม
1: ัน
0: จะออกฤทธิ์แล้วก็ตกค้างในเนื้อเยื่อสัตว์ได้ไม่ได้สลายไปไหนเลยความร้อนก็เอาไม่อยู่ยังอยู่ที่เดิม
1: ถึงว่ามันเดินกันเป็นเนื้อเป็นปั้นปั้นปั้นคือก้นหมูเหมือนนอกวัวอาจารย์แล้วเป็นสีชมพูแดงเลยนะคือ
0: ใช่มันแดงผิดปกตินะครับแดงผิดปกตินะครับบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันแดงอย่างนี้เอาไปต้มให้สุกมันก็ปลอดภัยละอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะแล้วก็ผู้บริโภคดูเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยนะครับเพราะว่าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะฟันธงได้นะครับมันแดงมากผิดปกติอย่างเงี้ยแดงแบบกล้ามเนื้อดูแน่นนะมีการแทรกไขมันน้อยผิดปกตินะปกติมันเนื้อก็จะมีการแทรกมันแต่อันนี้มีเนื้อเยอะผิดปกตินะคล้ายๆกับว่าเป็นหมูหรือวัวสายพันธุ์ดีอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันผิดปกตินะครับ
1: อาจารย์มาดูพิการนะไม่ได้ดูสุขภาพไม่ดีเลยมันดูเดินพิการ เดินกระดุ้งเพราะเนื้อมันใหญ่เป็นแบบโอ้โหน่ากลัว
2: มันไม่ได้ดูว่าอ้วนแบบสมบูรณ
1: ์มันไม่ได้ออกมาแบบสมส่วนแบบว่าพองทั้งตัวไม่ใช่นะอาจารย์มันออกมาเหมือนเอาลูกบอลไปแปะก้นหมูอ่ะ
2: เหมือนเนื้องอกอย่างนี้
1: หรอน้องเก
0: ๋ตัวนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับก็ประชาชนก็ถ้าตรวจเจอเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ประกาศนะมันก็จะมีอะโตนิสนะครับซันบูทามอนนะฮะแล้วก็ฟีนบูทามอนแล้วก็แลคโตคามีนนะฮะจะมีมีก็คือกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกันเลยนะครับเป็นกลุ่มเดียวกันพวกนี้เนี่ยปกติแล้วมันใช้ทางการแพทย์แต่ว่ามันไม่เอามาใช้ในเรื่องการถนอมอาหารนะตัวนี้อันตรายก็ต้องขอบคุณทางตำรวจปคบหรือว่าตำรวจทางนครบาลนะครับที่สามารถที่จะจับกลุ่ม
1: 8เดือนอาจารย์แวร์จับได้เขาแกะรอยกัน8เดือนเขาเริ่มจากแผงค้าที่ปทุมอาจารย์แผงเนื้อ
2: แล้วก็ตามไปที่ฟาร์ม
0: ใช่ฮะตัวนี้ตรวจยากมันจะต่างจากพวกโซเดียมไนเตรตไนไตรท์นะฮะซาบูทามอนแคนบูเทอร์มอนนะครับแล้วก็แลคโตพามีนแล้วก็ตัวเบต้าอะโกนิสเนี่ยพวกนี้เวลาตรวจเนี่ยเขาจะใช้เทสคิดเหมือนตำรวจเข้าไปเฉือนเนื้อมันมาแล้วก็มาเขย่าแล้วก็เอาน้ำมาใส่เทสคิดแล้วตรวจแล้วว่ามันมีหรือไม่มีเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเก็บตัวอย่างเนื้อเนี่ยส่งเข้าแล็บนะฮะแล้วแล็บต้องใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า LC-MS นะครับ LC-MS เนี่ยก็ย่อมาจาก Liquid Chromatography Mass Spectrometer นะเครื่องนี้มันจะตรวจเป็นลายนิ้วมือของสารกลุ่มนี้นะซึ่งแล็บปศุสัตว์เนี่ยเขาจะมีเครื่องนี้อยู
1: ่แอสซี
0: เนี่ยปศุสัตว์เราเนี่ยใหญ่ดีที่สุดแล้วเรามีเครื่องนี้อย
1: ู่อาจารย์แต่ตะกี้ฟังดูตำรวจเหมือนตรวจหน้าเขียงเลยไหมเก
2: ๋
1: ฟังดูเหมือนไปหรือว่ายังไงผมไม่แน่ใจเพราะตำรวจบอกว่าไปสุ่มตรวจแล้วก็เจอเลยว่าผลเป็นบวก
0: ส่วนใหญ่จะมีการแอบสุ่มก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับ
1: มีเป้า
0: เพราะว่าถ้าสมมติว่าจะนับเป็นผู้ขายแล้วตำรวจมาจับแล้วตรวจบอกว่าเจอกลุ่มอันตรายนะเบต้าโกนิสซาบูทามอนแคนบูทารอนนะครับแล้วก็แลคโตพามีนอะไรเงี
2: ้
0: ยแล้วถ้าไปตรวจแล้วไม่เจอเนี่ยตำรวจก็เจอถึง57ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องมีความแม่นยำสูงเหมือนกันว่ามันเจอสารกลุ่มนี้เขาถึงจะจับได้เพราะฉะนั้นการตรวจที่แลบปศุสัตว์เนี่ยแหละคือแลบเขาจะน็อตรู้ว่าเขามีเครื่องมือไฮเทคอยู
2: ่
0: ก็คือตัว LC-MS นี่แหละเพราะว่าตอนที่เป็นอาจารย์ที่มอเกษตรเนี่ยเราก็รู้ว่าที่กรมปศุสัตว์มีเครื่องนี้อยู่นะครับเป็น LC-MS ตัวท็อปของประเทศเลยอยู่ที่นั่นนะครับ
2: อาจารย์เก๋นึกออกแล้วว่าเก๋จะถามอะไรอาจารย์ เมื่อสักครู่พี่บอยบอกว่าพี่บอยดูหนัง แล้วพี่บอยบอกว่าใช้เข็มเงินจิ้ม แล้วมันจะดำ
0: อ๋ออันนั้นยาพิษครับน้องเก๋ตัวนั้นคือตัวยาพิษ
2: เอามาจิ้ม
1: สารพิษไม่ได้

0: ใช่ไหม
1: เอามาจิ้มหมูแดงไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ดีเจบอยอาจจะไอ้ตัวนั้นก็คืองาใช่ไหมฮะงานี่มันก็จะดำก็คืองามันจะทำปฏิกิริยากับสารพิษบางตัวแล้วมันก็จะออกสีดำตัวนั้นก็เช็คได้อันนั้นก็เป็นสำหรับจีนที่เขาใช้ในสมัยก่อนเพราะว่าตัวที่เป็นยาพิษในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอามาจากจะต้องจำชื่อดอกไม้ไม่ได
0: ้
2: ละหุ่งดอกละหุ่ง
0: บ้านเราก็มีต้นละหุ่งที่ทำน้ำมันนะใช่ไหม
2: ต้นละหุ่งใช่ต้นละหุ่งมันจะมียาพิษอยู่ซึ่งตัวนี้มันจะทำปฏิกิริยากับงากับไอ้งาช้างอ่ะที่เป็นเวลาเอาไปแช่มันจะออกสีดำเพราะสมัยก่อนการวางยาพิษเขาจะใช้ตัวไอไลซีนนะครับ
0: ไม่ผิดคน
2: จากละหุ่งนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ต้อง
2: ใช
0: ้
2: สำหรับการมอนิเตอร์ยาพิษแต่ว่าสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยตรวจไม่ได้ครับ
0: โอเคแยกกันแยกกันเพราะว่าอย่างที่บอยบอกแล้วว่าเข็มเงินมันจิ้มในน้ำชามั่งเนื้ออาหารของ
1: พ่อ
0: เต้อะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ว
0: มันก็ไม่ดำไม่มันก็ดำอะไรอย่างนี้แสดงว่ามียาพิษ
1: ทุกวันเดี๋ยวเกียร์ถามก่อนทุกวันนี้เขายังใช้กันอยู่ไหมคะวิธีเนี้ย
0: มีไหมมีไหม
1: มีไหมคะด้วย
2: ไม่แล้วครับไม่แล้วครับตัวเงินมาทำยากระกดเบสก็ดำได้เช่นกันนะครับ
0: แต่ก่อนก็เป็นภูมิปัญญาเนาะอาจารย์เนาะ
2: ครับครับ
0: อาจารย์กลับมาเรื่องก๊าซหัวเราะหน่อยอันนี้เป็นสารอะไรฮะก๊าซหัวเราะที่สื่อนครบาลไปจับแถวพระโขนงโอ้โหเป็นแหล่งผลิตนะปกติลักลอบนำเข้าศุลกากรมักจับแต่สุดท้ายอันนี้เป็นแหล่งผลิตอาจารย์
2: N2O นะครับหัวล็อตก็คือ N2O แต่ถ้า NO2 จนนั้นเป็นก๊าซพิษอันตรายนะครับชื่อก๊าซหัวล็อตจริงๆมันชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไนตรัสออกไซด์นะครับสูตรทางเคมีก็คือ N2O ถ้าเราเห็น N2O เนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นก๊าซหัวล็อตนะครับก็ใช้ในอุตสาหกรรม3ประเภทนะครับก็จะมีวงการแพทย์ใช้ในเป็นยาสลบวงการอาหารก็ใช้ทำวิปครีมใช้ทำให้อาหารมันเกิดฟองนะที่นิยมมากก็คือทำวิปครีมก็จะมีตัวไนตรัสออกไซด์อยู่ด้วยในวงการอุตสาหกรรมก็คือใช้เพิ่มปริมาณออกซิเจนเบิร์นหรือว่าซูเปอร์ฮีทการเผาไหม้ของพวกบอยเลอร์หรือในวงการรถแข่งก็ใช้บูสต์นะเพิ่มอัตราเร่งอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีบอกว่าให้ใช้เป็นยาเสพติดหรือว่าทำให้หัวเราะแต่เผอิญตัวไนตรัสออกไซด์เนี่ยมันจะไปกดประสาทส่วนกลางถ้ามันเข้าในร่างกายมนุษย์นะครับมันก็จะทำให้รู้สึกเคลิบเคลิ้มนะที่เขาใช้เป็นยาสลบเนี่ยเขาจะเคลิบเคลิ้มรู้สึกมองอะไรแล้วมันสุนทรี
0: มัน
2: ยิ้มแย้มไปหมด
0: มันอยู่ในอากาศเหมือนมันล่องลอยนะจ๊ะน
1: ะ
2: แล้วมันออกฤทธิ์เร็วออกฤทธิ์เร็วนะครับแต่เนี้ยแป๊บเดียวนะหนึ่งลูกโป่งสูดเข้าไปปั๊บออกฤทธิ์เร็วเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือตรวจฉี่ก็ไม่เจอตรวจเลือดก็ไม่เจอนะครับสักพักมันก็หายไป 2-3 ชั่วโมงนะครับก็เลยเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนักท่องเที่ยวนะก็เป็นพวกไฮโซเอามาใช้กันนะหลังจากนั้นก็ต่างประเทศก็นำเข้ามาในเมืองไทยเมืองไทยก็มาใช้ในสถานบันเทิงนะครับซึ่งตัวนี้ก็ผิดกฎหมายเพราะว่าเขาให้ใช้ในวงการแพทย์แล้วก็ผิดพระราชบัญญัติขายยาถ้าเอามาขายก็เหมือนตัวเองขายยานะครับคนที่ไม่มีใบอนุญาตขายยาแล้วไปขายเนี่ยก็จะมีโทษจำคุก5ปีนะครับปรับ 10,000 บาทนะตามพระราชบัญญัติยามาตรา4วงเล็บ4นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เขาจับกุมอยู่เนี่ยทุกคนถ้าเราจำข่าวได้การจับการหัวเราะเนี่ยเราจะเห็นเขาไปจับตามผับบาร์จับลูกโป่งเป็นถังเล็กๆใช่ไหมฮะถังเป็นแท้งเล็กๆ2กิโลกรัมประมาณเนี้ยแต่รอบนี้สืบนครบาลจับเนี่ยเป็นรถขนาดใหญ่ที่มันขนถังแก๊ส
0: แบบที่เราเคยเห็นแบบ NGV ยาวๆนะถูกไหมอาจารย
2: ์ใช่เลยครับเหมือนรถขน NGV ขนาดนั้นนะนะฮะซึ่งเป็นลายใหญ่นะพูดง่ายๆก็คือตำรวจสืบนครบาลไปจับต้นตอได้เลยนะครับซึ่งรถ NGV เนี่ยก็คาดว่าจะนำเข้ามานำก๊าซ N2O เนี่ยเข้ามาในใช้ในวงการอุตสาหกรรมเพราะว่าในโรงงานอุตสาหกรรมเขาใช้ตัวนี้อยู
1: ่
2: แต่ว่าแทนที่จะตรงไปก็เลี้ยวซ้ายเข้าโรงงานนี้แล้วก็ไปผลิตเป็นก๊าซหัวเราะก็คือไปถ่ายเป็นกระป๋องละ2กิโลกรัมแล้วส่งไปจำหน่ายตามผับบาร์ต่าง
0: ๆ
2: แล้
0: ว
2: ไปกระป๋องนี้ก็ไปอัดเป็นลูกโป่งในระดับถัดไปก็จะขายเป็นลูกโป่งนะลูกละ 5,000 บาทอย่างเงี้ยกำไรละนะครับ
0: ก็แบ่งกันดูดตรงนี้ก็แบ่งกันดมได้สิอาจารย์สมมุติถ้าลูกโป่งเราซื้อมา 5,000 อย่างเง
2: ี้ยหนึ่งลูกก็ 3-4 คนเมานะครับก็สูตรแป๊บเดียวนะครับมันออกฤทธิ์ฉับพลันเลยนะฮะ
0: มันจะมีเคสไหนแม่อาจารย์เพราะว่าเวลาเราไปเข้าสารบันเทิงเนี่ยอาจารย์เราจะมีแอลกอฮอล์มีอื่นๆมาประกอบด้วยเรามีไอ้นี้เข้าไปอีกมันทำให้เราเสียชีวิตได้ไหมหรือมันร้ายแรงขนาดไหนอาจารย
2: ์มันกดประสาทส่วนกลางแต่ถ้าใช้พ่วงกับตัวอื่นมันก็เสี่ยงนะครับเช่นบนที่สูงเราก็มีโอกาสตกที่สูงแล้วก็เสียชีวิตได้แล้วก็เราสูบเข้าไปมันจะไม่มีอากาศนะครับมันจะมีตัวนี้เพียวๆก็จะทำให้สมองขาดออกซิเจนนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ร่วมกับยาเสพติดตัวอื่นเนี่ยมันก็จะยิ่งรุนแรงนะตัวนี้ก็มันออกฤทธิ์ฉับพลันแป๊บเดียว

0: นะครับนะเพราะฉะนั้นก็อย่าได้ใช้อย่าได้ลองเลยเพราะว่าม
1: ีเคสทำตายบ้างไหมอาจารย
0: ์
1: อ
0: ันตราย
1: มีเคสใช้แล้วตายไหมอาจารย
0: ์ก็ถึงเสียชีวิตได้นะครับถ้าเราสูบแบบหนักมากนะครับแบบว่าไม่มีอากาศเข้ามาปน
1: ถ้าเราโชคลึกมากอะไรอาจารย์แบบปื๊ด
0: ใช่ครับก็คือขาดอากาศหายใจนะอันที่หนึ่งนะหรือว่าถ้าเราดื่มเหล้าตามไปด้วยก็กดการหายใจขาดอากาศหายใจอยู่แล้วมีการกดการหายใจก็หายใจยากก็เหมือนเคสของน้องทิตตี้ท่านหนึ่งชื่อน้องลาลาเบลนะที่ทานสุราแบบอย่างหนักโดนบังคับให้กินเหล้าอ่ะนะครับอันนี้ก็กดการหายใจแล้วถ้าเจอพวกนี้ยิ่งหนักไปใหญ่นะครับเพราะนั้นมันจะเสริมกันแต่โดยปกติแล้วการหัวเราะเฉยๆเนี่ยทำให้เสียชีวิตในยากแต่ว่าจะสูบแบบโดสแบบเต็มพิกัด
1: มาราธอน
0: แบบไม่เอาอะไรเลยอันนี้ก็ขาดอากาศหายใจก็เสียชีวิตได้เช่นกันนะครับ
1: อันตรายทั้งนั้นนะอาจารย์เนาะในสื่อนครบาลไปจับก็ความจริงผมว่าต้องดูต้นต่อว่าไอ้รถที่มันควรจะเลี้ยวซ้ายแต่มันเลี้ยวขวาออกมาแล้วมากรอกใส่ถังใส่ลูกโป่งขายเนี่ยมันไปตรงไหนมันปกติใช้ในงานอะไรกันอาจารย์นิดเดียวอาจารย์ไม่เกิน1นาที
0: ก็ตัวนี้ก็ถ้าจะได้เห็นภาพนะที่สามารถกับน้องบอยเนี่ยก็คือเขาเป็นใช้ในวงการอุตสาหกรรมก็คือพวกบอยเลอร์นะไปเพิ่มปฏิกิริยาการเผาไหม้ให้ใช้ออกซิเจนน้อยใช้ความร้อนน้อยความร้อนน้อยลงนะครับก็คือใช้ไนตรอนออกไซด์ในการเพิ่มพลังงานเพิ่มแคลอรี่ให้มันเกิดกระบวนการเผาไหม้ที่สูงขึ้นใช้ในการบูสต์เร่งเครื่องเช่นรถฟอร์มูล่าวัน
1: อะไรนี่ก็จะใช้ในการ
0: ใช่ใช่มันจะมีถังไนตรอนออกไซด์ถ้าเราไปดูหนังพวกเกี่ยวกับการแข่งรถนะครับก็จะมีถัง N2O นี่อยู่ไว้ใช้สำหรับบูสต์เช่นมันวิ่งคู่ขนานกันอยู่เงี้ยเช่นเหยียบกันมา200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากันแล้วมันแซงกันไม่ได้สักทีเนี่ยเขาจะบูสต์ด้วยตัวนี้แหละมันจะเพิ่มขึ้นไปอีก
1: ถ้าคนก็เหมือนออกซิเจนเวลาจะเป็นลมเวลาเล่นคอนเสิร์ตหนักๆก็โดปออกซิเจนอันนี้ก็
0: ใช่ตัวนี้ก็โดป
1: นี่เข้าไปได
0: ้ตัวบูสต์ครับนะฮะ
1: อาจารย์หมดเวลาขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวโทรหาอาจารย
0: ์
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์นะหรือว่าอาจารย์ออสผู้ชาญด้านเคมีอินทรีย
2: ์ค่ะ
1: ชัดเจนเนาะพักสักครู่ครับ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5

า17นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันฝ่ายปกครองอำเภอเมืองตั้งด่านหนุ่มขี่จักรยานโดนตรวจค้นจังหวะแชทเด้งลูกค้าสั่งยาบ้าสรุปตามสืบที่แท้หลวงพี่สั่งยาจับศึกทันทีฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีโดยมีนายสิทธิพรคงหอมในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีสั่งการให้นายชัยทัศน์เจษฎาปกรณ์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทั้ง9หมู่บ้านรวมกว่า90นายจัดตั้งด่านจุดตรวจในพื้นที่ป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมคุมเข้มปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทต่อมาระหว่างนั้นได้มีนายบีขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาตรงด่านเจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจค้นท่าทีพิรุธจึงได้ตรวจปัสสาวะพบสีม่วงขณะกำลังสอบสวนปรากฏว่ามีแชทไลน์เด้งสั่งยาบ้าขึ้นมาในโทรศัพท์จึงได้ทำการตรวจสอบทันทีพบว่าผู้ที่สั่งยาบ้าเป็นพระสงฆ์ของวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีและมีการนัดแนะส่งยากันบริเวณรั้ววัดจึงส่งสายลับเข้าไปเมื่อไปถึงพระรูปดังกล่าวได้ออกมาตามเวลานัดหมายจากนั้นได้รวบตัวทำการสอบสวนโดยยอมรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของแชทสั่งยาบ้าดังกล่าวตรวจสอบในกุฏิไม่พบของกลางยาบ้าแต่พบอุปกรณ์เสพเท่านั้นจึงได้ทำการสึกทันทีโดยมีเจ้าอาวาสทำการสึกให้ที่วัดดังกล่าวพร้อมส่งตัวบำบัดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปพังแอมช้างแม่วางถูกน้ำป่า

0: พัดปลอดภัยแล้วพบเป็นช้างพิการขาหน้าหนีน้ำป่าไม่ทันความคืบหน้ากรณีมีช้างถูกกระแสน้ำป่าพัดในพื้นที่บนดอยตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดนายเทียรพัฒน์ตรังประการเจ้าของพัดฟาร์มร่มแดนช้างได้แจ้งความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือช้างเชือกดังกล่าวว่าช้างที่ไหลมาตามกระแสน้ำในลำน้ำแม่วางคือพังแอมอายุประมาณ 11-12 ปีก่อนเกิดเหตุกวนช้างได้นำมาเลี้ยงในพื้นที่ติดแม่น้ำร่วมกับช้างเชือกอื่นขณะนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากเร็วและแรงกวนพยายามนำช้างออกจากแม่น้ำแต่พังแอมมีภาวะพิการขาหน้าขวาจากการที่ถูกแม่เหยียบตั้งแต่แรกคลอดทำให้ไม่สามารถก้าวเท้าได้เหมือนช้างปกติทำให้หนีเอาตัวรอดไม่ทันถูกน้ำพาพัดไหลไปตามกระแสน้ำเป็นระยะทางเกือบ2กิโลเมตรโชคดีที่ลำน้ำไม่มีโขดหินจึงไม่ได้รับบาดเจ็บจากนั้นทีมควานสามารถเรียกพังแอมให้นำขึ้นมาฝั่งได้ทีมร่มแดนช้างซึ่งประกอบไปด้วยควานผู้ช่วยสัตวแพทย์ได้เข้ามาให้การดูแลพบว่าขึ้นมาจากน้ำพังแอมมีอาการตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวหลังจากช้างมีอาการสงบลงจึงส่งทีมเข้าไปตรวจสอบสภาพร่างกายตรวจข้อต่อกล้ามเนื้อต่างๆซึ่งช้างไม่แสดงอาการเจ็บปวดแต่ทีมยังกังวลความบอบช้ำภายในรอจนพบว่าช้างปัสสาวะออกมาเป็นสีใสไม่มีเลือดจึงวางใจล่าสุดได้พาช้างไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วและรอจนกว่าน้ำป่าไหลหลากจะยุติเฝ้ารออาการต่ออย่างน้อย24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพบกลุ่มฝนหลายพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศโดยทั่วไปรายงานว่าพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณเขตสวนหลวงประเวศสะพานสูงบางกะปิวังทองหลางบึงกลุ่มกันนายาวห้วยขวางวัฒนาพระโขนงคลองเตยดินแดงนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีนครปฐมนครนายกกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือฝนเคลื่อนไปปกคลุมบริเวณเขตวัฒนาวังทองหลางห้วยขวางบางกะปิบึงกลุ่มคันนายาวลาดพร้าวบางเขนจตุจักรดินแดงพญาไทคลองเตยปทุมวันราชเทวีดุสิตบางซื่อหลักสี่ดอนเมืองสายไหมนนทบุรีปทุมธานีและหลังจากนั้นช่วงเย็นวันนี้คาดว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้เริ่มอ่อนกำลังแต่จะเคลื่อนไปปกคลุมบริเวณนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครปฐมซึ่งคาดว่าปกคลุมอีกประมาณ1ชั่วโมงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News

0: FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6377

0: 7:07 นะครับยังอยู่กับบอยแล้วก็ต้องเก๋นะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะขออ่านข้อความคุณผู้ฟังแล้วก็ทักทายแล้วกันนะคะนี่พี่ปัญญวิทย์นะบอกว่าคุณบอยคุณจุฬารัตน์เฮลโลเฮลโลสวัสดีนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคนส่งข้อความมาทางไลน์พี่บอยบอกว่าเลือกเนื้อที่มีแมลงวันตอมดีไหมคะถ้าแมลงวันไม่ตายเราก็ไม่น่าตาย
0: อันนี้เหมือนกับว่าสมัยเราเรียนจำได้ไหมสมัยประถมเวลาคุณครูบอกว่าเวลาซื้อผักต้องให้มีแมลงเจาะใบ
1: ให้มีหนอนให้มีหนอน
0: เพราะว่าถ้าใบที่มันสวยเนี่ยมันเสี่ยงต่อการใช้สารกำจัดวัชพืชหรือว่าฆ่าแมลง
1: ค่ะ
0: โอ้คุณผู้ฟังยอดเลย
1: แล้วก็มีอีกคนหนึ่งแนะนำวิธีเรามาบอกว่าถ้าเลือกซื้อหมูที่หน้าเขียงขายหมูควรมีป้ายกำกับปศุสัตว์โอเคแล้วมันจะมีไหมอ่ะตลาดไหนมีบ้างเคยเห็นไหม
0: ตลาดนัดที่บ้านผมไม่มีง่ายๆวัดสบัวไม่เห็นอ่ะ
1: แถวบ้านเก๋ก็ไม่มีเหมือนกัน
0: มันต้องอย่างนั้นแล้วนะประเทศไทยต้องการันตีกันอย่างนั้นเนาะปศุสัตว์ต้องแข็งแรงแล้วก็ต้องมีเนี่ยโลโก้มีป้ายมาแปะเอาไว
1: ้ค่ะ
0: หรือต้องมีคิวอาร์โค้ดเราสแกนว่าหมูเนี่ยมาจากฟาร์มไหนอย่างไร
1: ถ้ามีแบบนั้นก็ดีนะจะได้แบบว่ามั่นใจแล้วก็วางใจได้
0: แต่บ้านเรามันไม่มาตรฐานไม่ไปสู่จุดนั้นไงเรายังอย่างเห็นตลาดนัดเรายังมีพวกแชมพูยาสระผมอะไรที่มันกวนขายกันอยู่เลยอ่ะถูกไหมล่ะ
1: เมื่อวานเห็นข่าวเหมือนกันที่อะไรไปทลายใช่ไหมคะ
0: สารพัดที่ทั้งแชมพูทั้งเครื่องสำอางทั้งคอนแทคเลนส
1: ์คอนแทคเลนส์ใช่ใช่ใช่เมื่อวานนี้เกเห็นข่าวนะคะส่วนช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการสวมสิทธิ์ทะเบียนศูนย์เขาบอกว่าเป็นการฟอกแรงงานนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโอ้ขยายผลกันมานะคะก็เรียกได้ว่าไม่แน่ใจว่ามันมีเรื่องของช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระบบทะเบียนที่มีไว้ในเรื่องของการจัดการสถานะบุคคลนะคะแล้วก็ทำให้เป็นช่องว่างที่ทำให้มีแรงงานต่างด้าวอะค่ะที่ไม่มีสถานะถูกต้องและมาเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องในทางเอกสารด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราคุยกันนะคะสำหรับรูปแบบในการสวมสิทธิ์แล้วก็วิธีการฟอกแรงงานแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวจะถามเรื่องของการปิดช่องโหว่ของระบบต่างๆด้วยนะคะเพราะว่ามีการขยายผลกันมาเขาขยายผลเขามีปฏิบัติการเรียกว่าแรงเงาแต่ว่าอันนี้เนี่ยครั้งเนี้ยที่ล่าสุดเนี่ยเป็นแรงเงา2นะแล้วก็ไปขยายผลกันได้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปคุยกันนะคะกับทางว่าที่ร้อยตีธนาวัฒน์นะคะอินทราสุวรรณท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนแล้วก็ปราบปรามศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนนะคะโดป้าไนท์เซ็นเตอร์สังกัดสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านธนาวัฒน์คะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะจุดเริ่มต้นของการขยายผลในครั้งนี้เนี่ยมันเริ่มต้นยังไงแล้วเราขยายผลไปยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องของเบาะแสแล้วก็ความผิดปกติที่เราเจอค่ะ
2: ครับก็สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทางชุดดูเปอร์ไนท์นะครับได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมการปกครองให้มาตรวจสอบนะครับกรณีการทำบัตรเลขศูนย์นะครับที่เราเรียกว่าบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะครับที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับว่ามีการกระทำทุจริตสวมสิทธิ์นะครับโดยคนที่ไม่มีสิทธิ์ของกลุ่มโรฮิงญานะครับทางท่านที่ปรึกษาก็เลยมอบหมายให้ทางผู้ดูแลไนท์นะครับสืบสวนข้อจริงปรากฏว่ามีการกระทำทุจริตแล้วเราก็เลยมีการเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเป็นต่างด้าว12รายนะครับในส่วนที่ดำเนินการเกี่ยวกับพวกพยานพวกเจ้าบ้านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะครับต่อมานะครับเราได้รับเบาะแสเพิ่มเติมจากประชาชนนะครับว่ามีการดำเนินการโดยไม่ชอบในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอีก2อำเภอด้วยกันก็มีที่อำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับแล้วก็อำเภอเกาะสมุยนะครับก็เรามีการเปิดปฏิบัติการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็มีการทางเจ้าที่ตำรวจได้มีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องนะครับเป็น2พื้นที่นะครับของกาญจนดิษฐ์กับเกาะสมุยนะครับรวม33หมายนะครับแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ
1: มีเจ้าหน้าที่
2: เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะมีในพื้นที่ของกาญจนดิษฐ์เนี่ย4คนนะครับแล้วก็เกาะสมุยเนี่ย2คนนะครับแล้วก็จะแบ่งกลุ่มที่2ก็จะเป็นพวกพยานรับรองพวกเจ้าบ้านพวกอะไรพวกนี้ครับในพื้นที่กันทะเลดิบเนี่ย10คนนะครับแล้วก็พื้นที่เกาะสมุยเนี่ย

0: นนะครับในส่วนของต่างด้าวนะครับพื้นที่กาญจนบุรีเนี่ยสามารถดำเนินการได้19คนนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของสมุยเนี่ย7คนครับ
1: ค่ะทีนี้เนี่ยความผิดปกติที่เราเจอเบาะแสอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเรื่องของการจัดทำทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์เนี่ยค่ะมันเป็นการที่เราไปตรวจเจอจากระบบเองหรือมีการแจ้งเข้ามามีประชาชนหรือเจ้าหน้าที่แจ้งเบาะแสเข้ามาคะหรือว่าเราไปเจอได้ยังไงอะคะ
0: ตอนแรกก็มีการร้องเรียนเข้ามาครับโดยจากประชาชนนี่แหละครับแล้วก็รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยเราก็ได้มีการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎรนะครับปรากฏว่ากลุ่มพวกนี้มีการดำเนินการผิดกฎผิดปกติครับผิดปกติยังไงครับพวกนี้เดิมทีเนี่ยเคยไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวก็คือแรงงานต่างด้าวคือเลขประจำตัวจะขึ้นต้นด้วยเลข00
2: ใช่บัตรชมพูไหมแบบนี
0: ้ใช่ครับเป็นบัตรสีชมพูครับขึ้นทะเบียนก็คือขึ้นทะเบียนโดยถูกต้องครับแต่นี้พอเราไปดูลึกๆดูฐานข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบปรากฏว่าพวกนี้บางคนได้รับการพิสูจน์สัญชาติแล้วนะครับก็จะมีพวกพาสปอร์ตพวก CI ครับ
2: คร
0: ับ พอเสร็จแล้วปรากฏว่าเราไปดูในระบบปรากฏว่ามีการไปขึ้นทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนก็คือบัตรหัวศูนย
2: ์
0: จริงๆบัตรหัวศูนย์เนี่ยคนที่จะทำเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่ไร้รัฐนะครับสเตทเลสส่วนใหญ่จะเป็นพวกส่วนกลุ่มน้อยที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนเช่นเราจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากแม่งสอดพวกนี้จะมีเยอะแต่ว่าพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมันไม่มีชนกลุ่มน้อยเพราะนั้นเราเชื่อว่าการจัดทำทะเบียนประวัติของคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้กับกลุ่มคนต่างด้าวส่วนใหญ่เป็นพม่านะครับเชื่อว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องนะครับ
1: ทีนี้การตรวจสอบเนี่ยมันจะต้องย้อนหลังไปไหมคะว่าการทำทะเบียนศูนย์ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแค่ไหนมีจำนวนมากน้อยขนาดไหนเราตรวจสอบขยายผลยังไงบ้างอะคะ
0: ครับถูกต้องครับเรื่องของเรื่องนะครับเราตรวจสอบย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี2564ถึงปี2565
1: ค่ะ
0: นะครับย้อนหลังไป 4-5 ปีครับในพื้นที่ของตั้งแต่ดอนสักเองก็ดีหรือกาญจนบุรีแล้วก็เกาะสมุยย้อนหลังไปเลยครับเพราะว่าหลังจากปี66แล้วเนี่ยทางส่วนกลางเนี่ยปิดระบบไม่ให้มีการทำละเพราะว่าเราเห็นว่ามีการทุจริตเป็นจำนวนมากก็เลยทางผู้บัญชาการก็เลยมีการออกหนังสือสั่งการให้มีการปิดระบบคือเรื่องการจัดทำบัตรเลขศูนย์นะครับเราขยายผลไปทั้งหมดนะครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ก็ดีเนี่ยเราปูพรมได้ผมว่าเป็นหลักร้อยครับหลักร้อยขึ้นไปครับ
1: ค่ะเอ๊ะอย่างนี้มันจะมีเครือข่ายเชื่อมโยงไปถึงจังหวัดอื่นๆด้วยไหมคะ
0: มีครับในชุดดูป้าในของเราเนี่ยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วครับไล่ตั้งแต่ที่ในพื้นที่ของอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชียงดาวนะครับทางแม่สอดขยายผลมาเรื่อยครับส่วนใหญ่กลุ่มพวกนี้จะขึ้นทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะครับแล้วก็คนที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยไม่ใช่กลุ่มคนรายรัฐนะครับบางรายเนี่ยเราตรวจสอบพบว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองนะเราตรวจสอบพบว่าเป็นกลุ่มคนจีนนะครับแล้วก็ไม่ได้บัตรเลขศูนย์นะครับอย่างที่ปรากฏข่าวที่เคสเปิดปฏิบัติการที่ตัดหมอกเวียงแหงที่เชียงใหม่ครับ
2: ครับผมถามนิดสิเพราะว่าเป็นบัตรของบุคคลพื้นที่สูงถูกไหมฮะเป็นเลขศูนย์นะถูกไหมครับ
0: ครับ
2: แต่ทำไมไปโผล่สุราษฎร์ธานีมันใต้เลยนะ
0: จริงๆถ้ามีกลุ่มคนพวกนี้ที่มีคุณสมบัติจริงๆเนี่ยสามารถดำเนินการได้ทั้งหมดนะครับ
2: ที่ไหนก็ได้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ถูกต้องครับเรามีการสั่งการไปทั่วประเทศนะครับครับ
2: หมายความว่าคือถ้าผมเข้าใจง่ายๆคือบัตรบุคคลพื้นที่สูงเวลาจะทำเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ตามในแต่ละพื้นที่คือก็ชายเขาพื้นเขาพื้นที่สูงถูกไหมฮะ
0: พวกนี้อาจจะมีการย้ายถิ่นฐานไปอยู่นะเช่นไปทำงานอะไรพวกเนี้ยอย่างเช่นอย่าอยู่เชียงใหม่แล้วก็ไปอยู่ที่สมุยเนี่ยผมได้ข่าวว่ามีกลุ่มพวกนี้อยู่ครับก็จะพวกนี้ก็จะเป็นสเตทเลียนใช่ครับเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราเจาะข้อมูลดูลงพื้นที่สืบสวนดูนะครับในพื้นที่อย่างสมุยอย่างกัญญดิษฐ์อย่างดอนก็ดีเนี่ยกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มคนโรฮิงญาครับเป็นคนพม่าครับที่มาจากรัฐยะไข่แต่ประเทศเมียนมาครับ
2: ถ้าเราเจอความเชื่อมโยงอะไรกันไหมในการจับหลายครั้งนะผมเห็นปฏิบัติการที่ผ่านมาถือว่าสำเร็จมากแล้วก็เห็นหลายๆครั้งแล้วมันมีอะไรที่เป็นแกนกลางในการเชื่อมของแต่ละครั้งไหมว่าเอ้ยมันมีในหน้าเดียวกันมันเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมันส่งต่อกันมายังไง
1: ในเรื่องนี้ขบวนการเขาลักษณะ
0: มันต้องแยกกลุ่มแยกภาคครับในส่วนของภาคใต้เนี่ยก็จะเป็น กลุ่มคนที่มาจากพม่าทางที่ระนองอะครับแต่จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นกลุ่มโรฮิงญาซะส่วนใหญ
2: ่อันนี้คือกลุ่มหมายถึงว่าตัวคนที่จะมาสวมถูกไหมฮะก็มาจากทางพื้นที่นี
0: ้ใช่ครับครับ
2: คือเข้าใจว่าแต่ว่าคนทำอะกลุ่มที่เป็นคนรับจ้างทำไม่ว่าจะเป็นนายหน้าหรือว่าเจ้าหน้าที่หรือใครมันมีความเชื่อมโยงกันไหมในส่วนของไทยเราเนี่ยฮะ
0: อ๋อในส่วนของนายหน้าเนี่ยเรายังไม่ได้มีการจับกลุ่มถึงขนาดนั้นนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
2: แล้วตัวเจ้าที่เองพบความเชื่อมโยงกันไหมเคยเป็นเพื่อนกันเคยร่วมงานกันเคยมีเบอร์มือถือต่อกันอะไรอย่างเงี้ยหรือจบรุ่นเดียวกัน
0: ครับในพื้นที่ทางเหนือนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่พวกนี้ครับถ้าเกิดว่าที่ไหนไม่ทำก็จะไม่ไปทำแต่ถ้านายเปิดทำก็จะไปทำอย่างเช่นที่ในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยในพื้นที่อื่นเนี่ยจะน้อยมากแต่ว่าในพื้นที่ดอนสักที่เรากำลังตรวจสอบอยู่เนี่ยทางอำเภอดอนสักกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบอยู่เนี่ยมีเป็นร้อยหลักร้อยขึ้นนะครับ
1: อ
0: ย่างในพื้นที่ครับ
1: ค่ะอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าอย่างการจับกลุ่มเนี่ยแบ่งเป็นหลายเคสหลายกรณีเหมือนกันอย่างเจ้าบ้านหรือพยานที่รับรองเนี่ยค่ะที่เข้าไปเกี่ยวข้องนี่พบจำนวนมากผิดปกติมากน้อยขนาดไหนยังไงอะคะ
0: ในส่วนของเจ้าบ้านที่รับรองเนี่ยเคยมีการสอบปากคำแล้วก็สอบถามไปที่เจ้าบ้านนะครับก็ให้เหตุผลว่ากรณีของเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะไม่ผิดอะไรเอาคนมาฝากไว้เฉยเราเจ้าบ้านก็มีการเอาคนเข้าบ้านโดยที่ไม่ได้มาอยู่จริงๆซึ่งโดยตามกฎหมายทะเบียนแล้วเนี่ยมันตัวอยู่ก็คือต้องมีชื่ออยู
1: ่
0: ถูกต้องตามข้อเท็จจริงครับแต่เนี้ยที่เราไปดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีการย้ายกลุ่มคนต่างด้าวพวกเนี้ยย้ายเข้าเป็นจำนวนมากเช่นที่อำเภอดอนสักนะครับก็มีการย้ายคนเข้าจำนวนมากผิดปกติครับตั้งแต่หลักหลายสิบขึ้นไปซึ่งเราไปดูบ้านจริงๆแล้วเราไปสอบถามชาวบ้านก็ไม่มีกลุ่มคนพวกนี้อยู่เลยแล้วก็ชาวบ้านก็มีการรับสารภาพว่ามีการรับเงินแต่ว่าจำนวนไม่มากครับแต่ว่าผมคิดว่าทางคนที่มีการดำเนินการกลุ่มพวกนี้ครับจะต้องมีเจ้าหน้าที่รู้เห็นอยู่แล้วครับเป็นพฤติการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ครับ
1: ค่ะอย่างประเด็นสำคัญเรื่องของการจัดทำทะเบียนศูนย์เนี่ยมันจะถูกใช้เอาไปเป็นช่องทางในการทำอะไรต่อได้บ้างคะนอกจากขบวนการฟอกแรงงานหรือว่ามีสิ่งอะไรที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องกังวลไหมคะกับขบวนการระบบแบบนี้ค่ะ
0: พวกนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงปกครองเนี่ยมีการปิดระบบไปแล้วไม่สามารถดำเนินการได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตัดนะครับว่าจะต้องดำเนินการไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าดำเนินการยากขึ้นโดยจะต้องทางอำเภอสำนักทะเบียนทั่วประเทศจะต้องส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางให้พิจารณาแต่ละรายแต่ละรายนะครับเราก็จะดูหลักฐานค่อนข้างเข้มงวดมันยากยิ่งขึ้นนะครับ
2: คือเดิมในพื้นที่พิจารณากันเองได้เลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: ก็แก้ระบบใหม่แก้ระเบียบใหม
0: ่ใช่ทางท่านผู้บัญชาการทางในระดับกระทรวงก็มีการสั่งการให้มีการล็อกระบบไว
2: ้ถ้าทั้งนี้คือจะปัจจุบันจะไปอนาคตแต่ว่าอดีตที่ผ่านมาที่ทำกันไปแล้วจะไปไล่รื้อดูไหม
0: ถูกต้องครับอันนี้เป็นการปฏิบัติการไล่รื้อดูย้อนหลังเข้าไปนะครับว่ามีตั้งแต่มีการดำเนินการช่วงเยอะก็จะเป็นช่วงปีประมาณ64เป็นถึง6566ประมาณนี้จะทำเยอะครับแล้วก็จะมีการรื้อดูครับ
2: จับเจ้าที่ที่เอื้ออำนวยความสะดวกยักคิ้วหริวตาได้บ้างไหม
0: ครับได้ครับจากปฏิบัติการทั้งแต่เชียงใหม่นะครับที่ทางแม่สอดอะไรก็ดีรวมถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการจับกลุ่มดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ได้ทุกเคสนะครับ
2: ระดับไหนครับมันสูงไม่เหนือที่ไปไม่เจอบ้างไหมที่น่าจะเกี่ยวข้อง
0: ถ้าที่เจอก็มีระดับในอำเภอประหลัดอำเภอแล้วก็มีทางเทศบาลประหลัดเทศบาล
2: เส้นเงินไปยังไงครับท่าน
0: อะไรนะครับ
2: เส้นเงินไปยังไงครับตรวจสอบ
0: เส้นเงินเนี่ยในเบื้องต้นเคยคุยกับทางเจ้าที่ตำรวจพนักงานสวนยังไม่มีเส้นเงินถึงตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะเป็นเงินสดมากกว่าน่าจะไม่มีการโอนในการ
2: รับเงินผมหมายถึงว่าแต่ละนายหน้าก็รับจากผู้ทำเป็นเงินสดแล้วก็ส่งต่อเป็นเงินสดอย่างนี้กันเลยถูกไหมคร
0: ับใช่ถูกต้องครับมีเป็นการบางทีทางคนต่างด้าวที่ถูกจับกลุ่มนะครับที่ได้บัตรโดยไม่ถูกต้องครับเขาจะสารภาพว่าเสียเงินจำนวนหลักหลายหมื่นนะครับอย่างของที่เวียงแหงเนี่ยล้านประมาณล้านห้าครับที่เขาสารภาพเข้ามาเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ค่ะค่ะอย่างคำว่าอย่างข่าวที่ไปจับกลุ่มได้ล่าสุดเนี่ยอย่างคำว่าฟอกแรงงานเนี่ยจริงๆในมุมของกรมการปกครองเนี่ยมันหมายถึงกระบวนการใดแล้วมันแตกต่างจากการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายปกติ

0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ค่ะค่ะเออย่างนี้เนี่ยในแง่ของความเสี่ยงหรือกระบวนการในลักษณะแบบนี้ค่ะมันจะถูกนำไปใช้ในการสร้างตัวตนทางทะเบียนยังไงต่อได้บ้างไหมคะ
1: แน่นอนครับอย่างบัตรแรงงานเนี่ยเขาส่วนใหญ่มันจะปีต่อปีใช่ไหมฮะสองปีต่อปีต้องแล้วก็ต้องเสียภาษีเข้าที่ถูกต้องครับแต่ว่าในบัตรของประจำตัวคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเนี่ยเป็นที่ต้องการของทางคนต่างด้าวเพราะว่าพวกเนี้ยสามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลก็ได
0: ้
1: เรียนก็ได
2: ้
1: นะครับทำใบขับขี่ก็ได้นะครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะพัฒนาสถานะเช่นขอสถานะคนเข้าเมืองโดยชอบกฎหมายหรือขอสัญชาติไทยเป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าเข้าเมืองไทย
2: ไปครับ
1: สามารถพัฒนาสถานะได้ครับในอนาคตยกตัวอย่างเช่นในกรณีของชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในประเทศไทยที่อยู่ทางพื้นที่ทางตอนเหนือครับพวกกลุ่มเลข6เลข7พวกนี้พัฒนาสถานะได้ครับ
0: อย่างนี้ในแง่ของการปิดระบบการปิดช่องโหว่ช่องว่างเนี่ยค่ะเราดำเนินการยังไงบ้างคะในส่วนของโดปาไนเนี่ยค่ะ
1: เราสามารถเราปิดระบบอย่างที่นำเรียนไปแล้วครับก็คือทางกรมการปกครองมีการปิดระบบไม่ให้มีการทำละแต่ว่าเราจะมีดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังในพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับสแกนทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับรวมถึงเบาะแสที่รับแจ้งจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตรงนี้เรามีภาคีเครือข่ายทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าที่ตำรวจ DSIปปท.ปปง.ทั้งหมดนะครับเข้ามาร่วมในกระบวนการตรงนี้ครับ
0: ค่ะค่ะเอ๊ะถามหน่อยค่ะท่านธนาวัฒน์คะอย่างเรื่องของระบบเนี่ยค่ะอย่างกระบวนการในเรื่องของทะเบียนเนี่ยค่ะมันที่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการจับกลุ่มได้แล้วมันเข้าไปมีการไปสวมเรื่องของทะเบียนศูนย์แบบเนี้ยค่ะมันเป็นช่องโหว่ในขั้นตอนไหนหรอคะตั้งแต่เรื่องของการรับแจ้งการตรวจสอบบุคคลการออกเลขทะเบียนหรือว่ามันไปถึงในเชื่อมโยงในฐานข้อมูลตรงไหนยังไงหรอคะ
1: ครับจริงๆขออนุญาตนำเรียนนิดหนึ่งครับระบบเนี่ยระบบทางทะเบียนทั้งหมดทั้งทะเบียนบัตรทั้งหมดเราทำไว้เพื่อบริการประชาชนทั้งหมดเลยทั้งกลุ่มคนไทยแล้วก็กลุ่มคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีสิทธิ์นะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นการบริการที่เรียกว่าต่อให้ระบบดีแค่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เพราะว่าระบบดีแค่ไหนที่ออกแบบมาเพื่อบริการประชาชนแต่ว่าคนที่เอาข้อมูลเข้าไปในระบบนะครับจะเป็นเจ้าหน้าที
0: ่
1: เพราะนั้นต่อให้ออกแบบระบบดีแค่ไหนนะผมว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทุจริตสมมติว่าเอาคนที่ไม่ถูกต้องหรือคนไม่มีสิทธิ์เข้าระบบทะเบียนนะครับมันก็คล้ายๆว่ามันเป็นป้องกันได้ยากครับแต่เราก็เข้มงวดนะครับในเรื่องการตรวจสอบเช่นทางส่วนกลางนี่ก็จะมีการalert ข้อมูลไว้ว่าอย่างเช่นเนี่ยอย่างที่เราเจอเนี่ยอย่างที่สุราษฎร์ธานีมีการดำเนินการเยอะเราก็จะสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วครับ
0: มันมีระบบในการตรวจจับความผิดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็อย่างเช่นมีการร้องเข้ามาว่ามีการดำเนินการในพื้นที่สุราษฎร์ธานีนะครับเขาจะส่งข้อมูลรายการที่ไม่มีสิทธิ์เข้ามาอย่างเช่นรายการที่ทำบัตรอะไรต่างๆแต่นี่เราสามารถตรวจสอบขยายผลได้ทั้งหมดว่าในพื้นที่ของกันนันเดียดตรวจสมุยรวมถึงดอนสักเนี่ยดำเนินการไปเท่าไหร่เราก็จะมียอดตรงนี้อยู่แล้วก็สามารถเราจะสแกนไปทั้งหมดเลยครับว่ามีการดำเนินการถูกต้องไหม
2: ครับถ้างั้นเราเคยไปตรวจสอบดูบ้างไหมว่าสำหรับคนที่ได้บัตรไปแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นปกติกับบัตรใบนั้นเหมือนคนไทยคนหนึ่งเพราะว่าก็ได้สิทธิ์สูตรได้บัตรนี้แล้วเขาได้ใช้ประโยชน์ใช้ทรัพยากรของประเทศไทยในทุกรูปแบบอย่างคุ้มค่าแบบไหนอย่างไรพอมีตัวอย่างที่จะยกขึ้นไหมเพราะว่าเอาไปกู้เอาไปโอ้สารพัดอะที่มันใช้ได้เหมือนสิทธิ์คนไทยอะเจออย่างนั้นบ้างไหม
1: ในเรื่องของการถือครองทรัพย์สินที่เป็นกฎหมายจริงนะครับไม่มีข้อมูลตรงนี้ครับแต่ว่าทราบแค่ว่าอย่างต่างด้าวที่เราดำเนินการจับกลุ่มบางคนถ้าเป็นเนี่ยเขาจะมีการเอาพวกนี้เขาจะขยันทำมาหากินมากครับถึงขนาดบางรายมีการปล่อยกล้วยกับคนไทย
0: ค่ะ
2: รวยกว่าคนไทยถือว่า
1: อย่างเช่น
2: ซื้อบัตร
1: แขกขายผ้าขายโรตีพวกนี้จริงๆก็เป็นกลุ่มหรือเป็นโรงยาเนี่ยไม่ใช่แขกนะครับบางส่วนก็จะมีการปล่อยเงินกู้ให้กับคนไทย
2: จริงจริงจริงขี่จักรยานกันนะอย่างนี้พัฒนาไปขี่มอเตอร์ไซค์
0: ค่ะอย่างล่าสุดเองเนี่ยอย่างที่เราเข้าไปจับกลุ่มตอนนี้ก็จับได้ตามข่าวเห็น

0: ว่า33แล้วยังต้องที่เหลือยังจับไม่ได้แล้วก็ต้องติดตามตัวอีกใช่ไหมคะอันนี้มากน้อยขนาดไหนยังไงคะ
1: ถูกต้องครับเราจับกุมไปได้33รายนะคะ33รายนะครับคงเหลือ7รายก็จับได้แล้ว26นะครับออกหมายจับ36ไป33นะครับจับได้26คงเหลือ7คนนะครับในส่วนของ7คนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามจับกุมอยู่นะครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาหนีออกนอกประเทศหรือยังเขาจะหนีออกนอกประเทศหรือเปล่านะครับยังไม่ทราบครับ
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะหรือว่าท้ายที่สุดแล้วอยากจะฝากอะไรไหมคะทั้งในส่วนของคนที่อาจจะเป็นเจ้าบ้านด้วยเป็นพยานไปรับรองอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยถือว่ามีความผิดนะคะอยากจะฝากตรงนี้ไหมคะในส่วนของคนที่เป็นบุคคลเชื่อมโยงมาถึงตรงกลุ่มนี้ค่ะ
1: ก็ฝากไปถึงประชาชนนะครับโดยเฉพาะเจ้าบ้านหรือพยานที่เป็นคนไทยนะครับที่ไปรับรองนะครับการรับรองคนต่างด้าวเนี่ยต้องดูให้ดีๆนะครับว่ายกตัวอย่างเช่นต่างด้าวจะมาเช่าบ้านของเราอยู่ต้องดูว่าเขาเข้ามาอยู่อาศัยจริงหรือไม
2: ่คร
1: ับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากการตรวจสอบของเราเนี่ยปรากฏว่าต่างด้าวที่เขาไปรับรองเนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านเช่าเขาจริง
2: ๆมีชื่อเขาไป
1: ใช่ยืมชื่อเขาไป
2: มันดินแดงนะฮะ
1: ใช่คล้ายๆเป็นลักษณะนั้นครับเพราะว่าพวกเนี้ยเวลามีการดำเนินคดีนะครับเจ้าบ้านเขาจะมีความผิดด้วยนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: มีความผิดตามกฎหมายครับ
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ว่าที่ร้อยตีนะคะธนาวัฒน์นะคะอินทรสุวรรณหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนและปราบปรามศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนนะคะโดป้าไนท์เซ็นเตอร์สังกัดสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะคะฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะพี่บอยอย่างที่ดินแดงเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยทะเบียนบ้านเราเนี่ยจริงๆนะเกดได้คุยกับทางโดป้าไนท์มาประมาณ 2-3 ครั้งแล้ว
2: ครับ
0: ตอนแรกเกดก็คิดว่าเอ๊ะการที่มีคนเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านเราเนี่ยได้เป็นหลักสิบหลักร้อยเนี่ยเจ้าบ้านไม่รู้เลยหร
2: อ
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจริงๆมันมีเหมือนกระบวนการในการแจ้งเตือนเหมือนกันนะอย่างทะเบียนบ้านลองไปเปิดดูจริงๆมันมีแค่16หน้า16แผ่นเองนะแล้วคนเข้ามาเป็นร้อยค่ะเจ้าหน้าที่ไม่เอะใจเลยหรอ
3: ว่าทำไมบ้านหลังนี้ย้ายกันมาเยอะจังควรจะรายงานเจ้านายให้ตรวจสอบแล้วเอ๊ะนายครับบ้านหลังนี้ไปดูหน่อยไหมฮะ
0: ค่ะ
3: เพราะว่าเนี่ยระบบขึ้นมาเนี่ยย้ายมาเป็นร้อยเลย
0: ไม่เชื่อคุณผู้ฟังลองกลับไปดูทะเบียนบ้านของตัวเองนะหรือที่เป็นเล่มๆอ่ะพี่บอย
3: อ๋อเป็นเล่มสีน้ำเงิน
0: เป็นเล่มสีน้ำเงินอ่ะลองกลับไปดูมีประมาณสัก16แผ่น
3: แล้วนี่คงลง
0: เก๋ก็แอบถามเหมือนกันนะว่าอ๋อเหรอ
3: เหมือนกับทำย้ายปลายทางย้ายออกย้ายเข้าอย่างเงี้ยอ๋อ
0: แล้วเจ้าบ้านไม่ไปอัปเดตสมุดเลยเหรอคะ
3: นั่นแหละสิมันต้องอย่างนี้นะให้ทำแบบ alert เหมือน ATM เวลากดเงินเข้าเงินออก
0: ม
3: ันจะแจ้งเตือนว่ามีการเคลื่อนไหวของสัมปทานครัวเรา
0: ใช่
3: ก็ดีนะ
0: ใช
3: ่ต้องเป็นระบบเตือนทั้งหมดอ่ะมันจะได้รู้ว่าอ้าวมันเกิดความเคลื่อนไหวเพราะบางทีเราไม่ได้ใส่ใจไม่คิดว่าใครจะมายุ่งกับบ้านเรา
0: ก็จริงนะไม่มีใครไปอัปเดตเหมือนสมุดธนาคารอย่างนี้ใช่ไหมนะคะแต่ว่าบางคนเขาก็รู้นะ
3: เขามาตรวจสอบ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
4: 17:33 นะเวลาเดินไวจริงๆช่วงสุดท้ายของสน 100.5 แล้วอยู่กับบอยน้องเกมเหมือนเดิมนะคะ
2: ใช่ค่ะนี่เราไม่มีกระจิตกระใจจะจัดรายการเลยนะดูพิธีเปิดเอเชียนเกมกันอยู
4: ่น่าจะน้องเกมผมก็ติว่าทำไมมันดูไม่ค่อยอารังน้องเกมบอกมันเพิ่งเริ่มพี่บอยใจเย็น
2: ๆนี่ไงนี่ไงน
4: ี่
2: ไง
4: เห็นไหมเกิดขึ้นใช่ไหม
2: แสงสีเสียงกำลังจะมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของการเดินเข้าสู่สนามของนักกีฬาหลายชาติ
4: ช่วงท้ายนะแต่นี่เป็นโหมโรงด้วยการแสดงของเจ้าภาพนะครับก็ยิ่งใหญ่อยู่นะญี่ปุ่นนี่ผมว่าเขาไม่น่าจะให้ผิดหวังเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆเนี่ยกำลังโชว์กันอยู่เต็มที่
2: ใช่ค่ะ
4: ดูด้วยฟังเราด้วยเนาะ
2: เนี่ยคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเยอะเลยพี่บอยโอ้รายการสอนอ 100.5 นี่แฟนคลับเขาเยอะจริงๆนะแล้วส่งข้อความมาเต็มไปหมดเลยมีแต่งกงแต่งกรด้วยนะเนี่ยบอกว่าไม่ถึงกับโสดแต่อยู่ในโหมดอิสระ ไม่ได้ไร้สาระแต่มีสถานะไม่ชัดเจน อันนี้คืออะไรคะ
4: นั่น
2: แล้วก็ปิดท้ายมาบอกว่าตอนนี้สถานะโสดโ
4: อ้สอนน้องเก๋ส่งให้บอยครับหรือส่งจีบใครผ่านช่องทางเรา
2: ใช่หรือกำลังจะบอกว่า
4: ขายตัวเองขายของอยู
2: ่พี่โจมิเตอร์บอกว่าเอเชียนเกมเที่ยวนี้เงียบๆยังไม่รู้ไม่ค่อยโปรโมทเท่าไหร
4: ่ก็อาจจะเงียบแค่บ้านเราไงพี่โจแต่ว่าประเทศอื่นก็อาจจะคึกคักอย่างเจ้าภาพเขาคึกคักแน่นอนแล้วก็ประเทศที่เขาเป็นเจ้าเหรียญทองเยอะๆเงี้ยเขาน่าจะคึกคักประเทศใหญ่ๆอินโดนีเซียเนี่ยน่าจะคึกคัก
2: นะคะบ้านเราก็ตั้งเป้า
4: เหรียญทองเรื่องพระสวบ้านเราโมเดลมุ่งไปตรงนั้นกันอยู
2: ่อาหารมาสนใจกีฬากันบ้างนะลองเปิดดูเลยคุณผู้ฟังตอนนี้นะกำลังมีพิธีเปิดอยู่สวยงามมากๆนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังส่งข้อความมาพี่บวยแซ่หอบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านจ้านะคะพี่นิตยาบอกว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบางทีก็เกิดจากเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบนี่แหละไปให้การช่วยเหลือที่ผิดควรมีบทลงโทษที่แรงๆ
4: พี่ตะขอมะขามยอมบอกว่าต่างด้าวเข้ามาทำอะไรสิ่งใดก็ได้ประเทศมีระบอบนอมินีเสรีนี่ตั้งไว้แล้วระบอบนอมินีสินอมินีเสรีแม่พี่ตะขอมะขามยอมพี่สุภัสสวัสดีนะคะบอกว่าสวัสดีคุณเก๋คุณบอยคุณป้ามณีรัตน์สวัสดีครับพี่ปนวิทย์ด้วย
2: ค่ะแล้วก็หลายท่านก็บอกว่าปัก
4: พี่ปนวิทย์นี่เรียกชื่อเต็มนะจุฬารัตน์
2: เรียกเก๋ก็ได้ค่ะชื่อเต็มก็ได้ค่ะแล้วแต่จะเรียกเลยค่ะ
4: พี่ลินแน่เลยที่บอกว่าให้เลือกเนื้อที่มีแมงวันตอม
2: แล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้เนี่ยปากเกร็ดฟ้าร้องครึ้มแต่ว่ายังไม่ตกนะ
4: คุณพี่เจอุซีดอทวีเคบอกว่าอยากฟังเรื่องจับ call center ที่เมืองไทยอ๋อที่จับในเรื่องหาดเมื่อเช้าคุยไปในช่วงเช้าในคนในข่าวคุยกับตำรวจสืบสวนตม.แล้วอู้เขาไปเจอเดี๋ยวว่าจันบอยจะไปคุยเนี่ยแหละว่าเขาไปเจอนอกจากกระบวนการที่เราเห็นเป็นข่าวแล้วเขาไปเจอแอปพลิเคชันหนึ่งที่มันแปลกมากที่มันใช้สื่อสารกันในกลุ่ม call center แล้วสุดท้ายมันเป็นของจีนเทานะที่เอาคนญี่ปุ่นไปหลอกคนญี่ปุ่นแต่สุดท้ายอยู่ใต้อันเดอร์นะจีนเทาไม่พ้นจีนจริง
2: ๆเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาออกมาบอกวิธีสังเกตด้วยใช่ไหมคะว่ากลุ่มแก๊ง call center เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีพฤติกรรมในการไปเช่าบ้านหรูเช่าบ้านที่อยู่ตามหมู่บ้านจัดสรรอะไรต่างๆแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องแก๊งสแกมเมอร์เหมือนให้เราสังเกตอะ ตอนกลางวันเขาจะเงียบๆแต่ว่าเขาจะไปปฏิบัติการในตอนกลางคืนใช่ไหมพี่บอย
4: ใช่ก็สุดแล้วแต่ว่า
2: ปิดมงปิดม่านแล้วก็ทำเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงเวลา
4: อะไรยังไง
2: ในการรอ
4: ถูกต้องสมมติว่าญี่ปุ่นเขาเรียนวันละกี่ชั่วโมงเขาต้องเผื่อเวลาอาจจะนอนเช้าๆบ้านเราแล้วตื่นสายๆหน่อยเพื่อญี่ปุ่นเวลาเขาผ่านไปเยอ
2: ะ
4: แล้วเขาก็จับนิสัยของคนญี่ปุ่นไงเพราะว่าส่วนใหญ่หลอกผู้สูงวัย
2: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าให้ประชาชนสังเกตนะเขาบอกว่าเวลาบ้านไหนที่เหมือนแบบมีสายไฟเยอะๆแล้วก็เหมือนไม่หลับไม่นอนตอนกลางคืนมีการใช้ไฟเยอะๆ
4: ใช้ช
2: ี
4: วิตที่เหมือนปกติ
2: อันนั้นอะช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยว่าอาจจะเป็นเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์ที่มาเช่าบ

0: าลอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโหพี่บอยใช้รถน้ำมันเบนซิน
1: ดีเซลเบนซิน91 39มั
0: ้ยเยอะนะ
1: เยอะนะก็เติมไป 1,400 ขนาดน้ำมันยุบไปไม่เท่าไหร่อ่ะ
0: เดี๋ยวเราต้องหาเงินซื้อรถไฟฟ้ากันไหม
1: กลับมาจะลิตรละ40อีกแล้วว่า
0: ดีเซลทะลุไป40กว่าแล้วค่ะจะ41แล้วค่ะบางที่น่าจะ41แล้วแหละเก
1: ีย
0: ร
1: ติเชื่อ
0: ว่
1: าแบบนั้นขาดทุนเท่าไหร่แล้วไม่รู้น่าจะเป็นแสนบวกไหม
0: ใช่ค่ะก็เนี่ยล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจขนส่งแล้วก็รถเช่านะคะของไทยเนี่ยกำลังเผชิญเรื่องของวิกฤตหนักเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผู้ประกอบการบอกว่ารอบนี้เนี่ยโอ้โหสถานการณ์ก็หนักเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่าจะต้องเห็นธุรกิจเหล่านี้เนี่ยทยอยปิดตัวเพิ่มหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของสถานการณ์น้ำมันโลกนะคุณผู้ฟังคือค่อนข้างที่จะมีความผันผวนมากแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีแนวโน้มเนี่ยในการพุ่งสูงขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่ตอนบ่ายเก๋คุยเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยยังคงไม่จบนะยังมีปัจจัยก็ต้องจับตาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐเห็นทรัมป์ก็ออกมาบอกนะคะบอกว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปถล่มอิหร่านอีกรอบ แล้วก็มีอิสราเอลอีกที่เป็นปัจจัยอะไรต่างๆนะคะอ่ะก็เนี่ยละค่ะน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็ราคาน้ำมันโลกที่ผันผวนแบบนี้เนี่ยส่งผลกระทบแน่นอนกับธุรกิจเรื่องของการขนส่งนะคะเดี๋ยวพูดคุยแล้วก็ตรวจสอบกันหน่อยกับดร.นะคะวสุเชษฐ์โสพลเสถียรท่านเป็นที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยนะคะตอนนี้ธุรกิจขนส่งแล้วก็รถเช่าเป็นยังไงบ้างน้ำมันขึ้นต่อเนื่องเลยอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครับผม
0: เก๋พูดไม่เกินจริงใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้รับผลกระทบใช่ไหมเรื่องของน้ำมันที่มันขึ้นต่อเนื่องแบบนี้ค่
2: ะคงไม่ใช่แค่ผมหรือว่าธุรกิจผมอย่างเดียวแล้วครับพี่น้องประชาชนทุกคนก็คงจะทั่วหน้ารวมทั้งท่านพิธีกรด้วยแล้วครับ
1: คุณผู้ฟังส่งข้อความบอกว่าอย่างนี้อาจารย์บอกว่าตอนนี้น้ำมันจะแซงอายุแล้วครับ
2: โอ้จริงจริงเพราะว่ากลับมา40อีกแล้วครับแล้วก็ยังไม่มีที่ท้าว่า มันจะหยุดอยู่ตรงนี้หรือว่ามันจะไปทะลุถึงตรงไหนต่อครับ
1: แล้วบ้านเราก็ยังไม่ค่อยเห็นผู้เกี่ยวข้องออกมาพูดเท่าไหร่นะเรื่องนี้ณตอนนี้นะพี
2: ่ใช่ครับ
1: เออดูเงียบๆ
0: แต่ว่าก็จะพูดในเรื่องของแง่มุมเรื่องของค่าครองชีพเน
1: ี่ย
0: ที
1: ่
0: ได้รับผลกระทบ
1: แต่ในส่วนของผู้ประกอบการนี่เหมือนต้องแบกกันอยู่เนาะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะแต่ว่าเก๋เห็นข่าววันสองวันนี้นะบรรดารถทัวร์ก็ปรับค่าโดยสารไปเรียบร้อยแล้วในมุมมองของธุรกิจขนส่งแล้วก็ของคุณวสุเชษฐ์นี่น่าจะเป็นรถเช่าถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เวลาครับเวลานี้เนี่ยได้รับผลกระทบหรือมีปัจจัยอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าหนักมากสำหรับช่วงนี้ค่ะ
2: คือมันก็หนักเต็มๆนะครับเพราะว่าต้นทุนค่าเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นต้นทุนไม่ต่ำกว่า 60-70% ในราคาต้นทุนที่ใช้ในการเดินทางแต่ละเที่ยวอะครับแล้วก็คืองานเรามันก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งเข้ามาวันนี้ตกลงราคาวันพรุ่งนี
0: ้
2: บางทีก็จะเป็นช่วงที่ติดต่องานข้ามกันมาเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเอาไว้แล้วจองเอาไว้นะฮะอย่างช่วงเนี้ยก็จะเป็นพวกถ้าเป็นงานหน่วยงานราชการก็จะเป็นช่วงปิดงบที่ใช้ในการศึกษาดูงานหรือการไปเดินทางก่อนเกษียณอะไรต่างๆพวกเนี้ยครับแล้วก็งบงานที่มีมามันก็จำกัดจำเขียดเท่าเดิมอยู่ทีนี้พอน้ำมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะขอว่าให้เราช่วยแบกรับภาระตรงนี้ได้ไหมเราก็พยายามมากที่สุดเท่าที่เราจะแบกได้ครับตอนเนี้ยมาที่เราบางครั้งบางงานวิ่งกลับมาอาจจะเท่าทุนเราก็เอาไปช่วยกันก่อนละกันให้งานมันรอดไปได้ก็สาหัสกันอยู่ครับ
0: ค่ะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยสู้ในเรื่องของต้นทุนแต่ว่าไม่ได้หวังเรื่องของกำไรแล้วถูกต้องไหมคะ
2: กำไรมันก็คงไม่เหลือครับยากครับที่จะอยู่รอดนะฮะแล้วก็คือถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะประคองได้อีกนานเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราประคองแบกต้นทุนที่เป็นต้นทุนสูงขึ้นแต่ว่าเจ้าหนี้เราพวกแบงค์พวกไฟแนนซ์อะไรต่างเขาไม่ได้แบกกับเราด้วยครับก็ยังต้องส่งเท่าเดิมอะไรเหมือนเดิมอยู่ครับ
0: ค่ะนอกจากเรื่องของต้นทุนเรื่องของพลังงานแล้วก็น้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องแบบนี้ค่ะมันยังมีปัจจัยอื่นๆที่เราได้รับผลกระทบไหมคะในส่วนของผู้ประกอบการจำนวนผู้โดยสารนักท่องเที่ยวงานกรุ๊ปกำลังซื้อของลูกค้าการเช่าอะไรต่างๆแต่ละส่วนนี่หายไปมากน้อยขนาดไหนยังไงคะ
2: คือมันประเดประดังเลยเข้ามาทั้งหมดนะครับเพราะว่าพอสถานการณ์เป็นแบบนี้เศรษฐกิจโดยรวมมันก็ตึงกันไปทั้งระบบลูกค้าคนไทยเองที่จะเที่ยวที่จะอะไรต่างๆก็ชะลอตัวในการเดินทางเพราะว่าก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินทุกคนอยู่แล้วนะบริษัทห้างร้านที่เคย มีจัดสัมมนาประจำปีจัดท่องเที่ยวประจำปีก็ชะลอโครงการกันไปทั้งหมดนะฮะแล้วก็การนั่งเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลดลงแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางจากการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มทัวร
0: ์
2: ก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะของ FIT ที่มาแล้วท่องเที่ยวกันเองต่างๆพวกนี้ครับก็มีผลกระทบเต็มๆเลยครับลูกค้าหายไปตอนนี้ถ้าประเมินก็หายไปไม่ต่ำกว่า 60% ครับในปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันครับ
1: ผมถามอาจารย์หน่อยสิเราเคยคุยมาหลายครั้งมากเรื่องของการพระรถคือจอดตั้งแต่ยุคนู้นนะย้อนไปนานพอสมควร
2: ครับ
1: แล้วก็บอกว่ายังกลับมาได้ไม่เหมือนเดิมเล่าทำลายสักทีว่าตอนนั้นพระกันไปเกือบ 100% แล้วกลับมาเท่าไหร่แล้วถอยกลับไปอีกเรื่องแล้วตอนนี้จะกล
0: ับ
1: ไปส
0: ู่
1: ณตอนนั้นอีกไหมเออที่ว่าเปลี่ยนอาชีพไปแล้วบางคนนะ
2: ก็ไอ้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะครับที่มีอยู่ตอนนี้ก็เริ่มลงหายใจจากกันเพิ่มขึ้นนะครับจากตลาดเดิมเนี่ยเอาว่าถ้าเราย้อนตัวเลขกลับไปก่อนโควิดเนี่ยรถทัวร์ในตลาดมีอยู่ประมาณ 30,000 กว่าคันตอนนี้เหลือที่วิ่งอยู่จริงๆพอหลังโควิดขึ้นมาก่อนสถานการณ์น้ำมันต้นปีเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 10,000 ไปปลาย 17,000 18,000 คันณปัจจุบันตรงเนี้ยเหลืออยู่ประมาณสักไม่ถึง 10,000 คันนะที่ยังสามารถจัดฟันวิ่งกันอยู่ได้นะครับ
1: 60-70%
2: ครับตอนนี้หายไปประมาณ 70% ครับ
0: โอ้ 70% เยอะนะพี่บอยแล้วอย่างนี้เราปรับลดต้นทุนในส่วนไหนยังไงหรือปรับตัวกันยังไงบ้างคะเพราะว่าไม่อาเชิญค่ะ
2: ลดต้นทุนน่ะคงยากเพราะต้นทุนทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นหมดนะครับแต่ว่าปรับตัวก็คงต้องเริ่มมองอาชีพอื่นเสริมเพราะธุรกิจรถทัวร์มันค่อนข้างที่จะไปยากเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือถ้าจะปรับตอนนี้มันก็จะต้องปรับไปตามนโยบายรัฐบาลคือไปเป็นเปลี่ยนพาหนะเป็นจากรถน้ำมันไปเป็นรถ EV แต่การปรับเป็นรถ EV มันไม่ใช่อยู่ๆปุ๊บ
1: ทำได้เลย
2: เอารถเก่าเข้าไปแล้วมาเอารถใหม่มาได้มันก็ต้อง
0: มีเงิน
2: ภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นนะฮะการที่จะไปเอารถใหม่มาก็ต้องออกรถต้องมีเงินทุนมีเงินดาวต่างๆพวกนี้ซึ่งมันก็สาหัสต่อการติดตาม
0: ค่ะอย่างนี้เนี่ยถ้าหากน้ำมันมันปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องแบบนี้ค่ะธุรกิจกันจะอยู่กันยังไงคะเนี่ยหรือว่า
2: อยู่ค่อนข้างยากครับ
0: ค่ะ
2: อยู่ค่อนข้างยากครับธุรกิจรถทัวร์ตอนนี้มันต้องยอมรับเลยว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดนะฮะ20-30 ปีที่อยู่ในวงการนี้กันมาเนี่ยมันไม่เคยเจอวิกฤตที่มันหนักขนาดนี้เลยเราผ่านสารพัดป๊อปมาผ่านไข้หวัดนกผ่านซาผ่านโควิดมาได้แต่ณวันนี้มันไม่เห็นแววว่าอะไรที่จะเป็นตัวทำให้ธุรกิจของเรารอดกลับขึ้นมาเหมือนเดิมได้เลยครับแค่ประคองให้มันอยู่ประคองพนักงานประคองลูกน้องให้อยู่ได้ณวันนี้ก็เก่งมากๆแล้วครับ
1: โอ้โหเนาะแล้วเรนนึกพอขนาดจารย์ยังบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงผมสองคนกับน้องเกศและคุณผู้ฟังก็คงจะคิดไม่ออกว่าจะไปต่อยังไงฮะอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่ครับเดี๋ยวว่าแต่ธุรกิจของรถทัวร์เลยครับเอาเป็นว่าภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยธุรกิจทั่วๆไปเนี่ยเอาให้มันรอดอยู่ก่อนไม่ใช่เฉพาะรถทัวร์อย่างเดียวที่มันจะล้มหายตายจากกันในปัจจุบันนี้ครับ
1: คุณคิดว่ามันซบเซาจริงใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่ครับลองไปดูสิครับอย่างสมมติว่าถ้ามีโอกาสได้ไปพัทยานะลองดูว่าเส้นพัทยาเส้นไอ้ walking street ที่เดินกันกลางคืนเนี่ยนะฮะที่หลังจากที่เรือรบต
1: ่
2: างชาติกลับไปมันก็กลับมาเงียบเหมือนเดิมครับ
1: คือ
2: เม
1: ือง
2: ภ
1: ู
2: เก็ตเงียบกันหมดนะครับฮะใช่ครับทุกที่เมืองท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเงียบกันหมดเชียงใหม่เองเงียบกันหมดแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเจอพวกวิกฤตอุทกภัยต่างๆกำลังตามเข้ามามันก็ยิ่งหนักหนาสาหัสกันเข้าไปนั่นแหละครับ
1: อาจารย์คนจีนไม่มาเลยเหรอนักเที่ยวจีน
2: หายไปเยอะมากครับแล้วก็สองวันนี้เพิ่งมีประกาศข่าวว่าจากทางรัฐบาลจีนก็สั่งมาว่าถ้าคนรวยคนนักธุรกิจใหญ่ๆไม่ให้เดินทางออกต่างประเทศอีกอะไรอีกก็ยิ่งมีผลกระทบกันหนักเข้าไปอีกนั่นแหละครับ
0: ค่ะอย่างบรรดารถทัวร์เขาปรับขึ้นค่าโดยสารไปแล้วนะคะเพราะว่าน้ำมันมันขึ้นต่อเนื่องในส่วนของเราเองมีโอกาสจะปรับตามเขาไหมคะหรือว่ายังไงคะ
2: จริงเราก็ปรับอยู่นะฮะแต่ว่าเราก็เข้าใจสถานการณ์ตรงนี้เพราะว่าลูกค้าเองก็สู้ไม่ไหวเพราะว่าพอปรับไปลูกค้าก็บอกโอ้โหงั้นไม่ไหวแล้วไม่ไปดีกว่าย อมยกเลิกการเดินทางดีกว่ามันก็หนักกันเข้าไปอี
0: ก
2: ที่อย
0: ู่
2: ก
0: ันทุ
2: กว
0: ัน
2: นี้คือการประคองอยู่กันมากกว่าครับ
0: อ
2: ยู่กันแบบประคับประคองเขาได้เราได้แค่พอสมควรเท่านั้นแหละครับ
1: หมายแล้วรถมันต้องมันทันแนนนะมันต้องมีอะไรมากมายเนาะเราจะลดคุณภาพมันก็ไม่ได้นะเป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิต
2: ใช่ๆนี่สำคัญ
0: จะไปลดไม่ได้อีก
2: จะไปตัดวิเลี้ยงคนขับก็ไม่ได้จะไปลดวัสดุสิ้นเปลืองหรือว่าค่าซ่อมบำรุงมันก็ไม่ได้อีกเพราะทุกอย่างมันเป็นต้นทุนที่อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยที่เราต้องคำนึงถึงตรงนั้นแหละครับ
0: ค่ะ แต่อย่างนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีแนวโน้มเนาะมีแนวโน้มว่า

0: สถานการณ์ราคาน้ำมันมันก็อาจจะมีความผันผวนเนาะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวย่ออะไรแบบนี้แต่ว่าก็มีทิศทางเหมือนจะไปในส่วนของราคาที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างเนี้ยค่ะโอกาสในการที่เราอยากจะเรียกร้องหรือขอความช่วยเหลือในภาครัฐมีไหมคะ
1: ตรงนี้เราเสนอเข้าไปหลายครั้งแล้วก็เสนอเข้าไปนานมากนะครับอย่างวิธีการก็คือในกรณีที่จะอยู่ได้มันก็จะต้องเป็นลักษณะของการปรับเกี่ยวกับเรื่องพาหนะที่ต้องให้มีอยู่ก็คือสมมุติว่าจะให้เราปรับเป็นรถ EV เราก็เสนอว่าเอ้ยเราขอนำเอารถเดิมเนี่ยอย่างโครงการเดิมที่จะมีเคยมีทิศทางว่าจะเอารถเก่ามาแลกรถใหม
2: ่
1: อย่างเงี้ยนะฮะเราก็บอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้เราพอไหวแต่ก็ยังไม่มีนโยบายออกมาชัดเจนว่าจะให้เราเอาไปทำอะไรบ้างเพราะถ้าสมมติเปลี่ยนได้เนี่ยต้นทุนเรื่องเชื้อเพลิงเราก็จะลดลงถ้าในกรณีที่จะต่อยอดเราก็คือว่าให้เราเอารถที่มีอยู่ตรงเนี้ยทะเบียนเดิมเนี่ยไปเทินเลยนะสมมติเป็นเงินดาวรถใหม่สัก 30% 40% อย่างเงี้ยเราก็โอเคแล้วเรามาสู้กันใหม่มันก็ยังพอมีโอกาสเพราะต้นทุนเชื้อเพลิงเราจะลดลงแล้วเอาต้นทุนเชื้อเพลิงมาเป็นเงินค่าผ่อนรถเงินค่าทำอะไรต่างมันก็จะดีขึ้นครับ
0: ค่ะอย่างช่วงปลายปีแบบนี้เขาถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นมันจะช่วยได้บ้างไหมคะกระตุ้นขึ้นมาได้บ้างไหมคะทำให้สถานการณ์มันพลิกกลับมาดีขึ้นเนี่ยค่ะเรื่องของการบุ๊กกิ้งอะไรต่าง
1: ๆเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆแล้วแนวโน้มอย่างที่ท่านว่ามาสักครู่นี้ช่วงตุลาไปแล้วเนี่ยจะเป็นช่วงไฮซีซั่นแต่ลองดูสิครับตอนนี้เห็นหน้าเพจต่างๆเนี่ยเฉพาะโรงแรมใหญ่ๆ5ดาว6ดาว4ดาวเนี่ยออกโปรโมชั่นกันมาเพียบเลยจองห้อง2วันแถม1วันแจกบุฟเฟ่ต์2หัว2คิดเป็น1หัวอะไรพวกนี้อันเนี้ยมันคือการสื่อว่าทุกคนหนีตายกันหมดเพราะนั้นธุรกิจท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ค่อนข้างเหนื่อยในการที่จะประกอบอาชีพอยู่ต่อไปในสถานการณ์ปัจจุบันครับ
0: ค่ะอย่างนี้เนี่ยถ้าหากผู้ประกอบการรายเล็กทยอยออกจากตลาดไปเกิดการกระจุกตัวของธุรกิจปัญหาการให้บริการมันจะเกิดขึ้นไหมคะคุณวสุเชษฐ์
1: ก็ถ้าในอนาคตถ้างานกลับมาบูมๆเนี่ยก็คงมีครับคงมีเรื่องของภาวะของการขาดรถขาดผู้ประกอบการแล้วก็ทิศทางมันก็คงจะเปลี่ยนไปในเรื่องของรถใหญ่40ที่นั่ง30ที่นั่งก็อาจจะเปลี่ยนไปทิศทางในการเดินทางอาจจะลดลงมาถ้าเป็นย่อตัวย่อลงมาเป็น10กว่าคน20คนเป็นบัสเล็กพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะนั้นลงไปครับ
0: อย่างปัจจัยเรื่องของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะ
1: เปลี่ยนครับตอนนี้อย่างเราเองเดินทางไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเราก็จะมีมือถือแล้วมีแอปพลิเคชันแล้วเราไม่ต้องใช้ทัวร์ไม่ต้องใช้รถใหญ่ก็ได้ขับรถไปกันเองไปแวะตรงนู้นตรงนี้กันเองมันก็จะเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนช่องทางในการท่องเที่ยวออกไปแล้วก็นโยบายใหม่ล่าสุดก็ไอ้ไทยเที่ยวไทยพลัสอะไรที่ว่าก็เลื่อนออกไปแล้วเป็นเมษาแล้วแทนที่จะเป็นตรงนั้นจะมาช่วยกระตุ้นก็โดนข้ามไปก่อนซึ่งก็ไม่รู้พอถึงเมษาเนี่ยผู้ประกอบการจะเหลืออยู่ให้รัฐบาลช่วยเหลือได้กี่คนนั่นแหละครับ
0: ค่ะแล้วเราต้องหันไปจับตลาดไหนมากขึ้นนะคะหรือต้องเปลี่ยนโมเดลธุรกิจยังไงไหมคะ
1: ก็พยายามกันอยู่นะฮะแต่ว่าอย่างที่เรียนนะว่ามันโดนทุกภาคส่วนเลยทุกผลกระทบทั้งหมดเลยลดโรงงานเองสายการผลิตต่างๆก็ลดลงที่เคยวิ่ง2รอบ3รอบก็ลดลงมาเหลือวิ่งเที่ยวเดียวบ้าง2เที่ยวบ้างเปลี่ยนจากรถบัสเป็นรถตู้บ้างพวกนี้ครับทุกอย่างมีผลกระทบกันหมดครับ
0: ค่ะไม่อยากจะถามเลยนะว่าโอกาสในการที่จะสู้ให้ตัวเองอยู่รอดนี่มันต้องทำยังไง
1: ครับเพราะว่าโอกาสจะอยู่รอดก็คงต้องหาอาชีพเสริมนะครับเอาเข้ามาประกอบอาชีพหลักในเรื่องของท่องเที่ยวในเรื่องของรถทัวร์ตรงนี้ครับ
2: นี่มันวู่ไปถ้าเป็นมูลค่าตีเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่นะอาจารย์ที่หายไป
1: ผมว่ารถที่หายไปตีว่าหมื่นกาตีว่าเรียกง่ายๆว่า 8,000 คันเนี่ย 8,000 คันตีราคาแบบถัวเฉลี่ยเลยคันละ3ล้านก็ 20,000 ล้านแล้วนะครับที่หายไปจากตลาดตรงนี้ครับ
2: นี่มันหนักจากโควิดมาแล้วมันหนักจากราคาน้ำมันซึ่งแล้วก็ยังไม่มีอนาคตโอ้โหมัน
1: ใช่ครับเพราะอย่างจากโควิดมาเนี่ยมีหลายๆบริษัทผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยเข้าโครงการช่วยเหลือต่างๆไปกู้ไปอะไรมาเพื่อต่อยอดธุรกิจให้มันเดินได้ตอนนี้มันก็ยังต้องส่งอยู
2: ่
1: แล้วก็โดนช่วงที่ผ่านมาก็จะมีการช่วยเหลือเรื่องระงับเงินต้นผ่อนแต่ดอกเบี้ยตอนนี้ก็เข้าโครงการอีกแล้วกลับมาต้นก็ต้องผ่อนอีกแล้วดอกที่พักไว้ก็ต้องมีอีกแล้วมันก็เพิ่มกลับเข้ามาผลกระทบกันหมดนั่นแหละครับ
0: มันเหมือนวนลูปเลยนะคะคุณวสุเชษฐ์แบบเนี้ยเราทุกวันนี้เราอยู่เพื่อประคองธุรกิจมากกว่าการทำกำไรแล้วเนาะ
1: ถูกต้องครับทุกวันนี้ที่อยู่ได้เนี่ยคืออยู่เพื่อประคองกันไป จ้าไหนที่รถไม่มีภาระหนี้อันนั้นค่อยยังชั่วหน่อยเจ้าไหนที่มีภาระหนี้เนี่ยราย

0: ได้จากพันหนึ่งหักแล้วอะไรแล้วเหลือเดือนละแสนปัจจุบันนี่อาจจะเหลือเดือนละ 30,000 40,000 ก็บุญโขแล้วนั่นแหละครับซึ่งมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ครับให้รอดไปในอาชีพนี้ครับ
1: ค่ะ อย่างเรื่องของต้นทุนเนี่ยต้นทุนของผู้ประกอบการเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคุณวสุเชษมันเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าบวกกับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตอนนี้มันโอ้โหสี่ถ้าเป็นดีเซลนะ40 41ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจริงไปอีกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคะช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังหน่อยค่ะ
0: คือจากเดิมที่มันลงมาเดิมก่อนปรับราคาน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30บาทเรียกง่ายๆว่าน้ำมันขึ้น1บาทเนี่ยเรามีต้นทุนขึ้นประมาณ 3%
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยขึ้นมา10บาทเนี่ยก็อยู่ประมาณ 30% หรือช่วงก่อนที่จะมีการยิงกันรอบ2ที่จะปรับราคาขึ้นมามันอยู่35บาทแล้วปรับขึ้นมาอีก5บาทตรงเนี้ยมันก็ขึ้นมา 15% พอต้นทุนน้ำมันขึ้นปุ๊บทุกอย่างมันขึ้นหมดอะครับ
1: ค่
0: าข้าวแกงลูกน้องค่าไข่ไก่ค่าผักค่าอะไรขึ้นทุกอย่างหมดเลยนะครับเพราะนั้นมันก็วนลูปกันอยู่อย่างนี้แหละครับ
1: แต่ละเที่ยวแต่ละเที่ยวนี้ต้องใช้น้ำมันมากน้อยขนาดไหนยังไงคะสำหรับผู้ประกอบการ
0: เที่ยวนึงเนี่ยนะฮะก็ตีว่าอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่แรกว่าต้นทุนในการเดินทางต่อเที่ยวเนี่ยน้ำมันมีไม่ต่ำกว่า 60-70% ที่เป็นต้นทุน
1: ถ้าคิดเป็นเงิน
0: อย่าง 10,000 บาทเนี่ยวันนึงถ้าสมมติค่าเช่าเหมาอยู่ 10,000 บาทไปอยุธยาไปกลับประมาณ200โลเนี่ยก็น้ำมันก็อยู่ประมาณสักเกือบ200ลิตรอ่ะฮะ180ลิตรก็อยู่ประมาณสัก 6,000 กว่าบาท 6,000-7,000 บาทประมาณนั้นเลี้ยงคนขับแล้วอะไรแล้วตอนนี้ประคองกันอยู่เนี่ยวิ่งงานเสร็จปุ๊บรถทัวร์เหลืออะไรได้สัก 1,000 กว่าบาท 2,000 บาทนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วครับ
2: อาจารย์ไปไล่เช็คดูมั้ยว่าลูกน้องหรือว่าผู้ประกอบการมีหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นจากภาระตรงนี้จากภาวะที่มันขาดทุนตรงนี้เยอะไหมคร
0: ับเยอะครับเพราะว่าพอรายได้ลดลงคนขับเองเนี่ยมีกินเงินเดือนส่วนหนึ่งแล้วก็กินไม่เลี้ยงค่าเที่ยวต่าง
1: ๆ
0: พอลดลงปุ๊บเขาก็อยู่ไม่ได้ไปอาชีพเสริมมั่งไปขี่แกร็บมั่งอะไรบ้างมันก็อยู่ไม่ได้ก็ไปคนไหนยังไม่ติดแบ็คลิสต์ก็ยังไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่มเข้ามาอีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้มันก็ทำให้ภาพรวมในอนาคตเนี่ยมันก็จะชัดขึ้นเหมือนกับอย่างภาพเมื่อ2ปีที่แล้วมันก็เริ่มมาเด่นชัดในวันนี้และอีก2ปีข้างหน้าผมก็คิดว่ามันก็น่าจะพังทั้งระบบลงไปเพิ่มเติมอีกนั่นแหละครับ
2: จะให้เวลา2ปีเลยใช่ไห
1: ม
2: ไ
0: ม่เกินครับ
2: 2ปีนี่อยู่มีปัจจัยอะไรมาแทรกให้มันเร็วขึ้นกว่านี้ไ
0: หมปัจจัยที่แทรกก็คือเนี่ยแหละครับค่าน้ำมันมันก็ยังผันผวนอยู่ยังไม่รู้ว่ามันจะนิ่งที่ตรงไหนอย่างวันเนี้ยเราก็ทราบว่ารัฐบาลไปลดค่าลงกลั่นลงมา4บาทซึ่งถ้าเป็นจริงๆตรงเนี้ยยังไม่รวมถึงที่มีเงินกองทุนอุดหนุนชดเชยเข้าไปอีกถ้าราคาที่มันเป็นเรียลคอสจริงๆมันน่าจะปาเข้าไปดีเซลน่าจะปาเข้าไปอยู่ประมาณลิตรละ50บาทแล้วนะปัจจุบันนี้ครับ
2: แสดงว่าถ้าราคาน้ำมันถ้าราคาน้ำมันยังไปต่อในระดับที่สูงก็น่าจะไวกว่า2ปีเร็วขึ้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: ตัวเล่น
1: เอ๊ะถามจริงๆถามตรงๆบางเที่ยววิ่งขาดทุนมีบ้างไหมคะ
0: มีครับเพราะว่าคือต้นทุนเนี่ย
2: ยอมกินเลือดนะ
0: มันไม่ได้คิดแค่ว่าเราไปรับคนแล้วเราก็ไปตามโปรแกรมให้เสร็จบางทีเนี่ยรถอยู่อู่ก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพกันแล้วเพราะตอนนี้ที่กรุงเทพมันแพงจอดกันยากอยู่ตามนนทบุรีปทุมธานีลาดกระบังกว่าจะเข้ามารับคนในกรุงเทพเฉพาะน้ำมันตีเปล่าไปกลับนี่ก็เป็นพันบาทแล้วอะครับเป็นต้นทุน
1: ผู้โดยสารก็ลดลงอีกด้วย
0: ใช่ครับลูกค้าก็หายไปจากเดิมเพราะลูกค้าเองเราก็เข้าใจว่าลูกค้าก็อยู่ยาก
1: เอ๊ะอย่างนี้เที่ยววิ่งก็ต้องลดลงด้วยไหมคะหรือว่า
0: ลดลงแน่นอนครับก็ถึงผมถึงเรียนนะสักครู่ว่ามันก็จะเป็นผลกระทบกับลูกน้องคือพนักงานขับรถบ้างช่างบ้างเด็กรถบ้างพวกนี้รายได้เขาก็หดหายลงไป
2: อาจารย์เคยบอกส่วนหนึ่งแต่ก่อนมันมีนักท่องเที่ยวก็รับนักท่องเที่ยวมันยังได้ไงแต
1: ่
2: นี้มันก็ซักซาไปหมดมันก็ราคาน้ำมันกลับแพงแต่ว่าคนใช้บริการน้อยลงอ่ะพูดตามตรงมันไม่ได้ผันผวนมันคนละทางกันอ่ะมันส่วนแห่งกัน
1: ท้ายที่สุดยังมีความหวังอยู่บ้างไหมคะ
0: ก็ความหวังก็คือชีวิตไม่สิ้นยังต้องดิ้นกันต่อแล้วครับจะไปยังไงก็ยังต้องสู้กันต่อไปเพราะว่ามันเดินมาทางนี้แล้วยังมีพลังยังลืมตายังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องสู้กันต่อไปครับอ
2: าจารย์ที่เคยบอกไว้ว่าไปยื่นข้อเสนอเรียกร้องใดๆต่อรัฐบาลมันมีอะไรตอบกลับมาให้ชื่นใจบ้าง
0: รัฐบาลก็น่ารักนะครับก็รับทุกเรื่องนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดึงมาสักเรื่องเลยเหมือนกันครับ
2: น่ารักที่รับถูกไหม
0: น่ารักในการรับเรื่องทุกเรื่องไม่มีปฏิเสธแต่ว่าผลฟีดแบ็กที่จะกลับมาอนุมัติโครงการต่างๆยังไม่มีครับ
2: ต้องไปทวงถามและจี้ติดนิดนึงนะฮะเพราะว่าจะได้ไวขึ้นอาจารย
0: ์ใช ครับก็อย่างพูดไปมันก็ย้อนประเด็นเดิมๆนะครับตอนที่น้ำมันหายไปอะไรไปตรงนั้นทุกวันนี้มันก็เงียบหายไปเราก็คงใช้วิธีอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับเดี๋ยวคนร้องเหนื่อยมันก็หยุดร้องกันไปเองแหละครับ
2: เพราะบางครั้งที่พูดเรื่องเดิมๆคุยเดิมๆก็ไม่ได้อะไรอยากสะท้อนอีกครั้งนึงสะท้อนบ่อยๆมันก็ต้องพูดอ่ะบางครั้งถูกไหมอาจารย์ต้องใช้คือถ้าจะไม่พูดไปเลยทีนี้หายไปเสร็จเดินหนักกว่าเดิมถูกไหม
1: ค่ะเป็นกำลังใจให้แล้วก็เอาใจช่วยจริงๆเน
0: า
1: ะ
0: ผมก็คิดว่าคงไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการพวกผมอย่างเดียวทุกคนตอนนี้อยู่ในภาวะที่ตึงกันหมดอะครับก็ให้กำลังใจกันครับเราเป็นคนไทยเราต้องสู้ครับ
2: ครับ
1: ค่ะค่ะ
2: อาจารย์เป็นกำลังใจอย่างว่า
1: เหมือนที่คุณผู้ฟังบอกน้ำมันนี่แซงอายุไปแล้วโหดจริงน้ำมันโหดจริงช่วงนี
0: ้
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ขอบพระคุณมากคร
2: ับสวัสดีค่ะท่านดร.วสุเชษฐ์โสพลเสถียรนะครับที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย
1: ค่ะลาไปเลยไหมพี่บอย
2: ลาเลยคุณฟังเดี๋ยวเจอกันใหม่วันเสาร์หน้านะวันนี้ขอบคุณน้องเก๋นะครับที่มาทำให้ที่น้องออมน้องออมกลับปัตตานีด่วนส่วนน้องเปิ้ลมีภารกิจวันนี
1: ้มวยแทนนะคะ
2: เราก็ช่วยกันอย่างเงี้ยบ้านเดียวกันยังไงก็คุ้นๆกันอยู่สวัสดีลาทุกท่านแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: เกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนาน
1: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปี 18,000 ล้าน
0: พลังงานสะอาดทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
1: แต่ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า

0: สวัสดีครับผมเอกนัฐพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับ
1: วันนี้เราได้ยินรัฐบาลพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานพูดถึงเรื่องของการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในหลายๆครั้งนะครับวันนี้คงได้ลงรายละเอียดกันว่าเราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานกันในรูปแบบไหนในสัดส่วนอย่างไรโดยเฉพาะตัวแผน PDP ที่เพิ่งเสร็จสิ้นเรื่องของ Public Hearing ในการรับฟังความคิดเห็นกันไปแต่พอหลายคนทราบว่าผมได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีฮะฝากคำถามมาเรื่องของนโยบายที่หลายคนรอคอยเรื่องของโซล่ารูฟท็อปฮะตกลงตอนนี้ไปถึงไหนแล้วจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่หลายคนบอกว่าเตรียมหลังคาบ้านไว้รอเรียบร้อยแล้วครับท่านครับ
0: ผมเรียนอย่างนี้ฮะเที่ยวนี้รัฐบาลเราทะเยอทะยานมากนะครับ
1: ครับ
0: ในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตไฟใช้เองได้ติดโซล่ารูฟท็อปแล้วเที่ยวนี้เราไปไกลกว่าผลิตไฟใช้เองอีกจริงๆวันนี้ปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
1: ให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
0: ใช่ครับเพราะถ้าเราติดตามสถานการณ์เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นจากต้นทุนไฟแพงต้นทุนน้ำมันแพงเนี่ยเพราะเราไปพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันหรือจะแก๊สที่มาผลิตไฟจากต่าง

0: ประเทศพอยิงกันเกิดปัญหาของออกมาไม่ได
1: ้
0: ของมันก็แพงใช่ไหมครับเราก็แก้ปัญหาด้วยว่าต่อไปเนี้ยแทนที่เราจะพึ่งพาการนำเข้าสิ่งเหล่านี้นะฮะถ้าเป็นไฟเนี่ยเรามาผลิตเองก็ติดแผงโซล่า
1: ครับ
0: แสงแดดมีอยู่ทุกที่ถ้าไม่มีคนมาบังมันนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกฎระเบียบกติกายุ่งยากวุ่นวายต้องไปขออนุญาตที่1ที่2ที่3ที่4เต็มไปหมดตอนนี้แก้หมดแล้วนะครับการขออนุญาตไปขอที่เดียวคือที่สุดท้ายคือที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภา
1: ค
0: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีการอำนวยความสะดวกนะฮะออกมามีแบบฟอร์มออนไลน์พยายามทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดไม่ต้องขออนุญาตหลายที
1: ่
0: นะผมยังคุยกับท่านปลัดกระทรวงเลยถามว่าที่บ้านติดโซล่าหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ปลัดติดหรือเปล่าฮะ
0: ติดครับเชื่อไหมฮะว่าใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะขออนุญาตก่อนหน้านี้เป็นปีฮะ
1: ขออนุญาตอย่างเดียว
0: แค่จะขอเอาแผงโซล่ามาติดบนหลังคาบ้าน
1: บ้านตัวเองด้วย
0: นะฮะขออนุญาตเป็นปีนะฮะผมถามว่าเราจะซื้อตู้เย็นมาเสียบที่บ้านเนี่ยซื้อทีวีมาเสียบที่บ้านเนี่ยต้องไปขออนุญาตแล้วใช้เวลานานไหมไม่ต้อง
1: ใช่
0: นะครับแต่ทำไมแผงโซล่านี่ก่อนหน้านี้ยุ่งยากเหลือเกินตอนนี้ตัดออกหมดมันขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยง่าย
1: ครับ
0: อันที่2เนี่ยหลายคนบอกติดแผงไว้ผลิตโซล่านะฮะผลิตไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะฮะผลิตตอนกลางวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใช้ตอนคืนล่ะทำยังไง
1: เพราะคนส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้านกลางวัน
0: ถูกต้องบางคนกลับมาบ้านตอนคืนนะฮะเขาก็บอกไปติดแผงโซล่าผลิตไฟออกมามันก็ไม่คุ้
1: ม
0: นะฮะต้องไปซื้อแบตเตอรี
1: ่ครับ
0: ถ้าซื้อแบตเตอรี
1: ่โอ้แพง
0: ก็แพงอีก
1: ครับ
0: นะฮะเลยมีนโยบายเรื่องการรับซื้อไฟไงหมายความว่าตอนกลางวันติดแผงโซล่าผลิตไฟออกมาไม่ได้ใช้
1: ครับ
0: รัฐก็รับซื้อไฟคืนนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าไฟผลิตออกมาไม่ได้ใช
1: ้ครับ
0: ถ้าไม่ได้ใช้รัฐรับซื้อคืน
1: ครับ
0: แล้วถ้าไปใช้ไฟในเวลาอื่นก็เอาไฟที่รับซื้อคืนเนี่ยมาเป็นส่วนลดของค่าไฟในรอบเดือนก่อนหน้าเนี่ยนะฮะทั่วประเทศเขาก็เปิดโอกาสให้ทำแต่ราคาก็ไม่จูงใจบ้างพอจูงใจมีคนมาลงทะเบียนขอติดตั้งเยอะก็ไปล็อกไว้ไปแคปไว
1: ้
0: ทั่วประเทศที่100เมกะวัตต
1: ์ต้องไม่เกินเท่าไหร่ต้องไม่เกิน100เมกะวัตต์
0: ถูกต้องครับทั้งประเทศเนี่ย
1: ครับ
0: เรามีกำลังการผลิตไฟอยู่ที่ประมาณ 50,000 เมกะวัตต
1: ์
0: เขาแบ่งให้แค่100เดียวสำหรับไปติดแผงโซล่าซึ่งถือว่าน้อยมากเรามาเนี่ยเราก็เปลี่ยนเลยจาก100เป็น500และเดี๋ยวมีโครงการโซล่ารูฟท็อปที่ส่งเสริมให้คนติดมากขึ้นเนี่ยจะปรับจาก500เนี่ยไป 10,000 เมกะวัตต์เลยแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้เราปรับมุมใหม่เราไม่ได้มองว่าเป็นการติดแผงผลิตไฟไว้ใช้เองแต่มองว่าวันนี้เป็นการให้สิทธิ์กับประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าขอยืมหลังคาขอยืมที่ดินเอาแผงไปตั้งผลิตไฟออกมาการไฟฟ้าก็รับซื้อเหมือนไปซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าครับที่มาทำสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าครับแต่เที่ยวนี้เดี๋ยวในแผนผลิตพลังงานเนี่ยเราแบ่งส่วนหนึ่งเลยนะฮะปกติพอเราพูดเปลี่ยนผ่านพลังงานเดี๋ยวจะต้องผลิตไฟเพิ่มจากแสงอาทิตย์เพิ่ม
1: ค
0: นก็คิดถึงอะไรฮะโซล่าฟาร์มเป็นโอกาสของธุรกิจเป็นโอกาสของผู้ประกอบการแต่เที่ยวนี้เราแบ่ง 10,000 เมกะวัตต์บอกให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
1: สำหรับประชาชนที่เป็นหลังคาบ้านเท่านั้น
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นพอติดแผงเนี่ยเขาก็สามารถขายไฟเสมือนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเลยในที่สุดนะครับแล้วที่สำคัญคือหลายคนก็บอกว่าเขาไม่ได้มีเงินก้อน
1: อ
0: ่ะคือแผงโซล่าเนี่ยมันเป็นการลงทุนใช้เงินพอสมควร5กิโลวัตต
1: ์
0: ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 130,000-150,000 ประมาณนี้เงินเยอะครับ เราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเงินก้อนมาจ่ายดีกว่าแพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มาเนี่ยนะฮะมีส่วนลดให้ 50,000 สมมุติจาก 140,000 ก็เหลือ 90,000 ใช่ไหมครับ 90,000 เนี่ยถือว่าดาวให้แล้วนะฮะ
1: ไม่ต้องดาวให้ก้อนหนึ่ง 50,000 บาท
0: ถูกต้องครับที่เหลือเนี่ยเราก็มีแผงโซล่าเรามีไฟที่ผลิตขนาดพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเขาไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะอะไรฮะแบงค์ปล่อยเงินมาตลอดเพราะมันมีแผงโซล่ามันมีสินทรัพย
1: ์
0: มันมีไฟที่ผลิตได
1: ้
0: มันมีสัญญาที่รัฐรับซื้อแน่นอนนะฮะ20ปี25ปีว่าไปก็มีแบบเนี้ยแปลว่าขอแค่มีที่ขอแค่มีบ้านมีหลังคาน ั่งอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวเงินทำงานเองเดี๋ยวแบงค์ทำงานเองเอาแผงมาติดผลิตไฟขายได้ก็เอาไฟที่ขายได้ไป
1: จ่าย
0: เรานั่งอยู่เฉยๆเข คำนวณดูแล้วเนี่ยไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดนะมาผ่อนจ่ายส่วนหนึ่งยังเหลืออีกส่วนหนึ่งมาเป็นส่วนลดค่าไฟในรอบเดือนด้วยแล้วถ้าเมื่อไหร่นะครับคืนหนี้หมด7ปี10ปีแผงที่เราตั้งเนี่ย
1: ค
0: ืนหมดแล้วเนี่ยเท่ากับแผงโซล่านั้น

0: ไปติดบนหลังคาประชาชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลิตพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการสำรองพลังงานในประเทศเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานอันนี้คือสิ่งที่เราคิดแล้วกำลังจะออกตัวแล้วในเดือนตุลาคมนี้นะครับทุกฝ่ายเร่งทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังตอนนี้คือพยายามจะทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดให้ง่ายที่สุดนะครับแล้วเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ตัดสินใจติดแผงโซล่า
1: แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่า1ล้านครัวเรือนสมมุติตัวเลขนะฮะแล้วมันจะไม่กระจุกอยู่เฉพาะบ้านคนที่มีสตุ้งสตางค์ที่เขามีกำลังพอที่จะเข้าถึงโซล่าเซลล์เหล่านี้อยู่แล้ว
0: ไม่ได้จำกัดเฉพาะหลังคาด้วยใครมีต่างจังหวัด
1: มีที่เยอะ
0: มีที่ดิน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็แคปไว้ที่5กิโลวัตต์นะฮะบางคนก็บอกว่าทำไมให้แค่นี
1: ้
0: แต่5กิโลวัตต์เนี่ยเราคำนวณแล้วเนี่ยเป็นปริมาณที่กำลังพอดีแล้วมันจะได้กระจายตัว
1: ครับไม่งั้นก็บ้านนี้เหมาเป็น10 20หรือ100ขึ้นมา
0: ไม่งั้นก็บ้านคนเดียวบางคนผลิตไป50กิโลวัตต์100กิโลวัตต์นะครับก็มากินพื้นที่เพื่อน
1: ครับแล้วก็ได้กระจายถั่วเฉลี่ยไปถึงบ้าน
0: 5กิโลวัตต์กระจายออกไปนะครับเราก็ดูว่ากำลังการผลิต5กิโลวัตต์เนี่ยต่อ1เดือนนะฮะก็จะผลิตไฟได้ประมาณสัก600ถึง700หน่วยถ้าตีเป็นมูลค่าคูณค่าไฟอยู่ที่ประมาณ4บาท
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้อัตราค่าไฟเราลดแล้วนะครับ 200หน่วยแรก3บาททําแล้วนะครับไฟทางดึงออกแล้วนะครับเฉลี่ยค่าไฟไป3บาทกว่าเนี่ยถ้า600 700หน่วยมันก็ตีเป็นมูลค่าค่าไฟประมาณ 2,000 2,000 กว่าบาท
1: คร
0: ับมันหมายความว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยใครที่จ่ายบินค่าไฟเดือนละประมาณ 2,000 2,000 กว่าติดแผงโซล่านี่แทบจะเหมือนว่าได้ใช้ไฟฟรีเลยนะฮะเราก็อยากจะกระจายสิทธิ์เนี้ยออกไปให้มากที่สุดไม่กระจุกตัวนะฮะเฉพาะบ้านหลังใหญ
1: ่
0: เฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเมืองเท่านั้นแต่ว่าพยายามกระจายโอกาสนี้ไปให้กับทุกคนทั่วประเทศ
1: แน่นอนพอมันมีโครงการนี้ออกมาเนี่ยหลายบ้านน่าจะเร่งในการติดตั้งก็มีความกังวลครับว่าเอ๊ะมีการเร่งติดตั้งแบบนี้อุปกรณ์ที่เอามาใช้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นนำเข้ามาจากต่างประเทศหรือเปล่าคุณภาพที่เอามาติดตั้งได้คุณภาพหรือเปล่าน
0: ี่คือเรื่องสำคัญมากนะครับก่อนหน้าเนี่ยเราไปออกกฎระเบียบขั้นตอนเยอะแยะวุ่นวายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าไปตามขั้นตอนเนี่ยใช้เวลาเป็นปีเขาก็หนีขั้นตอนเขาก็ไม่ไปขออนุญาตแล้วก็ไปติดกันเองพอไปติดกันเองเนี่ยไม่ใช่แค่แผงอย่างเดียวสายไฟนะครับเราก็เห็นหลายครั้งว่าพอติดตั้งเสร็จพอใช้เนี่ยไฟไหม
1: ้
0: นะฮะมันมีเรื่องของความปลอดภัยอยู
1: ่
0: เพราะเที่ยวนี้พอเราทำให้ขั้นตอนมันกระชับขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยนะฮะทุกคนมาขออนุญาตสิ่งเดียวที่รัฐจะต้องดู คือคุณภาพมาตรฐานการติดตั้งเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เราเข้มงวดกับเรื่องนี้ไม่ใช่ไปเปิดทำขั้นตอนให้มันเยอะแยะวุ่นวายนะฮะแต่ก่อนจ่ายไฟเนี่ยการไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจดูหมดท
1: ุ
0: กบ้านก่อนที่จะตรวจรับรองติดสมาร์ทมิเตอร์ต้องเช็คว่าอุปกรณ
1: ์
0: มีคุณภาพการติดตั้งได้มาตรฐานใช้แล้วปลอดภัยนะฮะถึงจะเชื่อมต่อให้
1: คร
0: ับ ก็ดูแค่ขั้นตอนนั้นอย่างเดียวซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเนี่ยภูมิภาคนครหลวงบอกแล้วว่าถ้าติดแผงโซล่า
1: ครับ
0: ไม่มีขายไฟคืนเขาใช้เวลา1สัปดาห
1: ์ครับ
0: นะฮะแต่ถ้ามีขายไฟคืนก็จะทำให้เร็วที่สุดใช้เวลายังไงก็ไม่เกิน1เดือนนะเพราะฉะนั้นที่รอมาเป็นปีเนี่ยนะฮะก็เอาว่าหลักสัปดาห
1: ์
0: นะฮะพอแจ้งไปเสร็จปุ๊บเขาก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็รับรองให้ได
1: ้
0: นะมันไม่ใช่แค่มาตรฐานอุปกรณ์นะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าของมีพอหรือเปล่านะแล้วทีมที่จะติดตั้งมี
1: ช่างที่ไปติดตั้ง
0: ก็ไม่
1: ช่วงเวลาจำกัด
0: บางคนไปพูดต่ออีกบอกว่าเฮ้ยเผลอๆมีบริษัทเตรียมรอติดตั้งละ
1: ครับรูปปากอยู่เลยฉันมีช่างอยู่ในมือเยอะ
0: ก็ในเมื่อเราหลักของเราเนี่ยแผงโซล่าเราก็เปิดกว้างให้แข็งแล้วก็จ่ายออกให้ประชาชนแล้วเราจะไปบีบคนที่จะมาติดตั้งเนี่ยให้ผูกขาดได้ยังไงเราก็ต้องให้มีการแข่งขันตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดแพลตฟอร์มนะครับให้ทุกคนทุกบริษัทที่อยากจะมาประกอบอาชีพติดตั้งแผงโซล่าเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนหมดแล้วก็จะตรวจสอบดูว่าได้คุณภาพหรือเปล่าพยายามเปิดให้เยอะที่สุดแล้วก็กระจายออกหมด
1: ก็คือได้เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนที่มีทักษะที่เป็นช่างโดยเฉพาะช่างไฟฟ้าในประเทศไทยทั้งตั้งแต่ระบบติดตั้งหรือแม้แต่การ maintenance ที่ดูแลตัวระบบด้วยนะครับตรงนี้เองก็น่าจะสอดคล้องกับตัวแผน PDP ที่มีการรับฟังความคิดเห็นกันไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแผนนี้ได้ยินท่านพูดในบางเวทีบอกว่าโอ้รอแผนนี้มา8ปี10ปีฮะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องก็ติดขัดทำอะไรก็ช้าหมดนะฮะแผนผลิตพลังงานซึ่งเป็นแผนสำคัญผมถามว่าถ้าเราจะรับมือ

0: กับวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีแผนเราจะไปต่อยังไงครับแผนเนี่ยสำคัญเพื่อที่หนึ่งเกิดวิกฤตเรารับมือได้ผลกระทบน้อยลงสองมันต้องมีแผนเพราะพลังงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่ค่าครองชีพอย่างเดียวแต่เป็นปัจจัยในการประกอบกิจการในการทำธุรกิจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีแผน
1: คร
0: ั้งสุดท้ายเนี่ยเกือบ10ปีแล้วคร
1: ับ
0: เราไม่มีแผนมันนาน2018นะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นจังหวะสำคัญมากในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังประสบกับวิกฤตพลังงานแล้วเราบอกต้องเร่งเครื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงให้ราคาเนี่ยไม่แพงให้เหมาะสมนะครับและที่สำคัญมีพอสำหรับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจการลงทุนด้วยนะครับก็แผนเนี้ยเดี๋ยวจะคลอดแล้วนะฮะแล้วผมก็กล้าประกาศเลยว่าเป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นแผนที่เป็นธรรมที่สุดที่ผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดเนี่ยใน10ปีนะฮะจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเนี่ยใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งประมาณ50 50และในที่สุดอีก25ปีเนี่ยนะฮะเรามีเป้าหมาย net zero อยู่แล้วต้องไปให้ถึงเป้าหมาย net zero นะครับสัดส่วนของพลังงานสะอาดไม่ต่ำไปกว่า 65% ที่เหลือก็ยังมีเรื่องของการเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์เข้ามาด้วย
1: คร
0: ับก็เป็นแผนที่สะอาดที่สุดที่ผมบอกเป็นแผนที่มั่นคงที่สุดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเรื่องของแก๊สเนี่ยเราคำนวณจากปริมาณแก๊สที่ประเทศไทยเราสามารถผลิตได้เอง
1: ครับ
0: เราดูปริมาณแก๊สที่ผลิตได้จากอ่าวไทยนะฮะเรามีโอกาสที่จะผลิตได้อาจจะฝั่งอันดามันมีบนบกมีแก๊สที่เราได้จากเพื่อนบ้านอย่างพม่าที่มาในระยะใกล้ราคาถูกแล้วก็นิ่งเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเรามีแก๊สเท่านี
1: ้ครับ
0: เราก็ควรจะมีโรงไฟฟ้าแก๊สเนี่ยนะฮะในปริมาณที่มันเหมาะสม
1: มีปริมาณที่เหมาะสม
0: เพราะในอดีตเนี่ยนะฮะเราก็ไปคาดการไว้เกินเหตุ
1: แล้วคาดการกำลังไฟฟ้าที่เราจำเป็นต้องใช้ไว้ค่อนข้างสูง
0: พอสูงเนี่ยก็ต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าเยอะพอสร้างโรงไฟฟ้าเยอะโรงไฟฟ้าที่อยู่เฉยแม้กระทั่งไม่ผลิตไฟเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปจ่ายที่เขาเรียกว่าค่าพร้อมจ่าย
1: ค
0: ือไปจ่ายค่าลงทุนกับโรงไฟฟ้าทั้งที่ไม่ได้ผลิตไฟ
1: โดยที่เขา
0: ไม่ผลิตไฟแพงแล้วนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่รัฐบาลมาจัดการทั้งฝั่งที่ไปสนับสนุนไฟสะอาดแอดเดอร์ในอดีตสัญญาชั่วนิรันดร์พวกนี้นะฮะในราคาเป็นแพงก็ต้องตัดออกให้หมดซะเพื่อลดต้นทุนค่าไฟหรือการบริหารค่าพร้อมจ่ายพวกโรงไฟฟ้าอยู่เฉยไม่ได้ผลิตไฟให้เรามาใช้เนี่ยนะฮะก็ต้องไปตัดออกหรือไปใช้งานมากขึ้นเพื่อลดค่าพร้อมจ่ายตรงนี้ลงมานะครับแต่ต้องดูอย่างนี้ครับว่าอีก10ปีเนี่ยกำลังการผลิตจากแก๊สเนี่ยถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต
1: ์คือแก๊สที่ผลิตอยู่ณวันนี
0: ้ณวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนนะประมาณน่าจะ 30,000 กว่า
1: ครับ
0: 30,000 กว่าเนี่ย
1: มันจะหาย
0: จากวันนี้จนถึง10ปีจะหายไป 16,000
1: ครับ
0: 16,000 หายไปเราเอากลับมาแค่ 9,000 เอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นใน10ปีนี้ก็จะเห็นเลยว่าสัดส่วนของแก๊สเนี่ยลดลงเราก็คำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองในแก๊สอ่าวหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านนะครับถ้ามีการนำเข้า LNG เวลานำเข้าเนี่ยมี2แบบ
1: ครับ
0: คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกนะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ย บ้านเราก็แปลกก็ชอบไปซื้อแบบที่เขาเรียกว่าสปอต
1: ซื้อระยะ
0: ไปซื้อเป็นครั้งเป็นคราวนะฮะคือไม่มีการวางแผนในการซื้อนะฮะจะใช้วันไหนก็ซื้อวันนั้นแบบนี้พอยิงเงินที่ตะวันออกกลางราคาแก๊สเพิ่มขึ้นจาก10เหรียญไป30เหรียญเราก็ต้องรับราคาที่แพงแต่จากนี้ต่อไปเนี่ยมีการวางแผนมีการไปผูกสัญญาระยะยาวให้ได้ราคาในราคาที่ถูกนะฮะแล้วราคาที่นิ่งไม่ขึ้นไม่ลงมากจนเกินไปนะฮะก็ต้องปรับสัดส่วนแบบนั้นถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดนะครับที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่
1: ครับ
0: เราก็ผลิตไฟจากแก๊สแค่นั้น
1: ท่านพูดถึง3เรื่องใหญ่ๆนะสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สุด
0: ใช่
1: ขยายเรื่องเป็นธรรมที่สุดนิดนึง
0: 1ก็คือทุกครั้งเนี่ยพอเราประกาศบอกเปลี่ยนผ่านพลังงานจะประกาศแผนผลิตพลังงาน PDP มีคนกลุ่มเดียวที่สนใจคือกลุ่มทุน
1: ร
0: ีบไปเปิดดูว่าเปิดโควต้าให้แบบไหนกี่เมกกี่เมกกี่เมก
1: มันจะมีสัดส่วนอยู่ว่าจะซื้อไฟจากรูปแบบพลัง

0: งานแบบไหนมา
1: แก๊สกี่เมกโซล่ากี่เมกนะฮะลมกี่เมก
0: ครับ
1: นะฮะกลุ่มทุนสนใจ
0: ครับ
1: แต่ต้องถามว่าแล้วประชาชนได้อะไรนี่เป็นครั้งแรกครับที่เราจะแบ่งโกต้าลงไฟฟ้าเนี่ยการผลิตแล้วก็ซื้อไฟเนี่ยให้กับประชาชนก็คือโซล่าวูฟนี่ไงแล้วกระจายออกไปเป็นล้านหลังคาเรือนเลยนะครับนี่คือส่วนแรกแต่ส่วนที่สองเนี่ยก็คือตลาดรับซื้อไฟนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ซื้อผู้เดียวผูกขาดการซื้อไฟแต่เพียงผู้เดียวหรือระบบที่เรียกว่า enhanced single buyer
0: ครับ
1: ตอนนี้กำลังจะเปิดอีกตลาดหนึ่งควบคู่กันคือตลาดรับซื้อไฟตรงแบบเสรีสำหรับไฟสะอาดซึ่งเดิมเนี่ยเรากะว่าจะทดลองให้สำหรับ data center แล้วก็ลิมิตอยู่ที่ 2,000 เมกะวัตต์ทำมา2ปีก็ไม่สำเร็จสักทีนึงแต่ล่าสุดนะฮะในที่ประชุมกฟช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะฮะเคาะออกมาเรียบร้
0: อ
1: ยว่าจะเปิดตลาดนี้ไม่ใช่เฉพาะ data center แต่ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟสะอาดแล้วไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกก็เปิดไปเลยนะครับแปลว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยเขาสามารถเลือกซื้อไฟด้วยตัวเองใครผลิตคุณภาพดีสุดถูกที่สุดแต่ต้องเป็นไฟสะอาดนะครับ ก็ไปเลือกซื้อได้ไม่มีการผูกขาดให้มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นแฟร์
0: คร
1: ับ เป็นธรรมกับทุกคนที่ต้องการจะมาผลิตไฟขายและเป็นธรรมกับผู้บริโภคคือผู้ใช้ด้วยเพราะเขาได้ช็อปเองว่าใครที่ผลิตคุณภาพดีสุดราคาถูกสุดเขาก็ไปซื้อจากคนนั้นเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ในเรื่องความเป็นธรรมมีสองเรื่องหนึ่งคือเราแบ่งสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเนี่ยล็อกไว้เลยคือเที่ยวนี้ล็อกเรื่องเดียวล็อกไว้ให้ประชาชน
0: ล็อกไว้ให้ประชาชน
1: ไม่ใช่ล็อกไม่ให้ประชาชนเข้าถึง
0: ครับ
1: กลับกันเราล็อกไว้ให้ประชาชนแล้วอีกส่วนนึงในส่วนของตลาดเปิด
0: คร
1: ับอันนี้ปลดล็อกเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีสำหรับตลาดรับซื้อไฟสะอาดนะครับควบคู่กันเป็น2ตลาดเพราะเราก็บริหารความมั่นคงด้วยตลาดเดิมก็จะมี e-gas มาผลิตไฟจากแก๊สจากอะไรก็ว่าไปอันนี้บริหารเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานแล้วทำให้ราคามันไม่แพงสำหรับทุกคนแต่อีกส่วนหนึ่งก็เปิดตลาดไฟสะอาดรับซื้อไฟขายตรงแบบเสรีให้อุตสาหกรรมเขาเลือกได้ให้เขาเติบโตได้แล้วไม่เป็นไม่ส่งผลกระทบกับตลาดเดิมไม่ส่งผลกระทบกับความมั่นคงกับราคาเดิ
0: ม
1: นะฮะทำสองเรื่องนี้ควบคู่กันก็จะอยู่ในแผนผลิตพลังงานแผน PDP
0: ครับเข้าใจว่าหลังจากนี้เองเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสัดส่วนของพลังงานสะอาดมากขึ้นก็มีความกังวลอีกแล้วฮะว่าเอ๊ะพอเราไปดูพลังงานสะอาดในอดีตเนี่ยต้นทุนมันจะสูงกว่า LNG สูงกว่าการนำเข้าก๊าซแบบนี้มันจะทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
1: วันนี้ไฟแพงเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับแต่ไฟแพงเนี่ยเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่พยายามกันไฟสะอาดด้วยการบอกว่าแก๊สถูกเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะเราเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แก๊สแพงปวดวันนี้ไฟสะอาดนอกจากสะอาดแล้วถูกกว่าแก๊สด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราสามารถผลิตแก๊สได้นะไม่เหมือนน้ำมันน้ำมันเรานำเข้า 90% แก๊สเนี่ยในอ่าวไทยบนบกหรือตอนนี้หลายคนสนใจในพื้นที่อันดามันหรือที่เอามาจากพม่าได้เนี่ยนะครับเกิน70ไป 80% นะเรานำเข้ามาส่วนน้อยเองนะฮะแล้วส่วนน้อยเนี่ยถ้าเจรจาดีๆผูกสัญญาระยะยาวดีๆเนี่ยนะฮะก็จะไม่เกิดผลกระทบเวลาตลาดพุ่งสูงขึ้นเพราะเกิดวิกฤตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องสร้างความสมดุล ระหว่างตัวแก๊สส่วนหนึ่งเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอนะฮะในระหว่างที่เรากำลังพัฒนาระบบโครงข่ายทำสมาร์ทกริดลงทุนกับตัวแบตเตอรี่ลงทุนกับตัว energy storage ลงทุนกับตัวคาดระบบสมาร์ทกริดที่ต้องมีการคาดการมีการ forecast
0: ครับต้องใช้เทคโนโลยีมาคำนวณ
1: ถูกต้องพยายามไปให้เร็วที่สุดระหว่างทางเราก็ยังมีแก๊สซึ่งยังไงในมุมของเรื่องคาร์บอนก็ดีกว่าถ่านหินนะครับหลายคนทั่วโลกบอกว่าเป็น transitional fuel นะฮะก็เป็นพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเชื้อเพลิงในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญแต่เราก็บริหารในระหว่างนี้ไม่ให้เราเสียโอกาสจากการใช้ชีวิตจากการประกอบกิจการกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเราก็ยังเดินหน้าไปสู่เป้า net zero เป้าไฟสะอาดของเราเพราะเรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องความสะอาดเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันก็เป็นเกณฑ์ในเรื่องมันเป็นเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันนะเพราะมันเป็นเกณฑ์ในการค้า ในโลกปัจจุบันและอนาคต
0: ต่อไปเขาจะดูด้วยธุรกิจของคุณ

0: ช้ไฟที่สะอาดหรือเปล่าในตัวแผนเองเข้าใจว่ามีการพูดถึงพลังงานใหม่ๆเช่น SMR
1: ครับ
0: หรือว่าบางคนอาจจะเรียกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กพอได้ยินว่านิวเคลียร์ขึ้นมาคนไทยอาจจะตกใจฮะอาจจะมีเซนซิทีฟกับคำนี้หน่อยนึงนะฮะตรงนี้เราจะทำความเข้าใจได้ยังไงว่ามันจะมีความปลอดภัยกับคนไทย
1: ในแผนพลังงานเนี่ยเราเปิดโอกาสนะฮะสำหรับเทคโนโลยีใหม
0: ่
1: ๆที่กำลังพัฒนาตัวไปอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวก solid oxide fuel cell hydrogen geothermal รวมไปถึง SMR นะฮะซึ่ง SMR small modular reactor เนี่ยมันมีคำว่า reactor จริงๆมันก็เป็นส่วนต่อขยายเป็นลูกของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอดีตแต่วันนี้ทั่วโลกเนี่ยทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเทคโนโลยีของ SMR เนี่ยปลอดภัยกว่าเยอะบริหารง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วมีโอกาสที่สามารถผลิตไฟในราคาที่เหมาะสมถูกได้และเป็นไฟที่ค่อนข้างเสถียรมั่นคงนะครับแล้วก็ไม่มีการปล่อยคาร์บอนด้วยถ้าตัวเทคโนโลยีพร้
0: อม
1: ถูกปลอดภัยเมื่อไหร
0: ่
1: เราจะไม่เสียโอกาสในการไปรอเวลาในการเตรียมความพร้อมทำการบ้าน
0: อย่างนั้นต้องมานั่งปรับแผนอีกถ้าแผนไม่รองแล้วไปซึ่งมา
1: ถูกครับเราทำการบ้านรอไว้เลยว่าถ้ามีใครจะทำทำที่ไหน
0: เงื่อนไข
1: เป็นยังไงจะดูแลยังไงให้ปลอดภัยลดผลกระทบยังไงเตรียมไว้ให้เสร็จหมดครับคือเหลืออย่างเดียวว่าถ้าเทคโนโลยีพร้อมเมื่อไหร่มาได้ทันทีเราจะได้ไม่เสียโอกาสไม่งั้นเราก็จะเห็นเพื่อนบ้านเราเวียดนามตอนนี้ก็ไปแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าแผนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยไม่ทำให้ค่าไฟแพงขึ้นแบบที่หลายคนพูดเพราะสะอาดมั่นคงเป็นธรรมเนี่ยนะฮะเราก็ออกแบบมาให้ค่าไฟเหมาะสมสำหรับทุกคนเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายแต่เรื่องอะไรว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราผลิตไฟเช่นจากแก๊สเรามีแก๊สซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญเราผลิตได้เองอะโทษนะครับแต่สิทธิ์นี้มันควรจะให้คนไทยได้ใช้ก่อนถูกไหมครับถ้ามีเหลือเราก็แบ่งให้ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้ไม่ว่าจะในรูปแบบของพยายามโซล่ารูฟหรือบางคนติดโซล่าไม่ได้จริงๆเราก็ลดราคาค่าไฟให้นะฮะไอ้200หน่วยแรก3บาทเกิน200หน่วยถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับก็ลดให้อีกเพราะเอาไฟทางออกนะฮะเราก็ให้ความเป็นธรรม
0: วันนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าใจว่าเราจะเห็นงานนึงที่จัดกรุงเทพที่ไบเทคก็คืองาน Gas Tech ฮะวันแรกของงานท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินก็มาเปิดที่งานด้วยงานนี้ผลตอบรับเป็นยังไงความสำเร็จสิ่งที่คนไทยได้จากการที่งานนี้มาจัดในกรุงเทพมหานครในประเทศไทยคืออะไรฮะ
1: คืองานนี้เป็นงานใหญ่มากนะฮะในเซกเตอร์ภาคพลังงานเนี่ย Gas Tech เนี่ยเป็นงานที่ใหญ่ลำดับเผอใหญ่เกือบที่สุดอ
0: ่
1: ะเป็นงานระดับโลกนะฮะบริษัทยักษ์ใหญ่มานะมีต่างชาตินักลงทุนมาไม่ต่ำกว่า 50,000 คนนะฮะในช่วง4วันมีการลงทุนเนี่ยจัดเดียวไป20บิลเลียน US ดอลลาร์ไม่ต่ำกว่านั้นหรือ 20,000 ล้าน US แต่ที่สำคัญคือเราได้โชว์เคสบ้านเรากลายเป็นเราเนี่ยนะฮะได้มีพื้นที่ตรงนี้นะฮะเราได้แสดงวิสัยทัศน์ของเราได้มีพื้นที่ตรงนี้เราได้โชว์เราได้ให้เขามาสัมผัสบรรยากาศของความน่าอยู่น่าลงทุนในประเทศ
0: ปิดท้ายช่วงท้ายของรายการก็จะมีครม.อันซีนฮะอันซีนครม.ก็คือว่าเป็นช่วงที่อยากจะให้ท่านแชร์เล่าถึงเบื้องหลังในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสำคัญนะอย่างเช่นเรื่องหนึ่งที่ผมให้ความสนใจมากก็คือค่าไฟ3บาทใน200หน่วยแรกนะทำไมมาทำได้ในยุคนี้ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนานนะทำไมยุคนี้มันทำได้แล้วเข้าใจว่าไม่ง่าย
1: ครับถ้าจำได้เนี่ยเราตั้งแต่ฟอร์มรัฐบาลเราก็ประกาศเรื่องไฟ200หน่วย3บาทแล้ว
0: ครับ
1: แต่ในช่วงแรกเนี่ย
0: yeah.
1: นะฮะเวลาเขาคิดค่าไฟเดิมก็เป็นขั้นบันไดอยู่แล้วแหละ
0: ครับ
1: นะครับแต่เราก็คิดว่าถ้าจะทำให้200หน่วยแรก
0: ครับ
1: เหลือ3บาท
0: yeah.
1: นะฮะก็ปรับขั้นบันไดบนเนี่ยนะฮะจากเดิม400หน่วยขึ้นไปเนี่ยให้แพงขึ้นมาเพื่อให้คนที่ใช้ไฟเยอะเนี่ยนะครับมารับผิดชอบสำหรับคนที่ใช้ไฟน้อยแต่ปรากฏว่าพอประกาศมาก่อนหน้าเนี่ยพอทดสอบเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ
0: ์
1: ว่าไม่แฟร์นะฮะทำไมไปลด200หน่วยแล้วต้องมาเพิ่มค่าไฟ
0: เกิน
1: 400 500แล้ว400 500เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่คนมีตังค์ไม่ใช่คนรายได้เยอะ บางบ้านอยู่กันหลายคนนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์

0: เออมานั่งคิดหาวิธีใหม่ว่าจะทำยังไงเราสามารถลด200หน่วย3บาทให้เหลือ3บาทได้เนี่ยนะฮะเพราะถ้าไม่คิดหาวิธีเนี่ยการไฟฟ้าก็ไม่ใช่จะยอมง่ายๆนะครับ
1: แม้เขาต้อง
0: ไปกระทบมันก็ต้องไปแบกรับก็ไปปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไง
1: คร
0: ับ ผมก็ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรรมไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู
1: ้
0: เพราะมันไม่ได้โผล่มาในบินไงมันไปใส่ไว้แต่มันไม่โผล่ในบินเขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางนะฮะไม่เคยรู้เลยไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านนะฮะเยอะผมก็เลยเอาตรงนี้มาเจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บินค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
1: การดึงค่าไฟทางออกมาเข้าใจว่ามันก็เป็นเป๋าซ้ายเป๋าขวามีกระทบกระทั่งไหม
0: ครับถ้าจะต้องเปลี่ยนมันก็ต้องกระทบอะครับแต่ว่าเราคิดตั้งหลักให้ดีว่าเออเรามีเป้าหมายที่จะรักษาประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยมันก็จบแต่เราก็ทำได้นี่เราก็เอาไฟทางออกละ200หน่วยแรก3บาทก็ทำไปเรียบร้อยแล้วตลาดรับซื้อไฟขายตรงรอมา2ปีปรากฏตอนนี้ก็เปิดสำหรับทุกอุตสาหกรรมไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกะละทุกย่างก้าวกระทบหมดแน่นอนครับไม่ได้มีคนมาชอบสิ่งที่เราทำในทุกเรื่องหรอกผมเอา 10,000 เมกไปให้ประชาชนเนี่ยมีบริษัทกี่บริษัททุนกี่ทุนน่ะนี่มันคือผลประโยชน์ของเขาป่ะใช่ไหมครับแต่ก็ไม่สนไงนะฮะก็ไม่เป็นไรก็ทําอ่ะครับนี่ก็เราก็ทําอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวจะมีออกมามากกว่านี้อีกนะครับเตรียมใจไว้เลยฮะ
1: ครับชื่อเอกนัทเนี่ยยังไงก็สุดซอย
0: โอ้แน่นอนครับตอนนี้ฮะ
1: ครับ
0: จะทะลุอีกแล้วครับ
1: ครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่มาร่วมพูดคุยกับรายการคุยกับพลเมืองท้องถิ่นนะครับขอบพระคุณครับท่านครับ
0: ขอบคุณครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: M-Cord

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะตอนนี้18:34 นะคะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและอ้อมยุดากรสุนทรญาติค่ะที่ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นเทปนะคะการให้สัมภาษณ์ของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประชาชนได้อะไรนะคะเอกนัทชูแบ่งโควต้าโรงไฟฟ้าให้ประชาชนเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟขายรัฐค่ะอาจารย์
3: ก็เจ้ามีตังก็ควรทำ
2: ค่ะ
3: รัฐเห็นบอกว่ารัฐจะให้เท่าไหร่นะฮะ
2: 50,000ใช่ค่ะ
3: 50,000
2: ค่ะ
3: แล้วถ้าติดตั้งเนี่ยมันต้องใช้ตังเท่าไหร
2: ่มันก็หลักแสนอาจารย
3: ์โอเคงั้นรัฐก็ให้กู้ด้วยอีกสัก50,000
2: ให้กู้ออมสินค่ะ
3: โอเคถ้าอย่าง
2: ให้กู้ออมสิน
3: ถ้าอย่างนั้นน่ะได้ครับ
2: ค่ะ
3: ถ้าจะให้ต้องวิ่งหาตังมาสมทบเนี่ยขนาดให้เดือนละ1,000เนี่ยก็ยังสมทบยากอยู่นะครับ
2: ค่ะเห็นแดดบ้านเราตอนกลางวันนี้มันก็น่าจะใช้ได้เลยนะอาจารย์เนาะโซลาร์เซลล์เนี่ย
3: ก็อย่างน้อยก็8เดือนนะครับ
2: ค่ะ
3: ที่มีแดดแน่ๆแต่อีก4เดือนมันก็อยู่ที่ฟ้าฝนคุณอ้อม
2: ค่ะ
3: ก็ที่สำคัญทุกวันนี้มันคือแดดแรงมันไม่ได้หมายความว่ามันจะมีพลังงานไฟฟ้าเยอะนะครับมันต้องระดับสภาวะอากาศที่มีแสงสว่างแล้วมันก็ความชื้นสัมผัสเนี่ยมันก็ต้องได้ไม่ใช่ว่ามันร้อนแผดเผาแล้วมันคือพลังงานเยอะๆไม่ใช่นะครับแล้วก็อยู่ที่คุณภาพของแผงโซลาร์เซลล์ด้วยฮะใช้ของดีหรือว่าของที่เขาเลขาขายเลหลังแล้วเอามาให้ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะเจอแบบนั้น
2: ถ้าจีนนี่เขาใช้กันเกือบทุกบ้านแล้วใช่ไหมอาจารย์บ้านจีน
3: อ๋อก็เสาไฟฟ้าทุกเสาแม้กระทั่งหลักกิโลเมตรก็ยังใช้เลยคุณอ้อม
2: ค่ะ
3: เพราะว่ามันปริมาณเขาผลิตได้ในปริมาณเยอะนะครับเพราะนั้นราคามันก็จะถูกเมื่อเฉลี่ยต่อหน่วยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่จีนไม่จำเป็นที่จะต้องนำเข้าจากใครเลยสามารถผลิตแล้วก็เหลือล้นจนสามารถส่งออกได้ก็นั่นแหละครับมันก็ดูตรงนั้นแต่ถ้าบ้านเรานะฮะบ้านเราเนี่ยถ้ายังคงเน้นการนำเข้ามันก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใดนะครับในแง่ของต้นทุนถ้าเราไม่ส่งเสริมให้เอกชนเราเนี่ยมีเทคโนโลยีที่สามารถผลิตอันนี้ได้เพราะว่าถึงการซื้อมามันอาจจะใช้งานได้สัก8ปีหรือ10ปีหลังจากนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนคุณอ้อมถ้าเปลี่ยนมันก็ยังเป็นราคาเป็นแสนเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องคิดสารถะเยอะอยู่นะครับเรื่องพวกนี้แล้วก็เรื่องระบบไฟฟ้านะฮะการนำเข้าสู่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคอะไรก็แล้วแต่หรือจะไปเชื่อมโยงกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับมันก็ต้องดูหน่วยที่จะตอบแทนประชาชนไม่ใช่เวลาขายให้เขาคิดราคาเขาเนี่ยคิดแพงๆแต่เวลาซื้อคืนเนี่ยกดเหลือครึ่งเดียวอะไรเงี้ยนะครับถ้าสารถะมันเป็นอย่างนี้นะครับมันก็ไม่คุ้มอยู่แล้วสำหรับชาวบ้านแต่แน่นอนละครับมันก็ช่วยทุ่นได้อยู่แล้วแหละในแง่ของค่าไฟใช่ไหมครับ
2: ก็เหมือนขับรถไฮบริดเนี่ยนะอาจารย์เหมือนขับรถไฮบริดนี่แหละใช
3: ่
2: ไหม
3: ก็ไฮบริดนะครับหรือถ้ามันจริงๆโซลาร์เซลล์มันไม่ใช่ไฮบริดนะครับมันก็คือเหมือนรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันเหมือนรถไฟฟ้า

0: แล้วสมมติว่าคุณอ้อมซื้อรถไฟฟ้ามาใช้นะครับราคา500,000 บาทในราคาที่รัฐส่งเสริมให้ใช้แต่ใน500,000 บาทนั้นก็ผ่อนไปสิครับดอกเบี้ยเท่าไหร่ละ3% 6%อะไรก็ว่ากันไปตีแล้วก็500,000เนี่ยกว่าจะผ่อนหมดมันก็อยู่ที่เราผ่อนแต่ส่วนใหญ่ก็5 ปีใช่ไหมครับพอครบ5 ปีก็จากราคา500,000นั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอีกประมาณ 30%เพราะว่าไฟแนนซ์เนี่ยเขาไม่ได้คิดเหมือนการผ่อนบ้านนะครับเขาคิดจากต้นเงินเดียวกันแล้วก็คิดรวมบวกคูณเข้าไปจำนวนกี่ปีแล้วค่อยเอามาหารต่อเดือนนั่นแหละคือความอยุติธรรมคือยังไงก็รวยก็จนก็รวยอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องดูอีกแหละถ้ารถไฟฟ้าคุณอ้อมใช้ได้ไปถึง5 ปีสมมตินะครับแบตเตอรี่ก็ต้องเปลี่ยนครับครบ5 ปีมันเสื่อมแล้วมันเอาไปชาร์จมันไปอะไรไม่ได้แล้วมันก็ต้องยกแบตตัวใหม่มาแทนใช่ไหมฮะแล้วแบตตัวใหม่ก็ราคาสมมติว่ามัน300,000นะ นั่นแหละครับต้อง
1: รอรถไฟฟ้านี่รอเช่าขับดีกว่าอาจารย์จะคุ้มกว่าไหม
0: เรียกแท็กซี่ดีกว่าครับแท็กซี่ก็คือเราใช้เมื่อไหร่เราก็จ่ายเมื่อนั้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเช่ามันก็คือจ่ายทุกวันนะครับแม้จะจอดอยู่ที่บ้านจริงไหมล่ะ
1: คุณเกรียงชัยก็บอกว่าถ้าหลังคากว้าง48 คูณ 32 เมตรรวมอินเวอร์เตอร์ด้วยนะตัวรับไฟแสงอาทิตย์ก็ประมาณ3-5 ล้านว่างั้นนะจ๊ะแต่ถ้ารวมแบตเตอรี่ประมาณ23-30 ล้านโรงงานรวยๆทำประหยัดได้ประมาณ5-90,000ต่อเดือนนะจ๊ะคุณค่ะ
0: แต่มันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับจุดคุ้มทุนมันอยู่กี่ปีนะฮะมันก็ต้องมีการคิดคำนวณก็สมมติว่าเหมือนบางคนที่เขาบอกว่าเขาฉันไม่ได้เติมน้ำมันนะฉันไม่ได้เติมน้ำมันเพราะฉันใช้รถไฟฟ้าแต่ว่าพอครบ5 ปีเนี่ยมันก็ต้องยกแบตเตอรี่อันใหม่มาใส่ซึ่งมันราคาเท่ากับรถคันใหม่ที่ได้ได้อะไรพวกนี
1: ้
0: ในขณะที่รถไฮบริดหรือรถน้ำมันเนี่ยมันแบตมัน 3,000-4,000 ใช่ไหมคุณน้องถึงเครื่องมันจะหลวมบ้างเนี่ยมันก็เอาไปโอเวอร์ฮอลได้เอาไปฟิตได้ใช่ไหมผ่อนหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเอ็นเนี่ยใช้มา5 ปีแล้วก็เหมือนกับว่าเอา
1: ผ่อนเพิ่มหมดแล้วต้องเปลี่ยนละ
0: นั่นแหละครับก็ตราบใดที่แบตเตอรี่ราคามันยังสูงริ่วอยู่เนี่ยมันไม่มีความคุ้มค่าสำหรับคนยากจนอย่างประเทศไทยคนส่วนใหญ่เห็นไหมครับเขาถึงใช้รถมือสองกันเยอะวันนี้รถมือสองถูกมากนะคุณอ้อมเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มันมาเป็นรถมือสองเนี่ยก็เพราะว่าคนรวยเขาเปลี่ยนไปใช้
1: รถไฟฟ้า
0: แต่อย่างเราเนี่ยไม่มีปัญญาคือสมองมีอยู่นะครับแต่ไม่มีกำลังทรัพย
1: ์มือสองนี่ก็ต้องซื้อสดนะอาจารย์รับผ่อนก็ดอกเบี้ยแพงมาก
0: หาประกันก็ยากนะครับ
1: พี่อิสระชนบอกว่าโซล่ารูฟทดลองก่อนไหมแต่น้อยก่อนนะคะพี่เกรียงชัยก็บอกว่าบ้านทั่วไปน่าจะ150,000ขึ้นนะอาจารย์พี่วิชัยบอกว่ารถผมใช้โซล่าครับ
0: โซล่าก็มันก็จะกินเฉพาะตอนขับใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: จอดอยู่ที่บ้านมันก็ไม่กินแต่ถ้าผ่อนหมดแล้วก็ยิ่งสบายใช่ไหมครับไม่ต้องแบกหนี้แบกสินอะไรมันต้องคิดรอบด้านครับต้องคิดรอบแล้วก็ถึงคุณอ้อมจะเช่ามาใช้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อแบตเตอรี่แพง
1: ๆ
0: ครบอายุแล้วเช่าเนี่ยมันไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยไง
1: ใช่เนี่ยอาจารย์แล้วคนที่อยู่คอนโดเขาก็ไม่ค่อยซื้อรถไฟฟ้ากันเพราะว่าที่ชาร์จมันก็ยังจำกัดอยู่ตอนนี้ที่จอดยังหายากเลยแล้วจะไปหาที่ที่มันชาร์จได้ด้วยเนี่ยบางที่เขาก็จัดให้แล้วแหละแต่มันก็ไม่พออยู่ดีอาจารย์ค่ะ
0: ก็หนึ่งนะครับมันแล้วมันตั้งระวังเนี่ยยิ่งหน้าฝนเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้ามาวิ่งแถวบ้านผมนะถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยเรามาวิ่งดูนะครับรถคันใหม่ๆเอี่ยมเนี่ยมันลุยเลยครับ
1: เขาทดสอบทดลองแล้วมันไม่ดับอาจารย
0: ์มาเต้ยนะมา
1: ไม่ดับหรอก ต้องมาลองซอยอสมทด้วย
0: แล้วจะรู้สึกนะครับคือดับแล้วเนี่ยนอกจากจะ

0: ยกนะครับคุณอ้อมมันยังต้องเปลี่ยนอีกหลายอันนะครับ
1: อ๋อ
0: อันละนะฮะก็เป็นหนี้แล้วก็ยังดับเบิลอีกนะครับเวลา
1: ค่ะ
0: ก็ต้องคิดสาระถ่ายครับก็ทุกวันนี้ผมก็ตราบใดที่เขายังต่อทะเบียนเราดูแลรถอยู่อะไรเงี้ยนะครับไม่ใช
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: การสร้างภาระหนี้นะครับในระยะไกลทุกวันนี้เราเรียกแท็กซี่มาได้นะฮะจะไปขึ้นเครื่องบินเรียกเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะเรียกแกร็บเรียกอะไร
0: นั่นแหละแล้วจะไปเช่าทำไม
1: นั่นแหละ
0: เอาจักรยานไฟฟ้ามาไว้ดีกว่า
1: อาจารย์มอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี่ในกรุงเทพน่าสนับสนุนให้ใช้นะคะ
0: ใช่ผ
1: ม
0: ม
1: ันที่ชาร์จก็ไม่น่าจะยากมาก
0: ไม่ยากครับทุกวันนี้มันมีระบบจริงๆที่เมืองจีนเขาได้ใช้ระบบนี้นะคุณอ้อม
1: ที่จีนเขาใช้กันเต็มเลย
0: คือเขาไม่ต้องไปรอชาร์จเลย
1: ค่ะ
0: ก็คือเขาเอาแบตที่มันหมดไฟฟ้าแล้วเนี่ยไปเปลี่ยนแบตตัวใหม่ก็เอามาใส่แก๊ปเลย
1: ค่ะ
0: เหมือนโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะ power bank อะไรพวกนี้นะครับที่เมืองจีนเนี่ยมันเอาไปแลกกันได้เลย
1: ค่ะ
0: ขอให้อยู่ในเครือข่ายนั่นเครือข่ายนี้นะฮะก็คือเอาของที่มันไม่มีพลังแล้วเนี่ยก็ไปเสียบคืนแล้วก็ดึงที่มันเต็มแล้วเนี่ยมาใส่มันไม่ต้องเสียเวลาเลยฮะก็ลองรถไฟฟ้าลองทําอย่างนี้สิครับแบตเก่าเอาไปแลกแบตใหม่ได้อะไรอย่างนี้นะผมว่าจะดีนะ
1: เพราะว่าน่าจะเริ่มต้นจากการสนับสนุนให้ใช้มอเตอร์ไซค์ก่อนนะรถไฟฟ้าม
0: ันก็มีนะอย่างแท็กซี่ทุกวันนี้เห็นไหมฮะแ
1: ทร
0: ็ก
1: ถไ
0: ซ
1: ฟ
0: ี่
1: ฟ้าน
0: ี่นะ
1: ค่ะ
0: แท็กซี่เป็นแท็กซี่รถไฟฟ้านะครับแล้
1: ใช
0: ว
1: ่
0: ทุกวั
1: ส
0: น
1: ่ว
0: น
1: น
0: ี้
1: ใหญ่
0: ทุกวันนี้ไม่ได้เช่าขับนะครับเป็
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ส่วนครับก็คือว่าคนที่ขับเนี่ยก็แบ่งกับเจ้าของบริษัท
1: ค่ะ
0: มีโปรโมชั่นด้วยนะคุณน้องขับครบ8 ปียกรถให้เลย
1: โอ้
0: ผ
1: ดี
0: มก็
1: ด
0: เร
1: ี
0: ิ่มถามอีกแล้วว่าต้องเอาเงินไปซื้อแบบใหม่ไหม แต่ถ้าเป็นรถที่มันใช้น้ำมันแล้วก็เติมแก๊สอยู่ทุกวันนี้เนี่ย
1: ค่ะ
0: ถึงจะยกให้นะมันก็ยังมีอลงอะไรราคาที่สัมผัสได้สำหรับคนรากหญ้าอย่างเราใช่ไหม
1: ค่ะเราก็ถือว่าคิดให้ดีๆเนาะแล้วแต่กำลังของแต่ละคนนะแล้วแต่ว่าเราสะดวกแบบไหนนะคะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ามาดูสถานการณ์ในอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มต้นที่เพื่อนบ้านแสนรักเราก่อนกัมพูชานะคะอาจารย์
0: ครับเชิญ
1: สักครู่ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ทั่วไทยอาเซียนนะคะล่าสุดค่ะอาจารย์กัมพูชาตั้งโต๊ะแถลงโดยรัฐมนตรีกระทรวงข้อมูลข่าวสารกัมพูชานะคะเนตรเพียกตรานะคะก็ได้บอกถึงแผนการเตรียมพาผู้แทนจาก20ประเทศรวมถึงเจ้าหน้าที่ FBI Interpol และก็องค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเข้าเยี่ยมชมสถานที่ตั้งของศูนย์หลอกลวงออนไลน์ที่ถูกปิดไปแล้วระหว่างการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านปัญหาอาชญากรรมและการหลอกลวงทางเทคโนโลยีที่จัดขึ้นในกรุงพนมเปญสัปดาห์หน้าเขาพูดว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาเพื่อกล่าวโทษประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะแต่มีเป้าหมายเพื่อร่วมมือกันปราบปรามและป้องกันอาชญากรรมเหล่านี้และยังบอกด้วยว่ากัมพูชาจะไม่ทำตามอย่างประเทศเพื่อนบ้านแห่งหนึ่งที่ใช้ข้ออ้างเรื่องการปราบปรามศูนย์หลอกลวงออนไลน์เป็นเหตุผลในการรุกรานกัมพูชาและเข้าควบคุมดินแดนของกัมพูชาในเวลาต่อมาค่ะอาจารย์แซะอีกแล้วเนาะมาแซะเราอีกแล้วนะ
3: เข้าหมายถึงฝรั่งเศสมั้ง

0: ใช่ไหมเออ
1: ก็เอาขึ้นต้นฮะขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่
0: ค่ะ
1: พอเหลาลงไปกลายเป็นไม้ปิ้งปลาก็บอกว่าไม่แซะใครก็เห็นไหมครับ
0: ค่ะ
1: มันขัดแย้งกันไหมล่ะในพาร
0: ไ
1: า
0: ป
1: กรา
0: แ
1: ฟ
0: จ้
1: ที่
0: เล
1: แถ
0: ย
1: ลงน
0: ค
1: ะค
0: ่
1: ระ ับพารากราฟถัดมาแซะแล้วก็มันก็เป็นสไตล์นะครับเป็นสไตล์แล้วก็ต้องถามว่าจะให้ไปเยี่ยมชมเนี่ยเพื่อที่จะให้ดูอะไรจริงไหม
0: ค่ะ
1: ถ้าเจ๋งจริงถ้าปราบจริงรายชื่อที่ FBI ของอเมริกาเขาส่งให้เนี่ยก็จับส่งให้เขาสิจริงไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือจริงๆมันเป็นสเต็ปคุณอ้อมคืออเมริกาเนี่ยเขาอธิบายเรื่องตอนนี้อเมริกาทำไมอเมริกาถึงแอคทีฟมากในการปราบสแกมเมอร์ก็สาเหตุก็เพราะว่าก่อนหน้านี้อเมริกานั่งดูเฉยๆทำไมอเมริกานั่งดูเฉยๆก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าคนที่เดือดร้อนไม่ใช่อเมริกาเป็นจีนจีนถึงให้หลิวจงอี้ออกมาปราบทุกวันนี้จีนนี่เดือดร้อนจากเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยน้อยมากแล้วเขาก็ป้องกันคนของเขาได้อย่างมีประสิทธิผลนะครับคือมาตรการที่ใช้มีประสิทธิภาพมันก็เลยเกิดประสิทธิผลที่พิสูจน์ได้อย่างที่ผมเคยบอกสถิติเขาแถลงแบบนี้เลยนะก็คือว่าเขาสามารถที่จะสกัดกั้นไอ้พวกการเชื่อมโยงจากนอกประเทศเข้าไปในจีนได้นะเขาสกัดได้ต่อวันนะครับวันละมากกว่า900,000กรณีคุณน้อง900,000กรณีเขาตัดให้เลยโดยใช้เทคโนโลยี AI อะไรพวกนี้นะครับก็คือเอาเบอร์นี้ไม่คุ้นแล้วก็ไม่เคยโทรหาคนนี้อะไรพวกนี้นะฮะตัดเลยไม่มีต่อรองมันก็เลยทำให้ตอนนี้เราสังเกตดูสิฮะจีนเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนแล้วพอจีนไม่เดือดร้อนสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าไอ้พวกสแกมเมอร์เนี่ยมันก็เห็นคนที่ปราบจริงก็คือจีนเขาตามปราบจริงแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เอากลับบ้านมันก็คือพวกอาชญากรจีนล้วนๆนะครับที่เอากลับไปขังคุกแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้กระแสหรือว่าวิถีหรือว่าเป้าหมายของการสแกมหรือการต้มตุ๋นหลอกลวงเนี่ยมันเปลี่ยนทิศนะครับแทนที่จะไปที่จีนมันก็ไม่ไปละมันก็ไปประเทศอื่นเราจะเห็นทุกวันนี้ก็มีทั้งญี่ปุ่นเห็นไหมบ้านเราเนี่ยจับในเขาเรียกคฤหาสน์หรูเช่าเดือนละ900,000สุดไหมล่ะนะฮะเช่าค่าเช่าเดือนละ900,000คฤหาสน์หรูนะฮะแล้วก็อยู่กันอย่างสุขสบายมีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็มีจีนอยู่ในนั้นเลยก็แสแกมไปแต่ว่าพวกนี้มันจะหลอกระดับมูลค่าสูงๆเช่นพวกคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้มองได้เลยแล้วพวกนี้แหละเวลามันหลอกเนี่ยมันก็คือหลอกไปประเทศที่ร่ำรวยและประเทศร่ำรวยเหล่านี้ก็ตกเป็นเหยื่อแล้วทุกวันนี้จะนั่งดูเฉยๆมันก็ไม่ได้แล้วมันก็เลยทำให้นั่นแหละครับการที่ออกแบ็คลิสต์ออกมา147รายชื่อเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ตามมาด้วย147รายชื่อที่ FBI ควงเอาเข้าไปให้กัมพูชาดูแล้วก็ลิสต์ขึ้นมาเลยนะครับก็คือว่าอยากได้5คนแรก5คนแรกที่อยากได้เนี่ยก็คือ1แหละฮุนโตนะฮะคนที่2เนี่ยก็คือพัชสุภาภาหรือว่าลียงพัชคนเดียวกันนะครับแล้วคนที่3ก็คือก๊อกอานก็หนีจากไทยทั้งนั้นแหละทั้ง2คนนี้นะครับคนที่4ที่เขาโค้ดไปแล้วเนี่ยก็คือว่าตรีเพียบตรีเพียบนี่ต้องถือว่าเป็นมือขวาของบุญราณีนะเป็นเครือญาติกันแล้วก็คนที่5ที่เขาเขียนไว้เลยชัดเจนเนี่ยนะครับก็คือเนตนะฮะเนตสเบนก็ลองดูอันเนี้ยFBI อเมริกาบอกว่าแซมเปิลก่อนไหมถ้าอยากจะร่วมมือจริงๆทุกวันนี้ก็ปล่อยข่าวว่าไอ้คนตัวนี้ไปใส่ปลัดแล้วอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเห็นไหมครับที่คอนเกรสเนี่ยเขาเสนอเพื่อที่จะให้มีการผ่านกฎหมายออกมานะครับผ่านการอนุมัติเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนบัญชีรายชื่อที่เขาเอามามันก็มาจาก147นั่นแหละแต่ทำเขายกขึ้นมาก่อนเลย28รายชื่อนะครับแล้วมี1คนเป็นคนไทยด้วยก็คุยกันมาทั้งสัปดาห์แล้วแหละก็เราก็น่าจะเห็นแล้วนะฮะนี่แหละคือ

0: ปฏิบัติการในเชิงลุกของอเมริกาเพราะอเมริกาตกเป็นเป้าของสแกมเมอร์มากขึ้นครับคุณอ้อมก็เลยต้องดิ้นรนจากที่เคยนั่งดูจีนเดือดร้อนตอนนี้จีนก็เปลี่ยนบทบาทนะฮะนั่งดูโดนัลด์ทรัมป์เดือดร้อนบ้างอย่างใครดูเนี่ยท่านสีไปอเมริกาเนี่ยรับรองได้เลยว่าโดนัลด์ทรัมป์จะพูดเรื่องสแกมเมอร์แน่นอนประมาณนั้นนะครับ
1: อาจารย์พูดค่ะ
0: ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าบ้านเราจะนั่งดูนะครับเราก็ต้องแก้ไขนะครับ
1: ค่ะ
0: คนไทยก็ยังถูกหลอกอยู่และคนไทยก็ยังไปทำมาหากินกับสแกมเมอร์แตกลังอยู่ทุกวันนี
1: ้เปอร์เซ็นต์ถูกหลอกไปกับสมัครใจไปเองอันไหนเยอะกว่ากันคะอาจารย์คนไทย
0: ตอนนี้ผมให้ 99.99% คือสมัครไปนะครับส่วนน้อยคุณอ้อมมันไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดนะก็จับกันทุกวันใช่ไห
1: ม
0: จับกันทุกวันแล้วบางคนเนี่ยไปสองรอบสามรอบก็มีนะครับถูกจับมาสองรอบสามรอบเพียงแต่ว่าอย่างกรณีที่ถูกจับในลาวเนี่ยเพราะว่าในลาวเนี่ยเขามีใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์แต่บ้านเราไม่มีมันก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยนะก็กระโดดไปทำมาหากินฝั่งโน้นแล้วก็ไม่ได้แจ้งว่าไปทำอะไรนะครับแล้วก็ไปตามเนี่ยแหละฮะวีซ่าเขาให้กี่วันก็ไปตามนั้นแต่ทีนี้ทำไมเขาจับก็เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยส่งข้อมูลไปให้ทางการลาวบอกว่าตรงนี้นะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีการให้รางวัลด้วยนะรางวัลนำจับแล้วก็คือถ้ายึดตรงนั้นได้เท่าไหร่เนี่ยก็คิดกันได้เลยนะฮะแต่เราเนี่ยเขาไม่ดำเนินคดีแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดในบ้านเขาถึงแม้ว่าจะทำอยู่ในบ้านเขานะฮะส่งมาส่วนใหญ่มีแต่คนไทยแหละก็เอาเป็นว่าเท่าที่ดูสถิติของเรานับตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นมาจนถึงสิ้นเดือนที่แล้วนะครับถึงสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ยเราจับได้แล้ว 6,000 กว่าคน 6,000 กว่าคนนะครับก็ส่วนตีซะว่า 30% คือคนจีน 30% คือคนไทยส่วนหน้านั้นก็กระจายกันไปตามที่น่ากลัวก็เพราะว่ามันมีเจ้าของภาษาที่อยู่ในกระบวนการนี้ที่เราจับได้เนี่ยคือ29ภาษาคุณน้อง
1: 29ภาษา
0: 29ภาษาครับแล้วทุกวันนี้ไม่ต้องใช้คนเยอะฮะ1คน1คนนั่งคุมโทรศัพท์200กว่าเครื่องได
1: ้
0: ก็เน็ตด่วนถ้ามันมีลองนึกอย่างนี้นะฮะถ้าเราเอาสัดส่วน1คนต่อโทรศัพท์200เครื่องแล้ว 6,000 คนเนี่ยมันจะกี่เครื่อง เป็นกุลุทครับงั้นเนี่ยอเมริกาถึงต้องดิ้นครับตอนนี้แล้วก็ถ้าเขาสภาหรือคอนเกรสเขาapprove นะครับก็คือลงมติรับรองเนี่ยมันก็จะเป็นสเต็ปต่อไปก็คือการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลทั้ง28รายชื่อนั้นหนึ่งในนั้นก็คือคนไทยคนไทยทราบดีแล้วว่าใครนะครับประมาณนั้น
1: ยังมีอีกประเด็นนะคะอาจารย์อันนี้หุ่นมาเน็ตเขาออกมายืนยันค่ะว่าเขาจะไม่มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการคาสิโนในจังหวัดเสียมราชอย่างเด็ดขาดแล้วก็สั่งให้มีการทบทวนจำนวนคาสิโนที่มีอยู่กว่า100แห่งทั่วประเทศเพื่อพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องมีเยอะขนาดนั้นหรือเปล่านะคะ มาคิดอะไรตอนนี้อาจารย
0: ์อย่างนี้คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: หนึ่งใบอนุญาตสำหรับบ่อนคาสิโนในกัมพูชาเนี่ยนะครับก็คือ100,000ดอลลาร์ต่อปีแล้วก็ตั้งแต่ฮุนมาแนทขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยฮุนมาแนทคนเดียวนี่เซ็นไปแล้ว197ใบตั้งขึ้นมามันทำไมบอกว่า100กว่ามันน่าจะบอกว่าเกือบ200ใช่ไหม มันไม่ร้อยกว่าแล้วมัน197ถ้าบวกกับของเดิมที่มีปัญหาอยู่ที่ปอยเปตหรือชายแดนที่โดนถล่มโดนปิดไปด้วยเนี่ยคือมันเกินนะมัน200กว่าที่แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่คุณจะไม่เซ็นให้ไปเปิดที่เสียมเรียบเสียมราชก็คุณก็ทำมาหากินกับแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คาสิโนพวกนี้ที่มันเป็นปัญหาเนี่ย

0: ถ้ามันเล่นกันเฉพาะคาสิโนออนไซต์ก็คือไปเล่นตรงนั้นก็จะไม่มีปัญหามากมายแต่ทุกวันนี้คาสิโนเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นคาสิโนออนไลน์ด้วยแม้ว่าใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์เนี่ยจะยกเลิกไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราปี2020ยกเลิกไปแล้วนะครับแต่มันก็ยังซ่อนใช่ไหมล่ะมันถึงปราบปรามไม่หมดไม่หยุดไม่หย่อนอยู่ทุกวันนี้มันก็พูดเอาดีเสียตัวเท่านั้นแหละแต่ว่าในทางปฏิบัติก็ลองแซะไปสิไอ้มานะส่งไอ้โตให้เขาก่อนดีไหมรู้จักไหมไอ้โตเนี่ยลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยนะครับก็หุ่นโตนี่เป็นลูกชายของพี่ชายคนเซ็นนะครับก็นั่นแหละมันก็อยู่ในเครือข่ายนี้แล้วก็เนสเวนก็คือพี่เขยของหุ่นโตก็คือหลานเขยของหุ่นเซ็นนะครับแล้วก็ดีวิเชียก็อยู่ในลิสต์นั้นดีวิเชียก็คือสามีของหุ่นมานาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วมันก็วนมันลงมาตุ้มอยู่นี่แล้วคุณจะออกมาพูดนะมันไม่เกิดประโยชน์อันใดและที่สำคัญไม่มีเครดิตจะพูดยังไงก็ไม่มีใครสนใจแล้วถ้าคุณไม่ทำจริงถ้าจำได้คุณมานัทเนี่ยบอกว่าจะไม่ให้มีสแกมเมอร์อย่างสิ้นเชิงภายในเดือนเมษา
1: ค่ะเดี๋ยวรอดูนะ
0: ไม่มันผ่านมาแล้ว
1: อ๋อเมษาที่ผ่านมาไม่ใช่เมษาหน้าเหรออาจารย
0: ์ใช่ครับเมษาที่ผ่านมามันก็ยังพูดเลยว่าเราจะฉลองจนชนำทำไมกันโดยที่ไม่มีสแกมเมอร์แต่จริงๆไอ้พวกออกมาสาดน้ำกันนะคือสแกมเมอร์ล้วน
1: ๆค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะอาจารย์ช่วงหน้าเปิดช่วงด้วยเพลงแล้วก็กลับมาคุยข่าวกันต่ออีกนิดนึงค่ะ
0: ครับเชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าวเอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์ยังคุยข่าวกันอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยไปที่ซีรีส์ยังไม่หมดเรื่องกัมพูชาค่ะอาจารย์ก็ล่าสุดที่เขาพยายามไปญาติดีสานสัมพันธ์อะไรกับอเมริกาให้มันแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเนี่ยล่าสุดที่อเมริกาค่ะเขาได้ออกคำเตือนใหม่จากกระทรวงการต่างประเทศของเขาค่ะเตือนนักเดินทางที่จะเดินทางไปยังกัมพูชานะคะให้ระวังเรื่องความเสี่ยงด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆด้วยในนั้นเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องอาจจะถูกจี้ถูกปล้นในอาชญากรรมอื่นๆต่างๆนานาด้วยอาจารย์
1: ก็แน่นอนนะครับเพราะว่
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ไอ้พวกแก๊งที่มันอยู่กับสแกมเมอร์ทุกวันนี้มันทำมาหากินลำบาก
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ไม่มีที่ไปก็หลบๆซ่อนๆแล้วก็บางทีก็มันพอมันไม่มีเงินจะใช้จ่ายแล้วก็มันขาดสภาพคล่องมันก็แปลงร่างมันมาเป็นโจรปล้นจี้แล้วก็ตอนนี้มีปัญหาเยอะมากในกัมพูชาเรื่องอาชญากรรมไม่ใช่แค่ปล้นที่นักท่องเที่ยวนะครับร้านธงร้านทองเนี่ยก็ยังไปปล้นกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ไปฉกชิงวิ่งราวอะไรต่างๆนานานะฮะเอาทำซึ่งหน้าเลยเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเขารู้ว่าตำรวจของเขมรเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพก็ทำมาหากินด้วยกันมาก่อนนะฮะยิงปืนก็ไม่เป็นบางคนเนี่ยเก็บเงินอย่างเดียวนะฮะพอมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นผลสะท้อนนะฮะผลสะท้อนที่มันต่อเนื่องมาจากการปราบสแกมเมอร์ที่จีนมาปราบกันใหญ่นั่นแหละแล้วพอมันอันตรายแล้วใครมันจะเข้าไปเที่ยวล่าสุดเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวสองเมืองใหญ่คุณอ้อมสีฮนุวิลเนี่ยต้องใช้คำว่าร้านอาหารร้านไอ้สวนอาหารภัตตาคารซีฟู้ดบาเบียนะครับไนท์คลับอะไรพวกนี้เนี่ยร้างหมดนะครับคือร้างในที่นี้ไม่มีลูกค้าไม่มีลูกค้าส่วนที่ร้างแบบเบ็ดสมบูรณ์แบบเลยในทุกด้านเนี่ยก็คือที่ปล่อยเป็ดนะครับพอมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยมันก็ต้องดิ้นรนอย่างน้อยในพนมเปญมันก็ยังมีคนอยู่เยอะนะฮะคนที่อยู่กรุงพนมเปญส่วนใหญ่มันก็คือพวกคนมีกระตังแม้ว่าจะเป็นคนเขมรก็ทำมาหากินกับสแกมเมอร์กับของผิดกฎหมายนั่นแหละแล้วก็เป็นลูกหลานข้าราชการซึ่งคอรับมาทั้งหลายทั้งแหล่นะมันก็ยังพออยู่พอกินนะครับนั่นแหละดาบอันนี้มันก็เลยตามสนองก็ไปปล้นจี้อะไรเนี่ยเกิดขึ้นฮะเพียงแต่ว่าเราจะไม่เห็นเป็นข่าวแต่เพื่อนนักข่าวที่สนิทกันเนี่ยเขาส่งข้อความส่งอะไรมาบอกเรื่อยแหละว่ามันปล้นตรงนั้นแล้วนะมันยิงกันตรงนี้แล้วนะมันปิดล้อมกันตรงนี้แล้วสารพัดทวงเงินกันแล้วนะอะไรพวกนี้คุณอ้อมมันก็เลยเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวแน่นอนนะครับอย่างพนมเปญเนี่ยเดินออกมาจากใจกลางเมืองเนี่ยเดินออกมาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์แล้วพวกแก๊งวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะชิงทรัพย์เลยทั้งยาเสพติดก็เยอะหรือแม้กระทั่งขอทานข้างถนนทุกวันนี้เนี่ยน่าสงสารด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันขอทานข้างถนนทุกวันเนี่ยมันสมัยก่อนคุณอ้อมเคยเห็นเขาดมกาวไหม
0: เคยอาจารย์ใต้สะพานใต้ทางด่วนอะไรอย่างเงี้ย
1: กาวเนี่ยมันก็คือกาวเอามาไอ้ปะยางจักรยานยางรถจักรยานนะครับมันก็จะมีกลิ่นทินเนอร์ก็ตอนนี้เด็กขอทานในกรุงพนมเปญติดทินเนอร์กันเต็มเลยโรงเรียนก็ไม่ได้ไปเพราะว่ามาจากต่างจังหวัดแล้วก็กลายเป็นมลภาวะต่อนักท่องเที่ยวสมมติว่าลงไปท่องเที่ยวที่วัดแห่งใดแห่งหนึ่งที่ชานเมืองชานกรุงหรือแม้กระทั่งที่พิพิธภัณฑ์เขมรแดงข้าร้านเผ่าพันธุ์อะไรพวกนี้นะคุณอ้อมนักท่องเที่ยวไปสักสองสามคนเนี่ยมันก็จะนั่งรถตุ๊กๆแต่รถตุ๊กๆของเขมรเนี่ยจะเป็นรถตุ๊กๆที่เอามาจากอินเดีย คันเล็กๆ แค่

0: ลงแค่นั้นแหละคุณน้อมขอทานเนี่ยเป็นกองทัพ
1: อืม
0: เป็นกองทัพแล้วถ้าให้หนึ่งคนแล้วเนี่ยค
1: ม
0: ุณ
1: า
0: จ
1: เป
0: ะ
1: ็น
0: ไม่
1: ตาร ม
0: อ
1: ม
0: ด
1: าอี
0: น
1: ก
0: ะครับคุ
1: อ
0: ณ
1: ื
0: จะไ
1: ม
0: ม่รอดเลยคุณก็ต้องให้ครบทุกคนไม่งั้นมันก็จะมารุมมาตุ้มอยู่ตรงนั้นแหละ

0: ้าใจเน
1: า
0: ะ
1: เข้าใจค่ะโอเค
0: เดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์ทำอะไรกำลังกำลังไม่ได้พูดอะไรนะครับแค่
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ยังไม่ได้พูดนะก็คือมันเป็นมนต์ภาวะอย่างนี้คร
1: ับ
0: นะฮะก
1: ็
0: ดีนะครับแต่จริงๆประกาศเตือนครั้งแรกของอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำแบบนี้นะคือเขาแนะนำเลยว่าห้ามไปเที่ยวเขมร
1: ไม่ได้ให้ระวังนะห้ามไปเลย
0: ใช่ห้ามไปเที่ยวเขมรเพราะอันตราย
1: ค่ะ
0: ก็กระทรวงต่างประเทศก็คือปักสุคนเนี่ยก็เรียกทำหนังสือไปประท้วงนะครับต่อสถานทูตอเมริกาว่าคุณออกอย่างนี้ได้ยังไงเขาก็เลยปรับแต่งนะครับปรับแต่งก็คือว่าอ้าวไม่ห้ามแต่ว่าเตือนให้ระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าถูกจี้ถูกปล้นฉกชิงวิ่งราวอะไรเนี่ยอย่าขัดขืนเอาทรัพย์ให้มันเลยเพื่อรักษาชีวิตแล้วก็เตือนนะชายแดนเนี่ยห้ามมาแต่เพิ่งเห็นคลิปนะฮะนักท่องเที่ยวอเมริกันเนี่ยไปรัวปืนกลของกองทัพเขมรเนี่ยตอนนี้ทหารเขมรหากินเอากระสุนของกองทัพมาส่งเสริมการท่องเที่ยวฝึกยิงปืนRPG ก็ยิงนะ RPG เนี่ยถ้ายิง RPG เนี่ยเขาคิดลูกหนึ่งนะครับ RPG ถ้าไปยิงลูกหนึ่งเนี่ยคือ500ดอลล
1: าร
0: ์ค่ะ500ดอลลาร์แต่ถ้ารัวปืนกลเนี่ยเซตละ200ดอลลาร์ทำนั่นนะครับแต่ว่าถ้ามันแตกใส่แล้วคนยิงตายเนี่ยนะอันนั้นไม่รับประกันนะครับไม่มีประกันชีวิตที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือมันเป็นถึงขนาดนั้นแล้วทุกวันนี้แล้วเศรษฐกิจวิกฤตมากแล้วบริษัทที่ลงทุนในกัมพูชาเนี่ยทยอยถอนตัวออกมาแล้ว ก็ล่าสุดก็เห็นบริษัทของญี่ปุ่นประกาศถอนตัวแล้วทำเกี่ยวกับนี่แหละฮะพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เอามาใช้ในยานยนต์แล้วเอามาใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยชื่ออะไรชื่อในเด็กหรืออะไรนี่แหละคุณอ้อมผมเห็นข่าวอยู่นะก็ประมาณ
1: โอเคได้ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าไปที่ฟิลิปปินส์นิดนึงค่ะอาจารย
0: ์ครับได
1: ้ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังจำท่านนี้ได้ไหมคะอดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ชื่อดังค่ะโรดิโกดูเตเต้นะคะก็เพิ่งปรากฏตัวเมื่อไม่กี่วันมานี้วันพุธที่ผ่านมานะอาจารย์เพราะดูเตเต้นี่เขาตอนนี้เขาถูกจับนะคะคดีอาญาเรื่องที่นโยบายไปปราบปรามยาเสพติดนั่นแหละค่ะก็ถูกหมายจับนะคะถูกจับที่สนามบินมะนิลาเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วหลังจากเดินทางกลับมาจากฮ่องกงแล้วก็ส่งตัวไปที่กรุงเฮกตามหมายจับระหว่างประเทศนะคะของ ICC นะคะค่ะเห็นบอกว่าปรากฏตัวต่อศาลอาญาระหว่างประเทศครั้งแรกค่ะเห็นบอกผอมมากอาจารย์สู้ผอมเลยนะคะ
0: วิ่งแต่ผิวพรรณเขาดีนะคุณน้องคือจริงๆเนี่ยหน้าตาเขาเปลี่ยนเลยเพราะว่าเขาสู้ลงแต่ส
1: ู้ใช่หน้าตอบเลย
0: หน้าตอบแต่ผมมองว่าเขาดูมีสุขภาพดีกว่าเดิมนะเพราะว่าสมัยดูแต่เป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะบูแล้วก็ดวดเหล้าสูบบุหรี่จัดอะไรสารพัดเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มันก็เลยผิวเนี่ยมันก็จะค้ำๆนะฮ
1: ะ
0: ตัวเนี่ยก็จะบวมๆแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือไม่เจ้าเนื้อแล้วนะครับก็ไขมันก็ถูกรีดออกอาหารการกินได้แหละนะฮะแต่ความดูแล้วสุขภาพของผิวพรรณดีขึ้นนะฮะดีขึ้นก็ลองนึกดูนะว่าตั้งแต่เดือนมีนาปีที่แล้วอันนี้มันก็เท่าไหร่แล้วล่ะปีกับ
1: ปีกว่าละ
0: มีนาอันนี้มันเดือนที่เจ็ดเดือนที่เก้าแล้วใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ปีครึ่งแล้วนะหนึ่ง

0: ปีครึ่งที่ไปอยู่ที่เฮกนะฮะเฮกเนี่ยมันไม่ใช่เรือนจำนะครับมันเป็นห้องกักขังผู้ต้องหาฮะก็เพื่อที่จะดำเนินคดีเพื่อให้มีคำตัดสินออกมาก่อนฮะเขาถึงจะเรียกว่าเป็นนักโทษนะฮะก็เลยไม่ได้อยู่แบบลำบากลำบนอะไรฮะห้องก็ห้องแอร์อย่างดีเพียงแต่ว่าไม่มีอิสระเสรีภาพที่จะไปนั่นไปนี่นะฮะก็อยู่ในสถานที่กักขังกักกันไว้เท่านั้นแหละแต่ทีนี้ถ้าคุณอ้อมดูในประเด็นที่เขาออกมาเนี่ยนี่คือการเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการพิจารณาครั้งแรกที่เป็นข่าวเนี่ยนะฮะก็คือก็ต้องเปิดให้ทั้งฝ่ายอัยการของศาลอาญาสากลแล้วก็ฝ่ายทนายความของผู้ต้องหาก็คือฝ่ายของดูแต่เต้แต่เท่าที่ผมดูเนี่ยประเด็นที่ฝ่ายดูแต่เต้หยิบยกขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจมากแล้วผมก็เลยมองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองที่เขาผอมดูแต่เต้ปัจจุบันนี้อายุ81แล้วคุณอ้อมเขาเกิด80ย่าง81นะครับก็คืออายุ1945ใช่สิก็81อย่างนะฮะก็1แหละเป็นผู้สูงอายุแล้วผมไปแกะดูในวิธีหรือก็การตอบโต้เพื่อที่จะต่อสู้คดีของฝ่ายดูแตเต้เนี่ยทนายความเก่งมากเก่งในที่นี้เขาหยิบยกเรื่องนี้เลยก็คือเอาเรื่องอายุของดูแตเต้เนี่ยตอนนี้เขา81แล้วก็ความจำเริ่มเลอะเลือนแบบไหนนะครับซึ่งอันนี้มันต้องพิสูจน์กันแต่ผมเชื่อว่าพิสูจน์ออกมายังไงยังไงเนี่ยเขาก็ต้องทำให้เขาเลอะเลือน นะฮะก็คือในวัยนี้ก็คือจำอะไรไม่ค่อยถนัดแล้วพูดแล้วจำชื่อคนก็ไม่ได้เอาคนนั้นคนนี้มาคือพวกเนี้ยถือว่าเก่งนะฮะทีมเวิร์กในเรื่องของทนายความเนี่ยแล้วเขาหยิบยกประเด็นอายุอนามขึ้นมาเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากคดีนะครับหรือถึงแม้ว่าเขาจะมีความผิดเขาก็จะได้รับการเขาเรียกว่าละเว้นโทษแต่อาจจะเป็นโทษของการกักบริเวณนะห้ามออกไปไหนห้ามมีกิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้อะไรพวกนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าในอายุอนามของเขาแล้วก็ผมเห็นประเด็นหนึ่งก็คือว่าทีมทนายความของดูเตเต้เนี่ยเขาหยิบยกประเด็นขึ้นมาบอกว่าเขาไม่ได้ลืมธรรมดาเขายังไม่รู้ว่าวันนี้คือวันอะไร
1: โอ
0: ้นะครับแล้วเขายังไม่รู้ว่าปีนี้คือปีอะไรเขายังคิดว่าเขาอยู่กับปี2007อยู่เลย ถ้าลองนึกอย่างนี้ซึ่งมันก็ต้องใช้หมอคุณอ้อมนะครับต้องใช้หมอใช้อะไรแต่ผมว่าความเชี่ยวชาญในด้านพวกนี้เนี่ยมันมีการให้ถึงคุณจะเลอะเลือนไม่จริงคุณก็ทำให้มันเสมือนจริงได้นะในทางปฏิบัตินะครับแล้วก็เรื่องจิตวิทยาเรื่องอะไรแล้วก็ในใบอายุอนามของเขาแล้วเขาทำให้ตัวเองผอมเนี่ยมันก็เสมือนหนึ่งว่าหนึ่งแหละสุขภาพไม่ดีนะฮะก็ดูกันไปฮะเชื่อว่าถ้าให้ผมมองนะดูเตเต้เนี่ยเขากำลังเล่นในประเด็นนี้เพื่อที่เขาจะถึงจะผิดแต่ก็ไม่ต้องรับโทษแล้วอาจจะส่งกลับมาอยู่ที่ฟิลิปปินส์และเมื่อเขามาอยู่ฟิลิปปินส์นี่แหละเขาไม่ต้องออกมาแสดงตัวตนอะไรเลยคุณอ้อมเขาอยู่เฉพาะในบ้านเขาก็บัญชาการเพื่อให้ลูกสาวเขาก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้เพราะฐานเสียงที่เฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์หรือบองได้เป็นประธานาธิบดีล้วนแล้วแต่เป็นฐานเสียงของดูเตเต้ทั้งสิ้นแต่ที่เขาต้องไปติดคุกต้องไปถูกกักบริเวณอยู่ในห้องขังนะครับห้องกักกันอยู่ที่กรุงเฮกเนี่ยก็เพราะว่าบองหรือว่ามาร์กอสจูเนียร์นี้หักหลังเขาเราอาจจะเห็นสิ่งที่มันเกิดซ้ำได้นะในฟิลิปปินส
1: ์
0: นะฮะก็คือการโค่นอำนาจกันแบบที่ล้างผ่านชีวิตกันได้ หรือมันต้องมีสักวันหนึ่งที่บ่องพลาดเพราะว่ากรณีอย่างนี้มันเคยเกิดมาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยเอสตาดานะฮะเอสตาดาเนี่ยพลาดก็เพราะว่าไปรับเงินแต่ผมเชื่อว่ากรณีของบองเนี่ยถึงคุณจะระมัดระวังแค่ไหนนะมันคุณต้องพลาดสักวันเพราะคนแวดล้อมของดูเตเต้เนี่ยมันมีมากกว่าคนแวดล้อมของบองนั่นแหละคือประเด็น
1: ค่ะอีกสักผู้นำหนึ่งนะอาจารย์มีข่าวลือว่าสีจิ้นผิงอะค่ะไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่เขาประชุมที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์โอ้นานหลายเดือนมาแล้วเนาะแต่มีการอ้างว่ามีอาการวูบหมดสติเหรอคะอาจารย์อันนี้ข่าวจริงข่าวลวงยังไง
0: ไม่นะฮะก็เพิ่งสดๆร้อนๆนี่แหละคุณอ้
1: อม
0: ที่ผ่านมาก็คือ
1: เนี่ยทำไมเขาบอกว่าเดือนนู้น
0: ประชุมบริกส์นะฮะ
1: ใช่อะบริกส
0: ์ประชุมบริกส์ที่ผ่านมานี่แหละครับวันที่15-16นี่แหละ
1: ค่ะ
0: มันเป็นข่าวลือที่ปล่อยออกมาโดยคนจีน overseas Chinese
1: อ๋อลือถึงกระทั่งที่ว่ามีอาการเหมือนโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาตัวบินกลับด่วนไปที่กรุงปักกิ่งเลยไปโรงพยาบาล
0: ก็อินเดียเขาก็ออกมาแก้ข่าวให้แล้วนะครับไม่มีกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วก็การสืบค้นจากแหล่งที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ยก็รู้แล้วว่าใครคนคนนั้นก็คือบุคคลคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเป็นคนจีนที่อพยพไปอยู่อเมริกาแล้วก็ได้รับการหนุนหลังจากทางฝ่ายอเมริกานะครับเพื่อให้คัดง้างกับจีนนั่นแหละนะฮะก็ปล่อยข่าวอันนี้ขึ้นมาเพื่อหนึ่งและบ่อนทำลายอันที่สองก็คือปลุกกระแสตอนนี้กระแสคนจีนมันก็จะมีกระแสคนจีนที่ไม่นิยมพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่อยู่อเมริกานะครับจำนวนก็ไม่น้อยนะคุณอ้อมถือป้องถือป้ายเพื่อคัดค้านไม่ให้การต้อนรับสีจิ้นผิงอะไรประมาณนี้เพราะว่าสีจิ้นผิงตอนนี้เขาอยู่ในห้วงที่เขาจะเดินทางไปเยือนอเมริกาตามคำเชิญของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะก็ไม่เป็นไรฮะก็คือกระแสข่าวพวกนี้ออกมาเมื่อมันไม่เป็นของจริงนะฮะไอ้คนที่ปล่อยออกมาคุณก็ทำลายตัวเองบัดเนี่ยครับแล้วต่อไปเนี่ยคุณให้ข่าวใครอีกมันก็ไม่มีใครเชื่อมันก็คือเป็นเด็กเลี้ยงแกะไปโดยปริยายนะฮะก็เรียบร้อยแล้วครับประเด็นนี้ไม่มีปัญหาครับ
1: ค่ะสยบข่าวลือไปแล้วจีนอินเดียออกมาแก้ข่าวให้เรียบร้อยนะคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะก็มาเข้าสู่ซีรีส์ค่ะอาจารย์ EP ที่58แล้วอารยธรรมในอุตสาคเนค่ะ
0: ก็ต้องถือว่าในรัชสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยนะครับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศไทยมากนะครับของสยามสมัยนั้นยังไม่เปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยของสยามเนี่ยถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วก็ต้องทำทุกอย่างครับเพื่อที่จะไม่ตกเป็นอาณานิคม ไม่ตกเป็นอาณานิคมเพราะทุกประเทศที่อยู่รอบสยามเนี่ยเป็นหมดแล้ว ก็เลยต้องดำเนินในหลายๆมาตรการนะฮะที่เสาร์ที่แล้วก็ได้เกินไปแล้วก็คือพระองค์ก็คือรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ส่งพระราชโอรสไปเรียนเมืองนอกเมืองนานะทุกพระองค์นะคุณอ้อมยกเว้นพระองค์สุดท้องนะฮะองค์เล็กสุดเนี่ยก็ไม่ได้ไปเพราะว่าพระราชบิดาเนี่ยก็เหลือไว้อยู่กับพระราชบิดาสักพระองค์หนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคุณอ้อมก็คือเจ้าฟ้าน่าจะเป็นเจ้าฟ้าอุรุพงศ์นะ
1: คร
0: ับก็จะอยู่ติดกับพระราชบิดาตลอดเวลานอกนั้นไปศึกษาต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งพระราชโอรสองค์ถัดมาซึ่งเป็นรัชกาลที่6นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเนี่ยพระองค์ก็ไปศึกษาอยู่ที่อังกฤษไม่ได้ธรรมดานะครับและการที่ผมจบการทหารมานะคุณอ้อมจบการทหารแล้วก็พระองค์ก็ศึกษาเพิ่มเดี๋ยว พอไปถึงรัชสมัยของพระองค์จะไล่เลี่ยง

ให้ฟังว่าสิ่งที่เป็นคุณูปการที่มีการริเริ่มขึ้นนะครับโดยรัชกาลที่5เนี่ยมีเยอะมากนะครับมาเสด็จประพาสยุโรปก็2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือปี2440ครั้งที่2ก็คือปี2450ก็คือห่างกัน10ปีแต่การไปในระยะที่ห่างกัน10ปีเนี่ยก็หมายความว่าครั้งแรกกลับมาเนี่ยพระองค์ก็ทรงมีหลายโครงการมากแล้วก็ดิ้นรนนะครับดิ้นรนที่จะเอามหาอำนาจนะอย่างรัสเซียอะไรพวกนี้คุณอ้อมเพื่อที่จะมาเป็นพันธมิตรแล้วก็ถ้าใครจะมาทำมิดีมิร้ายต่อสยามเนี่ยอำนาจของกษัตริย์ซาร์นะฮะที่รัสเซียเนี่ย ก็จะมาเป็นพลังที่ช่วยเสริมอย่างนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้นี่คือเป็นพระปรีชาสามารถในเรื่องการต่างประเทศนะฮะแต่ว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็เมื่ออังกฤษได้สนธิสัญญาแล้วได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแล้วได้ผลประโยชน์มากมายในทางเศรษฐกิจการค้าจากสยามประเทศอื่นๆก็แห่กันมาคุณอ้อมประเทศอื่นๆก็แห่กันมาแล้วก็ในห้วงที่อังกฤษเนี่ยตะลุมบอลอยู่กับพม่านะครับเปิดศึกสงครามกัน3ระลอกนะฮะทอดเวลา62ปีกว่าที่จะยึดพม่าได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับทำสงครามกัน3ระลอกนะก็คือในห้วงเวลาถึง62ปีนะครับก็คือลบกันครั้งแรกก็ 4-5 ปีนะฮะก็ถัดไปอีกก็เว้นวรรคไปแล้วก็มาลบกันใหม่แล้วก็จนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2429ถ้าเป็น2429นั่นหมายความว่ากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเพิ่งจะตั้งขึ้นมาได้แค่4ปีคุณอ้อมไม่ใช่สิเราตั้งรัตนโกสินทร์ก็คือ2325 2429ก็คือในห้วงรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับแต่สงครามระหว่างอังกฤษกับพม่าเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปลายรัชสมัยรัชกาลที่3ครั้งที่2ก็ในรัชสมัยรัชกาลที่4ครั้งที่3ก็ในรัชสมัยรัชกาลที่5คุณอ้อมครั้งที่2เนี่ยอังกฤษบังคับให้เราไปรบกับพม่าด้วยนะครับก็คือไปช่วยรบจริงๆก็เอาสู้กันมาก่อนในอดีตอยู่แล้วก็จะเป็นไรไปอะไรประมาณนั้นนะคุณอ้อมแต่ทีนี้พออังกฤษไปสู้อยู่กับทางฝ่ายพม่ามันก็เลยเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ฝรั่งเศสฉวยโอกาสก็มาปิดอ่าวพอปิดอ่าวนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสนะครับก็เกิดขึ้นในปลายรัชสมัยของรัชกาลที่5นี่แหละนะครับแล้วก็แต่ว่าในรัชสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยไม่ได้มีแค่สนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าพระองค์เนี่ยพอสืบพระราชบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดานะฮะก็ยังมีสนธิสัญญาที่มันต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับหนึ่งในนั้นก็คือนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าเป็นสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเกี่ยวกับสถานภาพของกัมพูชาสาเหตุก็คือว่ากัมพูชาเนี่ยไปขออยู่กับฝรั่งเศสเพื่อที่จะหนีจากเรา นะฮะเพื่อที่จะให้ฝรั่งเศสนี่คุ้มครองพอฝรั่งเศสก็ไม่ต้องลบไม่ต้องอะไรนะครับเพราะกัมพูชาไปขออยู่ด้วยมันก็เลยกลายเป็นสนธิสัญญาฉบับที่ต่อเนื่องกันมานะครับฉบับแรกจริงๆที่เราทำกับฝรั่งเศสเนี่ยก็คือปี2410ก็คือก่อนปีสุดท้ายของราชบัลลังก์รัชกาลที่4แล้วทีนี้พอมันเข้ารูปเข้าร่างแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการเจรจาลงในรายละเอียดอะไรกันอีกนะฮะพอมาถึงรัชสมัยของรัชกาลที่5เนี่ย ก็เลยต้องมีการเพิ่มเติมแล้วก็มีการให้สัตยาบันหลังจากนั้น5ปีนะครับหลังต่อมา5ปีเนี่ยก็คือปี2415ก็เลยกลายเป็นสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเกี่ยวกับสถานภาพของกัมพูชานี่แหละมันเป็นผลที่ทำให้สยามเนี่ยต้องยกนะครับยกแผ่นดินยกแผ่นดินเนี่ยให้กับฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับกัมพูชาเนี่ยนะครับ

0: คิดเป็นพื้นที่ถึง 123,050 ตารางกิโลเมตรรวมไปถึง6เกาะเนี่ยแหละเกาะที่เขากำลังสร้างปัญหาอยู่กับเรานี่แหละฮะแต่เราก็ยังคงรักษาพัตตะบองเสียมราชสีโสพลโพธิสัตว์อะไรเนี่ยไว้นะครับนั่นคือฉบับที่ต่อเนื่องมาแต่ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยตามมาอีก13ฉบับคุณน้องสนธิสัญญาตามมาอีก13ฉบับนะครับก็คือถัดมาเนี่ยก็คือเป็นฉบับที่2เนี่ยเรียกว่าอนุสัญญาสยามกับข้าหลวงใหญ่อินเดียจริงๆมันก็คืออังกฤษนั่นแหละเพราะว่าพออังกฤษเนี่ยมายึดครองอินเดียแล้วเนี่ยก็หน้าบางนะครับก็จะเอาชื่ออินเดียมาบังหน้าแต่จริงๆมันก็คือ British East India นะฮะปี2411เนี่ยแหละครับก็มาด้วยเขตตะนาวสีซึ่งทุกวันนี้เทือกเขาตะนาวสีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเขตแดนระหว่างสยามกับพม่าหรือว่าประเทศไทยกับพม่าในปัจจุบันโดยใช้สันปันน้ำนะครับเป็นการเป็นเขตหรือว่าเป็นเขตแดนนี่คือฉบับที่สองเราต้องเบรกอีกไหมเนี่ย
1: ต้องเบรกก่อนค่ะอาจารย
0: ์
1: ครึ่ง
0: ไปฟังเพลงที่สองฮะแล้วก็เบรกสักครู่ครับ
1: ค่ะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันในอีก

0: คอนนิวส์อัปเดตจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อทั่วไทยอาเซียนในช่วงสุดท้ายสำหรับวันเสาร์นี้นะคะอาจารย์ต่อซีรีส์ของเราได้เลยค่ะ
3: ครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็ฉบับที่3ก็ทำกับอังกฤษนะครับมาถัดมาอีก5ปีปี2416อันนี้ไม่ได้ว่าด้วยเรื่องเขตแดนนะครับแต่ว่าด้วยเรื่องการติดต่อการค้าระหว่างพม่ากับเชียงใหม่ลำปางและลำพูนสาเหตุก็เพราะว่าจริงๆอังกฤษเนี่ยอยากจะยึดล้านนาด้วยนะครับอยากจะยึดเอาล้านนาแต่ก็ตกลงลับๆกับฝรั่งเศสไปแล้วก็เลยไม่ยึดนะครับคือประเด็นก็เลยไม่ยึดแต่ก็อยากได้พออยากได้เนี่ยก็เลยอ่ะมันมีอะไรล่ะอยู่ที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางอะไรพวกนี้คุณอ้อมมันก็คือไม้สักทองนั่นแหละเวลาเราไปเห็นเนี่ยทำไมที่ลำปางมีรถม้าใช่ไหมนั่นมันก็เป็นวัฒนธรรมการเดินทางสัญจรไปมาของผู้ดีอังกฤษนั่นแหละที่มาทำมาหากินก็คือได้มาได้สัมปทานไม้สัก ก็อยู่เลยนะครับมันก็จริงๆมันก็ได้ทั้งพม่าแล้วมันก็เลยลามเข้ามาทางเหนือของไทยนะฮะก็นี่คือฉบับที่3นะแล้วไม่พอฮะโลภอังกฤษโลภมากนะฮะคือจริงๆเนี่ยถ้าเวลาเราดูในเรื่องพวกนี้เนี่ยเหมือนกับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวร้ายมากนะฮะแต่จริงๆแล้วร้ายกว่าฝรั่งเศสนี่คืออังกฤษนะครับส่วนร้ายขนาดไหนเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดให้ฟังเพราะว่าในซีรีส์นี้เนี่ยมันจะมีว่าด้วยฝรั่งดีฝรั่งร้ายนะฮะเดี๋ยวค่อยไล่เรียงให้ฟังคนไทยถ้าได้ยินชื่อเนี่ยจะถึงบางอ้อเลยแหละนะครับก็ถัดมานะฮะก็คือฉันได้เชียงใหม่สัมปทานเชียงใหม่ลำปางลำพูนไม่พอนะครับก็ขยับมาก็ว่าด้วยสถานะเขตแดนดีกว่านะครับก็คือบอกเลยนะครับก็ชัดเจนเลยก็คือปี2426ห้ามสยามให้สัมปทานทรัพยากรกับต่างประเทศยกเว้นอังกฤษ ก็ลองนึกดูว่ามันขนาดไหนนะฮะฉบับที่5ก็อันนี้แหละคือจุดเริ่มต้นเพราะว่าพออังกฤษได้เยอะแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเปิดศึกอยู่กับทางฝ่ายพม่าเริ่มเปิดศึกกันรุนแรงขึ้นในช่วงปลายก็คือปี2426จนมาถึงปี2000สิ้นปี2428เนี่ยเป็นสงครามใหญ่ครั้งที่3เนี่ยคุณอ้อมมันก็เลยเป็นห่วงเวลานะฮะเป็นห่วงเวลาที่ฝรั่งเศสก็มองมาแล้วนะเพราะว่าพวกนี้มันมีสายลับมีอะไรมาอยู่แล้วแล้วก็สายลับของประเทศล่าอาณานิคมทั้งหลายเนี่ยอันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็คือมิชชันนารีก็คือพวกสอนศาสนาทั้งหลายนี่แหละเอาข้ออ้างในการสอนศาสนานะครับเดินทางไปนั่นเดินทางไปนี่แล้วก็จดบันทึกตรงนั้นตรงนี้จริงๆเนี่ยมันไปดูที่ตั้งนะครับไปดูที่ตั้งเป็นดูจุดทางภูมิศาสตร์ไปดูจุดสูงคมไปดูจุดไหนเวลาถ้าเอาฐานทัพเรือหรือว่าเอากองทัพมาตั้งวางกำลังไว้เนี่ยมันถึงจะได้เปรียบอะไรพวกนี้เนี่ยแหละคือสปายในยุคนั้นส่วนใหญ่ก็จะมาในรูปของมิชชันนารีนะคนเผยแพร่ศาสนานี่แหละนะฮะก็ฝรั่งเศสก็เลยได้จังหวะฮะปี2436ที่เราเรียกว่ารอส.112เนี่ย

0: เอาเรือรบมาปิดอ่าวเลยมาปิดอ่าวแล้วก็ยิงปืนใหญ่ยิงอะไรก็เกิดสงครามกับเรานะครับทําสงครามกันอยู่หลายวันอยู่แต่อย่างที่เราทราบกันนั่นแหละก็คือว่าเรือปืนใหญ่ของเราเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะฮะก็เลยเป็นเราก็เลยต้องยอมนะยอมลงนามในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสไม่ใช่ฉบับแรกนะครับฉบับแรกเนี่ยก็คือสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเมื่อตั้งแต่ปี2410แล้วที่ว่าด้วยกัมพูชา2436เนี่ยคือมาบีบคอเลยถึงบ้านนะฮะมาบีบคอถึงบ้านเลยก็คือว่าเนี่ยถ้าให้ไม่ตามฉันเนี่ยฉันก็จะยึดกรุงเทพฉันก็จะถล่มฉันสารพัดเนี่ยนะก็คือการข่มขู่มันก็เลยกลายเป็นสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสถ้ามันก็คือจุดเริ่มต้นของการเจรจาเรื่องเขตแดนซึ่งทุกวันนี้ก็มีปัญหากับเขมรเนี่ยนะก็มาจากสนธิสัญญาอันนี้ที่ต่อเนื่องเป็นจุดตั้งต้นนะครับเขาถ้าเป็นปีคริสตศักราชก็คือปีคศ1893หรือถ้าตรงกับพศก็คือ2436นะครับถ้าเป็นรัตนโกสินทร์ศกก็คือ112นี่คือฉบับที่5นะฮะที่ต้องไล่เรียงอย่างนี้เราจะได้เห็นนะครับว่าเราถูกกระทำย่ำยีขนาดไหนแล้วก็ใครทำอะไรกับเราไปบ้างนะครับแล้วใครมาซ้ำเติมบ้างอะไรพวกนี้นะครับมันเอาจริงๆแล้วมหาอำนาจเนี่ยมันไม่มีประเทศไหนที่มันหวังดีอยู่แล้วคุณอ้อมมีแต่ฉวยโอกาสนะครับมีแต่ฉวยโอกาสแล้วก็แย่งชิงเอาทรัพยากรไปเมื่อตะกี้คือฉบับที่เท่าไหร่นะที่4นะครับซึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับฉบับที่5สยามฝรั่งเศสนะที่5สยามฝรั่งเศสก็สาระสำคัญอันนี้ก็คือว่าใช้แม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนอันนี้แหละมันก็เลยไม่ใช่กัมพูชาอย่างเดียวแหละรวมถึงลาวนะครับลาวในยุคนั้นก็ยังเป็นราชอาณาจักรลาวอยู่นะฮะพอเป็นราชอาณาจักรลาวแต่ว่าเมืองหลวงอยู่ที่หลวงพระบางนะครับแต่ก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของสยามนี่แหละก็ใช้แม่น้ำโขงแบ่งเขตแดนก็ถ้านึกไม่ออกก็คือนั่นแหละครับคุณอ้อมทุกวันนี้เวลาเราเห็นสะพานข้ามโขงไปลาวแม่น้ำโขงก็คือเส้นเขตแดนนั่นคือเมื่อปี2000ตั้งแต่ปี2436เป็นต้นมานะครับถัดมาครับอังกฤษบอกว่าอ้าวก็ในเมื่อว่ายอมนะฮะยอมกับฝรั่งเศสขนาดนี้เนี่ยฝรั่งเศสอังกฤษเข้ามาขย่มเลยทีเนี้ยก็บอกว่าอ้าวพม่ามันเป็นพม่าอยู่ภายใต้ฉันแล้วโดยสมบูรณ์เมื่อพม่าอยู่ภายใต้ฉันโดยสมบูรณ์แล้วเราก็ต้องมากำหนดเขตแดนกันให้ชัดเจนก็เลยกลายเป็นปฏิญญาระหว่างปฏิญญาในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า declaration นะฮะมันจะมีศัพท์อยู่เยอะอยู่นะ convention declarationtreaty นะครับ agreement อะไรพวกนี้เยอะแยะแต่เอาเป็นว่าถ้ามันเกี่ยวกับสองประเทศเนี่ยล้วนแล้วแต่มันเป็นพันธสัญญาที่ต้องผูกกันจะยกเลิกได้ก็คือว่าต้องต่างฝ่ายต่างยกเลิกด้วยกันนะถึงจะยกเลิกได้นะฮะก็มันก็ได้เป็นปฏิญญาที่อังกฤษบอกว่าเรามาทำแผนที่เนาะเมื่อปี2000เริ่มต้นอันนี้นะฮะก็คือจุดเริ่มต้นของการกำหนดเขตแดนแล้วก็ทำแผนที่ด้วยเขาก็เลยเรียกว่าปฏิญญาสยามพม่าของอังกฤษใช้คำนี้เลยนะ
1: พม่าของอังกฤษ
0: พม่าของอังกฤษเมื่อปี2437ว่าด้วยแผนที่แต่ทีนี้อังกฤษเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พม่านะคุณอ้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันยังรวมถึงมาเลเซียแล้วก็บรรดารัฐของสุลต่านทั้งหลายที่อยู่ในคาบสมุทรนะฮะมาลายูก็คือทางใต้ของประเทศไทยลงไปเนี่ยนะครับรวมไปถึงพวกเกาะทั้งหลายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของคนอื่นอย่างเช่น ปีนังนะครับมันก็อยู่ภายใต้จริงๆอังกฤษมาอยู่

0: ปีนังเนี่ยไม่ได้ยึดตั้งแต่แรกนะครับมาขอเช่าเขานะฮะพออยู่ไปอยู่มาเออฉันชอบก็เลยยึดเอาเลยนั่นแหละโดยการใช้กำลังอาวุธนี่แหละพอเกิดฉบับที่6แล้วฉบับที่7ก็ต่อมาเลยทีเนี้ยก็อันนี้ก็คือทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสมองดูแล้วว่าเออสยามเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์และทำเลที่สำคัญมากนะครับมีภูมิอากาศมีสภาพผลผลิตมีทรัพยากรที่ครบถ้วนแล้วก็มีฤดูกาลครบถ้วนเลยแต่ฝรั่งเศสกับอังกฤษไม่อยากจะสู้กันไม่อยากจะสู้กันเนี่ยก็เลยมานั่งคุยกันสามฝ่ายทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็สยามไปนั่งคุยกันก็เลยกำหนดให้ว่าสยามเนี่ยมีสถานะเป็นรัฐกันชนก็คือว่าอังกฤษก็ห้ามยึดฝรั่งเศสก็ห้ามยึดฉันก็ห้ามยึกยักใส่กันประมาณนั้นแหละคุณอ้อมณจุดนี้เราจำใจต้องยอมนะครับแต่ก็ต้องถือว่าเป็นการยอมที่มีการทูตมีชั้นเชิงมากเพราะว่าอะไรก็คือว่าเราสามารถทำให้อังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยไม่ใช้กำลังอาวุธมาแย่งชิงสยามอีกต่อไปแต่มันก็ไม่มีใครนะฮะที่มันจะหยุดอยู่เฉยนะครับก็คือนั่นแหละฮะฉันอยากจะได้ตรงนั้นฉันอยากจะได้ตรงนี้ถึงฉันจะไม่ยึดแต่ฉันก็อยากจะมาสูบเอาทรัพยากรก็เป็นในเรื่องของสัมปทานไปทําสัญญาไปขุดค้นไปอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยรอดพ้นนะครับจากการตกเป็นอาณานิคมก็เพราะว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสไม่อยากจะสู้กันพอไม่อยากจะสู้กันน่ะมันก็เลยเป็นเซฟโซนสําหรับเรานะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้นะฮะก็คือสนธิสัญญาฉบับนี้มันเกิดขึ้นเมื่อปี2439หมายความว่าอังกฤษเนี่ยได้ยึดครองพม่าได้อย่างสมบูรณ์แล้วเป็นเวลา10ปีแล้วก็แค่ทรัพยากรในพม่าเนี่ยมันก็เยอะแยะมากมายแล้วนะฮะแต่ด้วยความโลภนะก็ยังกักกันไว้ฝรั่งเศสก็ได้ครบแล้วนะครับก็คือทั้งเวียดนามทั้งลาวแล้วก็ทั้งกัมพูชาก็ถลุงเอาสิอยากได้อะไรก็ถลุงเอาตรงนั้นก่อนแล้วก็ไอ้ส่วนสยามนี่ก็กักไว้นะครับพอกักไว้นั่นนะฮะเราก็เลยต้องเป็นการทูตนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมเมื่อปี2440รัชกาลที่5พระองค์ถึงเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกเพื่อที่จะประกาศให้ชาวโลกได้รู้ว่าสยามประเทศนั้นคือแผ่นดินที่มีอธิปไตยไม่เป็นประเทศสลาฐหรืออาณานิคมของใครนะครับแล้วก็การประกาศอันนี้แหละมันเป็นข่าวไปทั่วยุโรปเลยคุณอ้อมพอเป็นข่าวไปทั่วยุโรปปุ๊บอะไรเนี่ยนะครับนั่นแหละฮะสถานะของเราเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเทศที่ยุโรปส่วนใหญ่ได้รับรู้นะครับรับรู้ว่าอันนี้นี่คือประเทศที่มีเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองแล้วก็ผู้ล่าอาณานิคมประเทศเจ้าอาณานิคมทั้งหลายเนี่ยก็มันเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นการทูตในระหว่างประเทศที่ยอมรับในความมีอธิปไตยและเอกราชนั่นแหละคุณอ้อมก็พระองค์ก็เลยเสด็จประพาสยุโรปนะครับเพื่อไปทำให้การรับรู้อันนี้แข็งแกร่งขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยการประพาสยุโรปของพระองค์เนี่ยก็ได้ไปดูงานไปศึกษาหลายสิ่งหลายอย่างมากมันก็เลยเป็นที่มาของการทำให้สยามมีความทันสมัยเขาเรียกว่าเป็นการต่อยอด modernization ก็คือการทำให้มีการพัฒนาให้มีสถานะอย่างเท่าเทียมกับบรรดาประเทศยุโรปทั้งหลายนะครับนี่คือไม่ปี2440แต่ว่าก็อย่างว่านะฮะก็คือทั้งอังกฤษเนี่ยคือตัวเองได้เยอะแล้วเนี่ยยังไม่พอนะฮะก็ยังมาทำเขาเรียกว่ามีสนธิสัญญาลับ สนธิสัญญาลับก็คือว่าฉันจะไม่คุกคามนะแล้วฉันก็จะเป็นยามให้ถ้าฝรั่งเศสมันยึกยักเมื่อไหร่ฉันก็จะไปสู้กับมันอะไรประมาณนั้นอ่ะคุณอ้อมมันก็เลยเกิดสนธิสัญญาฉบับหนึ่งระหว่างสยามกับอังกฤษขึ้นมา นะฮะในปีที่ก่อนที่พระองค์จะรัชกาลที่5จะเสด็จประพาสยุโรปนะอังกฤษเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ห้ามสยามโอนดินแดนนะครับตั้งแต่บางสะพานเคยไปไหมบางสะพาน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: บางสะพานนี้มันอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับประจวบคีรีขันธ์นี่เป็นจังหวัดที่ยุติธรรมมากนะคุณน้องที่พูดได้อย่างนี้เพราะว่าประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเป็นจังหวัดที่ทุกอำเภอน่าจะมี8อำเภอนี่แหละทุกอำเภอติดทะเลหมดเลยเจ๋งเนาะมีทะเลทุกอำเภอประจวบคีรีขันธ์อังกฤษบอกว่าห้ามสยามโอนดินแดนตั้งแต่บางสะพานไปจนถึงภาคใต้สุดให้กับต่างชาติแล้วก็มีวงเล็บไว้นะบอกว่าฉันไม่ได้โลภมากนะก็คือเว้นแต่ว่าฉันจะเห็นด้วยอะไรประมาณนั้นแต่มันไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแหละเพราะว่าอยากจะได้ทำไมเขาถึงอยากจะได้ภาคใต้นึกออกไหม
1: ทรัพยากรอะไรนี้หรือเปล่าอาจารย
0: ์ดีบุกไงคุณน้อง
1: ทรัพยากรยังเยอะ
0: แร่ดีบุกมีเยอะมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับภาคใต้นั่นนะฮะก็เลยมีเหมืองดีบุกนะมีทั้งท้ายเหมืองหัวเหมืองอะไรสารพัดนะครับมันก็เลยทำให้นี่คือฉบับที่8แล้วนะแล้วยังเหลือเวลาอยู่ไหม
1: อีกประมาณ6นาทีค่ะอาจารย์
0: ประมาณ6นาทีน่าจะได้อีกสัก2ฉบับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เยอะนะในรัชสมัยพระองค์นี่มีทั้ง14ฉบับนะคุณอ้อมที่ต้องไล่เรียงให้ฟังเนี่ยเราจะได้รู้ครับว่าประเทศชาติบ้านเมืองเราเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยบรรพบุรุษพระมหากษัตริย์แล้วก็เสนาอำมาตย์ข้าราชบริพารข้าราชการทั้งหลายเนี่ยได้ร่วมแรงร่วมใจกันขนาดไหนนะฮะกว่าจะมาเหลือเป็นขวานทองอยู่ทุกวันนี้นะครับท่านครูบาอาจารย์เอาเทปนี้ไปคลิปเสียงนี้ไปเปิดให้ลูกหลานฟังได้นะครับจะดีมากๆมาถึงฉบับที่9นะฮะที่ผมบอกไปแล้วก็คือว่าอังกฤษมีโลภมากคือยึดภาคใต้ไม่ได้ก็ห้ามคนอื่นเอาแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ามลายูคือของอังกฤษพอมลายูเป็นของอังกฤษแล้วก็อังกฤษก็พยายามที่จะต่อรองให้ได้มากที่สุดก็เลยเป็นสนธิสัญญาฉบับที่9นะครับเขาเรียกว่าสนธิสัญญาว่าด้วยเขตแดนสยามกับมลายูของอังกฤษใช้คำนี้เลยคุณอ้อมนะครับเมื่อปี2442ก็คือนึกอย่างนี้นะก็คือว่ารัชกาลที่5เนี่ยพระองค์เสด็จประพาสยุโรปแล้วพระองค์กลับมาเนี่ยพระองค์ก็มาถูกบิดอันนี้อีกนะฮะแล้วก็ยังดีนะฮะ4รัฐมาลัยอังกฤษนี่ยังไม่โลภมากขนาดนั้นยังไม่ได้นับรวมจำได้ใช่ไหมสี่รัฐมาลัยสี่รัฐมาลัยจริงๆคำว่ามาลัยก็คือมาลายูนั่นแหละแต่เราเรียกย่อๆว่าเป็นสี่รัฐมาลัยก็คือทางใต้สุดของสยามนะครับที่เราเรียกว่าไซบุรีปาริสกัลลันตันและตันกานูเราเรียกรวมกันว่าสี่รัฐมาลัยนะฮะตอนนั้นสี่รัฐมาลัยยังไม่ได้อยู่ภายใต้อังกฤษนะครับแต่เขาบอกว่าสยามก็ต้องยอมรับมลายูของอังกฤษว่าเป็นของอังกฤษจะใช้อิทธิพลจะใช้กองทัพจะใช้อะไรเหมือนเดิมไม่ได้อีกต่อไปเพราะอยู่ภายใต้อังกฤษแล้วนี่คือสนธิสัญญาฉบับที่9นะครับทีนี้ฝรั่งเศสก็เห็นอังกฤษได้ฉันก็ต้องได้เหมือนกันสินะฮะฝรั่งเศสก็เลยบอกอย่างนี้นะครับก็คือว่าเมื่อฝรั่งเศสได้แล้วนะฮะก็ถ้าเอามามันก็เป็นสนธิสัญญาแต่ว่าเป็นสนธิสัญญาฉบับเล็กเขาก็เลยเรียกว่าอนุสัญญาเพราะว่าสนธิสัญญาใหญ่เนี่ยมันก็คือสยามฝรั่งเศสเมื่อปี2436อยู่แล้วแต่ทีนี้ก็ลงในรายละเอียดมากขึ้นนะครับเห็นอังกฤษได้เยอะกว่าตัวเองก็ไม่ยอม แต่ก็จะลุกเข้ามาในสยามก็ไม่ได้เพราะว่าได้ตกลงกันแล้วว่าสยามนี่เป็น

0: รัฐกันชนนะครับก็เลยกลายเป็นอนุสัญญาสยามฝรั่งเศสนะเมื่อปี2445ว่าด้วยฝั่งขวาของแม่น้ำโขงฝั่งขวาของแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเดิมทีเดียวเนี่ยเขตแดนก็คือแม่น้ำโขงก็คือฝั่งที่อยู่ของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็อยู่กับสยามแต่ทีนี้อยากจะได้มากขึ้นนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมบางพื้นที่ถึงไม่ใช่แม่น้ำโขงอย่างเช่นที่คุณอ้อมเคยไปแล้วก็เราพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่ลาวใต้อย่างโขงเทียบอย่างช่องเม็กอะไรอย่างเงี้ยเขตแดนไม่ใช่แม่น้ำโขงนะครับแต่เป็นเส้นทางบกเพราะว่าฝรั่งเศสอยากจะได้เพิ่มโดยใช้ปมในทางประวัติศาสตร์เอามาอ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสาร์หน้าจะขยายความให้ฟังเสาร์นี้หมดเวลาแล้วใช่ไหม
1: เวลาแล้วค่ะก็ต้องขอบพระคุณทุกๆท่านที่ส่งความเห็นเข้ามาแล้วก็ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นเลยนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยววันเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ส่งท้ายด้วยเพลงนะคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอม

0: ที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาเวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามรวม8รูปเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิตารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นเนื่องจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดามีคณะบุคคลเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มเรารักสมเด็จพระพันปีหลวงและศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองเตยอำเภอหาดใหญ่ติดตามประสิทธิภาพการบริหารจัด

0: การน้ำนายสุภโชคสาลากิจประธานคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาพร้อมคณะลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองเตยสถานีสูบน้ำปลายคลองเตยขอ 7อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาอุทกภัยซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นจุดสุดท้ายของภารกิจตลอด4วันในการติดตามการใช้งบประมาณแก้ไขอุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่วงเงินรวมประมาณ500ล้านบาทโดยเฉพาะสถานีสูบน้ำคลองเตยที่ใช้งบซ่อมแซมกว่า100ล้านบาทจากการตรวจสอบพบว่าเครื่องสูบน้ำทั้ง18เครื่องสามารถใช้งานได้เต็มระบบมีศักยภาพสูบน้ำรวม63ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามได้ตั้งข้อสังเกตและห่วงใยเรื่องระบบไฟฟ้าสำรองเนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีอยู่6เครื่องรองรับการทำงานได้เพียงบางส่วนจึงเสนอให้จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มเติมและพิจารณาจุดติดตั้งให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ขุดลอกคลองและบริหารจัดการเส้นทางน้ำเชื่อมโยงทั้งระบบอย่างครอบคลุมนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบระบายน้ำระยะยาวของเมืองหาดใหญ่เพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อนโดยเตรียมเร่งรัดแผนพัฒนาระบบระบายน้ำขนาดใหญ่ที่ค้างมากว่า20ปีรวมถึงติดตามโครงการที่เทศบาลนครหาดใหญ่เสนอขออนุมัติจากครม.ทั้งนี้จะสรุปข้อสังเกตส่งให้เทศบาลนครหาดใหญ่ใช้ปรับปรุงการทำงานพร้อมนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าตลาดกิมหยงที่ได้ลงพื้นที่รับฟังไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวิเวียนประนามขบวนการลักลอบทิ้งกากสารเคมี EEC ปราจีนบุรีนางสาววิเวียนจุลมนนักวิจัยทีมศูนย์ออกแบบและวิจัยนโยบายพรรคประชาธิปัตย์แถลงจุดยืนต่อปัญหามลพิษทางอุตสาหกรรมและการลักลอบขนถ่ายกากสารเคมีพิษในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และจังหวัดปราจีนบุรีนางสาววิเวียนได้กล่าวประนามขบวนการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมถือเป็นอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนื่องจากทำให้พื้นที่ปนเปื้อนจนไม่สามารถทำเกษตรกรรมหรือประกอบอาชีพได้ตามปกติพรรคประชาธิปัตย์ยื่นข้อเสนอ3ข้อนำไปสู่การปฏิบัติจริงคือใช้หลักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมนำหลักสมดุลมวลมาคำนวณเปรียบเทียบวัตถุดิบที่นำเข้าโรงงานกับปริมาณขยะของเสียที่ออกมาเพื่อให้สามารถแกะรอยต้นทางขยะพิษได้ว่ามาจากโรงงานหรือชิ้นส่วนใดอย่างแม่นยำจัดทีมสาธารณสุขเชิงรุกดูแลสุขภาพประชาชนไม่ต้องรอการบังคับใช้พ.ร.บ.อากาศสะอาดและยกระดับเป็นมูลฐานความผิดฟอกเงินเช็คเส้นทางทางการเงินเสนอจัดกลุ่มความผิดเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและการลักลอบทิ้งขยะพิษเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: ศรีสวรรค์พร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการนะครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกเนี่ยช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบเซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นนักวิชาการนักบริหารเป็นกรรมการผู้จัดการไฮโดรคาร์บอนโซลูชั่นผู้พัฒนาเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กกันถึงเรื่องนี้ครับระเบียบในประเทศคือสูตรวิเศษขจัดต่างด้าวเทาจากเมืองไทยได้จริงหรือนะครับเราคงจะทราบนะครับตอนนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าระเบียบการในประเทศคนต่างด้าวนะฮะที่ทำไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะป้องกันเรื่องของธุรกิจเทากันได้จริงหรือเปล่านะครับจากประเทศไทยของเราท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับตอนนี้ทางเพจ MCOT News FM 100.5 MCOT News FM 100.5 นี่ถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านเข้ามาดูได้เลยนะครับพิมพ์ได้เลยนะแล้วก็เข้ามาดูนะครับทักทายแสดงความคิดความเห็นและต่างๆเข้ามาในรายการได้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายผู้คุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทางไลน์นะครับพิมพ์ตัว SI นะตัว A หางยาวแล้วพิมพ์คำว่า MCOT New MCOT NEWS ครับนอกจากนั้นแล้วยังมีช่องทางในการติดตามรับฟังได้ทางแอปพลิเคชันนะครับต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ MCOT Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect ก็ CONNECT พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio คือรายการวิทยุเสร็จแล้วก็เลือกคลื่นของเรานะครับ FM 100.5 จะฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกนะครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่ลับกับเซเลบครับ
1: ช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบ
0: เซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างที่ผมได้บอกนะครับเป็นทั้งนักวิชาการเป็นทั้งนักบริหารแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นกรรมการผู้จัดการเป็นนะครับเป็นหรือ MD เนี่ยนะฮะไฮโดรคาร์บอนโซลูชั่นแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนวันนี้ได้ทำความรู้จักได้พูดได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.อานัทวัฒนสังสุดสวัสดีครับดร.อานัทครับ
2: สวัสดีครับพี่เสน่ห์ครับ
3: สวัสดีครับพี่ติ๋มครับยินดีต้อนรับค่ะ
0: ดร.อานัทนี่มีชื่อเล่นไหมครับ
2: ชื่อกอล์ฟครับพี
0: ่ชื่อกอล์ฟ
2: ครับกอล์ฟครับ
0: กอล์ฟไอ้กอล์ฟกีฬากอล์ฟเนี่ยนะ
2: กีฬากอล์ฟเยอะครับ
0: เหรอฮะ
3: โดนตีบ่อยโดนตีบ่อยแน่เลย
2: โอ้สมัยก่อนสมัยก่อนคุณพ่อชอบกีฬาประเภทนี้มากครับก็เลยตั้งชื่อเล่นตามนี้เลยครับ
0: เดี๋ยวนะมีกี่คนนะลูกพ่อแม่นี
2: ่มี3พี่น้องครับ
0: 3พี่น้องแล้วมันเกี่ยวกีฬาหมดไหมหรือว่า
2: ไม่เกี่ยวเลยครับเป็นกอล์ฟเจ๊กิ๊บเลยครับ
0: อ้าวกอไก่หมด
2: กอไก่หมดเลยครับ
0: กอล์ฟนี่คือคนโตใช่ไหม
2: คนโตใช่ครับ
0: คนโต
2: เคนี่เป็นผู้หญิง
0: เป็น
2: คุณหมอทหารเรือฮะแล้วก็กิฟต์ก็ดูแลธุรกิจและขายยาที่บ้านต่อจากคุณพ่อคุณแม
3: ่
2: ผู้หญิงเหมือนกัน
3: มีลูกชายคนเดียว
2: เป็นลูกชายคนเดียวคนโตครับ
0: กิฟต์
2: ใช่ครับ
0: แล้วพ่อชื่ออะไรไม่มีกอไก่ไหมไม่เกี่ยวใช่ไหม
2: คุณพ่อคุณแม่ไม่มีกอไก่ครับ
0: โอเคทำพันทำอะไรฮะธุรกิจ
2: คุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจร้านขายยาครับ
0: ร้านขายยา
2: เป็นร้านขายยาครับครับส่วนคุณพ่อก
0: ็ยาแผนปัจจุบันใช่ไหม
2: ยาแผนปัจจุบันครับแล้วก็คุณพ่อก็เป็นผู้แทนขายยา
0: เขาเรียกดีเทล
2: เขาเรียกดีเทลยาครับสมัยก่อนใช่ครับใช่ครับ
0: ขายยาก็คือหมายความว่าต้องออกเดินสายนี่นะถ้าพ่อเน
2: ี่
0: ย
2: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่บ้านท่านเดินสายต่างจังหวัดส่วนใหญ
0: ่ดีเทลยาในเมืองต้องเดินทางเยอะนะ
2: อยู่บางทีก็อยู่ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานอะไรต่าง
0: ๆแต่ร้านขายยาอยู่ในภาคกลาง
2: อยู่ที่กรุงเทพ
0: อยู่ที
3: ่แล้วน้องสาวต้องจบเภสัชหรือเปล่าคะ
2: น้องสาวไม่ได้
0: จบทหารเรือไงตะกี้
2: เป็นคนโตเป็นหมอทหารเรือใช่ไหมฮะส่วนคนเล็กเนี่ยเขาเรียนมาทางสายอื่นแต่ว่าก็ร้านขายยาเราก็สามารถที่จะจ้างเภสัชมาที่ร้านได้ครับ
3: แค่เป็นผู้บริหาร
2: ครับแต่ปัจจุบันนี้เขาไปอุตส่าห์ไปหาไปเรียนจนจบแพทย์แผนไทยก็ใช้ชื่อมาคุมที่ร้านเองได
0: ้อ๋อเหรอ
2: ครับครับไปเรียนต่อแพทย์แผนไทย
0: แล้วแสดงว่าปัจจุบันร้านขายยาก็ยังอยู่ฮะ
2: ยังอยู่ครับยังอยู่ครับโดยน้องคนเล็กดูฮะครับ
0: เอาแล้วใครดูแลล่ะทีเนี้ย
2: เป็นน้องคนเล็กที่ผมเล่าให้ฟังนะคลิปเนี่ยที่จบแพทย์แผนไทย
0: อ๋อก็เลยรับมรดกไว้ทั้งหมดนะ
2: ครับครับครับรับมรดกไปทั้งหมดร้านขายยาครับใช่ฮะ
0: อ่าทีนี้เราด้านนี้หนึ่งตอนที่เกิดนี่เรียนหนังสือที่ไหนนะอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ผมตั้งแต่อนุบาลเลยเนี่ยผมเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เข้ากรุงเทพคริสเตียนครับพี
0: ่
2: ก็เลยไปหาโรงเรียนอนุบาลที่สอนแล้วมีสถิติสอบเข้าคริสเตียนได้เยอะหน่อย
0: เขามีอย่างนั้น
2: สมัยนั้นมีอย่างนั้นครับก็คืออนุบาลวัฒนาซึ่งแต่วันนี้เขาน่าจะหยุด
0: น่าจะ
2: ธุรกิจไปแล้ว
0: เลิกไปแล้วนะครับ
3: อยู่แถวไหน

0: อยู่เซนต์หลุยส์ฮะก็คือใกล้ๆกับกรุงเทพคริสเตียนเลยครับคร
1: ับ
0: ครับครับหลังจากนั้นก็เข้าก็สอบเข้ากรุงเทพคริสเตียนได้ครับก็เรียนจน
2: มัธยมคริสเตียนก็เข้าตั้งแต่ประถมหนึ่งเลย
0: ประถมหนึ่งผมเรียนที่นี่ตลอดเลยจนกระทั่ง
2: จบม.5
0: จบตอนนั้นเป็นรุ่นม.1ครับ
2: อ๋อใช่ก่อนหนังมันเปลี่ยนเป็นม.แล้วนี่
0: ครับผมสอบเทียบแล้วก็เข้าจุฬาครับเคมเทคที่จุฬา
2: เดี๋ยวนะครับว่าสอบเทียบคือสอบเทียบได้ม.6ถูกไหม
0: สอบเทียบได้ม.25ฮะเพราะถ้าเราเรียนตามระดับปกติเนี่ยเราจะไปจบที่ม.6แต่ตอนนั้นเนี่ยเราต้องสอบเทียบม.25เพื่อจะเอาใบมาสอบ
2: มันยังมีความเป็นม.2 อีกอ่ะตอนเรียน
0: มันคาบเกี่ยวกันเลยครับ
2: โอ้
0: ในปีนั้นมี
2: สุดท้ายพอดีที่เปลี่ยน
0: ในปีนั้นมีทั้งม.6ม.25ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องไปสอบ
0: ม.5กับม.25ครับ
2: ม.5กับม.25
0: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นต้องไปสอบก่อนแล้วถึงจะไปสอบ entrance
0: ใช่ครับ
1: สอบ2ครั้ง
0: ต้องสอบเทียบได้ก่อนแล้วก็ใช้สมัครเลยฮะ
2: เอาสมัครเลย
0: ครับ
2: ไอ้ตอนเรียนตอนนั้นเลือกได้กี่คณะฮะตอนนั้น
0: ได้6คณะครับพ
2: ี่อ๋อก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนสมัยก่อนนะฮะ
0: ใช่ฮะใช่ฮะ
2: แล้วทีนี้เดี๋ยวด้วยจากว่าตัวเองทำบ้านเป็นธุรกิจขายยา
0: ครับ
2: ใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
2: มันก็น่าจะมีแนวโน้มออกมาทางเกี่ยวกับเรื่องยาหมดไหมตอนที่ยัง
0: ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้เป็นหมอฮะเพราะนั้นเวลาสอบเข้ามหาลัยก็เลือก1-5เนี่ยเป็นแพทย์หมดเลยคณะแพทย์หมดเลย
1: ต้องเป็นหมอให้ได้
0: ครับสุดท้ายดักไว้นิดนึง
2: อ๋อเหรอ
0: คร
2: ับ
0: คร
2: ับ ดักไว้ก็คือดักวิทยาศาสตร์
0: ใช่ครับใช่
2: ดักวิทยาศาสตร์จุฬาไว้
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วก็ติดอันดับสุดท้าย
0: ติดอันดับสุดท้ายแล้วก็พยายามจะสอบต่ออีกสักครั้ง2ครั้งแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเรียนเคมีเทคนิคได้ก็คงจะเอาที่นี่แหละครับ
2: พอใจแล้ว
0: พอใจแล้วคร
2: ับ ครับตอบว่าตอนปี1นี่ก็คือเรียนทั่วๆไปก่อนถูกมั้ยวิทยาศาสตร์ก่อนแต่แล้วพอปี2ถึงได้เลือกภาควิชา
0: ใช่ครับ
2: ตกลงได้ภาควิชาอะไรฮะตอน
0: ก็เป็นภาควิชาเคมีเทคนิคนี่แหละครับ
2: เคมีเทคนิค
0: ครับ
2: แล้วมันมีสาขาวิชา
0: แต่ว่าเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงครับซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าอุตสาหกรรมน้ำมันอะไรพวกนี้มันจะบูมนะฮะแล้วก็มีคนแนะนำว่าซึ่งคะแนนของเทคโนโลยีเชื้อเพลิงเนี่ย
2: สูง
0: จะสูงกว่าเคมีอุตสาหกรรมด้วยตอนนั้น
2: ใช่ใช่ใช่ก็ผมนี่แหละเรียนเชื้อเพลิงแหละ
0: เสด็จเป็นรุ่นพี
2: ่รุ่นพี่นี่แหละผมนี่เรียนเชื้อเพลิงแหละเอาเดี๋ยวนะเธอตั้งใจจะเป็นหมอไม่ใช่ตั้งใจเป็นหมอทางบ้านอยากให้เป็นหมอ
0: ทางบ้านมีปลูกฝังให้เราอยากจะเป็น อาชีพ
2: สร้างบรรยากาศให้มัน
0: สร้างบรรยากาศชอบสนับสนุนอะไรเงี้ยครับ
2: จริงๆ จะให้เป็นหมอหรือเป็นเภสัช
0: ให้เป็นหมอ
2: ให้เป็นหมออยากให้เป็นหมอเลย
0: อยากให้เป็นหมอผมไม่กล้าพูดว่าเภสัชมันคือบ้านเราทำร้านขายยาคุณแม่ก็เห็นผมก็เห็นว่าถ้าเภสัชเนี่ยถ้าเรามีร้านขายยาใช่ไหมฮะเช้า7โมงแล้วก็เปิดร้านสามทุ่มแล้วก็ปิดร้านชีวิตมันไม่ตื่นเต้นอะไรเลย
1: มัน
0: จะอยู่ในนั้นอะไรเนี่ยถ้าเราทำธุรกิจแบบนี้แต่ว่าจริงๆเภสัชก็มี
2: ทำอย่างอื่นได้
0: เยอะแยะเลยครับ
2: ใช่คร
0: ับแต่ผมมองเป็นอย่างนั้นผมก็เลย
2: ถ้าเป็นหมอดีกว่าไม่อยู่ในทางเลือกเลย
0: ไม่อยู่ในทางเลือกผมเลย
2: เพราะเลือกแต่หมออย่างเดียวแต่แล้วก็ติดวิทยาศาสตร์
0: ใช่ครับ
2: เอาแล้วทางบ้านไม่ผิดหวังเลยอยู่
0: ก็มีผิดหวังบ้างแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็อธิบายว่าสาขาเคมีเทคนิคเนี่ยจริงๆเวลาเราเรียนเวลาเราจบมาเนี่ยมันทำงานในสายวิศวกรรมโดยตรงครับครับพี่เหมือนกับเป็นวิศวกรเคมี
2: จริงๆมันก็เป็นเคมีคอลอินจิเนียร์
0: ถูกต้องใช่ครับจริงแต่ว่าอยู่ที่คณะนี้
2: อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ถูกไหมครับ
0: ใช่คร
2: ับ นะฮะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะตอนที่เรียนอยู่ที่จุฬาเนี่ยนะเราทำอะไรบ้างไหมตอนนั้นเนี่ยฮะ
0: เนื่องจากว่าเป็นเด็กสอบเทียบเข้าไปแล้วก็ยังมีความตั้งใจจะสอบ
2: พยายามที่
0: จะเข้าหมออีกยังไม่ค้นพบตัวเองนะฮะพี
2: ่
0: ก็เลยไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเท่าไหร่ฮะกิจกรรมส่วนใหญ่ก็คือติวให้เพื่อนๆนิดหน่อยในวิชาที่เรียนฮะเป็นติวเตอร์ให
2: ้ก็แสดงว่ายังเป็นติวเตอร์ให้เพื่อนได้
0: ใช่ครับ
2: ก็แสดงว่าเรียนเก่งใช้ได้ดีเลย
0: พอได้ครับพอได้ครับพี่
2: ส่วนใหญ่ติววิชาอะไรครับ
0: ตอนหลังนี่จะเป็นติวคือถ้าเป็นปีหนึ่งก็จะเป็นแคลคูลัสฮะ
2: โอ้เรียนแคลคูลัสท่านผู้ฟังไม่รู้คุ้นเคยเปล่าแคลคูลัสนี่ถือว่าเป็นวิชายากเลยนะนะก็คำนวณอ่ะพูดง่ายๆนะ
0: ครับ
2: โอ้ติว
0: พอสอบแล้วได้คะแนนดีเทอมที่หนึ่งเนี่ยเพื่อนก็ให้ติวแล้วฮะเราได้เอก็ให้ติวแล้วครับ
2: ถือว่าใครคะแนนดีก็ต้องช่วยเพื่อน
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: นะเรียนเชื้อเพลิงเนี่ยจริงๆสมัยนั้นเรียนยากไหมเชื้อเพลิง
0: สำหรับผมเนี่ยวิชาทางเทคโนโลยีเชื้อเพลิงก็เหมือนกับเคมีวิศวกรรมนะแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะมีบางวิชาที่เราจะต้องเรียนมากกว่าทางเคมีวิศวกรรม
2: ใช่ถูก
0: นะฮะเป็นพวกเกี่ยวกับทางเป็น

0: แบบปฏิบัติการไปทาง
1: คอมบัชชั่น
0: อะไรพวกอย่างนั้นนะครับใช่ครับใช่ครับแต่โดยรวมนะคือจบอันนี้ก็ไปทำอาชีพเคมีวิศวกรเคมีได้เหมือนก
1: ัน ได้เหมือนกันทุกประการถูกไหม
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: จบ4ปี
0: จบ4ปีครับ
1: จบ4ปีทีนี้ทำอะไรต่อ
0: จบ4ปีเนี่ยผมก็สมัครงานหางานก่อนนะเพราะว่าเราจริงๆก็อยากจะทำงานในสายตรงที่เรียนมา
1: uh-huh.
0: นะครับซึ่ง
1: อยากเข้าโรงกลั่น
0: อยากเข้าโรงกลั่นแต่จริงๆวันช่วงนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมทางปูนซีเมนต์อะไรก็เป็นทางเลือกที่ ของวิศวกรเคมีเหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: ผมก็ไปสัมภาษณ์งานทั้งหมด4ที
1: ่สมัคร
0: 4ที่ฮะสมัครที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
1: การปิโตรเลียมประเทศไทยปัจจุบันก็คือปตท.
0: จำกัดมหาชนครับแล้วก็บริษัทเชล
1: บริษัทน้ำมันเชล
0: แต่ว่าเป็นเชลเคมีคอลฮะตอนนั้นที่ผมไปสมัครคือเชลเคมีคอลนะฮะแล้วก็บริษัทที่3ก็จะเป็นปูนซีเมนต์ไทย
1: สมัยนั้นก็เขาเรียกปูนซีเมนต์ไทย
0: ปูนซีเมนต์ไทยแล้วก็ปูนซีเมนต์นครหลวง
1: นครหลวง
0: ครับเพราะว่ามีรุ่นพี่ทำงานที่นั่นหลายคนคร
1: ับ
0: ครับครับ
1: สุดท้ายติดที่ไหนฮะ
0: สุดท้ายได้ทั้ง4ที่เลยครับไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาแล้วก็เราก็เลยรู้ว่าเพื่อนเราที่ไปสัมภาษณ์ด้วยกันในบางที่เนี่ยคนสัมภาษณ์ก็ถามว่าถ้าน้องเป็นพี่เนี่ย
2: จะ
0: เอาใครดีก็มีหลายคนที่โหวตให้ผม
1: เอาเลย
0: เราก็เลยรู้ว่าเพื่อนเรานี่ก็รักเราพอสมควรนะที่ไปสัมภาษณ์ด้วยกันครับทีนี้ปัญหาคือพอสีสันชีวิตเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ครับครับพี่เสน่ห์พี่ติ๋มคือเราจะต้องสละสิทธิ
2: ์
0: พอเราได้สิทธิ์ที่เราจะต้องสละสิทธ
2: ิ์เลือกเอาวัน
0: ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมตัดสินใจเลือกการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพราะว่าเราคิดว่างานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ผมตั้งใจจะไปเรียนต่
1: อ
0: ตอนนั้นกำลังติดต่อขอทุนอยู่อะไรเงี้ยนะครับ
1: แต่ไม่ได้บอกใช่ไหมตอนสัมภาษณ
0: ์ยังบอกสัมภาษณ์เขาคงไม่เอาทีนี้การปิโตรเลียมเราไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราจะเอาทีนี้พอเป็นปูนซีเมนต์ไทย
1: ปฏิเสธยังไงอะตอนนั้นโตถือว่าบริษัทใหญ่ด้วยนะ
0: ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงแล้วเขาขู่เราด้วยครับ
1: ว่า
0: เขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าปฏิเสธเนี่ย
1: คุณ
0: อาจจะต้องโดนแบ็คลิสต์อาจจะเข้ามาทำงานอีกไม่ได้แล้วนะนะซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะเป็นสีสันต่อไปอีกครับเดี๋ยวผมจะเล่าในตอนต่อไปนะฮะส่วนปูนซีเมนต์นครหลวงเราก็พูดกับพี่เขาโทรไปคุยกับพี่เขาดีๆว่าตกลงผมจะไปอะไรยังไงนะฮะเขาก็เข้าใจส่วนบริษัทเชลน่าไม่เอาก็คือเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับครับ
1: สุดท้ายก็คือเลือกการปิโตรเลียม
0: อยู่ที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยอยู่ฝ่ายขายรัฐและวิสาและอุตสาหกรรมฮะ
1: อ๋อฝ่ายขายรัฐและอุตสาหกรรม
0: และอุตสาหกรรมใช่ครับใช่ครับ
1: เข้าไปก็ถือว่าเป็นงานแรก
0: เป็นงานทางบริการเทคนิคครับ
1: บริการเทคนิคเพราะเราก็ใช้ความรู้ทางเรื่องของ
0: โดยตรงที่เรียนมาครับ
1: ครับ
0: พี่ครับ
1: ทำงานอยู่นานไหมที่นั่นฮะ
0: ผมทำงาน1ปีแล้วก็ได้ทุนพอดี
1: เอ้าเหรอ
0: ทุนก็มาพอดีแค่อยู่แค่ปีเดียวครับ
1: อ๋อทุนอะไรฮะ
0: ทุนรัฐบาลฝรั่งเศสไปต่อโทรกับเอกเลยครับ
1: โอ้
0: ฮะ
1: ต่อโทรกับเอกที่ฝรั่งเศส
0: ที่ฝรั่งเศสใช่คร
1: ับสาขาเดิม
0: สาขาวิศวกรรมเคมีครับ
1: วิศวกรรมเคมีเลย
0: ครับ
1: ทางเคมีคอลเจเนอริงนะ
0: ครับ
1: ไปที่ไหนนะ
0: ไปที่ตูลูสที่ตูลูสครับชื่อก็คือสถาบันวิศวกรรมเคมีแห่งตูลูสนะครับ
1: ต่อโทรแล้วอ๋อนี่เป็นทุนที่ได้ทั้งโทรทั้งเอกเลยนะ
0: ได้ทุนโทรและเอกเลยแต่ว่าถ้าเราสอบระดับปริญญาโทไม่ผ่านหรืออะไรก็อาจจะพิจารณางดทุนนะฮะทำนองอย่างนั้นครับ
1: ทีนี้อยู่ๆเนี่ยจะต้องไปเรียนฝรั่งเศสมันไม่มีปัญหาเรื่องภาษาหรอ
0: ภาษาเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดตอนนั้นเพราะว่าคนฝรั่งเศสณปีนั้นนะฮะเขาผมว่าเขาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษเท่าไหร
1: ่คือความรู้สึกของผมก็คือว่าไอ้ตอนที่เราเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ตอนที่เรียนที่กรุงเทพคริสเตียนก็เรียนสายวิทย์ถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วได้เรียนภาษาฝรั่งเศสอะไรเลย
0: กรุงเทพคริสเตียนไม่เหมือนอัสสัมชัญนะอัสสัมชัญเนี่ยเพื่อนผมบอกว่าเขาจะมีเรียนฝรั่งเศสด้วยแต่ของเราไม่มีเลยต้องเริ่มใหม่
1: ภาษาอังกฤษอย่างเดียว
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้เหรอฮะ
0: แต่ทีนี้เวลาที่เราได้รับทุนเรียบร้อยเนี่ยผมก็ไปเรียน
1: เขาต้องให้เรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสต่างหากไหม
0: พอเรารู้ว่าเราได้ทุนนะผมก็ไปเริ่มเรียนที่เมืองไทยก่อน
1: ที่ไหนฮะ
0: ที่สมาคมฝรั่งเศสฮะที่อยู่สาธรเนี่ยครับไปเรียนภาษาตรงนี้ก่อนแต่ว่าต้องเรียนตรงๆว่าการที่เราเรียนภาษาในประเทศไทยเนี่ยโอกาสที่จะพัฒนาก็น้อยโชคดีที่ในทุนของรัฐบาลเนี่ยครับพี่เสน่ห์พี่ติ๋มเขาให้ทุนเราไปเรียนภาษา1ปีเลยเต็
1: มๆแยกให้ไปต่างหาก
0: เลยครับก่อนที่จะเข้าเรียนปริญญาโทครับ
1: ดีจังเลย
0: ดีมากเลยครับครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์ ศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์

0: ดำรงเลิศที่เป็นผู้ประสานงานอะไรให้ทุกอย่าง
1: ตอนนั้นเป็นหัวหน้าภาควิชาใช่ป่ะฮะ
0: ผมจำไม่ได้น่าจะ
1: นะฮะสมศักดิ์ก็เคยเป็นอดีตหัวหน้าภาควิชาเคมีเทคนิคนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อเดี๋ยวนะสรุปคือต้องไปเรียนภาษาฝรั่งเศสก่อน1ปี
0: 1ปีครับเพราะว่าการเรียนไม่เหมือนกับไปญี่ปุ่นไม่เหมือนกับไปอเมริกาคือเราจะต้องสอบข้อเขียนเป็นฝรั่งเศสเขียนทีสิทธิ์เป็นฝรั่งเศส
1: โอ้อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะ
0: เราเลยจำเป็นต้องเรียนเข้มข้นครับครับ
1: แล้วถึงวันนี้ยังได้ภาษาฝรั่งเศส
0: ถึงวันนี้ยังได้ภาษาฝรั่งเศสอยู่เพราะว่าทำธุรกิจต่อเนื่องกับคนฝรั่งเศส
2: ดีมาก
0: ซึ่งคนฝรั่งเศสเขาบอกว่าผมเออเนี่ยใช้ได้ทุนไปแล้วคุ้มเพราะว่าช่วยขายของให้ฝรั่งเศสต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ครับครับ
2: เพราะหลายคนเนี่ยเรียนแต่ไม่ได้ใช
1: ้นี่ผมพยายามดูวันนี้คุณสมประสงค์ที่ก็อยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่ที่ปารีสนะวันนี้ไม่ได้เข้ามาลองพูดสัก2 3คำได้ไหม
0: ทักทายคุณสมประสงค์ใช่ไหมฮะ
1: ลองทักทายไปเผื่อกันฟัง
0: บงชูคุณสมประสงค์ครับโอชูดุยวูเวเนปาโนวัว
1: มันคืออะไรไม่รู้เลย
0: คือผมบอกว่าสวัสดีคุณสมประสงค์วันนี้ทำไมไม่เข้ามาดูเราครับ
1: เดี๋ยวไม่แน่ใจคุณสมประสงค์จะเข้ามาตอนไหนหรือเปล่านะฮะคือสรุปก็คือว่าเรียน1ปีภาษาอย่างเดียวเลย
0: ภาษาอย่างเดียวเลยครับ
1: แล้วจนกระทั่งผ่าน
0: แล้วก็มีการสอบเป็นระดับชั้นฮะระดับเลื่อนระดับไปเรื่อยๆ
1: มันมีระดับเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับใช่ระดับนะ
0: ใช่ครับแล้วก็เข้าไปเราสมัครเรียนที่ตูลูสแล้วนะครับก็ไปสัมภาษณ์ไปอะไรอย่างนี้ก็ต้องใช้ฝรั่งเศสเขาก็จะประเมินว่าเรา
1: พอเริ่มเรียนปริญญาโทก็
0: เป็นคลาสฝรั่งเศสเลย
1: คลาสฝรั่งเศส
0: ใช่ครับใช
1: ่ครับไม่มีภาษาอังกฤษแทรกอยู่เลยนั้นเลย
0: ไม่มีเลยครับ
1: โอ้โหยากเลยนะ
0: แล้วเพื่อนร่วมชั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโคโลนีของฝรั่งเศสประเทศที่เคยเป็นโคโลนีเขาพูดฝรั่งเศสได้คล่องกว่าเราใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้นี่ก็ถือว่าทำได้ไอ้ตอนที่เรียนอยู่ที่นั่นเนี่ยมันมีความท้าทายอะไรไหมหมายถึงว่ามีสีสันอะไรไหมตอนที่อยู่ฝรั่งเศส
0: คือต้องบอกก่อนว่าในปี2530ก
1: ็ในปีคือปีที่ไปเรียน
0: ปีที่ไปเรียนปีที่ไปเรียนคือ1989-1990เนี่ยนะฝรั่งเศสไม่น่าประเทศไทยเมื่อที่ในมุมมองฝรั่งเศสวันนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเรายังค่อนข้างจะ under development มาก
1: เขามองว่าเราอย่าง
0: นั้นเขายังมองเราอย่างนั้นฮะ
2: มองไม่เห็นสีสันหรอก
1: ฝรั่งเศสมาติดต่อกับเราตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
0: สามร้อยกว่าปีใช่ครับแต่เขาก็ยังมองว่าเช่นเวลาที่ผมเรียนภาษาฝรั่งเศสนะฮะมีเสน่ห์ก็จะมีญี่ปุ่นไต้หวันมาสมัครเรียนแล้วพวกนั้นเสียเงินเรียนใช่ไหมเวลาเล่าถึงเรื่องรถไฟฟ้า
1: เขาเจริญหมดแล้วใช่ไหม
0: เขาเจริญหมดแล้วเราก็ไม่รู้จะเล่าอะไรยังไงนะน
1: ี่
0: ค
1: ือเขาโชว์อย่างนั้นเลย
0: เขาโชว์อย่างนั้นเลยซึ่งตอนนั้นมันเป็นอย่างจริงๆครับ
1: อ๋อเหรอ
0: เราก็ไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไร
1: เขาเล่าว่าบ้านเขามีรถไฟฟ้ามีอะไรหมด
0: ในระหว่างที่เรียนเขาก็จะเล่าเรื่องแบบนี
1: ้เราก็เล่าดิเรามีเกวียน
0: เราก็จะเล่าในทางของเราครับวัฒนธรรมอะไรจำนองนั้นครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ฮะคือจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีครับไม่ได้พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้ครับครับครับ
1: ก็โอเคแหละนะทำไงได้เราคนไทยคนเดียวใช่ไหมที่ไปเรียน
0: ผมมีคนไทยอีกคนหนึ่งเรียนด้วย มาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอันนั้นเป็นสายกฎหมาย
1: เขาสายกฎหมาย
0: ครับครับซึ่งพี่เขาก็เรียนฝรั่งเศสมาแรกๆก็ต้องอาศัยกับแกบ้างอะไรเงี้ยช่วยครับครับ
1: แต่ก็คนละทางกับเราเลย
0: คนละทางเลย
1: วิศวกรนะ
0: สุดท้ายก็แยกกันฮะ
1: แยกกัน
0: ครับ
1: อยู่เรียนทั้งหมดกี่ปีนะตัวปริญญาโทตัวนี้ฮะ
0: หลักสูตรเนี่ยเราจะเรียน cross work 1ปีพร้อมกับทำthesis ไปด้วยนะครับ thesis ของปริญญาโทนะฮะทีนี้ในช่วงของ cross work เนี่ยเราก็จะสีสันมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าภาษาฝรั่งเศสต่อให้เรียน1ปีเราก็สู้เพื่อนร่วมชั้นไม่ได้ในเรื่องภาษานะ
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นวิชาที่มันเป็นแมทเนี่ยเราก็โอเคว
1: ิชาหมายถึงว่าเป็นพวก
0: ที่ใช้คณิตศาสตร์ไปช่วยโซลฟ์อะไรพวกนี
1: ้
0: ศัพท์เทคนิคก็จะคล้ายๆภาษาอังกฤษครับเพียงแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันแต่พอมาเรื่องของการบรรยายที่เป็นวิชาทางกลไกทางเคมีอะไรมันต้องบรรยายนะฮะผมก็ใช้วิธีต้องเชิญพวกไอพวกแขกพวกอะไรที่อยู่แอฟริกาเหนือเนี่ยนะ
1: oh.
0: นะฮะเขาก็ไม่มาฟรีเราก็ต้องเลี้ยงทำอาหารเลี้ยงครับพี่อาหารไทยเลี้ยงดึงดูดเข้าม
1: า
0: ใช้กลยุทธ์ตรงนี้นิดนึง
1: พวกนี้เขาจะเก่งภาษา
0: พวกนี้เขาจะได้ภาษาแล้วก็เรียนหนังสือเก่งครับ
1: เพราะบางคนก็เป็นโคโลเนียลของ
0: ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับรู้วัฒนธรรมรู้ทุกอย่างเหมือนคนฝรั่งเศสเลยครับ
1: ให้เขามาติวเรา
0: ก็คำว่าติวก็คือเราก็จะมีเราก็จะเก่งคำถาม

0: ไว้นะฮะแล้วก็ถามเขาเขาก็จะบรีฟให้เราเป็นเหมือนกับให้คีย์เวิร์ดอะไรมาแล้วเราก็ไปฝึกตอบเองในใช้ภาษาฝรั่งเศสเขียนเอาไว้เองคือต้องเก่งข้อสอบนะครับพี่เสน่ห
1: ์ช่วยได้ใช่ไหม
0: ช่วยช่วยได้เยอะฮะช่วยได้เยอะเพราะว่าเขาอธิบายแล้วเราแบบบรีฟนะเราจะเข้าใจกว่า
1: เออก็ไม่ง่ายนะอยู่นี่นะ
0: ครับไม่ง่ายครับ
1: กว่าจะจบ4ปี
0: กว่าจะจบนี่คือ1ปีแรกก่อน
1: 1ปีแรกก่อน
0: ซึ่ง1ปีแรกเนี่ยผมเองจะต้องไปเจอโปรเฟสเซอร์ที่จะต้องดูแลเราต
1: ่
0: อเรื่องของ thesis ทั้งปริญญาโทปริญญาเอกส่วนใหญ่โปรเฟสเซอร์ก
1: ็ไม่
0: ไม่ได้คุ้นเคยกับคนไทยเท่าไหร
1: ่ไม่คุ้นเคย
0: แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะฟังคุยกับเขารู้เรื่องหรือเปล่าเพราะนั้นกว่าจะที่จะเข้าไปรู้จักกับเขาได้ไปทำงานอะไรกับเขาได้เนี่ยต้องใช้กลยุทธ์อีกเหมือนกันที่พ่อแม่เคยสอนมา
2: หลายกลยุทธ
0: ์ครับ
1: เอางี้เดี๋ยวมาคุยกันต่อเพราะตอนนี้เราจะต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่ง
0: โอ้ครับ
1: จะดูที่วิธีการที่เราจะชนะใจโปรเฟสเซอร์ที่เป็นชาวฝรั่งเศส
0: ครับ
1: พักสักครู่หนึ่งครับ
0: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
1: 20:32 นะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบยังคุยอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.อานัทวัฒนสังสุขนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อที่บอกว่าพอตอนจะทำ thesis อะไรต่างๆนี่ต้องคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: ทำยังไงจะเข้าไปได
0: ้ผมก็ไปหาปกติแต่ว่าก็ไม่ได้รับการ
1: ความสนใจ
0: ความสนใจเท่าไหร่นะครับเราก็พบว่าจากการที่เราไปหลายครั้งเราก็พบว่าห้องทำงานของท่านอาจารย์โปรเฟสเซอร์คนนี
1: ้
0: มีผีเสื้อสตาฟเยอะแยะไปหมดเลย
1: สังเกต
0: ผีเสื้อสตาฟจากประเทศหลากหลายทั่วโลกนะฮะแต่แน่นอนคือไม่มีทางโซนเซาท์อีสเอเชียเลย
1: ของเราไม่มี
0: เลยไม่มีเขาไม่มีลูกศิษย์จากโซนนี้เลยนะตอนนั้นทำยังไงล่ะครับผมก็จำเป็นต้องให้ครอบครัวช่วยเหลือแล้วครับตอนนั้นก็โทรศัพท์มาคุณพ่อบอกว่าช่วยหาผีเสื้อสตาฟส่งมาให้ผมหน่อย
1: โอ้เหรอโอ้โห
0: เพื่อจะใช้เป็น
1: ตัวช่วย
0: สัมพันธ์ทำไมตีกับโปรเฟสเซอร์คร
1: ับ
0: แบบฮะแล้วก็ได้ผลจริงๆครับพี่เสน่ห์
1: จะเรียกสมัยพระนารายณ์ก็เป็นบรรณาการ
0: เป็นบรรณาการแต่ไม่ถึงขนาดคอร์รัปชันนะเพราะว่าเรื่องเล็กน้อย
1: เอาไปให้ได้ผลด้วยนะ
0: ได้แรกๆเขาก็แกก็ตกใจว่าอยู่ดีๆทำไมเอาไอ้นี่มาให้แต่ด้วยความชอบของโปรเฟสเซอร
1: ์
0: ก็ไม่มีอะไรที่จะขัดขวางนะฮะแกก็เริ่มคุยเรื่องนี้ก่อน
1: เริ่มคุยเรื่อง
0: ผีเสื้อเนี่ยแหละครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ถามด้วยว่ายังมีแปลกๆกว่านี้อีกไหม
1: โอ้โหนี่เข้าทาง
0: เราก็เข้าทางครับพี่ติ๋มเราก็ต้องรบกวนครอบครัวให้ส่งมาตลอดแล้วผมก็นำไปให้ตามวาระเทศกาลที่เหมาะสมนะครับหลังจากนั้น
1: คุยแล้วด
0: ิเรียกเรามาคุยเลยฮะว่าให้งานไปถึงไหนนะมีอุปสรรคอะไรไหมเดี๋ยวมาคุยกันนะก็หลังจากนั้นก็เ เรียบร้อยเข้าไปสู่กระบวนการของ

0: าครับ
1: โอ้นี่ฝรั่งเศสก็มีแบบนี้เหมือนกันนะมีเทคนิคนี
2: ้ซึ่งอันนี้ผมได้จากคุณพ่อคุณพ่อเคยแนะนำมาตอนขายของให้คุณหม
1: อ
2: คนหนึ่งซึ่งไม่ซื้อยาบริษัทอื่นเลยซื้อแต่ของบริษัทเดิ
3: ม
2: ๆคุณพ่อผมก็ไปพบว่าคุณหมอคนนี้เจ้าของคลินิกเนี่ยชอบกล้วยไม
3: ้ก็เลยบรรณาการ
2: แล้วแล้วในเวลานั้นเนี่ยคลินิกอยู่ภาคอีสานนะกล้วยไม้ไม่มี
1: ไม่มี
2: คุณพ่อผมก็ต้องไปหามาแล้วไปหาทุกครั้งก็
1: เอากล้วยไม้ติดไป
2: เอากล้วยไม้ไปคุยก่อนเหมือนกันจนกระทั่งแกพอใจแกก็ถามว่ามีอะไรจะขายไหมครับพี
1: ่นี่ได้ผลมาถึงลูกเลยนะ
2: เป็นกลยุทธ์ที่ถ่ายทอดครับคร
3: ับ
2: คร
3: ับ
2: ครับ
1: ตกลงก็จบปริญญาโทเสร็จแล้วก็ต้องต่อปริญญาเอก
2: จบปริญญาโทก็ต่อไปเอกโดยที
1: ่ที่เดิมเลยด้วยถูกไหม
2: ที่เดิมด้วยครับแล้วก็โปรเฟสเซอร์คนนี้ด้วยผีเสื้อเนี่ยนะคร
1: ับ
2: ด้วยผีเสื้อเนี่ยก็เลยทำให้ผมสามารถที่จะทำเรื่องเดิมต่อไปได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะประหยัดเวลาทำให้จบได้เร็วขึ้น
1: ต้องขอบคุณผีเสื้อ
2: ต้องขอบคุณผีเสื้อผีเสื้อนี่ช่วยได้เยอะมากก็สนิทกันแล้วก็พอจบเปียโทเราก็ทำเอกต่อในหัวข้อเดียวกัน
1: แต่ว่าลึกด้วย
2: แต่ว่าลึกกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนทีสิทธิ์บทที่หนึ่งบทที่สองก็จะเหมือนเดิม
1: แล้วโปรเฟสเซอร์นี่ก็ยินดีรับเราต่อไปจนถึง
2: รับเราต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหสุดยอดเลย
2: แต่พักหลังก็ดูที่ผลงานไม่ค่อยได้คุยผีเสื้อเท่าไหร
1: ่แต่ไปถึงพอจบแล้วยังกลับมาคุยกันอีกไหม
2: ยังคุยกันอยู่ครับย
1: ัง
2: คุยกันอยู่แต่ว่าผมท่านเสียไปแล้วนะเพราะตอนที่ผมเจอท่านก็เกษียณแล้ว
1: คืออายุหลายปีมากแล้วนะ
2: 60กว่าปีใช่ครับใช่ครับ
1: ไอ้ตอนต่อปริญญาเอกนี่เรามีความพิเศษมันอะไรฮะที่มาถึง
2: คือเป็นหัวข้อซึ่งคือผมทำงานที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยต้องย้อนกลับไปว่า
1: ไอ้ตอนนั้นลาไปเรียนใช่ไหม
2: ตอนนั้นผมลาไปเรียนต้องเรียกว่าเป็นคนแรกที่ปตท.ให้ลาไปเรียนเพราะว่าปกติไม่มีระเบียบ
1: ต้องลาออก
2: ต้องลาออกแล้วจบแล้วก็ค่อยมาว่ากันใหม่นะครับแต่ว่าด้วยรองผู้ว่าการตลาดสมัยนั้นคืออาจารย์เลื่อนนะฮะอาจารย์เลื่อนกฤษณกรีครับก็เห็นว่าหัวข้อที่ผมจะไปทำมันน่าจะเป็นประโยชน์กับปตท.เลยไม่จำเป็นต้องไปผ่านกระบวนการอย่างที่บอกก็ดำเนินการสร้างเกณฑ์ในการลาไปเรียนให้ครับโดยที่ผมไม่ได้รับเงินเดือนแต่ว่าได้สวัสดิการให้คุณพ่อคุณแม่ต่อ
1: เอาเหรอ
2: แล้วนับอายุงานแล้วซึ่งถือว่า
1: โอ้สุดยอด
2: ดีมาก
1: เนี่ย
2: ครับแปลว่าอะไรแปลว่าในเวลานั้นเมื่อจบกลับมาแล้วไม่ต้องทำงานที่นี่ก็ได
1: ้เอา
2: แต่เราก็จะเสียคนถูกไหมเราลา
3: ใช
2: ่ครับ
1: ก็สรุปก็คือเราก็จบปริญญาเอก
2: ผมก็จบปริญญาเอกที่ตูลูสนี่แหละครับ
1: ตูลูส
2: แล้วก็กลับมา
1: เสร็จแล้วกลับเมืองไทยเลย
2: กลับมาที่เมืองไทยเลยแล้วก็เริ่มงานที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยต่อไปเลยครับ
1: ทีนี้มันตำแหน่งอะไรทีนี้ครับ
2: ทีนี้พอมาเนี่ยพอผมจบเนี่ยในปี2537เนี่ยตอนนั้นปตท.มีบริษัทลูกทางปิโตรเคมีก็คือเป็นบริษัทเอกชนที่ตั้งขึ้นมานะฮะ
1: ครับ
2: ตอนนั้นในระหว่างที่ผมไปเรียนเนี่ยคุณเลื่อนก็จะกลายเป็นผู้ว่าคนที่3นะท่านที่3ก็ส่งผมไปอยู่ที่บริษัทอารมาติกประเทศไทยจำกัด
1: บริษัท ATC
2: ครับ ATC ซึ่งไปเจอเจ้านายเก่าที่เป็นรุ่นพี่แคนเทคนะคือพี่ไพบูลย์ฮะ
1: โอเค
2: ครับ
1: พี่ไพบูลย
2: ์ครับแต่ว่าอยู่ตรงนั้นได้ไม่นานก็มีโอกาสที่จะไปทำงานที่เครือซีเมนต์ไทยตรงนี้ก็จะย้อนกลับมาตอนที่ว่าผมปฏิเสธเครือซีเมนต์ไทยไปตอนนั้น
1: เคยติดไปทีเนื้อ
2: ครับ
1: แล้วเขาไปตกลงไม่ได้แบ็คลิสต์เหรอ
2: ตกลงก็คือถ้าเขาอยากจะได้เขาก็ไม่แบ็คฮะ
3: เนื้อหอม
1: โอ้ตกลงก็เป็นงานเดิมไหมที่เราเคยสมัครไหม
2: เป็นงานใหม่ครับเป็นงานใหม่ครับคือสมัยที่ผมจบปริญญาตรีเนี่ยเราสมัครเขารับผมไปอยู่เครือกระดาษสยามคราฟ
1: ต์ที่ลาด
2: าที่ลาดบุรีนะครับแต่ว่าอันใหม่นี่คือบริษัทไทยโพลีเอทิลีนคือทางปิโตเคมีที่ระยอง
1: เนี่ยผมเคยเพิ่งเราเพิ่งสัมภาษณ์คุณชาวฤทธิ์ไปอ่ะก็จบเป็นนะผู้บริหารเก่าของเคย SCG
2: ครับครับ
1: นี่เมื่อก่อนแกก็ดูโรงกระดาษเหมือนกัน
3: สยามคราฟ
2: ต์สยามคราฟต์ใช่ครับสยามคราฟ
1: ต์ตอนนั้นตกลงเราก็เลย
2: ก็ผมไม่ได้ไปปฏิเสธ
1: ไม่ได้ไป
2: ใช่
1: แต่ว่าวันอันใหม่เนี่ยไปที่ไหนด
2: ีอันใหม่นี่ไปที่บริษัทไทยโพลีเอทิลีนฮะเป็นผู้จัดการวิจัยและพัฒนาครับครับครับ
1: ปีประมาณ37นะฮะ
2: ประมาณ37 38เนี่ยครับคร
3: ับ
2: ใช่ครับ TPE ครับ
1: TPE ตกลงก็ไปอยู่ที่ปูนซีเมนต์ไทยแล้ว
2: ไปอยู่ที่ปูนซีเมนต์ไทยแล้วครับคราวนี้หลังจากนั้นก็มีโอกาสเปลี่ยนชีวิตมากก็คือได้มีโอกาสได้เป็นผู้ประกอบการเอง

0: คือผมก็ตั้งบริษัทเอง
1: เพราะอยู่ปูซีเมนต์ไม่นานเหรออ
0: ยู่ไม่นานเหมือนกันครับอยู่ไม่นานเหมือนกันครับ
1: ไปตั้งบริษัทอะไรครับทีน
0: ี้เพราะว่ามีบริษัทฝรั่งเศสซึ่งเราก็อาศัยสิ่งภาษาฝรั่งเศสเราพูดได
2: ้
0: รู้จักวัฒนธรรมเขาเขาก็ชวนเรามาทำ เป็นตัวแทนจำหน่ายให้เขาครับสมัยก่อนคือสถาบันปิโตรเลียมฝรั่งเศสหรือ IFP แต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็น Accent ทำเขาทำบริษัทลูกเป็นเอกชนเพื่อจะให้การแข่งขันหรือการดำเนินงานมันสะดวกขึ้น
1: บริษัทน้ำมันฝรั่งเศสคือโทแทล
0: บริษัทน้ำมันฝรั่งเศสคือโทแทลอยู่ในกลุ่ม IFP เหมือนกันครับแต่ Accent นี่เป็นบริษัทที่ผลิตเทคโนโลยีเอาเทคโนโลยีที่ IFP กับ Total Develop ด้วยกันมาขายทั่วโลกครับครับเป็นเทคโนโลยีทางด้านโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีขั้นต้น
1: นี่จังหวะพอดีเลย
0: จังหวะพอดีเลย
1: ที่เราจบมาจากฝรั่งเศสก็ได้ใช้ประโยชน์เลย
0: ได้ใช้ฝรั่งเศสมาตลอดนะผมก็เลยยังต้องพูดฝรั่งเศสนะวันนี้คร
1: ับ ก็เลยเปิดบริษัทของตัวเองขึ้นมา
0: เปิดบริษัทของตัวเอง
1: ชื่อบริษัทอะไรนะคร
0: ับ ไฮโดรคาร์บอนโซลูชันเนี่ยนะครับ
1: อ๋อก็คือไฮโดรคาร์บอนโซลูชันนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่ปีไหนนะ
0: ก่อนหน้านี้จะเป็นอีกบริษัทหนึ่งฮะแต่ว่าผมข้ามไปเลยก็คือเป็นณวันนี้ก็คือเป็นไฮโดรคาร์บอนโซลูชันครับก็ทำธุรกิจเหมือนเดิมมาตลอดครับคร
1: ับ ทำไมเราถึงตั้งชื่อนี้ตอนนั้นเพราะไฮโดรคาร์บอนโซลูชันมันเป็นการแก้ปัญหาทั้งเรื่องไฮโดรคาร์บอนยังไง
0: ครับเพราะว่าเราขายเทคโนโลยีสำหรับโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเคมีมันเป็นสารไฮโดรคาร์บอนเท่านั้นฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโซลูชันให้กับไฮโดรคาร์บอนก็หมายถึงว่าเราทำบริษัทนี้ขายของโดยตรงให้กับ
1: ทุกอย่างได้หมดเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ได้เต็มที่เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: กับบริษัททางด้านนี้เลย
0: ใช่ครับ
1: แ
0: ล้วก็ตรวจสอบแล้วชื่อไม่มีซ้ำฮะ
1: เหรอ
0: ครับ
1: แล้วเป็นชื่อที่สามารถไปอีเตอร์ได้เลยด้วย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ประเทศอื่นก็อธิบายตรงนี้เข้าใจทันที
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: เราตั้งบริษัทมาไม่มีหุ้นส่วนเป็นฝรั่งเศสใช่ไหม
0: ไม่มีครับเป็นผมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับ
1: ผู้ถือหุ้นใหญ
0: ่ครับ
1: แต่ผลิตภัณฑ์นี
0: ่ผลิตภัณฑ์ก็คือนำเข้ามาจากบริษัทแอคเซนและอีกบริษัทนึงคือบริษัทอัลฟาลาวาครับ
1: ทำอะไรฮะอัลฟาล
0: าวา
1: าน
0: ี่เป็นบริษัทที่ทำทางด้านเทคโนโลยีเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในโปรเซสของโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมอาหารครอบคลุมเป็นบริษัทใหญ่มากทำพวกอุปกรณ์เนี่ยแหละครับนะคร
2: ับเดี๋ยวขออนุญาตทางบ้านถามมาเนี่ยนะคะว่าขอความหมายการดักคาร์บอนเนี่ยมันได้คุณได้โทษยังไงเขาขอ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะต้องพูดถึงตรงนั้นก่อนดีกว่าเพราะว่าไปอธิบายเพราะมันจะโดดข้ามไปเดี๋ยวธุรกิจเรื่องดักคาร์บอนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอาตรงนี้ก่อนนิดหนึ่งว่าอีกทีนะอัลฟาลาวานี่ทำอะไรนะ
0: อัลฟาลาวานี่คือเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายฮะมีทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแต่ตัวที่หลักๆของเขาก็คือฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์เครื่อง
1: แลกความร้อน
0: แบบเพลท
1: แบบเพลทคือเป็นแผ่นนะ
0: ใช่ครับใช่ครับฮะซึ่งอันนี้เป็นบริษัทชั้นนำของโลกแทบจะ
1: เป็นตระกูลฝรั่งเศสด้วยป่ะฮะ
0: โรงงานส่วนใหญ่อยู่ในฝรั่งเศสแต่เป็นตระกูลสวีเดนแล้วคราวนี้ครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีโรงงานผลิตอยู่ในฝรั่งเศสเยอะพนักงานส่วนใหญ่ก็เป็นคนฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นผมก็ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเยอะกับบริษัทนี้เช่นเดียวกันก็เป็นประโยชน์ครับ
1: ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนสถานะจากการเป็นลูกจ้างมาเป็นเท่าแก่เอง
0: เป็นเท่าแก่เองใช่ครับ
1: นะตั้งแต่เป็นนั้นเป็นต้นมา
0: ครับครับใช่ครับ
1: ประเดี๋ยวเราจะมาพูดว่าบริษัทไอไฮโดรคาร์บอนโซลูชันมันกลายเป็นความทันสมัยในโลกวันนี้พอดีถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าวันนี้คนกำลังเขาเรียกอะไรหลบเลี่ยงในเรื่องของคาร์บอน
0: โลกร้อนฮะโลกร้อน
1: ภาวะโลกร้อน
0: ใช่ครับ
1: ทำยังไงเราจะลดคาร์บอนนะครับที่มันปลดปล่อยไปในอากาศทั้งหลายเลยนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นถือว่าเป็นตัวกุญแจสำคัญของเรา
0: ใช่ครับณวันนี้ที่เราจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีในทั่วโลกฮะรวมทั้งประเทศไทยด้วย
2: แล้วมันดักยังไงฮะ
0: ครับ
1: ลองเล่าถึง
0: คืออย่างนี้ครับถ้าเราพูดถึงเรื่องการดักคาร์บอนจริงๆคือการดักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้แล้วปล่อยออกมา
1: uh-huh.
0: ตัวนี้เป็นการเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อน
2: uh-huh.
0: นะครับเราก็จะต้องก่อนจะพูดเรื่องนี้เราก็จะมีเรื่องไอ้คำที่เราได้ยินบ่อยๆ net zero emission yeah, นะฮะ net zero emission ก็คืออะไรที่ทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยออกมาเราก็จะดึงมันกลับมาให้หมดให้สมดุลกันคือไม่มีปล่อยออกไปสู่บรรยากาศอันนี้คือคอนเซปต์ของ
2: ดึงกลับเข้ามา
0: ของการทำคาร์บอนแคปเจอร
1: ์
0: คาร์บอนแคปเจอร์จริงๆก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แคปเจอร
2: ์
1: ก็คือแปลว่าจับ
0: ดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ครับทีนี้ทำยังไงเทคโนโลยีเราก็พัฒนาจากเทคโนโลยีที่ใช้งานในการดูดซึม

0: ก๊าซทั่วไปฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้สารละลายประเภทเอมีนอันนี้ก็จะเป็นเคมีนิดนึงนะเพราะว่าเอมีนเนี่ยจะดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีนะครับแต่ทีนี้เราพูดถึงหัวข้อนี้เราพูดถึงการเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอน
1: จากปล่อง
0: จากปล่องของฝรั่งเศสที่ผมเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเราจะมีชื่อทางการค้าว่า DMX DMX เนี่ยย่อมาจาก Demixing ฮะนี้ทำไมต้องเป็น DMX เมื่อกี้ผมพูดถึงสารเอมีนใช่ไหมครับสารเอมีนอันนี้เราพัฒนาเป็นพิเศษเฉพาะสำหรับเทคโนโลยีของเราสามารถที่จะใช้งานได้อายุ stabilize ดีมากใช้งานได้ต่อเนื่องแล้วก็ประหยัดพลังงานมากมันประหยัดพลังงานเพราะอะไรเพราะว่าคำว่า Demixing เนี่ยคือพอแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปโดนสารละลายเอมีนที่เป็นของเหลวนะฮะมันจะดูดคาร์บอนไดออกไซด์ไว
2: ้
0: ในขณะเดียวกันมันไม่ใช่เป็นสารเอมีนทั่วไปมันก็จะเป็นมีองค์ประกอบของเอมีนอีกชนิดหนึ่งที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยครับคือทำให้ดูดเร็วขึ้นด้วยแทนที่มันจะดูดด้วยกลไก
2: เข้ามาเร็วขึ้น
0: ใช่ครับคือแทนที่มันจะดูดด้วยการดูดซึมธรรมดาม ันเร่งให้การดูดซึมเร็วขึ้นแล้วมีน้ำเป็นตัวทำละลายหลักฮะเพราะฉะนั้นตัวที่มันดูดคาร์บอนไดออกไซด์ไว้มันก็จะแยกชั้นเลยในตัวกรองนะฮะมันจะมีในกระบวนการเนี่ยมันจะมีตัวกรองเพราะฉะนั้นไอ้คาร์บอนไดออกไซด์กับเอมีนตัวนี้บางส่วนเล็กน้อยเองที่มีคาร์บอนไดออกไซด์เกือบจะเข้มข้นมากมันก็จะวิ่งเข้าไปแล้วก็แลกเปลี่ยนเอาสารละลายกลับมาใช้ใหม
2: ่
0: อันนี้คือกระบวนการที่เรารู้จักกันมานานแต่ว่าเราพัฒนาตัวดูดซึมตัวเนี้ยที่ทำให้มันประหยัดแล้วก็ดูดได้มากขึ้นฮะ
2: นะเพราะว่าไอ้ตัวคาร์บอนนี่มันเป็นผลร้ายถูกไหม
0: มันทำให้เกิดอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเป็นก๊าซเรือนกระจกใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็คือนั่นคือโทษที่มี
0: อันนี้คือโทษของโลกนี้เลยฮะเพราะอุณหภูมิสูงขึ้น
2: ดังนั้นก็คือจะดูดเข้ามาแล้วดูดได้เร็วได้ไวด้วย
0: ครับครับ
2: ใช่ไหม
0: ครับฮะหลังจากนั้นก็จะไปเก็บแล้วก็เอาไปใช้งานก็แล้วแต่
1: ทีนี้ปัญหามันก็คือทุกวันนี้การเผาไหม้มันต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทั้งนั้น
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: โดยมีการเผาไหม้จากพวกผลิตภัณฑ์พวกปิโตรเลียม
0: ปิโตรเลียมฟอสซิลครับ
1: พวกน้ำมันเอาไม่ดีกว่านะที่มีความชัดเจน
0: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นก็คือเป็นที่ต้องการแหละตอนนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ที่คำว่าเน็ตซีโร่ในที่ว่านี่ก็คือว่าทำยังไงให้หักลบกบหนี้กันนะ
0: เป็นศูนย์
1: ไงเป็นศูนย์
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามีใครปล่อยคาร์บอนออกไปก็ต้องมีคนดูดคาร์บอน
0: ครับ
2: ให้มันเท่ากัน
0: ใช่ครับ
1: ให้มันสุดท้ายมันออกมาเป็นศูนย
0: ์ครับ
1: เป้าหมายของประเทศไทยที่เราไปตกลงกับเขาไว้ก็คือในปี2050
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็คืออีกประมาณเท่าไหร่24ปีจากนี้ไป
0: 24ปีจากนี้ไป
1: ถูกไหมฮะ
0: ถูกฮะทีนี้ปัญหาก็คือว่าคนที่จะลงทุนจับไอ้คาร์บอนเนี่ย
1: มันค่าใช้จ่ายสูง
0: มันมีค่าใช้จ่ายสูงแต่พอได้คาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาเนี่ย
1: มัน
0: ขายไม่ได้
2: น
0: ั่
2: นน่ะสิเพราะฉะนั้นไอ้จะไปเก็บยังไง
0: ไอ้เรื่องเน็ตซีโร่เนี่ยมันก็จะต้องอาศัยนโยบายของโลกฮะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยว่าถ้าเราเข้าลงทุนอันนี้ให้เราคนที่ปล่อยคาร์บอนออกมาที่มันเป็นบวกต้องจ่ายเงินเท่าไหร่มาให้กับคนที่มันดูดเป็นคาร์บอนเครดิตแต่ณวันนี้มีแต่ชื่อคาร์บอนเครดิตแต่ไม่มีการจ่ายเงินจริงเพราะฉะนั้นคนก็
2: ผู้ประกอบการก็ยังไม่ลง
0: ท
2: ุ
0: นผู้ประกอบการก็ยังไม่ได้ลงทุนไม่ได้มีปัญหาทางด้านเทคนิคแต่มีปัญหาเรื่องเศรษฐศาสตร
1: ์
0: ครับ
2: แต่ไม่ได้เงิน
1: ไม่งั้นกลายเป็นค่าใช้จ่ายของการ
0: ของเขาเอง
1: ของเขาเอง
0: ใช่ครับ
1: ใครยิ่งมีเยอะยิ่งใช้เยอะถูกไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มันกลายเป็นต้นทุน
0: ทั่วโลกใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: มันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอาอย่างนี้พวกโรงงานทั้งหลายยังปล่อยคาร์บอนอยู่สุดท้ายคาร์บอนก็ยังเยอะมากมาย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ไม่มีอะไรที่จะไปคุมได
0: ้ก็โลกก็จะร้อนขึ้นตามที่เราทราบ
1: แน่นอนถูกไหมฮะ
0: ทุกแน่นอนฮะ
1: แล้วถ้าจะเปลี่ยนจากการใช้พลังงานที่ไม่ใช่เป็นฟอสซิลหรือพลังงานปิโตรเลียมมันก็ไม่ได้ถูกไหมจะไปใช้พลังงานสะอาดอย่างอื่นมันก็ลำบากถูกไหม
0: บางอย่างมันก็ใช้ไม่ได้อย่างในเซกเตอร์ของไอ้การขนส่งใช่ไหมเราก็จะใช้รถไฟฟ้าแต่ณวันนี้รถ
1: ก็ยาก
0: มันก็ยังยากอยู่ใช่ครับใช่คร
1: ับ หรือว่าพวกอะไรอ่ะโรงงานทั้งหลายที่เวลาท่านจงใช้น้ำมันเตามาเผาก
0: ระหลุงเหล็กโรง
1: ทั้งหมดไม่ต้องใช้
0: ทั้งหมดใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะนั่นนี่คือโซลูชันอย่างแท้จริงคือเราสามารถจะช่วยจับคาร์บอนได้
0: ง่ายที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุด
1: แต่แพงครับ
0: เราเลยต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้เอมีนธรรมดาเนี่ยให้มันเป็นแบบพิเศษเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับ
1: ทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีได้ยินบอกว่าเขาเรียกว่าถ้าคุณไปอะไรนะเอาคาร์บอนออกมาคาร์บอนไดออกไซด์

0: มาเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะต้องไม่มีที่เก็บมันถูกไหม
1: ถูกครับถูก
0: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้มีคำว่า CCUS นะฮะพิเศษคือ Carbon Capture Storage and Utilization ทีนี้คำว่าตัวไอ้ utilization เนี่ยก็ทำขึ้นมา
0: ใช้ประโยชน์
1: ใช้ประโยชน์เพื่อว่าเราจับคาร์บอนไดออกไซด์เราเก็บไว้แล้วเราก็เอาไปใช้เป็นสารตั้งต้นทำผลิตภัณฑ์ขายเป็นรายได
0: ้ซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปทำอะไร
1: ก็มันก็ยังไม่ได้พัฒนาถึงขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มีหน่วยที่ดูดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะฮะมันก็จะต้องอาศัยคาร์บอนเครดิตที่เป็นรูปธรร
0: ม
1: ที่เป็นเม็ดเงินที่จะจ่ายให้คนที่จะไปดักจับซึ่งอันนี้ยังไม่ได้เป็นรูปธรรมเท่าไหร่
0: ยังไม่เป็นรูปธรรม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไรที่เก็บคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเก็บใช่ไหมมีคน
1: ตอนนี้ก็อย่างบริษัทปตท.เนี่ยโดยปตท.สผ.นะฮะเ
0: ขาสำรวจและผลิตที่เขาขุดก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับเขาก็เริ่มโครงการนี้นำร่องอยู่ที่แหล่งอาทิตย์
0: แหล่งอาทิตย์นี่เป็นแหล่งที่เขาขุดไปแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ครับ
2: อยู่ที่ไหน
1: แหล่งอาทิตย์อยู่ในอ่าวไทยนี่แหละครับอยู่ในอ่าวไทยนี
0: ่มันมีแหล่งอาทิตย์แหล่งเอราวันอะไรพวกนั้น
1: ใช่ครับมงกต
0: อ
1: าทิตย์แล้วก็เอราวันนี่ก็เป็นเชฟรอนที่เขาถ่ายมาให้พสพเรียบร้อยนะฮะครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นหลุมที่แบบก๊าซเอาใช้ไปแล้ว
1: ครับ
0: มันก็มีช่องว่าง
1: อันนั้นคือเป็นก๊าซที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของการสำรวจและผลิต
0: เขาหมายความว่าเป็นก๊าซธรรมชาตินี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได
1: ้ออกมาแล้วก็อินเจก
0: เอาคาร์บอนไดออกไซด์นี่ยัดกลับเข้าไปเก็บไว้ในหลุมมัน
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: ไม่เอาคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยออกมาในข้างนอกถูกไหม
1: ใช่ครับใช่ครับอันนี้สผ.นำร่องแต่ว่าในกระบวนการที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่เราจับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่บนฝั่ง
0: ไอ้ตัวนี
1: ้อันนั้นมันออฟชอร์นี่มันออนชอร
0: ์
1: ครับครับ
0: คำว่าออนชอร์คือบนฝั่งทั้งหลายโรงงานในทั้งหลายนะ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ เยอะมากนะตรงน
1: ี้อันนี้เยอะมากครับครับ
0: ก็ยังนึกไม่ออกแล้วประเทศอื่นมีใครก็ใช้บ้างไหม
1: ก็หลายประเทศก็คือคาร์บอนแคปเจอร์ตอนนี
0: ้การดักจับคาร์บอนเนี่ย
1: เท่าที่ผมทราบก็จะมีเริ่มคิดเริ่มสร้างแต่ก็ยังไม่ได้เป็นแบบคอมเมอร์เชียลไลซ์เยอะแยะยังไม่ค่อยมีครับ
0: การค้าไม่มีนะ
1: ซึ่งตอนนี้ผมกำลังร่วมมือกับบริษัทในเครือปตท.คือบริษัท GPSC
0: ที่โรงไฟฟ้า
1: ที่โรงไฟฟ้าเพราะว่าโรงไฟฟ้าก็จะมีการเผาไหม้ด้วยก๊าซธรรมชาติอะไรพวกนี้นะก็จะปล่อยออกทางปล่องเราก็จะไป
0: ช่วยจับ
1: ไปสาธิตให้เขาดูว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยมันไม่แพงมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก็ไม่สูงมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เห็นก่อนว่าไอ้ไซส์เล็กๆเนี่ยมันเวิร์กจริง
0: ๆ
1: แล้วค่อยขยายสเกลขึ้นไปใหญ่ขึ้นครับเราจะพยายามเริ่มทำกับบริษัท GPSC ก่อนครับครับ
0: ถ้ามันสำเร็จก็จะดูอื่นๆต่อไป
1: แล้วก็ถ้ามีการนำไปใช้ประโยชน์ได้คนที่ลงทุนมีรายได้หรือรัฐซับซิไดซ์ให้เขามีจ่ายคาร์บอนเครดิตให้เขาผมว่าโปรเจกต์นี้มันต้องเริ่มเพราะว่าเราไปสัญญาเขาไปแล้วระดับโลกใช่ไหมฮะ
0: เพราะเอาเข้าจริงทุกวันนี้ไอตัวพลังงานฟอสซิลก็ยังต้องใช้อยู่ถูกไหม
1: ยังต้องใช้อยู่ครับครับเพราะลูกพี่ใหญ่ก็บอกว่าไอพลังงานทดแทนอะไรพวกนี้ก็ไว้ก่อนพี่ใหญ่ทรัมป์นะฮะครับ
0: ความหมายก็คือว่าพลังงานทดแทนก็ทำมาอยากจะใช้ก็เข้ามาถูกไหม
1: ครับใช่ครับ
0: แต่พลังงานหลักก็ยังต้อง
1: ก็ยังใช้อยู
0: ่ใช่อยู
1: ่ใช่ครับ
0: แต่จะใช้อย่างไรที่จะให้มันปล่อยคาร์บอนได้น้อยที่สุดถูกไหม
1: คร
0: ับอันนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญในอนาคตต่อไปถูกไหม
1: คร
0: ับ ทีนี้เดี๋ยวลองมองในภาพของเขาเรียกว่าอะไรนะในเชิงธุรกิจตัวนี้หลังจากตรงนี้ไปปั๊บเนี่ยเราจะทำให้ตัวนี้ในประเทศไทยแล้วมันเป็นจริงได้ยังไงฮะที่มันจะมีเรื่องธุรกิจที่จะจับคาร์บอนแบบนี
1: ้ครับคือความจะทำให้ได้อย่างที่บอกก็คือณวันนี้เทคทางเทคนิคเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะมันใช้เทคโนโลยีไม่ได้ทันสมัยขนาดนั้นเพียงแต่ว่าของ Accent เนี่ยเราดี
0: มันมันจะต้องมีเขาเรียกองค์บริษัทกลางมาเป็นผู้จ่ายเงินไหม
1: ใช่ครับคืออย่างปตท.เนี่ยเราอาจจะทำหน่วยคาร์บอนแคปเจอร์ตรงกลางหรือว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าในกลุ่มของปตท.เนี่ยโรงกลั่นน้ำมันก็ไม่ได้อยู่ติดกันไงฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีของใครของมันเป็นในสเกลที่เหมาะสมแล้วก็ส่งคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาทางท่
0: อ
1: แล้วก็ไปเข้าสตอเรจ
0: เข้าไปเก็บซะ
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วจะไป ฉีดลงหลุ
0: ม
1: หรือว่าจะไปทำยูทิลไล

0: เซชันก็อันนี้เป็นเรื่องในอนาคตที
1: ่แล้วพวกโรงงานทั้งหลายจะฝากเข้าไปด้วยได้ไหม
0: ก็จ่ายคาร์บอนเครดิตฮะ
1: ต้องจ่ายคาร์บอนเครดิต
0: แ
1: น่ต้องไปในรูปแบบนั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โอ้นี่ก็เรื่องเยอะเหมือนกันแต่พวกย่อยๆนี่คงไม่ได้นะพวกรถทั้งหลายที่ใช้บนท้องถนนนี่
0: ครับครับพวกนี้ก็จะต้องใช้เป็นรถไฟฟ้า
1: ต้องเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าแทน
0: หรือพลังงานอย่างอื่นเช่นพลังงานไฮโดรเจนซึ่งก็ยังยากขึ้นไปอีกครับ
1: ไอ้เครื่องบินนะ
0: เครื่องบินก็
1: เครื่องบินนี่ก็ปล่อยคาร์บอนเยอะเลยนะตอนนี้
0: ครับครับซึ่งเครื่องบินก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่ชาวบ้านยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าสุดท้ายน้ำมันเครื่องบินก็เป็นต่อให้ทำจากพืชทำจากน้ำมันพืชใช้แล้วหรือทำจากแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะหรือว่าไบโอแมสเนี่ยพวกชีวภาพเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นสารไฮโดรคาร์บอนต้อง
1: มันก็ต้องปล่อยคาร์บอน
0: ก็ต้องปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป
2: อยู่ในอากาศ
0: ใช่แต่ทีนี้เขานักวิชาการก็บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเน็ตซีโร่เพราะว่ามันทำมันจากพืชพืชเนี่ยมันดูดคาร์บอนไดออกไซด์ไปตอนต้นฮะนั่นแปลว่าพอดูดมาแล้วก็ปล่อย
2: ใช่แล้วมันก็เป็นคาร์บอน
0: ก็เน็ตซีโร่เหมือนกัน
1: โอ้เป็นลักษณะมันได้ทำประโยชน์ได้ตอนดูดแล้ว
0: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วก็ต้องปล่อยออก
2: จริงๆแล้วคือ
1: ปล่อยออกจริงๆก็ปล่อยออกนั่นแหละ เอาไว้ตอนดูดเนี่ยไม่รู้ดูดไปเยอะแค่ไหนก็ไม่รู้นะ
0: ครับครับ
1: ก็ต้องพยายามใช้การคำนวณเอาว่ามันชดเชยกันแบบนี
0: ้ก็เป็นทริคของคำว่า net zero เหมือนกัน
1: เพราะตัวน้ำมันที่ใช้เครื่องบินนี้ถือว่าเยอะมากนะทั่วโลกเลยนี่
0: ครับครับ
1: เขาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที
0: ่ใช่ครับ
1: ที่มากมายทีเดียวได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ยังมีอย่างอื่นที่จะทำให้ decarbonization คือไม่ใช้ฟอสซิลละอะไรทำนองนี้ครับพลาสติกเอามารีไซเคิลใหม่แล้วก็เอาไปทำเป็นตัวตั้งต้นใหม่ซึ่งเราก็จะเรียกสมมุติว่าเอาพลาสติกไปเผาใช่ไหมไพโรไลซิสนะครับผ่านกระบวนการแปรรูปอะไรทุกอย่างก็จะอาจจะได้เป็นกรีนนับท่าก็เอาไปใช้พวกทำพลาสติกอะไรต่อหมุนเวียนกับไม้เนี่ยครับครับ
1: ทีนี้ตัวดร.อนัทเองเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นคนที่ชอบพวกสอนหนังสือสอนอะไร
0: คือตอนนั้นพอจบปริญญาเอกกลับมาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้ความรู้ที่เราเรียนมาเท่าไหร
2: ่
0: นะครับแต่จริงๆก็คือผมทำงานในสายตรงอยู่แล้วแต่ถ้าสามารถที่จะเอาความรู้ไปถ่ายทอดได้ก็ผมก็เลยชอบที่จะสมัครเป็นอาจารย์นะฮะอาจารย์พิเศษก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือสาขาที่เราเรียนมาเมื่อสมัยปี2535 2537เนี่ยถือว่าคนจบทางด้านนี้ยังไม่เยอะ
1: Chemical Engineer นะ
0: Chemical Engineer ที่เป็น Catalysis นะ
1: Catalysis
0: ที่เรียนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตทางปิโตเคมีปิโตเลียมแล้วก็เกี่ยวกับสารเร่งปฏิกิริยาพวกนี้ก็ยังน้อยมากซึ่งส่วนใหญ่สมัครไปเค้าก็รับเกือบจะทุกที่ฮะทุกมหาลัย
1: เราตกลงเป็นอาจารย์
0: ผมเคยเป็นผมเคยเป็นอาจารย์พิเศษที่มหิดลศรีนครินทร์วิโรจน
2: ์
0: ยกเว้นที่ภาคไม่ได้กลับไป
1: พอวิชาเคมเทคไม่ได้
0: กลับไปใช่ครับใช่ครับเป็นหลายที่ฮะเป็นหลายที่ธรรมศาสตร์อะไรพวกนี้
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมหาวิทยาลัย
0: ใช่ครับเป็นภาควิชาวิศวกรรมเคมีบ้างหรือเคมีประยุกต์อะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ช่วงแรกๆที่ผมจบกลับมาหลายปีแล้วก็หักเหอีกคือหลังจากที่ธุรกิจมันอยู่ตัวเราก็จะมีเวลาว่างผมก็ไปเป็นอาจารย์ประจำสมัครเป็นอาจารย์ประจำด้วย
1: ตัวโรเบอาจารย์ประจำด้วย
0: ในสาขาอีกสาขาหนึ่งฮะคือการจัดการงานวิศวกรร
1: ม
0: นะฮะซึ่งอันนี้ก็เอาไปช่วยในการทำธุรกิจของเราเองแล้วก็ช่วยสอน
1: อันนี้ที่มหาวิทยาลัยอะไรฮะ
0: ที่เอเชียอาคาเนย์กับศิลปากรฮะ
1: เอเชียอาคาเนย์อยู่ตรง
0: มหาว
1: ิ
0: ทยาลัยใช่ครับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนฮะ
1: เอกชนครับ
0: แล้วก็ศิลปากรก็ตอนช่วงที่ผมไปทำหลักสูตรให้เขาก็มีคณะวิศวะ
1: ศิลปากรนี่มีวิศวะได้ด้วยฮะ
0: มีวิศวะมานานแล้วครับครับครับ
2: พี่ยังไม่รู้เลยมศวมีด้วย
0: มีด้วยฮะมีด้วยฮะมีมานานแล้วฮะ
1: อ๋อตกลงก็นี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เรารู้สึกเรารักเราอยากที่จะทำ
0: เราก็อยากแต่ว่าด้วยความที่หลังจากนั้นเวลามันน้อยเราธุรกิจเรารัดตัวเราก็ต้องยุติบทบาทนั้นไปครับพี
1: ่
0: ก็ยังให้คำปรึกษาทางด้านวิทยานิพนธ์อะไรอยู่บ้างครับ
1: เขียนเปเปอร์อยู่บ้างแล้วเราไปได้รอสอที่ไหนลองสอ
0: บไม่ได้รอผมไปขอรอสอทางการจัดการงานวิศวกรรมที่ศิลปากรฮะพอได้รอสอปุ๊บก็ออกเลยเพราะว่าเราธุรกิจเรารัดตัวเราไม่มีเวลาครับครับ
1: เอางี้เดี๋ยวเราจะต้องพักฟังข่าวนะครับต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งเดี๋ยวยังต้องมาคุยเรื่องราวที่มีสีสันอีกนะของดร.อนัทเนี่ยนะครับวัฒนสังสุทธิ์อีกน่าสนใจโดยเฉพาะยิ่งตอนที่ไปเรียนอยู่ที่ยุโรปเนี่ย
0: โอ้ครับครับครับ
1: มีชีวิตที่ว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอะไรต่าง
0: มีเรื่องน่าตื่นเต้นครับพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสี

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวันชาวบ้านแจ้งผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมที่นำมาทิ้งไว้ในที่ดินใกล้แหล่งน้ำแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีผู้ลักลอบทิ้งขยะกากอุตสาหกรรมในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลหนองปลืออำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีหลังได้รับแจ้งจึงเดินทางเข้าตรวจสอบพบกองวัสดุเหมือนกากอุตสาหกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์จึงได้แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทางนายอำเภอพนัสนิคมได้ส่งปลัดอำเภอลงมาตรวจสอบกองวัสดุดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าชาวบ้านจะได้รับผลกระทบอันตรายจากกองขยะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพบว่าถูกทิ้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำด้วยจึงได้เข้าไปตรวจสอบและใช้เชือกกั้นไม่ให้เคลื่อนขนย้ายรอจนกว่าอุตสาหกรรมจังหวัดจะเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งจากการสอบถามนางครองทรัพย์ใบใหญ่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลหนองปลือบอกว่าชาวบ้านเจอกับขยะอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาทิ้งไว้จึงมาแจ้งตนได้รับทราบโดยเจ้าของที่บอกว่าได้ซื้อกองวัสดุมาเที่ยวละ 2,000 บาทขนมาเป็นรถเทลเลอร์มา3เที่ยวจะมาคัดแยกขยะแล้วที่เหลือจะนำกลับไปฝังในที่ดินของตนเองแต่พอทราบว่าไม่ถูกต้องและมีความผิดจึงต้องรอหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบและเข้ามาดำเนินการตามกฎหมายก่อนคิมหนุนใช้ AI ในอาวุธสื่อเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพถ่ายขณะที่นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์ระดับแนวหน้าในวันนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการขยายและปรับปรุงการผลิตอาวุธให้ทันสมัยนายคิมซึ่งเดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนกล่าวชมเชยคนงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตยุทโธปกรณ์ทางการทหารเรียกร้องให้มีการขยายอุตสาหกรรมยุทธภัณฑ์อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ยกระดับกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและเพิ่มการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระบบอาวุธทั้งเชิงรุกและเชิงรับทรัมป์แบน3สำนักข่าวอ้างเสนอข่าวปลอมโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้สั่งห้ามสำนักข่าว CNN สำนักข่าวเคเบิลทีวี MS Now และสำนักข่าวออนไลน์ Politico เข้าทำข่าวในทำเนียบขาวโดยกล่าวว่าสำนักข่าวเหล่านี้นำเสนอข่าวปลอมแต่คำสั่งห้ามของทรัมป์มีแนวโน้มที่จะถูกคัดค้านและท้าทายทางกฎหมายเนื่องจากขัดต่อเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพสื่อตามบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญข้อที่1ของสหรัฐสำนักข่าวทั้ง3แห่งยังไม่ได้แถลงถึงเรื่องนี้และเมื่อปีที่แล้วทรัมป์เคยสั่งห้ามสำนักข่าว A หลังไม่ได้ใช้ชื่ออ่าเม็กซิโกตามที่ทรัมป์ต้องการซึ่งเขาได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้เปลี่ยนชื่อเป็นอ่าวอเมริกาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME

0: ครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาหกนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบนะครับยังคุยอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.อานัท วัฒนสังสุทธ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อตอนนี้อ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
5: ค่ะทางไลน์นะคะเริ่มจากคุณสุภชัยบอกว่าสวัสดีครับคุณลักษณาคุณเสน่ห์แล้วก็สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.อานัทนะคะคุณเลิศPK83 บอกว่าเอาคาร์บอนไปดับไฟป่าสิครับ ว่าไงคะ
6: จริงๆคนถามผู้ถามอาจจะมองถึงเครื่องดับเพลิงที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์แต่จริงๆเรากำลังพูดถึงสเกลใหญ่กว่านั้นเยอะ
5: คร
6: ับครับ
5: เพราะฉะนั้นมันคือบางส่วนก็เอาไปใช้เป็นถังดับเพลิงไม่ใช่
6: แ
5: ต่เนื่องจากว่ามันมีเนี่ยมันมีเยอะเหลือเกิน
6: เราต้องดับคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมาก
5: เยอะเหลือเกินโอเคคุณสุขุมบอกว่าติดตามฟังอยู่นะครับขอบคุณมากค่ะแล้วก็คุณมายุรีนะคะก็บอกว่าแขกรับเชิญส่วนใหญ่ก็จบคริสเตียนมาทั้งนั้นนะคะเนี่ยที่เชิญมา
4: ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะฮะมีบทมีสวนกุหลาบก็มีเซนคาเบียนก็มีเตรียมอุดมก็เยอะนะ
5: บอกว่าส่วนใหญ่ว่างั้นแล้วก็คุณเสือหวานเจี๊ยบ
4: เอามาเอาคุณเสือหวานเจี๊ยบมีก่อนนะฮะ
5: ค่ะบอกสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซย์ฮายทูคุณสมประสงค์แอดแพริสครับ
4: วันนี้คุณสมประสงค์ไม่เห็นฮะ
5: สวัสดีครับดร.กอล์ฟอานัทไฮโดรคาร์บอนโซลูชันจากบากบั่นสรรสร้างยางสวยที่ภาคภูมิซุ้มวิศวะประทับใจเชิงรับใช้ให้ชาติปราศจากโพยภัยเหมือนปราศจากโพยภัยนะฮะทุน2ก้อนป้อนวิริยะฝรั่งเศสเอกเทศเกรดล้ำนำสมัยทั้งโทเอกเสกสรรขั้นละใหม่ได้นำใช้ให้ค่าหาประมาณวิศวกรรมกระบวนงานการวิจัยด้วยขับใสใช้เทคโนโลยีจี้ประสานดักคาร์บอนป้อนสมดุลหนุนพิบาลผลงานผ่านงานรักษาอานัทวัฒนสังสุด
6: ขอบคุณมากครับ
5: จากคุณเสือหวานเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา19กันยายน2569ค่ะ
4: ทาง Facebook นี่คุณสุภชัยก็มาคนแรกนะครับส่งสติ๊กเกอร์ทักทายก็มานะครับคุณเสือนอนไม่หลับส่งสติ๊กเกอร์มาคุณพงศักดิ์สวัสดีครับมานะครับยกสติ๊กเกอร์มาด้วยคุณแดงสุริยาก็สุริโยก็สวัสดีมานะครับคุณสิริชัยบอกสวัสดีพี่ติ๋มมาแล้วนะครับ
5: สวัสดีค
4: ่
5: ะ
4: คุณกิฟต์นี่ตกลงเป็นน้องสาวนะ
6: น้องสาวผม
4: สวัสดีค่ะมานะครับคุณมลดีนะฮะ
6: ภรรยาคร
4: ับ
6: อ
4: ันนี้ภรรยานะฮะสวัสดีมาค
5: ุ
4: ณเสือวันเจี๊ยบก็ออกบอกไว้ขยับไว้นิดหนึ่งนะครับคุณทูลทองนะครับก็สวัสดีมา

แล้วก็คุณชาชิมาก็ทักทายมาจากโคราชนะครับสีสันชีวิตวันเสาร์สวัสดีครับพี่ลัคนาจันทร์เสน่ห์นะครับสวัสดีคุณอานัทมาด้วยคุณดาราส่งสติกเกอร์มานะครับคุณภูสุขบอกชื่นชมที่ท่านทำงานเก่งวางแผนเรียนนะฮะและก็เลือกโอกาส

0: ครับ
1: ชื่อเล่นชูมอน
0: แล้วก็เดี๋ยวนะนี่คุณนิรันดร
1: เป็นผู้บริหารปตท.สผ.ก็เป็นเพื่อน
0: เข้าปตท.ด้วยกันภูมิใจในตัวเพื่อนก๊อฟนะครับคุณธวัชบอกสุดยอดเลยด็อกเตอร์นะฮะคุณอรุณก็สวัสดีมานะครับคุณกาแฟโบราณสวัสดีมานะฮะคุณเดี๋ยวนะ
2: คุณ
0: วิสาหกิจชุมชนเอ้ยคุณแพร
2: คุณแพรคุณแพรคุณแพร
0: คุณแพรหรือคุณแปวไม่แน่ใจนะจันเกตนะครับสวัสดีด็อกเตอร์มานะครับวิสาหกิจชุมชนวรเกษตรสวัสดีพี่ติ๋มจันเสน่ห์
2: สวัสดีค่ะ
0: พัฒนาจรินอ๋อคุณพัฒนาจรินครับติดตามวิทยากรวันนี้ให้ความรู้ลึกซึ้งดีมากนะตอนนี้ทำสวนเกษตรอยู่นะคุณบุญมากก็สวัสดีมานะครับโอเค
2: ส่งสติกเกอร์มาด้วยนะคะ
0: คุณสมบัติก็สวัสดีมานะครับ
2: ค่ะโอเค
0: มาคุยกันต่อเดี๋ยวตะกี้เนี่ยมันนึกถึงไปตอนที่ไปเรียนที่ยุโรปเนี่ยเพราะว่าสมัยนั้นที่ไปเรียนเนี่ยมันมีอะไรที่อะไรนะเรื่องของเศรษฐกิจประเทศไทยเรามีปัญหาอะไรอย่างตอนนั้น
1: เหตุการณ์ตอนที่ผมไปเรียนก็มันก็จะมีเหตุการณ์เยอรมันเปิดประเทศนะยุบรวมกัน
0: ไอ้ทุบกำแพงเบอร์ลิน
1: ทุบกำแพงเบอร์ลินพอดี
0: ทุบเบอร์ลินพอดี
1: น่าจะปี90อะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็มีเรื่องมีเรื่องตื่นเต้นของตัวเองคือในระหว่างที่เรียนปริญญาโทเนี่ยครับพี่เสน่ห์พี่ติ๋มผมต้องไปนำเสนอเปเปอร
2: ์
1: แล้วก็พอดีมันมีการประชุมวิชาการที่เราบอกชื่อประเทศได้ไหม
0: ได้
1: ประเทศโรมาเนียนะฮะ
0: โรมาเนีย
1: ครับ
0: เขาเรียกอะไรนะผีดิบเมืองผีดิบนะ
1: ครับครับครับ
0: ไปที่คนไทยเราให้จ่ายยา
1: ครับครับ
0: แดกคูล่า
1: ท่านเขาแดกคูล่า
0: ท่านเขาอยู่ที่นั่น
1: ผมก็ไปนำเสนอผลงานวิจัยนะฮะที่ตีพิมพ์ตอนจบปริญญาโทเราก็จะต้องเดินทางไปถึงที่นั่นก่อน1วันก็ไปพักโรงแรมแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็จะไปนำเสนอทีนี้มันมีเรื่องน่าตื่นเต้นคือในขณะที่เรานอนอยู่ตอนกลางคืนมีคนเปิดห้องเราเข้ามาไม่ใช่งัดนะฮะเขาเปิดเข้ามาเลย
0: เขาเปิดเข้ามาเลย
1: เขาเปิดเข้ามาเลยแล้วผมก
0: ็
1: คือตอนนั้นเนี่ยเราก็
2: เราไม่ได้ล็อกหรอไม่ได้ล็อก
1: เราล็อกฮะล็อกทุกอย่างแต่ว่าโรงแรมนี้มันไม่มีห่วงโซ่มันไม่มีโซ่คล้อง
2: ไม่มีโซ่อย่างของเมืองไทยเราจะมีห่วงโซ่คล้องไว
1: ้ครับเพราะฉะนั้นผมก็จำเป็นต้องนอนแข็งฮะว่าเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเราตื่นมาแล้วไปโวยวายน่าจะโดนทำร้าย
2: ใช่
1: นะคร
2: ับ
1: ก็รอจนกระทั่งเขาไปเพราะเขาก็พยายามค้นหาเงินนะฮะแล้วเขาก็ไป
2: โถนึกถึงใจนะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างนอนนอนแกล้งหลับ
1: ต้องนอนคือนอนแกล้งหลับแล้วต้องไม่กระดุกกระดิกคือผมหลับเหมือนกับว่าเราหลับลึกเราไม่รู้เรื่องจริงๆแต่เขาก็อาจจะรู้ว่าเราไม่หลับฮะผมเขาก็ค้นแล้วก็สักพักก็ไปฮะ
2: ต้องลงก็เอาอะไรไป
1: ก็ผมจำแน่นอนน่าจะเอาเงินสดนิดหน่อยฮะตอนนั้นเป็นฝรั่งเศสตอนนี้จะเป็นเงินฝรั่งเศสอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เราก็ไปแจ้งความมาลุ้งขึ้นเขาก็พยายามจะฟังภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ฝรั่งเศสก็ไม่ได้เราก็เลยไม่ได้แจ้งความเพราะสุดท้ายเขาก็พูดกับเราไม่รู้เรื่องก็กลับไปแบบนี้ครับ
0: นี่โรมาเนียนะ
1: โรมาเนียซึ่งทำให้ผมเป็นโรคประสาทนิดนึงเวลานอนผม
2: จะ
1: ถ้าไปโรงแรมที่แบบเราไม่ค่อยมั่นใจเลยผมจะเอาเก้าอี้เข้าไปดันที่ประตูไว้ก่อนจนหลังจากนี้ก็บางที่ก็ยังตอนนี้ก็ยังทำอยู่ฮะเพราะว่าผมเคยไปนอนโรงแรมที่จังหวัดที่ลาว
2: เวียงจันทร์เหรอ
1: ไม่ฮะเวียงจันทร์นี่ส่วนใหญ่โรงแรมจะดีหมดแต่ว่าอันนี้คือ
2: โรงพ
1: ยา
2: บาล
1: เป็นโรงไฟฟ้าที่ชัยบุรีฮะข้ามจากน่านไปฮะโรง
0: ชัยบุรี
1: ข้ามจากจังหวัดน่านไปฮะ
0: เขาเรียกว่าหงสา
1: โรงไฟฟ้าหงสาครับพี
0: ่หงสา
1: ทีนี้โรงแรมมันก็ยังน่ากลัวคืออันนั้นอ่ะผมยังใช้ประตูไปขั้นไว้อยู่กลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครับพี
2: ่
1: ครับครับ
0: นั่นคือตอนยุโรปก็มีแล้วตอนไปฝรั่งเศสนี่มีปัญหาเลยไหมอยู่ฝรั่งเศส คนฝรั่งเศสเป็นไง
1: พอพี่เสน่ห์ถามเรื่องนี้เนี่ยผมนึกออกเลยคืออย่างนี้ครับตอนวันที่ผมเดินทางจากประเทศไทยไปพร้อมกับพี่คนหนึ่งที่อยู่คณะกรรมการกฤษฎีก
0: า
1: ที่ได้รับทุนไปด้วยนะฮะเราก็เป็นคนไทยไปด้วยกัน
0: ไปเรียนที่ตูรุสด้วยกันนะ
1: ไปเรียนที่สถาบันภาษาด้วยกันก่อนนะ
0: โอเคอ๋อต้องไปเรียนภาษา
1: แล้วหลังจากนั้นเราแยกกันนะแกน่าจะไปประเทศจังหวัดอื่นนะฮะทีนี้

0: เราก็เดินทางไปรับเอกสารอะไรเสร็จเรียบร้อยจากทุนนะฮะรับทุนเสร็จทีนี้เราต้องเดินทางด้วยรถไฟไปเมืองที่เราจะไปเรียนภาษาอันนี้คือ day 2นะฮะทีนี้นักเรียนทุนวันนั้นมีนักเรียนทุนหลายชาติมากรวมทั้ง 7-8 คนแต่จะไปที่เดียวกันหมดครับพี่เสน่ห์กระเป๋าผมอยู่ในรถแท็กซี่ของคันพี่เขา
1: ตั้งแต่วันแรก
0: ตั้งแต่วันคือเราช่วยกันยกกันฮะแต่ของพี่เขาเนี่ยมาอยู่ในรถคันผม
2: สลับกัน
0: คือมันพูไว้อย่างนี้แล้วมันก็คือไปด้วยกันหมดฮะนักเรียนทุนไปด้วยกันหมดแล้วสถานีรถไฟที่เรากำลังจะเดินทางไปเนี่ยมันใหญ่มากกว่าหัวลำโพงมันมีทางเข้าเยอะแยะไปหมดฮะก็กลายเป็นว่ารถแท็กซี่คันหนึ่งของพี่เขาเนี่ยไปจอดตรงไหนผมก็ไม่ทราบ
2: หาไม่เจอแล้ว
0: แล้วผมก็ไปจอดในที่นึงแล้วตั๋วรถไฟอยู่กับพี่เขา
2: เอา
0: ของผมฝากพี่เขาไว
1: ้ชีวิต
0: วันนั้นเนี่ยผมก็เรียกหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ติดตัวไปด้วยนะฮะว่าผมจะเจอพี่เขาได้ยังไงปรากฏว่าวัดใจฮะผมก็ยังไงผมก็ขึ้นรถไฟไม่ได้ละผมก็รออยู่ตรงนั้นเลยฮะรอสุดท้ายพี่คนไทยเนี่ยก็ไม่ทิ้งกันจริงๆเพราะว่าแกมีคนรู้จักอยู่ที่ปารีสเป็นพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นลูกหลานข้าราชการผู้ใหญ่ทำงานอยู่กฤษฎีกาเหมือนกันแล้วไปเรียนด้วยทุนส่วนตัวอยู่ที่ปารีสนะเรียนกฎหมาย
2: เขาติดต่อกันได้
0: เขาติดต่อกันได้เขาก็มา
1: ฝากของไป
0: เขาก็ไม่ฮะเขามาที่สถานีรถไฟนัดกันแล้วเขาก็ลากกระเป๋าของผมเนี่ยแล้วกระเป๋าเขาอยู่กับผมใช่ไหมฮะกระเป๋าผมอยู่กับเขาเขาก็ลากเดินจนกระทั่งมาเจอผม
2: ให้มันเหลือเชื่อ
0: ตอนนั้นคือเย็นมากแล้วฮะคือผมเนี่ยตั้งใจจะโทรกลับไปที่ทุนก็ไม่รู้จะสื่อสารยังไงก็อาจจะต้องลำบากมากครับพี่เสน่ห์ก็จะต้องนอนที่เนี่ยหนึ่งคืนแล้วก็ขอให้เขาออกตั๋วใหม่ให้เราเพราะตั๋วรถไฟฝรั่งเศสเนี่ยมันออกมาถ้ามันไม่ได้สแตมป์เนี่ยก็ถือว่า
2: วันเดียวจบไปแล้วมันใช้ไม่ได้แล้ว
0: ใช่ฮะทีนี้ประเด็นก็คือเขารอเราจน
2: โอ้เหลือเชื่อนะ
0: แล้วก็คืนนั้นก็เลยไปนอนที่บ้านของพี่คนนี้ที่ปารีสฮะ
2: สรุปไม่ได้นอนโรงแรมด้วย
0: ไม่ได้นอนโรงแรมแล้วก็ได้กินอาหารไทย
1: คร
0: บมื้อฮะ
1: อันนี้สง
0: อันนี้สงของพี่เขาผมไม่แน่ใจว่าพี่ไอ้ยังดูรายการนี้อยู่หรือเปล่าก็
2: มันก็เป็นผลประโยชน์ร่วมเพราะว่าถ้าเขาไม่เอาของเขาของเรามาคืนเราก็ไม่ให้คืนของเขา
0: เขาไม่มีเสื้อผ้าใส่ถ้าเขาไปถึง
2: ก็เป็นผลประโยชน์ร่วมนะ
0: ครับแต่ก็ยังดีคือเขาก็
2: โอ้สุดยอด
0: ถ้าผมกระโดดขึ้นไปแล้วเขาไม่กระโดดขึ้นไปด้วยก็คือไม่ได้เจอเลย
2: น
0: ะ
2: ก็เป็นประสบการณ์
0: ซึ่งเราก็เลยบอกว่าโอ้โหของเราต้องอยู่กับเราแล้วรถแท็กซี่เนี่ยต้องไปคันเดียวกันนะไม่ใช่ว่าไป
2: จำไว้นะ
0: วันแรกเลยครับตกใจมากไม่รู้จะทำยังไง
1: พอบอกเรื่องคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะตัวอย่าง
2: พูดเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมเห็นบอกเป็นคนที่ชอบเรื่องสะสมของสะสมอะไรพวกน
0: ี้ครับก็คุณพ่อเป็นนักสะสมพระเครื่องฮะคุณพ่อเป็นนักสะสมพระเครื่องแล้วก็คือคุณพ่อผม
2: พ่อนักสะสมพระเครื่องแปลว่า
0: คือมีคือ
2: เนื่องจากเป็นดีเทลอ่ะเป็นคนขายยาไปตามที่ต่างๆมันคงจะได้พระสิ
0: พี่เสน่ห์พูดถูกคือแหล่งที่คุณพ่อผมได้พระเครื่องมาเนี่ยคือคุณพ่อผมขายยาใช่ไหมฮะคุณพ่อผมก็มีกลยุทธ์ในการขายยาก็คือไปเช่าเวลาสถานีลิเกวิทยุลิเกมีลิเกฮะ
2: ทำอะไรไป
0: คือสถานีวิทยุเนี่ยแต่ว่าเขาเอาลิเกมาด้วยมาโฆษณาให้นะครับทีนี้มีลิเกเนี่ยจำนวนมากที่อยู่ในจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดชัยนาทนี่ก็มีหลวงปู่ศุกร์ใช่ไหมฮะหลวงปู่ศุกร
2: ์
0: แล้วก็นครสวรรค์ก็มีหลวงพ่อเดิมนะฮะนี่ก็เป็นเกจิทั้งนั้นที่ผมพูดถึงเนี่ยคุณพ่อผมก็พอเขาดังเราขายยาด้วยเราโปรโมทลิเกที่ไปออกรายการแล้วก็ดังเขาก็ถามว่าเฮียอยากได้อะไรอ่ะ
2: เขาก็ให้เป็นพระมาแทน
0: คุณพ่อผมก็ไม่ได้ขอเงินขอทองขอพระ
2: โอ้เ
0: ลยแล้วก็สะสมมาแบบนี้อันนี้เป็นช่องทางหนึ่งนะ อีกช่องทางหนึ่งก็คือต้องไปเช่าพระตามปกติ
2: เดี๋ยวนะพ่อสะสมเพื่อจะเก็บพระหรือเอามาพระไปให้
0: ไม่ฮะสะสมเพื่อจะเก็บฮะแต่ว่าบางครั้งคุณพ่อก็ต้องไปเช่าเองด้วยเพื่อจะอยากได้ฮะมาอยากได้องค์นี้ก็ต้องไปเช่า
2: เรียกว่าพระดังๆก็ได้มาเยอะ
0: ครับก็ได้มาเยอะครับ
2: แล้วก็ในที่สุดก็ตกเป็นของเรา
0: ในที่สุดก็ตกเป็นของผมก็ยังเก็บอยู่ทุกวัน
1: แล้วผมรู้เรื่องพระ
0: ผมก็จะรู้คืออย่างนี้ฮะผมก็จะดูพระเครื่องไม่เก่งแต่ว่าผมก็จะรู้ประวัติพระเครื่องฮะแล้วก็รู้ว่าองค์เนี้ยมันเราจะต้องเก็บรักษาอย่างดีองค์นี้ถ้าเราเก็บแล้วเราจะต้องระวังอะไร
2: อันนี้เป็นความชอบของเราด้วย
0: เป็นความชอบของผมด้วยแต่เนื่องจากว่าผมดูพระไม่เป็นก็ใช้วิธีการว่า

0: เราก็จะเช่าพระที่ดังจริงๆจากวัดที่มีพิธีฮะพระที่ออกจากพิธีเป็นเกจิใหม่ๆเนี่ยเราก็จะไม่เช่าสเปซสปาเช่นวัดนั้นออกเหรียญอะไรเงี้ยเราไม่ผมไม่ไปเช่า
1: ถามมันลงได้อะไรองค์จตุคามเหนือดวงมั้งไหม
0: ช่วงหลังนี้ไม่ได้สนใจก็เลยจุดรอดไป
1: ครับวัดพุทธไทยสวรรค์ไม่มี
0: เลยครับไม่มีเลยครับโชคดีไปครับ
1: จะลงรอดไปนะไม่มีนะ
0: เพราะว่าปกติผมจะเช่าพระทองคำด้วย
1: เอ้า
0: ถ้าวัดนี้สงสัยจะต้อง
1: เป็นทองคำ
0: เสียเยอะมาก
2: ทองคำแพง
0: เพราะเก็บพระทองคำมีมูลค่ามีมูลค่าด้วยครับครับ
1: พอสรุปว่าทุกวันนี้พระสะสมก็ยังเก็บเอาไว้
0: ยังเก็บไว้อยู่แล้วก็หาเพิ่มบ้างในพิธีสำคัญนะฮะ
1: แล้วมีชอบอะไรพิเศษเดี๋ยวจากสะสมเนี่ยของเก่าอะไรมีชอบ
0: ผมก็มีเก็บสะสมนาฬิกาบ้างครับนาฬิกาแล้วก็เครื่องประดับบ้างที่เป็นของเก่านะฮะ
2: เป็นเครื่องประดับของผู้หญิง
0: เป็นเครื่องประดับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับ
2: แล้วนาฬิกาล่ะทั้งผู้ชาย
0: นาฬิกาก็จะเป็นนาฬิกาที่มันมีเก็บแล้วมีมูลค่าพวกแบรนด์ดังๆครับครับได้ใส่ด้วยแล้วก็เวลาผ่านไปเราก็ไปแลกเป็นเงินสดได
1: ้
0: ครับครับพวกโรเล็กซ์ปาเต็กฟิลิปอะไรพวกนี้ฮะครับครับครับ
1: ไอ้พวกลิมิเต็ดเอดิชันเนี่ยพวกนี้ใช่ไหมม
0: ีไหมลิมิเต็ดเอดิชันก็มีแต่ว่าถ้าไม่ใช่แบรนด์พวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีราคาครับ
1: พิ
0: เศษต้องเป็นโรเล็กซ์ต้องเป็นปาเต็กฟิลิป
1: ถึงจะได้
0: ดูมาปีเก้อะไรทำนองที่เป็นตระกูลดังๆเนี่ยเก็บแล้วมันก็จะ
1: มีไปประมูลอะไรของที่เขาม
0: ีบ้างฮะมีบ้างครับ
1: มีบ้าง
0: มีบ้างครับอ
1: ันนี้ก็เป็นความชอบ
0: เป็นความชอบฮะครับครับแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราดูพระไม่เก่งเราดูไม่ขาดภาษาเขาบอกว่าพอดูไม่ขาดเนี่ยส่วนใหญ่จะได้พระที่พิมพ์เหมือนแต่ว่าไม่แท้ไ
1: ม่
0: แท้
1: เออนะ
0: ครับ
1: ไปเสียเงินเปล่าๆไม่รู้อะไรนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้พูดเรื่องส่วนตัวแต่กี้บอกแต่งงานไม่รู้แล้วไปได้ภรรยาที่ไหนยังไงฮะแต่งงานที่ไหน
0: ภรรยาดูอยู่พอดีภรรยาคือจริงๆภรรยามีเพื่อนมีญาติอยู่ที่ไทย
1: คือคน
0: ภรรยาเป็นคนลาวที่เวียงจันทน์เลยครับเป็นคนลาวที่สปป.ลาวนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าคือผมรู้จักเขาเนี่ยผ่านทางญาติเขาที่คือคนลาวสมัยก่อนก็จะมีหนุ่มไทยจากภาคอีสานหนองคายอะไรพวกเนี้ยนะข้ามไปอยู่ที่ลาวแล้วก็แต่งงานกับสาวลาวเพราะฉะนั้นญาติที่ไทยก็ยังมีอยู
1: ่
2: แล้วเราเป็นหนุ่มจังหวัดอะไร
0: ผมเป็นหนุ่มกรุงเทพคร
1: ับ
0: กรุงเทพครับแต่คุณแม่เป็นคนสุโขทัยเพราะนั้นผมก็จะมีพระล่วงหลังปืนเอามาพระล่วงหลังรีบอะไรพวกนี
1: ้
0: นะฮะกลับมาย้อนที่ไทยทีนี้ก็รู้จักกับทางญาติของเขาก็เลยแนะนำให้หน่อยอะไรทำนองนี้แล้วก็ไปมาหาสู่เป็นประจำ
1: ครับ
0: ครับครับ
1: ก็เลยแต่งงาน
0: ก็เลยแต่งงานเพราะว่าภรรยาผมเป็นหลานสาวรัฐมนตรีพลังงานที่ลาว
1: เอาเลย
0: ฮะครับครับ
1: แต่ตอนนี้มีอยู่เมืองไทยนะ
0: ตอนนี้ไม่ได้ฮะตอนนี้มาอยู่เมืองไทยแต่ว่าเขาตอนนี้หมดวาระไปแล้วนะฮะ
1: ไม่ถึงตัว
0: ตัวคุณลุง
1: ตัวลุงนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เป็นรัฐมนตรีพลังงานเลย
0: รัฐมนตรีพลังงานเลยครับ
1: เขาคุมพวกนี้บริการ
0: ก็ขายกับปตท.เหมือนกันนะ
1: ขาย
0: ครับครับ
1: เอาแล้วมีลูกยังฮะ
0: มีลูกหนึ่งคนครับกำลังเรียนอยู่ที่กรุงเทพคริสเตียนเหมือนกันเดี๋ยวทางผู้ชมจะบอกว่าน
1: ี่เราตั้งใจจะให้ลูกเข้ากรุงเทพคริสเตียน
0: ใช่ครับก็แต่ตระกูลผมก็อยู่คริสเตียน
1: อ๋อเหรอ
2: คริสเตียนอีกแล้ว
0: หลายชายหลายคนก็เรียนคริสเตียน
1: นะฮะ
0: ครับครับ
2: ต้องไปทำยังไงเดี๋ยวถามสวยเหลือเกินภรรยาเนี
0: ่ยอ๋อตอนที่เจอนี่คืออายุผมกับเขาห่างกัน25ปีครับพี่ติ๋ง
2: อ๋อถือว่าเขายังรู้เด็กมาก
0: ครับครับห่าง25ปี
1: ครับ
2: สวยมาก
0: ครับครับ
1: ทำให้เรามีความสดชื่นไปด้วย
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: อ๋อแล้วดูแลตอนนี้เรามีเล่นกีฬาอะไรไม่ชอบกีฬาเป็นพิเศษเลยไหม
0: ผมเองส่วนตัวตอนนี้กีฬาเราไม่ได้เล่นแต่ว่าออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งบ้างแล้วก็เดินสุญญากาศเพราะน้ำหนักตัวเยอะฮะพิเศษเราก็ออกกำลังกายด้วยวิธีการที่เราโปรเท
1: คว่าออกตัวสุญญากาศนี่เข้าไปอยู่ใน
0: ไอ้เครื่องไม่ฮะไอ้เครื่องสุญญากาศ
1: แล้วก็
0: สกายวอล์กเกอร์ทำนองนั้นครับที่โยกไปโยกมาแล้วเราเดินไม่ได้วิ่งแบบไม่ได้วิ่งกับลู
1: ่
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: ไอ้ที่ประเภทยืนไปแล้วก็โยกเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็จะ
1: ไม่ให้น้ำหนักเราลงไป
0: ครับที่หัวเข่าม
1: ากกระแทกหัวเข่ามากเกินไป
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับฮะแล้วผมเพิ่งไปฟังหมอพูดมาหมอบอกว่าถ้าคุณเดินเนี่ยนะน้ำหนักตัวคุณจะลงไปขาเนี่ยเข่าเนี่ยจะรับน้ำหนักตัวหนึ่งเท่าถ้าเดินนะแต่ถ้าวิ่งจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นเซเว่นอีเลเว่นแปลว่ามีตั้งแต่7-11เท่าเพราะฉะนั้นถ้าวิ่งเนี่ยแล้วแต่ความเร็วของเราที่เราวิ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่การวิ่งนี่

0: ขาจะรับน้ำหนักมากกว่าตอนที่เราเดินนะฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็ถูกต้องแล้ว
1: ต้องระวังสำหรับผู้สูงวัย
2: ครับครับ
0: ระวังผู้สูงวัยโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีปัญหาเข่าเสื่อมนะ
2: ครับครับ
0: เนี่ยนะ
2: ครับครับครับ
0: ก็เลยใช้วิธีเดิน
2: ใช้วิธีเดินครับเดินแต่มันก็จะมีความหนืดปรับความหนืดได้แล้วก็ใช้ออกกำลังกายมากขึ้นแต่ว่าไม่กระแทก
0: ไม่กระแทก
2: ใช่ครับ
0: อันนี้คือการออกกำลังกายของเราถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วเรื่องอาหารการกินนะฮะ
2: เรื่องอาหารการกินเป็นคนชอบกินมากครับพี่สนิทนี่คือปัญหาของผมผมไม่เน็ตซีโร
0: ่ไม่เน็ตซีโร่
2: ผมก็เลยมาสะสมอยู่ที่ตัว
0: เก็บมาไว้ที่ตัวเราเองหมด
2: เป็นสตอเรจเยอะไปหมดเลยครับ
1: มีความสุขในการที่
2: มีความสุขในการกินก็ต้องพยายามลดครับครับเพราะว่าสำคัญมาก
0: ที่ว่ากินนี่คือกินของอร่อยซะด้วย
2: กินของอร่อยซะด้วยฮะตะเวนไปทั่วมีที่ไหนดีก็จะไปกินนะฮะ
0: นะ
2: ครับ
0: แต่ก็เอาละนะก็ตอนนี้ก็รู้ตัวแล้ว
2: รู้ตัวแล้วครับรู้ตัวแล้วว่าต้องพยายาม
0: ควบคุมอยู่
2: พยายามทำให้เป็นเนซิโร่ครับครับ
0: มีงานอดิเรกอะไรที่เราทำบ้างไหมโอเค
2: ก็งานอดิเรกผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นดูภาพยนตร์เพราะว่าพออายุเยอะเราก็มีความเป็นความเชื่อของผมเองว่าสิ่งที่เราได้จากภาพยนตร์เดี๋ยวนี้ภาพยนตร์แม้กระทั่งเป็นภาพยนตร์แนวตั้งนะ
0: เดี๋ยวนี้ก็นิยมเหมือน
2: ว
0: ะ
2: พานิยมล่าสุดเนี่ยผมบอกกับเพื่อนๆหลายคนว่ามันมีภาพยนตร์แนวตั้งที่เป็นเรื่องที่ทันสมัยกับวันนี้มากฮะเรื่องของการทำธุรกิจทำกลยุทธ
0: ์
2: พูดถึงเรื่องกรณีพิพาทระหว่างบาลานซ์ระหว่างพาวเวอร์ระหว่างตะวันออกกลางจีนอเมริกาอะไรเง
0: ี้
2: ยอยู่ในหนังหนึ่งแนวตั้งมีการไปเปิดบัญชีที่ออฟชอร
0: ์
2: เพื่อจะทำให้เสียภาษีน้อยลงมันพูดอยู่ในหนังพวกนี้หมดเลย
0: โอ้โห
2: พี่เสน่ห์มีกลยุทธ์อะไรต่าง
0: ๆ
2: ทันสมัยมากครับ
0: พ
2: ูดถึงเรื่องพลังงานทดแทนอะไรเยอะแยะไปหมด
0: เหลือ
2: เชื่อนะซึ่งหลังใหญ่ๆเนี่ยไม่มีแต่อันนี้คือพูดแบบเดี๋ยวผมจะส่งพิมพ์เข้ามาให้ว่าชื่อเรื่องอะไรยังไงนะฮะก็ติดตามดูผมว่ามี
0: ประโยชน์ดูแล้วก็รู้สึกมันสนุก
2: น่าสนใจมากครับ
1: ใช่ครับมือถือเนี่ยเหรอคะ
2: ดูจากมือถือเนี่ยนะ
0: อันนี้หนังตั้งไงแนวตั้งคือเขาไว้สำหรับดูกับมือถือโดยเฉพาะ
1: เข้าใจค่ะ
0: เขาถูกออกแบบมา
2: ซึ่งมันดีกว่าหนังฮอลลีวูดบางเรื่องฮะแต่ทีนี้ปัญหาของหนังแนวตั้งก็คืองบเขาน้อยเขาใช้ AI ส่วนใหญ่ใช่ไหมบางทีซีซั่น1ซีซั่น2หน้าตาเหมือนเดิมแต่ชื่อเปลี่ยนชื่อพระเอกคนเดิมเปลี่ยนไปเรื่อย
0: แล้วเดี๋ยวนี้ AI มันจะเจเนเรตออกมา
2: ใช่ฮะแล้วเดี๋ยวนี้พอมาทำในไทยก็จะเป็นชื่อไทยละสมชายปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะนั้นเราต้องในการดูเนี่ยต้องมีสติแล้วก็ไอ้คนนี้น่ะคือใครดูที่หน้าม
0: ัน
2: ต้องจำได้โอ้สนุกมากครับเลี้ยงลูกยังไงเศรษฐีเลี้ยงยังไง อยู่ในเรื่องเดียวกันฮะพี่เสน่ห์เรื่องนี
0: ้มันเร็วนะเมื่อไม่นานเนี่ยมันยังดูละครคุณธรรมกันอยู่เลยประเดี๋ยวมันถึงเป็นแนวตั้งหมดแล้ว
2: ครับ
0: ตอนนั้นนี่ดังมากเลยละครคุณธรรมนะ
2: ครับครับครับ
0: เออ
2: นะเพราะฉะนั้นจีนนี่ก็มาทุกอย่าง
0: มาเร็วทุกอย่างนะน
2: ี่คือ
0: เรายังมีความตั้งใจอยากจะทำอะไรไหมในชีวิตวันนี้ครับ
2: วันนี้ผมก็ที่ตั้งใจก็คือไม่ต้องเกษียณนะฮะคือเราก็พยายามจะตอบแทนทุกให้กับสังค
0: ม
2: นะฮะกลับมาเรื่องทำบุญจากวัดวาอารามเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแนวไปทางด้านอื่นบ้างนะฮะเพราะสมัยก่อน
0: ผมก็โรงพยาบาล
2: โรงพยาบาลหรือว่า
0: การศึกษา
2: ครับครับหรือถ้าเป็นพระก็จะเป็นพระสงฆ์ที่อาพาธอยู่ในโรงพยาบาลสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยครับไปให้ถึงตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยแทนนะครับแล้วก็พยายามที่ถ้ามีอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือภาควิชาได้จุฬาได้เราก็กลับไปช่วยครับพี่
0: อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่เรา
2: ที่จะตอบแทนครับครับ
0: จะเป็นการตอบแทนนะฮะ
2: แหล่งเรียนมาครับ
1: นี่มีคุณแอลจะส่งมาทางไลน์นะฮะบอกว่าอยากดูด้วยค่ะแนะนำหน่อยค่ะทำยังไง
0: ไอ้หนังแนวต
1: ั้งหนังแนวตั้งเนี่ยต้องยังไงต้องเสียเงินแบบไหนยังไง
2: มันมีเว็บไซต์ที่โหลดฟรีอยู่
1: อ๋อเหรอ
2: ฮะมีโหลดฟรีอยู่เดี๋ยวผม
1: ถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องดูมีเสียตังค์ด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับมีแบบเสียตังค์ด้วยแต่หนังที่ผมพูดเนี่ย
0: เป็นดูรู้สึกเขาไม่เสียฮะ
1: กี่ชั่วโมงฮะ
2: อันนี้ไม่เสียนะฮะอันนี้ไม่เสียครับก็มันแล้วแต่ฮะแต่หนังจะดำเนินการเร็วมาก
1: คือ
2: หนังแนวตั้งเนี่ยถ้าเป็นหนังที่ดีแล้วมีเนื้อหาสาระเนี่ยเราจะไม่เบื่อเลยเพราะว่าการตัดต่อมันเร็วแบบเร็วมาก
1: แต่ที่เขาบอกเราเรียกละครแนวตั้งไม่ใช่หนังใช่ไหมอันนั้นคนละอันใช่ไหม
2: นี่แหละครับเหมือนกันฮะ
1: อ๋อละครแนวตั้ง
2: นี่ฮะเว็บมันชื่อเมโลโลฮะ
1: เมโลโล
2: M E L O L O ฮะแล้วก็ไปโหลดเข้ามาไว้ใน

0: มือถือเรา
1: เดี๋ยวเขาพยายามจะเข้ามามือถือพี่นะพี่ก
0: ็เมโลโล่ฮะ
1: ไม่รู้อะไร
0: ครับแล้วก็มีหลายเรื่องเนี่ยมีเรื่องมีชื่อเรื่องเนี่ยคือ
1: ขอชื่อเรื่องด้วยค่ะ
0: มีชื่อเรื่อง
1: เมโลโล่มีแล้วแต่ยังไม่รู้โอ้โหนี่ติดตามมัน
2: นี่กลายเป็นโปรโมทหนังไปแล้วเนี่ย
0: นะฮะล่าสุดเนี่ยผมดูเรื่องนี้ฮะมหาเศรษฐีวัยเรียนภาค3
2: โ
0: อ้คือชื่อแรกเนี่ยเขาคือเหมือนกับรวยรวยตั้งแต่ยังไม่จบเดี๋ยวนะ
1: หนังจีนหรือหนังอะไร
0: หนังจีนนะหนังจีนแต่ว่ามันจะสอดแทรกกลยุทธ์ในการทำธุรกิจอะไรยุ่ยแย่ไปหมด
1: คือได้ประโยชน์ด้วย
0: ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ทันสมัยมาก
1: ค่ะแล้วก็มีคุณวาสนาบอกว่าแนวคิดเดียวเยี่ยมดีเยี่ยมมากเลยค่ะคุณวชิรายุบอกว่าคุณลูกก็เก่งไม่แพ้พ่อไม่แพ้คุณพ่อแน่นอนครับใช่ไหม
2: ลูกชายตอนนี้แย่อะไรนะ
0: ก้าวขวบเป็นคุณวชิรายุเป็นเพื่อนผมที
2: ่
0: คริสเตียนฮะขอบคุณมากครับเพื่อน
1: คุณวาสนาบอกแนวคิดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณมลดีบอกว่าแอปเมโลโลเรื่องเกิดใหม่ไม่แอปชื่อเรื่องเกิดใหม่ไม่แอป
0: นี่อีกเรื่องนึงฮะนี่อีกเรื่องนึงอย่างเมื่อกี้อีกเรื่องเมื่อกี้คือผมดูอยู่2เรื่อง
2: เกิดใหม่ไม่แอปน่าจะแอป normal มั้งหมายถึงแอป normal
0: ไม่แอป
1: ไม่ธรรมดา
0: หมายถึงว่าไม่ต้องไปแสดงว่ารวย
1: ไม่ต
0: ้
1: องแกล้ง
0: รวย
2: อ๋อโอเคอ
0: ะไรทำนองนี
2: ้ผมตามไม่ค่อยทันเดี๋ยวนี
0: ้แต่จริงๆผมแนะนำให้ดูจริงๆมันทันสมัยฮะมันไม่ได้
1: แล้วไม่ต้องเสียเงินด้วยหรอ
0: ไม่ต้องเสียเงินด้วยเนี่ยนะ
1: คิดว่าดาวน์โหลดต้องเสียต้องจ่าย
0: ไม่ฮะไม่ณตอนนี้นะครับผมไม่แน่ใจต่อไป
2: โอเคเดี๋ยวเราจะพักนะฮะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ถือโอกาสขอบคุณอย่างยิ่งนะครับวันนี้เราได้ฟังเห็นไหมเนี่ยผันตัวเองจากครอบครัวที่อะไรมีธุรกิจขายยา
0: ปานกลางครับคนครอบครัวปานกลาง
2: ปานกลางแต่ธุรกิจขายยานะตั้งเป้าว่าอยากจะเป็นหมอแต่สุดท้ายกลายมาเป็นเคมีคอลเจเนียร์
0: ใช่คร
2: ับเคมีแล้วก็มาในเส้นทางนี้เลยนะ
0: ครับครับ
2: และสุดท้ายก็คือเราเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นองค์ทบุญตัวเองนะ
0: ครับครับครับ
2: นี่ก็
0: ช่วยประเทศชาติในเรื่องของการทำเอาธุรกิจเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
2: ที่เหมาะสมแล้วก็ตอนนี้ก
0: ็
2: เป็นเทรนในวันนี้ก็คือเรื่องของคาร์บอนแคปเจอร์เรื่องของการดักจับคาร์บอน
0: หนึ่งในนั้นครับ
2: เราก็จะผลักดันกันต่อไป
0: ครับ
2: เรื่องนี้นะครับก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อานัทวัฒนสังสุดขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณพี่เสน่ห์ขอบคุณพี่ติ๋มขอบคุณผู้ฟังนะครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับขอบคุณครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
2: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับตอนนี้จะเข้าช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตนะครับวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องระเบียบในประเทศคือสูตรวิเศษขจัดต่างด้าวเทาจากเมืองไทยได้จริงหรือท่านผู้ฟังฮะเราคงจะเคยได้ยินแล้วว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมี การประกาศหรือว่าการใช้

0: ระเบียบการเนรเทศขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าจริงๆระเบียบเนรเทศเก่าเนี่ยนะครับมันเป็นไปตามพระราชบัญญัติเนรเทศปีพุทธศักราช2499นะครับก็เรียกว่า70ปีที่แล้วนี่เองนะฮะมันเป็นก็เรียกว่าเป็นพระราชบัญญัติเก่าแก่เลยทีเดียวแต่วันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายแล้วถามว่าเนรเทศนี่คืออะไรนะท่านผู้ฟังฮะเนรเทศนี่หมายความว่าอะไรมันมาจากภาษาไทยของเรานี่แหละฮะเนรเทศก็มาจากคำว่าเนระกับคำว่าเทศเนระก็มันก็เหมือนเทียบเท่าตะกันนิระนิระแปลว่าไม่มีนะเช่นนะครับนิรมนก็คือไม่มีมนทินนะพูดง่ายๆนะครับนิรมนอย่างเงี้ยอันนี้รักก็แปลว่าไม่มีเทศก็คือเหมือนประเทศหรือสถานที่อยู่แทนตำแหน่งแห่งหนที่อยู่เนี่ยนะครับนิรเทศก็ในประเทศก็คือการไม่ให้อยู่ในแผ่นถิ่นเดิมนะก็คือการให้ออกไปเพราะฉะนั้นการนิรเทศในประเทศนี่ก็ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าดีพอร์ตดีพอร์ตก็คือต้องออกจากที่เดิมไปเนี่ยนะครับซึ่งกรณีอย่างนี้มันมีความจำเป็นนะครับสำหรับคนต่างด้าวที่ไม่มีผลดีหรือการกระทำผิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีระเบียบในการเนรเทศคนได้นะครับแต่ในหลักการก็คือสำหรับคนไทยคนที่มีสัญชาติไทยคนที่มีเชื้อชาติไทยคนที่เกิดในประเทศไทยอันนี้โดยกฎหมายและโดยรัฐธรรมนูญเลยนะครับท่านทั้งหลายนะไม่มีใครมาเนรเทศเราได้นะครับแปลว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในประเทศไทยได้ตลอดไม่มีใครมาในประเทศเรานะครับถ้าเราไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเรามีความประสงค์ที่จะกลับมาราชอาณาจักรไทยเราก็กลับได
1: ้
0: ถูกไหมฮะเรามีความสามารถที่จะกลับมาที่ประเทศไทยของเราได้ไม่มีใครมาสกัดกั้นหรือห้ามเราเข้าประเทศก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรที่มันไปผิดเสียหายเนี่ยนะนั่นคือหลักการทั่วไปแต่คนที่อยู่ในประเทศเราแล้วทำไม่ดีเนี่ยตามหลักการที่สุดก็คือเราต้องสามารถเนรเทศเขาออกนอกประเทศเราได
1: ้
0: เขาเรียกว่าส่งกลับไปอ่ะนะส่งกลับแล้วส่วนใหญ่ก็จะกลับไปในประเทศดั้งเดิมของเขาสมมุติว่าเช่นมาจากเยอรมันสมมุตินานที่ตัวสมมุตินะแล้วมาทำผิดคิดร้ายมาดีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะเราก็สามารถจะดีพอร์ตก็คือส่งกลับไปในประเทศของเขาที่เยอรมันได
1: ้
0: หรือว่าเอามาจากไหนดีประเทศไหนบางประเทศที่มันมีความรุนแรงในประเทศเขาเนี่ยนะแล้วก็เข้ามาอยู่บ้านเราแล้วก็มาทำอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็ส่งกลับไปประเทศนั้นได้แต่ถ้าประเทศนั้นเขาไม่รับก็ต้องไปส่งประเทศที่3บางทีอาจจะต้องมีการลี้ภัยเลยกันแล้วแต่เนี่ยบางคนเนี่ยถ้าส่งกลับไปประเทศเขาเนี่ยอาจจะอันตรายเพราะว่าประเทศเขาอาจจะ
1: ไม่ชอบ
0: เราก็ต้องส่งไปประเทศที่3ถ้ามีคนประเทศอื่นรับเราก็สามารถส่งไปที่ประเทศอื่นได
1: ้
0: ทีนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าเราจะในประเทศอะไรทีมันเรื่องยุ่งยากมากพี่ติ๋มหมายความว่าเขาทำผิดคิดร้ายมีอะไรพี่ติ๋มเคยได้ยินกรณีนี้ไหมที่อย่างภูเก็ตเนี่ยผมเชื่อว่าพี่ติ๋มก็ยังจำได้ที่มีฝรั่งมาถีบหมอจำได้ไหมฮะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: แย่มาก
0: แล้วเป็นเรื่องเป็นราวนะมาโอ้โหทุกคนพูดบอกว่านี่มันไม่ดีอะไรต่างนี่นะมันดูที่มันเข้ามาเป็นมาเฟียในบ้านเราได้ยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่แล้วหมอก็เข้าไปนั่งอะไรอะแค
1: ่ตรงชายหาด
0: ตรงชายหาดเนี่ยยังจำเรื่องได้เลยไหมมันก็มาถีบอะไรต่างเนี่ยนะแล้วสุดท้ายปลายทางก็ตอนแรกก็บอกไม่ได้มาทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องเนี่ยนะจนมีในประเทศไปกลับประเทศไปรู้สึกจะเป็นฝรั่งสวิตเซอร์แลนด
1: ์ปรากฏว่า
0: ไม่ได้ไม่
1: ทำอะไร
0: ใช่ไหมฮะเพราะว่าพอจะในประเทศขึ้นมามันยุ่งครับพี่ติ๋มคืองี้นำระเบียบเดิมที่เราพูดถึงระเบียบเดิมนะที่ตั้งแต่ปี2499เมื่อ70ปีที่แล้วอะหมายความว่าไงหมายความว่าคือจริงๆคนที่รับผิดชอบจริงก็คือกระทรวงมหาดไทยถูกไหมฮะในการที่จะในประเทศไทยเนี่ยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ถ้าคนที่เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขามีวีซ่าถูกไหมฮะเขามีเขาเรียกวีซ่าของการเขาว่าสามารถมาพำนักพักอยู่ในนี้ได้เช่นสมมติว่าเขามีวีซ่า90วันนะเขาอยู่สามารถอยู่ได้90วันแล้วเราจะเนรเทศเขาไงอ่ะเขาบอกเอ้าเอ้าก็คุณให้ฉัน
1: มา
0: พักอยู่ในออกวีซ่าฉันมันก็ยุ่งเหมือนกันถูกไหมฮะไอ้พวกมีวีซ่าเราจะไล่กลับก็ไม่ได้ถูกไหมครับจะยกเขาออกไปก็ไม่ได้หรือบางคนเขาก็อยู่นานแล้วเกินเวลาขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายไม่มีใครรับผิดชอบที่จะไปจ่ายค่าใช้จ่ายให้เขากลับไปถูกไหมครับหรือว่าใครจะเป็นคนไล่เขาเพราะว่าวีซ่ามันก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงการต่างประเทศถูกไหมครับ แล้วท่องเที่ยวอยู่กับอะไรอ่ะท่องเที่ยวก็อยู่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถูกไหมครับ ไอ้กรที่คนที่ออกในประเทศได้เป็นกระทรวงมหาดไทยมันก็เยอะไปหมดถูกไหมครับพูดง่ายว่าจะในประเทศใครสักครั้งล้วนแล้วแต่มันมีปัญหาทั้งสิ้น ที่ผ่านมานะฮะมันก็ทำให้ไม่ได้

0: ครับมาถึงวันนี้เราจะเจอหลายชาติที่หลายคนก็บอกว่า
1: ไม่ไหว
0: เอาตัวอย่างเอาพูดกันให้ชัดที่สุดก็คือ
1: ยิ
0: วเอลไม่ต้องนั่นละเอาพูดกันตรงๆเลยอิสราเอลนี่แหละถูกไหมฮะอิสราเอลนี่แหละก็กลายเป็นที่เอื้อมละอาของเราถูกไหมครับเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันชักเยอะไปแล้ว
1: หลายจังหวัดเลย
0: ใช่ไหมฮะแล้วเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้เหรอนะแล้วบอกนี่เราเปิดเป็นการท่องเที่ยวเขาก็ได้วีซ่าท่องเที่ยวอ่ะตอนนั้นเราไปเปิดแค่เรียกอะไรวีซ่า90วันไงจำได้ใช่ไหมฮะสามเดือนอ่ะเข้ามาอยู่บ้านเราเนี่ยเขาก็ใช้ประโยชน์ช่องทางตรงนี้ถูกไหมครับเข้ามาแล้วเขาก็ไปอยู่ที่ตรงในพื้นที่ที่เขาอยู่ในชุมชนของเขาอ่ะเข้าไปยึดครองพื้นที่แล้วก็ไปทำเป็นชาวบ้านเป็นท่านไอ้ทหารทางศาสนาอะไรต่างเนี่ยนะฮะก็วุ่นวายแล้วโดยเพราะยิ่งการที่ไปมีปัญหาที่เกาะสมุยกับไอ้เรื่องสวนสัตว์น่ะเห็นไหมฮะเข้าไปอะไรเข้าไปในเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็ไปล่าวีไปทำร้ายสัตว์ไปแล้วตอนนั้นวุ่นวายกันไปหมดที่ไหนนะฮะคือมันกลายเป็นว่าเนี่ย
1: เข
0: า
1: ร้อนไปหมด
0: เข้าไปสร้างความเดือดร้อนที่ปายนะที่ปายแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะที
1: ่
0: เกาะสมุยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่ภูเก็ตหลายที่อ่ะพูดง่ายๆนะฮะในกรุงเทพก็
1: ม
0: ีถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังอีกนะมีบางคนเนี่ยมาอยู่ประเทศไทยจนกระทั่งได้สัญชาติไทยแล้วอ่ะพี่ติ
1: ๋
0: มไม่รู้ไปอีกท่าไหนกันนะฮะเกินวาระจำนวนปีได้อะไรต่างๆนะฮะสุดท้ายก็ไปขอสัญชาติไทยเรียบร้อยแล้วก็ได้ทั้งครอบครัวได้7คนพอได้สัญชาติไทยคือยังไงรู้ไหมก็ซื้อที่ดินได
1: ้
0: ทำอะไรจะมีอะไรได้หมดเลยไม่ต้องไปใช้นอมินีอะไรทั้งสิ้นแล้วถูกไหมครับ
1: โ
0: หแล้วจะทำยังไงฮะพี่ติ๋มพอได้สัญชาติไทยนี่ในประเทศไม่ได้แล้วนะ
1: แล้วเขาก็ซื้อที่ดิน
0: ใช่
1: เป็นของเขา
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ขยายไปเรื่อย
0: ๆใช่ครับแล้วก็เห็นไหมที่เขาจะมาเนี่ยเขาจะไปที่ตรงไอ้ฉะเชิงเทราอ่ะที่บางคล้าตอนแรกว่าจะเอาทำให้สุสานจะฝังคนของเขาว่า 1,200 ศพอ่ะ
1: โอ้โห
0: เขาตอนแรกเขาตั้งใจจะเปิดพื้นที่ตรงนั้นเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นคนยิวถ้ามาเสียชีวิตที่นี่เขาก็รับมาฝัง
1: มันก็จะขยายไปพื้นที่เขาก็จะขยายไปเรื่อยๆเขาก็ซื้อไปได้เรื่อยๆ
0: เออใช่
1: อีกหน่อยเขาก็จะอาจจะครองจังหวัดหรืออาจจะครอง
0: ก็แล้วแต่ถูกไหมฮะแล้วที่สำคัญคือเขาเป็นคนไทยแล้วอ่ะเป็นสัญชาติไทยไปแล้วอ่ะ
1: ก็นั่นไง
0: แล้วจะไปทำยังไงถูกไหมครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นตัวอย่างสมมติเนี่ยอันนี้สักเอาสักชาติหนึ่งเนี่ยอยู่ก่อนต่อมาจีนพี่ติ๋มว่าจีนลุกเข้ามาบ้านเราเยอะไหม
1: เยอะ
0: แล้วถ้าเกิดเราเข้ามาทำในสิ่งเขาเรียกอะไรอาชญากรข้ามชาตินะทำอะไรจะมีอะไรแล้วเราจะขับไล่เขาจะทำยังไงถูกไหมครับเนี่ยนี่ตัวอย่างหรือแม้กระทั่งเอาวิก็ได้อินเดียก็มีนะที่เข้ามาบ้านเราเนี่ยแล้วก็ทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็
1: ม
0: ีรัสเซียมีไหม
1: มี
0: พวกฝรั่งที่มันเป็นมาเฟียที่มาทำอะไรต่างๆบ้านเราถูกไหมฮะมันก็เล็งกันว่าเฮ้ยสุดท้ายปลายทางปั๊บเนี่ยถ้าเกิดในประเทศคนเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยก็มันจะอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะ
1: จะเต็มไปด้วยพวกนี
0: ้โอ้ทำไมแล้วเราจะทำยังไงเราเป็นประเทศเราจะทำยังไงถูกไหมครับนะฮะและที่สำคัญคือนะครับมันหลายเรื่องกว่าจะผ่านกันไปได้เนี่ยนะสุดท้ายปลายทางณวันนี้ก็มีข้อดีก็คือวันนี้เนี่ยมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีใหม่แล้วนะครับนายกรัฐมนตรีลงนามเรียบร้อยนะครับระเบียบว่าด้วยการเนรเทศและวันนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีผลใช้บังคับแล้วนะครับซึ่งอันนี้เราจะมาคุยกันโดยให้เหตุผลว่าที่ต้องมีระเบียบในประเทศใหม่นี้ก็เพื่อขจัดปัญหาเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องเกี่ยวกับไปทุนเทาเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เลยมีการตั้งคำถามอย่างนี้ให้พี่ติ๋มว่าไอ้ระเบียบในประเทศใหม่ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นสูตรวิเศษเลยไหมล่ะมันจะแก้ปัญหาได้ไหมนะครับที่จะขจัดพวกต่างด้าวเสเทาทั้งหลายจากเมืองไทยได้พี่ติ๋มว่าเจนไปได้ไหมสิ่งได้ไหม ผมก็จะบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไล่เลียงให้กับท่านว่าไอ้เรื่องนี้นะฮะต่างชาติเทาเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่ากับไทยเทาถูกไหมครับไทยเทาคือเจ้าหน้าที่เราเทาอ่ะถูกไหมฮะรับอะไรข้างล่างเนี่ยถูกไหมครับ แล้วเวลาจะในประเทศใครถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ส่งเรื่องขึ้นมามันจะในประเทศไหมล่ะครับใครจะไปรู้ได้ถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามจากพระราชบัญญัติเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เลียงและพระราชบัญญัติให้ท่านฟังว่าพระราชบัญญัติไอ้ระเบียบใหม่เนี่ยโทษทีระเบียบการในประเทศเนี่ยมันอยู่บนเงื่อนไขอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะบอกกับท่านนะครับก็ปรากฏว่าขณะนี้หลังจากที่มีระเบียบการในประเทศใหม่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: มหาไทยด้วยนะครับได้มีการเนรเทศชาวต่างชาติรายแรกภายใต้ระเบียบใหม่แล้วนะประเดิมเลยรายแรกเลยก็คือนายยาคอฟนะครับนายยาคอฟโอฮยอนนายยาคอฟโอฮยอนเป็นผู้เป็นยิวอ่ะเป็นสัญชาติอิสราเอลเป็นผู้ที่ถูกนายอนุทินแล้วก็รัฐมนตรีมหาไทยลงนามคำสั่งเนรเทศเมื่อวันที่4 5กันยายนที่ผ่านมานี่เองหลังจากที่ไอ้ระเบียบใหม่การเนรเทศมีผลนะฮะมีผลเรียบร้อยแล้วนะครับ สาเหตุก็เป็นเพราะว่ามีการส่งข้อความคุกคามข่มขู่ผู้เสียหายบนเกาะสมุย จนทำให้เกิดความหวาดกลัวและเข้าข่ายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392นะก็เลยใช้นะครับอำนาจตามพระราชบัญญัติเนรเทศนะซึ่งประกาศใหม่นะประกาศไอ้จากของปี2499ด้วยประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าในการเนรเทศปี2569ซึ่งเพิ่งมีผลประคับใช้เมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมา2519ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็พูดง่ายว่าสั่งเนรเทศละกลับไปบ้านเกิดตัวเองกลับไปสู่ประเทศอิสราเอลตัวเองเนี่ยนะแต่อย่างไรก็ตามเขามีสิทธิ์อุทธรณ์ผู้ถูกคำสั่งมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีภายใน7วันนะก็แต่ลำดับการก็คือไม่ควรจะผ่านอ่ะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคนที่เซ็นคือรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วนายกรัฐมนตรีก็คือรัฐมนตรีมหาดไทยนะก็อันนี้แล้วขณะเดียวกันตามมาด้วยรายที่2ก็เนรเทศแล้วรายที่2คือนายเควินดิมิโนเควินดิมิโนนี่สัญชาติฝรั่งเศสนะให้ออกนอกราชอาณาจักรแล้วก็มีกำหนดไปเมื่อวันที่7สิงหาคม7กันยายนที่ผ่านมาสาเหตุในประเทศเนื่องมาจากมีพฤติกรรมมีความผิดที่เข้าข่ายต่อขัดการขัดความสงบความเรียบร้อยต่อศีลธรรมอันดีความขาสุขของประชาชน มีกรณีที่มีการทำร้ายร่างกายคนงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะซึ่งก่อนหน้านั้นก็เพิ่งมีคำสั่งในประเทศอิสราเอลที่บอกไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็เปิดช่องให้มีการอุทธรณ์ได้ณวันนี้เนี่ยพอมีการประกาศนะครับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการเนรเทศใหม่มาก็ประเดิมไป2รายแล้วนะครับประเดิมไป2รายแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องเรียกว่าร้อนๆเลยทีเดียวนะแล้วถามว่าระเบียบเนี่ยมันให้ความสำคัญอย่างไรนะครับมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยนะฮะสาระสำคัญก็คือมีอำนาจเด็ดขาดให้อำนาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยการเนรเทศครั้งนี้นะฮะ ให้มีอำนาจเนรเทศและส่งทัวร์ตามชาวต่างชาติคนนั้นกลับประเทศต้นทางหรือประเทศที่3ได้ทันทีตัดขั้นตอนที่ยุ่งยากและลดช่องว่างทางกฎหมายที่บอกแล้วไม่งั้นเนี่ยมันจะมีกระทรวงมีวีซ่ากระทรวงต่างประเทศมีการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวก็บุ่มไวแต่คราวนี้ยกอำนาจมาอยู่เด็ดขาดอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเลย
1: แล้วก็จบอันที่เดียว
0: แล้วก็จบที่เดียวนะฮะอย่างนี้เป็นต้น2ก็คือกลุ่มเป้าหมายก็คือเน้นที่จัดการกับพวกคนต่างชาติที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายตั้งกลุ่มมาเฟียมาทำธุรกิจผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยและก็ยังแต่ขณะเดียวกันการเรามีระเบียบในประเทศอย่างนี้ก็จริงแต่ยังต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือพวกนักธุรกิจที่เข้ามาอย่างสุจริตเหมือนปกติหมายความว่าเราจะไม่มีปัญหากับพวกนักท่องเที่ยวหรือคนที่เข้ามาประกอบอาชีพสุจริตถูกไหมทุกอย่างนี้ก็ยังรับไว้เหมือนเดิมนะครับนะโดยมีการกำหนด6ฐานความผิดที่เข้าข่ายจะต้องถูกในประเทศนะถามว่า6ฐานความผิดนั้นมีอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องถูกเรียบเรียงให้ดูนะว่าจะใช้อะไรบ้างในการที่จะให้เนรเทศเข้าออกไปนะครับฐานที่1ก็คือเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยมิชอบโดยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแปลว่าต่อไปนี้ต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบโดยกฎหมาย
1: ก็อย่างเช่นทางธรรมชาติอย่างเงี้ย
0: มันอย่างนี้เป็นต้นถูกต้อง
1: ไม่มีเอกสารไม่มีอะไรมา
0: เข้ามาอยู่ในบ้านเราหรือแม้กระทั่งอย่างนี้ด้วยนะพี่ติ๋มพวกที่เขาเรียกว่าวีซ่าหมดอายุแล้ว
1: หมดอายุแล้วไม่ยอมกลับ
0: มีเยอะด้วยถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นนี่กำลังจะพูดให้พูดให้ฟังว่าจริงๆมันมีช่องทางแล้วถ้าเอาจริงๆต้องขจัดนะพวกนี้นะถูกไหมฮะไม่ต้องไปเสียดายก็บอกเอ้ยมันแม่งว่ามันมาอยู่บ้านเรามันก็ยังทำมาหากินมันก็ยังมาใช้เงินจะโดนไม่ใช่อย่างนั้นถูกไหมครับอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่ได้ถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: นี่คือกลุ่มที่หนึ่งเลย

0: คือเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบโดยกฎหมายแปลว่าไม่ถูกนี่เราต้องเนรเทศนะข้อที่2เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรโดยมิชอบโดยกฎหมายว่าในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวแปลว่าเข้ามาแย่งงานคนไทยอ่ะ
1: ใช่
0: ไหมฮะคือเราจะบอกว่าเราเป็นม้าอารีที่เปิดให้อะไรอ่ะ
1: อารีไม่ไหวแล้ว
0: อารีไม่ไหวจะให้มาทำงานเนี่ยถูกไหมฮะอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องจัดการใหม่ว่าใหม่เพราะว่าถ้าคุณเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างนี้ได้ยังไงมาแย่งเราอะถูกไหมครับขอโทษอย่างแบบไอ้จีนเทาที่มันเข้ามาอย่างเงี้ยถูกไหมฮะทำนั่นทำนี่มันมาแย่งเราหมดเลยอย่างนี้มันไม่ได้ถูกไหมครับอย่างนี้ก็ต้องให้ในประเทศออกไปถูกไหมครับนะอันที่สามก็คือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแปลว่ามันเข้ามาในประเทศไทยของเราโดยถูกแต่มาประกอบธุรกิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคือเช่นถือหุ้นเป็นเจ้าของธุรกิจหมดแต่ต้องจริงๆถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% ถ้ามันถือเกินอันนี้ถือว่าผิดถูกไหมฮะ
1: ก็ใช้นอมินี
0: หร
1: ือ
0: ไม่ใช้นอมินีเนี่ยตามสูตรก็คือใช้นอมินีถูกไหมพวกนี้เราก็ต้องตรวจสอบถูกไหมครับถ้าจะจัดการจริงก็ทำได้ถูกไหม
1: ใช่
0: ข้อ 4
1: ต้องเด็ดขาดอันเนี้ย
0: ถูกต้องปลอมแปลงเอกสารทางราชการหรือใช้เอกสารปลอมก็นี่ไงไอ้พวกสวมบัตรประชาชนใช่ไหมพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะไอ้อย่างเนี้ยต้องเอาพวกเอกสารเหล่านี้ออกยกเลิกซะถูกไหมครับแล้วก็ไล่ออกไปซะถูกไหมครับต้องในประเทศพวกนี้ไม่ได้พวกปลอมแปลงเอกสารเนี่ยถือว่าแรง
1: คือต้องให้มันเข้มแข็งนะ คือในประเทศคืออย่างน้อยนะเขาบอกเข้มแข็งแล้วเขาไม่กล้าที่จะทำความผิด
0: ถูกต้อง
1: แต่มันแบบว่าจะสูเอียกันแล้วง่ายๆเขาก็จะคิดแบบนั้น
0: ใช่ไหมฮะบางคนบอกว่าอะไรมีเงินสักอย่างหนึ่งก็อยู่ต่อได้ถูกไหมครับ
1: น
0: ี่แหละนี่แหละตัวปัญหาถูกไหม
1: เพราะฉะนั้นกฎหมายเขียนเข้ามาแล้วก็ขอให้ทำให้ได้ดังนั้นจริง
0: ๆ
1: มันต้องปฏิบัติอ่ะ
0: ข้อต่อมานะครับอันนี้ฐานความผิดต่อมาคือกระทำความผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปพิติมาตาโทษตั้งแต่5ปีขึ้นไปเนี่ยในหลักการในนี้นะตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีใหม่นี้ในประเทศได้เลยนะแต่บางคนบอกว่าให้มันรับโทษในประเทศเราก่อนให้มันอยู่คือบางคนก็มีการถกเถียงมาบอกว่าให้จะให้อยู่ไปทำไมถูกไหมครับถึงแม้จะ5ปี10ปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะไล่ออกไปเลย
1: จะให้อยู่ไปทำไมในคุณสมนึกตอบมาแล้วว่าเชื่อรายต่อไปมีใต้โต๊ะแล้วก็อยู่ต่อได้ครับ
0: นี่แหละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะพูดถึงหน่อยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะพูดตัวนี้ต่ออีกนะคือระเบียบเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงอะไรผมห่วงการปฏิบัติถูกไหมครับไอ้ตัวนี้แหละครับถูกไหมฮะไอ้ตัวนี้แหละที่น่ากลัวที่สุดนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณทำความผิดมีโทษจำคุกแต่5ปีขึ้นไปเข้าข่ายที่จะเนรเทศได้แล้วก็หลักการก็คือว่าสมมุติว่าอันนี้เขาจะมีข้อตกลงนี้เลยนะพี่ติ๋มก็สมมุติว่าถ้าเกิดใครรับโทษมาเกือบจะพ้นแล้วเนี่ยนะเวลาถ้ามุดใกล้เวลาที่จะพ้นโทษจากคุกแล้วหรือว่าจากเรือนจำแล้วเนี่ยเขาจะมีการประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเพื่อว่าพอพ้นโทษปุ๊บก็เนรเทศเลยไม่ต้องไม่ปล่อยให้ไปอยู่ข้างนอก
1: เ
0: พราะถ้าปล่อยไปอยู่ข้างนอกเดี๋ยวตามไม่เจออีกถูกไหมครับก็แปลว่าถ้าเดินออกจากคุกมาก็
1: ส่งไปสนามบินเลย
0: ไปสนามบินกลับไปเลย
1: ใช่
0: ถูกไหมครับไปซะถูกไหมครับมันก็ต้องให้ได้เป็นอย่างนี้เลยฮะ
1: ใช่ใช่
0: ต้องคิดคู่ขนาดไว้เลยไม่ใช่รอให้มันออกจากคุกมาก่อนแล้วค่อยมาคิดเนี่ยได
1: ้คำว่าส่งออกมันต้องส่งไปให้มันออกจริงจริง
0: ประเทศบ้านเขาเอาออกไปเลย
1: ไม่ใช่ออกจากคุกเฉยเฉย
0: ใช่
1: แต่ออกจากประเทศ
0: ใช่ครับและข้อ6ฐานที่6คือเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดบางคนไม่ได้ทำเองไงแต่ว่าเป็นตัวการเขาเรียกว่าเป
1: ็
0: นผู้บัญชาการเป็นตัวการสั่งการให้ทำให้นี่พวกผู้มีอิทธิพลไงถูกไหมฮะสั่งการอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ให้คนนี้ทำ
0: ไอ้พวกนี้ก็ต้องในประเทศมันได้ถูกไหมฮะพวกมาเฟียเนี่ยมันจะทำแบบนี้เยอะถูกไหมฮะมันไม่ลงมือเองมันจัดการใช่ไหมฮะ
1: มันใช้เงินทำงาน
0: ให้คนอื่นเป็นคนทำนะครับซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยนะครับเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์แจ้งรายชื่ออย่างที่บอกนะฮะสัญชาติสำนวนคดีหรือเอกสารเนี่ยข้อมูลที่เกี่ยวคนต่างด้าวนั้นต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ก่อนจะปล่อยตัวคนต่างด้าวนั้นนอกจากเรือนจำไม่น้อยกว่า50วันหมายความว่าต้องแจ้งให้รู้ก่อนแล้วพอถึงเวลาพ้นโทษก็จะได้ปล่อยไปได้เลยจะได้ส่งออกกลับได้ทันทีนะครับนะโดยไม่มีการละเว้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะฮะ ขาบอกว่าการออกคำสั่ง

0: นิรเทศเนี่ยนะให้ออกได้ต้องคำนึงถึงกฎหมายระเบียบมติคณะรัฐมนตรีพันธะใต้สัญญาใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับส่งแล้วก็ต้องไปแล้วนะฮะแล้วก็ถ้ากรณีที่ส่งกลับประเทศตัวเองแล้วเขาไม่รับประเทศดั้งเดิม
1: นะ
0: ให้ไปประเทศอื่นที่มีผู้รับก็เรียกว่าไปลี้ภัยทำนองแบบประเภทเชิงล
1: ี้ภัย
0: ก็ต้องหาประเทศที่สามมาเป็นผู้รับและถ้าประเทศที่สามเขาเป็นผู้รับเราเขารับประกาศรับเรียบร้อยเราก็ส่งให้เขาได
1: ้
0: นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะมาบอกกับท่านว่าจริงๆเนี่ยมันมีประเทศอะไรบ้างที่มันมีปัญหากับเราเนี่ยนะแล้วในหลักการในประเทศเนี่ยถามว่ามันจะจัดการได้จริงหรือเปล่าเหตุผลก็คือว่ามันกระจายอยู่ทั่วไปหมดแต่พื้นที่ทั้งหลายเนี่ยพี่ติ๋มก็ยังได้ยินว่าพัทยาก็ยังมีมาเฟียภูเก็ตก็ยังมีมาเฟียสมุยก็ยังมีมาเฟียแล้วเราจะจัดการกับพวกนี้ได้ยังไงถูกไหมฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกันนะครับนะฮะเดี๋ยวผมมี
1: ผมยิ้ม
0: นิดนึงเขาบอกงี้เขาคุยกันไอ้เพื่อนว่าเฮ้ยได้ข่าวว่าเมียลดน้ำหนักหรือเป็นไงบ้างอะนะถามว่าเมียลดน้ำหนักไอ้นี่บอกเฮ้ยเมียเหรอน้ำหนักเหมือนเดิมมีแต่ผมว่าผอมลง
1: เฮ้ย
0: เพราะอะไรอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเอ้าก็คิดดูดิเมียนี่บอกนี่จะกินอาหารคลีนนะอาหารคลีนปรากฏกินไปนิดเดียวคำสองคำมันก็ยกให้ปูกินต่อ
1: เลย
0: เอาแล้วไงอีกไปเข้าฟิตเนสนะไปยกยักยักแยกก็แยกแล้วก็ให้กูไปเล่นต่ออย่างเงี้ยมันไม่ไหวแล้วก็แล้วไงกันไปเอาจักรยานนะไปซื้อจักรยานมาถ่ายรูปจักรยานเสร็จแล้วก็ให้กูปั่นต่ออยู่เนี่ยนะแล้วนี่ล่าสุดเลยนะไปสมัครแข่งมาราธอนไว้ลงแข่งมาราธอนเพราะคนพอถึงว่าจริงไม่ไปให้กูไปวิ่งแทนนะ
1: หลายคนที่ผอมคือกู
0: แค่นี้คุยให้เพื่อนฟังมาส่วนเมียเหมือนเดิมนะครับ
1: เหมือนเดิมเลย
0: เอาวันพรุ่งนี้แขกรับเชิญเราเป็นใครนะครับ
1: แขกรับเชิญก็เป็นอาจารย์นะเป็นนักวิจัยด้วยแล้วก็เป็นนักธุรกิจด้วยนะคะ
0: ครับ
1: มีคือชอบช่วยเหลือทางด้านสังคม
0: ครับ
1: ก็เป็นถือว่าเป็นภารกิจเป็นสิ่งที่ไปช่วยเหลืออ
0: ่าฮะก็คือนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย
1: ์ดร.นิภามิลิน
0: ทวีสมัยคืออย่างนี้นะคนนี้จบเขาเรียกว่าไบโอเคมชีวเคมีนะแล้วน่าสนใจนะเพราะว่าจริงๆเป็นนักวิจัยแล้วก็ไปเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะแล้วก็คือที่สำคัญคือไอ้ภาควิชาเนี้ยมันจริงๆสมัยนี้มันจะถือว่าทันสมัยมากนะไบโอเคมเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราจะแบบบอกว่าเคมีก็จะไม่ดีแต่ถ้าเป็นชีวเคมีเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็ทำงานทางเรื่องนี้โดยตรงเป็นอาจารย์โดยตรงแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นคนที่มีจิตอาสาไม่จิตทำเพื่อการกุศลจริงๆโดยเฉพาะเรื่องเด็กผู้สูงอายุแล้วตัวเองนี่เป็นทั้งสตรีดีเด่นเป็นทั้งแม่แห่งชาติโอ้โหสารพัดมาก
1: ใช่แบบว่าอะไรนะเหรียญหรือรางวัลอะไรเยอะ
0: มากมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันดูนะก็น่าสนใจนะแล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่ขอนแก่นนะแต่ก็เดินทางไปมานะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทราบว่าขอนแก่นนี่เป็นสมาร์ทซิตี้นะเป็นเมืองที่ถูกพัฒนาเยอะทีเดียวนะมีเรื่องน่าสนใจทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังเรานะครับแล้วก็แสดงความคิดความเห็นทักทายก็มาทั้งใน Facebook ของเรานะครับแล้วก็มาทางด้าน LINE ของเราด้วยนะครับขอบคุณอย่างยิ่งนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับก็เราก็จะพบกันนะครับวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนเราพบกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ

0: Record News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
0: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord Newsโทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์นะละวะหรือที่ดิฉันมักจะใช้คำนี้ Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะมีดิฉันวิรวันวรรสรับหน้าที่พร้อมๆกับคุณผู้เบศสุนี
4: ครับอรุณสวัสดิ์คุณฟังอีกรอบนึงนะครับ
3: สวัสดีครั้งนึงสำหรับคุณผู้เบศ
4: ครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันรอบ2นะครับ
3: รอบ2แต่สำหรับดิฉันก็เข้ามา 18:00 เช่นเคยถึง 19:30 นะ
4: ใช่แล้วนะครับคุณผู้ฟังก็ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เหมือนเคยนะครับทางเพจ Mcord News FM 100.5 นะครับทาง TikTok Mcord News 100.5 นะครับแล้วก็ทาง LINE @Mcord News ครับ
3: มีข่าวคราวเยอะแยะเลยนะคุณก็ทักทายเข้ามาตามช่องทางต่างๆเนาะ
4: ใช่ครับขอผมเริ่มก่อนไหมครับหรืออาจารย์จะเริ่มก่อน
3: ได้เลย
4: นะฮะมาที่เรื่องของพลังงานที่น่าจับตานะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งจะมีการประชุม Gas Tech 2026ที่กรุงเทพไปนะครับก็ผู้บริหารบริษัทพลังงานเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเอเชียก็มองตรงกันนะครับว่าความผันผวนของการจัดส่งน้ำมันแล้วก็ก๊าซเนี่ยตอนนี้กำลังสะท้อนจุดอ่อนสำคัญของเอเชียซ
3: ึ่
4: งมันจะต้องพึ่งพาพลังงานจากภายนอกจำนวนมากหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของช่องแคบฮอร์โมสนี่แหละนะครับก็เป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการส่งขนส่งน้ำมันแล้วก็ก๊าซจากตะวันออกกลางมายังตลาดเอเชียพอเกิดความขัดแย้งและขนส่งมีปัญหานะครับประเทศในเอเชียจึงต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งในเรื่องของปริมาณพลังงานแล้วก็ราคาด้วยสำหรับในอาเซียนเนี่ยเรื่องนี้ก็มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าประเทศภูมิภาคมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในขณะที่บางประเทศพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติในระดับสูงสิงคโปร์เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าประมาณ 95% ของการผลิตไฟฟ้าของสิงคโปร์ใช้ก๊าซธรรมชาติแล้วก๊าซเนี่ยส่วนหนึ่งนำเข้ามาจากมาเลเซียอินโดนีเซียในขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG จากผู้ขายในตลาดโลกด้วยดังนั้นสิงคโปร์ก็กำลังพยายามที่จะมีการกระจายแหล่งนะครับจัดการหาก๊าซใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการหยุดชะงักในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งกระทบกับพลังงานทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือแนวคิดเรื่องของการช่วยเหลือกันภายในอาเซียนนะครับผู้บริหารของสิงคโปร์แก๊สโคนะครับเขามองว่าประเทศในภูมิภาคเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขพลังงานปัญหาพลังงานได้เพียงลำพังแล้วเขาก็เสนอแนวคิดให้สัญญาซื้อขาย LNG ในอนาคตเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างเช่นหากประเทศหนึ่งมีพลังงานไม่เพียงพอก็สามารถเปลี่ยนเส้นทางหรือว่าส่งมอบก๊าซไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการได้ง่ายขึ้นอีกด้านหนึ่งทางมาเลเซียก็กำลังพูดถึงการใช้ไฟฟ้าข้ามพรมแดนมากขึ้นอย่างรัฐซาราวักเนี่ยตั้งเป้ากำลังผลิตไฟฟ้าประมาณ10กิกะวัตต์ภายในปี2030หรือว่าประมาณ15กิกะวัตต์ภายในปี2035นะครับก็มีแนวคิดนำกำลังผลิตส่วนเกินเนี่ยไปขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงสิงคโปร์ที่ปัจจุบันเนี่ยซาราวักก็มีการส่งไฟฟ้าไปยังพื้นที่กาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เลยเกิดแนวคิดที่น่าสนใจก็คืออาเซียนพาวเวอร์กริดหรือว่าโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนถ้าหากประเทศสมาชิก

0: ามารถเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเข้าด้วยกันมากขึ้นนะครับในหลักการเนี่ยพอประเทศหนึ่งมีพลังงานส่วนเกินก็สามารถส่งให้ประเทศที่ขาดแคลนได้แต่ก็มีโจทย์สำคัญเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็การกำหนดราคารวมถึงมาตรฐานของแต่ละประเทศที่ต้องการตกลงร่วมกันสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรกับคนไทยใช่ไหมฮะเรื่องของต้นทุนพลังงานไม่ได้จบอยู่ที่ราคาน้ำมันหรือว่าแค่ค่าไฟแต่ว่ามันจะส่งต่อไปยังเรื่องของต้นทุนการขนส่งไงที่สินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆมันขึ้นราคาต้นทุนโรงงานราคาสินค้าอาหารแล้วก็บริการต่างๆถ้าต้นทุนพลังงานมันเพิ่มขึ้นเป็นเวลานานธุรกิจก็มีแรงกดดันทำให้มีการปรับขึ้นราคาสินค้าในขณะที่ประชาชนอย่างเราๆเนี่ยอาจจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นแต่ในทางกลับกันครับคือถ้าหากประเทศในอาเซียนสามารถสร้างระบบพลังงานที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นกระจายแหล่งนำเข้าและมีแหล่งพลังงานสำรองร่วมกันก็อาจจะเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเส้นทางหรือว่าผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งที่มันมากเกินไปนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าความคำว่าความมั่นคงทางด้านพลังงานไม่ได้หมายถึงการแค่มีน้ำมันหรือว่าก๊าซเพียงพอแต่ว่าหมายถึงการมีระบบที่สามารถรับมือกับภาวะวิกฤตจากภายนอกได้นะครับอีกหนึ่งประเด็นที่กำลังเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของ AI แล้วก็ Data Center เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาเซียนกำลังต้องการพลังงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจและก็อุตสาหกรรมใหม่ในความต้องการใช้ไฟฟ้าจากศูนย์ข้อมูลแล้วก็ AI เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยต้องคิดพร้อมกันว่าจะหาไฟฟ้าจากไหนจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างไรให้เพียงพอกับความต้องการในอนาคตนะครับเพราะว่าอย่างเช่น data center แค่001เนี่ยใช้ไฟ
1: ไฟฟ้าเยอะมาก
0: เยอะมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้เยอะมากประมาณเหมือนจังหวัดนึงเนี่ยใช้ทั้งเดือนเนี่ย data center ศูนย์เดียวเนี่ยใช้วันเดียว
1: ใช
0: ่ประมาณนั้นเลยนะครับ
1: ใช้น้ำหล่อเย็นอีกอ่ะใช้น้ำเยอะ
0: ถูกต้องนะฮะก็ต้องมาดูเรื่องของพลังงานไฟฟ้าในอนาคตแล้วก็แหล่งพลังงานที่จะเอามาใช้ผลิตไฟฟ้านะครับว่าต่อไปเป็นยังไงนะครับ
1: คราวนี้ก็เป็นผลพวงจากที่เราเป็นเจ้าภาพจัด
0: ประชุมแก๊สเทค
1: เนี่ยทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนรู้ว่าจะต้องเดินทางไปในทิศทางไหนที่มันจะดีแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้นโดยเฉพาะยิ่งอาเซียนเราก็มีกลุ่มความร่วมมือที่เรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดอยู่แล้วตรงนี้นะตรงนี้สำคัญมากเลยแล้วก็เป็นเรื่องของเมื่อกี้คุณได้แตะเรื่องของถึงแม้ว่าราคาแก๊สหรืออะไรถ้าเผื่อว่ามันจะไม่ได้แพงมากแต่มันก็มาเรื่องของการขนส่ง
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้การขนส่งเนี่ยฉันก็มองว่าอาเซียนเราเขามีไอ้นี่ connectivity เนาะก็โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของรถไฟความเร็วสูงอ่ะก็ทำเชื่อมกันมาเนี่ยตั้งแต่สปป.ลาวเนาะมาจากจีนมาสปป.ลาวเวียงจันทน์แล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะมาที่ประเทศไทยแต่ก็มีรถไฟอยู่แล้วเนี่ยนะของเราที่ลงไปถึงทางใต้เนี่ยไปถึงมาเลเซียแล้วก็ไปถึงสิงคโปร์ด้วยอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของการขนส่งแล้วก็เรื่องของทางเรือก็ได้เราก็มีช่องแคบมาละกานะขั้นระหว่างเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์กับมาเลเซียนี่ก็เป็นช่องทางการเดินเรือที่สำคัญนะควบคู่ไปกับทางเขาอิหร่านกับสหรัฐเขาทำสงครามกันปิดก็ปิดไปเรายังมีช่องแคบมาละกาที่อยู่นะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้มาอีกอันหนึ่งก็สำคัญค่ะคุณฟังคะเราพูดถึงเรื่องแก๊สเทคไปแล้วที่เราเป็นเจ้าภาพอันนี้เป็นอาเซียนคุณฟังคะตอนนี้นะที่ประเทศจีนโดยเฉพาะยิ่งเมืองเอกของมณฑลกวางซีเนี่ยนะก็จะเป็นเมืองหนังหนิงกำลังจัดการเขาเรียกว่าางานนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่เลยระหว่างจีนกับอาเซียนเรียกว่าไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปนะก็คึกคักเลยคุณฟังคะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง21กันยายนนี้เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นจากข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะยิ่งจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยโดยกรมส่งเสริมการส่งออกระหว่างประเทศก็ให้ข้อมูลมานะคะว่ามีผู้จัดงานเนี่ยนะคนที่เป็นจัดงานก็คือจีนนี่แหละระบุว่ามีบริษัทมากกว่า 3,400 แห่งจากกว่า70ประเทศนะแล้วก็ดินแดนอื่นๆเนี่ยเข้าร่วมนะครอบคลุมพื้นที่ที่เขาจัดแสดงเนี่ยมีขนาด 170,000 ตารางเมตรเนี่ยนะแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นครั้งที่23นะที่มีการจัดงาน อาเซียนไชน่าเอ็กซ์โปเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าเขาบอกมีบริษัทที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนถึง 5.3% เนี่ยนะคะทีนี้เมืองหนานหนิงคุณฟังค่ายเมื่อกี้ได้เอ่ยไปแล้วว่าเป็นเมืองเอกของ

มณฑลกวางซีทีนี้กวางซีเนี่ยนะเขาก็เรียกอีกอย่างที่เรารู้จักกันคือกวางซีจ้วงเป็นเขตปกครองตนเองนะซึ่งเขตปกครองตนเองของจีนก็มีอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ4ถึง5เขตด้วยกันเนี่ยนะอันนี้

0: Thailand Pavilion นะขนาด 2,000 ตารางเมตรน่ะซึ่งบรรยากาศก็บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักก็มีผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมากนะจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ของรองอธิบดีทิ้งซึ่งท่านก็ได้เข้าร่วมประชุมนำคณะผู้แทนไทยนะแล้วร้านค้าต่างๆไปออกบูธเนี่ยนะฮะคือคุณพรวิศิลาอ่อนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนนะคะว่างานเอ็กซ์โปครั้งนี้เป็นงานที่สำคัญมากสำหรับประเทศไทยนะขณะที่เมืองหนังหนิงเนี่ยซึ่งเป็นเมืองที่จัดงานก็ถือเป็นจุดประตูการค้าขายระหว่างจีนกับอาเซียนที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะโดยตลอดเนี่ย23ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยงานมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีประเทศผู้เข้าร่วมเนี่ยมากขึ้นคืออย่างนี้คุณฟังคะเมืองหนานหนิงเนี่ยซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลกวางซีจ้วงเนี่ยนะทางจีนเนี่ยเขาตั้งหมุดหมายไว้เลยค่ะว่าให้เป็นประตูจากจีนเนี่ยเข้าสู่อาเซียนนะเพราะฉะนั้นงานเอ็กซ์โปครั้งนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญสำหรับประเทศต่างๆของอาเซียน11ประเทศที่เข้าร่วมเนี่ยนะแต่ของไทยเรานะก็มีบริษัทร้านค้าต่างๆเข้าร่วมหมูมีสินค้าหลายประเภทเลยตั้งแต่อาหารผลิตภัณฑ์การเกษตรเนี่ยนะสินค้าอย่างอาหารสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวสินค้าแฟชั่นก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเนี่ยนะทีนี้คืออย่างนี้ผู้ประกอบไทยผู้ประกอบการของไทยเนี่ยนะก็มองว่าหนานหนิงเนี่ยเป็นอีกจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการเจาะตลาดเข้าสู่จีนเพราะที่นี่เนี่ยเขาคุ้นเคยกับสินค้าและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดีโดยภาษาจ้วงคุณผู้เบศทราบใช่ไหมภาษาจ้วงนี่บางคำอะไรเนี่ยก็จะคล้ายกับภาษาไทยเลยแล้วก็อาจจะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นเนี่ยนะภาษาจ้วงซึ่งเป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่ในมณฑลกวางซีจ้วงเนี่ยนะมีความคล้ายคลึงกับภาษาไทยอย่างมากดังนั้นคนที่นี่ก็เลยเปิดรับสินค้าและบริการจากไทยเนี่ยแล้วก็มันกลมกลืนมันง่ายขึ้นเนี่ยนอกจากนี้คุณฟังคะทางการจีนเนี่ยยังมีการเปิดใช้คลองผิงลู่นะในมณฑลกวางซีเนี่ยซึ่งเป็นโครงการคลองขุดแห่งแรกนะที่เชื่อมแม่น้ำกับทะเลนับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี1949ตอนนี้เขาขุดคลองอันนี้แล้วก็ติดอะไรเชื่อมกับทะเลเนี่ยนะเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ถือว่าเป็นช่องทางสำคัญในการขนส่งสินค้าจากไทยเนี่ยมายังจีนได้สะดวกขึ้นซึ่งก็จะช่วยลดเวลาร่นเวลาในการขนส่งแล้วก็ทำให้ค่าขนส่งเนี่ยถูกลง 15-30% ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งเลยสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะส่งสินค้าของเราเนี่ยเข้าไปยังประเทศจีนเนี่ยนะไม่ใช่แค่นั้นคุณฟังคะจีนกับอาเซียนเนี่ยก็กำลังเร่งดำเนินการตามพิธีสารยกระดับเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน 3.0 เนี่ยที่เรียกว่าCAFTA ก็คือจีนนั่นแหละนะคะกับ FTA ก็คือ Free Trade Area เนี่ย 3.0 อัปเกรดโปรโตคอลนะซึ่งมีการลงนามเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนี้มาอัปเกรดโดยครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขารวมถึงเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็การพัฒนาสีเขียวด้วยนะอันนี้ก็มาฝากกันว่าเขามีการประชุมอาเซียนอาเซียนเอ็กซ์โปที่หนานหนิงค่ะ
1: ครับพูดถึงเรื่องของการเดินทางอาจารย
0: ์
1: เรายังอยู่เรื่องของการเดินทางนะครับลองนึกภาพตามนะครับอีกสักประมาณ2ปีข้างหน้าถ้าเราเปิดแอปพลิเคชันเรียกรถนะครับแล้วก็กดจุดหมายปลายทางอีกไม่นานรถคันหนึ่งก็เข้ามาจอดตรงหน้าเราแล้วก็เปิดประตูขึ้นไปนั่งแล้วเราก็บอกทางแล้วรถก็เคลื่อนออกไปแต่วันนี้เนี่ยบนรถเนี่ยอาจจะไม่ได้มีคนขับอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวนี้มันจะมานะไร้คนขับ
1: มันเหมือนฉากในภาพยนตร์ไซไฟนะอาจารย์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิงคโปร์กำลังทำสิ่งที่เรียกว่าเข้าสู่สถานการณ์แบบนี้จริงๆอาจารย์มันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วบริษัทเวโมนะครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับในเครือของ Alphabet นะครับบริษัทแม่ของ Google นี่แหละประกาศเตรียมเปิดให้บริการรถรับส่งผู้โดยสารแบบไร้คนขับเชิงพาณิชย์ในสิงคโปร์ภายในอีก2ปีใช่มั้ยปี2000ภายในแล้วก็จะถือว่าเป็นการเข้าสู่ตลาดเอเชียตอนออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกของเวโมตามรายงานของรอยเตอร์แล้วก็ Channel News Asia นะครับซึ่งตามแผนของเวโมเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าจากั่วไฮพีเพสนะครับจะเริ่มเข้ามาในสิงคโปร์ช่วงอีกหลายเดือนข้างหน้าแต่ว่ายังไม่มีการเปิดให้ประชาชนเรียกใช้รถทันทีนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระบบผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจะเป็นคนขับรถในระยะเริ่มต้นนะครับเพื่อให้ระบบของเวโมเนี่ยได้เรียนรู้สภาพถนนจริงๆของ

0: สิงคโปร์ทั้งรูปแบบถนนการจราจรพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงสภาพอากาศด้วยก่อนที่เข้าสู่เป้าหมายการให้บริการแบบไร้คนขับในปี2028นะครับปีนี้2000เท่าไหร่2026
1: ค่ะ
0: นะการเปิดบริการจริงเนี่ยยังต้องขึ้นอยู่กับการอนุมัติด้านกฎระเบียบแล้วก็ความพร้อมด้านความปลอดภัยแล้วรถที่ไม่มีคนขับเนี่ยมันจะรู้ได้ยังไงว่าข้างหน้ามีรถข้างหน้ามีถนนมีคนเดินหรือว่ามีสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับทางเวโมเนี่ยเขาบอกว่าระบบขับขี่อัตโนมัตินะครับใช้ทั้งเรดาร์กล้องนะครับเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมรอบตัวแบบ360องศาและก็ใช้ระบบประมวลผลเพื่อมองเห็นและคาดการสิ่งที่เคลื่อนไหวของรถยนต์คนเดินเท้านักปั่นจักรยานและผู้ใช้รถใช้ถนนประเภทอื่นๆจากนั้นระบบก็จะตัดสินใจแบบต่อเนื่องว่าจะต้องเบรกจะต้องเร่งความเร็วหรือว่าเปลี่ยนเลนหรือว่าหยุดรถเมื่อไหร่นะครับดังนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่แค่รถยนต์ที่ติดกล้องแล้วมันขับเองได้แต่ว่าเป็นระบบที่ต้องประมวลผลข้อมูลเนี่ยจำนวนมากแล้วก็ตัดสินใจในสถานการณ์จริงอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าช่วงแรกนะครับเวโมเนี่ยเขาจะเริ่มทดสอบในพื้นที่ทางตะวันตกของสิงคโปร์มีพื้นที่นะครับที่อยู่ในแผนเนี่ยหลายๆพื้นที่นะครับจากนั้นสิงคโปร์ก็มีแผนขยายการใช้รถอัตโนมัติไปยังพื้นที่อื่นๆครอบคลุมประเทศสิงคโปร์แนวคิดของรัฐบาลเขาก็คือรถอัตโนมัติสามารถเข้ามาเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางโดยเฉพาะพื้นที่หรือว่าช่วงเวลาที่มีข้อจำกัดเรื่องของจำนวนคนขับและอาจจะช่วยเติมเต็มช่องว่างบางส่วนของระบบขนส่งสาธารณะได้จริงๆครับแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจมากกว่าตัวรถก็คือแล้วคนขับรถจะไปอยู่ตรงไหนเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยมีคนขับรถแท็กซี่และรถรับจ้างเนี่ยประมาณ 70,000 คนนะถ้าไอ้เจ้าตัวนี้มาเนี่ย 70,000 คนจะตกงานไหมนะครับการนำรถอัตโนมัติเข้ามาจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับอนาคตของคนขับรถเหล่านี้นะครับรัฐบาลสิงคโปร์เขาบอกว่าก็จะไม่ปล่อยให้การนำเทคโนโลยีเดินหน้าเร็วกว่าความสามารถในการฝึกอบรมแล้วก็การช่วยเหลือคนขับที่ได้รับผลกระทบและก็มีแนวทางในการสนับสนุนให้คนเนี่ยคนขับเปลี่ยนไปทำงานในอุตสาหกรรมรถยนต์อัตโนมัติอย่างเช่นการบริหารจัดการกองการดูแลระบบการบำรุงรักษาการทดสอบระบบงานด้านความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมและก็ช่วยเหลือรายได้ระหว่างการฝึกอบรมตามเงื่อนไขของโครงการที่สำคัญนะครับเวโมเนี่ยไม่ใช่บริษัทแรกที่กำลังทดลองรถอัตโนมัติในสิงคโปร์เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีทั้ง Grab มี WeRide นะครับที่มีบริการรถอัตโนมัติในพื้นที่ของสิงคโปร์นะครับและ Grab เนี่ยก็มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนรถอัตโนมัติ10คันเป็น50คันภายในระยะเวลา6เดือนรวมถึงมีแผนขยายบริการไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยนั่นก็หมายความว่าสิงคโปร์ไม่ได้กำลังทดลองรถคนไร้คนขับเพียงแค่คัน2คันแต่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังพยายามสร้างระบบนิเวศของรถยนต์อัตโนมัติขึ้นมาเพื่อเปิดให้ผู้ให้บริการหลายรายเนี่ยเข้ามามีบทบาทในตลาดคำถามต่อมาก็คือทำไมบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ถึงเลือกสิงคโปร์แทนที่จะเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ๆมีถนนมีกฎจราจรที่มีมาตรฐานชัดเจนนะครับโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างพร้อมนะครับสำหรับสิงคโปร์กฎระเบียบก็โอเคและรัฐบาลมีบทบาทสูงในการกำกับระบบขนส่งก็เลยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทดสอบระบบเทคโนโลยีใหม่แต่ไม่ได้หมายความว่ารถไร้คนขับพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์นะครับเพราะว่าแม้แต่สิงคโปร์เองก็ยังต้องใช้เวลาปี2027นะครับกว่าจะเปิดให้ใช้งานจริงก่อนจะไปถึงเป้าหมายในการเปิดใช้บริการจริงๆเนี่ยในปี2028ครับแต่ถ้ามาเป็นประเทศไทยจะเป็นยังไงครับอาจารย
1: ์ก็ไม่รู้สิก็น่าคิดแต่ก็มีบ้างเหมือนกันแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ถ้ารถไร้คนขับพวกนี้มันมาเจอรถ2แถวแล้วมีคนห้อยอยู่จำนวนมากเนี่ยมันจะงงไหม
1: มันงง
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาเทสลา
1: เนี่ย
0: ก็งงใช่ไหมว่าอันนี้มันคืออะไร
1: ก็เนี่ยเวลาใช้เกิดไร้คนขับก็คือเอา AI เข้ามาช่วยใช่ไหมล่ะถูกไหมแต่ว่าที่สหรัฐอเมริกาเขามีแล้วนะคนเรียกแท็กซี่แบบที่ไม่มีคนขับมีแล้วดิฉันมีญาติเขาไปอเมริกาแล้วเขาก็กลับมาเขาเล่าให้ฟังว่าเขานั่งแท็กซี่โดยที่ไม่มีคนขับแล้วบอกเอาแล้วไม่กลัวเหรอเขาบอกก็โอเคนะ
0: โอเค
1: โอเคอ่ะก็เรียบร้อยดีนะอันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านเมืองเขาเนี่ยเขาก็เคารพกฎระเบียบจราจรทีนี้มาลองมาขับบ้านเราดูเซ็งเนี่ย
0: ก็ลองดู
1: จะลองดูก็ลองดูนะลองดูแต่ว่าอย่างที่ว่าสิงคโปร์เดี๋ยวนี้คือเป็นประเทศเล็กอ่ะทำอะไรมันก็ง่ายไม่ล่ะเน
0: า
1: ะ
0: และกฎระเบียบเขาคือค่อนข้างที่จะเคร่งครัดกว่าบ้านเราต้องพูดอย่างนั้นนะฮะ
1: และประชาชนเขาก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะเขาไม่ใช่ตามใจฉันอะไรแบบ
0: กฎหมายเขาแรงด้วย
1: ใช่ค่ะเนาะเอามาดูเรื่องนี้

0: ันคงจะจำกันได้ว่าตอนที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านเนี่ยนะก็หลายเดือนมาแล้วนะ5-6เดือนได้เนี่ยนะก็เผด็จศึกไม่ได้สักทีเนี่ยครั้งแรกเลยที่เริ่มการโจมตีถ้าจำไม่ผิดน่าจะต้นปีนี้นะประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปรากฏว่ามีการโจมตีที่เป็นคุณภูเบศคงจำได้นะคุณฟังด้วยเนี่ยทำการโจมตีเป้าหมายเนี่ยได้ก็คือไปลงที่ระเบิดไปลงที่โรงเรียนอะแล้วก็ทำให้มันมีคนเสียชีวิตเด็กนักเรียนเนี่ยเสียชีวิตไปทันทีเลยนะ150คนนะในเมืองมินาฟนะแล้วก็ยังมีการโจมตีทางอากาศอื่นๆเนี่ยนะแล้วก็ขีปนาวุธก็พุ่งเป้าไปยังศูนย์กีฬาแล้วก็ย่านที่อยู่อาศัยเนี่ยที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็มีพลเรือนเสียชีวิตไปอีก22นะไอ้โรงเรียนเนี่ยเสียไปชีวิตไป150ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยสหรัฐก็เคยพูดว่าโอ้ตายจริงเด้อผิดประคือยิงพลาดเนาะตอนนี้เนี่ยมันมีรายงานออกมาของคณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริงขององค์การสหประชาชาติออกมาเปิดเผยเลยว่ามีหลักฐานบ่งชี้ว่าสหรัฐเนี่ยนะก่ออาชญากรรมสงครามระหว่างทำสงครามกับอิหร่านซึ่งก็ช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับอิหร่านที่กล่าวหาสหรัฐในลักษณะเดียวกันมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะคณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริงระหว่างประเทศอิสราเอลด้านอิหร่านขององค์การสหประชาชาติก็ออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้เองนะคะว่ามีหลักฐานบ่งชี้ว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยมีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมสงครามจากการโจมตีแบบไม่จำแนกเป้าหมายเลยอ่ะซึ่งส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของพลเรือนเป็นจำนวนมากอย่างเมื่อกี้ตัวเลขที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะโรงเรียนที่ถูกโจมตีเนี่ยเป็นจุดปะทะที่กำหนดไว้ในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นผลจากการโจมตีที่พลาดเป้าหรือความเสียหายข้างเคียงจากการโจมตีฐานที่มั่นของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านที่ตั้งอยู่ก็ไม่ไกลจากโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยอย่างนี้ค่ะพวกเขาไม่พบข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโรงเรียนนั้นถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ทางทหารในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะอย่างไรก็ตามค่ะคณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริงชุดนี้เนี่ยไม่เฉพาะกล่าวหาไม่เฉพาะที่ว่าสหรัฐเป็นอาชญากรรมสงครามนะก็ยังได้กล่าวหาอิหร่านด้วยเช่นกันว่าอิหร่านก็มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติเช่นกันเนี่ยนะทีนี้ทางกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐออกมาพูดนะคะว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้ให้ความน่าเชื่อถือต่อการค้นพบของรายงานที่ว่านี้แล้วก็ยังบอกอีกว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ยพยายามผลักดันให้เกิดวาทกรรมต่อต้านอเมริกันแล้วก็แนวคิดต่อต้านชาวยิวทั้งยังยอมตามใจระบอบการปกครองที่กดขี่ข่มเหงด้วยคือมันมีอย่างนี้ด้วยค่ะคุณฟังคะว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาได้ถอนตัวออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติผ่านคำสั่งฝ่ายบริหารของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วโดยอ้างว่าหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติแล้วก็องค์กรอื่นๆบางแห่งเนี่ยของสหประชาชาติรวมถึงคณะมนตรีความสิทธิมนุษยชนชุดนี้ด้วยที่ออกรายงานเนี่ยนะมีการเขาว่าสหรัฐแล้วก็สหรัฐก็ถอนตัวไปเนี่ยบอกว่าคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเนี่ยดังกล่าวที่ว่านี่นะกระทำการขัดต่อผลประโยชน์ของสหรัฐเพราะฉะนั้นสหรัฐก็เลยถอนตัวออกมาเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ล่าสุดมีรายงานฉบับนี้ออกมาค่ะ
1: อืมครับมาที่เรื่องของการอ่านกันบ้างอาจารย์
0: เป็นไงการอ่าน
1: ก็ตอนนี้เนี่ยคือ เด็กๆเนี่ยเวลาอ่านหนังสือเนี่ยเขาก็จะบางทีไม่ได้อ่านแบบทั้งหมดแล้วก็คือเอาข้อมูลไปเข้าใน AI แล้วก็ให้มันสรุปซัมมารีออกมาเลย
0: อ๋อค่ะ
1: ครับแต่ว่าผลกระทบก็คือมันก็จะส่งผลให้คือเขาพอไม่ได้อ่านหมดอะไปอ่านแต่สรุปอะมันก็ไม่ได้ใจความทั้งหมดนะครับมันก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ทาง Channel News Asia เขารายงานมานะครับบอกว่า AI เนี่ยทำให้เด็กอ่านเร็วขึ้นแต่ว่าเข้าใจน้อยลงจริงหรือเปล่านะครับมันก็เป็นรายงานรายเงินหนึ่งนะครับที่นักการศึกษาสิงคโปร์เนี่ยเขาเตือนว่าอ่านไวแต่ว่าไม่เข้าใจนะครับสำนักข่าว Channel News Asia รายงานเมื่อวานนี้นะครับว่าแนวโน้มในการที่นักการศึกษาในสิงคโปร์เนี่ยกำลังกังวล นะครับหลังจากพบว่านักเรียนจำนวนหนึ่งครับมีพฤติกรรมการอ่านหนังสือแล้วก็บทความแบบเร่งรีบมากทั้งการข้ามคำข้ามย่อหน้าอ่านเฉพาะคีย์เวิร์ดแล้วก็พยายามที่จะหาคำตอบให้เร็วที่สุดโดยไม่ได้ติดตามเนื้อหาหรือว่าเหตุผลของเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบนะครับข้อมูลจากการประเมินของปีซ่าในปี2000

0: 25นะครับที่เผยแพร่ไปเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเขาพบว่าแม้ว่านักเรียนอายุ15ปีของสิงคโปร์เนี่ยจะยังมีคะแนนด้านการอ่านที่อยู่ในระดับสูงสุดแต่คะแนนเฉลี่ยลดลง543คะแนนในปี2022เหลือ535คะแนนในปี2025ในขณะที่ระดับนานาชาตินักเรียนจาก91ประเทศเนี่ยก็มีคะแนนการอ่านเฉลี่ยลดลงเช่นเดียวกันจากเดิม476เหลือ461คะแนน OECD นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่แค่การอ่านช้าหรือว่าการอ่านเร็วแต่ว่าเป็นการลดลงของทักษะที่จำเป็นในยุค AI ทั้งการประเมินข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยจำนวนผู้อ่านแบบเร่งรีบนะครับซึ่งก็หมายถึงนักเรียนที่รีบอ่านข้อความและตอบคำถามอย่างรวดเร็วแต่ว่าผิดพลาดเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่า
1: ค่ะ
0: ในปี2018จนถึง2025เลยนะครับนักการศึกษาของสิงคโปร์เขาก็เลยมองปัญหานี้นะครับว่ามันไม่ได้เกิดจาก AI แค่อย่างเดียวนะแต่ว่ามันก็เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีประจำวันโดยเฉพาะการรับข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่เป็นข้อความสั้นๆเป็นคลิปสั้นและการสลับเนื้อหาอย่างรวดเร็วนะครับขณะที่การใช้ Generative AI นะครับหรือว่า AI สร้างเนื้อหาเนี่ยสามารถสรุปบทความยาวๆให้เหลือเพียงแค่ไม่กี่บรรทัดภายในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับก็มีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะครับในนันยางเทคโนโลยีคอล University นะครับก็อธิบายว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถทำให้ความสนใจของคนถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆจากการแจ้งเตือนการสลับงานและข้อมูลจำนวนมากที่เข้ามาพร้อมกันในขณะที่เครื่องมือค้นหาและก็ Generative AI เนี่ยยังสามารถลดความจำเป็นที่ผู้ใช้จะต้องค้นข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลเรียบเรียงและก็ประเมินข้อมูลด้วยตัวเองปรากฏการณ์นี้ก็สะท้อนว่าเขาเรียกว่า Cognitive Offloading นะครับหรือว่าการถ่ายภาระทางความคิดให้กับเครื่องมือภายนอกซึ่งในตัวมันเองเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายเพราะว่าสามารถช่วยลดภาระของสมองและก็ทำให้เราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นแต่ถ้าหากพึ่งพามากเกินไปก็อาจจะทำให้คนเนี่ยมีโอกาสฝึกกระบวนการคิดและก็สร้างความรู้ด้วยตัวเองน้อยลงประเด็นสำคัญก็อยู่ที่ว่า AI อธิบายเรื่องยากให้เราเข้าใจง่ายขึ้นแต่เราอาจจะรู้สึกว่าเข้าใจทั้งที่ยังไม่ได้เข้าใจเนื้อหาจริงๆแบบลึกซึ้ง
1: ค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันนะแล้วก็ดีหลายนักวิชาการหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยความวิตกกังวลนะว่าการที่นักเรียนนักศึกษาใช้ AI เนี่ยมันไปลดระดับของความคิดในเชิงวิเคราะห์ด้วยอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: critical thinking
0: มันไม่ต้องคิดเองแล้วไงอาจารย
1: ์มันให้ AI คิดแทนหมดเลยแล้วมันก็เลยไม่ต้องคิดไงเมื่อสมองของเราพอมันไม่ได้คิดอ่ะมันก็จะ inert อ่ะมันก็จะขี้เกียจเนาะอย่างเงี้ยสมองของเราจริงๆแล้วมัน amazing เนาะเรายิ่งใช้สมองนะมันก็ยิ่งแหลมคมนะแล้วถ้าเราไม่ใช้เนี่ยมันก็จะยิ่งทำไมมันก็จะขี้เกียจอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่วิตกกังวลเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ย AI มันมาครอบงำหมดแล้วล่ะเรียกได้ว่าทุกอย่างเลยก็ว่าได้เนาะถึงแม้มันจะมีประโยชน์ในการที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกอ่ะแต่ขณะเดียวกันผลลบมันก็มีนะโดยเฉพาะยิ่งในด้านของการศึกษาเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณรายงานไปดิ้นฟังแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงนะเด็กๆมันก็จำทุก conclusion very fast ที่ว่าอย่างเงี้ยนะก็คือสรุปอย่างเร็วเลยแต่ไม่ได้รู้ว่าไอ้ที่เนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยมันสำคัญยังไงเนี่ยมันก็ทำให้ไปก่อให้เกิดที่เขาเรียกว่า cognitive thinking อ
0: ่ะ
1: นะก็คือการรับรู้การวิเคราะห์แล้วก็การสังเคราะห์ได้ด้วยนะนี่แหละมันขาดไปตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อเรายอมให้เด็กเนี่ยใช้ AI ตลอดเนี่ยนะไอ้พัฒนาการสมองมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆเจนซีนะอาจารย์เขาก็มีแนวคิดที่แบบว่าเขาไม่ได้ชอบ AI มากเท่าไหร่นะอย่างเช่นผมเคยไปเจอกับน้องอยู่ปี2ปี3นี่แหละเขาทำเรื่องของ AI เนี่ยเก่งมากถึงขั้นแบบว่าสอนได้เลยผมก็เลยบอกน้องทำไมไม่ลองทำแบบพวกคลิปให้ความรู้ใช้ AI ทำไปเลยแบบเนี้ยก็บอกว่าจริงๆอ่ะมันผมก็ทำได้นะพี่ AI อ่ะแต่ว่ามันไม่ได้อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับมันมากขนาดนั้นเขาก็มีความคิดบอกว่า
1: ความคิดอันนี้ว่าเขาจะใช้ความคิดของตัวเขาเองนะ
0: ใช่ใช
1: ่ใ
0: ช่ใช่ผมก็ว่าอ๋อดีขนาดน้องเป็นคนที่แบบว่าเก่ง AI มากเนี่ยแต่ว่าก็คือไม่ได้อยากจะแบบได้ข้อมูลที่เจเนเรตออกมาจาก AI ทำออกมาอยากจะเป็นข้อมูลที่มันเป็นแบบ
1: เป็นความคิดของตัวเอง
0: มากกว่าแล้วก็ไม่ได้ชอบแบบเรื่องของ AI มากขนาดนั้นอันนี้ก็เป็น
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่
0: จากที่อ่านมาจากหลายที่เนาะเด็กเจน C เจน Alpha เนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบ AI มากขนาด

0: นั้นแล้วก็ต้องการเป็นความเป็นส่วนตัวอย่างรายการในอันนี้ TikTok หรือว่า Facebook อ่ะ TikTok เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันทำให้เหมือนอัลกอริทึมน่ะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงและเวลาที่เด็กเขาโพสต์ข้อความต่างๆลงในสื่อโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยโพสต์นะถ้าเป็นเด็กแบบเจนเด็กๆลงอ่ะไม่ค่อยพูดไม่ได้ค่อยสื่อสารเรื่องอะไรเขาต้องการความเป็นส่วนตัวของเขา
1: ก็ดีนะถ้าเผื่อเป็นแบบนี้ไป
0: จะไม่เหมือนเจนเรา
1: ทำไมอะเจนเราเป็น
0: เจนผมเนี่ยโพสทุกอย่าง
1: โอ้คุณโพสทุกอย่างนี่เจนดิฉันไม่โพสสักเท่าไหร่นะคะเอาล่ะดูเวลาแล้วเราต้องพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนช่วงนี้ก็จะมีถ่ายทอดไปยังสถานีวิทยุต่างๆของสมททั่วทั้งประเทศเราไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
0: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
6: อรุณสวัสดิ์ครับคุณเวลาวันคุณครูเบสและท่านผู้ฟังที่รับทุกท่าน
0: ครับสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์พูดถึงปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาที่มีรากเหง้ามาตั้งแต่ยุคอาณานิคมอังกฤษทิ้งบอมบ์มาไว้เป็นปัญหามาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็การไม่ยอมรับผู้นำเมียนมาในระดับภูมิภาคก็กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำลายเอกภาพของอาเซียนให้สั่นคลอนอยู่นะครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับอาจารย์ครับ
1: อาจารย์ถ้าเราพูดนี้ได้นะพม่านี่เป็นหอกข้างแคร่ในของอาเซียนพูดได้นะหรือพูดไม่ได้
6: ไม่ได้เขาไม่ได้เป็นปัญหาของใคร
1: เขาเป็นปัญหาของตัวเขาเอง
6: ใช่ครับ
1: ค่ะ
6: แต่ความคือวิธีการมองมันอยู่ที่วิธีการมองนะครับเราเวลาเรามองคำว่าประชาธิปไตยเราก็จะต้องมองไปที่ต้นแบบใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
6: ประชาธิปไตยเขาทำยังไงต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่โดนัลด์ทรัมป์จะแจกเงินคนละ 5,000 ต่อ
1: ค่ะ
0: 5,000 ดอลลาร์นะ
1: 5,000 ดอลลาร์แต่ว่าถ้ามีข้อแม้นะถ้าพรรคของเขาชนะการเลือกตั้งเขาก็จะแจกเงินนะค่ะ
6: แล้วถ้าให้โดนัลด์ทรัมป์บอกมาแก้ต่างเขาก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ชื่อเสียงมันเป็นนโยบาย
1: นะพูดได้ค่ะแล้วแต่จะพูดนะคะอาจารย์ค่ะ
6: ก็พระเอกพูดอะไรก็ถูกต้อง
1: ค่ะ
6: เมื่อคุณกำหนดบทบาทให้คุณเป็นพระเอกในทุกเรื่องอะไรก็ถูกต้องหมดแม้กระทั่งยิงปืน5คนนะก็ฆ่าเพื่อมนุษยธรรมมันมีได้หรือเปล่าการสังหารคนอื่นแล้วบอกว่าเพื่อมนุษยธรรมไม่มีหรอกครับมันก็คือบริบทเดียวกัน

0: ก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปถล่มที่ฉนวนกาซาถล่มระบงระเบิดใส่เขาถล่มอิรักถล่มอัฟกานิสถานถ่ายทอดสังหารบินไล่เต้นอะไรเกิดมันคือพระเอกทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็ยังไปบุกจับกลุ่มตัวประธานาธิบดีเวเนซุเอลาอะไรเนี่ยนะคะ
0: ก็ไปเอกแบบน
2: ั
0: ้นแต่ก็ลองให้อเมริกาไม่มีนิวเคลียร์จะฆ่าหรือเปล่าคือวันนี้คือพอตัวเองมีแล้วเนี่ยมันก็คือถูกต้องแบบแต่ห้ามคนอื่นมีนะห้ามคนอื่นมีแล้วก็ขู่ไปเรื่อยขู่ไปเรื่อยเดี๋ยวใครทำอะไรเนี่ยฉันทำแบบนั้นฉันทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนอันนั้นเปลี่ยนชื่อนั้นแล้วก็แล้วอะไรเพิ่มสารพัดแต่ถ้าคนอื่นทำเนี่ยล้วนแล้วจะผิดนั่นแหละฮะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า double standard
2: ค่ะสองมาตรฐาน
0: สองมาตรฐานจริงๆเมื่อมันมีสองมาตรฐานแล้วมันน่าจะมี multiple standard
2: โอ้ยิ่งหนักก็ไปอีก multiple standard
0: นั่นแหละครับยิ่งถ้ามี multiple standard ขึ้นมาโอ้สุดๆเลยทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยกันขับเคลื่อนด้วยการเมืองและการเมืองทำไมคนถึงอยากเป็นใหญ่เพราะว่าการที่คุณได้นั่งอยู่บนยอดพีระมิดมันทำให้คุณเหนือคนอื่นใช่ไหมฮะแล้วก็ได้มากกว่าคนอื่นสามารถกำหนดกติกาได้มากกว่าคนอื่นแต่ว่าบนพื้นฐานที่ว่ามาตรฐานนั้นใครเป็นคนสร้าง
2: ค่ะ
0: มาตรฐานนั้นใครเป็นคนสร้างเห็นรูปภาพดูแต่เท่ง
2: เห็นก็ผอมไปเยอะเลยอาจารย
0: ์ซึ่งผมว่าเขาหุ่นดีนะ
2: เหรอคะผอมลง
1: หุ่นดีขึ้น
0: ใช่ดูดีขึ้นเลยแหละถ้ามาคือถ้าใครเคยเห็นดูแต่เท่ขึ้นๆมากเนี่ยเขาจะตัวเข้มมากนะผิวเขาเนี่ยจะเข้มแล้วก็ดูดำอยู่ตลอดเวลา
2: ค่ะแต่ตอนนี้หล่อขึ้นเลยค่ะ
0: อ
2: ้
0: าวผิวพองเลยนะครับผมว่าดีเนาะแต่ว่าเนื้อหาของข่าวเนี่ยต้องถือว่าสุดยอดเลยนะ
2: ค่ะ
0: ที่ผมบอกว่าสุดยอดเนี่ยก็คือว่าการสู้คดีที่มันโปร่งใสนะครับคือพอมันโปร่งใสมันต้องเปิดนะมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยมหาอำนาจจริงๆมันก็คือเป็นเกมของมหาอำนาจนะครับเพราะว่าการจับกลุ่มตัวดูแต่เต้นมันเป็นการสมคบคิดครับ
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ไอ้คนที่สมคบคิดกับเขาเนี่ยก็ได้ประโยชน์ไม่มีใครหรอกครับคนที่ได้ประโยชน์จากการจับดูแต่เต้ตอนนี้มันก็คือมาฟาจุนเนี่ยบองเนี่ยได้ประโยชน์เลยเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าบองเนี่ยเขารู้ตัวนะคือถ้าไม่มีฐานคะแนนของดูแต่เต้นเนี่ยบางไม่มีโอกาสเป็นประธานาธิบดี
2: ใช่ค่ะเหมือนกับเขาทรยศเลยนะอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละครับการเมืองมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าประสบการณ์เวลาเขามองย้อนหลังบางเนี่ยเขากลัวว่าเขาจะมีชะตาชีวิตไม่ต่างอะไรกับเอสตาดา
2: จำได้เอสตาดา
0: ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เพราะว่าเอสตาดาเนี่ยเขาก็ถูกแทงข้างหลังเพราะว่าเขาไว้ใจก็เรียอาโดโยเขาไว้ใจพอเขาไว้ใจเสร็จปุ๊บอยู่มาได้3ปีเขาก็ถูกแทงข้างหลังเรื่องคอร์รัปชันไปเซ็นนั่นเซ็นนี่จริงๆก็ไปเซ็นด้วยกันไปรับด้วยกันนี่แหละนะครับแต่ว่าเอสซาด้าเนี่ยกับมีไรเซนตอรีอาโรโยไม่ได้เซนก็เอามาเล่นกันใช่ไหมครับเอสซาด้าก็หลุดไปตอรีอาโรโยเป็นรองประธานาธิบดีก็รักษาการมา3ปีรักษาการ

0: มา3ปีแล้วก็พอถึงช่วงเลือกตั้งก็ลงเลือกตั้งได
1: ้ค่ะ
0: สาเหตุที่มันเป็นเรื่องนั้นก็เพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีได้บาระเดียวนะครับเป็นบาระเดียว6ปีก็จบไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้อีกยกเว้นคุณจะมาเป็นรองประธานาธิบดีไม่มีข้อห้ามกลับไปเป็นส.ส.กลับไปเป็นส.ว.ก็ไม่มีข้อห้ามห้ามแบ่งเดียวครับคือห้ามเป็นประธานาธิบดีเพราะว่าคุณเป็นแล้วสาเหตุที่กำหนดเรื่องนั้นก็เพราะว่าเรื่องเทียนเดียร์ฉันมาร์กัสประเด็นนั้นมาร์กัสเพราะว่ามาร์กัสเนี่ยเป็นคนที่เผด็จการเป็นเด็ดการแล้วก็ใช้กฎเหล็กไปทำลายคนอื่นไปทำลายคนอื่นนั่นแหละต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปอยู่อเมริกาไปอยู่ที่ฮาวายหนีหัวซุกก็จนตายที่ฮาวายแล้วมันตลกตรงที่ว่าคนที่เอากระดูกของมาร์กัสกลับมาไว้ที่ฟิลิปปินส์ก็คือดูแต่เองนะครับเพราะว่าพ่อของดูเตเต้กับมาร์กัสเนี่ยประเด็นนั้นมาร์กัสเป็นเพื่อนกันพอเป็นเพื่อนกันทีนี้พอดูเตเต้เข้ามาละ6ปีก็เป็นไม่ได้อีกจริงๆดูเตเต้เขาเคยพูดนะว่าจริงๆเขาลงเป็นรองประธานาธิบดีก็ได้นะโดยนิติไหนแต่ว่าถึงเขาเป็นรองประธานาธิบดีโดยพฤติในเขาก็คือประธานาธิบดีอยู่ดีใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันน่าเกลียดเกินไป
2: จงแจ้งเกิน
0: มันน่าเกลียดเกินไปก็คือมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณกายอ่ะเขาก็เลยต้องให้ลูกสาวคนโตแซล่าซึ่งมาจากนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวก็คือจะแรกนี่ก็คือไปต่อตำแหน่งแจกดูเตเต้นั่นแหละก็ลองได้ดูนะดูเตเต้มาเป็นประธานาธิบดี6ปีแซล่าก็เป็นแทนตำแหน่งพ่อที่เมืองดาวาวตอนนี้ได้เอานะฮะแล้วพอดูเตเต้ครบมาละแซล่าก็มาสมัครเป็นรองประธานาธิบดีก่อนเพราะว่ามองในแง่ของไวยาพุทธเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะมันก็วางกันก็คือว่าเอามาร์กัสจูเนียร์หรือบองบองเนี่ยมาลงเป็นประธานาธิบดีก็ได้คะแนนก็ได้จากฐานคะแนนของดูเตเต้นะแล้วที่มันชี้วัดว่าใครเจ๋งกว่าใครก็คือเซล่าลงสมัครเป็นรองประธานาธิบดีต้องเข้าใจร่วมกันก่อนนะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยรองประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีนี่คือต่างคนต่างสมัครต่างคนต่างมาไม่ได้แท็กทีมกันมานะครับก็คือมันจะไม่เหมือนประเทศอื่นอย่างอเมริกาเนี่ยก็คือคนนี้สมัครเป็นประธานาธิบดีโดยให้คนนี้มาเป็นรองเนี่ยก็คือไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยคือต่างคนต่างมาสาเหตุที่ต่างคนต่างมาก็เพราะว่านั่นแหละก็คือรังเกียจเผด็จการมาไม่อยากจะซ้ำรอยเผด็จการเหมือนกับที่เฟอร์ดินานด์บาร์กอสก็ทำมานะฮะก็เลยทำอย่างนั้นแล้วก็การกำหนดเทอมเดียวนะครับก็เพราะว่ารังเกียจเผด็จการไม่อยากให้คนคนเดียวนี้อยู่ในอำนาจอย่างยาวนานก็เลยต้องทำแบบนั้นพอทำอย่างนั้นนะเอาไปเอามาก็นานวันเข้าก็ลืมนะฮะนานวันเข้าก็ลืมว่าเอ้าลืมไปว่าบางก็คือลูกของมาก่อนก็ไปเรียกเขาแต่ที่เรียกเนี่ยเพราะอะไรมันก็คือผ่านคะแนนผลดูแต่เตะแล้วอยู่มาวันหนึ่งบางก็คิดว่าชะตาของตัวเองเนี่ยสักวันหนึ่งมันอาจจะเป็นเหมือนเอสราดานะครับทำไมต้องเป็นเหมือนเอสราดานั่นแหละครับก็คือว่าถูกแทงข้างหลังจนต้องหลุดจากตำแหน่งอำนาจศาสนาแล้วอย่าลืมนะครับเงื่อนไขการเป็นได้ครั้งเดียวเนี่ยมันทำให้มันไม่ต้องคิดต่อแล้วว่ามันจะมี6ปีอีกต่อไปเพราะว่าฉันเป็น6ปีแค่นั้นฉันก็จบบางก็เลยบอกว่าฉันอยากจะอยู่ครบ6ปีแล้ววิธีที่ฉันจะอยู่ครบ6ปีก็ ็คือต้องจะ

0: ดคนที่จะไม่ให้ฉันอยู่ครบ60ปี
1: ต้องกำจัดคนที่จะมาแทงข้างหลังฉันได
0: ้ก็นั่นแหละครับก็เราเล่นดูนะก็ในวันที่ดูตาเซ่ถูกจับนะก็คือนัดหมายกันนะเพราะว่าเขามีหมายจับอินเทอร์โพลอยู่แล้ว
1: ใช่ไหมครับ
0: ก็ถูกฟ้องไว้อยู่แล้วแต่ที่ไม่ถูกจับก็เพราะว่ามันไม่มีใครที่ไปละเมิดอำนาจอธิปไตยได้นะครับแต่นี่เพราะว่าบองบองนัดเปิดอันเขาลงสนามบินมะนิลาเนี่ยจับได้เลยนั่นแหละเขาเรียกว่าสมรู้ร่วมคิดเพื่อแล้วคนที่มาจับก็ไม่ใช่ใจฮะก็อินเทอร์โพลที่นัดหมายมาจากอเมริกา
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทุกวันนี้บองบองก็เลยต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อกับอเมริกาเด็กจะพูด
1: ค่ะเราจะพักสักครู่นะค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Encore Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Encore HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Encore News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Encore Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์ทนเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวีรวรรณวรุฒิแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์คะละครแต่ว่าเรื่องจริงนี่แหละนะแต่มันเหมือนนิยายเนี่ยแม่มันอะไรนะเพื่อนรักหักเหลี่ยมโผล่มาเลยแทงกันข้างหลังนะการเมืองในฟิลิปปินส์ก็สกปรกนะอาจารย์นะค่ะ
0: โอ้สกปรกเลยฮะตอนนี้เกมการเมืองก็คือประธานาธิบดีจะ impeachment รองประธานาธิบดี
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็รู้ว่าคะแนนในรัฐสภาของตัวเองไม่พออ ื
1: ม
0: ยังสวเนี่ยยังมีตำแหน่งที่น้อยกว่าฝ่ายของชาลาอยู่แล้วก็ไปหาเรื่องสวของชาลาอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: ไปหาจำเหตุการณ์ที่ยิงได้คืออยู่ในอาคารรัฐสภาเพราะว่ามีไอ้ฝ่ายบังบังเนี่ยส่งลูกสมุนตัวเองจะไปจับอดีตผู้บัญชาการตำรวจซึ่งเป็นลูกน้องของดูแตเต้แล้วก็เป็นสวนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วนัดกันแล้วยิงกันตำตำตำตำตำอยู่ในอาคารแล้วก็ไปตั้งข้อหาเขาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันก็จะทำให้เสียงของตัวเองเนี่ยฝ่ายสนับสนุนตัวเองเนี่ยได้เปรียบมันก็จะทำให้การขับชาลาออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีมันทำได้ว่าตัวเองมีเสียงมากกว่า คือมันสุดๆจริงๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามองในแง่ของมันก็คือการเรียนในบ้านเขานะอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยวิถีของฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็คือว่าคนเป็นประธานาธิบดีต้องการรักษาอำนาจของตัวเองให้อยู่ครบนะฮะไม่อยากให้ใครมาบั่นทำลายอำนาจของตัวเองแล้วก็เพื่อรับใช้อำนาจของตัวเองนั้นก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำให้ตัวเองได้เสียงหนึ่งในนั้นรวมไปถึงว่ายอมมหาอำนาจเพื่อที่จะให้มหาอำนาจนั้นเข้ามาเคลื่อนตัวเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมหาอำนาจในที่นี้ก็ไม่ใช่จีนนะ
1: ไม่ใช่จีนคือสหร
0: ั
1: ฐ
0: คือสหรัฐครับก็เพราะว่าสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะครับคือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์เนี่ยมันมีมาอย่างยาวนานมีมาอย่างมานะยาวนานก็ลองนึกดูว่าฟิลิปปินส์เนี่ยสมัยเป็นอาณานิคมอยู่ภายใต้สเปนนี่333ปีนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยู่ภายใต้สเปนเนี่ยก็ขึ้นชื่อประเทศว่าฟิลิปปินส์เพราะว่ากษัตริย์ฟิลิปของสเปนคือกษัตริย์ในยุคเดลันก็เลยตั้งชื่อไอ้เกาะทั้งหลายที่อยู่ภายใต้สเปนนะว่าฟิลิปปินส์จนเข้าถึงวันนี้ฟิลิปปินส์เนี่ยก็ไม่มีภาษาแม่ของตัวเองนะครับไม่เคยมีภาษาแม่แต่มีภาษา

0: ชาติพันธุ์ที่เต็มไปหมดนะ600กว่าภาษาเพราะเกิดได้ในวันที่สเปนยกคนขึ้นบกก็ยึดเอาก็ยึดเอามานิลาแต่แหละ แล้วมานิลาเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของชาวซากาล็อกนะฮะแล้วคำว่ามานิลาเนี่ยก็เป็นภาษาซากาล็อกสเปนก็เลยคิดว่าอ๋อคนอยู่เกาะอาณาบริเวณเนี่ยก็คือซากาล็อกเราก็เลยเข้าใจว่าฟิลิปปินส์คือภาษาตากาล็อกมาจากไหนจริงไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่ก็ภาษาตากาล็อกค่ะ
0: จริงๆภาษาตากาล็อกเนี่ยมันเป็นภาษาสัญลักษณ์นะฮะแล้วก็เป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่อยู่ตรงมะนิลานั่นแหละแล้วก็สเปนก็ตั้งมะนิลาเป็นเมืองหลวงนะฮะก็เลยคิดว่าเอาต่อไปนี้ทุกคนต้องพูดภาษาตากาล็อกแต่ว่ามันก็พยายามจะผลิตวัฒนธรรมของตัวเองนะฮะจะเอาไว้มีโอกาสไม่ว่ากันแต่ว่าเอาเป็นว่าอยู่ภายใต้สเปนมา333ปีนะครับจนถึงปี1898สเปนกับอเมริกาสงครามกัน
1: ค
0: ่ะนะฮะสู้รบกันนะก็แย่งชิงเอาหมู่เกาะนี่นะครับตั้งแต่ลาตินอเมริกาตางโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งคิวบาทั้งอะไรพวกนี้ก็แย่งกันนะครับแล้วก็พออเมริกาชนะแต่ก็ชนะโดยที่ต้องจ่ายตังค์เพื่อจะได้ไม่ต้องลบกันต่อยาวนานครับแต่ใน1898นั่นฟิลิปปินส์ก็เลยอยู่ใต้อเมริกาแต่ไม่ใช่ในฐานะที่เป็นประเทศอาณานิคมนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะอเมริกาเป็นประเทศที่เกิดใหม่นะฮะไม่ใช่คิงดอมไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิ์นะครับอเมริกาเนี่ยก็คือรีพับลิกคือประเทศที่เกิดใหม่ถ้าจะใช้ภาษาทั่วๆไปก็คือสาธารณรัฐนั่นแหละแต่อเมริกาก็เลี่ยงไม่อยากจะใช้คำนี้เพราะว่าถ้าใช้คำว่ารีพับลิกส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นเหมือนสหภาพโซเวียตอะไรพวกนี้นะครับอันแนวก็เลยเป็นยูไนเต็ดสเตทนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มันก็คือประเทศที่เกิดใหม่ไม่ใช่เจ้าอาณาจักรผมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงฟิลิปปินส์ก็เลยกลายเป็นประเทศนะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเลือกตั้งก่อนคนอื่นเขาเพราะอเมริกาถือว่าเป็นรัฐหนึ่งของตัวเองก็นั่นแหละครับพอมันมีเบื้องหลังอะไรเข้ามาเรื่อยๆนั่นแหละคือความผูกพันแล้วก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาก็ลองนึกดูนะครับ1898จนถึงสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดก็คือ1945
1: ค่ะ
0: แต่หลังจากนั้นไม่ใช่ว่าคุณไม่อยู่ภายใต้ครับคุณก็ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาด้วยนะฮะแต่ทีนี้อเมริกาเนี่ยมันก็อยู่ตามยุคตามสมัยการที่เขาจะเป็นประชาธิปไตยอเมริกาเพื่อต่อสู้กับสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็นนะครับก็คือแย่งชิงความเป็นใหญ่ในโลกนี้นะฮะก็ไปหนุนจอมเผด็จการให้มาเป็นประธานาธิบดีก็จะมีใครก็คือเฟอร์ดินานด์นะครับก็คือใครที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเนี่ยนะฮะกำจัดเรียบเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะมีทั้งกฎหมายมีทั้งกฎอัยการศึกมีทั้งสารพัดนะทั้งอุ้มทั้งอะไรสารพัดเหมือนกันหมดเลยนะครับการเดินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางในห่วงของสงครามเย็นก็คือสู้ในเรื่องของที่ต่างการเดินที่แตกต่างไปแล้วนะฮะแต่มีมหาอำนาจแบกอยู่ข้างหลังพ่อบางมาเป็นประธานาธิบดีวิธีคิดก็ไม่ต่างอะไรคุณพ่อของเขาเพราะเขาก็โตมาจากอันนั้นนะครับเขาก็โตมาจากอันนั้นแม่เขาก็เป็นนางงามที่สวยที่สุดแต่รวยที่สุดมีรองเท้าส้นสูงมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคดีคอร์รัปชันนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลก 25,000 ล้านดอลลาร์ลองนึกดูนะครับย้อนหลังไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วมันคือเงินที่ก้อนใหญ่มากแต่มันก็อยู่บนพื้นฐานที่ว่าโลกมันเปลี่ยนมันไม่มีสภาพโซเวียตแล้วนะฮะไปก็เลยเปลี่ยนบริบทไปในทางการเมืองอยู่มาวันหนึ่งนะครับด้วยความผูกพันและความสำคัญนี่แหละศัตรูหรือคู่แข่งของอเมริกาไม่ใช่สหภาพโซเวียตแล้วก็คือจีนทุกวันนี้คือจีนโลกที่มันปั่นป่วนอยู่ทุกวันนี้ก็คือดัดแข้งดัดขาจีน
1: ค่ะ
0: คือไม่ให้มาแทนที่ตัวเอง

0: ฉันก็ต้องจำแข็งก่อน
1: ก็บล็อกทุกวิถีทางบล็อกจีนทุกวิถีทาง
0: ใช่ครับใช่ครับทุกวิถีทางแต่เชื่อได้ไหมว่าบล็อกไม่อยู
1: ่ค่ะ
0: บล็อกไม่อยู่เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเกมการเมืองระหว่างประเทศมันมีความละมุนละม่อมกว่ากัน
1: ค่ะ
2: ครับ
0: มันมีความยืดหยุ่นกว่ากันมันไม่ใช่การตีหัวเข้าบ้านแต่อเมริกาเนี่ยก็คือว่าเป็นลูกน้องฉันก็ต้องทำที่ฉันสั่งทำที่ฉันคิดทำที่ฉันอยากจะให้เป็นนะครับแต่โลกทุกวันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นไปแล้วอยู่มาวันหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวแคนาดาฉันก็จะยึดเดี๋ยวกรีนแลนด์ฉันก็จะเอานะครับแล้วก็เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่
1: เปลี่ยนชื่อเอาเม็กซิโกเป็นเอาอเมริกันน่ะ
0: นั่นแหละจริงๆเราโดนัลด์ทรัมป์ก็ดีนะ
2: ครับ
0: โดนัลด์ทรัมป์ก็คือว่าให้เปลี่ยนชื่อห้องน้ำ
2: เป็น
0: โดนัลด์ทรัมป
2: ์อุ้ยมันจะไม่ดีนะครับอาจารย์มันเป็นการบูลลี่ชื่อเขา
0: แล้วเวลาเขาบูลลี่ก็ดีเขาคิด
2: ก็เราก็ไม่ทำเหมือนเขาครับ
1: เราเป็นคนดีใช่ไหมแหมคุณภูเบศเป็นคนดีค่ะ
0: คุณภูเบศเสียงมากแต่ว่าคนกระซิบข้างหลังใครเหรอ
1: ค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับที่พูดไล่เรียงมาให้ฟังก็คือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะไม่มีวันสงบจะไม่มีวันสงบประมาณหนึ่งการขับเคลื่อนจากการแย่งชิงอำนาจจากอันไหนของแต่ละประเทศซึ่งอาเซียนถือว่าเป็นกิจการภายใน
1: อันนี้ฮะ
0: เพราะอาเซียนถือเป็นกิจการภายในแม้ว่ากิจการภายในนั้นคุณจะโรยด้วยกี่กุหลาบเพื่อให้ใครมาหนุนกับจุดคุณครับแล้วก็มันก็จะมีมหาอำนาจที่มาหนุนคำจุนมันก็เลยทำให้คุณไม่แคร์คนอื่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างกรณีของไอ้คุณเซน
1: ค่ะ
0: คุณเซนแต่ว่าคุณเซนเนี่ยมันใช้มหาอำนาจเปลืองเกินไป
1: ค่ะ
0: เปลืองนะครับแล้วเปลืองแบบก็คือว่าพอวันหนึ่งพอรู้ว่าเขาไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองก็หาคนอื่นมาทดแทนแล้วก็เฉียคนเก่าออก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อยู่มาวันหนึ่งคนใหม่เนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นเหมือนคนเก่าก็จะหาทางเฉียคนใหม่ออกแล้วก็ไปของ้อคนเก่ากลับมาแต่ตอนนี้คุณเซนเป็นแบบนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็คือว่าอเมริกานี่คือคู่อุปถัมภ์นะอุปถัมภ์ตั้งแต่เมื่อไรครับไอ้นายวันๆเป็นคนมาเนี่ยอเมริกาเป็นผู้อุปถัมภ์จนมาถึงปี2017มันเซ็นก็เฉี่ยเขาออกหมดเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในระหว่างทางนั้นก็เป็นดึงจีนเข้ามาแทนแล้วจีนก็ให้มันเซ็นแบบไม่ลืมหูลืมตา
1: ค่ะ
0: นะฮะอยู่มาวันหนึ่งก็โสนาหน้านะฮะมันเซ็นก็ช่วยฉันชื่อหลอกเงินคนจีนนะครับก็เป็นแก๊ง14K มาจากไหนนะมันก็มาจากสีจิ้นผิงปากเขามันก็หนีออกมาครับมันก็มาหาเซฟโซนก็มาอยู่กับฮุนเซนหรือมาวันหนึ่งจีนรู้ว่าเอาฮุนเซนทำไมถึงทำอย่างนี้นะจีนก็ต้องเปลี่ยนตัวเล่นแต่ไม่ได้ออกไปจากกัมพูชาครับมันก็เลยทำให้กัมพูชาเนี่ยเป็นสมรภูมิแล้วเรียบร้อย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพราง
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของลับลงพรางนะคะประจำเช้าวันเสาร์วันนี้ค่ะกับวันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะดิฉันภูรดมจิตดอนค่ะ
5: และดิฉันองวดีเทนมานะคะวันนี้มารับหน้าที่แทนพี่เล็กวาสนานานุ่มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่แดงค่ะ
4: สวัสดีค่ะเธอไม่อยู่ยาวเลยแหละทั้งอาทิตย์เลยภูรดมก็รับเละเลยเนี่ยทั้งอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยคุณเธอไม่อยู่รู้สึกจะไป
5: ภารกิจอะไร
4: ไป
5: ปปท.
4: ทูตจีนหรือไงเนี่ยคือรัฐบาลจีนหรือไงเขาเชิญให้ไป
5: ที่จีน

0: ก็ไปเซี่ยงไฮ้ก่อนแล้วก็เนี่ยไปจีนหลายเมืองเลยแหละ
1: ค่ะ
0: น่าอิจฉา
1: อาจจะได้มีอะไรสนุกๆมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะค่ะ
0: มาคุณผู้ฟังตลอดสัปดาห์นี้นะคะข่าวใหญ่ก็หนีไม่พ้นเรื่องของคดีหัวสวนะคะหลังจากที่พอเปิดสัปดาห์มาปุ๊บวันที่14กันยาเนี่ยนะคะกกต.เขาก็ออกมาแถลงวันนั้นคงจะจำกันได้ดีนะกับการแถลงของประธานกกต.นะคะแล้วก็รองเลขานะคะของกกต.เนี่ยโอ้โหก็มีมตินะคะสั่งฟ้องสวแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องกันไปนะคะ77รายต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะซึ่งก็มีการมองกันว่าเนี่ยมันคือการตัดตอนเพราะสั่งฟ้องแค่เพียง77อย่าลืมนะว่า77เนี่ยจากตัวเลขทั้งหมดเนี่ยคือ427ที่กกต.เนี่ยได้บอกเอาไว้เนี่ยนะคะคือถ้าไม่นับแบบคณะอนุที่จะสั่งฟ้อง229นะแต่ว่าจริงๆตัวเลขโดยรวมเนี่ยมันอยู่ที่427โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะกับท่าทีของกกต.เสียงข้างน้อยคือคุณสิทธิโชติเนี่ยโอ้ถูกพูดถึงกันเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะคะกับที่ทางท่านออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้โดยเฉพาะกับประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยเพ่งเล็งมากที่สุดก็คือในส่วนข้อกล่าวหาที่1กับข้อกล่าวหาที่2
1: ค
0: ือข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ย7ข้อกล่าวหาด้วยกันก็จะไล่เรียงมาเลยข้อกล่าวหาที่1ว่ายังไงข้อกล่าวหาที่2ว่าไงแต่จุดสำคัญมันอยู่ที่ข้อกล่าวหาที่1กับข้อกล่าวหาที่2นี่แหละเพราะว่ามันเกี่ยวกันกับการกระทำนะคะของบุคคลในพรรคการเมืองส.ส.กรรมการบริหารพรรคนะคะที่ว่ากันว่าถูกตัดตอนออกจากสำนวนจนไม่มีคนในพรรคในถูกดำเนินคดีจุดเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่กกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยนะคะกำลังพยายามจะบอกว่ามันมาจากมติที่ไม่เป็นเอกฉันท์
1: ค่ะ
0: ก็ตอนแรกเลยนะคือที่มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่มาของการที่ทางคุณสิทธิโชติเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื
1: ่อ
0: จริงๆคุณสิทธิโชติเองก็คงไม่อยากจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหรอกวันที่14เนี่ยที่เขามีการประชุมกันเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยบอกว่าได้มีการคุยแล้วก็ตกลงกันแล้วในบรรดากกต.เนี่ยว่าเอ้ยในการแถลงเนี่ยคือควรจะออกมาแถลงเปิดรายละเอียดทั้งหมดเหมือนกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีเอกสารชี้แจงออกมาเลยว่ามีมติเท่าไหร่เขาจะบอกมาเลยแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าเสียงข้างน้อยมีใครบ้าง
1: ด้วยเหตุผลอะไรบ้าง
0: ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกไว้เป็นเบื้องต้นแต่เนี่ยปรากฏว่าตกลงกันเอาไว้แล้วแต่ปรากฏทางคุณณรงค์กลั่นวารินเนี่ยประธานกกต.ไม่ได้ทำตามที่ได้ตกลงกันไว้ในที่ประชุ
1: ม
0: นี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาของปัญหาพอวันถัดมาเนี่ยวันที่15ทางตัวคุณสิทธิโชติเนี่ยก็ไปโวยสิไม่พอใจอ
1: ่ะ
0: ไม่พอใจกับการกระทำของประธานกกต.นักข่าวก็รู้สิคะว่ามีการโวยกันนะในที่ประชุมกกต.พอรู้ว่ามีการโวยการแสดงความไม่พอใจมันก็เลยเป็นที่มาของการไปดักสัมภาษณ
1: ์
0: ไปดักสัมภาษณ์คุณสิทธิโชติ
1: คือ
0: วันนั้นคุณสิทธิโชติไม่ได้แถลงข่าวนะเป็นการดักสัมภาษณ์แล้วพอผู้สื่อข่าวมาพูดเนี่ยก็ต้อง
1: พูดเลย
0: เปิดเลยเพราะท่านเป็นกกต.เสียงข้างน้อยอ่ะท่านก็ต้องการเปิดให้สังคมได้รับรู้ในอีกมุมนึงของกกต.ว่ามันไม่ได้เป็นมติทั้งหมดนะเพราะภาพรวมในวันนั้นที่แถลงออกมาเนี่ยถึงบอกว่าไม่ได้เป็นมติเอกฉันท์ก็ตามแต่คุณก็ไม่ได้บอกรายละเอียดไงเพราะนั้นก็เหมือนกับว่าเฮ้ยคือถ้าเราเป็นเสียงข้างน้อยเราก็เฮ้ยคุณตีขลุ่มไปหรือเปล่าเพราะบางคนก็ไม่ได้เห็นเหมือนคุณนะ อะไรทำนองนั้นนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของการแจกแจงรายละเอียดของคุณสิทธิโชติทีนี้ถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยนะในจำนวนที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือในส่วนของ21คน
1: ค่ะ
0: 21ของบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคือที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอะไรทั้งหลายแต่21คนเนี่ยนะมันจะมีสิทธิ์เอกฉันท์ได้อยู่7คน
1: ค่ะ
0: แล้วก็มี6ต่อ1เนี่ยมีอยู่2นอกนั้นเนี่ย5ต่อ2ค่ะซึ่ง5ต่อ2นี้นะคือ5ต่อ2เนี่ยจะประกอบไปด้วยมาดู5ก่อน5เนี่ยนะจะมีคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วนอกนั้นก็จะเป็นกกต.ก็มีคุณอนันต์สุวรรณรัตน์คุณณรงค์รักร้อยคุณจิรุธวิสารจิตคุณติติเชษฐ์นุชนาถอันนี้คือ5เสียงซึ่ง5เสียงเนี่ยนะใน4เสียงเนี่ยปรากฏว่ามีอย่างน้อยประมาณ4เนี่ยนะที่ได้รับความเห็นชอบจากสวชุดปัจจุบันเนี่ย
1: อ๋อที่มาของสวอีก
0: แล้วก
1: ็มาเองกับมือ
0: เสียงแข็ง
1: เ
0: ลยนะแล้วทีนี้กกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยนะก็เสียงข้างน้อยเนี่ยก็คือนี่แหละ

0: คุณสิทธิโชติอีกคนหนึ่งก็คือคุณชายซึ่งสองท่านเนี้ยที่มาเนี่ยก็คือมาจากสวชุดคสช.
1: ค่ะ
0: ชุดที่แล้ว
1: ยังเหลืออีก2คนที่มาจากคสช.
0: ใช่
1: ค่ะจากเกิด
0: นี่พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอมีพอทางด้านตัวคุณสิทธิโชติออกมาเปิดประเด็นใช่ไหมออกมาพูดไปอย่างนี้มันก็เลยเป็นที่มาไงที่ทำให้ในวันนั้นเลยเนี่ยทางกกต.ก็เลยออกมาเปิดรายละเอียดซะเลยก็เปิดมาตั้งแต่ต้นก็หมดเรื่องนะ
1: ใช่
0: ไม่ให้คนจะต้องออกมาแฉคือถ้าเกิดว่าคือมีการแถลงรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเชื่อเลยนะว่าเรื่องนี้จะไม่ถูกแฉออกมาในส่วนของกกต.เสียงข้างน้อยอย่างคุณสิทธิโชติเองก็คงจะไม่ออกมาพูด
1: ค่ะ
0: เนี่ยมันก็เลยมองเหมือนกับว่าเฮ้ยตอนนี้คือกกต.เนี่ยกำลังมีปัญหาละ
1: ค่ะ
0: มันเหมือนมีความแตกแยกกันอยู่ภายในแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการทำลายความเชื่อมั่นของกกต.ไปโดยปริยายคือข้างนอกก็ตีแล้วเฮ้ยมันยังมาจากเสียงข้างในอีกที่เราทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพเนี่ยชัดมากยิ่งขึ้นและที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะที่ทางคุณสิทธิโชติได้พูดเอาไว้เนี่ยปรากฏว่าทางคุณวัตติงสมิธค่ะ
1: ค
0: ุณวัตติงสมิธเนี่ยอดีตผู้พิพากษาอาวุโสเนี่ยท่านได้วิเคราะห์นะแล้วก็สรุปเอาไว้แบบโอ้โหน่าสนใจมากคือจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพเนี่ยนะคะกับกรณีที่คุณสิทธิโชติเนี่ยกำลังจะบอกเราไงเพราะว่าคุณสิทธิโชติให้สัมภาษณ์เอาไว้ในประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยหลากหลายประเด็นมากคือคุณสิทธิโชติเนี่ยจะบอกเอาไว้ว่าคืองานนี้ที่ออกมาพูดเนี่ยคือต้องการจะบอกว่าคือเราเนี่ยไม่ควรจะมองแค่เพียงบางส่วนของช้างเราควรจะมองช้าง
1: ทั้งตัว
0: คือไม่พิจารณาแบบพยานหลักฐานแต่ละชิ้นแบบแยกขาดจากกันอ่ะคือคดีนี้ไม่ควรมองเฉพาะว่าใครถูกใครผิดแต่เราต้องถามว่ากระบวนการนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคำถามไม่ได้อยู่แค่เพียงว่าใครเป็นคนเขียนโพยแต่ต้องถามต่อไปว่าใครเป็นคนคิดใครเป็นคนจัดทำใครเป็นคนเผยแพร่ใครเป็นคนสั่งให้ปฏิบัติตามและใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกระบวนการทั้งหมดคือเพราะถ้าหากว่านะการกระทำแบบนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นระบบในหลายพื้นที่เนี่ยมันย่อมยากที่จะอธิบายได้ใช่ป่าวว่ามันเป็นเหตุบังเอิญที่มันเกิดขึ้นแยกจากกันโดยที่ไม่มีการวางแผนหรือว่าประสานกันมาก่อนเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือจุดที่เป็นความเห็นของเสียงข้างน้อยของคุณสิทธิโชติอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือถ้าว่าข้อเท็จจริงนะที่ปรากฏในสำนวนเนี่ยมันเป็นไปตามที่อธิบายกันเนี่ยมันเป็นการพิจารณาเฉพาะปลายทางอ่ะเช่นผู้สมัครคนหนึ่งมีโพยหรือว่าผู้สมัครหลายคนเลือกตามโพยอะไรแบบนี้มันอาจไม่พอที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพทั้งหมดเพราะว่าคำถามสำคัญกว่าเนี่ยก็คือกระบวนการเนี้ยมันเริ่มต้นมาจากที่ไหนอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครเป็นคนเริ่มใครเป็นคนกำหนดสูตรใครเป็นผู้จัดทำโพยแล้วใครเนี่ยเป็นผู้ส่งต่อและใครเป็นผู้ประสานงานในแต่ละพื้นที่และสุดท้ายเนี่ยใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากผลการเลือกคือถ้าหากว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงคำตอบหลังนี้เข้าด้วยกันได้เนี่ยมันจะทำให้ข้อเท็จจริงที่ดูเหมือนว่าเออมันเป็นจุดเล็กๆนะหลายๆจุดเนี่ยมาต่อเชื่อมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพเดียวกันที่คือความหมายที่แท้จริงที่ทางคุณสิทธิโชติกำลังจะบอก คือเราจะต้องมองช้างทั้งตัว
1: ค
0: ือจะมาหยิบเล็กหยิบน้อยอะไรเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นการเป็นเสียงข้างน้อยในลักษณะนี้นะคะทางท่านวัตติงสมิธเนี่ยก็จะมองเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะเสียงข้างมากนะแต่ว่ามันเป็นการยืนยันว่าเมื่อเห็นว่าพยานหลักฐานมันมีน้ำหนักก็ควรจะปล่อยให้ศาลเนี่ยเป็นผู้วินิจฉัยในที่สุดไปเลย
1: ค่ะ
0: คือถ้าว่าศาลเนี่ยพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหาคนไหนเนี่ยมีความผิดอ่ะคนนั้นก็สมควรรับโทษกันไปแต่ถ้าผู้สารเห็นว่าใครไม่ผิดอ่ะคนนั้นก็ได้รับการตรวจสอบจากองค์กรตุลาการแล้วว่าคุณเนี่ยคือผู้บริสุทธิ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ผู้นั้นก็จะพ้นมลทินไปโดยปริยายสามารถที่จะลบสายตาของคนในสังคมได้แบบเต็มที่อ่ะมองกันได้แบบเต็มตาว่าเออคนนี้บริสุทธิ์นะเพราะว่าผ่านการกรองมาจากศาลแล้วทีนี้เมื่อมติกกต.เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะท่านวัดเองก็บอกเลยบอกว่าเราเดี๋ยวคงจะย้อนกลับไปเปลี่ยนมตินั้นเนี่ยได้ยากแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นจะต้องจบลงพร้อมกับมติของกกต.เพราะว่าถ้าหากว่าเรื่องเข้าสู่ศาลฎีกาแล้วเนี่ยนะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยไม่ควรจะเป็นว่าเสียงข้างมากหรือว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยใครถูกใครผิดแต่ควรจะออกมาในรูปที่ว่าข้อเท็จจริงที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไร
1: ค่ะ
0: มีการวางแผนกันยังไงมีการจัดทำโพยเป็นระบบกันยังไงใครเป็นผู้ริเริ่มใครเป็นผู้ประสานงานแล้วเงินเนี่ยมาจาก

ไหนแล้วเงินเนี่ยไปถึงใครผู้สมัครเนี่ยรู้เห็นมากน้อยแค่ไหนยังไงการเลือกของผู้สมัครเนี่ยเกิดจากดุลพินิจของตัวเองเนี่ยจริงหรือเปล่าและกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมีผลทำให้ผลการเลือกสว.67เนี่ยมันบิดเบือนไปจาก

0: กตเนี่ยต้องมานั่งพิจารณาจากอนุ2ชุดอ่ะซึ่งแตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยคือขั้วหนึ่งชุด26
1: กับ36
0: เออคือ26 ก็บอกว่าสั่งฟ้องเนี่ย229
1: ฟ้องหมด
0: เออฟ้องหมดแต่ว่าในอีก
1: 36
0: อนุ36ไม่ฟ้อง
1: ไม่ฟ้องเลย
0: แล้วกตก็มาเออกตก็มานั่งพิจารณาเน
1: ี่
0: ยเพราะนั้นเนี่ยคือท่านวัตติงสมิธก็บอกเลยว่าบ้านเมืองมันไม่ควรจะต้องอยู่กับความจริงคนละชุดนะแล้วไอ้การเปิดเผยความเห็นเนี่ยนะคะของเสียงข้างน้อยเนี่ยคือไม่ควรจะต้องถูกมองด้วยว่าเป็นการสร้างความแตกแยกในองค์กรกกต.
1: ค
0: ือถ้าว่าเป็นการทำให้ประชาชนได้รับรู้นะว่าในคดีที่มีความสำคัญต่อระบบการเมืองของประเทศเนี่ยกรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนเนี่ยใช้เหตุผลอะไรในการตัดสินใจโดยเฉพาะเมื่อเสียงข้างน้อยเนี่ยยืนยันว่าพยานหลักฐานบางส่วนควรได้รับการตรวจสอบต่อในชั้นศาลเนี่ยคือท้ายที่สุดเนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยนะไม่ได้มีหน้าที่นะในการรักษามติของกกต.แต่มีหน้าที่วินิจฉัยตามกฎหมายและพยานหลักฐานค่ะเพราะฉะนั้นหากมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการค้นหาความจริงก็ควรจะใช้ช่องทางตามกฎหมายในการนำข้อมูลเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยไม่ใช่การกล่าวหากันในสื่อสังคมออนไลน์อีกต่อไปเพราะว่าศาลเนี่ยจะเป็นผู้ตอบคำถามกับทุกคำถามที่สังคมเนี่ยยังค้างคาใจอยู่ในเวลานี
1: ้ค่ะคือ
0: แบบสรุปออกมาแล้วเออเห็นภาพอ่ะ
1: ว่ากกต.อาจจะกกต.ในครั้งนี้ที่ออกมาปรับไม่ได้ฟ้องไม่ได้ยื่นให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งทั้งหมดทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกรรมการบริหารพรรคก็ไม่ได้ไม่มีเลยสักแม้แต่คนเดียวโดยให้เหตุผลสำคัญคือบอกว่าน้ำหนักของความน่าเชื่อถือของพยานเนี่ยไม่ได้ให้น้ำหนักเลยนั่นก็คือกรณีของการกลับคำให้การของคุณเอกราชช่างเหลาใช่ไหมคะก็บอกว่าดูประวัติแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือเขาบอกท่านเองเป็นผู้พิพากษามาก่อนใช่ไหมก็ต้องดูเรื่องของน้ำหนักของพยานนะแต่ปรากฏว่าหลังจากวันนั้นออกมาแถลงเนี่ยคนที่ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือกลับกลายเป็นตัวกกต.เองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองท่านที่ออกมาแถลงนะก็ตั้งคำถามทางฝั่งของไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนหรือว่าทางไอลอนะคะรวมไปถึงทางฝั่งของฝ่ายค้านเองตอนนี้ก็บอกเหมือนกกต.คือเหมือนทำเกินบทบาทของตัวเองไปเหมือนตัดสินไปแล้วอ่ะแล้วก็ตัดตอนแล้วก็หยิบข้อมูลส่วนที่สำคัญเนี่ยตัดทิ้งไปทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะรวบรวมทั้งหมดแล้วผู้ที่จะต้องทำหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยก็คือศาลมากกว่ากลับกลายเป็นว่าตอนนี้ก็เลยทำให้มันสุ่
0: ม
1: ไปเรื่อยๆอีกนะแล้วก็ดูแล้วโอ้โหค่อนข้างจะยุ่งขิงมากๆใช่ไหมพี่เด้งเพราะว่าก็กลายเป็นว่าอันนี้คือในส่วนของการตั้งข้อสังเกตว่าการหัวที่เกิดขึ้นกับโซนสีน้ำเงินทั้งหลายแต่ว่าทางฝั่งของพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยอย่างฝั่งกฎหมายของทางพรรคเองเนี่ยเขาก็บอกเอ้าแล้วอีกสีนึงล่ะก็มีเหมือนกันความคืบหน้าของการตรวจสอบเนี่ยไปถึงไหนแล้วเผอิญว่าทางโซนนี้เขาเป็นผู้ชนะใช่ไหมสำเร็จอะว่าถ้าเกิดว่าเกิดหัวจริงๆก็คือหัวสำเร็จออกมาแบบนี้ก็เลยโยนกลับไปว่าอ่ะก็ทำเหมือนกันแล้วตอนนี้ตรวจสอบไปถึงไหนแล้วก็เลยยิ่งโอ้โหอีลุงตุงนางกันไปใหญ่เลยนะตอนนี้พี่ได้ยิน
0: เนี่ยเดี๋ยวสรุปเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละติดนะแต่ว่าเนี่ยคือตอนนี้คือมันค้างอยู่ที่ภาพเนี่ยที่ท่านวัตติงสมิธเนี่ยต้องการจะอธิบายให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวแล้วก็ท่าทีของทางกกต.เสียงข้างน้อยว่าอย่ามองอย่างที่สังคมภายนอกเนี่ยมอง
1: เรื่องที่จะมองตรงไหนแค่นั้นบางส่วน
0: จริงแล้วเนี่ยคือท่านกำลังจะออกมาให้เราได้เห็นภาพภายในชัดเจนและได้เห็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยของคดีนี้และโดยเฉพาะนะทางด้านของท่านวัดเองเนี่ยยังพูดอีกมุมหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจคือกกต.เนี่ยนะคือควรที่จะใช้กฎหมายคดีเลือกตั้งเนี่ยเป็นตัวตัดสินและพิจารณาคือไปมาเนี่ยกกต.เนี่ยกลับนำเอามาตรฐานของคดีอาญาเนี่ยมาใช้ในการตัดสินเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยกับการพิจารณาตัดสินเนี่ยว่าคุณจะต้องส่งคุณจะต้องส่งให้ในการพิจารณาแล้วก็ส่งผู้กระทำผิดเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปต่อที่ศาลเนี่ยนะปรากฏว่าทางด้านกกต.เนี่ยไปใช้หลักของกฎหมายคดีอาญา
1: ค่ะ
0: ซึ่งจริงๆนะมันควรจะต้องใช้หลักของกฎหมายในส่วนของคดีเลือกตั้งตามมาตรา62ที
1: ่
0: เขาจะต้องใช้มาตรฐานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า มาพิจารณาจากภาพรวมแล้วก็พฤติกรรม

0: แวดล้อมคือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยเนี่ยก็ต้องส่งให้ศาลพิจารณาแค่ว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ย229คน
1: ค่ะ
0: เนี่ยมีเหตุอันควรสงสัยแล้ว
1: ค่ะ
0: คุณก็ควรจะต้องส่ง
1: ศาล
0: ให้ศาลไปพิจารณาเลยแต่ไม่ไงคือทางด้านกกต.เนี่ยเขาเอาหลักของหรือว่ามาตรฐานของคดีอาญามาใช้แทนมาเป็นตัวตั้งแทนคือต้องพิสูจน์ให้สิ้นความว่าผู้ต้องสงสัยนั้นมีความผิดหรือไม่คือเมื่อข้อสงสัยมันไม่เคลียร์ก็ไม่ควรจะต้องส่งศาลซึ่งอันเนี้ยมันเลยเป็นปัญหาหนึ่งไงที่ทางท่านวัดเองเนี่ยมองว่าเอ้ยคุณกำลังใช้มาตรฐานกฎหมายเนี่ยผิดในหลักที่คุณเอามาใช้ในการพิจารณาส่งตัวบุคคลนั้นๆเนี่ยไปที่ศาลจริงๆแล้วเนี่ยคุณควรจะต้องใช้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่มีเหตุบุคคลนั้นๆมีเหตุอันควรสงสัยแล้วล่ะคือคุณจะต้องส่งไปที่ศาลทั้งหมดว่างั้นเถอะ
1: ค่ะ
0: ไม่ควรจะมาใช้หลักอายามคือคุณใช้หลักผิดอ่ะใช้มาตรฐานผิดอ่ะที่ทางท่านวัดติงสมิธเนี่ยออกมาพูดเอาไว้อ่ะอันนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นอีกประเด็นนึงนะที่สังคมอดมองแล้วก็สงสัยไม่ได้ว่าเฮ้ยคุณกำลังทำอะไรอยู่กกต.ทำไมคุณถึงใช้อันนี้มันก็หลักของการเลือกสว.อยู่แล้วใช่ไหมทำไมคุณไม่ใช้หลักในกฎหมายของคดีเลือกตั้งเนี่ย มาพิจารณาตัดสิน
1: ค่ะ
0: และอีกจุดนึงคืออันนี้นะมันมาจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณจิตติโชติเลยค่ะแล้วก็ที่ในส่วนของท่านวัดเองเนี่ยก็จะปิดท้ายเอาไว้นี่เหมือนกันบอกว่าคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไม่ได้มีหน้าที่รักษามติของกกต. อันนี้ท่านวัดเองก็มองเหมือนกันเลยว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่รักษามตินะเพราะนะไอ้77คนเนี่ยคือนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอย่าได้วางใจ
1: ค่ะ
0: บรรดาแกนนำทั้งหลายแหละพวกบิ๊กอ่ะที่หลุดอ่ะแน่ใจนะว่าคุณหลุดจริงเพราะว่าศาลท่านมีอำนาจไงนี่ไงคือ คือทางคุณสิทธิโชติเนี่ยจะบอกเอาไว้เป็นในๆนะว่าคดีเนี้ยมันอาจจะไม่จบแค่77คนนะคะที่กกต.เนี่ยสั่งฟ้องไปในศาลฎีกาเพราะว่าศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยเป็นศาลที่ใช้ระบบการไต่สวน
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นคุณสิทธิโชติเนี่ยได้พูดเอาไว้เลยนะคะว่าศาลเนี่ยสามารถเรียกดูพยานหลักฐานทั้งหมดในสำนวนได้แต่ประเด็นสำคัญก็คือศาลเนี่ยจะดำเนินคดีกับบุคคลที่ไม่ได้ถูกร้องไปได้หรือไม
1: ่ค่ะ
0: อันเนี้ยขึ้นอยู่กับการใช้อำนาจของศาลแล้วล่ะคือศาลฎีกาเนี่ยนะไม่มีกฎหมายนะในการให้อำนาจในการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะการในลักษณะเดียวกันกับกกต.น
1: ะ
0: แต่ถ้าหากว่ามีข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏอันเนี้ยศาลอาจจะใช้หลักความเป็นธรรมค่ะประกอบการพิจารณาได้เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็เลยขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็ดุลพินิจของศาลซึ่งในมุมนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากที่คุณสิทธิโชติพูดแล้วนะคุณผู้ฟังนะ
1: ค่ะ
0: ก็ทางด้านคุณวัดติ่งสมิธเองก็พูดเอาไว้เหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่รักษามติของกกต.เท่านั้นนะแต่มีหน้าที่วินิจฉัยคดีความตามกฎหมายและพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นหากมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นหาความจริงเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ช่องทางตามกฎหมายในการนำข้อมูลเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาน
1: ั
0: ่นหมายความว่าเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลแล้วล่ะมันมีช่องอ่ะ
1: ที่จะดึงกลับมาได้ใช่ไหม
0: ก็คือมันไม่ได้หยุดแค่77นะไม่ได้เป็นไปตามมติของกกต.นะเพราะศาลเนี่ยเป็นศาลไต่สวนเนี่ยสามารถที่จะเปิดไต่สวนซึ่งเขาก็มีการเทียบเคียงกันด้วยเทียบเคียงกับคดีเนี้ย
1: ค่ะ
0: เหมือนกับคดีชั้น14เหมือนกับคดีชั้น14ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะได้พิจารณาคุณผู้ฟังจำได้กันไหมกับคดีชั้น14เนี่ยปรากฏว่าในชั้นของศาลฎีกาเนี่ยนะครับแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยได้ยกเอาข้อกฎหมายเนี่ยที่ว่าด้วยพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะในมาตรา6สั่งไต่สวนกรณีการบังคับโทษจำคุกของคุณทักษิณ
1: ค่ะ
0: ว่าเป็นไปตามหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดหรือไม
1: ่
0: และเมื่อมีการเปิดไต่สวนนี่คือเรียกทุกฝ่ายเลยจำได้ไหมโอ้โหทั้งอะไรนะแพทยสภาเอ่ยใครเอ่ย
1: ค่ะ
0: ซึ่งเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะคะว่าไอ้คดีนี้มันไปเทียบเคียงกันกับคดีชั้น14ได้ยังไงตอนนี้เราต้องพักกันแล้ว เดี๋ยวพักกันก่อนนะ
1: โอเคค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วงลัดลวงพรางฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: มาในอีกทางหนึ่งนะที่ตอนนี้เขาเริ่มมีการมองกันแล้วว่าเอ้ยคดีนี้มันเปรียบเหมือนกับคดีชั้น14นั่นเองค่ะที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยคือมาเทียบเคียงกันกับคดีเนี้ยคดีหัวสวนั่นเอง
2: ค่
1: ะที่บอกว่ามันเหมือนกันเนี่ยมันเหมือนกันตรงไหนก
2: ็
1: คือในชั้นศาลนะคะในชั้นศาลที่พิจารณาคดีของคุณทักษิณเนี่ยปรากฏว่ามีการเรียกทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาไต่สวนและไปเป็นมาเนี่ยนะก็คุณทักษิณเองเนี่ยก็พบว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ติดคุก
2: ไม่ได้รับโทษตามที่
1: ศาลเนี่ยได้มีคำพิพากษาเอาไว
2: ้
1: เพราะน
2: ั้
1: นคุณทักษิณเองเนี่ยก็เลยต้องกลับไปรับโทษตามคำพิพากษาที่ได้มีคำพิพากษาเอาไว
2: ้
1: นั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้ย้อนกันมาแล้วก็เทียบเคียงกันว่ายังไงก็ตามเนี่ยแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยในศาลฎีกาเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายเฉพาะในลักษณะเดียวกันกับศาลฎีกานักการเมืองนะคะแต่ว่าศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยสามารถที่จะใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญในมาตรา226และก็ระเบียบที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยในคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและก็การเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าการได้มาซึ่งส.ส.หรือว่าส.ว.เป็นหลักได้คือรัฐธรรมนูญนะคะในมาตรา226วรรค2เนี่ยจะบัญญัติเอาไว้ค่ะว่าการพิจารณาของศาลเนี่ยให้ใช้สำนวนการสืบสวนหรือว่าไต่สวนของกกต.เนี่ยเป็นหลักแต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนี่แหละมาขีดเส้นใต้ตรงนี้แต
2: ่
1: เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลมีอำนาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได
2: ้
1: ซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับที่คุณสิทธิโชติน่ะนะคะกกต.เสียงข้างน้อยให้สัมภาษณ์เอาไว้นั่นแหละค่ะว่าถ้าศาลไต่สวนและเห็นภาพปลดเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับศาลฎีกาจะแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองยังไงและศาลต้องใช้อำนาจของศาลเองหรือถ้าประชาชนเนี่ยเป็นโจทย์หรือผู้สมัครคนใดคนนึงเนี่ยเป็นผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลเองก็ได
2: ้
1: แล้วศาลเนี่ยถ้าเกิดรับขึ้นมาช่องทางกกต.เนี่ยก็มีแต่ถ้าศาลจะรับเนี่ยก็เป็นดุลพินิจของท่านและใช้หลักความเป็นธรรมไปจับให้บ้านเมืองเนี้ยได้เดินต่อไปได้
2: เนี่ย
1: มันก็จะเป็นประเด็นที่มันเป็นช่องทางนึงที่กำลังจะบอกว่าบรรดาบิ๊กเนี่ยนะทั้งหลายแหล่เนี่ยทางด้านการเมืองอ่ะที่หลุดรอดคดีกันไปครั้งนี้เนี่ยนะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหลุดนะอย
2: ่
1: าเพิ่งดีใจกันไปเพราะเดี๋ยวรอศาลค่ะรอศาลท่านเปิดไต่สวนนั่นแหละต้องรอดูในชั้นศาลถึงแม้ว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งก็ต่างเพราะคดีเนี้ยคือทุกคนเรียกเลยว่ามหากาพย์มหากาพย์แน่ๆแล้วก็นานแน่ๆแต่ว่ายังไงก็คงไม่เกินแบบคงไม่เกิน2ปี3ปีแล้วมั้งอ่ะคือยังไงมันก็ต้องเห็นภาพอ่ะ
2: มันจะงวดขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมพี่เด้ง
1: เพราะว่าตอนแรกเนี่ยปกติแล้วเนี่ยศาลฎีกาเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณปีนึงแต่ทีเนี้ยพอมาย้อนความไงอย่างกรณี44ส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ย
2: ค่ะ
1: กี่ปีมาแล้วอะกี่ปีมาแล้วนี่ยังไม่เสร็จเลยอะ
2: ก็ยืดไปเลื่อนไป
1: เพราะเดี๋ยวมันก็ต้องเปิดอีกเดี๋ยวศาลเขาเปิดไต่สวนเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: เพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาแหละก็ประมาณปี2ปี3ปีอะรอกันไปแต่ว่ายังไงก็ตามเราจะได้เห็นแน่ๆแล้วก็คือกำลังจะบอกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะ77สสนะไม่ใช่เฉพาะ77คน77รายนะม
2: ัน
1: อาจจะมีมากกว่านี้เนี่ยนะคะแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นอย่างที่เมื่อกี
2: ้
1: น้องนงพูดเอาไว้มันยังมีสำนวนอีกสำนวนหนึ่งที่ค้างอยู
2: ่ค่ะ
1: ที่ทางด้านคุณสุภชัยใจสมุทรเนี
2: ่
1: ยได้ออกมาเปิดประเด็นเอาไว้แล้วก็ปรากฏว่ามันก็มีรายงานออกมาว่าเออมันยังเหลือสำนวนอีก3สำนวนนะคะก็คือในกรณีของสีส้ม
2: ค่ะ
1: ที่เรียนว่าสวอ่ะมีสวสีน้ำเงินก็มีสวสีส้มมันจะมี3จำนวนนะคะ3จำนวนที่ว่านี้นะที่ตอนนี้เขายังพิจารณากันไม่เสร็จนะก็อยู่ในอนุชุดที่26ที่เขากำลังดำเนินการกันอยู่

0: ก็จะมีสำนวนแรกคือเป็นกลุ่มสวพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอในระดับจังหวัดค่ะกับอีกสำนวนหนึ่งก็คือกลุ่มสวพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าแล้วก็ไอลอในระดับประเทศ
1: ค่ะ
0: กับอีกสำนวนหนึ่งคือกลุ่มสวอิสระทีนี้พอมันมีรายงานออกมาไงปรากฏว่าทางคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยออกมาบอกเลยบอกว่าไหนสวสีส้มมาบอกมาเลยว่าใครคือสวสีส้มคือจะมาใช้ตรรกะเนี่ยถ้าฉันชั่วแล้วคุณต้องชั่วด้วย อะไรทำนองนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีการไปถาม AI ว่าสวสีส้มเนี่ยมีไหมปรากฏว่า AI เนี่ยจะบอกเลยนะว่าในการเมืองไทยเนี่ยไม่มีคำว่าสวสีส้มอย่างเป็นทางการตามกฎหมายนะแต่ว่ามันเป็นฉายาทางสื่อไงแล้วก็การเมืองที่ใช้เรียกกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวชุดปี67บางส่วนคำว่าสวสีส้มเนี่ยหรือว่าสวพันใหม่สวประชาชนเนี่ยเป็นฉายาที่ถูกเรียกอิงตามกลุ่มสวที่มีแนวคิดทางสังคมและการเมืองไปในทิศทางเดียวกันกับพรรคฝั่งก้าวไกลพรรคประชาชนคือเน้นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญกระจายอำนาจสิทธิมนุษยชนแล้วก็การปฏิรูปโครงสร้างเพราะนั้นเนี่ยฝั่งสวที่ถูกอ้างถึงแล้วก็แกนนำพรรคประชาชนคืออย่างคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยออกมาบอกว่าไม่มีสวคนไหนหรอกหรือว่ามานิยามว่าตัวเองเป็นสวสีส้มอ่ะแต่ว่ามันเป็นสวที่เหมือนกับสื่อใช้เรียกแล้วก็มีคนโดยรวมอ่ะในสังคมอ่ะเขาเรียกกันแล้วเขาก็กำหนดกันเองว่าเนี่ยคือพวกเนี้ยก็เหมือนกันว่าไปก็เหมือนกับสวสีน้ำเงินอ่
1: ะ
0: ที่คนก็กำหนดกันเองสื่อก็กำหนดเนี่ยเนี่ยสีน้ำเงินคือทุกคนตาหน้าไปแล้วอ่
1: ะ
0: นี่ก็เหมือนกันอันนั้นพอถามว่าเฮ้ยคุณชี้มาสีใครก็เนี่ยคือในสื่อหรือว่าสังคมเนี่ยเขามีการชี้ลงไปแล้วไงว่าเนี่ยคือพวกเนี้ยสีส้มนะนี่สีน้ำเงินนะซึ่งเขากะประมาณการเอาไว้ว่าถ้าหากนับนะสวที่มีแนวคิดก้าวหน้าและมักจะลงมติไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยจะมีประมาณ 20-30 คนซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยในสภาสูงเมื่อเทียบกันกับกลุ่มใหญ่ที่มักจะถูกเรียกว่าเป็นสวสีน้ำเงินทีนี้ในประเด็นสวสีส้มเนี่ยนะว่าไปคือมันก็คล้ายกันกับประเด็นของสวสีน้ำเงินแหละที่มีการระบุว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันเข้าไปโปกผันใช่ไหมคือเราต้องยอมรับอะถ้าเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นภาพเลยตอนช่วงก่อนที่จะมีการเลือกสวเราจะเห็นภาพเลยว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่ามันมีเรื่องของสีเรื่องของพรรคเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเลือกสวจริงๆแต่เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นมาเพราะกกต.ไม่ทำหน้าที่ตั้งแต่ต้นถ้าคุณมองว่าเรื่องนี้มันมีการหัวกันหรือว่ามีประเด็นปัญหาคุณตัดสินมาตั้งแต่ต้นเลยหลังจากการเลือกสวเสร็จเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาที่มันโอ้โหยาวนานมาถึงวันนี้คือคุณตัดสินไปเลยว่าเอ้ยเนี่ยพรรคเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องพรรคนี้กลุ่มนี้เข้ามาเกี่ยวข้องคุณตัดสินไปตั้งแต่ต้นนะจะไม่มีปัญหาเลยคือภาพของคุณก็จะโปร่งใสในแง่ของการทำงาน
1: ค่ะ
0: แต่เพราะเนี่ยคุณไม่เคยทำอะไรสักอย่างหนึ่งกกต.เนี่ย
1: ปล่อยกันจนมาถึง
0: ทำหน้าที่อยู่เนี่ยเป็นปัญหาแล้วมันก็กลายเป็นปมประเด็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งมันกลายเป็นเรื่องใหญ่อะทางการเมืองไปแล้วอะแต่ว่าเรื่องนี้คือคนเนี่ยนะก็มองกันเรื่องของพรรคก้าวไกลซึ่งจริงๆนะพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ออกหน้าผู้ที่ออกหน้าคือคณะก้าวหน้าซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากกันนะก็คือคณะก้าวหน้าเนี่ยนะที่ไปรณรงค์การเลือกสวซึ่งก็ถูกตั้งข้อสังเกตกันนะก่อนการเลือกสวว่าเป็นการแทรกแซงโดยพรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองหรือไม
1: ่
0: ซึ่งในคอลัมน์นะในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องเนี่ยนะเขาจะลงเอาไว้เนี่ยคอลัมน์เอาเรื่องที่เขียนโดยประกาศหอบเนี่ยเขาจะลงไว้เลยบอกว่าอย่างธนาธรนะธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยได้เป็นประธานเปิดแคมเปญสวประชาชนแล้วก็มีการระดมคนเนี่ยที่มีแนวคิดแบบเดียวกันเนี่ยไปสมัครสวให้มากที่สุดในวันนั้นคุณจะจำกันได้ที่เขามีการรณรงค์ออกมาเนี่ยนะจากคณะก้าวหน้าบอกเนี่ยไปสมัครให้มากที่สุดเลยนะเพราะประเมินออกมาตั้งแต่ต้นแล้วว่ากติกาเลือกสวเนี่ยมันต้องหัวการเลือกมันถึงจะสำเร็จเพราะว่าระบบมันเป็นแบบนั้นอ่ะมันเอื้อให้ทุกคนต้องหัวคือถ้าเกิดว่าคุณไม่หัวเนี่ย
1: ก็ไม่ได้
0: คุณก็ตกอ่ะ
1: ต้องเป็นจับกวนกันจะว่าไป
0: เนี่ยคือถ้าถามว่ามันผิดหรือเปล่าที่ไปรณรงค์ให้คนไปสมัครสวเยอะๆเนี่ยอันเนี้ยอ่ะมันก็ไม่ผิดเพราะไม่มีกติกาห้ามเอาไว้แต่ว่าการที่พรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองอ่ะที่เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยแล้วไปรณรงค์โดยมีเป้าหมายทางการเมืองอันเนี้ยผิดพรรคการเมืองไม่สามารถรณรงค์หาเสียงหรือว่ามีส่วน

0: ร่วมในการเลือกสวได้แต่ว่าขบวนการเนี้ยเขาจะใช้วิธีไงให้คณะก้าวหน้าเนี่ยเป็น
1: คนเคลื่อน
0: เป็นคนเคลื่อนเป็นคนนำ
1: ค่ะ
0: พรรคก้าวไกลเนี่ยเหมือนจะอยู่ข้างหลังอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยโดยบอกว่าต้องการสวของประชาชน
1: ค่ะ
0: โดยขบวนการของเขาเนี่ยมีเป้าหมายแต่แรกเลยก็คือต้องการที่จะให้สวเหล่านี้เข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะคำให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะของคุณช่อพนิกาวานิชเนี่ยนะคะจะพูดเอาไว้เลยในช่วงของก่อนการเลือกสวเนี่ยเธอพูดถึง ปริมาณเก้าอี้สวที่ต้องการเรียกบอกงี้จะบอกว่าเชื่อว่าคนที่ตั้งใจไปสมัครสวด้วยเจตจำนงเสรีจริงๆเนี่ยนะคือถ้าไปคลิกดูเนี่ยในโซเชียลเนี่ยใน Google ในอะไรพวกทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันไม่ได้มีแค่แบบข่าวมันมีเสียงทั้งของคุณธนาธรเสียงทั้งคุณช่อเนี่ยคือชัดอ่ะคุณช่อเนี่ยบอกเลยว่าเชื่อว่าคนที่ตั้งใจไปสมัครสวด้วยเจตจำนงเสรีเนี่ยคนที่เข้าไปแบบไม่มีโพยเนี่ยมันจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมจะเป็นบั๊กในระบบบั๊กก็คือเหมือนเป็นตัวแปรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอ่ะที่จะทำให้ผู้มีอำนาจเนี่ยไม่สามารถทำในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ทั้งหมดซึ่งคุณช่อบอกว่าเธอก็ไม่ได้คาดหวังนะไม่ได้คาดหวังว่าจะมีสว100คนหรือว่า80คนที่ซื้อไม่ได้แค่สว70คนเนี่ยคือเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้เลยสำหรับคณะก้าวหน้าเขาต้องการสว70คนค่ะ
1: okay.
0: เข้าไปในระบบมันจะจบเกมคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีกลุ่มก้อนของสวประชาชนเนี่ยอยู่ในสว200คนเพราะว่าที่ผ่านมา250คนเนี่ยไม่ใช่ของประชาชนเลยมันเป็นของผู้มีอำนาจทั้งหมดแต่ภายใต้ระบบอันโม้ซั่วเนี้ยคุณช่อบอกว่าก็หวังเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับพรรคอนาคตใหม่หรือว่าพรรคก้าวไกลเพราะว่าตอนออกแบบรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยผู้มีอำนาจเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเกิดพรรคอนาคตใหม่เข้ามาเป็นพรรคบักได้มาถึง80ที่นั่งและเมื่อแก้รัฐธรรมนูญในปี60เนี่ยเป็นบัตร2ใบลดจำนวนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าจะมีพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคบักเนี่ยเป็นตัวแปรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอ่ะนะพรรคที่2ที่ชนะมาเป็นอันดับ1อะไรเงี้ยเพราะนั้นการเมืองสีส้มเองเนี่ยก็คือเขาต้องการ70ทำไมต้องการ70เพราะว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะมันจะต้องใช้เสียงเห็นชอบจากสว.เนี่ยไม่น้อยกว่า1ใน3 1ใน3คือเท่าไหร่คือ67เพราะนั้นเนี่ยเขาต้องการ70คนเพราะนั้นการเดินสายรณรงค์เลือกสวอย่างหนักนะคะในช่วงนั้นเนี่ยของคุณธนาธรและคณะเนี่ยเป้าหมายก็คือต้องการสวค่ะที่มีแนวคิดเดียวกันเนี่ยประมาณ70คนเพื่อเข้าไปร่วมมือกับพรรคก้าวไกลในขณะนั้นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
1: ค่ะ
0: และการแก้ไขที่ว่านี่ก็คือการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยทิ้งเพื่อที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคประชาชนในปัจจุบันหรือว่าพรรคก้าวไกลในอดีตเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นการไปเจอกันของผู้สมัครสวที่ห้องจูปิเตอร์ Impact เมืองทองธานีเนี่ย มันก็เป็นกระบวนการน่ะซึ่งมีการมองกันว่าก็เป็นกระบวนการที่เพื่อให้ได้มาซึ่งสว70ที่นั่งตามเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว
1: ้
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะเข้าขายหัวหรือไม่หัวยังไงเนี่ยคงไม่มีใครทราบได้คนที่จะตัดสินได้อย่างดีที่สุดก็คือกกต.แล้วก็คงว่ากันไปต่อในชั้นศาลที่เป็นผู้ตัดสินว่าไอการพบกันที่ห้องจูปิเตอร์เนี่ยมันจะเข้าขายหัวไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีคนจ่ายเงินไหมแล้วเขาคนนั้นน่ะที่จ่ายเงินเนี่ยเป็นใครก็รอติดตามกันดูและนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามาดูอย่างคุณธนาธรเองก็เคยโพสต์เอาไว้เลยนะเคยโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่25มิถุนายนปี2567ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าหัวหรือเปล่าอ่ะนะกับประโยคที่บอกว่าคือทิ้งคะแนนเพื่อรวมกันเลือกอีกคนให้ไปต่อในรอบถัดไป
1: นี่โพสต์ไว้อย่าง
0: น
1: ี
0: ้เนี่ยคือนี่ถ้าดูแบบโดยรวมเลยนะบอกว่ามันเป็นจดหมายเป็นจดหมายถึงผู้สมัครสวฝ่ายประชาธิปไตยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมาเริ่มหักกันแล้วน
1: ะ
0: ถึงผู้สมัครสวฝ่ายประชาธิปไตยทุกท่านผมเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยตื่นตัวสนใจการเลือกสว67เนี่ยมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมแล้วนะพรุ่งนี้จะถึงวันเลือกสว.ระดับประเทศและพรุ่งนี้เย็นเนี่ยเราจะเห็นหน้าตาของวุฒิสภาชุดใหม
1: ่ค่ะ
0: กฎกติกาเนี่ยออกแบบมาให้เราเนี่ยแตกแยกกันเองทะเลาะเบาแว้งกันเองไม่ไว้วางใจกันใครทรยศเพื่อนได้เข้ารอบได้เป็นสว. ในเวลาแบบนี้มันจะเป็นเวลาพิสูจน์ความเข้มแข็งของขบวนการ

0: ประชาธิปไตยว่าเราสามารถรวมกันเป็นหนึ่งและก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวเสียสละเพื่อผลักดันวาระประชาธิปไตยได้หรือไม่และนอกจากนี้มันจะเป็นการพิสูจน์ตัวตนของผู้สมัครทุกคนด้วยว่าแต่ละท่านเนี่ยเป็นคนยังไงว่าเราเนี่ยพร้อมจะหักหานเพื่อนร่วมทางเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองไหม
1: ค่ะ
0: ผมอยากเตือนสติผู้สมัครฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนให้ระลึกถึงวันแรกที่ท่านเนี่ยตัดสินใจลงสมัครสบผมเชื่อเลยว่าท่านเนี่ยตัดสินใจเพราะท่านเนี่ยอยากเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยต้องการทำเพื่อส่วนรวมไม่ได้ตัดสินใจเพื่อต้องการเป็นสว.เราอยากเห็นการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเราอยากเห็นการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม
1: ่
0: ที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเราอยากเห็นการแต่งตั้งองค์กรอิสระที่จะไปทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมท่านยังอยากเห็นสิ่งเหล่านี้หรือไม่ความเป็นจริงลิบหลีอย่างนั้นเหรอคนเสียสละเหล่านั้นเนี่ยเขาและเธอฝากความหวังไว้กับท่านนะให้ท่านเนี่ยไปต่อเพื่อเสียสละให้กับคนที่เหมาะสมกว่าในรอบต่อไปเขาและเธอฝากอนาคตประชาธิปไตยไว้กับท่านคณิตศาสตร์บอกเราว่าถ้าเรารวมกันแน่นเราจะชนะแต่ถ้าเราแตกกันฝ่ายประชาธิปไตยจะไม่ได้อะไรเลยก็เหมือนล็อบบี้อ่ะเหมือนล็อบบี้ไหม
1: แบบเหมือน
0: พยายาม
1: น้อม
0: จู
1: งล้มแล้ว
0: ให้เนี่ยคือยอมกัน
1: ให้เพื่อประชาธิปไตยอย่างเงี้ยจะได้ไปทำภารกิจของเรากันเถอะ
0: เนี่ยก็ฝากให้ทุกท่านใช้เวลากับตัวเองคล่ำครวญให้เยอะใช้ครวญให้เยอะคนจริงจะต้องเขียนว่าใคร่ครวญแต่เขียนคล่ำครวญใคร่ครวญให้เยอะและให้นึกและถามตัวเองว่าเราชอบสังคมที่คนหักหลังกันไหมเราชอบสังคมที่คนไม่เคารพกฎกติกาของกลุ่มกันไหมหรือว่าเราอยากเห็นสังคมที่คนไว้เนื้อเชื่อใจกันจริงใจต่อกันคนเนี่ยพร้อมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อความดีงามที่ยิ่งใหญ่กว่าของส่วนรวมนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าประโยคนี้มันจะบอกไหมว่าคือให้คุณทิ้งคะแนนเพื่อที่จะรวมกันในการเลือกอีกคนหนึ่งให้ไปต่อในรอบถัดไปเหมือนกับคือยอมหักเพื่อนอ่ะยอมหักเพื่อนเพื่อให
1: ้ใช้คำว่าเสียสละใช
0: ่
1: ไหม
0: เพื่อนเนี่ยให้ใครในคนหนึ่งได้เป็นสว.ตามเป้าที่ตั้งเอาไว้เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายของ70ที่นั่งในสภาในสว.เนี่ยโอ้ความจริงแล้วมันจะมีเสียงมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยสำหรับทางด้านเนี่ยของทางฝั่งสีส้มเนี่ยคือเอาเป็นว่านะคืองานเนี้ยก็ต้องการจะบอกเราว่าเราก็รอดูตามกันว่ามันไม่เฉพาะแค่น้ำเงินมันยังมีส้มซึ่งจริงมันอาจจะมีแดงด้วยซ้ำช่วงนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบกระทึกคลึกโครมซึ่งจริงตอนแรกเนี่ยก่อนการเลือกเนี่ยเราจะแค่เห็นส้มกับแดงเนา
1: ะ
0: แต่ว่าน้ำเงินมันโผล่มาทีเดียวโครมใหญ่เลยเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นกันออกมานี่แหละแต่นอกเหนือไปจากนี้นะนอกเหนือไปจากนี้แล้วเนี่ยมันยังมีในอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนั่นก็คือความเคลื่อนไหวสำหรับทางฝั่งกกต.เนี่ยคืองานนี้ต้องบอกเลยว่าอ่วมหนักมากเพราะหลังจากกกต.เนี่ยมีมติออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเกิดความเคลื่อนไหวจากหลายๆฝ่ายเนี่ยที่จะมีการดำเนินการนะคะกับทางกกต.โดยอย่างกลุ่มสว.สำรองเนี่ยนะเอาแต่กลุ่มสว.สำรองเลยเป็นความเคลื่อนไหวเนี่ย
1: ค
0: ือกลุ่มสว.สำรองนี่เขาไปยื่นคำร้องกับทางศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยขอให้ศาลเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.รวมไปถึงข้อกล่าวหาในเรื่องของการทุจริตหรือว่าไอการหัวเลือกสว.นี่แหละคือกลุ่มสว.สำรองเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ในการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเนี่ยภายใน3วันตามมาตรา44นะของพรบที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.คือขอให้ศาลเนี่ยเพิกถอนคำวินิจฉัยนะคะของกกต.ในส่วนข้อกล่าวหาที่1ถึงข้อกล่าวหาที่3ซึ่งมีมติยกคำร้องกันไปก็ขอให้ศาลเนี่ยไต่สวนวินิจฉัยใหม่แล้วก็ยังขอให้ศาลในไต่สวนด้วยว่าหากพบการทุจริตเป็นรูปแบบหรือว่าเป็นขบวนการเนี่ยจนทำให้การเลือกสว.ไม่สุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยควรสั่งให้กกต.กลับไปพิจารณากรณีสว.138รายและส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเนี่ยวินิจฉัยใหม่ไห
1: ม
0: สรุปเลยก็คือกลุ่มสว.สำรองเนี่ยเขาต้องการให้ศาลเนี่ยไต่สวนนะคะถ้าหากเห็นว่าการดำเนินการของกกต.เนี่ยมันไม่ถูกต้องก็ขอให้ศาลมีคำสั่งให้กกต.เนี่ยทบทวนคือเหมือนกับการทำกันบ้านส่งขึ้นมาใหม่อ
1: ่ะค่ะ
0: อันนี้คือความเคลื่อนไหวของ
1: สว.สำรอง
0: สว.สำรองคือมันมีหลายความเคลื่อนไหวมากอ่ะ
1: ค่ะ
0: ที่มีออกมาหลังจากที่กกต.มีมติ

0: อย่างด้านของพรรคประชาชนนะ
1: คะ
0: พรรคประชาชนนี่เขาก็เตรียมยื่นเรื่องต่อปปช.
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อเอาผิดกับกกต.ทั้ง7คนตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157
1: ค่ะ
0: คือเรื่องนี้นะมันก็เป็นประเด็นอีกอะกับที่พรรคประชาชนเนี่ยเขามองว่ามติเนี้ยมันเป็นการตัดตอนคดีใช่ป่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยเนื่องจากว่ามีหลักฐานแล้วเสียงข้างน้อยของกกต.เนี่ยก็ชี้ว่าขบวนการเนี้ยทำกันแบบเป็นขบวนการใหญ่เลยแต่ทีเนี้ยไอ้การที่คุณไปยื่นน่ะกับปปช.ฮะคือถ้าว่ามีการยื่นเอาผิดกกต.โดยใช้ช่องทางปปช.เนี่ยเฮ้ยคนก็มองกันว่ามันจะเกิดซ้ำรอยเหมือนคดีศักดิ์สยามมั้ย
1: ก็โดน
0: ปัด
1: ทิ้งค่ะ
0: เนี่ยก็เลยมีการมองกันอยู่บอกว่าเฮ้ยคือแม้ปปช.จะรับเรื่องไว้พิจารณาแต่กระบวนการไต่สวนมันอาจจะใช้เวลานานแล้วก็ต้องเจอกับแรงกดดันทางการเมืองแล้วก็สังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อะซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวออกมาเรื่องคดีอะไรนะอันยี่ฟอกเงินเองก็บอกว่าทางดีเอสไอเองก็เจอแรงกดดันอันนี้เป็นรายงานนะเราไม่ได้ว่านะคือแต่ว่ามันก็เป็นรายงานเนี่ยว่าเอ้ยมันมีแรงกดดันทางด้านการเมืองเนี่ยถาโถมเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปปช.เองก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันคือในด้านหนึ่งคือถ้าว่าปปช.เนี่ยตรวจสอบแล้วมีผลว่ากกต.เนี่ยไม่เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157เนี่ยหรือว่าไม่เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็อาจจะถูกมองอีกว่าเอ้ยเป็นการปิดช่องทางในการตรวจสอบกกต.อีกชั้นนึงแล้วมันก็กลายเป็นการตัดตอนก็อาจจะมองว่าเอ้ยมันเหมือนกับตัดตอนกันไปอีกรอบนึงหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยไอ้การร้องของทางพรรคประชาชนเนี่ยดูจะไม่ผ่านนะไปคิดใหม่เดี๋ยวเจอปัญหาอีกเดี๋ยวเจอปัญหาอีก
1: เดี๋ยวโดนด่าน3ใช่มั้ย
0: แต่ว่าเนี่ยของด้านพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็เตรียมฟ้องกกต.เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: คือเตรียมฟ้องกกต.เนี่ยคือลามไปถึงล้มล้างการปกครองเลยแล้วก็เตรียมจะใช้มาตรา49ร้องเกี่ยวกับเรื่องของปมหัวสว.ด้วยว่าทำให้ระบบรัฐธรรมนูญเนี่ยพิการ
1: ค่ะ
0: ซึ่งประเด็นความเคลื่อนไหวนี้นะเราตามเลยนะสว.สำรองพรรคประชาชนเด
1: ี๋
0: ยวมีพรรคประชาธิปัตย์นะคะเดี๋ยวมีม็อบของคุณสนธิอีกแล้วเดี๋ยวมีงานใหญ
1: ่
0: งานใหญ่กับความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในวันที่30ซึ่งหูตอนนี้เป็น Talk of the Town มากๆเลยที่จัดโดยราชบัณฑิตเนี่ยซึ่งอันเนี้ยบอกได้เลยว่าสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นเดี๋ยวเราไปตามกันต่อในเบรกหน้า
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพรางหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงลับลวงพราง
0: มา
1: โอเค
0: ตามความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวกันต่อนะคะก็ความเคลื่อนไหวอย่างที่บอกเอาไว้ว่าคือตอนนี้คือกตอนนี้อ่วมเลยล่ะเพราะมันจะมีความเคลื่อนไหวตามกันมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะเขาไปร้องที่นู่นที่นี่สว.สำรองเองก็ไปร้องที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งทางพรรคประชาชนก็จะไปร้องที่ทางปปช.ทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เตรียมนะคะเตรียมที่จะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยนะฟ้องกกต.เนี่ยโดยนะคะทางพรรคประชาธิปัตย์เขาเปิดแนวทางเอาไว้ค่ะกับการดำเนินการในทางกฎหมายหลังจากที่กกต.เนี่ยมีมติโดยฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์เขาตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าพฤติการของผู้ถูกส่งสารเนี่ยมีลักษณะเชื่อมโยงกันแบบเป็นระบบเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีการตั้งคำถามถึงกรณีเรื่องของพยานสำคัญเอ่ยเรื่องของผู้เสียหายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางของเขาก็คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เตรียมที่จะใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในมาตรา49ยื่นคำร้องค่ะในประเด็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองโดยมองว่าหากกระบวนการบ้วนเลือกสว.เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบเป็นระบบเนี่ยมันจะทำให้วุฒิสภานั้นไม่ได้มาจากการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมก็ย่อมจะกระทบเนี่ยนะคะต่อกลไกของ รัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ตามเจตนารมณ์
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาก็เลยเตรียมฟ้อง

0: กต.เออซึ่งมีข่าวมาเหมือนกับว่ากำลังจะฟ้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะเนี่ยเออตอนแรกก็เออจะฟ้องใครนะเรื่องของการล้มล้างฟ้องกกต.เออแล้วก็ยังมีการเรียกร้องให้กกต.นะคะได้เปิดเผยคำวินิจฉัยและเหตุผลของกรรมการแต่ละคนด้วยก
1: ็
0: คือให้เปิดคำวินิจฉัยส่วนตนอะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเห็นยังไงกับการสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องเนี่ยแล้วก็ให้ส่งสำนวนการไต่สวนทั้งหมดเนี่ยให้ศาลฎีกาให้ครบรวมถึงก็มีการย้ำด้วยว่าถ้าหากว่าการพิจารณาของศาลเนี่ยพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นเนี่ยนอกเหนือจาก77คนกกต.เนี่ยจะต้องขยายผลต่อไม่อาจจะจบตัดได้แค่เพียงเท่านี
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์นะคะทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของม็อบคุณสนธิ
1: ค่ะ
0: ว่าคุณสนธิเนี่ยเขาจะร่วมกันกับกลุ่มคปท.ก็ร่วมมาตั้งแต่ต้นแล้วที่ไปสถานทูตนะก็เขานัดหมายรวมพลนะคะชุมนุมบุกไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะวันศุกร์นะคะที่25ศุกร์หน้านี่แหละเออศุกร์นี้สิเออศุกร์นี้25นี้นั่นนะคะตอน10โมงเช้าค่ะนี่ก็จะเป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งแต่ความเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดที่ตอนนี้โอ้โหทุกสายตาเนี่ยกำลังจับตามองกันมากเลยก็คือการรวมตัวรวมพลของระดับตัวพ
1: ่
0: อของนักกฎหมายที่จะเกิดขึ้นในวันที่30กันยายนนี้นะเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยล่ะที่อย่างที่บอกมูฟังเอาไว้ว่าโอ้โหมันสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นมากเรียกว่าเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ทางกฎหมายแล้วก็การเมืองกันเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับงานเนี้ย
1: ก็เวทีของโครงการราชบัณฑิตยสภานำความรู้สู่สังคมนะคะเป็นการจัดครั้งที่13นะคะดูหัวข้
0: อ
1: คดีหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้นะวันพุธที่30กันยายนตั้งแต่10โมงเช้านะคะดูก่อนว่าใครจะมาพูดบ้างคือร่วมเสวนาหัวข้อนี้นะคะที่บอกว่าตัวตึงหมดเลยนะคะอันระดับปรมาจารย์กฎหมายอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่ท่านแรกคือศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลนะคะอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะท่านที่สองคุณวัดติงสมิธอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วก็อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาท่านที่สามศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณค่ะอดีตกรรมการปปช.อดีตประธานแผนกในศาลฎีกาและภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภาท่านที่สี่คือคุณสิทธิพิชอดอินทรวิเศษเนี่ยแหละค่ะท่านเป็นกรรมการท่านเป็นกกต.เสียงข้างน้อยใช่ไหมแต่ว่าดูโปรไฟล์ท่านก่อนนะอดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
0: ก็ใช่ไง
1: ตรงอ่ะตัวตรงอ่ะสามตัวตรง อย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ท่านบอกว่าถ้าเทียบชั้นกันแล้วอ่ะระหว่างคุณสิทธิโชติน่ะกับทาง
1: ประธาน
0: รงค์อ่ะคืออาถึงประธานรงค์เนี่ยนะจะเป็นผู้พิพากษาอยู่ในสายของนักกฎหมายทั้งคู่เนี่ยจบนิติศาสตร์รามคำแหงเหมือนกันเลยนะมาเนี่ยนิติศาสตร์รามคำแหงทั้งคู่แล้วก็เป็นนักกฎหมายเป็นผู้พิพากษาอะไรเงี้ยทั้งคู่ตั้งแต่ต้นเลยชีวิตการทำงานแต่ว่าคือคุณสิทธิโชติเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบมาสายตรง
1: สายตรงสายตรงหมายความว่า
0: ทางด้านของผู้พิพากษาด
1: ้
0: านสายเลือกตั้งเลย
1: สายเลือกตั้งใช่นี่แหละคืออดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกานี่แหละท่านก็จะไปร่วมในเวทีนี้ด้วยและอีกท่านหนึ่งท่านที่5นะคะมี5ท่านนะคะศาสตราจารย์พิเศษกฤษดาบุญยะสมิธค่ะอดีตอธิบดีอัยการภาคีสมาชิกของราชบัณฑิตยสภาก็จะเป็นผู้ดำเนินการเสวนาน
0: ักกฎหมายทั้งนั้นน่ะคืองานนี้นักกฎหมายเขาคุยกัน
1: โอ้โหโอ้เห็นแบบคือค่อนข้างจะให้ความสนใจมากเห็นเพราะว่ามีหลายช่องก็จะไลฟ์ด้วยเน
0: า
1: ะพี่เด่น
0: ว่าไปอ่ะคือไม่เฉพาะสื่อหรอกคือทุกคนเนี่ยพอเห็นอันนี้ปึ้งใช่ไหม
1: ใช่
0: ตะลึงและจ้องเฮ้ยจริงอ่ะไหนอะไรเนี่ยคือไม่เคยมีการรวมตัว
1: และรวมคนกัน
0: ระดับนี้มาก่อนน่ะเออใครทำข่าวการเมืองมาเนี่ยแล้วแบบสถานการณ์ทางด้านการเมืองกำลังขมวดปมขนาดนี้นะแล้วเกิดมีการรวมคนเนี่ยในระดับโอ้โหตัวพ่อของนักกฎหมายนี่คือไม่ต้องพูดเลยนะว่ามันสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นมากอ่ะเพราะว่าอย่างอาจารย์จรัญเองเนี่ยนะคะก็ต้องถือว่าเป็นตัวแทนฝ่ายตุลาการที่แบบแม่นยำนะในมิติของข้อกฎหมายนะคะแล้วก็กฎหมายมหาชนหรือว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยต้องยกให้อาจารย์จรัญเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็อย่างคุณวิชามหาคุณเนี่ยนะก็เป็นมือปราบเลยอ่
1: ะ
0: มือปราบ

0: ทุจริตระดับตำนานอ่
1: ะ
0: คนที่เคยมองคดีเป็นผู้ที่เคยมองด้วยนะว่าคดีหัวสวเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตของประเทศที่อาจจะทำลายระบบการตรวจสอบได้อย่างนั้นวัดติงสมิธเนี่ยนะก็เป็นนักกฎหมายอาวุโสที่ตั้งคำถามกับการทำหน้าที่ของกกต.มาอย่างต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: คุณสิทธิโชติเนี่ยก็ไม่ต้องพูดเลยคือโอ้โหเรียกว่าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะต้องแม่นยำมากๆอ่ะเพราะว่าเคยอยู่ในตำแหน่งของ
1: ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
0: เพราะนั้นการเปิดเวทีเนี่ยนะคะโดยหน่วยงานวิชาการสูงสุดของรัฐอย่างราชบัณฑิตยสภาเนี่ยมันส่งสัญญาณแล้วล่ะมันส่งสัญญาณว่ามันจะต้องมีมันบอกโดยในอ
1: ่ะ
0: ว่ากำลังเกิดอะไรกันขึ้นมันเป็นการท้าทายกับมาตรฐานของกกต.ไห
1: ม
0: ซึ่งคาดว่าเหล่านักกฎหมายอาวุโสเนี่ยนะคะก็คงจะหยิบยกประเด็นที่ว่ากกต.เนี่ยนำเอามาตรฐานคดีอาญาที่ต้องพิสูจน์จนสิ้นสงสัยเนี่ยมาใช้ตัดตอนคดีการเมืองทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคดีเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องใช้เพียงมาตรฐานอย่างที่บอกไงก็คือคุณจะต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าไม่สุจริตเนี่ยเพื่อส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัยคือคุณต้องส่งทั้งหมดนั่นแหละใครก็ตามมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าคุณต้องส่ง
1: ไปที่ศา
0: ลแต่ว่าตอนนี้คุณใช้มาตรฐานคดีอาญามาตัดตอนทางด้านคดีการเมืองกันไปและเนี่ยนะยังมีการเปิดข้อมูลจากวงในด้วยว่าการที่คุณสิทธิโชติเนี่ยมาร่วมวงเสวนาเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการเปิดหน้าชำแหละกระบวนการสอบสวนภายในกกต.แล้วก็แฉถึงเหตุผลว่าทำไมเนี่ยพยานหลักฐานจาก DSI และโพยรับเนี่ยถึงถูกปฏิเสธหรือว่าถูกเมินคืองานนี้เนี่ยเขามีการวิเคราะห์เอาไว้เลยนะบอกว่าเวทีนี้มันจะเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันทางความคิดที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวและกำลังเตรียมฟ้องเอาผิดกกต.เสียงข้างมากเพราะฉะนั้นนะคะงานนี้มันจะเป็นการปลุกไฟสปอตไลท์ให้กลับมาส่องที่คดีหัวสว.อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะกดดันให้องค์กรตรวจสอบอย่างปปช.ศาลฎีกาเนี่ยจะต้องทำงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นแล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อสว.ที่ทำงานในชุดปัจจุบันนี้อยู่ด้วยนะ
1: ซึ่งก็จะสะท้อนไปนั่นแหละว่าอ่านสว.กลุ่มกวนสีน้ำเงิน มันก็จะสะท้อนกลับไปอีก
0: ใช่คืองานนี้งานช้าง
1: ค่ะ
0: งานช้างทุกสายตาเนี่ยตอนนี้รอตามอย่างเดียวเลยค่ะถือว่าเป็นการรวมพลครั้งใหญ่ยิ่งกว่าไอ้ความเคลื่อนไหวของฝ่ายต่างๆอีกอ่ะเพราะมันจะสร้างแรงกดดันมหาศาลมากเลยนะไม่จำเป็นต้องเดินไปที่กกต.เหมือนกับคุณสนธิไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวเหมือนกับทางพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าไม่ต้องเคลื่อนไหวเหมือนกับทางพรรคประชาชนหรือว่าสว.สำรองคืองานที่มันจะสร้างแรงกดดันมหาศาลเลยไม่ค่อยจะมีต้องขีดเส้นใต้จริงๆเราไม่เคยมีการรวมพลได้
1: กันแบบนี
0: ้คือระดับเนี้ย คือระดับหัวกะทิอ่ะระดับตัวพ่อ คือมันรู้จะคือหัวมากๆเลยของกะทิเนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าคือถ้าเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยนะคะคุณฟังค่ะถ้าเทียบเคียงกันระหว่างเนี่ยตัวของคุณณรงค์กลั่นวารินเนี่ยนะกับทางด้าน
1: คุณสิทธิโชติ
0: สิทธิโชติเนี่ยดูประวัติเนี่ย
1: ค่ะ
0: เรามาดูเลยนะประวัติเนี่ยนะอย่างเส้นทางคุณสิทธิโชติเนี่ยนะคือผ่านตำแหน่งสำคัญในศาลยุติธรรมกันมาเนี่ยหลายตำแหน่งทั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนองคือชีวิตการทำงานเนี่ยอยู่กับการเป็นผู้พิพากษาและตำแหน่งที่น่าสนใจที่ตอนนี้ถูกหยิบยกมามากที่สุดก็คือนี่แหละอดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกานะคะซึ่งเป็นแผนกของศาลที่พิจารณาเกี่ยวกับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและคดีเลือกตั้งตามอำนาจที่กฎหมายกำหนด
1: ค่ะ
0: และนอกจากนี้คุณสิทธิโชติยังเคยเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมด้วยนะเป็นกตด้วยอ่ะเป็นกตทำหน้าที่ตรวจสอบพวกบรรดาผู้พิพากษาทั้งหลาย
1: แ
0: ก่แล้วก็เป็นกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้วยนะคะแล้วก็เป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเป็นรุ่นพี่ของคุณณรงค์อ่ะค
1: ือ
0: เป็นพี่เต้ยพี่ใหญ่อ่ะของคุณณรงค์อ่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งคือถ้าเทียบชั้นแล้วเนี่ยคือแตกต่างกันเยอะห่างชั้นกันเยอะและคุณสิทธิโชตินะคะก็เป็นกกต.ก่อนคุณณรงค์นะคือเข้าดำรงตำแหน่งเนี่ยกกต.นะคะเมื่อวันที่19มีนาคมปี67
1: ค่ะ
0: ในขณะที่มาดูคุณณรงค์คุณณรงค์เองเนี่ยนะคะก็เป็นลูกพ่อขุนเหมือนกันเหมือนกับทางคุณสิทธิโชตินั่นแหละแล้วก็ดำรงตำแหน่งสายตุลาการมาทั้งชีวิต

0: เช่นเดียวกันนะคะโดยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค2ค่ะเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเป็นรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลางเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาเป็นและก็มาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่แหละก็เพิ่งเป็นตอนช่วงวันที่30สิงหาคมนะคะปี68
1: ค่ะ
0: สำหรับเนี่ยคุณอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลที่สรุปรวบรวมมาให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันกับคดีหวยสว.ซึ่งเราต้องตามกันต่อเพราะว่าเรื่องนี้ไม่จบเงินง่ายๆหรอก
1: เ
0: ขาสู้กันแหลกลาน
1: เนี่ยถนนทุกสายตอนนี้มุ่งสู่กกต.อยู่ใช่ไหมตอนนี้
0: คือเนี่ยทุกคนนะมองคือมองกันแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าไปมาเนี่ยคดีการเมืองเลยนะตอนแรกในทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเขากระโดงนะแต่ว่าเรื่องนี้กลับเป็นเรื่องใหญ่อะคดีหวยสว.เน
1: ี่
0: ยไปเลยค่ะเราสองคนก็ลาคุณผู้ฟังเท่านี้นะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพรางหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Updateสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศสรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้กลับมาเจอกันนะคะวันหยุดวันเสาร์19กันยายน2569นะคะอยู่กับคุณติ้งหนุ่ยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุราราประพฤติดีค่ะทักทายคุณติ้งหนุ่ยทักทายคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณเก๋ก็มีข่าวคราวในวงการสงฆ์ที่เรียกว่าไม่น่าเชื่อว่าพระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสก็ไปทำเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าจะทำได้รวมถึงยังมีพระสงฆ์รูปหนึ่งถูกหมอดูแล้วก็ร่างทรงหลอกลวงเงินไปถึง 40,000 บาทอ
3: ้
4: างว่าสามารถทำพิธีดลบันดาลให้พระรูปนี้ได้รับพัดยศฮะหรือเลื่อนขั้นตำแหน่งทางปกครองของสงฆ์ได
3: ้
4: ชาวเน็ตก็เลยวิจารณ์กันให้แซ่บเลยครับคุณเก๋แม้แต่พระสงฆ์เองก็ยังตกเป็นเหยื่อของความงมงายและกิเลสหรือไม่อันนี้คือกรณีล่าสุดนะครับที่มีการเปิดเผยออกมาจากทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังก็โพสต์ผ่าน Facebook เมื่อวานนี้บอกว่ามีพระรูปหนึ่งมาขอ

0: พบเพื่อขอคำปรึกษาทางกฎหมายเพราะถูกมิจฉาชีพที่เป็นหมอดูและร่างทรงหลอกลวงเงินไปนะครับร่างทรงแล้วก็หมอดูรายนี้เนี่ยเห็นว่าเข้ามาตีสนิทกับพระสงฆ์ผู้เสียหายและก็ใช้จิตวิทยาหว่านล้อมบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์เอาพระก็ยังเชื่อหมอดูซะแล้วช่วงนี
1: ้
0: มียานวิเศษนั่นหรือมีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถดลบันดาลช่วยให้พระรูปนี้ได้พัดยศแสดงว่าอาจจะต้องเป็นระดับพระครูขึ้นไปนะคุณเก
1: ๋
0: ถึงหวังพัดชดหรืออาจจะเป็นพระปลัดอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวรอสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพยอมน่าจะรู้ก็นี่แหละครับคือพฤติการหลอกลวงของกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกเอาพระหลอกเอาเงินพระรูปดังกล่าวไปถึง 40,000 บาทอันนี้คือค่าทำพิธีกรรมต่างๆนะครับเป็นการทำพิธีกรรมตามที่ร่างทรงเรียกร้องแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะครับคุณเก
1: ๋
0: พิธีกรรมกลับไม่เป็นผลและไม่มีการเลื่อนขั้นหรือพัดยศใดๆตามที่กล่าวอ้างพระสงฆ์รูปนั้นก็ยังไม่ได้เลื่อนสมณศักดิ์หรือว่าได้รับพัดยศใดๆพอไปทวงถามร่างทรงก็บ่ายเบี่ยงสุดท้ายเชิดเงินหนีหายไปเลยทำให้พระสงฆ์รูปนี้ตัดสินใจมาปรึกษากับทนายแก้วทนายเกิดผลใช่ไหมครับก็ทนายเกิดผลก็รับเรื่องเอาไว้ซึ่งชาวเน็ตก็ต่างวิจารณ์ให้แซ่บอย่างที่ทราบแล้วครับว่าปัจจุบันนี้มิจฉาชีพในคราบหมอดูและก็ร่างทรงเนี่ยมีพฤติกรรมอุกอาจขึ้นทุกวันเลยนะคุณเก๋
1: ค่ะ
0: คือไม่ได้หลอกเฉพาะคารวาสแล้วณขณะนี้หมอดูร่างทรงบางคนเท่านั้นนะครับที่มีพฤติกรรมไปหลอกพระที่มีเงินเก็บหรือว่าเงินทำบุญจากญาติโยมนี่แหละคุณเก
1: ๋
0: อันนี้เข้าข่ายหลอกลวงต้มตุ๋นนะจะต้องเอาตัวมาดำเนินคดีให้ได้เลย
1: ค
0: ่ะเห็นไหมสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองของเรามันเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: ค่ะเดี๋ยวให้หลวงพ่อเทศให้ฟังนะคะ
0: ไปสอบถามล้อมถึงสนทนาธรรมกับพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกันครับนมัสการครับหลวงพ่อครับ
1: นมัสการค่ะหลวงพ่อคะ
2: เจริญพรจ้ะ
1: วันนี้ตั้งหัวข้อเอาไว้นะคะเพราะว่าเก๋แอบไปเห็นนะคะหลวงพ่อเนี่ยเทศให้กับบรรดาชาวพุทธที่ไปที่วัดสวนแก้วแล้วก็มีโอกาสได้เทศเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาในการรู้เท่าทันจิตใจตัวเองด้วยเป็นการเทศที่วัดนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็อยากให้แฟนๆของ 100.5 นะคะได้ร่วมรับรู้นะคะแล้วก็ให้อยากให้หลวงพ่อเนี่ยเทศเกี่ยวกับประเด็นนี้ให้กับทางแฟนคลับของ 100.5 ด้วยอย่างปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อคะคือเหมือนจิตใจคนเราเนี่ยมันวิ่งไปอยู่กับในเรื่องของอดีตความกังวลในอนาคตมากกว่ากับการอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้เท่าทันจิตใจตัวเองอย่างไรดีในการใช้สติปัญญาค่ะ
2: อยากบรรยายในหัวข้อว่าวิธีการปราบลิงลิงคือหัวใจที่มันโดดไปโดดมาโอ้มันไปไม่หยุดเพราะฉะนั้นการปราบลิงเนี่ยถ้าไม่มีใครทำเป็นเลยนะลิงมันก็จะกวนใจมันจะไปโดดไปโดดมาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าลิงเข้าป่านะมันจะเลยไม่กลับมาแล้วเรายุ่งเลยมันเข้าไปสู่แห่งอารมณ์แห่งก็อารมณ์แห่งโลกีอารมณ์แล้วเราจะเป็นกับยากนั้นก็ขอให้เอาอย่างที่พุทธเจ้าว่าอานาปานสติมาปักหลักปักหมุดด้วยลมหายใจลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราพยายามปักหมุดไว้แล้วเชือกเอาสติเอาสัมปชัญญะมาผูกมัดไว้ไม่ให้เชือกขาดไม่ให้ลิงหลุดคืออย่าให้หลุดจากการภาวนาบริกรรมถ้าเกาะติดอยู่กับลมหายใจนี้แล้วเราก็จะเป็นคนที่เรียกว่าใจงามใจดีใจเย็นแต่ถ้าปล่อยให้หลุดไปลิงก็จะพาเราไปไปนู่นไปนี
0: ่
2: เดี๋ยวขึ้นบ้านนั้นขึ้นบ้านนี้บางคนเนี่ยมีคู่ครองอยู่แล้ว
0: จ
2: ะเดี๋ยวไปกุ๊กกิ๊กขึ้นบ้านโน้นบ้านนี้อีกทำให้ครอบครัวแตกแยกทำให้ครอบครัวลำบากเพราะฉะนั้นขอให้ผูกจิตผูกใจฝึกใจไว้กับลมหายใจบ้างจะได้ใจมันจะได้นิ่งได้เย็นถ้าคนเราใจนิ่งใจเย็นใจโล่งใจว่างใจสงบเขาเรียกว่าพบกับความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าปล่อยให้จิตวิ่งพลานโดยเฉพาะพลานไปเหมือนลิงเข้าป่าไปเลิงอยู่กับโลกียลมไปตกหล่มของความ ลุ่มหลงเนื้อหนังความสุขทางเนื้อหนังก็จะทำ

0: ไม่ลำบากกันใหญ
1: ่
0: เพราะฉะนั้นขอให้อยู่กับการฝึกจิตฝึกใจวันนี้จากที่นี้ก็เพิ่งเทศเรื่องนี้ออกมาเนี่ย
2: โอ้ค
0: ่
2: ะ
0: เทศเรื่องการฝึกกราบลิง
2: ค
0: ือลิงหัวใจจะเราโดดไปโดดมาถ้าผูกเอาเชือกผูกมันไว้กับลมหายใจเราบ้างเขาบอกว่าอยู่กับคนเดี๋ยวก็ไปรักเขาบ้างเดี๋ยวไปชอบเขาบ้างแต่อยู่กับลมหายใจเนี่ยมันไม่มีใครรักลมหายใจแบบหัวปักหัวปั
2: ๊
0: มไม่มีใครเกลียดลมหายใจแบบหัวฟัดหัวเวียงเพราะนั้นอยู่กับลมหายใจจึงเป็นสุขมากเพราะนั้นการฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจปักหมุดอยู่ที่ลมหายใจแล้วเราจะรู้จักวิธีการสงบใจเป็นอ่ะคนทุกไปนี่สงบใจไม่เป็นมีเรื่องอะไรก็ง่ายตีหัวตีอกชกตัวแก่หัวละไม่ทั้งที่เรื่องนั้นน่ะรออีกนิดเดียวเดี๋ยวมันก็จบแล้วแต่เรารอไม่ได้คอยไม่ได้ใจร้อนใจเร็วจนกระทั่งเปลวไฟนรกลุกขึ้นที่ใจแล้วก็ดับไม่เป็นซะอีกต่อให้มันลุกโจรเผาลนให้ร้อนลุ่มคลุ้มทุกอยู่ยังไงนะขอให้รู้จักปราบลิงหน่อยอย่าให้ลิงมันร่ามให้มันละดานเกะกะเกเรข้าวของเสียหาย
2: ค่ะแต่หลวงพ่อคะเวลาที่บางทีเนี่ยบางทีเราก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนเนาะที่แบบว่ามีอารมณ์รุนแรงมีโกรธมากเสียใจมากกลัวมากอะค่ะเราจะกดอารมณ์ของตัวเองยังไงหรือจะรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ของตัวเองยังไงหรือบางทีเนี่ยกำลังคิดลบอยู่แต่ว่าหยุดความคิดไม่ได้เลยอยากจะเราควรจะทำยังไงดีคะ
0: อันนี้พระพุทธเจ้าในบทนี้ขั้นตอนไว้ดีนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สติคือวางระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวเราจะต้องเคี่ยนเจ้าลิงเนี่ยด้วยสัมปชัญญะด้วยความรู้สึกตัวว่าเราต้องการภาวะที่เชื่องนิ่งสงบเย็นไม่ต้องการความเผาลนรุนร้านวุ่นวายเพราะฉะนั้นเชื่อว่าการฝึกจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดในบรรดาชาวพุทธเราถ้าไม่รู้จักฝึกจิตฝึกใจทำบุญสร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ทอดกฐินพระป่าร้อยวัดก็ไม่เท่ากับฝึกจิตเท่ากับฝึกปักหมุดไปกับลมหายใจเนี่ยจะได้อานิสงส์ได้บุญได้ความร่มเย็นเป็นสุขสงบอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่ไปทอดกฐินพระป่าวัดนู้นวัดนี้แล้วลืมฝึกจิตลืมเอาสัมปชัญญะเคี่ยนลิงเวลามันจะสนจะอะไรก็เขาฝึกลิงเนี่ยก็จะมีไม้เคี่ยนนั้นเวลาฝึกใจก็เหมือนกันต้องใช้สัมปชัญญะเคี่ยนนี่อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ต้องดุใจห้ามใจดุใจท่านเรียกว่าเป็นคนที่ฝึกใจฝืนใจจนใจมันเริ่มเชื่องเหมือนลิงอ่
1: ะ
0: ฝึกไปฝึกมามันก็เชื่องได้เล่นละครได้ด้วยเอาไปโชว์งานได้อีก
1: ลิงปกิจนะฮะ
2: ค่ะ
0: ใช่
2: แสดงว่ายิ่งฝึกยิ่งรู้เท่าทันแล้วก็ยิ่งทำให้มีปัญญาแหลมคมยิ่งขึ้น
0: ใช่เลยเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าไงท่านตรัสว่าทันโตเศรษฐโถมนุษย์เศรษฐุมนุษย์จะประเสริฐได้ด้วยการฝึกเท่านั้นถ้าไม่มีการฝึกแล้วประเสริฐไม่ได้ละปล่อยไปตามยถากรรมไม่ได้ต้องฝึกทหารเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาต้องฝึกระเบียบวินัยจนกระทั่งอยู่ในกรอบในระเบียบแบบแผนแล้วก็ปล่อยได้บ้างแต่ว่าถ้าไม่ฝึกเลยนะมันจะเป็นลิงอันธพาลจะมีสันดานจิตใจที่ปุ้งสั้นขอเรื่องไม่หยุดขอให้อยู่กับลมหายใจไว้บ้างนะเจริญพร
1: ครับสาธุครับหลวงพ่อครับแล้วก็จะมีกรณีที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ด้วยครับหลวงพ่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระแสร่างทรงกับหมอดูกลับมาแล้วครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งไปร้องกับทนายเกิดผลอย่าให้ช่วยหน่อยครับเพราะว่าถูกหมอดูหลอกว่าสามารถทำพิธีแล้วดลบันดาลให้พระสงฆ์รูปนี้ได้รับพัดยศมีตำแหน่งครับหลวงพ่อตอนนี้สังคมเลยวิจารณ์ว่าไม่ใช่เฉพาะคารวาสเท่านั้นที่ถูกมิจฉาชีพหมอดูร่างทรงหลอกแม้แต่พระสงฆ์ที่มีเงินเก็บหรือเอาเงินจากญาติโยมไปดลบันดาลยศตำแหน่งให้ตัวเองแบบนี้สังคมก็วิจารณ์เหมือนกันครับหลวงพ่อครับ
0: ขอไปไม่รู้ฉันข้าวหรือฉันยา
1: ครับ
0: ฉันข้าวควรจะมีสมองควรจะใส่ตรองควรจะเชื่ออะไรด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้เชื่อง่ายงมงายเชื่อผีเจ้าเข้าทรงเนี่ยมันเป็นเชื่อที่

0: อีกหาหลักประกันอะไรไม่ได้เลยหันกลับมาเชื่อคำสอนพุทธเจ้าเถอะพึ่งตัวเองเถอะอันตาหิอัตโนนาโถเนี่ยดีที่สุด
1: ค่ะ
2: ครับทำไมเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ก็อยากมีตำแหน่งมียศในบางจังหวัดหรือบาง

0: คนที่อยากชิมถ้าไม่ได้มีอะไรชิมก็เอาเงินหวานให้เขาเอามาส่งให้ชิมทั้งในที่สุดก็ติดรสแห่งการหวานหอมของยศลาภตำแหน่งเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าเคยตรัสว่าลาภสักการะฆ่าพระภิกษุเป็นจำนวนมากภิกษุเนี่ยเสียไปเพราะลาภสักการะเพราะได้โชคได้ลาภได้ยศได้ตำแหน่งได้อำนาจมาอย่างสมีโชติอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้ได้ยศเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้นะทำมาก็ยังตึงใจว่าการจะเลื่อนกรรมนัสสัตว
1: ์
0: ให้พระได้ยศได้อะไรเนี่ยเลื่อนกันด้วยที่อะไรถ้าเลื่อนกันด้วยแบบสมัยเก่าองค์นั้นสร้างเก่งสร้างโบสถ์สร้างวิหารเอาได้เต็มองค์นั้นมีปาฏิหาริย์เสกเป่าอะไรเก่งองค์นั้นได้เต็ม นั้นไม่ใช่เลยไม่ใช่หลักพุทธศาสนาเลยพระต้องอยู่ในลักษณะศีลสมาธิปัญญาเด่นชัดถึงน่าจะเลื่อนชั้นถ้าศีลสมาธิปัญญาท่านดีแล้วก็เลื่อนให้ท่านไปไม่เสียหายท่านมีปัญญารักษาลาภสักการะยศตำแหน่งไม่ให้เสื่อมเสียได้แต่ผู้ที่ปัญญาน้อยอย่างใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าลาภสักการะมักจะฆ่าพวกภิกษุเหล่านี้ได
2: ้
1: ประโยชน์ของหลวงพ่อเองนี่เป็นถึงพระราชแล้วใช่ไหมครับก็อันเนื่องมาจากคุณงามความดีที่หลายคนก็เห็นหลายคนก็มองว่าเมื่อไหร่หลวงพ่อจะได้เป็นพระธรรมพระพรหมนาทีครับหลวงพ่อฮะ
0: คืออย่างนี้อาตมาเนี่ยได้ขอร้องกับคณะที่เขาพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ระนะบอกอาตมาขอเถิดอย่าให้อาตมาเลื่อนไปวันนี้เลยแค่วันนี้ปีนี้อาตมาเข้าคอร์สตายก่อนตายมันมี4ชนิดที่ไม่ต้องไม่ทำเลยพยายามไม่ทำให้ได้คือ1อยากไปนู่นไปนี่หยุดไปปีนี้เลยไม่เคยได้ไปไหนเลย2อยากเป็นนั่นเป็นนี่เลื่อนการเป็นไปเรื่อยๆนี
1: ่
0: อาตมาหยุดเลยหยุดเลยขอร้องว่าอย่าให้อีกเลยนะถ้าให้แล้วอาตมาก็จะไม่ไปรับเพราะว่าอิ่มแล้วพอแล้วและพอใจในคำว่าพระราชธรรมนิเทศเพราะว่าเป็นผู้เทศผู้สอนผู้มันถูกใจที่สุดแล้วอย่ามีอะไรมาให้มากเกินตอนนี้เลยและไม่เอาไม่ไปและไม่เป็นเอาที่ดินจะซื้อที่ดินเพิ่มก็ไม่ซื้อแล้วไม่เอาแล้วพอเขามาแก้นขายนะดูตอนนี้ไอ้ตอนที่เราอยากซื้อนะเมื่อ 3-4 ปี 5 ปีก่อนไม่ยอมขายเพราะตอนนี้เดือดร้
1: อ
0: นจะมาแก้นเราซื้อเราก็ไม่ซื้อแล
1: ้
0: วไม่เอาไม่มีเพิ่มแล้วไม่เอาเพิ่มแล้วพอแล้วอยู่กับการพอรู้จักพอป่ะ
1: เขาเรียกว่าคอร์สเตรียมตัวเหรอฮะหลวงพ่อหรือไงฮะเนี่ย
0: เรียกคอร์สเตรียมตัวตายก่อนตาย
1: ว่ายังไงครับหลวงพ่อ
2: ค่ะ
0: คือคนตายแล้วมันไปไหนไม่ค่อยได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ไปแล้วคนตายแล้วไม่อยากไปนู่นไปนี่แล้วคนตายไม่เอานู่นไม่เอานี่แล้วเพราะนั้นสีไม่อะสีไม่เนี่ยไม่ไปไม่เป็นไม่เอาไม่มีอาตมากำลังลดทอนบีบมันไม่ให้มันพองมันอ้วนมันโตขึ้นมา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มันขยายตัวมาบีบเราไม่ได
1: ้
0: เราจะบีบมันไม
1: ่
0: เราโดนมันบีบมาตลอดตั้งแต่10กว่าขวบมาจนถึงอายุ70
2: ค่ะ
0: มันบีบเรามาเยอะแล้วตอนนี้เราขอบีบมันมั่ง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ขอล็อกมันมั่ง
2: ทำให้เก๋นึกถึงข่าวหนึ่งเลยค่ะหลวงพ่อเหมือนตอนนี้เนี่ยคนไทยนะคะแห่ไปทำพินัยกรรมที่เรียกว่าพินัยกรรมขอตายดีเหมือนผ่านออนไลน์อะค่ะพุ่งกว่าเป็น10เท่าเลยนะคะ
1: ขอตายดีหรือไม่ยังไง
2: เกือบ100,000รายสะท้อนเหมือนแบบว่าคนไทยตื่นตัวเรื่องของการวางแผนระยะสุดท้ายคือคำว่าขอตายดีเนี่ยคือหมายถึงว่าเหมือนแบบไปในช่วงแบบว่าระยะสุดท้ายของชีวิตที่แบบว่าเหมือนให้ไปแบบสงบสุขแล้วไม่ต้องมายื้อชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะให้ร่างกายทุกทรมานอย่างนี้ค่ะหลวงพ่ออ
0: ยากให้หมอช่วยถอนแต่ที่เสียบลมหายใจ
2: น่าจะประมาณนั้น
0: เด
2: ี๋
0: ยวนี้กำลังจะมีกฎหมายน
2: ะ
0: ถ้าเจ้าตัวเขาอยากตายแล้วก็พอแล้วเขาไม่ทุรนทุรายจะอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้เขาเรียกอะไรมันมีคำหนึ่งมันเหมือนกับลงโทษลงทันชีวิตอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าตายแบบไม่ทรมาน
2: อ
0: ่ะพร้อมใจจะตาย
1: โอ้การุณยฆาตใช่หรือเปล่า

0: ช่
1: การรุนจะฆ่า
0: ใช่ใช
1: ่ใช่คือตายด้วยความฆ่าถูกฆ่าตายด้วยความการุณใช่ไหมหลวงพ่อ
0: ใช่ใช
1: ่
2: เหมือน
0: สงสารชีวิตอยู่ไปทรมานเปล่า
2: ค่ะ
0: เอาแค่นี้พอแล้ว
1: ครับผมนมัสการลา
2: ครับ
0: เจริญพร
1: ครับสวัสดีครับหลวงพ่อครับนี่คือพระราชธรรมนิเทศครับหรือพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ไทยเที่ยวไทยพลัสที่หลายคนรอวันอังคารที่จะถึงนี้
2: ถล่มเลื่อน
1: เอาเลื่อนแล้วเหรอ
2: ใช
1: ่ไม่มีแล้วเหรอ
2: ใช่
1: เป็นเดือนอาจากเดือนตุลาคม69จะออกไปเป็นเมษายน70เลยนะครับ
2: ค่ะ
1: อันนี้เป็นการหลีกทางให้เม็ดเงินกระจายสู่โครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟส2ให้เต็มที่ซะก่อนเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวไทยกันในช่วงเมษาสงกรานต์เลย
2: คืออาจจะมองว่าช่วงปลายปีอ่ะมันเป็นช่วงไฮซีซั่นที่มีเรื่องของคนที่เขาวางแผนในการเดินทางอยู่แล้วไงก็เลยอาจจะเลื่อนไปช่วงนะคะไปปีหน้าเลยเป็นช่วงโลซีซั่นที่น่าจะช่วยกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจได้มากกว่า
1: ถูกต้องเลยนะครับอันนี้ก็คือความหวังที่รอดูกันนะครับในส่วนของไทยเที่ยวไทยพลัสแต่ว่าไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนจากนี้จะเป็นอย่างไรในมุมมองของนายกสมาคมภัตตาคารไทยเราไปวิเคราะห์พูดคุยกับคุณธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาคมภัตตาคารที่ตอนนี้อยากจะให้รัฐบาลผ่อนคลายหรือว่าปรับเกณฑ์เพื่อช่วย SME หนุนปรับเพดานรายได้และจะได้เป็นการเพิ่มโอกาสให้ไปถึงร้านเล็กๆตัวจริงได้ไปพูดคุยกับคุณธนิวรรณกันครับสวัสดีครับท่านนายกเหมียวครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะคะ
1: ครับมองอย่างไรครับกับไทยช่วยไทยพลัสเฟสแรกกระทั่งจะมาถึงเฟส2ที่ให้พันเดียวแต่ว่า2เดือนครับท่านนายก
3: โอ้ยเผื่อรัฐบาลจะให้เดือนละพันนะ
1: อ๋อเหรอครับ
3: ก็ไม่มั่นใจนี่เขาเรียกอะไรนะคะก็พวกเราก็ลุ้นอยู่ก็ทราบอยู่แหละว่าให้พันหนึ่งแต่ว่าก็เปิดใจว่าให้ใช้2เดือนก็ถ้าพูดก็คือเดือนละ500ว่าอย่างนั้นถูกไหมว่าก็พูดให้มันฟังมีกำลังใจว่าเหมือนเดิม 1,000 บาทแต่ว่า 1,000 บาทใช้2เดือนอะไรเงี้ยค
2: ่
3: ะ
2: แต่ว่าก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าเหมือนกับรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวเลขหรือเปล่าเนาะ
3: ใช่มันเปลี่ยนตลอดนะ
2: คะ
3: ก็เข้าใจว่ารัฐบาลก็อาจจะดูเม็ดเงินแล้วก็ฟังเสียงประชาชนเนาะหรือฟังเสียงหน่วยอะไรทั้งหลายนะเพราะว่าเดิมๆเนี่ยเดียงก็ได้ฟังจากสำนักข่าวน้องๆ นักข่าวเศรษฐกิจนะคะว่าเดิมเป็น50-50อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลายอันนะคะว่าอะไรเนี่ยแล้วก็มีการยืนยันจากสสค.กับบรรดาแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยว่ามีแน่เดิมก็ยังเมื่อวันปลายออกกลางสัปดาห์ยังยืนยันว่า50-50นะคะแต่เมื่อวานเนี้ยเหมือนแต่ว่า60-40อะไรเงี
2: ้
3: ยแล้วก็มีเขาเรียกเลยนะคะโฆษกรัฐบาลก็ออกมาพูดแต่ได้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยค่ะก็คงต้องให้เสด็จน้ำที่การผ่านกรม.มั้งคะหร
2: ือ
3: ว่าคุณเอกนิติแถลงอะไรเงี้ยค่ะ
2: เพราะว่าเห็นว่าสุดท้ายต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องของการใช้จ่ายเงินกู้ก่อนด้วยนะคะแล้วก็จะต้องเอาเข้าครม.ถ้าเป็นไปตามข่าวก็น่าจะเป็น22แต่ว่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวรอดูความชัดเจนอีกครั้ง
3: ใช่ใช่ใช
2: ่แต่ทีนี้เนี่ยถ้ามาตรการถ้าออกมาแล้วก็ไฟเขียวแล้วก็ต่อจริงๆนะคะมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็บรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านโครงการนี้ได้มากน้อยขนาดไหนในมุมของคุณธานิวันที่มองอะค่ะ
3: ค่ะก็คือถ้าเราดูนะคะว่าใน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งดิฉันคิดว่าถ้าเดือนเนี้ยณบัดนี้เนี่ยคนที่มีคนละครึ่งอะนะ26ล้านคนเนี่ยไม่รู้จะเหลือถึง6ล้านคนหรือเปล่า

0: ที่ยังใช้ไม่หมดนะคะเพราะว่าเท่าที่คุยกับคนที่เขามีความจำเป็นนะคะเขาบอกเขาหมดไปในสัปดาห์แรกแล้ว ซึ่งอันนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่พยากรณ์เอาไว้แล้วนะคะ ว่าถ้าไม่มีต่อเนี่ยครึ่งเดือนหลังเนี่ยเราจะได้เห็นยุคของการได้เสียงกลด่าแล้วว่าอย่างนั้นถ้าภาษาเนาะ เสียงเรียกร้องว่าประชาชนลำบากนู่นนี่นั่นของแพงไม่มีเงินเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็คงจะมีเสียงดังอันนี้ก็มันเหมือนว่ารัฐบาลก็ปูทางมาแล้วว่าเขาจะต่อ อันนี้ก็แบบหยุดเลยนะคะเหมือนจะหลุดกึ๊กไปว่าอ้าวคือจะบอกว่าไม่ได้ใช่ประชานิยมแต่ว่าคนไทยก็ชอบของฟรีอ่ะพูดง่ายๆนะคะ
1: ครับ
0: ก็รอคอยเพราะว่ามันก็เหมือนได้เงินฟรีเข้ามาในกระเป๋าว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแล้วทีนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าบ้านหนึ่งอ่ะได้ 1,000 นะคะบางบ้านมี6คนได้ 6,000 เลยนะคะเพราะนั้นไอ้ 6,000 เนี่ยมันเอาไปบวกกับ 6,000 ที่ไอ้กับไม่ถึง 40% ของตัวเองอ่ะนะ
2: คะ
0: มันก็ทำให้ช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านได้นะคะในครอบครัวได้ถ้าจากที่ตัวเองสัมผัสนะคะเขาไม่การที่เราตั้งความหวังว่าเขาจะไปซื้ออาหารกินไปนู่นนี่นั่นเนี่ยมันได้จากเขาเรียกอะไรนะไมโคร SME หลายประเภทไม่ได้แต่เฉพาะอาหารนะคะสินค้าขนส่งเป็นอะไรดิฉันยังเห็นอาจารย์ธงทองยังซื้อแว่นตาเลยตัวเองก็ยังไปซื้ออะไรก็ไม่รู้ปะปะปะปอที่อยากได้อะไรเงี้ยนะคะ
1: ก็
0: ยังซื้อแล้วมันก็กระจายไปนะคะซื้อหมูซื้อเนื้อซื้อไก่ซื้อข้าวสารอะไรเงี้ยก็ช่วยได้จริงๆแล้วก็เราดูเม็ดเงินได้นะคะสมมติว่ารัฐบาลกู้มาอันนี้ที่ตัดมา 200,000 ล้าน4เดือนเนี่ยค่ะแต่ก็เข้าใจว่ามันต้องมีเงินเหลืออยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นตั้งเป้าประชาชนเนี่ย30ล้านสิทธิ์ถูกไหมคะ
1: ครับ
0: อันนี้มันมีแค่26ล้านสิทธิ์เพราะฉะนั้นนะอีก4ล้านสิทธิ์คูณกับเนี่ย4เดือนเนี่ยนะมันก็คงมีเงินเหลือหลายหมื่นล้านไอ้หลายหมื่นล้านเนี่ยเข้าใจว่าก็คงจะมาเทให้2เดือนนี้แหละค่ะ
1: ครับ
0: นะคะเพราะว่าไอ้เงินกู้ก้อน 200,000 ล้านเนี่ยมันเราก็ดูเข้าง่ายๆนะคะว่าสมมุติว่าเหลือมา 40,000 ล้านเงินประชาชนก็เอาว่าใกล้ๆ30,000 กว่าล้านอะไรเงี้ยนะคะไม่ถึง40,000 น่ะไอ้ 40% เนี่ยนะมันก็จะต้องมีเงิน2เดือนเนี่ยแน่นอนมีการใช้จ่ายสะพัดไปเพราะว่ามันต้องโคเปเมนต์ถูกไหมคะ
2: ค่ะ
0: ร่วมกันจ่ายนั้นมันก็จะมีเม็ดเงินที่หมุนอยู่ในระบบอ่ะอีก 6-7 แสนล้าน 6-7 หมื่นล้านบาทแน่นอนมันก็ดีกว่ามันก็เรียกว่ากระตุ้นนะนะใครอยากได้ของฟรีจากรัฐบาลก็ต้องเอาเงินตัวเองออกไป 40% ม
2: ัน
0: ก็แน่นอนมันกระตุ้นมันก็ทำให้อย่างนี้ท่านเนี่ยวันนั้นไปกินกาแฟมีร้านนึงเขาก็ทักว่าเขาต่อไหมเนี่ยก็บอกว่าเขาแท้เข้าใจว่าต่อนะวันนั้นนะไม่ได้ตั้งใจกินกาแฟแก้วเดียวเนี่ยเลยซื้อขนมเขาหมดเลย200กว่าบาทใช่ไหมอันนี้มันเป็นอะไรที่ถ้าบางทีเนี่ยเราจะซื้อนิดเดียวแต่พอมันลดไปตั้ง 60% เนี่ยนะคะเราก็ซื้อไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันเนี่ยค่ะมันถึงเรียกว่าเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย
1: ครับพอทีนี้มาเป็นเฟส2แล้วเนี่ยคุณธนิวันมองในมุมมองของผู้ประกอบการ SME ที่อยากจะขอให้มีการปรับหรือว่าขยายสิทธิ์ขยายเกณฑ์ยังไงบ้างไหมครับ
0: ก็เราก็คุยกับคุณดร.นพพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ซึ่งเขาก็ดู SME สายอื่นด้วยนะคะไม่ได้เฉพาะสายอาหารแล้วก็อยากให้รัฐบาลปรับเกณฑ์จาก 1.8 ล้านบาทเนี่ยรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทนะคะให้ขยับออกไปให้คนคืออาไซนั้นน่ะเราเรียกกันว่าไซไมโคร SME ที่ภาษาชาวบ้านอาจจะเข้าใจว่าสตรีทฟู้ดแม่ค้าแผงลอยแม่ค้าในตลาดอย่างเงี้ยถ้าภาษาทางการเขาเรียกไมโคร SME นะคะถ้ายังไม่ได้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มรายได้ต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาทเนี่ยค่ะก็จะเป็นการจ่ายเหมานะคะจ่ายภาษีเหมาก็มีหักค่าใช้จ่ายกี่ 10% หักนู่นหักนี่แล้วเนี่ยก็อาจจะจ่ายกันปีละ 3,000 6,000 10,000 อะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้นี่คือภาษี

0: ที่ไม่ใช่เหมาจ่ายไม่ได้จ่ายนะจ่ายค่ะเขาจ่ายแต่ว่าถ้าเป็นระบบภาษีมูลค่าเพิ่มพอคุณจดภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือนน่ะมันก็ต้องเอาภาษีซื้อภาษีขายมาหักลบกันใช่ไหมมีค่าใช้จ่ายทำบัญชีในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็อาจจะจ่าย3,000สมมุติว่าจ่ายต้องจ่ายรัฐบาลเพิ่มขึ้นไป 3,000 2,000 ถ้าคูณ12เดือนมันก็คือ 30,000 เห็นไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยน่าจะต้องจ่ายภาษีมากกว่าเหมาจ่ายประมาณ3เท่าอีก2เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโปรยน้ำหวานหรือว่าเป็นการล่อซื้อให้คนตัวเล็กทั้งหลายเนี่ยมีรายได้แล้วค่อยๆเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็เดียวกันมันก็มีผลกระทบเพราะว่าไอ้ตัว S เนี่ยมันขยับไปที่รายได้สมมติว่า2ล้านน่ะนะคะถ้าไม่สามารถตกลงกับสรรพากรได้แปลว่าคุณต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มไอ้พอเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันแปลว่าคุณเข้าสู่ระบบทุกอย่างสมมติว่าเป็นตัวเล็กๆนะอาจจะแบบว่าไม่ได้จ่ายประกันสังคมไม่ได้จ่ายเงินเดือนลูกจ้างตามขั้นแรงขั้นต่ำไม่ได้มีสวัสดิการไม่ได้มีนู่นมีนี
1: ่
0: แต่พอมันไปเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันล็อกทุกอย่างต่อไปเข้ากับว่า1 2 3 4 5คนต้องทำตามนั้นหมดเลย
1: อ
0: ันนี้แต่ว่าถ้าคนเรามองว่าเอ้ยถ้าเราต้องการเติบโตในธุรกิจเราย่อมอยากจะเข้าสู่ระบบ
1: ค่
0: ะเพราะว่าแล้วทีนี้เราก็มองว่าถ้าเราเข้าสู่ระบบแล้วเวลามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยจ่ายอย่างรัฐบาลไปกู้เงินมา200,000 ล้านเพื่อเอามาช่วยแล้วทำไมรัฐบาลไม่ช่วยเราวะ มันน่าแปลกใจไหม
2: ค่ะ
0: มันก็น่าแปลกใจเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะแต่ว่าจำได้ว่าเหมือนรอบก่อนเองเนี่ยทางสมาคมเองก็เคยออกมาคุยเรื่องนี้ครั้งนึงแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช
2: ่แล้วก็ครั้งน
0: ี้เขาก็บอกว่
2: า
0: เขาก็ทางเข้าใจว่ากระทรวงการคลังก็บอกเดี๋ยวเฟสต่อไปเดี๋ยวเฟสต่อไปเพราะเสร็จเฟสเนี้ยเราขอช่วยคนตัวเล็กก่อนอะไรเงี้ยโอ้โหมันฟังเราก็ชื่นใจเนาะ
1: ค
0: นตัวเล็กเราเข้าใจเขาลำบากต้องหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินเช้าอะไรเงี้ยนะ
2: คะ
0: บางทีเงินหลักร้อยหลักพันเนี่ยแต่ว่าภาพในหัวของรัฐบาลกระทรวงการคลังมองภาพเดียวกับเราหรือเปล่าเราเนี่ยเอางี้ให้ง่ายๆนะคะสมมุติว่าร้านโจ๊ก2ร้านอยู่ขายอยู่ถนนเดียวกัน
1: ครับ
0: ร้านหนึ่งเนี่ยไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
1: ไม่ได้จดแวด
0: ไม่ได้จดแวด
1: ครับ
0: อีกร้านหนึ่งดันไปซื้อแฟรนไชส์มาใช่ไหมเขาบังคับไงว่าต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรายรับเท่ากันคนหนึ่งอ่ะวันละสมมติวันละ 5,000 5,000 นะคะ 5,000 วันนี้พอมีไทยช่วยไทยพลัสทุกคนก็ไปสแกนไอ้คนที่ไม่ได้อยู่ในระบบใช่ไหมคะรายได้มันจาก 5,000 มันกลายเป็น 8,000 ไอ้ตรงนั้นมันย่อมมีผลไอ้ 5,000 ที่มันอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: มันก็ย่อมตกลงมาจาก 5,000 มาเหลือ 3,000 อย่างเงี้ยถามว่ามีผลกระทบไหมมันก็กระทบตรงนี้ไงคะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่ได้มีผลกระทบต่ออุ้ยมีคนบอกว่าสมาคมภัตตาคารร้านใหญ่อย่ามาแลกแย่งร้านเล็กไม่ได้แย่งร้านใหญ่เลยร้านใหญ่อ่ะเขาไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นี้อยู่แล้ว คนที่ร้องดิฉันมาเนี่ยก็คือไอ้ร้านเล็กด้วยกันเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวร้านต้มมันไก่ร้านอาหารตามสั่งที่บังเอิญเป็นเด็กดีอยากจะพัฒนาตัวเองก้าวหน้าอยากเข้าสู่ระบบรัฐบาลทำมาตรฐานทำนี่ทำนู่นทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเด็กดีไปใช่ไหมแต่คนที่ไม่อะไรเลยเนี่ยมันก็จะมีสรรพากรพื้นที่มาประเมินภาษีให้อย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นแต่เขาก็จ่ายนะไม่ใช่ไม่จ่ายเขาจ่ายแต่ว่าใครจ่ายมากกว่ากันล่ะคะ
1: ครับเพราะนั้นเฟส2นี้ก็คือขอให้ร้านอาหารที่จดแบบเนี่ยเข้าร่วมได้เถอะนะครับจะได้ช่วยต่อยอดแล้วก็จะได้เปลี่ยนตัวชี้วัดสิทธิ์เพื่อที่จะกำหนดกรอบให้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าคุณสมบัติจากรายได้ขนาดกิจการจำนวนการจ้างงานลูกน้องลูกจ้างนี่เป็นไงครับ
0: ใช่ใช่อย่างเงี้ยแล้วยิ่งตอนนี้นะอยากให้ฟังคำหนึ่งนะคะคือเขาก็มีการพูดมาบอกว่าการที่เขาจดแวดการที่เขาจ่ายประกันสังคมเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาล

0: ล้วอีกคำหนึ่งที่วันที่1ตุลาเนี่ยนะคะจะต้องจ่ายกองทุนลูกจ้างนะคะ 0.25
1: นั่น
0: ถ้าเทียบกับค่าจ้างลูกจ้างตอนนี้ค่ะวันเดือนวันละ400กว่าบาทนะเดือนละ 12,000 เนี่ย 0.25 มัน30บาทเอง
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าใครมีลูกจ้างอยู่20-30คนน่ะมันมีคำหนึ่งอ่ะที่ฉันฟังจากพี่เขาแล้วแบบว่าพี่ไม่พร้อมจะจ่ายแม้แต่บาทเดียวไม่พร้อมจะมีรายจ่ายอะไรเพิ่มขึ้นแม้แต่บาทเดียวโอ้โหเราฟังแล้วเรารู้เลยนะว่ามันคือสถานการณ์ของผู้ประกอบการร้านอาหารเวลานี้มันปริ่มเต็มทีแล้ว
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกร้องแล้วก็สะท้อนนะคะก็เสนอไปแล้วใช่ไหมคะข้อ
0: เสนอไป
2: ทีนี้ก็รอดูรัฐบาลในการที่จะเคาะออกมานะคะว่าจะช่วยอุ้มในส่วนของผู้ประกอบการตรงนี้เนี่ยในเฟสนี้เนี่ยอย่างไรบ้างแต่ว่าที่ผ่านมาอย่างในเฟสแรกค่ะไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของผู้ประกอบการร้านอาหารที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนยังไงคะ
0: แน่นอนค่ะคือเท่าที่เห็นเพื่อนๆก็ที่ไอ้เรื่องปิดตัวเนี่ยนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องประชดนะคะแต่มันไปไม่ไหวจริงๆนะคะมันไปไม่ไหวจริงๆครับจากที่เขาเคยมีรายได้กันวันหนึ่งหลายหมื่นบาทอะไรเงี้ยค่ะนะคะอยู่ในห้างบ้างเช่ามีค่าเช่าอะไรพวกเนี้ยเขาก็ทยอยปิดกันเพราะว่าถ้าพูดถึงอายุรัฐบาล6เดือนน่ะก็เป็น6เดือนที่ภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีมานะคะมันไม่6นะคะเพราะมันเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีเราเลือกตั้งตอนนั้นเรารัฐบาลรักษาการกว่าจะเลือกตั้งเสร็จกว่าจะมีรัฐบาลจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นรัฐบาลนี้บอกว่าเพิ่งเป็นรัฐบาลได้6เดือน
1: ม
0: าทำอะไรไปตั้งเยอะแต่ผู้ประกอบการเนี่ยมันแบกวิกฤตเศรษฐกิจนะคะพลังงานของขึ้นราคาน้ำมันขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ มานานกว่านั้นแล้วก็มันไม่มีปัจจัยบวกการแข่งขันมันรุนแรงต้นทุนวัตถุดิบมันสูงค่าแรงขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ถึงบอกว่าคนที่อยู่ในระบบเนี่ยเขาก็ค่อนข้างท้อแท
1: ้
0: เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะหยุดการจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นกฎหมายได้อะค่ะ
2: อันนี้เห็นว่าทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
0: เพราะว่าแรกๆเนี่ยดิฉันเองก็อยากทำถึงคุณเอกนิติโดยตรงแต่ก็ได้ยินบรรดาสื่อเนี่ยแหละค่ะบอกว่าถ้าโดยส่วนตัวคุณเอกนิติไม่อยากต่ออยากเอาเงินไปทำอย่างอื่นแต่สุดท้ายก็ต้องให้เครดิตท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านเป็นคนเคาะให้ต่
1: อ
0: นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยอยากให้เสียงอยากให้หนังสือเนี่ยค่ะไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารที่เรียกร้องคนละครึ่งมาตั้งแต่รัฐบาลเพื่อไทยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเรียกร้องสำเร็จวันที่ท่านรับตำแหน่งท่านผ่านสภา5กันยา
1: อ
0: ืมมีเสียงวอยซ์มาว่าท่านรับฟังเสียงโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นความต้องการของผู้ประกอบการร้านอาหารแต่เวลาที่ท่านทำคนละครึ่งพลัสเนี่ยท่านเตะเราออกไปจากท่านไม่ได้ให้อะไรเราเลยนะคะให้เที่ยวดีมีคืนมาซึ่งมันไม่ตรงเราเรียกร้องมา6เดือนมั้งคะรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยค่ะก็พูดแต่เรื่องคนละครึ่งนะคะพอมาเป็นรัฐบาลอนุทินเราดีอกดีใจเพื่อนๆโอ้ยเชียร์อัพกันใหญ่เลยนะคะว่าทางร้านอาหารจะได้ร่วมคนละครึ่งคลาสนะคะก็เพิ่งรู้ตอนที่เขาจะใช้กันอยู่แล้วค่ะเขาให้ไมโคร SME อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยพอมาถึงเฟสนี้เราก็ยังเสนออีกนะเพราะรู้ว่ารัฐบาลนี้ก็เรียนจริงๆว่าก็เชียร์กันนะคะเพราะว่าถ้ารู้ว่าถ้าเป็นภูมิใจไทยเข้ามาเนี่ยคงดำเนินการคนละครึ่งต่อแน่นอนก็เป็นความหวังแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่เราไม่ได้เสนอนะเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ได้มีการพูดกันว่าเดี๋ยวเฟสต่อไปเดี๋ยวเฟสต่อไปแล้วทีนี้เงินเฟสนี้มันต้อง200,000 ล้านนะคะมันเป็นเงินเยอะเมื่อกี้ที่เห็นทั้งสองท่านคุยเรื่องไทยเที่ยวไทยเน
1: ี่
0: ยไอ้เงินมันไม่กี่พันล้านเองแต่ไอ้นี่มัน200,000 ล้านเข้าใจไหมคะโอ้โหมัน

0: ีทางที่จะบอกว่าจะรอเดี๋ยวร้านอาหารรอนะเดี๋ยวรัฐบาลจะมีโครงการอื่นขนาดเครื่องยนต์ที่เขาเรียกว่าท่องเที่ยวอ่ะรัฐบาลยังใส่ไปได้แค่ 7,000 เอง 4,000 หรือ 7,000 นะ
1: ค่ะ
0: เออแต่เนี่ยท่านใส่เข้าไปอยู่เป็น 200,000 ล้านบาทเนี่ยในถ้าสมมุติว่าจาก4เดือนนั้นแล้วปล่อยสอเป็น6เนี่ยนะแสดงว่าท่านต้องใส่เต็มแม็ก 200,000 ล้านบาทแล้วถามว่าจะไม่ให้บรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยน้อยใจหรอไม่สองแสนล้านบาทไม่มีเราเลยนะ
1: ได้ค่ะ
2: แต่ก็รอบนี้ก็หวังว่าร้านที่เข้าสู่ระบบภาษีที่ถูกต้องก็จะทายรับโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลบ้างนะครับรวมถึงปัญหาราคาสินค้าวัตถุดิบขึ้นเนี่ยของขึ้นราคาแพงนะครับท่านนายกของเหนียวเรียกร้องกรมการค้าภายในเป็นยังไงบ้างครับ
0: ได้ยินเสียงเหมือนวันก่อนคุยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วคุณอะไรเนี่ยอธิบดีตังเนี่ยนะคะ
2: ครับ
0: คนที่จะมาต่อกลับมาเนี่ยที่จะผู้ตรวจจะมานั่งอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นลูกม่อกรมการค้าภายในแล้วจริงแล้วอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยคือคนที่จะช่วยรัฐมนตรีพาณิชย์ได
1: ้
0: อย่างแบบเต็มมือเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราพลาดในเรื่องใครช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะไม่ได้จริง
2: ๆ
0: แล้วอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยสามารถที่จะมาดูแลเรื่องวัตถุดิบได้นะคะเราดิฉันก็ยังเชื่อว่าผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยก็อาจจะมีกำลังใจเพราะว่าต้นทุนร้านอาหารต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยค่ะถ้าอธิบดีเก่งๆนะเอาอยู่แล้วค่ะอธิบดีเนี่ยมีโอ้โหสารพัดเครื่องมือมีกฎหมายมีอะไรสารพัดนะคะที่จะทำได้ไม่ว่าค้าปลีกค้าส่งเกษตรกรกฎหมายราคาอะไรเนี่ยอยู่รวมทั้งมันมีหน่วยงานต่างๆที่จะดูแลได้แล้วก็ประกอบกับดิฉันให้ความสำคัญกับคนนะ
2: ครับ
0: คนเนี่ยถ้าคนเนี่ยมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญการมองออกเนี่ยยุคนี้ก็ไม่ได้ยุคที่มันเคยมันจะร้ายกว่ายุคไหนๆอะค่ะ แต่มันก็อธิบดีคอนอที่ผ่านมาทั้งหลายเนี่ยเขาก็เอาอยู่กันมาทั้งหมดนะคะ นี่ก็เลยคิดว่าถ้าอธิบดีท่านปัจจุบันอธิบดีที่จะมาใน1ตุลาเนี่ยท่านก็เป็นความหวัง ของผู้ประกอบการร้านอาหารเหมือนกันนะคะ ว่าท่านน่าจะมาเอาอยู่กับเรื่อง
2: ตึงราคา
0: ใช่
1: ควบคุมราคาเรื่องของวัตถุดิบนะคะมีต้องขอบคุณคุณธนิวันมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณอย่างสูงนะคะท่านนายกครับ
0: ยินดีค่ะขอบคุณเช่นกันค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีครับคุณธนิวันคุณมงคลครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะไปติดตามเรื่องของสถานการณ์นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามตะวันออกกลางกันบ้างนะคะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหทางซาอุนี่ถูกโจมตีอย่างหนักเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเส้นทางต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งน้ำมันได้รับผลกระทบด้วยแล้วทีนี้เนี่ยมันสะท้อนออกมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็น้ำมันที่พุ่งตัวสูงขึ้นทำให้เกิดความผันผวนด้วยนะคะแล้วมันก็กระทบไปทั่วโลกเหมือนที่ย้อนกลับไปที่คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของค่าครองชีพอะไรต่างๆเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: อันนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามันมีผลกระทบเป็นลูกโซ่นะคะทั่วโลกเลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตสถานการณ์กันค่ะ
2: ครับ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: ช่วงสุดท้ายกันแล้วครับสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: นะคะเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าพันธมิตรของอิหร่านเนี่ยโอ้โหเปิดฉากโจมตีซาอุในเรื่องของเส้นทางน้ำมันเนี่ยก็ส่งผลให้นะคะตอนนี้เนี่ยเส้นทางน้ำมันสำคัญนะคะถูกจำกัดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางตอนนี้เนี่ยกำลังส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็ทำให้น้ำมันนะคะผันผวนมากๆเลยอย่างบ้านเราเนี่ยตอนนี้คุณผู้ฟัง
2: รู้สึกเท่าไหร่
1: รู้สึกไหมคะว่าดีเซลตอนนี้มัน40กว่าจะ41แล้วนะ
2: บ
1: าทคือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็41แล้วนะ
2: ขึ้นมาอีก85สตางค์ต่อลิตรนะครับ

0: ปรับราคาน้ำมันขายปลีกในไทยโดยเฉพาะดีเซลใช่ไหมคุณเก
1: ๋
0: ที่ตอนนี้เรียกว่าตึงเครียดสุดๆครับทำให้อุปทานน้ำมันโลกมีความเสี่ยงที่จะหายไปถึง 4% นะครับจากสงครามตะวันออกกลางถ้าไปดูน้ำมันดิบที่ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเวสเท็กซัสเนี่ยทะลุไปถึง 101.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะครับก
1: ็
0: เรียกว่าทะลุ100ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งรวมถึงน้ำมันดิบเบรนท์ก็ขยับไปที่ 105.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก
1: ็
0: อ
1: ัน
0: นี้คือต่างประเทศส่วนบ้านเราปรับตัวขึ้นทันทีเมื่อวานนี้85สตางค์ต่อลิตรก็ตอนนี้ก็เห็นว่าเริ่มปรับลดลงมาบ้างแล้วนะครับใช่ไหมก็ม
1: ี
0: ความพยายามที่จะคลี่คลายความตึงเครียดนี้จากหลายๆประเทศบนโลกนี้
1: แต่ว่ายังคงผันผวนนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแนวรบเนี่ยมันไม่ได้ปะทุไปที่ช่องแคบฮอร์มุซอย่างเดียวนะคะมันขยายไปสู่ในส่วนของทะเลแดงด้วยนะคะค
0: ือ
1: เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางที่จะว่าเป็นเส้นทางสำรองก็ว่าได้นะทีนี้เนี่ยเมื่อในส่วนของแนวรบตรงทะเลแดงตรงเนี้ยถูกคุกคามอย่างที่บอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพันธมิตรของอิหร่านเนี่ยเขาโจมตีซาอุในเส้นทางนี้นะคะแล้วฉะนั้นเองเนี่ยสงครามสหรัฐอิหร่านแล้วก็อิสราเอลเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่จบง่ายๆนะแล้วไม่แน่ใจว่าปลายทางเนี่ยทางออกคืออะไรนะคะวันนี้อัปเดตสถานการณ์กันหน่อยนะคะพูดคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีอาจารย์ประจำวิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์จากมศว.ตอนนี้อยู่ในสายสวั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ขอไปเร็วนิดนึงนะคะให้อาจารย์ช่วยอัปเดตสถานการณ์ทิศทางสงครามสหรัฐแล้วก็อิหร่านหน่อยค่ะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเรื่องของการติดต่อระหว่างกันการเจรจาการเดินหน้านี่มันไปถึงไหนอย่างไรแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยต่อในเรื่องของการส่งผลกระทบกับเรื่องของน้ำมันที่ผันผวนด้วยค่ะ
2: ครับผมตอนนี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีความตึงเครียดนะครับกันหลายจุดนะฮะทั้งบริเวณช่องแคบฮอร์มุสนะซึ่งก็ยังคงถูกปิดอยู
0: ่
2: นะฮะแล้วก็ยังมีการโจมตีเรือสินค้าอยู่นะครับอิหร่านก็โจมตีเรือของอเมริกาอเมริกาก็โจมตีเรือของอิหร่านนะครับต่างฝ่ายต่างอ้างนะฮะว่ามีอิทธิพลแล้วก็สามารถควบคุมพื้นที่ตรงนี้ได้ในส่วนของอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือที่ทะเลแดงใช่ไหมคร
1: ับ
2: ที่กลุ่มฮูซี่นะฮะซึ่งเป็นพันธมิตรกับอิหร่านเนี่ยก็ได้มีการโจมตีนะครับทางซาอุนะฮะแล้วก็ห้ามเรือซาอุเนี่ยผ่านนะครับพื้นที่ตรงนี้นะฮะซาอุเองก็โจมตีเข้าไปในเยเมนนะครับในประเทศหรือกลุ่มฮูซี่เนี
1: ่
2: ยใหญ่เยอะมากนะครับอีกด้านหนึ่งเราก็จะเห็นว่ามีการโจมตีจากประเทศอิรักนะครับเข้าไปในซาอุดิอาระเบียโจมตีท่อส่งน้ำมันพลังงานนะครับจากฝั่งตะวันออกไปยังตะวันตกของซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนโจมตีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่มีการโจมตีกันในทั้งฮอร์มุสและทั้งทะเลแดงเนี่ยนะฮะหรือในซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับนอกจากคู่ขัดแย้งหลักๆที่เราเห็นแล้วเนี่ยมันยังมีการโจมตีที่เป็นปริศนาที่ไม่รู้ว่าใครอีกเนี่ยจำนวนหนึ่งถูกไหมฮะ
0: ครับ
2: คราวนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าผมคิดว่าเราอยู่ในช่วงที่น่ากังวลอย่างมากนะครับอย่างน้อยเนี่ยตั้งแต่เดือนเนี้ยกันยาตุลาและพฤศจิกานะฮะซึ่งจะเป็นช่วงวิกฤตมากเพราะว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยนะช่วงปลายเดือนจะมีการเลือกตั้งของอิสราเอลนะฮะแล้วอิสราเอลเนี่ยในเนทันยาฮูนายกเจเขาเนี่ยต้องการที่จะโค่นอิหร่านให้ได้ประกาศชัยชนะให้ได้เพื่อที่จะเอาไปอ้างในการเลือกตั้งครั้งหน้าของเขาเนี่ยแพ้ไม่ได
0: ้
2: นะฮะถ้าแพ้หมายถึงการถูกดำเนินคดีนะฮะทางการเมืองหลายข้อหาคอร์รัปชันและเรื่องของความหละหลวมเรื่องความมั่นคงอะไรต่างๆเยอะมากเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยคดีความของเขามันหยุดชะงักนะเราจึงเห็นเขาพยายามยื้อสงครามและขยายสงครามไปเรื่อย
1: ๆ
2: ถูกไหมฮะ
0: ครับ
2: พอมาวันนี้เนี่ยนะครับมีผู้สร้างหนังใช่ไหมครับชาวอิสราเอลที่ทำหนังออกมาทำภาพยนตร์ออกมาเรื่องนาซาซึ่งวิจารณ์การฆ่าสังหารของชาว

0: ซลในฉนวนกาซาเนี่ยนะฮะนายเทนิฮูก็พยายามจะออกกฎหมายที่จะถอนสัญชาตินะครับของชาวอิสราเอลสองคนนี้เพื่อที่จะทำให้เห็นว่าใครที่วิพากษ์วิจารณ์ทหารอิสราเอลเนี่ยนะครับจะต้องถูกลงโทษนะเพราะฉะนั้นเขาหาเสียงทุกอย่างแพ้ไม่ได
1: ้
0: และต้องการดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาโค่นอิหร่านให้ได้ในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งนี
1: ้
0: ถูกไหม
2: ครับ
0: ถ้าถัดไปในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งมิดเทอมของสหรัฐอเมริกาทรัมป์เองก็ต้องการที่จะหาหรืออ้างชัยชนะครับอิหร่านให้ได
3: ้
0: เพราะฉะนั้นเขาก็กังวลกันว่าในช่วงนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลอาจจะกลับมาถล่มโจมตีนะครับปิดเกมอิหร่านให้ได้นะครับในฝั่งของอิหร่านเนี่ยเขาก็โจทย์ของเขาคือเขาจะยื้อสงครามนี้นะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้มันเลยช่วงเลือกตั้งอิสราเอลเพื่อที่จะทำให้นายเทนยาฮูเนี่ยแพ้การเลือกตั้ง
1: oh.
0: ใช่ไหมฮะหรือถ้าสามารถที่จะยื้อไปอีกเนี่ยก็คือยื้อไปให้ถึงการเลือกตั้งกลางเทอมของอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนนะฮะซึ่งมันก็เสี่ยงนะเพราะว่าอิหร่านก็รู้ดีว่าในระหว่างนี้เนี่ยอิหร่านอาจจะยื้อได้แต่ว่ามันอาจจะต้องแลกด้วยการที่อิสราเอลและอเมริกาอาจจะกลับมาถล่มโจมตีอิหร่านอย่างหนักดังนั้นมันจึงมีการคุยกันนะภายในอิหร่านนะครับอดีตประธานาธิบดีของอิหร่านก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าหรือว่าอิหร่านควรจะเจรจากับอเมริกาเพื่อจบปัญหานี้หรือเพื่อสันติภาพไม่ต้องไปยื้อถึงพฤศจิกาหรอกแต่ทางฝั่งของทหาร IRGC เนี่ยเขาก็ยังไม่เห็นด้วยกับแนวทางการเจรจาตอนนี้
1: คร
0: ับอยากจะสู้ต
1: ่อ
0: นะครับนี่คือปัญหาหนึ่งในภาพรวมว่าเนี่ยฮะมันสัมพันธ์กับการเลือกตั้งของเซลล์สัญญาการที่กำลังจะเกิดขึ้น
3: แสดงว่ามีผลในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของสงครามเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์ย้อนกลับมาดูอย่างที่ตอนนี้เนี่ยทำไมซาอุถึงถูกโจมตีอย่างหนักอิหร่านต้องการเพิ่มแรงกดดันต่อสหรัฐหรือไม่อย่างไรคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างท่ออีสต์เวสต์เนี่ยค่ะที่เป็นการเปิดแนวรบทะเลแดงเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะอาจารย์ตรงนี้มันมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮอร์มูซก็ถูกบีบทะเลแดงก็ถูกคุกคามนะคะแล้วท่อสำรองการส่งน้ำมันอะไรต่างๆของซาอุถูกโจมตีด้วยมันจะเป็นแรงกดดันที่สะท้อนออกมาในเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็น้ำมันที่ผันผวนหรือทำให้พุ่งสูงมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย์
0: ครับเรื่องของวิกฤตพลังงานอันนี้น่าห่วงนะเพราะว่าหลังจากที่ซาอุถูกโจมตีเนี่ยก็ทำให้ซาอุเนี่ยหยุดผลิตน้ำมันส่งออกไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วยังถูกกลุ่มฮูซี่ปิดอีกเนี่ยทำให้ซาอุนะประกาศหยุดนะครับส่งน้ำมันไปให้กับยุโรปนะฮะอย่างน้อยช่วงเวลาหนึ่งนะฮะทีนี้มันสัมพันธ์กันนะครับก็คือว่าเราจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาพยายามปิดล้อมอิหร่านไม่ให้นะครับอิหร่านเนี่ยได้มีการส่งออกน้ำมันนะฮะหรือว่าค้าขายกับที่ไหนได
1: ้
0: ถูกไหมฮะแล้วก็โจมตีโครงสร้างน้ำมันพลังงานของอิหร่านทำให้น้ำมันเบนซินในอิหร่านเนี่ยขาดแคลน
1: ครับ
0: ถูกไหม
3: ฮะ
0: ค่ะได้อิหร่านก็ไม่มีนะครับต้องการที่จะบีบอิหร่านทางนี้ด้วยทีนี้พอฮูซี่หรือมันมีกลุ่มที่โจมตีท่อส่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเนี่ยอีสต์เวสต์เนี่ยนะฮะมันก็เป็นการโจมตีไปที่ในเส้นทางพลังงานเช่นเดียวกันถูกไหมฮะแปลว่าถ้าอิหร่านจะมีปัญหาเรื่องรายได้เรื่องของน้ำมันเรื่องของอะไรเนี่ยซาอุก็จะมีปัญหาด้วยแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าปัญหาระหว่างซาอุกับกลุ่มฮูซี่ในเยเมนเนี่ยนะมันก็มาจากการที่สงครามการเมืองในเยเมนมันกลับมากระทุอีกครั้งหนึ่งระหว่างกลุ่มฮูซี่กับกลุ่มที่รัฐบาลซาอุดีสนับสนุนอยู
3: ่
0: นะก็คือรัฐบาลเก่าของเยเมนนะฮะตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้มันเกิดปัญหาในเยเมนอีกครั้งหนึ่งนะครับและผมมองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นขณะนี้

0: จริงๆมันก็เป็นเรื่องภายในเยเมนและเป็นบทบาทที่ซาอุเนี่ยนะก็ยอมไม่ได้หรือต้องเข้ามาแทรกแซงนะเพราะว่าเยเมนเนี่ยมันอยู่ติดกับทางซาอุ
1: ครับ
0: นะแต่ประเด็นก็คือว่ากลุ่มฮูซี่ก็โจมตีตอบโต้เข้าไปในซาอุเนี่ยจำนวนมากแล้วมันก็มีข่าวออกมานะเป็นที่แพร่หลายนะครับทั้งที่ยืนยันและไม่ยืนยันนะฮะว่าซาอุเนี่ยไปขอให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะเข้ามาช่วยถล่
1: ม
0: กลุ่มฮูซี
1: ่
0: แต่ไม่ช่วยนะฮะแต่ต้องเรียนอย่างนี้ต่อก่อนนะฮะว่าสำนักข่าวใหญ่ๆของโลกเนี่ยนะฮะจริงๆไม่ได้นำเสนอเรื่องนี้นะยกเว้นรอยเตอร์นะครับอย่างนั้นอย่างที่ว่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้นำเสนอเรื่องนี
2: ้
0: แต่แปลว่ามันยังไม่ยืนยันนะฮะแล้วก็มีข่าวอีกว่าไปขอสหรัฐอเมริกาไม่ได้จะไปขออิสราเอลด้วยจีนด้วย
1: ชาติจีน
0: ตะวันตกต่างๆนานาใช่ไหม
1: คร
0: ับแต่ว่าข่าวนี้ไม่ค่อยยืนยันนะฮ
2: ะ
0: ซึ่งผลกระทบก็คือว่ามันทำให้อะไรครับทำให้เห็นว่าจากข่าวเนี้ยนะมันทำให้เห็นว่าทำไมซาอุถึงหาที่พึ่งไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วที่ไปตกลงกับปากีสถานตุรกีทำความมั่นคงร่วมกันเนี่ยทำไมถึงไอ้กลุ่มนี้ถึงไม่เข้ามาช่วยใช่ไหมฮะก็เป็นการด้อยค่าไอ้ข้อตกลงนี้ด้วยนะครับในอีกด้านหนึ่งนะก็มีข่าวว่ามีการปล่อยข่าวซึ่งไม่ยืนยันนะ
1: คร
0: ับมีคือมันซับซ้อนนะฮะกลุ่มฮูซี่เนี่ยโจมตีเข้าไปในซาอุดีอาระเบียทางตอนใต้ถูกไหมฮะแต่ซาอุดีอาระเบียและข่าวนำเสนอว่ากลุ่มฮูซี่เนี่ยพยายามจะโจมตีไปที่เมืองศักดิ์สิทธิ์นะครับที
1: ่
0: มัสยิดฮารอมซึ่งสำคัญมากๆสำหรับมุสลิมเนี่ยนะฮะเวลาไปประกอบพิธีฮัจญ์เราจะเห็นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ที่เขาไปแสวงบุญกันที่นี่เนี่ยก็พยายามจะฉายภาพให้เห็นว่าฮูซี่มีเป้าหมายในการโจมตีพื้นที่ตรงนี
1: ้
0: กลุ่มฮูซี่ออกมาบอกว่าเขาไม่ได้มีเป้าหมายจะโจมตีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี
1: ้
0: เพียงแต่ว่าโจมตีไปทางไปยังเป้าหมายเมืองต่างๆจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของซาอุดีนะตรงนี้ซาอุดีต้องการที่จะทำให้เห็นว่าฮูซี่กำลังที่จะโจมตีสถานที่สำคัญเพราะฉะนั้นมันก็จะจุดชนวนความขัดแย้งระหว่างนิกายสำนักคิดละว่าฮูซี่เนี่ยเป็นเชียสำนักเดียวกับอิหร่านส่วนซาอุดีอาระเบียเป็นซุนนีถูกไหมฮะมันก็จะกลายเป็นว่าเชียกำลังโจมตีสถานที่สำคัญของอิสลามนะฮะข่าวแบบนี้ก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งตรงนี้ขึ้นมาอีกนะครับซึ่งบางคนก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าไอ้ข่าวที่ไม่ยืนยันแบบนี้นะหรือการปล่อยข่าวแบบนี้มันอาจจะเป็นสงครามข่าวสารสงครามชีวิตยาด้วยนะครับ
2: อาจารย์ในเมื่อปัจจัยซ้อนปัจจัยหลายปัจจัยแบบนี้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะดูเหมือนว่าเราต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์แต่ว่าสิ่งที่ถ้าแบบว่าใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะอย่างที่บอกไปว่าในเมื่อแนวรบเนี่ยตอนนี้มันมีทั้งฮอร์โมนมีทั้งทะเลแดงแล้วก็มันกลายเป็น2เส้นทางแบบพร้อมๆกันแบบนี้ค่ะถูกโจมตีแบบนี้ค่ะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่จะตามมาน้ำมันก็จะผันผวนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เราจะได้รับผลกระทบตรงนี้ที่ตามมาแล้วไทยเราจะต้องรับมือใช่ไหมคะ
0: ครับครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผลกระทบเรื่องน้ำมันเนี่ยนะฮะเราจะเห็นชัดเจนนะครับแล้วยุโรปกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะหนักขึ้นแล้วนะครับเรื่องผลกระทบเรื่องราคานะครับน้ำมันและพลังงานนะครับและบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าในระยะถัดไปเนี่ยนะครับผลกระทบมันก็จะเกิดขึ้นหนักตามมาวันนี้นะครับปากีสถานเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอิหร่านนิดเดียวเนี่ยนะเขาได้วางมาตรการนะครับหลายๆอย่างเพื่อที่จะลดการใช้น้ำมันในประเทศเขาเตรียมการแล้วนะครับเขาเห็นแล้วว่ามันกำลังจะเกิดวิกฤตขึ้นในอนาคตนะครับด
2: ัง
0: นั้นผมคิดว่าของไทยเองเนี่ยก็จะกระทบหนักเพราะเราก็นำเข้าจากตะวันออกกลางแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะหาแหล่งที่ใหม่ๆใช่ไหมครับซึ่งถ้าสมมติว่าผมเข้าใจว่าเราก็นำเข้า

0: น้ำมันนะครับจากทางอเมริกาด้วย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเขากระทบนะเขาก็จะต้องเก็บไว้ใช้ของเขาก่อนนะฮะแล้วก็อาจจะขายให้เราน้อยหรือว่าในราคาที่เพิ่มมากขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าโจทย์ใหญ่ของเราเราจะหาแน่นอนแต่ว่าวิธีการแก้เนี่ยเราจะหาแหล่งน้ำมันทดแทนอย่างเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอเพราะอะไรฮ
2: ะ
0: เพราะคนอื่นเขาก็หาเหมือนกัน
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะเราต้องตัดสินใจให้ดีว่าไอ้ผลประโยชน์ของเราที่อยู่ในตะวันออกกลางนะน้ำมันสินค้าที่เข้าออกเนี่ยเราจะยอมรับสภาพหมายความว่าทำใจว่าเราไม่สามารถที่จะอะไรนะขนออกมาได้นะครับหรือเราจะพยายามใช้สถานะนะฮะและบทบาททางการทูตของเราในการเจรจาเพื่อที่จะนะฮะรักษาผลประโยชน์ของเราตรงนี้ได
1: ้
0: นะโดยการคุยกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอิหร่านอาหรับสหรัฐอเมริกาอิสราเอลเพื่อขอช่องทางพิเศษสำหรับไทยในการขนส่งพลังงานนะตรงนี้ต้องชัดเจนว่าเราจะยอมรับสภาพหรือว่าเราจะพยายาม
2: ค่ะ
0: แต่วันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าอะไรคือคำตอบนะฮะว
1: ่
0: าตกลงแล้วเรากำลังพยายามหรือว่าเรายอมรับสภาพและนี่คือปัญหาที่หนึ่ง
2: นะ
0: ปัญหาที่สองเนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับเริ่มชักชวนให้หลายประเทศที่เป็นพันธมิตรของอเมริกาอย่างเช่นเกาหลีใต้เนี่ยนะครับบอกว่าไอ้เกาหลีใต้คุณควรที่จะไปรักษาผลประโยชน์ของคุณโดยการส่งทหารส่งเรือรบไปคุ้มกันนะครับเรือสินค้าของเกาหลีใต้ในช่องแคบของมูสือทะเลแดงอะไรต่างๆเนี่ย
2: ค
0: ่ะซึ่งเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะส่งไปนะเพราะว่าถ้าส่งไปเนี่ยก็เท่ากับว่าไปร่วมกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็อาจจะเสี่ยงตกเป็นเป้าโจมตีแล้วก็ล่าเกาหลีใต้เข้าไปสู่ความขัดแย้งนี้ด้วยคำถามคือถ้ามันมีการชวนนะหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยนะให้ส่ง เรือรบเข้าไปนะครับรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยเราจะไปไหมนะครับถ้าไปเราจะเพี้ยงพ้ำหรือเราจะตกเป็นเป้าโจมตีหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่ง
2: ค่ะได้ค่ะอาจารย์แสดงว่าสงครามสหรัฐอิหร่านแล้วก็อิสราเอลก็ดูเหมือนว่ายังเรายังไม่เห็นปลายทางเนาะแล้วก็ยังไม่มีจุดจบอย่างนี้ใช่ไหมคะสังเกตสรุปแบบนี้นะใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับผมยังน้อยผมคิดว่าต้องรู้ในอีกช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ย
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะในเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 2:00 นคลื่น FM 100.5 MHz New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้ามูลคดีและรายการลำนำสยามลำนำแห่งความเป็นไทยมาร่วมกันผนึกกำลังเพื่ออนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ความเป็นไทยด้วยวัฒนธรรมไทยสายตรงของเราโดยร่วมกันรักษาความเป็นดนตรีไทยเอาไว้นะครับวันนี้ดนตรีไทยของเรานี่ค่อนข้างจะคึกครื้นสำหรับท่านผู้ฟังนะครับเพราะวันนี้เสนอไม้แข็งล้วนๆก็เป็นการเอาใจเยาวชนของชาติเล็กน้อยนะครับและอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็นำเสนอเครื่องสายมโหรีเครื่องสายผสมแม้กระทั่งโยธวาทิตก็นำเสนอนะครับทีนี้น้องๆหลานๆก็ตามโรงเรียนต่างๆตามสถาบันมหาวิทยาลัยต่างๆ

ก็ขอมาว่าขอไม่แข็งบ้างครับผมกำลังศึกษาเพลงนั้นศึกษาเพลงนี้กำลังเรียนไม่แข็งกำลังเรียนปีพาทขอไม่แข็งบ้างครับก็จัดให้นะครับผมเนี่ยตามใจแฟนรายการทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นเลยนะครับปีพาทไม่แข็งในวันนี้จะให้ฟังประมาณ 2-3 เพลงเองเพราะเป็นเพลงค่อนข้างยาวแล้วก็เป็นเพลงหาฟังยากไม่ว่าจะเป็นเพลงแขกมอนเถาของครูเหนียวดุริยพันธ์ที่ขับร้องไว้หายากมากครับขับร้องไว้60กว่าปีมาแล้วแล้วก็ยังมีโอ้ลาวเถาจากวงศิษย์สอนทองซึ่งคุณประทีปขำประเสริฐขับร้องไว้แค่2เพลงนี้ก็เกือบเต็มชั่วโมงแล้วนะครับแต่ก่อนจะฟัง2เพลงนี้มีเพลงแรกให้ฟัง1เพลงซึ่งเป็นเพลงซึ่งนำมาเพื่อปลุกใจครับปลุกใจให้ท่านผู้ฟังที่กำลังง่วงเหงาหานอนนี่หายง่วงเลยเกิดความคึกคักเพื่อจะได้ฟัง2เพลงใหญ่ๆนี้ต่อไปเพลงแรกในคืนวันนี้ขอเสนอนำในกราวในเลยนะครับแหมบอกเพลงกราวนั้นผู้ฟังหูผึ่งเลยเพลงกราวนี่ในจำนวนเพลงกราวนี่ถือว่าเพลงสุดยอดของเพลงกราวก็ต้องกราวนอกกราวในนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นเพลงเดียวแล้วก็กราวในถือว่าฮือฮามากเลยทีเดียวจริงๆแล้วเพลงที่ขึ้นชื่อว่ากราวเนี่ยมีเยอะนะครับไม่ว่าจะกราวนอกกราวในกราวตะรุงกราวจีนกราวเงาะกราวดงกราวลำกราวลำพม่ากราวลำมอญกราวลำเสภาและยังอีกหลายๆกราวซึ่งมาประพันธ์ในยุคหลังเพื่อเป็นเพลงที่ใช้ประกอบระบำอีกด้วยนะครับแต่เพลงที่นิยมกันมากและถือว่าเป็นเพลงที่มาจากหน้าพาทคือกราวนอกกับกราวในกราวนอกกราวในนี่ที่รู้จักกันดีส่วนมากจะเป็นเพลงหน้าพาทที่ใช้กับโขนเป็นหลักเลยนะครับในละครไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ในละครส่วนมากจะใช้ก็กราวลำนะครับเวลายกทัพทีนี้กราวนอกกับกราวในเขาแยกกันใช้ก็ขึ้นกับเสียงนอกกับเสียงในของเครื่องดนตรีกราวนอกเนี่ยก็เป็นหน้าพาดประเภทกราวนะครับใช้ในการยกทัพตรวจพลของกองทัพฝ่ายพระพลาในการแสดงโขนคือฝ่ายมนุษย์ฝ่ายพระรามนั่นเองที่เขาเรียกว่าฝ่ายพระพลาเพราะว่าพระรามเนี่ยเดินดงจริงๆแต่ออกจากเมืองไปบวชอยู่ในป่าแล้วก็ถูกทศกัณฐ์ลักพาเอาสีดาไปก็เพื่อได้ตามหาสีดานี่นะครับผ่านไปที่ไหนก็พักแรมที่นั่นตั้งพระพลาขึ้นมาจนได้บริวารเป็นหนุมานและพลลิงเยอะแยะไปหมดก็เลยเป็นกองทัพมนุษย์กับกองทัพลิงพักที่ไหนก็ตั้งพระพลาตั้งค่ายที่นั่นก็เลยเรียกว่าฝ่ายพระพลาแต่ส่วนฝ่ายอมนุษย์ฝ่ายยักษ์ฝ่ายปีศาจทั้งหลายนี่เขาเรียกว่าเพลงหน้าพาดประเภทกราวในเขาใช้กราวในนะครับคือถ้าเป็นยักษ์เป็นอมนุษย์เป็นปีศาจต่างๆอะไรนี่เขาต้องประเภทกราวในทั้งนั้นเลยนะครับกราวในก็ใช้เป็นเพลงหน้าพาดประเภทกราวนะครับจัดเป็นหน้าพาดที่ใช้ประกอบอากับกริยาของตัวละครฝ่ายยักษ์มีอัตรา2ชั้นใช้ประกอบการยกทัพตรวจพลของกองทัพฝ่ายลงกาคือฝ่ายทศกัณฐ์นี่เรียกว่าฝ่ายลงกาไม่ใช่ฝ่ายพระพลาเพราะลงกาได้ไปไหนมาไหนเลยอยู่ในเมืองกันเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ส่งลูกไปส่งหลานไปส่งน้องไปรบกับพระรามกับทศกัณฐ์กับหนุมานแล้วก็พ่ายแพ้กลับมาไปตายซะบ้างก็มีเยอะแยะนะครับเรียกว่าแทบจะสิ้นสุริวงศ์พงยักษ์เลยทีเดียวนะครับนั้นกล่าวในคือใช้สำหรับตัวละครฝ่ายยักษ์ลักษณะทำนองถึงแสดงความองอาจสง่างามแล้วก็พึกเหิมนะครับเพลงนี้ก็ยังใช้เป็นเพลงในชุดเพลงโหมโรงเย็นด้วยนะครับมีความหมายถึงการเสด็จมาของเทพเจ้าฝ่ายอสูรอย่างเช่นท้าวคูเวนท้าวเวสสุวรรณนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากทีเดียวเพลงกล่าวในแล้วก็เป็นเพลงเดียวที่มีชื่อเสียงมากด้วยเมื่อถูกนำไปขยายเป็นอัตรา3ชั้นโดยท่านพญาประสานดุริยศักดิ์แปลกประสานศักดิ์ได้เป็นขยายจากกล่าวใน2ชั้นที่เป็นเพลงหน้าพาดเนี่ยนะครับจัดให้เป็นลีลาและทำนองเป็นเพลงทางเดียวหลังจากนั้นมาก็จนถึงยุคปัจจุบันนี่เรียกว่าผ่านการประพันธ์เป็นเพลงเดี่ยวมาเรียกว่าทุกแนวทุกทางทุกเครื่องมือดนตรีก็จะเป็นทางเครื่องสายทางผีพาดเลยทีเดียวนะครับบทเพลงกล่าวในวันนี้ไม่ได้นำเสนอในเพลงในทางเดี่ยวนะครับขอนำเสนอในทางหน้าพาดเพื่อเกิดความคึกคักห้าวหาญนะครับเพื่อจะฟังเพลงผีพาดไม่แข็งในเพลงแขกงอนกับโอ้ลาวต่อไปขอเชิญรับฟังกล่าวในจากวงผีพาดไม่แข็งบรรเลงครับ

ก็จบลงไปด้วยความคึกคักแล้วนะครับราวในนะครับนี่ขนาดว่าเพลงหน้าพาดนะครับยังไม่ถึงกับการทำเป็นทางเดียวก็ยังคึกคักถึงขนาดนี้อันนี้ผมดึงมาจากเพลงโหมโรงในชุดโหมโรงนะครับก็เพื่อจะปลุกอารมณ์ท่านผู้ฟังให้เกิดความคึกคักว่าวันนี้จะฟังเพลงจากพิพาทไม่แข็งกันแล้วนะต้องตื่นตาตื่นใจกันหน่อยแล้วเพราะว่าคืนนี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเสียงเบาๆของเครื่องสายมโหรีหรือเครื่องสายผสมก็คงจะต้องดังนิดหนึ่งนะครับหลายอารมณ์หน่อยต้องแบ่งๆไปกันไปนะครับความสุขส่วนบทเพลงที่2ของลำนำสยามในวันนี้ขอนำเสนอเพลงแขกมอญนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากของเพลงไทยเดิมเพลงหนึ่งทีเดียวแล้วก็เพลงแขกมอญเถาที่จะนำเสนอนี่เป็นเพลงที่หาฟังยากกว่าสมควรเพราะว่าเป็นการบรรเลงด้วยวงปีพาดไม่แข็งคณะรุ่ยพนิษฐ์บรรเลงไว้เมื่อประมาณสัก60ปีเห็นจะได้ครับผู้ที่ขับร้องคือคุณเอี่ยวดุริยพันธ์นะครับนักร้องที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นนะครับน่าเสียดายที่ท่านล่วงลับจากไปด้วยวัยยังหนุ่มอยู่เลยนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับน่าเสียดายจริงๆเมื่อก่อนนี้ใครบอกชื่อคุณเอี่ยวแล้วก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงร้องเพลงเพราะมากโดยเฉพาะเพลงมอญร้องไห้นะครับเวลาที่แสดงเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามหนีเมียเนี่ยร้องเพลงมอญร้องไห้คนร้องไห้ทั้งโรงละครแล้วคุณเอี่ยวท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นครูต้นแบบของกรมศิลปากรนะครับเป็นครูขับร้องนะครับบทเพลงแขกมอญเถาที่นำเสนอต่อปีนี้เนี่ยเกิดจากการที่ท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะคุณมีดุริยางกูลนำเพลงแขกมอญ2ชั้นทำนองเก่าเนี่ยมาแต่งขยายเป็นอัตราจังหวะ3ชั้นโดยแขกมอญ2ชั้นเนี่ยทำนองเก่าเนี่ยท่านมีหน้าทับปรบไก่นะครับมี3ท่อนท่อนละ6จังหวะนะครับท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะคุณมีดุริยางกูลนำมาแต่งขยาย

เป็นอัตราจังหวะ3ชั้นโดยแต่งเป็นทางธรรมดาแล้วก็ทางเดี่ยวสำหรับบรรเลงอวดฝีมือของนักดนตรีนะครับแล้วก็ทางเดี่ยวเนี่ยก็มีนักดนตรีหลายท่านเลยที่แต่งทางสำหรับเครื่องดนตรีอีกหลายจำนวนนะครับส่วนทำนองอัตราเช่นเดียวนี่มีนักดนตรีนำไปแต่งหลายทางด้วย

นึ่งนะครับทางที่นิยมแล้วก็บรรเลงกันวันนี้เป็นทางของครูมนตรีตราโมทนะครับเนื้อร้องที่ใช้ในเพลงแขกมอญนี่ก็มีอยู่หลายเนื้อเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่จะนำมาใช้กันบ่อยที่สุดก็เห็นจะเป็นเนื้อร้องต่อจากบทเสพาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างโกรธมากตอนนั้นเนี่ยทราบว่าขุนช้างหลอกลวงตัวเองไปรบแทบตายหาว่าตัวเองไปตายซะแล้วไปเอากระดูกใครไม่รู้มาหลอกนะครับแล้วก็โกรธมากครับมากลับมาถึงก็บุกไปถึงเรือนขุนช้างก็เสกมนต์เลยนะครับมีวิชาคมให้หลับกันทั้งเรือนเลยเข้าไปห้องนางแก้กุริยาก็ได้นางแก้กุริยาเมียน้อยของขุนช้างแล้วก็เข้าห้องนางวันทองนะครับขุนช้างในหลับไม่รู้ไม่เห็นเลยเพราะว่าถูกมนต์เสน่ห์ไม่ใช่มนต์เสน่ห์มนต์สะกดครับตอนนั้นนางวันทองก็ฝันร้ายเลยครับโอ้โหขุนแผนบุกขึ้นเรือนเนี่ยคงจะมีลางบอกขึ้นเรือนฝันร้ายมันตกใจไม่ลืมหูลืมตากอดขุนแผนแน่นเลยคิดว่าเป็นขุนช้างแล้วก็เล่าใหญ่เลยนะครับในเรื่องเนื้อร้องเนี่ยเขาบอกว่าครานั้นจึงโฉมเจ้าวันทองหลับต้องมนมึนอย่างมืดหน้าสะดุ้งตื่นฟื้นตัวไม่ลืมตาผวากอดขุนแผนนิ่งไม่ติ่งตัวขวัญหายกายสั่นรัวระดิกปลุกหยิกคิดว่าขุนช้างหัวเล่าความฝันมาประหม่ากลัวว่าทูลหัวสูงไฟไว้ในมุ้งโอ้โหบอกสูงทูลหัวสูงไฟไว้ในมุ้งนี่ก็ต้องไหม้กันทั้งหัวทั้งเมียแล้วแหละครับเพราะฉะนั้นในเพลงแขกมอญเถานี่ก็จะเป็นเพลงที่มีความตื่นเต้นพอสมควรนะครับทั้งเนื้อร้องทั้งลีลาการบรรเลงนะครับและที่สำคัญคือวงปีพาทย์ไม้แข็งและผู้ขับร้องนี่แหละครับคุณเนียร์ดุริยพันธ์ขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงแขกมอนเถาจากการขับร้องของครูเหนียวดุริยพันธ์ก็จบลงไปแล้วนะครับในการบรรเลงที่จบลงวันนี้ผมอาจจะประกาศว่าคณะดุริยพันธ์นะครับแต่ว่าผมลงมาทบทวนแล้วผมชักไม่แน่ใจเพราะว่าครูเหนียวนะท่านเป็นเขยของคณะดุริยพันธ์แล้วก็อยู่บ้านดุริยพันธ์ท่านก็มีวงดนตรีเหมือนกันแต่ในช่วงที่บรรเลงและบันทึกเทปไว้ส่วนใหญ่ในช่วงชีวิตของท่านตรงนั้นเนี่ยท่านทำงานให้กับกรมศิลปากรนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นครูสอนขับร้องอยู่กรมศิลปากรในยุคแรกๆเรียกว่าเป็นต้นแบบของครูขับร้องเลยทีเดียวนักร้องยุคหลังของกรมศิลป์นี่ถือว่ายึดแบบครูเหนียวเป็นหลักทั้งนั้นเพราะนั้นแขกมอนเถาที่บรรเลงด้วยวงปีพาดไม่แข็งนี่ผมขอสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวงปีพาดไม่แข็งของกรมศิลปากรนะครับเพราะฟังจากทางการบรรเลงระนาดด้วยจำน่าจะไม่ใช่ทางของบ้านริยประณีตนะครับในลีลาของการบรรเลงแต่ละบ้านเนี่ยบางครั้งมันมีหนทางที่แตกต่างกันเช่นของกรมศิลปากรเนี่ยถึงจะบรรเลงอย่างเรียกว่าถ้าภาษานักเลงเรียกว่ามันยังไงเนี่ยแต่ก็ยังมีบรรทัดฐานของรูปแบบของเขาอยู่นะครับคือศิลปากรเนี่ยไม่ว่าจะบรรเลงเพลงไหนก็แต่เขาต้องมีบรรทัดฐานเขาอยู่ที่จะออกมาแต่ถ้าเป็นบ้านเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยเขาจะโชว์ความโลดโผนสวิงสวายกันได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นที่จบแล้วมินิผมว่าน่าจะเป็นของกรมศิลปากรนะครับโดยเฉพาะเสียงปี่นะแม่ชื่อแจ้วเลยน่าจะเป็นครูเทียบก็ผมเดานะครับอันนี้อาจจะเดาผิดก็ได้นะครับเพราะว่าในซีดีเทปเก่าที่ได้มาเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นวงอะไรบอกแต่ว่าครูเหนียวครับร้องแล้วก็เป็นเสียงครูเหนียวผมก็เดาเอาตามการบรรเลงนะครับท่านผู้รู้ท่านใดฟังแล้วรู้มากกว่าผมก็ช่วยโทรมาบอกด้วยแล้วกันลำดับต่อไปครับมาฟังบทเพลงที่ท่านผู้ฟังขอมานะครับโอ้ลาวเถานะครับผมเคยเปิดหลายครั้งแต่ไปเปิดด้วยวงโมโหรีซะกับเครื่องสายท่านผู้ฟังผมแหมอยากฟังโอ้ลาวเถาปีพาดยังไม่ได้ฟังเลยบทเพลงโอ้ลาวเถาที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นการบรรเลงโดยวงศิษย์สอนทองนะครับเป็นศิษย์อาวุโสทั้งนั้นเลยเป็นศิษย์ของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนะครับผู้ที่ร่วมบรรเลงอยู่ในวงนี้ตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ท่านแล้วนะครับล่วงโรย

เกิดไปหมดตามอายุบทเพลงโอ้ลาว2ชั้นและชั้นเดียวเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับ2ไม้แล้วก็เพลงเร็วนะครับเพลงนี้มีนักดนตรีนำทำนอง2ชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นครบเป็นเพลงเท้าหลายทางเลยก็มีทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนซึ่งแบบบรรเลงแต่งขยายไว้เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2456ทางหนึ่งแล้วก็ท่านจางวังทั่วภาคทัชกศลทางหนึ่งท่านพญาสนอรุยางแช่มสุนทรวทินอีกทางหนึ่งแล้วก็ทางของครูเพชรจันนาติทางหนึ่งนะครับแต่ทางที่นิยมใช้กันมากที่สุดเนี่ยก็คือทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่เป็นเพลงประชันได้ไปเพลงหนึ่งทีเดียวเพราะเปิดโอกาสให้ครูดนตรีได้ประชันกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับทั้งนี้ความจริงเนี่ยบทเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงโศกนะครับเพราะอยู่ในกลุ่มเนื้อร้องที่มีความโศกเศร้านะครับเพราะว่าโอ้คำว่าโอ้เนี่ยก็ขึ้นแบบโอ้ลาวเนี่ยโอ้ก็ขึ้นคำว่าโศกนั่นเองนะครับแต่ว่าเพลงนี้อยู่ในกลุ่มเพลงที่มีลูกล้อลูกขัดหรือเพลงประเภทโยนเพราะฉะนั้นก็เลยมีความคึกคักเข้มแข็งกันมากขึ้นก็เหมือนอย่างเพลงแขกลพบุรีเพลงหลายๆเพลงที่ขึ้นมาด้วยความเศร้าโศกก่อนในอัตรา2ชั้นแต่พอถูกนำไปขยายเป็น3ชั้นทันทีเลยวิธีลาของการบรรเลงจะเปลี่ยนไปเลยนะครับโอ้ลาวแถวที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับเป็นการบรรเลงของวงศิษย์สอนทองนะครับศิษย์คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงขับร้องโดยครูประชิตคำประเสริฐนะครับเนื้อร้องนี่ก็เป็นเนื้อไหลเนื้อเหมือนกันที่นิยมร้องกันแต่ที่ฟังดูทุกครั้งที่จะได้ยินกันบ่อยที่สุดก็คือเนื้อร้องจากเรื่องพระมณีพิชัยพระราชินีในรัชกาลที่2นั่นเองนะครับขอเชิญรับฟังครับโอ้ลาวเถาครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่มเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM
1: 100.5 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์20กรกฎาคม2532ในการสร้างสรรค์ความเจริญนั้นนอกจากจะต้องอาศัยวิทยาการที่ดีแล้วบุคคลยังจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆเกื้อหนุนด้วยอีกหลายอย่างอย่างหนึ่งจะต้องอาศัยความเป็นคนดีคือความเป็นคนที่สะอาดสุจริตในการกระทำและความคิดทั้งมีปัญญาความฉลาดรู้ในเหตุในผลในความเจริญความเสื่อมอีกอย่างหนึ่งจะต้องอาศัยความขยันหมั่นปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่ความเพ่งพินิจและความละเอียดรอบคอบไม่ประกอบกิจการงานโดยประมาทหละหลวม
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
3: เรากล่าวเจตนาเป็นที่ตั้งของกรรมนี่คือพุทธลำดับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้แล้วหลักพระพุทธศาสนาเป็นหลักใจเมื่อใจ

ตั้งอย่างไรเหตุและผลก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นอยู่ที่ความตั้งใจซึ่งแตกต่างกับศาสนาเชนดังที่เคยบรรยายมาแล้วเรียกว่าศาสดาคู่แข่งก็ว่าได้นั่นไม่ได้พูดถึงเรื่องใจพูดถึงเรื่องกายจึงมีนุ่งลมห่มฟ้าเกิดขึ้นแต่พระพุทธศาสนานั้นเน้นที่ใจว่าการกระทำใดๆนั้นต่อเจตนาหรือไม่เจตนามีความตั้งใจหรือไม่มีความตั้งใจมีเจตนาหรือไม่มีเจตนามีความตั้งใจหรือไม่มีความตั้งใจก็อยู่ที่เจตนาอยู่ที่เจตนาถ้าตั้งใจอย่างไรนั่นแหละคือเจตนาเจตนาจะทำให้ผิดเจตนาจะพูดให้ผิดเจตนาก็ตั้งใจจะคิดผิดขึ้นชื่อว่าความตั้งใจจะทำผิดพูดผิดคิดผิดนี่เรียกว่าเจตนาเรียกว่าความจงใจตั้งใจจะทำผิดจะพูดผิดจะคิดผิดเมื่อตั้งใจจงใจจะคิดผิดจะทำผิดจะพูดผิดแล้วอะไรต่อมีอะไรมันก็เป็นโทษเป็นเวรเป็นภัยอันการที่เราจะตำหนิใครการที่เราจะว่าใครการที่เราจะสอนใครการที่เราจะสั่งใครเราก็ต้องดูเจตนาดูเจตนาเขามีความจงใจไหมเขามีความตั้งใจไหมจงใจจะแก้ไขไหมตั้งจงใจจะปรับปรุงไหมจงใจตั้งใจจะแก้ไขจะปรับปรุงไหมเมื่อจงใจตั้งใจจะแก้ไขปรับปรุงเราก็รู้แล้วว่าเจตนาดีถ้าเราสั่งถ้าเราสอนถ้าเราเตือนถ้าเราแนะเขาไม่มีความจงใจไม่มีความตั้งใจจะแก้ไขจะปรับปรุงมันก็ไม่ได้ดีขึ้นความจงใจความตั้งใจนี่เป็นที่มาของกรรมของเวรจะเป็นกรรมหนักถ้าไม่เจตนาล่ะถ้าไม่เจตนามันก็เรียกว่าทำด้วยโมหกรรมทำด้วยความหลงทำเพราะความไม่รู้ทำเพราะเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดมีลักษณะออกไปอย่างนั้นแต่ที่สำคัญถ้าทำด้วยความไม่รู้รู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันนี่ก็ยังพอไหวแต่ว่าถ้าตั้งใจทำที่ใจมันบกพร่องผิดพลาดถ้าทำตั้งใจทำใจมันขาดในศีลของตัวเองนั้นอันนี้เรียกว่าโทษหนักถึงถามว่ามีเจตนาไหมมีเจตนาไหมอย่างที่ท่านพระจุกจักขุบาลเถระที่ตาบอดในอดีตท่านเคยเป็นหมอเดินเท้าเนื่องจากคนไข้ไม่รักษาสัจจะท่านยังมีกิเลสอยู่ท่านก็เลยฉีดยาให้คนไข้ตาบอดพอคนไข้พอ

จะหายแล้วก็บอกว่ามันยิ่งหนักเข้าไปอีกท่านรู้ว่าโรคมันหายแล้วแต่คนไข้ยังปฏิเสธว่ามันกำหนักเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปอีกในความที่ท่านมีอวิชชาครอบงำใจอยู่ท่านก็เลยตั้งใจฉีดยาให้ตาบอดท่านเกิดมาชาติต่อมาท่านก็ได้มามีบ่อข้อปฏิบัติบำเพ็ญความภาคความเพียรตาท่านก็บอดและการเหยียบสัตว์ให้ตายโดยที่ท่านไม่มีเจตนาเพราะตาท่านบอดท่านไม่ได้มีความตั้งใจนอกจากจะบอดทางเนื้อแล้วท่านก็ไม่มีเจตนาที่จะเหยียบสัตว์ให้ตายทางนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการล่วงเกินสิกขาบทในความหมายจึงบอกว่าอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ความตั้งใจพยายามพูดอยู่เรื่อยๆว่าให้มีความตั้งใจนะและรักษาความตั้งใจนะซึ่งหมายถึงเจตนานั่นแหละถ้ามีความตั้งใจรักษาความตั้งใจในสิ่งที่ดีงามแล้วการปฏิบัติของเราก็ดูจะง่ายการปฏิบัติของเราก็ดูจะสะดวกสบายการปฏิบัติของเราก็จะดูง่ายสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคไม่เป็นปัญหาไม่มีปัญหาในหัวใจเราเพราะเราตั้งใจจะปฏิบัติจะเห็นเป็นเรื่องที่มีอยู่จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาจะเห็นเป็นเรื่องที่มีอยู่เห็นเป็นเรื่องธรรมดาเข้าออกพรรษาไม่มีอุปสรรคเข้าออกพรรษาไม่มีอุปสรรคสำหรับผู้ปฏิบัติที่มีความตั้งใจที่มีความจงใจที่มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติเรียกว่าไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาและไม่มีข้อแม้ใดๆไม่มีข้อแม้ใดๆอยู่ที่ความจงใจอยู่ที่ความตั้งใจเมื่อมีความจงใจตั้งใจอย่างไรแล้วทุกอย่างมันก็ง่ายทุกอย่างมันก็สะดวกทุกอย่างมันก็สบายอยู่ที่เจตนามันอยู่ที่ความตั้งใจเมื่อมีเจตนาเมื่อมีความตั้งใจแล้วอะไรต่อมีอะไรมันก็ง่ายมันก็สะดวกมันก็สบายอะไรต่อมีอะไรมันก็ง่ายมันก็สะดวกมันก็สบายความหมายมันจึงอยู่ที่ความตั้งใจคือเจตนาเราจะไปกล่าวโทษใครง่ายๆไม่ได้เราจะไปจับผิดใครง่ายๆไม่ได้เราจะไปกล่าวโทษใส่ร้ายป้ายสีจับผิดใครง่ายๆนะมันเป็นนั้นไม่ได้เพราะจริงๆเราไม่รู้เจตนาของเขาเราจะไปเพ่งโทษเราจะไปจับผิดเราจะไปใส่ความอะไรต่อมีอะไรนะไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเพราะว่าเราไม่รู้ใจเขาเราไม่รู้เจตนาเขาถ้าเราไม่รู้ใจเขาไม่รู้เจตนาเขาเราอย่าได้ไปกล่าวโทษเราจะไปจับผิดผลร้ายมันจะเกิดขึ้นกับเรามากกว่าที่จะผลดีผลเสียมันจะเกิดขึ้นมากกว่าผลได้เราต้องดูให้ลึกๆ ลงไปดูเจตนาของเขาซะก่อนดูความตั้งใจของเขาซะก่อนถ้าตั้งไว้ผิดนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าตั้งไว้ถูกนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเราดูเจตนาของเขาเราดูความตั้งใจของเขาอันนี้การที่เราจะไปรู้เจตนาของเขานั้นต้องอาศัยเวลาต้องมีเวลาต้องอาศัยเวลาต้องมีเวลาต้องอาศัยเวลาต้องมีเวลาและระยะทางพิสูจน์แรงมากวันเวลาพิสูจน์คนเราอย่าด่วนตัดสินใจว่าอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนั้นไม่ถูก

พึ่งด่วนตัดสินใจหลายๆเรื่องที่เราได้ฟังมาได้เห็นมาได้รับรู้มาแต่เราไม่มั่นใจไม่แน่ใจนั้นอย่าพึ่งด่วนว่านั้นผิดนี้ถูก

ยังอย่าเพิ่งด่วนกล่าวโทษอย่าเพิ่งด่วนจับผิดอย่าเพิ่งด่วนใส่ร้ายต้องดูเจตนาของเขาที่แสดงออกทางนี้ทั้งนั้นก็ให้เกิดความเหมาะสมทางกายและทางใจให้มีความงามทางกายและทางใจให้มีความงามทางกายและทางใจบางครั้งใจเรามันไม่ถึงมันด่วนจับผิดจับถูกด่วนเพ่งโทษด่วนใส่ร้ายด่วนให้ร้ายด่วนกล่าวโทษต้องระวังแม้แต่คิดยังเป็นมโนทุจริตที่ยังไม่พูดไม่ทำนี่เพียงแต่คิดมันยังเป็นมโนทุจริตเป็นความชั่วที่เกิดขึ้นทางใจเป็นความชั่วที่เกิดขึ้นทางใจต้องระวังแม้ได้คิดก็ยังไม่คิดข้อปฏิบัติใดๆที่เห็นความสำคัญที่เข้าใจความสำคัญของชีวิตจริงข้อปฏิบัตินั้นๆก็จะยังความมีเหตุมีผลยังความเป็นศีลเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับใจได้ข้อปฏิบัตินั้นๆก็จะยังความมีเหตุมีผลยังความเป็นศีลเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับใจได้แนวการฝึกแนวการปฏิบัติพึงกำหนดได้ด้วยตนของตนเองจึงคอยเตือนอยู่เรื่อยๆคอยแนะอยู่เรื่อยๆคอยติงอยู่เรื่อยๆว่าอย่านะอย่าเพิ่งด่วนพูดอะไรออกไปเห็นกับตาฟังมารู้กับใจด้วยตนเองแม้กระนั้นพุทธเจ้ายังบอกว่าให้ทบทวนซะก่อนนี่ธรรมะกรณังเสโยใครควรก่อนค่อยทำค่อยพูดค่อยคิดใครควรก่อนค่อยทำค่อยพูดค่อยคิดถ้าเราไม่เพ่งพินิจพิจารณาลงไปในเหตุในผลแล้วเราก็จะเอาผิดเอาถูกเอาแพ้เอาชนะเอาดีเอาชั่วจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารของชีวิตเมื่อเป็นอย่างนี้จึงให้กำหนดดูเจตนาความตั้งใจทำเพราะความไม่รู้ทำเพราะรู้อยู่คืนทำทำเพราะไม่มียางอายที่ไม่ควรกระบอกว่าควรที่ควรที่ควรกระบอกว่าไม่ควรแม้สำคัญที่สุดก็คือทนต่อเวทนาทนต่อความรู้สึกนึกคิดทนต่อความต้องการทนต่อความอยากของตัวเองไม่ไหวสิ่งที่แสดงออกจึงเป็นโทษอยู่ตลอดเวลาที่ว่ากินสมอยากปากสมโกรธกินให้มันเป็นที่ถูกใจเมื่ออยากเมื่อโกรธมีอะไรก็พูดออกมาจนมันลืมเหตุลืมผลนี่ลักษณะเสียหลักโดยปกติแล้วถ้าอยากได้แล้วมันจะไม่ค่อยได้ถ้าอยากดีอยากเด่นอยากดงอยากดังแล้วมันไม่ค่อยจะดีจะเด่นจะดงจะดังเพราะดีเด่นดงดังออกมาก็อย่างนั้นนะไม่มีรสไม่มีชาติจืดจืดชืดชืดเหมือนมะนาวไม่มีน้ำอยากได้ใครดีจนไม่มีเหตุไม่มีผลจนเป็นความอยากชนิดที่ว่าลืมเนื้อลืมตัวลืมตนความเหมาะสมเกิดขึ้นเขาเรียกว่าลืมพ่อลืมแม่ลืมครูลืมอาจารย์ลืมผู้ที่มีพระคุณว่ากล่าวตักเตือนความอยากที่เกิดขึ้นมันลืมนึกถึงอะไรต่อมีอะไรจะลืมเหตุ

ลืมพ้นได้สอบแสวงหาตามความอยากความต้องการของตัวเองจนทนต่อความอยากความต้องการไม่ได้ทุกร้อนเวรภัยมันนึกเกิดขึ้นกับใจเราเอ๊ะทำไมก็เราทำดีมาตลอดรอดฟังทำไมมันไม่ได้ดีพอดีผิดจังหวะ ดีไม่มีเหตุมีผลพอคิดเอาแต่ดีแต่ไม่นึกถึงว่าดีแท้ๆนะมันคืออะไรมันต้องใช้หลักปัญญามันต้องเลื่อนขึ้นตามฐานะมันต้องเลื่อนขึ้นตามเหตุปัจจัยเช่นเมื่อก่อนเราก็ใช้จดหมายอย่างเดียวพอจะจดหมายเราก็มาใช้โทรศัพท์โทรศัพท์เราใช้กับเทเล็กเทเล็กเราใช้แฟกต่อไปเราก็ใช้คอมพิวเตอร์ใช้สื่อสารอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายและสะดวกขึ้นประหยัดสะดวกขึ้นเวลาสร้างความรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเราพยายามที่จะปรับอยู่เรื่อยๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างเก่าไม่จำเป็นจะต้องเหมือนเดิมในลักษณะดังที่เราเคยเป็นเคยอยู่เราปรับได้เราเปลี่ยนได้เราแก้ได้คือดูสถานภาพดูความเป็นจริงของตัวเราดูสภาพสิ่งแวดล้อมของตัวเราเราก็ปรับให้มันเข้าสู่ยุคสู่สมัยความจริงที่พึงเป็นไปได้ซึ่งดูแล้วว่าเหมาะสมไม่เสียหลักนี่คือลักษณะของใจเตือนอยู่เสมอว่าอะไรตอนนี้อะไรมันต้องแก้ไขมันต้องปรับปรุงอยู่เรื่อยๆอย่าให้มันเหมือนเดิมถ้ามันเหมือนเดิมก็คงมี4ตารางเมตรเหมือนเมื่อก่อนมาอยู่ที่นี่มีขี่4ตารางเมตรไม่เกิน10ตารางเมตรเต็มที่มาอยู่ที่นี่ถ้ายังรักษาความเหมือนเดิมมันคงอยู่แค่นั้นแหละที่มันอยู่ได้และอยู่ได้สะดวกสบายขึ้นเพราะพยายามไม่เห็นความจริงว่ามันจะต้องปรับมันจะต้องเปลี่ยนมันจะต้องปรับเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเมื่อมีการปรับเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแล้วมันดีขึ้นแล้วมันก็ดีขึ้นได้เรื่อยๆถึงบอกว่าการกระทำที่ตั้งใจดีนั้นต้องรู้จักปรับถ้าตั้งใจดีไม่ยอมปรับไม่ยอมแก้แล้วมันก็คงดีได้ยากมันก็คงดีได้ลำบากมันจะต้องปรับตัวเองอยู่เรื่อยๆมันต้องดูเจตนาความมีเหตุมีผลดูเจตนาความตั้งใจของตนเองนั่นแหละทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงจากยากไปสู่ง่ายจากง่ายไปสู่ง่ายจากง่ายแล้วก็ไปสู่ง่ายเรื่อยๆนับแต่วันมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยอย่างนี้ใจเราเนี่ยมันต้องปรับเข้าสภาวะที่เป็นจริงถ้ามันจะรักษาของจริงอย่างเดิมเหมือนเดิมที่เก่าเจ้าเดิมมันคงเป็นไปไม่ได้ล่ะแล้วแต่โลกมันจะพาไปในเหตุปัจจัยที่ไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองเราก็ปรับไปแล้วก็ยืดหยุ่นกันไปแต่ไม่ใช่ชนิดที่ว่าต้องวิ่งตามก้นเขาจนไม่รู้ว่าตัวเองนั้นคือใครวิ่งตามเขาแต่ตัวเราคือรู้ตัวเองไม่ใช่วิ่งตามเขาตัวเราไม่รู้ตัวเราวิ่งตามเขาตัวเราต้องรู้ตัวเราว่าตัวเรานั้นมีลักษณะอย่างไรต้องรู้ตัวเองจะต้องรู้จะต้องเข้าใจในตัวเองว่าไม่ใช่วิ่งตามก้นเขาจนไม่รู้ว่าลืมตัวเองคือใครใครคือตัวเองตัวเองเป็นใครตัวเองเป็นใครมาจากไหนจึงถามในใจว่าตัวเองนั้นต้องรู้ตัวของตัวเองก่อนถ้าเรารู้ตัวของตัวเองแล้วเราสบายถ้าเรารู้ตัวของตัวเองแล้วเราสบายเราไม่เก้อเขินดูสภาวะสิ่งแวดล้อมดูสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เป็นอยู่โดยทั่วไปมันจะต้องเกิดความรู้สึกละอายใจมันจะต้องเกิดความรู้สึกเกรงกลัวต่อบาปกรรมมันจะต้องเกิดความรู้สึกรับผิดชอบคือความเป็นศีลเป็นธรรมกับใจของมันจะต้องเกิดความรู้สึกอย่างนี้มันจะต้องเกิดความรู้สึกอย่างนี้ทำมันถึงจะชอบด้วยเหตุด้วยผลทำมันถึงจะชอบด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมกับใจของทุกคนในหลักของการอยู่ร่วมกันปฏิบัติร่วมกันจึงมีเหตุมีผลเพียงพอจึงเตือนอยู่เสมอว่าจะอยู่ที่ไหนก็ให้รักษาศีล5นะจะไปที่ไหนก็ให้รักษาศีล5นะเฮ้ค่ะ

ศีลห้าถ้าศีลห้ามันขาดเหมือนกับคนไม่ดีนั่งไม่ได้ถ้าศีลห้ามันขาดเหมือนกับฝ่าเท้าไม่ดีมันเดินไม่ได้ถ้าศีลห้ามันขาดเหมือนกับผิวหนังนี่แหละมันเป็นโรคผิวหนังมันใส่เสื้อผ้าไม่ดีใส่เสื้อผ้าใส่ไม่ได้ผ้าเสื้อผ้าใส่ไม่ได้ศีลห้ามันขาดเนี่ยมันมีความหมายเหลือเกินไม่ใช่เรื่องเอาความพอใจนะถ้าเรื่องความพอใจเอาเรื่องสังคมเป็นใหญ่จนไม่นึกถึงศีลห้าแล้วมันก็มีแต่ปัญหาตามมาปัญหาตามมาปัญหาตามมาเรื่อยๆปัญหาตามมาเรื่อยๆปัญหามันตามมาเมื่อเป็นอย่างนี้จะต้องเข้าใจแล้วว่าเรื่องศีลห้านะเตือนอยู่เสมอว่าเจตนาใหญ่มันขาดศีลห้าอย่างน้อยมันเหลือต้องสามข้อปานาทินาสุราอย่างน้อยถ้ามันรักษาไม่ได้จริงๆมันก็สุดวิสัยแหละแต่ถ้ามันรักษาได้นะมันก็ประเสริฐตั้งใจรักษาหนึ่งชั่ววันหนึ่งวันหนึ่งคืนตั้งใจรักษาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงตั้งใจตั้งใจงดตั้งใจเว้นตั้งใจเลิกตั้งใจหยุดไม่ขาดศีลเมื่อไม่ขาดศีลแล้วมันก็สบายพ่อค้าเรือปลางกล่าวถึงพระพุทธธรรมประสงค์ตั้งใจถือศีลแม้ชั่วก่อนตายไม่ถึงครึ่งชั่วโมงตายแล้วไปเกิดในสวรรค์นู่นชั้นดาวดึงเราตั้งใจทุกวันว่าเช้าถึงเย็นเย็นถึงสว่างหรือว่าเช้าถึงเที่ยงเที่ยงถึงเย็นเย็นถึงสว่างให้มีความจงใจตั้งใจจะถือศีลให้เรามีความตั้งใจจะถือศีลให้มันชัดเจนลงไปให้เรามีความรู้สึกตั้งใจจะถือศีลให้มันชัดเจนลงไปว่าศีลนี้จะต้องให้เกิดขึ้นกับใจเราพอเราตั้งใจได้แล้วศีลมันก็บริสุทธิ์ศีลวิสุทธิ์ที่บริสุทธิ์เพราะอำนาจของความตั้งใจจะรักษาศีลเจตนานะถ้ายังไม่รู้อีหนูอีเนว่าเขามีศีลก็ไม่ทำอะไรนะยังไม่ใช่อย่างเด็กที่ไร้เดียงสานี้เขายังไม่ทำอะไรหรอกแต่เขายังไม่ได้มีศีลนั่นนะเขายังไม่รู้ว่าศีลคืออะไรศีลมันอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่เจตนาเด็กหนึ่งถึงสามขวบสี่ขวบนี่มันจะนึกว่ามันมีศีลนะยังมันต้องอยู่ที่ความจงใจอยู่ที่ความตั้งใจเด็กหนึ่งขวบถึงห้าขวบสี่ขวบอาจจะเป็นโมหกรรมซ้ำไปด้วยทำแบบไม่รู้ทำแบบหลงทำแบบคนไม่เข้าใจนะทำแบบคนไม่รู้เรื่องเมื่อทำแบบคนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแล้วมันก็อย่างที่ว่านั่นแหละยังไม่ได้ชื่อว่ามีศีลนะคนที่มีศีลจริงๆคนที่คนตั้งใจตั้งใจงดตั้งใจเว้นตั้งใจละตั้งใจเลิกตั้งใจเพิกถอนแม้จะได้ชั่วครึ่งชั่วโมง45นาทีเช้าถึงเย็นเย็นถึงสว่างแล้วแต่เรากำหนดดังที่ถือศีลอุโบสถที่พี่น้องชาวพุทธถือกันอยู่วันหนึ่งก็คืนหนึ่งอยู่วัดวันหนึ่งก็คืนหนึ่งอยู่วัดนี่แหละถือศีลอุโบสถส่วนถือศีลแปดนั้นไม่จำเป็นจะต้องอยู่วัดไปอยู่บ้านก็ได้อยู่วัดก็ได้ถือศีลแปดอยู่บ้านก็ได้อยู่วัดก็ได้ถือศีลห้าอยู่ที่ไหนก็ถือได้มานุ่งขาวห่มขาวถือศีลห้าก็ได้มาอยู่วัดตลอดชีวิตถือศีลห้าก็ได้ที่กล่าวว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิบุติงยันติการมีโภคะสมบูรณ์ก็ดีการอยู่ดีกินดีไปดีมาดีสะดวกปลอดภัยก็ดีแม้แต่การไปสู่พระนิพพานนั้นการเข้าถึงมรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้กำหนดว่าศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีล227ขอให้มีศีลเถอะถ้ามีศีลแล้วเป็นอันว่ามรรคผลนิพพานนั้นเปิดไว้อยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นจะต้องเป็นศีล5ไม่จำเป็นจะต้องเป็นศีล8ไม่จำเป็นจะเป็นต้องศีล10ไม่จำเป็นจะต้องเป็นศีล227ศีลอะไรก็ขอให้เรามีศีลเถอะโอ้มรรคผลนิพพานไม่ได้กำหนดของศีลไว้แพ้เป็นน้อยก็อย่างหนึ่งแพ้เป็นมากก็อย่างหนึ่งแพ้เป็นที่รักษาไม่หายก็อย่างหนึ่ง

พึงเข้าใจอย่างนี้พึงตั้งใจอย่างนี้พอตั้งใจได้แล้วเราก็จะง่ายในการถือข้อปฏิบัติของตนเองจึงย้ำอยู่ที่การถือเจตนาตั้งใจไว้อย่างไรก็ให้กำหนดอย่างนั้นไม่ยกเว้นไม่มีข้อแม้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดตั้งใจอย่างไรก็ให้รักษาความตั้งใจอย่างนั้นแม้การกำหนดอยู่ในลมหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทพุทโทพุทโทก็เป็นหลักถนัดอย่างไรที่จะทำให้ความรู้สึกนึกคิดของเรามันอยู่จุดเดียวจะเพ่งอยู่ก็ดีจะบริกรรมอยู่ก็ดีจะฟังอยู่ก็ดีขอให้กำหนดไว้แล้วจะได้ความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดหลักปฏิบัติของเราก็จะละเอียดขึ้นเป็นอย่างเดียวกันหมดความตั้งใจก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นพึงกำหนดไว้อย่างนั้นจะมากหรือน้อยในข้อปฏิบัติวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีเรียนเป็นเรื่องเหลือวิสัยเป็นเรื่องทำไม่ได้ให้มีความตั้งใจแน่วแน่กำหนดไว้อย่างไรก็ให้กำหนดอยู่อย่างนั้นข้อปฏิบัติของเราก็จะได้ง่ายขึ้นเจตนาหังกัมมังวะดามิเรากล่าวเจตนาเป็นที่ตั้งของกรรมเมื่อเรารู้แล้วว่าเจตนาเป็นที่ตั้งของกรรมนั้นเราจะต้องเห็นความสำคัญอยู่ที่ความตั้งใจของเราตั้งใจจะงดแม้จะได้ชั่วครึ่งชั่วโมง45นาทีเช้าถึงเที่ยงเที่ยงถึงเย็นเย็นถึงสว่างคอยมีเจตนาถ้ามีเจตนาเป็นอะไรชื่อว่าการพยายามที่จะเพิกถอนถ่ายถอนถอดถอนออกจากใจของเราคือความชั่วการที่เราจะเดาใจคนอื่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องระมัดระวังระยะทางพิสูจน์แรงมากเวลาพิสูจน์คนการเดาใจซึ่งกันและกันมันเป็นเรื่องยากที่มันเกิดอุบัติเหตุใดๆนั้นเพราะเป็นการเดาใจกันผิดคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนี้เข้าใจว่าอย่างนั้นเข้าใจว่าอย่างนี้นั่นเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นให้เรากำหนดรู้เท่าทันต่อความจริงนั้นๆการกล่าวร้ายการให้ร้ายการเพ่งโทษการจับผิดแม้สิ่งอื่นใดที่ทำไม่คาดเคลื่อนจากศีลจากธรรมนั้นเราไม่ควรทำเราไม่ควรปฏิบัติตั้งจิตตั้งใจเป็นบุญเป็นกุศลอยู่เสมอศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ไม่เป็นตัวที่จำกัดว่าจะต้องได้มรรคผลนิพพานอย่างใดอย่างหนึ่งศีลอะไรก็ได้ขอให้เราตั้งใจถือศีลถือสัตว์ข้อปฏิบัติที่เราศีลไม่ขาดแล้วมันก็เย็นแต่ศีลขาดแล้วมันก็ร้อนถ้าศีลขาดแล้วก็ร้อนถ้าศีลไม่ขาดแล้วก็เย็นยถาวาทีตถาการีมีปกติกล่าวอย่างไรก็คอยทำอย่างนั้นปากกับใจนั้นต้องให้ตรงกันปากกับใจนั้นต้องให้ตรงกันเมื่อปากกับใจตรงกันแล้วมันก็อยู่เย็นเป็นสุขเท่านั้นเองถ้าไม่จำเป็นต้องพูดเนี่ยบอกเฉยดีที่สุดถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดที่สิ่งที่มันจะรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ถ้าไม่รักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ก็อย่าไปพูดพูดไปมันก็เสียเวลาจิตมันเสื่อมจิตมันตกได้ง่ายทินเทนวาเห็นมาก็ดีสุเตนวาฟังมาก็ดีปริสังกายวาอยู่ใกล้มาก็ดีแม้การสัมผัสสัมพันธ์ใดๆก็พึงรู้ต่อความจริงนั้นๆที่เกิดขึ้นสิ่งที่รู้แล้วมันก็เป็นลักษณะที่เปิดเผยไม่ลี้ลับไม่ลึกลับทุกคนเข้าใจได้และรู้ได้เป็นปัจจตังเป็นเรื่องเฉพาะตัวสุทธิอสุทธิบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่มีใครจะไปกำหนดคนโน้นได้อย่างนั้นคนนี้ได้อย่างนี้นั่นเป็นเรื่องที่เกินกับ

0: พระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแหละเป็นผู้ที่จะรับรองใครต่อใครเราทั้งหลายให้เห็นคำว่าสุทธิอสุทธิบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ปัญจตังเป็นเรื่องเฉพาะตัวอัญโยนันยังไม่มีใครจะไปรับรองซึ่งกันความเป็นธรรมถึงจะเกิดขึ้นกับใจของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจึงขออนุโมทนาในบุญกุศลในคุณงามความดีที่เราอยู่ร่วมการฝึกการปฏิบัติกันมา
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมา
2: ณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโอกาสต่อไปนี้ที่ได้กล่าวธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะมามากพอสมควรการฟังธรรมเป็นสิ่งจำเป็นการเรียนธรรมก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่สนใจในธรรมะอันเป็นของจริงทีนี้ธรรมะของจริงคำว่าของจริงนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกมานมนานแล้ว ถ้าเราจะพูดกันอย่างไม่เกรงใจเราจะใช้คำว่าสิ่งที่มันเป็นจริงตามกฎธรรมชาตินั้นมีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าเกิดหลังของจริงเพราะฉะนั้นธรรมะที่เรียกว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงนี้ก็หมายถึงว่าพระองค์มารู้ของจริงที่มันมีอยู่แล้วแต่ของจริงอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สร้างขึ้นแต่หากพระองค์รู้จริงเห็นจริงแล้วก็มาบัญญัติชื่อบัญญัติชื่อเอาไว้เพื่อเป็นหลักสูตรให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเช่นอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็เป็นของจริงที่มีมาอยู่แล้วนมนานพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนมาตรัสรู้เราก็ยืนยันรับรองว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็มาตรัสรู้ธรรมของเก่าของเก่าที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยได้ตรัสรู้มาแล้วแม้สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็มาตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4อันเป็นของเก่าที่พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเคยตรัสรู้มาแล้วทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพระพุทธเจ้าเพียงแต่มาตรัสรู้ของจริงเราจะพิสูจน์พิจารณาได้ว่าชาติปิทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนี่ย่อมจะมีได้ทุกสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งเกิดมาในโลกนี้ไม่เฉพาะแต่คนและสัตว์แม้แต่ต้นไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเ ขาก็

เกิดมีแก่มีตายเหมือนกันอันนี้เป็นความเป็นจริงโดยทั่วๆไปแต่สำหรับโศกะความโศกเศร้า ปริเทวะความล่ำไรลำพันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกสัมผัสรู้ด้วยจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราถือว่ามันเป็นทุกข์ความโศกเศร้าความร่ำไรความเหี่ยวแห้งใจความวิปโยคพลัดพรากแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเกิดทุกข์ทุกข์อันนี้มันเป็นทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจเป็นทุกข์ของคนและสัตว์ที่มีร่างกายและมีจิตมีใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เคยมีจิตมีใจและเคยได้รับทุกข์เหล่านี้มาแล้วพระบิดาของพระพุทธเจ้าพระมารดาของพระพุทธเจ้าย่อมเคยได้ประสบทุกข์ดังที่กล่าวมาแล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเพราะฉะนั้นความจริงอันนี้มันก็เป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งเป็นสัจธรรมจัดเข้าในประเภทแห่งทุกขอริยสัจเป็นสัจจะเป็นของจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นหลักฐานพยานสอดแสดงให้เห็นว่าของจริงเป็นสิ่งที่มีประจำโลกมานานแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้มาสร้างของจริงไว้ให้เราศึกษาไม่ได้มาสร้างของจริงไว้ให้เราเรียนรู้แต่พระองค์รู้ของจริงที่มีอยู่โดยธรรมชาติแล้วแล้วก็มาบัญญัติศัพท์บัญญัติชื่อไว้สำหรับให้พวกเราเรียกขานและได้ดำเนินการปฏิบัติเพื่อให้เข้าไปรู้ของจริงอันนั้นซึ่งเรียกว่าทุกขอริยสัจและอีกอย่างหนึ่งคำว่าทุกข์ในอริยสัจนั้นเราหมายถึงทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจซึ่งมีในแตกต่างกันกับทุกข์ในพระไตรลักษณ์ทุกข์ในพระไตรลักษณ์นั้นเป็นทุกข์สาธารณะทั่วไปทั้งของสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเช่นสิ่งธรรมชาติที่ไม่มีจิตมีใจเขาก็ย่อมมีการปรากฏขึ้นในเบื้องต้นทรงตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งในที่สุดต้องสลายตัวแม้ว่าตัวเขาเองจะรู้สึกไม่รู้สึกก็ตามแต่มันเป็นกฎธรรมชาติชนิดนั้นและสิ่งที่มีชีวิตก็อยู่ในกฎแห่งความเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคนเราที่เกิดมาแล้วก็ทรงตัวอยู่ชั่วชีวิตหนึ่งในที่สุดก็ย่อมสลายตัวเหมือนกันความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ในจิตในใจของเราก็มีปรากฏการณ์ขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ทรงตัวอยู่ในที่สุดต้องสลายตัวเหมือนกันซึ่งได้ในกฎพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าว่าอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือหาความเป็นตัวเป็นตนไม่มีดังนั้นความเป็นไปของคำว่าทุกข์ในอริยสัจและทุกข์ในพระไตรลักษณ์จึงมีในต่างกันดังที่กล่าวมาแล้วนั้นทีนี้พระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าวางหลักคำสอนเอาไว้อันเป็นหลักใหญ่ๆก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่เป็นอุบายและเป็นหนทางที่พุทธบริษัทจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติเพื่อสร้างคุณธรรมคือความดีให้เกิดมีขึ้นในจิตในใจจนถึงขนาดที่ศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมลงเป็นอริยมรรคสามารถเกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมาเป็นมหาสติด้วยวิธีการต่างๆ

วิธีการที่จะพึงปฏิบัตินั้นเราเรียกกันโดยทั่วๆไปว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทีนี้หนทางที่จะเข้าไปสู่ความรู้จริงเห็นแจ้งในสภาวะธรรมทั้งปวงนั้นเราจะหนีจากหลักแห่งการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไปไม่ได้ได้กล่าวแล้วว่าการศึกษาธรรมะและการเรียนธรรมะเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ศึกษามามากพอสมควรแล้วการฟังธรรมก็คือการฟังเสียงพูดของผู้เทศน์เป็นการฟังสิ่งที่เข้ามาสัมผัสจากสิ่งที่เกิดขึ้นในภายนอกมาบัดนี้ขอเชิญทุกท่านจงตั้งใจฟังธรรมในหัวใจของตัวเองขอให้ทุกท่านจงโปรดสำรวมจิตให้รู้ลงที่จิตกำหนดลงที่ตัวผู้รู้ภายในจิตของตัวเองความรู้สึกมีอยู่ที่ไหนตัวผู้รู้ก็มีอยู่ที่นั่นบางท่านที่ชำนิชำนาญในการภาวนามาแล้วก็เพียงแต่กำหนดลงที่ตัวผู้รู้ซึ่งปรากฏอยู่ในจิตจดจ้องอยู่ที่ตรงนั้นอย่างเดียวและคอยจดจ้องดูว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นภายในจิตตามกำหนดรู้สิ่งนั้นอย่าไปปล่อยโอกาสอะไรเกิดขึ้นมาก็กำหนดรู้อะไรเกิดขึ้นมาก็กำหนดรู้เอาตัวรู้ตัวเดียวตามรู้ตามเห็นไปทุกวาระจิตที่เรามีความคิดขึ้นอันนี้สำหรับผู้ที่เคยภาวนามาจนชำนิชำนาญแล้วสำหรับผู้ที่เริ่มใหม่ซึ่งจิตยังไม่เคยมีสมาธิและไม่เคยเกิดภาวะตัวผู้รู้ขึ้นมาในจิตให้อาศัยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกบ้างหรือกำหนดบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนชำนิชำนาญเช่นพุทโธเป็นต้นให้กำหนดจดจ้องลงที่จิตแล้วเอาจิตนึกพุทโธพุทโธพุทโธนึกอยู่อย่างนั้นนึกอยู่เฉยอย่าไปทำความรู้สึกว่าเมื่อไรจิตของเราจะสงบเมื่อไรจิตจะเกิดสว่างเมื่อไรจิตจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาการภาวนาในเบื้องต้นนี้ไม่ใช่เพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นสิ่งอื่นเพื่อให้รู้ให้เห็นสภาพความเป็นจริงของจิตของตัวเองเราจะเริ่มรู้ความเป็นจริงของจิตตั้งแต่เริ่มกำหนดจิตกับบริกรรมภาวนารู้อย่างไรรู้อยู่ตรงที่ว่าจิตของเรากับบริกรรมภาวนานั้นมีความสัมพันธ์หรืออยู่ด้วยกันหรือไม่เมื่อจิตของเรากับบริกรรมภาวนาสัมพันธ์กันอยู่ด้วยกันมันมีโอกาสที่จะเผลอส่งกระแสไปทางอื่นหรือไม่นี่ให้เรากำหนดดูความจริงของจิตในตอนนี้ทีนี้ในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นั้นความรู้สึกของจิตนั้นมันมีอะไรบ้างเกิดขึ้นจิตอยู่กับพุทโธไหมหรือว่ามันลืมพุทโธเป็นบางครั้งบางขณะในขณะที่ลืมนั้นจิตมันไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับสิ่งภายนอกซึ่งเป็นอดีตสัญญาหรือว่าไปนิ่งว่างอยู่เฉยให้เราสังเกตดูความจริงในตอนนี้ทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราลืมพุทโธแล้วมันไปอยู่ในกับสัญญาอดีตที่เราเคยนึกคิดแต่จดจำซึ่งเป็นสิ่งอื่นนอกจากพุทโธนั่นแสดงว่าจิตของเราละทิ้งพุทโธแล้วก็ไปยึดเอาอารมณ์เก่าแก่มาเป็นความรู้สึกนึกคิดตามวิสัยเดิมเป็นอาการของจิตฟุ้งซ่าน

แต่ถ้าหากว่าจิตลืมคำว่าพุทโธแล้วไปนิ่งอยู่เฉยๆเมื่อมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นผู้ภาวนาอย่าไปนึกถึงพุทโธอีกให้กำหนดรู้ลงที่จิตเฉยๆอยู่แต่ในช่วงนี้ถ้าหากลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจเฉยอยู่เอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจดจ้องดูอยู่อย่างนั้นอย่าไปสร้างความรู้สึกนึกคิดอะไรขึ้นมาและก็ไม่ต้องไปนึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวเป็นแต่เพียงกำหนดรู้จดจ้องอยู่เฉยๆเท่านั้นความสั้นความยาวความละเอียดความหยาบของลมหายใจเป็นสิ่งที่จิตรู้อยู่จิตย่อมรู้ความสั้นความยาวความหยาบความละเอียดของลมหายใจอยู่ในทีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปนึกสำคัญมั่นหมายว่าลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดลมหายใจสั้นลมหายใจยาวหรือลมหายใจหายขาดไปแล้วกำหนดรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้จดจ้องอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติในเบื้องต้นในขณะที่ท่านกำหนดจดจ้องดูอยู่ที่ลมหายใจเฉยอยู่อะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่ต้องไปคำนึงถึงทั้งนั้นถ้าในช่วงนี้จิตมันเกิดความสว่างขึ้นมาก็อย่าไปเอะใจกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวหากเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาก็อย่าไปเอะใจกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นอุทานธรรมะเป็นภาษิตซึ่งผุดขึ้นเป็นความรู้เป็นภาษาก็อย่าไปสำคัญมั่นหมายอย่าไปเอะใจกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวถ้าหากว่าท่านไปเอะใจหรือเอาใจใส่กับสิ่งนั้นสภาพจิตมันจะเปลี่ยนเมื่อสภาพจิตเปลี่ยนแล้วสมาธิจะถอนสิ่งที่ท่านกำลังกำหนดรู้อยู่นั้นมันจะหายไปทันทีอันนี้ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายพึงระมัดระวังและในเมื่อท่านจดจ้องเอาจิตรู้อยู่ที่จิตและก็รู้อยู่ที่สิ่งที่จิตรู้ความตั้งใจกำหนดจดจ้องอยู่อย่างนี้ด้วยเจตนาท่านเรียกว่าวิตกเมื่อจิตกับอารมณ์สิ่งที่กำหนดรู้มีความสนิทแนบแน่นไม่พลากจากกันทรงตัวอยู่โดยอัตโนมัติโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะควบคุมอันนี้เรียกว่าวิจารเมื่อจิตกับอารมณ์มีความซึมซาบและมีความซาบซึ้งลงไปในดวงจิตความโดดดื่มก็ย่อมเกิดขึ้นอาการโดดดื่มของจิตนั้นเรียกว่าปีติปีติเกิดขึ้นทำให้รู้สึกกายเบาจิตเบาบางทีทำให้ตัวโยกโครงบางทีทำให้ตัวเหมือนกับจะลอยขึ้นสู่อากาศบางทีก็ทำให้รู้สึกหนักตัวซึ่งสุดแท้แต่อาการของจิตมันจะปรุงจะแต่งขึ้นให้ท่านกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวตอนนี้ปล่อยให้จิตมันเสวยปีติในเมื่อจิตมีปีติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่กระวนกระวายจิตก็มีแต่ความสุขแล้วก็จะดำเนินเข้าไปสู่สมาธิในขั้นละเอียดต่อๆไปเป็นลำดับซึ่งจุดแรกเราจะปรากฏว่าอุปจารสมาธิเกิดขึ้นมีความรู้สึกนิ่งสว่างแต่ความรู้สึกในสิ่งภายนอกยังปรากฏอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆหรือปรากฏอย่างละเอียดในเมื่อจิตผ่านขั้นตอนขั้นนี้ไปแล้ว จิตจะมีความสงบแน่วแน่นิ่งลงไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือเอกัคคตาในตอน

จิตของท่านสงบอย่างละเอียดมีแต่สภาวะจิตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวสมาธิขั้นต้นนี้โดยส่วนมากในเมื่อจิตสงบลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิหรือเอกคตาอย่างแท้จริงแล้วเราจะรู้สึกว่ากายหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแล้วในตอนนี้ผู้ภาวนานั้นไม่มีความสามารถที่จะนึกคิดอะไรอย่างอื่นขึ้นภายในจิตได้เพราะสมาธิตอนนี้เป็นสมาธิด้วยความเป็นเองอย่างแท้จริงเป็นสมาธิที่หมดตั้งใจซึ่งเรียกว่าสมาธิจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจเป็นสมาธิที่เป็นอัตโนมัติเป็นสมาธิที่เป็นเองผู้ภาวนาจะน้อมจิตไปอย่างไรก็น้อมไม่ได้จะถอนจิตออกมาก็ถอนไม่ได้จนกว่าจิตนั้นมันจะถอนออกมาเองนี่คือลักษณะแห่งจิตที่เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิหรือเอกคตาในขั้นต้นสมาธิในขั้นนี้ที่ท่านว่ามันเป็นสมถะยังไม่สามารถที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นในด้านปัญญาหรือวิปัสสนาขึ้นมาได้ก็เพราะจิตในขั้นนี้เป็นแต่เพียงว่าจิตดำเนินเข้าไปสู่ความเป็นเดิมสภาพเดิมของจิตที่ยังไม่ได้ประสบกับอารมณ์ใดๆย่อมมีลักษณะอย่างนี้จิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฐมจิตเรียกว่าปฐมวิญญาณเรียกว่ามโนธาตุเป็นเหตุให้ผู้ภาวนาได้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของตัวเองคือจิตที่ไม่มีอะไรนั้นมันมีลักษณะอย่างไรแล้วเราจะรู้ในตอนนี้และเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิในขั้นนี้เมื่อมารับรู้อารมณ์คือเกิดความคิดขึ้นมาสภาพจิตที่หลังจากเกิดมีสมาธิแล้วออกมารับรู้อารมณ์เนี่ยมันจะมีลักษณะแตกต่างจากจิตที่ยังไม่เคยมีสมาธิอย่างไรอันนี้ผู้ภาวนาเมื่อทำจิตได้ถึงขั้นนี้แล้วจะรู้ทันทีเพราะฉะนั้นการบริกรรมนาหรือกำหนดอารมณ์เพื่อทำให้จิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนานั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ภาวนานั้นรู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของตัวเองแม้ว่าภูมิจิตในขั้นนี้จะยังไม่เกิดปัญญาตาญาณรู้เห็นอะไรก็ตามแต่ก็เป็นพื้นฐานสร้างความมั่นคงของจิตเมื่อจิตผ่านความเป็นสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้าสิ่งที่จะพึงได้เป็นผลตามมาก็คือความมีสติสัมปชัญญะจะค่อยปรากฏขึ้นทีละน้อยละน้อยในขั้นแรกจิตสงบเพียงครั้งสองครั้งเมื่อจิตออกจากสมาธิขั้นนี้แล้วมันก็จะถอยพลวดออกมาโดยไม่กำหนดอะไรเลยออกมาสู่ความเป็นซึ่งเคยเป็นมาตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่เคยทำสมาธิแต่ถ้าจิตผ่านสมาธิแบบนี้บ่อยๆเข้าเมื่อจิตถอนออกมาเกิดความคิดจะเกิดมีตัวสติตามรู้ความคิดขึ้นมาทันทีจิตคิดอะไรแต่สติก็จะจ้องตามรู้ให้ผู้ภาวนารีบฉวยโอกาสในตอนนี้กำหนดจดจ้องตามรู้ความคิดของตนเองไปเรื่อยๆจิตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงสักแต่ว่ารู้อย่างเดียวอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์หรืออย่าไปช่วยมันคิดเพิ่มเติมปล่อยให้จิตคิดไปเองโดยธรรมชาติของมันหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินี้มีแต่ตั้งใจตามรู้ความคิดนั้นไปเรื่อยๆในเมื่อตัวสติที่ตามรู้ความคิดจิตเอาความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกของสติสติสัมปชัญญะจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เพิ่มพลังขึ้นเป็นสติพละ

จนสามารถกลายเป็นสติวินโยสามารถกลายเป็นมหาสติเมื่อจิตกลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้เมื่อไรสติวินโยสติจะเป็นผู้นำเป็นผู้นำคือเป็นผู้ตามตามรู้อารมณ์คือความคิดซึ่งเกิดขึ้นกับจิตเมื่อจิตมีสติตามรู้อารมณ์คือความคิดทันกันเมื่อไรเมื่อนั้นความคิดซึ่งเราเคยมีอยู่แต่ก่อนนั้นมันจะกลายเป็นภูมิปัญญาโดยลักษณะที่ว่าจิตตัวผู้รู้ก็จะปรากฏรู้อยู่ส่วนหนึ่งต่างหากและสิ่งที่ออกไปคิดค้นคว้าในอารมณ์นั้นก็จะมีอยู่อีกส่วนหนึ่งต่างหากมองดูแล้วคล้ายๆกับว่าเราคนเดียวมีจิตสองจิตมีใจสองใจแต่แท้ที่จริงมันก็เป็นใจเดียวนั่นแหละแต่ใจหนึ่งจิตหนึ่งมันสงบนิ่งเป็นตัวผู้รู้เพราะอาศัยพลังของสติประคับประคองเอาไว้ให้อยู่ในสภาพปกติแต่อีกอันหนึ่งนั้นกระแสแห่งผู้รู้มันออกไปรับรู้อารมณ์ในเมื่อรู้ขึ้นมาแล้วจิตมีสติอาศัยสติเป็นพละเป็นกำลังจึงไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองปรุงขึ้นมาในเมื่อจิตปรุงความรู้ขึ้นมาโดยไม่มีความยึดถืออาการของกิเลสมันก็ไม่มีมีแต่รู้เฉยอยู่อะไรรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปเมื่อจิตมันสงบละเอียดลงไปปัญญาสติตัวนี้มันละเอียดลงไปรู้ทันกันอย่างละเอียดลงไปโดยไม่ขาดสายสายสัมพันธ์แห่งสติมันเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นในจิตนั้นมันจึงกลายเป็นตัวปัญญาที่ว่ารู้ธรรมเห็นธรรมรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็หมายถึงรู้ทันความคิดที่เราเคยคิดอยู่ตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ภาวนาหรือภาวนาไม่เป็นเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วมีสติมีสมาธิดีเรียกว่ามีพละห้าพร้อมที่จิตมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพร้อมมีศีลสมาธิปัญญารวมพร้อมลงเป็นหนึ่งตัวที่ปรากฏเด่นชัดให้เรามองเห็นก็คือความมีสติความรู้เท่าทันอารมณ์นั้นๆทีนี้ความคิดที่เคยทำให้เราวุ่นวายเดือดร้อนอยู่นั่นแหละมันจะกลับกลายมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อจิตกับสติประกอบพลังเป็นอันเดียวกันแล้วรู้ทันเหตุการณ์นั้นๆมันก็กลายเป็นตัวปัญญาจึงเกิดเป็นตัววิปัสสนาขึ้นมาด้วยประการฉะนี้ตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายได้โปรดกำหนดจิตลงกำหนดรู้ลงที่จิตพยายามจดจ้องลงที่ตัวผู้รู้หรือผู้ที่ยังภาวนาไม่เป็นก็กำหนดบริกรรมภาวนาตามที่ตนเคยชำนิชำนาญมาแล้วผู้ที่เคยมีสมาธิมาแล้วและทำสมาธิได้เร็วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบริกรรมภาวนาอีกกำหนดรู้ลงที่จิตเท่านั้นจ้องรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้คอยจดจ้องว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตจิตมันจะตามรู้ในขั้นแรกเราจะกำหนดจดจ้องด้วยความตั้งใจให้มันตามรู้แต่เมื่อมันรู้ทันกันจริงๆแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องกำหนดตามรู้ให้มันลำบากจิตกับสติเป็นของคู่กันแล้วจะกำหนดตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตเองโดยอัตโนมัติในตอนนี้เรียกว่าปัญญาภูมิขั้นแห่งวิปัสสนาในภาคปฏิบัติเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติคือมันเกิดเป็นความรู้ขึ้นมานั่นเองแต่ความรู้ในขั้นนี้มันก็ยังเป็นภาคปฏิบัติในขั้นวิปัสสนายังไม่ใช่ตัววิปัสสนาอย่างแท้จริงในเมื่อจิตกำหนดตามรู้สิ่งที่รู้เรื่อยๆไปเมื่อจิตรู้ซึ้งในสิ่งที่รู้นั้น

ทีมันอาจจะรู้ซึ้งลงไปว่าความคิดผ่านทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งมันจะรู้อยู่ในทีแต่มันจะไม่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาเมื่อมันรู้ซึ้งแล้วก็เข้าไปสู่ความสงบนิ่งสว่างอีกครั้งหนึ่งนั่นแสดงว่าจิตมันตัดสินภูมิความรู้ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นมาคือมันรู้ซึ้งเห็นจริงแล้วมันก็ตัดสินเข้าไปสู่ความสงบนิ่งสว่างอีกทีหนึ่งในคัมภีร์ท่านกล่าวไว้ว่าจิตมันจะมีการสงบใจอยู่สี่ครั้งครั้งที่หนึ่งจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งพระโสดาบันครั้งที่สองจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งพระสกทาคามีครั้งที่สามจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งพระอนาคามีครั้งที่สี่จิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งพระอรหันต์เช่นอย่างท่านอัญญาโกณฑัญญะฟังพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าอย่างไรเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาซึ่งเป็นธรรมชาติของความรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตย่อมมีลักษณะอย่างนี้ใครจะรู้เห็นอะไรมากมายสักปานใดก็ตามมันก็รวมลงไปสู่ความว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาความเห็นความรู้ในขั้นสุดยอดมันมีเพียงแค่นี้ใครจะเทศไปยังไงอธิบายไปยังไงพิจารณาไปอย่างไรในเมื่อจิตมันรู้แจ้งเห็นจริงลงไปมันก็มีแต่ยังกินจิสมุทยธรรมังอย่างเดียวเท่านั้นเพราะความรู้อันนี้มันอยู่เหนือสมมติบัญญัติอยู่เหนือโลกเป็นความรู้ขั้นโลกุตตรธรรมเมื่อท่านอัญญาโกณฑัญญารู้แล้วเห็นแล้วพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันในเมื่อได้เป็นพระโสดาบันแล้วจากคุ้งอุตตปาทิจากสุขของท่านสว่างโพร่งขึ้นมาปัญญาอุตตปาทิปัญญาความรู้รอบสามารถทรงตัวได้อยู่ในสภาพปกติเป็นองค์อริยมรรคก็สว่างโพร่งขึ้นมาวิชาอุทปาทิความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นเมื่อวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นแล้วมันก็สามารถขับไล่อวิชาคือความไม่รู้ให้หมดไปอาโลโกอุทปาทิภูมิจิตของท่านจึงสว่างสวัยไม่มีที่สิ้นสุดสว่างไปทั่วโลกทีนี้พวกเทวดาภูมิเทวดาอากาศัตกะเทวดาจนกระทั่งพรหมโลกก็ส่งเสียงอึงคะหนึ่งบอกข่าวกันต่อไปว่าพระอรหันต์อรหันต์ปฐมสาวกเกิดขึ้นในโลกแล้วเสียงดังกึกก้องไปจนกระทั่งท่านอากนิษฐาพรหมที่เราสวดต่อท้ายธรรมจักกัปปวัตตนสูตรวันนั้นไปเทศที่วัดบวรมีอุบาสกอุบาสิกาสวดก็หมายถึงสวดว่าสวดเรื่องของเทวดาได้รู้ว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้บรรลุพระโสดาบันมีความชื่นชมยินดีแล้วก็บอกต่อกันไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงชั้นอนิกนิษฐาผมทำไมจึงเทวดาจึงรู้ก็เพราะว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะนี่ได้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วดวงจิตของท่านสว่างสวัยแผ่รัศมีครอบคลุมโลกสว่างไปหมดมันก็กระทบกระเทือนถึงจิตใจของเทวดาเทวดามีความแตกตื่นโกลาหลก็บอกข่าวต่อๆกันไปอันนี้คือความอัศจรรย์ของธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติมีท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นตัวอย่างเอาละต่อนี้ไปเป็นอันว่าหยุดเทศน์แล้วก็ขอให้ทุกท่านจงกำหนดจิตทำความสงบจนจะกว่าจะถึงเวลาอันสมควรแต่ต่อไปนี้เป็นรายการตอบปัญหาธรรมะซึ่งรู้สึกว่ามีผู้เขียนคำถามมามากไม่ทราบว่าจะตอบไหวหรือเปล่าก็ไม่ทราบสำหรับปัญหาของท่านอันดับแรกมีคำถามว่า

ขณะที่อยู่ในสมาธิเข้าไปอยู่ในองค์ฌานขณะที่อยู่ในองค์ฌานมีแสงสว่างจ้าใสแจ๋วเหมือนสุ่มไก่ขนาดใหญ่ครอบตัวในขณะนั้นจิตสงบนิ่งอยู่ในแสงสว่างที่ครอบตัวอยู่อย่างสบายไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่รู้ปวดเมื่อยทั้งสิ้นจิตสงบนิ่งจิตเป็นกลางนานถึง1ชั่วโมงอยากจะเรียนถามว่าในลักษณะนี้เรียกว่าฌาน4ใช่หรือไม่ทำไมจึงถ้าไม่ใช่จะจัดเป็นฌานที่เท่าใดการกำหนดรู้เพื่อจะให้กำหนดรู้ลักษณะของจิตเดินฌานไอฌานในขั้นต้นนี่เรียกว่ารูปฌานมีอยู่4ขั้นการทำสมาธิบรรลุฌานขั้นที่1ประกอบด้วยองค์5คือจิตยังมีวิตกมีวิจารปีติสุขเอกคตาอยู่พร้อมจิตอยู่ในฌานขั้นนี้มีลักษณะจิตสงบนิ่งใสสว่างถ้าหากว่าจิตในขั้นนี้ยังมีปรากฏองค์ฌานอยู่ครบทั้ง5คือยังมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาอยู่พร้อมก็เรียกว่าจิตอยู่ในฌานขั้นที่1ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัตินั้นไม่สามารถที่จะเข้าฌานแบบนี้ได้ซึ่งความเป็นของจิตอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญคือการเข้าฌานยังไม่ชำนิชำนาญยังไม่เป็นวสีลักษณะของฌานที่ปรากฏขึ้นนี้เป็นแต่เพียงปุพพนิมิตถ้าผู้ที่ได้ฌานจริงๆต้องสามารถกำหนดทำสมาธิเข้าฌานได้ตามที่ตนต้องการทุกขณะถ้าหากเป็นโดยบังเอิญก็ยังเรียกว่ายังไม่ได้ฌานอันนี้เป็นคำตอบข้อที่2ข้อที่1ข้อที่2ขณะที่แสงสว่างครอบตัวซึ่งอยู่ในองค์ฌานจิตสงบนิ่งไม่สอดสายจิตเป็นกลางนานถึง1ชั่วโมงเรียนถามว่าลักษณะจิตนี้ใช่ไหมซึ่งเรียกว่าอุเบกขาสำหรับข้อที่1ข้อที่2นี้ขอตอบรวมกันเลยสำหรับฌานขั้นที่1ได้ตอบไปแล้วทีนี้ฌานขั้นที่2ถ้าจิตมีลักษณะสงบนิ่งไม่มีวิตกไม่มีวิจารจิตมีความสว่างสวัยมีความรู้สึกมีปีติมีสุขแล้วมีความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกคตาอันนี้จิตอยู่ในฌานขั้นที่2เรียกว่าทุติยฌานถ้าหากปีติหายไปยังเหลือแต่สุขกับเอกคตาจิตอยู่ในฌานขั้นที่3ถ้าสุขหายไปยังเหลืออยู่แต่เอกคตากับอุเบกขาซึ่งในขั้นนี้จิตมีลักษณะแห่งความเป็นหนึ่งถ้าจะว่าโดยสมาธิก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิว่าโดยฌานเรียกอัปปนาฌานว่าโดยจิตเรียกว่าอัปปนาจิตอันนี้จิตอยู่ในฌานขั้นที่4ซึ่งประกอบด้วยองค์2มีความเป็นหนึ่งคือเอกคตาแล้วก็มีความบางเฉยคืออุเบกขาเป็นลักษณะผู้ที่ได้ฌานข้อที่3ผู้ที่ได้ฌานขั้นผู้ได้ฌาน4แล้วจะพ้นอบายภูมิไม่ใช่หรือใช่หรือไม่ถ้าได้ฌาน4แล้วถ้าตายในขณะอยู่ในฌานพ้นอบายภูมิชั่วขณะหนึ่งตายแล้วไปเกิดเป็นรูปพรหมเมื่อกำลังฌานเสื่อมแล้วบางทีบาปกรรมยังติดอยู่จุติจากพรหมแล้วก็ลงนรกยังไม่พ้นอบายที่แน่นอนพ้นชั่วขณะที่อยู่ใน

านและภูมิจิตอยู่ในฌานคือว่าการอยู่ในฌานเนี่ยสมาธิในฌานนี่มันเจริญได้ง่ายแล้วก็เสื่อมง่ายดังเช่นโลกศิ

ในอากาศพอดีอยู่ในระหว่างอากาศนั่นแหละระหว่างที่อยู่ในอากาศนั้นจิตถอนจากฌานก็พอได้ยินบังเอิญได้ยินเสียงสตรีร้องเพลงจิตเกิดมีความยินดีขึ้นมาพลับหนึ่งเข้าฌานไม่ทันฌานเสื่อมเลยตกลงจากอากาศแต่กระดูกซี่โครงไม่หักเพราะกำลังฌานนั้นช่วยพยุงอยู่เพราะฉะนั้นคำว่าฌานฌานเนี่ยจะมีได้เฉพาะเวลาที่ผู้ปฏิบัติตั้งใจจะเข้าอยู่ในฌานเท่านั้นเมื่อออกมาอยู่ในภาวะธรรมดาอย่างนี้ฌานไม่มีเพราะฉะนั้นการบรรลุฌานจึงไม่เป็นแนวทางที่ให้ตรัสรู้เพราะมันมีเสื่อมมีเจริญถ้าหากผู้ที่เข้าฌานไม่ชำนิชำนาญเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเข้าฌานไม่ทันก็เอาตัวรอดไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสามเณรลูกศิษย์พระมหากัสสปะเหาะไปในอากาศเหยียดถอนจากฌานเพียงขณะเดียวเท่านั้นสัมผัสกับเสียงที่เป็นที่ยินดีฌานเสื่อมก็เลยตกลงมาจากอากาศเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฌานสี่แล้วยังไม่พ้นอบายภูมิพ้นเฉพาะเวลาที่อยู่ในฌานเท่านั้นเองข้อสี่ขณะที่อยู่ในองค์ฌานก็ดีหรือปฏิบัติอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิก็ดีทั้งสองระดับนี้มีแต่ความสงบนิ่งถ้ามีนิมิตก็ด้วยอำนาจของฌานบ้างของสมาธิบ้างแต่ปัญญาไม่เกิดถ้าจะให้ปัญญาเกิดต้องถอนสมาธิจากระดับจิตสมาธิจากระดับหนึ่งมาสู่อีกระดับหนึ่งความรู้จริงจะเกิดขึ้นขอเรียนถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติของจิตที่อยู่ในอัปปนาสมาธิหรืออยู่ในฌานสมาธิตั้งแต่ระดับฌานขั้นที่3ขั้นที่4ตติยฌานจตุตถฌานเป็นสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติซึ่งผู้ปฏิบัติปราศจากการประคับประคองจิตหรือปราศจากความตั้งใจใดๆทั้งสิ้นจิตจะอยู่ในฌานขั้นที่3ที่4เป็นสภาวะจิตที่เป็นเองโดยพลังของตัวเองคือพลังของสมาธินั่นเองในช่วงนี้จิตจะไม่มีอาการแห่งความรู้สึกนึกคิดใดๆมีแต่ความนิ่งสว่างอยู่ในองค์ฌานเท่านั้นเมื่อผู้ปฏิบัติถามว่าจะถอนจิตจากระดับหนึ่งมาสู่อีกระดับหนึ่งอันนี้ทำไม่ได้นอกจากว่าจิตจะถอนออกมาเองพอเกิดความรู้สึกคิดขึ้นมารีบตั้งสติกำหนดตามจึงจะทำได้จิตอยู่ในฌานขั้นที่3ที่4นี่เป็นจิตนิ่งไม่ไหวติ่งปราศจากสัญญาเจตนาใดๆทั้งสิ้นเจตนาที่จะให้จิตอยู่อย่างนั้นไม่มีเจตนาที่จะให้จิตถอนไม่มีคือมันไร้สมรรถภาพโดยประการทั้งปวงแต่จิตจะถอนออกมาได้ก็ต่อเมื่อถึงการเวลาที่จะถอนออกมาเองทีนี้ในตอนต่อไป ความทำไมจึงเป็นเช่นนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะธรรมชาติของจิตอยู่ในฌานขั้นนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้าปัญญาจะเกิดอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิหรือขั้นอัปปนาเพราะผู้ภาวนายังจับไม่ค่อยได้เพราะในระหว่างนั้นอยู่ในขั้นปล่อยวางปัญญาอันเป็นความคิดพอที่จะน้อมนึกพิจารณาอะไรได้นั้นอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นในขั้นอุปจารสมาธินี้เป็นความคิดที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจิตยังมีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเช่นจิตมองเห็นรูปภาษาที่เรียกว่ารูปก็ยังมีอยู่จิตมองเห็นจิตภาษาที่เรียกว่าจิตก็ยังมีอยู่จิตโลเห็นอะไรก็ยังมีการทักท้วงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้น

ึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติความรู้ในขั้นอุปจารสมาธินี่ยังมีสมมติบัญญัติยังมีชื่อที่จะเรียกสิ่งนั้นๆว่าเป็นอะไรทีนี้เมื่อจิตมันตามรู้ตามเห็นความรู้ภูมิรู้ในขั้นอุปจารสมาธิถ้าหากว่าจิตมันจะรู้ซึ่งเห็นจริงลงไปแล้วมันจะแสดงอาการรวมลงเป็นสมาธิลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งไปสู่ความว่างความว่างอันนี้ก็คืออัปปนาสมาธิทีนี้ในอัปปนาสมาธินี้ถ้าหากว่าจิตเคยผ่านการพิจารณาสภาวะธรรมมาแล้วจิตจะเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาแต่ภูมิความรู้อันนี้อยู่ในขั้นละเอียดมากเพียงแต่สักว่ามีสิ่งรู้แต่ไม่มีสมมติบัญญัติในสิ่งรู้นั้นว่าเป็นอะไรมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ก็อย่างที่ในท้ายธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่ได้อธิบายตอนท้ายธรรมเทศนากันนี้ที่ท่านัญญาโกณฑัญญะเห็นธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองและการรู้ธรรมของจริงนี่มีแต่รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นถ้าสิ่งใดที่ยังรู้มีสมมติบัญญัติสิ่งนั้นยังไม่เป็นของจริงถ้าสิ่งใดรู้เห็นแล้วอยู่เหนือสมมติบัญญัติเพียงแต่สักว่ารู้ว่าเห็นสิ่งนั้นจึงจะเป็นของจริงเพราะฉะนั้นอัปปนาสมาธิหรือสมถะอย่างละเอียดเนี่ยสมถะอัปปนาสมาธิขั้นหนึ่งจิตไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้แต่อัปปนาสมาธิซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่จิตได้พิจารณาสภาวะธรรมแล้วย่อมเกิดความรู้ขึ้นอย่างละเอียดอันนี้ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ผ่านแล้วบางทีอาจจะหัวเราะแต่ถ้าภูมิจิตผ่านแล้วหายสงสัยซึ่งบางทีในตำรับตำราอาจจะไม่ได้เขียนไว้หรือเขียนไว้เราอาจจะค้นไม่เจอก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราหมั่นพิจารณาหมั่นทำหมั่นภาวนาแล้วสิ่งเหล่านี้จะผ่านเข้ามาในความรู้สึกของเราเองในเมื่อพูดถึงตอนนี้แล้วแม้ว่าในหลักการของการเจริญอสุภกรรมฐานที่มีบทสอนว่าให้พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามน่าเกลียดโสโครกเป็นอสุภะเน่าเปื่อยผุพังเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟการน้อมนึกพิจารณาน้อมไปในแง่ที่ว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะนั้นเป็นแต่เพียงระดับขั้นใช้ความคิดเป็นการปรับปรุงปฏิปทาเป็นแนวชักจูงจิตให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พิจารณานั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอุบายให้จิตน้อมใจเชื่อเป็นแนวทางให้เกิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่เมื่อจิตสงบลงไปจริงๆแล้วเมื่อจิตเห็นอสุภะจริงๆอย่างสมมติว่าจิตมันอาจจะถอนออกจากร่างยังเหลือแต่จิตดวงเดียวยังสามารถมองเห็นร่างกายของตัวเองที่นอนเหยียดยาวอยู่เมื่ออาการแห่งความปฏิกูลของปฏิกูลปรากฏขึ้นเช่นร่างกายขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังเน่าเปื่อยผุพังเป็นชิ้นๆซึ่งล้วนแต่มีลักษณะแสดงให้มีความรู้สึกรังเกียจแต่สภาวะจิตที่รู้เห็นนั้นไม่ได้เกิดความรังเกียจเพราะในขณะนั้นจิตสักแต่ว่ารู้เห็นอยู่เฉยๆความรู้สึกยินดียินร้ายความรู้สึกว่าสวยไม่สวยไม่มีแต่สภาวะเสมอกันหมดในบางครั้งในเมื่อภาพอสุภะนิมิตปรากฏขึ้นมาพร้อมๆกันนั้นอาจจะมีปรากฏภาพที่สวยงามที่สุดมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบเมื่อจิตของผู้ภาวนาเพ่งมองสิ่งที่รู้เห็นอยู่นั้นความรู้สึกระหว่างของเน่าเปื่อยกับของที่มีสีและสวยงามมีสภาพเสมอกันหมดอันนี้คือความเป็นจริงในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตของท่านผู้ภาวนาแต่ว่าจะเป็นเรื่องผิดถูกอย่างไรก็ขอให้ท่านผู้ที่มีภูมิจิตผ่านแล้วได้ช่วยพิจารณาถ้าหากว่ายังไม่ถึงขั้นนี้แล้วขอได้โปรดรับฟังไว้อย่าเพิ่ง

เชื่อตามคำพูดรับฟังไว้ว่าเราสามารถจะพิจารณาให้รู้เห็นอย่างนี้ได้หรือไม่การฟังธรรมศึกษาธรรมสิ่งใดที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นด้วยตนเองอย่าเพิ่งรับรองและอย่าเพิ่งปฏิเสธถ้าได้ยินแล้วเชื่อรับรองเลยทีเดียวก็ไม่ดีหรือปฏิเสธไม่เชื่อเลยทีเดียวก็ไม่ถูกต้องเพราะธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ทนต่อการพิสูจน์ขอให้พิสูจน์ให้มันได้ข้อเท็จจริงซะก่อนอันนี้ขอฝากไว้สำหรับผู้ที่ท่าน สนใจในการปฏิบัติในส่วนลึกปัญหาข้อนี้มีคำถามเกี่ยวกับภูมิจิตที่เดินฌาน4เมื่อไม่นานมานี้มีท่านผู้หนึ่งเขียนจดหมายไปถามเกี่ยวกับเรื่องจิตเดินฌานแต่ยังไม่ได้ตอบจดหมายนั้นไปยังผู้ถามจึงจะขอถือโอกาสนี้ตอบในข้อที่ว่าท่านผู้นั้นถามว่าทำไมเนื่องมาจิตเดินฌานในระยะแรกนั้นเราสามารถกำหนดวิตกวิจารปีติสุขเอกคัตตากำหนดโลชัดเป็นขั้นตอนแต่เมื่อหนักๆเข้าทำไมกำหนดไม่ได้ภูมิจิตมันเสื่อมหรือว่ามันเจริญมันผิดหรือมันถูกอันนี้ว่าเป็นธรรมชาติของภูมิจิตที่เดินอยู่ในฌานที่ชำนิชำนาญแล้วในขั้นแรกๆพอจิตนึกวิตกวิจารเกิดปีติจิตมันเพิ่งจะได้ดื่มรสแห่งปีติและความสุขจากสมาธิมันก็ยับยั้งอยู่เป็นเวลานานเมื่อจิตผ่านองค์ฌานบ่อยๆเข้าความชำนิชำนาญก็เกิดขึ้นและความติดสุขในขั้นฌานย่อมจางไปเนื่องจากความชำนิชำนาญของภูมิจิตที่เดินฌานและจิตที่มีความรู้สึกอิ่มในรสแห่งปีติและความสุขไม่ติดในความสุขอันนั้นเพราะฉะนั้นในการเข้าฌานในครั้งต่อๆมาจึงทำให้รู้สึกว่ารวดเร็วมากเร็วจนกระทั่งผู้เข้าฌานไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าปีติสุขเอกคตาเป็นอย่างไรพอกำหนดจิตทับลงที่ตัวรู้บางทียังไม่นึกถึงคำบริกรรมภาวนาสายตายังไม่ได้เพ่งนิมิตจิตรวมวบเข้าวิ่งพรวดเข้าไปสู่ฌานขั้นที่4โดยที่กำหนดวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาไม่ทันอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่เดินคล่องในองค์ฌานไม่มีผิดข้อ5ทำไมเมื่อออกจากสมาธิแล้วบางครั้งจะมีความรู้แปลกๆเกิดขึ้นซึ่งคาดไม่ถึงทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและความรู้ที่ออกจากสมาธิใหม่ๆพอจะเชื่อได้หรือไม่ว่าเป็นความจริงอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่ฝึกขัดสมาธิติดต่อการทำสมาธิแต่ละครั้งละครั้งบางทีอาจจะไม่เกิดความสงบและความรู้แจ้งเห็นจริงผู้ปฏิบัตินั้นรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเปล่าปราศจากประโยชน์ไม่ได้ผลอันใดดังนั้นการกระทำนั้นก็สะสมกำลังไว้ทีละเล็กทีละน้อยธรรมะเป็นอากาลิโกได้จังหวะเมื่อไหร่ก็เกิดความรู้แปลกๆขึ้นมาเมื่อนั้นในบางครั้งก็เกิดขึ้นมาอย่างลอยๆในบางครั้งก็อาศัยอดีตสัญญามากระตุ้นในบางครั้งก็มีเหตุการณ์ในปัจจุบันกระตุ้นให้เกิดความรู้ขึ้นมาอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตของผู้ที่ผ่านการฝึกฝนอบรมสมาธิมาแล้วพอสมควรตอบปัญหาของท่านที่สองไม่เข้าใจในศีลบางข้ออยากจะเรียนถามว่าศีลข้อที่6วิกาลโภชนาคือห้ามทานอาหารเกินเที่ยงหนูทำงานพักเที่ยงกว่าจะทานเสร็จก็เกือบเที่ยงครึ่งถ้าหนูถือศีล8หนูอยากจะกราบว่าศีลข้อนี้จะขาดหรือเปล่าการกำหนดวิกาลโภชนะนั้นถือเอาเวลาลุ่งอรุณไปถึงตะวันเที่ยงตะวันคล้อยไปเพียง2องคุลีถือว่าเป็นวิกาลโภเป็นเวลาบ่ายอันนี้การถือศีลหรือการรักษาศีลเนี่ยถ้าเรามีความจำเป็นหรือไม่มีโอกาสที่จะทำได้สะดวก
เรื่องศีล8นี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง

0: ไปยึดให้มากนักเพียงแต่แคร่งในศีล5ข้อเท่านั้นก็สามารถบำเพ็ญสมาธิบรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้วก็กลับจะสบายเสียอีกการถือศีลเกินกว่า5เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติเราปฏิบัติไม่ได้จริงๆแล้วมันจะเป็นการสร้างบาปให้แก่ตัวเองอย่างไม่มีเหตุผลชาวบ้านธรรมดาที่เคร่งอยู่ในศีล5เขาทานข้าวเย็นได้มีครอบมีครัวได้ใช้เครื่องประดับตกแต่งได้จะทำอะไรก็ได้ถ้าไม่ละเมิดศีล5ข้อและการละเมิดนั้นไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่ถ้าเราตั้งเจตนาลงไปว่าจะรักษาแต่รักษาไม่ได้แล้วเป็นการสร้างนรกให้แก่ตัวเองเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่สามารถหรือมีเวลาโอกาสไม่เพียงพอแล้วอย่าลิมันจะเป็นการสร้างบาปให้กับตัวเองยกตัวอย่างเช่นในสมัยครั้งอดีตมีพระภิกษุมือบอลไม่สำรวมล่องเรือไปในลำแม่น้ำบังเอิญเอื้อมมือไปจับใบไม้เรือวิ่งไปโดยความเร็วเพราะน้ำมันเชี่ยวใบไม้ขาดไปพระต้องอาบัติปาจิตติแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้แสดงอาบัติพระองค์นั้นบำเพ็ญเพียรอยู่ตั้ง 20,000 ปีไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานใดๆไม่รู้ธรรมเห็นธรรมแต่เป็นฆราวาสแล้วจะถางป่าขุดดินแล้วก็ไปภาวนายังสำเร็จมรรคผลนิพพานได้พระถือศีล227ไปเด็ดใบไม้ใบเดียวภาวนาไม่รู้ธรรมเห็นธรรมเพราะฉะนั้นการที่เราจะเพิ่มศีลของเราให้มากขึ้นมากขึ้นนี่ต้องพิจารณาดูสมรรถภาพของเราสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือว่าให้เคร่งในศีล5ข้อเมื่อเคร่งในศีล5ข้อแล้วศีลอื่นๆนั่นน่ะมันค่อยกระเถิบขึ้นไปเอง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: สำคัญของชีวิตตัวเองต่างเห็นความสำคัญของศาสนาเป็นการมาบวช ด้วยศรัทธาคือเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อว่าไม่มีอานิสงส์อื่นใดเกินกว่าการได้บวชและได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมมีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าคุณงามความดีนี้เป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐที่สุดในชีวิตถือการบวชการปฏิบัติถือการบวชการปฏิบัติว่าเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐที่สุดในชีวิตจึงยอมเสียสละมากันดลดันมาจากใกล้ไกลเหนือใต้ตะวันออกอีสานซึ่งก็มุ่งมาเพื่อการบวชทั้งนั้นบางท่านบางคนเพียงแต่ได้ยินข่าวว่ามีการบวชที่ศาลาพระราชทาเช่นอุบาสิกาจากจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็รีบดลดันนั่งรถมาทันทีนี่ก็ด้วยบุญกุศลบารมีของท่านเองที่มีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีร่วมกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรสกลมหาสังฆปริณายกเจริญสุวัฒนะมหาเถระวัดบวรนิเวศครั้งคราวที่เจ้าพระคุณสมเด็จเจริญพระชนมายุมาได้80พรรษานับว่าเป็นบุญกุศลของพี่น้องชาวพุทธทุกท่านทุกคนมาแล้วยอมให้โอกาสกับตนเองได้สะดวกขึ้นที่นั่งนั้นให้นั่งตรงที่ผ้าอาสนะสีแดงจะมาจากกระสินก็ดีที่อื่นใดก็ตามให้เลือกที่นั่งเองไม่จำกัดว่าตรงนั้นจะต้องเป็นพี่น้องคนนั้นตรงนั้นเป็นพี่น้องคนนี้ให้นั่งได้สบายนั่งตามสบายหากเป็นไปได้ผู้ชายมาอยู่แถวหน้าผู้ชายมาอยู่แถวหน้าผู้ชายจะอยู่ข้างหลังให้ผู้ชายมาอยู่ข้างหน้าฝั่งซ้ายมือหลวงพ่อผู้หญิงอยู่ฝั่งขวามือหมายถึงแถวหน้าได้ไม่เป็นไรโดยปกติแล้วจะให้มีระเบียบผู้ชายจะนั่งอยู่ฝั่งซ้ายมือหลวงพ่อหรือขวามือของพวกท่านเอง ฝั่งซ้ายมือหลวงพ่อฝั่งขวามือเน้นเป็นโนบาสิกานั่งให้มีระเบียบตามที่เราจัดกันไว้จะได้สะดวกท่านจะนั่งฟังท่านจะเดินฟังท่านจะยืนฟังท่านจะนอนฟังก็ขอให้เป็นไปด้วยความตั้งใจเพราะคนหมู่มากนั้นจะต้องเข้าใจว่าต่างคนต่างมาฝึกต่างคนต่างมาปฏิบัติต่างคนต่างมาบวชมุ่งดีรักดีหวังดีทั้งนั้นไม่ได้มุ่งอื่นใดมากไปกว่านี้ถือว่าเป็นบุญกุศลของทุกฝ่ายพระเถรานุเถระพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมบัณฑิตท่านเป็นหลวงปู่เป็นประธานหมู่คณะแล้วก็มีหลวงปู่พระครูปัญญาสิริคุณหลวงปู่บุญมีซึ่งเป็นพระอุปชามีท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสุเมธีธรรมพานท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชวราโนวัฒน์ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชสารสุธีพร้อมด้วยพระอาจารย์สุบรรณพระเถรานุเถระมากันมากหน้าหลายรูปมาช่วยกันหลังจากช่วงแรกนี้ก็จะเป็นพระเถระขึ้นมาช่วยท่านอย่ากังวลว่าท่านจะเมื่อยและเหนื่อยเกินไปท่านจะเกิดความรู้สึกเพลิดเพลินถ้าท่านมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเพราะพระเถรานุเถระทุกรูปล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งคุณงามความดีผู้มีความสมบูรณ์ด้วยข้อวัดปฏิบัติเราทั้งหลายเมื่อมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้พระเถรานุเถระทุกรูปท่านก็เมตตามาแล้วให้เราได้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมเช้าสายบ่ายเย็นทุกระยะซึ่งมีเวลาฟังไม่ต่ำกว่าวันละ 7-8 ชั่วโมงขึ้นไปด้วยความเข้าใจว่ามันหลายวันก็จำเป็นจะต้องลุกนั่งสลับกันไปในแง่ของการอยู่ร่วมกันฉลาดในการเอาตัวรอดฉลาดในการประคองตนเองถ้าไม่ฉลาดแล้ว7วันนี้พักวันละ3ชั่วโมงจะไม่รอดถ้าไม่ตั้งใจจริงๆผู้ปฏิบัติที่ได้องค์ฌานเท่านั้นแหละจะอยู่ได้7วัน15วันที่ไม่สะทกสะท้านต่อวันเวลาไม่หวั่นไหวต่อเช้าสายบ่ายเย็นมีความคล่องตัวในสมาธิสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติเน้นในเรื่องของคนที่มีสมาธิหรือการทรงฌานมาฝึกมาปฏิบัตินั่งอยู่ได้นานๆจะเกิดคำว่ารู้ว่าตื่นว่าเบิกบานการมากำหนดในภาวนาของพวกท่านทั้งหลายเน้นในเรื่องของการกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าให้กำหนดว่าพุทธหายใจออกให้กำหนดว่าโทหายใจเข้าให้กำหนดว่าพุทธหายใจออกให้กำหนดว่าโทพุทโธพุทโธไปหรือไม่ท่านจะกำหนดแต่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกที่ปลายจมูกก็ไม่เสียหายอะไรหรือไม่ท่านจะบริกรรมทีๆว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในใจนี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นการอยู่ด้วยองค์ภาวนามากไปกว่านี้ท่านจะนั่งเพ่งตัวเองศีรษะจดปลายเท้าปลายเท้าจดศีรษะก็เป็นสิ่งที่ทำได้นอกเนื้อไปจากนี้ท่านตั้งใจจะฟังอย่างเดียวเมื่อตั้งใจจะฟังใจมันก็อยู่กับเสียงเสียงมันก็ส่งเข้าไปสู่ใจใจมันก็สงบลงได้ด้วยอำนาจของเสียงเขาเรียกปัญญาอารมณ์สมาธิแม้มากไปกว่านี้เวลาบริกรรมก็อย่าฟังเวลาฟังก็อย่าไปบริกรรมให้ใจเราอยู่กับหนึ่งเดียวให้ใจเราอยู่กับหนึ่งเดียวเก่าใหม่เหมือนกันทั้งนั้นหากท่านเห็นว่ามันนั่งแล้วเกิดผิดปกติให้ท่านหายใจเข้าลึกๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยออกเบาๆคลายออกเบาๆสลับกันไปหรือไม่ท่านอาจจะมีอุบายอื่นที่ดีไปกว่านี้เป็นต้นว่ากดฟันด้วยฟันกั้นลมหายใจเข้าออกดูแล้วจะรู้ตื่นเบิกบานในใจเจ้าของก็พึงทำพึงปฏิบัติเชื่อว่าการปฏิบัติที่ตรงแล้วมันจะง่ายเชื่อว่าการปฏิบัติแล้วมันจะตรงแล้วมันจะง่ายง่ายสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจง่ายสำหรับบุคคลที่มีความตั้งใจตั้งใจมาบวชตั้งใจมาปฏิบัติตั้งใจมารับผิดชอบงานพระศาสนาย่อมเห็นความสำคัญของตนเองเมื่อเห็นความสำคัญของตนเองแล้วเราก็จะได้ตั้งอกตั้งใจบวชตั้งอกตั้งใจปฏิบัติผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบรถก็ดีมีหน้าที่รับผิดชอบรองเท้าก็ดีมีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยอื่นใดก็ตามแม้การครัวการใดก็ตามที่สุดการดูแลถวายความสะดวกพระเถรานุเถระโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมบัณฑิต ก็ขอจงร่วมรับผิดชอบตามธรรม

ฐานะตามสภาวะที่ตนเองจะพึงทำได้ขึ้นมาบนศาลาแล้วให้นั่งบนอาสนะแดงเราดูเขาซะก่อนว่าเขานั่งกันอย่างไรตานั้นมีไว้ดูหูนั้นมีไว้ฟังใจนั้นมีไว้รับรู้ถ้าเราไม่ดูมันก็ไม่มีระเบียบถ้าอยู่ข้างนอกไม่เป็นไรนั่งเก้าอี้ก็ได้ถ้าอยู่รอบศาลานั่งเก้าอี้ก็ได้ถ้าอยู่ข้างล่างตามสบายยืนเดินนั่งนอนฟังไม่เป็นไรถ้ามาอยู่บนศาลาแล้วจะต้องนั่งบนอาสนะสีแดงให้เป็นระเบียบคนหมู่มากนั้นถ้าไม่มีระเบียบนั้นจะอยู่กันอย่างที่ไม่มีเหตุมีผลธรรมะปฏิบัติพึงรู้ได้แก่ใจของแต่ละคนท่านที่เสร็จภาระส่วนตนแล้วโดยเฉพาะผู้ที่ถือบวชถือปฏิบัติให้ขึ้นมาบนศาลาถ้าไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรความหมายของคำว่าบวชนั้นมาจากคำว่าบัพพชาหรือบัพพชังบัพพชานั้นหมายถึงการเว้นหมายถึงการละหมายถึงการเลิกจากสิ่งที่เคยเป็นเคยอยู่จากเมื่อก่อนเรียกว่างดเว้นจากสิ่งที่เคยอยู่เคยเป็นให้แตกต่างจากเมื่อก่อนบวชบวชจึงมีความหมายอย่างนี้การกระทำใดๆซึ่งมันแตกต่างกับที่คฤหัสถ์วิสัยเป็นกันอยู่พอเรามาบวชเราก็มางดเราก็มาเว้นเราก็มาละเราก็มาเลิกเช่นเครื่องนุ่งห่มเราก็มีจำกัดอาหารการขบฉันเราก็จำกัดมื้อเช้าเพนเลยเพนไปอันเป็นนั้นไม่ได้ที่อยู่อาศัยเราก็มาอยู่รวมกันมากๆเรียกว่าห้องโถงใหญ่ๆมีมุ้งกดก่อกลางมุ้งไม่มีก็รู้อยู่ว่าคนหมู่มากยุงก็แบ่งปันกันไปคงไม่เจาะจงเฉพาะท่านผู้หนึ่งผู้ใดว่าเนื้อหอมเนื้อไม่หอมคงพอๆกันนั่นแหละให้เข้าใจอย่างนี้ที่นั่งที่เดินที่นอนที่อยู่ก็แตกต่างจากคฤหัสถ์วิสัยเมื่อมีความแตกต่างจากคฤหัสถ์วิสัยแล้วความหมายของการอยู่ร่วมกันก็จะได้ประโยชน์ความหมายของการมาบวชมาปฏิบัติก็จะได้ประโยชน์เราเคยอยู่สบายสบายห้องนอนสบายห้องน้ำสบายห้องแอร์สบายพอเรามาอยู่มาบวชปฏิบัตินี้ก็เรียกว่ามาย่างมาขัดเกลามาเผากิเลสหยาบๆให้ออกไปจากใจเราโดยอุบายทำต่างๆที่เราจะพึงทำได้1ลดหย่อนผ่อนอาหารจาก3มื้อเหลือ2มื้อจาก2มื้อเหลือมื้อเดียว2อาหารจากที่เคยหนักๆก็เบาลงพอรู้อยู่ว่าถ้ายิ่งอิ่มเท่าไรยิ่งหิวยิ่งทานมากเท่าไรก็ยิ่งหิวยิ่งทานมากเท่าไรก็ยิ่งหิวถ้าไม่มีความพอดีแล้วก็หิวทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ให้เรารู้จักคำว่าโภชเนมัตตัญญูตาให้รู้จักประมาณในการขบฉันให้พอเหมาะพอควรไม่มากไม่น้อยเรื่องที่อยู่ที่อาศัยถ้าจิตใจเราเป็นศีลเป็นธรรมจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันเราจะเป็นคนที่อยู่ด้วยเหตุด้วยผลไม่มีผู้เก่าไม่มีผู้ใหม่ไม่มีในและต่างจังหวัดเห็นเป็นเรื่องที่เราอยู่ร่วมกันได้สักกายทิฏฐิไม่ถือเขาถือเราไม่ถือเขาถือเราสักกายทิฏฐิไม่ถือเขาถือเราวิกิกิจฉาไม่ได้ลังเลไม่ได้สงสัยว่าการมาอยู่ร่วมกันนั้นจะไม่มีใครเลยจะไม่มุ่งดีรักดีหวังดีทุกคนมาก็มุ่งดีรักดีหวังดีทั้งนั้นเราไม่ได้สงสัยในบุคคลหนึ่งบุคคลใดเราไม่ได้มีข้อแม้ในบุคคลหนึ่งบุคคลใดเราไม่มีข้อต่อรองกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดถือว่าต่างคนต่างมาปฏิบัติต่างคนต่างก็มาร่วมรับผิดชอบจะเป็นด้านการครัวพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกานักบวชนักพจน์ผู้มาเก่ามาใหม่แขกไปไทยมาเราก็ถือเป็นการปฏิบัติเสมอภาคอยู่กันอย่างเข้าใจกันอยู่กันอย่างมีระเบียบอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่เข้าใจในหลักของการอยู่ร่วมกันสักกายทิฏฐินั้นหมายก็ว่าเรานั้นพยายามไม่เป็นกันเองไม่มีพวกเขาพวกเรายังไงเสียเราก็รู้ว่าเรามาทำดีทั้งนั้นวิกิกิจฉาเราก็ไม่ลังเลซึ่งกันและกันคนดีจะอยู่กับคนดีคนไม่ดีก็จะอยู่กับคนไม่ดีเลือดกรุ๊ปเดียวก็จะเข้ากันได้ถ้าเลือดต่างกลุ่มต่างกลุ่มต่างกรุ๊ปก็เข้ากันไม่ได้ศีลปฏิปรมาสเห็นความสำคัญของศีลนิดหน่อยก็มีความหมายเล็กน้อยก็มีความหมายเราพยายามจะไม่บกพร่องเราพยายามจะไม่ผิดพลาดเราจะไม่พยายามไม่คลาดเคลื่อนจากศีลจากธรรมสิ่งที่เรามาอยู่ด้วยกิจกรรมร่วมกันนั้นเราพยายามไม่มองกันตรงกันข้ามพยายามไม่เห็นความสำคัญว่าเล็กน้อยก็มีความหมายนิดหน่อยก็มี

ความหมายเพราะตาบอดก็เศษแก้วเศษผงแล้วว่าเดินไม่ไหวก็เศษแก้วทั้งนั้นแหละที่มันมีปัญหาทุกวันเพราะเล็กๆน้อยๆความหมายของเราจึงเห็นความสำคัญในการอยู่ร่วมกันคนที่มีศีลจะมีสักร้อยพันคนก็ไม่เดือดร้อนคนที่มีศีลมีธรรมจะมีสักร้อยสักพันคนก็ไม่เดือดร้อนคนที่มีศีลมีธรรมนั้นจะมีเท่าไหร่ก็ไม่เดือดร้อนจะมีเท่าไหร่ก็ไม่ได้เดือดร้อนคนที่มีศีลมีธรรมจะมีเท่าไหร่ก็ไม่ได้เดือดร้อนที่ไม่เดือดร้อนเพราะว่าคนมีศีลมีธรรมคนมีศีลมีธรรมอยู่ไหนก็สบายไปไหนก็สบายเพราะว่าคนที่มีศีลมีธรรมนั้นเป็นคนเย็นเป็นคนหนักแน่นเป็นคนที่มีเหตุผลไม่ได้ทำตามใจเจ้าของชอบไม่ได้ทำตามอารมณ์ไม่ได้ทำตามความรู้สึกหากเป็นการกระทำด้วยกฎเกณฑ์กติกาในการอยู่ร่วมกันหากเป็นการกระทำที่ไม่ขัดต่อพระวินัยหากเป็นการกระทำที่ตรงต่อกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันศีลปฏิปรมาสเล็กน้อยจึงไม่ล่วงเกินนิดหน่อยจึงไม่ล่วงเกินเห็นความสำคัญซึ่งกันและกันให้สิทธิซึ่งกันและกันให้ความเคารพในกันและกันผู้ที่มีศีลธรรมครองใจแล้วจึงมองโลกด้วยความเข้าใจว่าโลกนี้อยู่ได้โดยศีลด้วยธรรมโลกนี้อยู่ได้โดยคุณงามความดีโลกนี้อยู่ได้โดยคุณงามความดีความดีนั้นเป็นอย่างไรดีหนึ่งเขาเรียกไม่ยังตนให้เดือดร้อนดีสองไม่ยังบุคคลอื่นให้เกิดความเบื่อความรำคาญดีสามก็คือควบคุมกายวาจาใจของได้อันนี้เป็นยอดดีดีที่สุดของการอยู่ร่วมกันก็พยายามให้ตัวของตัวเองได้ให้ประโยชน์กับคนอื่นได้มีชีวิตอยู่ที่ไม่ไร้ประโยชน์มีชีวิตอยู่พยายามให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนมากมีชีวิตอยู่พยายามให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนมากถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างคนที่เข้าใจแล้วเราจะไม่ยังความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับคนส่วนมากเพราะเรามีชีวิตที่เข้าใจในการอยู่ร่วมกันหากจำเป็นต้องเดือดร้อนหากจำเป็นต้องรำคาญหากจำเป็นต้องเบื่อก็ถือว่าเบื่อน้อยที่สุดรำคาญน้อยที่สุดเดือดร้อนน้อยที่สุดนี่เป็นการมาอยู่ร่วมกันโดยความหมายคำว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็หมายถึงไม่นอกขอบเขตจากศีลธรรมและกฎกติกาของการอยู่ร่วมกันและกฎหมายบ้านเมืองนี่เขาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมถ้าจะย้ำลงไปว่าการถูกสมมุติอย่างไรก็จงทำอย่างนั้นนี่คือการปฏิบัติธรรมถ้าจะย้ำลงไปว่าหน้าที่มีอย่างไรก็จงทำหน้าที่อย่างนั้นให้รัดกลุ่มให้เรียบร้อยให้เป็นไปด้วยศีลด้วยธรรมให้เป็นไปด้วยความรอบคอบนี่คือการปฏิบัติธรรมที่ท่านทั้งหลายมาบวชมาปฏิบัติเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจของเราว่าถ้าอยู่กับคนหมู่มากแล้วจะอยู่ได้อย่างไรเราอยู่คนเดียวมานานแล้วถ้าเรามาอยู่แตกต่างระดับเราจะอยู่ได้ไหมพอรู้อยู่แก่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเมื่อวานนี้ทราบว่าอินเดียนั้นแผ่นดินไหวมีผู้คนตายไปแล้วอย่างน้อย 16,000 คนแล้วยังคาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 20,000 คนตายพร้อมๆกันเป็น 12,000 คนไม่ใช่เรื่องเล็กนะที่อินเดียเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ภัยธรรมชาติคุกคามไม่ได้ยกเว้นว่าใครจนใครรวยใครสวยขี้เล่ไม่ได้แบ่งวรรณะว่ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานไม่มีหริจันไม่มีเวลาตายพร้อมๆกันเป็นหมื่นเป็นแสนอยากจะรู้ว่าเรานั้นจะไปแยกอะไรมากไปกว่านี้ความดีนั้นรู้อยู่แก่ใจว่าท่านจะดีในลักษณะอย่างไรขอให้ท่านเอาดีออกมาให้ได้ก็แล้วกันเพราะความดีนั้นไม่ต้องซื้อต้องขอความดีนั้นไม่ต้องเสียเงินอะไรการมาของท่านเพียงแต่ปรับตัวเองเข้ากับสถานะสิ่งแวดล้อมได้นี่เรียกว่าความดีความดีนั้นมีหลักมีฐานความดีนั้นมีเหตุมีผลความดีนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นกับใจของตนเองรู้แท้แก่ใจแล้วว่าความดีนั้นเป็นสิ่งที่เราควรใช้โอกาสเวลาจำกัดที่มีอยู่ได้มีการกระทำคำพูดที่เป็นบุญเป็นกุศลได้มีการกระทำคำพูดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะนี่เขาเรียกว่าความดีที่ออกจากใจที่มุ่งอัดมุ่งทำมุ่งเหตุมุ่งผลส่วนลึกของใจนั้นควบคุมจิตใจของเรียกว่าจิตตาภาวนามากำหนดไว้ด้วยเอาเสียงเป็นอารมณ์บ้างเอารูปเป็นอารมณ์บ้างนั่งบริกรรมบ้างนั่งดูลมหายใจเข้าออกบ้างแล้วแต่ใครจะถนัดอย่างไรความเข้าใจนั้นจะได้เชื่อเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยเหตุด้วยผลทุกท่านทุกคนที่มาแล้ว
หากเราทั้งหลายรู้อยู่แก่ใจว่า

เสร็จภารกิจแล้วก็ได้ขึ้นมาพร้อมกันที่บนศาลาเพราะที่มันยังว่างอยู่ยกเว้นถ้ามีภารกิจอื่นใดหรือทำงานหน้าที่อื่นใดก็จงร่วมรับผิดชอบหน้าที่นั้นให้เป็นไปด้วยบุญด้วยกุศลให้เป็นไปด้วยคุณงามความดีของแต่ละท่านแต่ละคนซึ่งเน้นลงที่ใจเมื่อใจรักดีเมื่อใจหวังดีเมื่อใจมุ่งดีก็ขอให้กำหนดลงไปในคุณงามความดีที่เป็นไปในลักษณะระวังสำรวมสำเนียกสำนึกว่าความดีที่เกิดขึ้นในการควบคุมกายวาจาใจให้เป็นปกตินี่ถือว่าเป็นยอดของความดีขึ้นต้นว่าอามิสปฏิสันฐานการมาอยู่ร่วมกันต้องให้อามิสในแง่ของการดูแลกันทางโรงครัวก็ดีทางเจ้าหน้าที่พิธีสงฆ์ก็ดีทางเจ้าหน้าที่อื่นใดเราก็ร่วมรับผิดชอบกันเป็นการผูกไว้ซึ่งน้ำใจซึ่งกันและกันไม่แล้งน้ำใจธรรมปฏิสันฐานหมายถึงการต้อนรับขับสู้ด้วยศีลด้วยธรรมมีอะไรเราก็พูดคุยกันมีอะไรก็สอบถามทวนถามซึ่งกันและกันสะดวกอย่างไรไม่สะดวกอย่างไรการอยู่ร่วมกันจำจะต้องเป็นธรรมกับใจของทุกหมู่เราจริงอยู่มานานจะไม่ถูกใจเราดังที่เราเคยอยู่วัดเดิมบ้านเดิมที่เดิมของเราแต่เนื่องจากว่าคนเรานั้นถ้าปรับตัวเองได้อยู่ไหนก็สบายถ้าปรับตัวเองได้อยู่ไหนก็สบายถ้าปรับตัวเองไม่ได้อยู่ไหนก็เดือดร้อนถ้าปรับตัวเองได้อยู่ไหนก็สบายถ้าปรับตัวเองไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนร่างกายนั้นถ้าปรับเข้ากับอากาศได้แล้วก็สบายไม่เป็นหวัดเป็นไหนใจของคนถ้าสร้างคุณงามความดีไม่ต้องเสียเงินเพียงแต่โบราณท่านว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเขาเรียกรู้จักปรับตัวเองอันนี้เขาเรียกว่ายอดดีแล้วรู้เหตุแห่งความเสื่อมมันมาจากอะไรรู้เหตุแห่งความเสื่อมมันมาจากอะไรรู้ผลแห่งความเจริญมันได้ยังไงมันมาจากอะไรรู้ตนว่าเรานั้นมีฐานะมีสภาพที่เราต้องอยู่ต้องปฏิบัติอย่างไรรู้ประมาณการที่เรากำหนดกันไว้ว่าเราจะมีอะไรกันบ้างมากน้อยอย่างไรก็เป็นเรื่องที่พึงกำหนดได้โดยตนของตนเองดูหมู่ดูคณะรู้เวลาเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นเรามีอะไรกันในเรื่องของธรรมะปฏิบัติคนหมู่มากจำต้องรอบคอบละเอียดในอันที่จะรับผิดชอบในวันเวลาที่มีอยู่รู้จักบุคคลหมายถึงว่าเราอยู่ร่วมกับคนเราต้องเป็นคนเราไม่จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เราอยู่กับคนเราจะไปเป็นเทวดาก็คงไม่ได้เราอยู่กับเทวดาเราจะไปเป็นคนมันก็คงยุ่งเนื่องจากว่าเราต้องอยู่ร่วมกันเราก็ต้องปรับตัวเราให้รู้จักคำว่าเป็นคนอยู่กับหมู่กับคณะหมายถึงการอยู่ร่วมบริษัทคนส่วนมากน้ำที่บริสุทธิ์นั้นเอาสีอะไรลงไปก็ใส่ได้อากาศที่บริสุทธิ์นั้นจะเอาไว้ยังไงก็ได้น้ำที่บริสุทธิ์จะให้เป็นสีอะไรก็ได้อากาศที่บริสุทธิ์ก็เหมือนกันใจคนที่มีรักความบริสุทธิ์นั้นย่อมเห็นความสำคัญของการปรับตัวเองให้กลมกลืนกับสิ่งที่มีอยู่ถ้าเราปรับตัวเองให้กลมกลืนกับสิ่งที่มีอยู่ได้แล้วเราได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่มั่นคงในศาสนามีจิตใจที่เห็นความสำคัญในศาสนาใช่วันนี้เมื่อวานนี้เรามากันใหม่ๆโดยเฉพาะพี่น้องต่างจังหวัดอาจจะดูว่าเรายังเก้อเขินนิดๆหน่อยๆพอผ่านไปสัก 2-3 วันนั่นแหละหนังกับเนื้อน้ำกับเนื้อก็จะกลมกลืนและอร่อยเป็นเองในเรื่องของการมุ่งดีรักดีพวกเดียวกันทั้งนั้นกลุ่มเดียวกันทั้งนั้นไม่มีกลุ่มใดถ้ามาถึงเขตสราพระราชฐานแล้วมาถึงวัดปฐุมนารามแล้วถือว่ามุ่งดีรักดีหวังดีในอันที่จะปรับตัวเองให้ยกขึ้นด้วยการแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อเรามีข้อวัดปฏิบัติที่ปรับตัวเองได้อย่างนี้ได้ชื่อว่ารู้เหตุแห่งคุณงามความดีได้ชื่อว่ารู้ว่าคุณงามความดีนั้นไม่ต้องเสียเงินอะไรมากมายความหมายของการบวชการปฏิบัติจะรู้ว่านี้แล้วว่าโครงการปฏิบัติธรรมโครงการปฏิบัติธรรมมีลักษณะอย่างนี้ข้อปฏิบัติธรรมมีลักษณะอย่างนี้การอบรมจิตใจก็มีลักษณะอย่างนี้อาศัยสภาพที่แท้จริงสิ่งที่มีอยู่ทำให้เรากลมกลืนทำให้เราปรับตัวเองบางท่านก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมบังคับตัวเองถึงดีได้บางท่านก็ต้องมีสถานภาพสิ่งแวดล้อมบังคับตัวเองถึงจะดีได้ทำไมงั้นก็ดีได้ยากถ้าไม่มีสิ่งแวดล้อมไม่มีข้อบังคับมันก็ดีได้ยากโดยธรรมชาติสอนเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีรั้วรอบขอบชิดต้องมีขอบต้องมีฝั่งต้องมีฝาทะเลแล้วว่าใหญ่สุดใหญ่ยังมีฝั่งโน้นถึงฝั่งนี้ฝั่งนี้ถึงฝั่ง

นั้นนี่เขาเรียกว่าสิ่งที่บอกเหตุแม้แต่ไฟในเตาหุงต้มยังมีที่จำกัดยังมีที่จำกัดให้อยู่ในที่อันจำกัดให้อยู่ในที่จำกัดถ้ามันเลยออกจากเขตโรงครัวเมื่อไหร่มันก็จะไหม้โรงครัวไหม้บ้านไหม้ห้องนอนได้หมดไฟเรียกว่าดีสุดดีแต่ต้องจำกัดพื้นที่ให้อยู่ในที่จำกัดคนเรานั้นถ้าไม่มีการจำกัดวันเวลาเดือนปีเราก็คงมั่วแล้วก็มั่วกันจนไม่มีหลักมีฐานจนไม่มีที่มาที่ไปอาศัยว่าเรานั้นมุ่งดีรักดีหวังดีจึงเห็นความสำคัญว่าการอยู่ด้วยคุณงามความดีนั้นจะต้องอยู่อย่างคนที่เข้าใจซึ่งกันและกันปรับได้ในที่อันมีเหตุมีผลรถไฟนั้นยังต้องมีสถานีจอดรถยนต์นั้นยังต้องมีสถานีจอดคนเรานั้นถ้าไม่มีศีลเป็นเครื่องบังคับไม่มีกฎเกณฑ์เป็นเครื่องบังคับไม่มีอาสนะเป็นเครื่องบังคับก็นั่งกันเลอะไปหมดเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นบนศาลาพระราชฐานนั้นธรรมดาจะนั่งได้ 1,200 คนถึง 5,000 คนแต่นี่เรานั่งกัน500คนสบายสบายนอกนั้นก็นั่งเก้าอี้ถ้าจำเป็นสุดวิสัยแล้วก็สลับกันไปทีหลังแต่อาสนะเราจะคงอยู่500ผืนเพื่อให้เกิดความสะดวกกับทุกฝ่ายที่ไปที่มาศาลาพระราชฐานนั้นท่านใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสบายใจใหม่ๆก็ดูว่ากว้างพออยู่มาเป็นเดือนเป็น2เดือน3เดือนศาลานี้ก็แคบเพราะเป็นเรื่องของการเกิดขึ้นของศรัทธาศรัทธาสาธุปฏิติตาเมื่อศรัทธาปลูกขึ้นในใจแล้วความสำเร็จใดๆมันก็ตามมาไปหมดถึงว่าเวลาน้ำมันขึ้นน้ำมันเต็มอะไรมันก็เต็มเวลาน้ำมันลดอะไรมันก็เห็นหมดมันอะไรก็หมดมันอะไรมันก็เกลี้ยงโดยเหตุนี้เราทั้งหลายมาบวชมาปฏิบัติจะเห็นความสำคัญของชีวิตตนเองว่าจะต้องอยู่ได้ในทุกที่ทุกสถานหากเราทุกคนไม่ประมาทในเรื่องของศีลพจน์ตัวเองเราทั้งหลายรู้อยู่แก่ใจว่าอยู่ร่วมกันนั้นต้องลดทิฏฐิมานะถ้าเรามีการลดทิฏฐิมานะเข้าหากันแล้วมันสบายลดทิฏฐิมานะนี่เป็นทำให้ตัวเองน่ะสูงขึ้นจะสังเกตต้นก้ามปูใหญ่ใบมันดกมันจะน้อมลงมาจะสังเกตต้นก้ามปูใหญ่ๆใบมันดกมันแล้วมันจะน้อมลงมาเราจะรู้ค่าของต้นก้ามปูว่ามีลักษณะอย่างไรเราทั้งหลายพึงเห็นความสำคัญอย่างนี้พึงรู้ความสำคัญอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะพยายามปรับตัวเองพยายามปรับตัวเองให้เห็นความสำคัญของคุณงามความดีของตัวเองเพิ่งทราบด้วยว่าถ้าเราทั้งหลายเห็นความดีของตัวเองแล้วก็จะง่ายขึ้นเพิ่งทราบด้วยว่าถ้าเราทั้งหลายเห็นความดีของตัวเองแล้วจะง่ายขึ้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนตรงไหนเราก็ดูเหมือนว่าเรานั้นเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิมานะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าสบายสะดวกเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าง่ายสะดวกสบายไปหมดเพราะเรานั้นเป็นคนที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเพราะเรานั้นเป็นคนที่มีจิตใจมีเหตุมีผลถึงบอกการขึ้นลงศาลาก็อนุญาตให้มีการขึ้นลงได้ทุกเวลาเพราะเราหมู่มากก็ปรับกันขึ้นปรับกันลงแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเราก็ขึ้นมาพร้อมกันบนศาลาที่เราลงไปศาลานั้นเนื่องจากว่าเราไปเข้าห้องน้ำไปทำภารกิจที่มีความจำเป็นมากไปกว่านั้นเราก็ไม่ลงละยกเว้นแต่มันสุดวิสัยลงไปจำวัดที่ใต้ศาลาพระราชทาอุบาสกก็ที่ใต้กุฏิส่วนเนตรหรือรอบกุฏิส่วนเนตรหรือศาลาจากมีที่ถ้ามากไปกว่านั้นจะไปหลบอยู่ในสวนป่าถ้าไม่กลัวงูหรือสัตว์มีพิษก็เชิญที่สวนป่าศาลาพระราชฐานนั้นก็หลบได้ท่านทั้งหลายที่มาแล้วก็พยายามว่าความดีนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ดีนั้นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายเข้าใจได้ง่ายว่ามีลักษณะอย่างไรถึงบอกว่าถ้าเราลดทิฏฐิมานะถ้าเราไม่สำคัญผิดสำนึกผิดแล้วเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเย็นถ้าเราไม่เป็นคนที่สำคัญผิดเราจะเย็นเราจะเย็นถ้าเราจะเย็นถ้าไม่หลงตัวเองไม่ลืมตัวเองแล้วเราจะเย็นถ้าไม่หลงตัวเองไม่ลืมตัวเองแล้วเราจะเย็นในความหมายของการอยู่ร่วมกันก็จะสบายสะดวกในส่วนลึกของใจแล้วต้องอาศัยคุณงามความดี
ความดีที่ไม่ต้องเสียเงินก็คือพยายามฝึกให้ใจมันเย็นลงด้วยคำ

0: บริกรรมสลับกันไปด้วยการดูลมหายใจเข้าออกสลับกันไปด้วยการหายใจเข้าออกลึกๆไม่งั้นมันจะหลับง่ายแล้วมันจะง่วงแล้วมันก็เคลิ้มง่ายพยายามปลูกตัวเองให้ตื่นนี่เจาะจงเฉพาะบนศาลาพระราชทานอกไปจากนั้นก็ตามอัธยาศัยยืนเดินนั่งนอนฟัง
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ห้านาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับประจำเช้าวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมภูเบศุนีครับและคุณขวัญกมลพรร่มทองคำอรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์คุณภูเบศอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะคะวันนี้ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ผ่านวิทยุ Mcot News FM 100.5 และผ่านเพจMcot News FM 100.5 เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พูดคุยกันมาได้อีก1ช่องทางค่ะช่องทาง LINE @ค่ะ @mcot news ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนและ Daily News เราหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ค่ะ
2: ครับเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับสัตมวานพระองค์พาบำเพ็ญพระราชกุศลสองล้นเกล้าเสด็จทรงทอดผ้า11ไตรหลังทักษิโณทกครับและอีกภาพหนึ่งนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จนำคณะกรรมการโอลิมปิกและคณะทัพนักกีฬาไทยลงสู่สนาม

0: เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามนาโกย่าซิตี้มิซูโอปาร์คแอตแลนติกสเตเดียมเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
1: ค่ะในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะนอกจากมีเรื่องของในหลวงและพระราชินีเสด็จพระราชพิธีแล้วนะคะก็ยังมีภาพข่าวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะโพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเข้าสักการะพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกพร้อมภริยานะคะและขอพรลงยันบนฝ่ามือหลวงพ่อสำลีวัดราชบูรณะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเมื่อวานนี้ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นพาดหัวใหญ่ของมติชนนะคะถก UN 20ถึง27กันยาอนุทินโชว์จุดยืนไทยจับเข่าคุยผู้นำต่างประเทศดึงลงทุนเวทีหัวสวถลกดุซัดน้ำเงินปลุกแก้รัฐธรรมนูญหรือที่มาวุฒิสภานายกขอพรหลวงพ่อสำลีชำแหละเดือด20ปีวป49ค่ะ
0: ครับเสวนาเดือดฝ่าทางตันหัวสวฟ้องทุกศาลกกต.มีพิรุธไม่ส่งหลักฐานกรรมการไปร้องเอาผิด157ได้คำรบจี้ยื่นไต่สวนทั้ง229ใหม่วงเสวนาชี้ทางออกหัวสวต้องช่วยกันฟ้องร้องทุกศาลสาธิตชี้ช่องการที่กกต.ไม่ส่งหลักฐานของกกชุดที่26ไปศาลร้องเอาผิดมาตรา157ได้ครับ
1: ไทยช่วยไทยเฟด2แค่พยุงเงินน้อยดึงเศรษฐกิจไม่ขึ้นสอทให้ช่วยรายได้น้อยทีเดียไอจี้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเอกนัทเชียติดโซลารูฟค่ะ
0: เด้งผู้กำกับช้างเผือกสังเวยบ่อนเหลือ11วันเกษียณอายุพลพีสั่งเชือดให้เรียบผู้ว่าโดนขวางแจ้งได้เลยพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเช็คบิน2บ่อนใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่เล่น24ชั่วโมงนานกว่า2ปีรวบนักพนันและเจ้ามือรวมกว่า100รายยึดเงินสดชิปหลักล้านพร้อมสั่งผู้ว่าเดินหน้าสะสางปัญหาบ่อนพนันลั่นอะไรทำได้ทำไม่ได้นอกเหนือจากอำนาจขอให้แจ้งพบหลักฐานเด็ดครับ
1: ในมติชนก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะมท.2นำทีมรวบนักพนันปราบบ่อนใหญ่เชียงใหม่พลพีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบุกทลาย2บ่อนใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่รวบนักพนันผู้จัดการให้มีการเล่นการพนันกว่า100รายค่ะ
0: เช็คบินบอสยิวนะครับโยงนอมินีบริษัทชาบัตรหมายเรียก10พยาน DSI เค้นเครียด DSI ฟิตเกินร้อยครับไล่เช็คบิน2นักธุรกิจเครือข่ายชาวยิวไมมอนเดวิดมาเซียโนในชลบุรีและแรปบายโยเซฟไซม์แคนเทอร์ก่อสร้างชาบัตเฮาส์นะครับหลังจากพบคนไทยเนี่ยเข้าข่ายนอมินีพิรุธมีบริษัทไม่ต่ำกว่า14แห่งและสอบผิดพรบสาธารณสุขคดีอยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบปากคำพยานและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารจึงยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกบุคคลเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหรือดำเนินคดีกับกรรมการครับ
1: ในมติชนมีภาพข่าวการอพยพนักท่องเที่ยวนะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า40คนออกจากพื้นที่น้ำท่วมบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาศกตำบลเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็พาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องคือฝนตกหนักดินถล่มปิดถนนน้ำหนาวพังงา1,000 หลังคาเรือนจม2เมตรค่ะ
0: มีภาพข่าวนะครับตำรวจรวบมิสเตอร์ยูอายุ31ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสาธารณรัฐประชาชนจีนกบดานตั้งเครือข่ายรับฟอกเงินที่หน้าหมู่บ้านจัดสรรตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีเงินหมุนเวียนพันล้านรวบจีนหนีหมายจับตั้งเครือข่ายซุกไทยรับฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์หมุนเวียนพันล้านรวบบิ๊กเครือข่ายครับหนีหมายจับจากจีนข้ามน้ำข้ามทะเลมาปักหลักหากินในไทยคุยข้อมูลพบเชื่อมโยงเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ฟอกเงินหมุนเวียนเกือบพันล้านเผยเริ่มตั้งเครือข่ายมาตั้งแต่ปี61เป็นตัวกลางรับเงินฟอกเงินพนันต่างประเทศครับ
1: ค่ะอันนี้ก็สำหรับในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีภาพข่าวนะคะปิดท้ายด้วยภาพข่าวการชำแหละเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองค่ะสมัชชาเที่ยงธรรมภาคีเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปสภานิติบัญญัติและสว.สำรองนะคะมีการจัดเสวนาโกงสว.จุดเริ่มต้นกินรั่วประเทศค่ะโดยมีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นางสาวนันทนานันทวโรจน์ นันทวโรภาสนะคะสวแล้วก็มี

0: นายพัทรพงศ์สุภศรนะคะหรือว่าทนายอันเข้าร่วมในเวทีสัมมนานี้ด้วยจัดที่โรงแรมบางกอกมิดทาวน์เมื่อวานนี้ค่ะ
1: ครับเราปิดท้ายที่ภาพข่าวนะครับประชาชนฮือแจ้งตำรวจเอาผิดหลังจากเศษยางมะตอยร่วงจากสะพานข้ามแยกพระราม9ร่วงใส่รถเสียหายหลายคันที่ถนนพระราม9ครับตั้งแต่สะพานข้ามคลองแสนแสบถึงแยกรามคำแหงครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอเริ่มกันที่ข่าวของที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะที่คุณภูเบศเล่าถึงเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์ของอส.ที่ไปปฏิบัติภารกิจมาแล้วก็เกิด เหตุขึ้นคนร้ายลอบวางระเบิดเสียชีวิต2นายแล้วก็บาดเจ็บอีก16นายนะคะเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้มอบหมายให้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นการด่วนนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์ของคนร้ายลอบวางระเบิดกรณีรถบรรทุก6ล้อค่ะแล้วก็ที่ระเบิดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็การลงพื้นที่ครั้งนี้ทางมท.2ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณวรสิทธิ์ก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะรวมถึงติดตามการช่วยเหลือเยียวยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าหน่วยไหนต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาบ้างนะคะโดยมีนายกองเอกบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะลงพื้นที่แล้วก็รายงานสถานการณ์ไปด้วยค่ะโดยนายวรสิทธิ์นะคะรับฟังรายงานสถานการณ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนายอำเภอสุขีรินทร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโกลกและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะคะโดยกำชับให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นะคะโดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการการเยียวยาตามระเบียบทางราชการนะคะทั้งการประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารก็ต้องให้กำลังใจและร่วมดูแลกันให้ประชาชนพี่น้องในพื้นที่มีขวัญกำลังใจด้วยนะคะนายวรสิทธิ์นะคะก็บอกว่าการสูญเสียครั้งนี้ทำให้รู้สึกเสียใจอย่างมากค่ะเพราะตั้งแต่มารับหน้าที่ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ดูแลกำลังพลฝ่ายปกครองและพี่น้องประชาชนนะคะคิดมาโดยตลอดค่ะว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็ข้าราชการเนี่ยจะต้องได้รับความปลอดภัยโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้นะคะนอกจากนี้นะคะหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วนะคะก็ยังได้มอบตะกร้ากระเช้าให้กับ อส.ที่ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะก็นอกจากนี้รัฐมนตรีวรสิทธิ์ก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะกำชับการดูแลเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะการข่าวในพื้นที่ให้มีความรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับมาดูที่ประเด็นข่าวที่เป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งอีกหนึ่งประเด็นนะครับรวบบอสจีนหนีหมายจับโยงเครือข่ายพนันออนไลน์นะครับเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามนะครับก็สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปควบคุมตัวนายยูครับอายุ31ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของจีนครับในฐานความผิดถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยการจับกุมทำได้ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะครับที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมครับร่วมกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับและก็ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่าศูนย์ ACSC สืบสวนติดตามมิสเตอร์ยูคนนี้นะครับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายตามหมายจับของประเทศจีนหลังจากเชื่อว่าหลบหนีเข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยจากการสืบสวนก็พบว่านายยูคนนี้เนี่ยเริ่มจะตั้งเครือข่ายนะครับตั้งแต่ปี2561เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับโอนและฟอกเงินให้กับเว็บไซต์พนันออนไลน์ในต่างประเทศโดยมีเครือข่ายสมาชิกระดับล่างกว่า60คนรวมทั้งจัดตั้งทีมดูแลผู้ค้าสกุลเงินจำนวนมากนะครับ เพื่อควบคุมบัญชี Alipay WeChat มากกว่า 6,000 บัญชีซึ่งก็ใช้ช่องทางนี้เนี่ยรับโอนเงินพนันจากผู้เล่นก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเงินเข้าสู่เว็บไซต์พนันนอกจากนี้ครับเครือข่ายนี้ยังใช้สกุลเงินดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีในการเคลื่อนย้ายเงินเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบและทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามเส้นทางการเงินได้ยากขึ้นก็พบว่ามีมูลค่าเงินหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้สูงถึง 1,000 ล้านบาทต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบข้อมูลและก็เบาะแสเกี่ยวกับนายยูนะครับจนทราบแหล่งที่พักอาศัยจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่

0: ตัวนำส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ส่งตัวกลับจีนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ค่ะนะคะสำหรับเรื่องของการรวบเมื่อกี้เรื่องนายยูนี่คือเรื่องที่เชียงใหม่
0: ชลบุรี
1: ที่ชลบุรีนะคะก็สำหรับที่เชียงใหม่นะคะก็มีเหตุของการที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายพลพีสุวรรณชวีนะคะนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองปฏิบัติการปราบเรื่องของบ่อนพนันนะคะปราบเซียนนครพิงจู่โจม2บ่อนพนันใหญ่ในเมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจากบ่อนพนันที่มาเปิดมอมเมาประชาชนในพื้นที่ค่ะเหตุเกิดเข้าพื้นที่ไปเมื่อช่วงค่ำของวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะคะโดยจุดแรกเนี่ยบุกโจมตีคือบ่อนพัทรวันนะคะตั้งอยู่ที่ย่านสันติธรรมตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เปิดให้เล่นไฮโลตู้ยิงปลาแล้วก็บาคาร่านะคะมีการตรวจค้นแล้วก็ยึดโทรศัพท์มือถือจากนักพนันเนี่ยก่อนที่จะเข้าเล่นทุกรายเนี่ยก็จะยึดมือถือไว้บริเวณด้านหน้านะคะส่วนจุดที่2ที่เป็นบ่อนพนันคือบ่อนสีปิงเมืองนะคะย่านหายยาค่ะตำบลหายยาอำเภอเมืองเชียงใหม่เปิดให้เล่นเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็สัตว์น้ำตู้ปลาตู้น้ำเต้าปูปลานะคะแล้วก็มีนักพนันเป็นชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการหมุนเวียนกันตลอดวันค่ะโดยบ่อนพนันเนี่ยมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่นนะคะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดพนักงานก็มีการเฝ้าระวังตลอดเวลารวมถึงมีชาวกัมพูชาประจำบ่อนด้วยนะคะสำหรับเรื่องของบ่อนพัทรวันนะคะสภาพภายนอกเนี่ยเป็นอาคารเหมือนเปิดเป็นอพาร์ตเมนต์แต่ก็เหมือนอพาร์ตเมนต์ที่เปิดมาประมาณ 10-20 ปีแล้วนะคะก็เหมือนอาคารร้างแต่ว่าสภาพชั้น1ทางด้านประตูที่เข้าไปก็คือเป็นสภาพที่เหมือนกับว่าเห็นกล้องวงจรปิดอยู่นับ10ตัวค่ะแล้วก็มีการตั้งเครื่องปรับอากาศกว่า10ตัวเช่นเดียวกันนักพนันก็มีการเข้าออกบ่อนตลอดทั้งวันนะคะผลการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ควบคุมนักพนันได้กว่า100คนเป็นชาวต่างชาติ2คนเป็นผู้จัดหาให้มีการเล่นการพนันเนี่ย14คนนะคะในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ8คนมีผู้สนับสนุนให้มีการเล่นพนัน4คนพร้อมยึดเงินสดแล้วก็ชิปเป็นเงินสดรวมกว่า2ล้านบาทรวมถึงอุปกรณ์การเล่นพนันแล้วก็บัญชีเงินหมุนเวียนจากเอกสารการเช่าที่เนี่ยเชื่อมโยงกับนักการเมืองท้องถิ่นด้วยนะคะเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นค่ะทั้งนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะคะโดยที่ระหว่างการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีเนี่ยนะคะก็ได้มีการยึดโทรศัพท์แล้วก็มีการรับสายด้วยนะคะโดยปลายสายที่โทรเข้ามาเนี่ยบอกว่าเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนายพลพีก็ได้ใช้สรรพนามเรียกปลายสายว่าท่านสธพร้อมตอบข้อมูลหรือว่าบ่อนนี้แห่งนี้เป็นของสธหรือเปล่าปลายสายก็บอกปฏิเสธนะคะแต่รับว่าได้มีส่งกาดเนี่ยมาดูแลพื้นที่เท่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็แจ้งกับรัฐมนตรีพลพีนะคะว่าได้ถามชื่อท่านชื่อชัยเป็นคนที่ดูแลบ่อนนี้แค่ที่เดียวใช่หรือไม่นายพลพีก็บอกว่าจากการตรวจสอบทางกายภาพนะคะเรื่องของโครงสร้างของการบริหารจัดการบ่อนเนี่ยพบว่าบ่อนทั้ง2แห่งนะคะเป็นการเปิดบ่อนพนันแบบถาวรไม่ใช่บ่อนวิ่งหรือว่าบ่อนชั่วคราวนะคะมีการจัดเวรยามการทำงานของพนักงานแล้วก็กาดเนี่ยเป็นระบบถึงวันละ3กะมีการตั้งกล้องวงจรปิดรวมนับ10ตัวนะคะเคาน์เตอร์ก็มีการตรวจค้นร่างกายและยึดอุปกรณ์ของคนที่เข้ามาเล่นการพนันไม่ให้มีอุปกรณ์สื่อสารเข้าไปภายในดังนั้นการอำนวยการสะดวกความสะดวกตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นบ่อนถาวรแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ขยายผลต่อไปด้วยค่ะ
0: ครับหลังเกิดเหตุเนี่ยทางพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ครับได้ลงนามในคำสั่งให้ผู้กำกับการสภ.ช้างเผือกมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โดยระบุว่าเป็นการดำเนินการระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากการจับกุมก็พบจำนวนผู้ต้องหาเนี่ยเกินกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดและพร้อมกันนี้นะครับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การกำกับดูแลพื้นที่และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องและระหว่างการตรวจสอบครับทางพันตำรวจเอกชินเดชดีแท้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่ก็ได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้กำกับการสภ.ช้างเผือกเพื่อให้การบริหารราชการของสถานีตำรวจยังคงดำเนินการตามปกตินะครับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ยืนยันว่าการตรวจสอบเนี่ยจะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายอย่างรอบคอบโปร่งใส

0: และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้าหากผลการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่รายใดมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายตามระเบียบและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัดทั้งนี้คำสั่งให้ผู้กำกับการสภ.ช้างเผือกปฏิบัติหน้าที่ที่สปก.ภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นการโยกย้ายระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ว่ายังไม่ใช่ข้อสรุปว่ามีความผิดแต่อย่างใดนะครับ
1: อืมค่ะมากันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้กันบ้างนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมด้วยภรรยาค่ะนางธนนนท์ชาญวีรกูลนะคะได้ใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดเนี่ยเดินทางไปไหว้พระขอพรที่วัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกนะคะก่อนที่จะเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยครั้งที่81นะคะหรือว่า UNGA ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ที่นครนิวยอร์กนะคะโดยที่นายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะก็โพสต์ภาพผ่าน Facebook แล้วก็บอกว่ามาไหว้พระขอพรพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกแล้วก็กราบขอพรพร้อมกับลงยันที่ฝ่ามือหลวงพ่อสำลีวัดราชบูรณะนะคะสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางเข้าร่วมประชุม UNGA เนี่ยก็หลายประเทศทีเดียวค่ะไปทั้งนครนิวยอร์กแล้วก็ในระหว่างนั้นก็มีการเยือนญี่ปุ่นแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยนะคะระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนต่างประเทศตั้งแต่วันที่20ถึง27กันยายนนี้ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรนะคะโดยมีกำหนดการก็คือในวันที่20นะคะนายกรัฐมนตรีก็คือวันนี้นะคะก็ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารกองบิน2กองบิน6นะคะที่ท่าอากาศยานไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแล้วก็เดินทางถึงกรุงโตเกียวในช่วงเย็นวันนี้ก่อนที่จะเข้าพักแล้วก็รับประทานอาหารค่ำแล้วก็ช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นจากนั้นก็จะมีการเดินทางจากญี่ปุ่นนะคะไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเดินทางไปประชุม UNGA ที่สหรัฐอเมริกาในวันอังคารที่22กันยายนนะคะโดยนายกจะเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81แล้วเริ่มอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติจากนั้นจะมีการพบหารือกับผู้สมัครตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากคอสตาริกาค่ะจากนั้นในช่วงบ่ายของวันอังคารที่22นายกจะร่วมประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนของสหรัฐอเมริกานะคะและในวันพุธที่23กันยายนค่ะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมและหารือกับกลุ่มเล็กกับผู้บริหาร Google แล้วก็มีการพูดคุยกับชุมชนชาวไทยในนิวยอร์กด้วยนะคะและในช่วงบ่ายก็จะมีการพูดคุยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำกับสภาธุรกิจสหรัฐและก็อาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยจากนั้นในวันที่24กันยายนนะคะนายกรัฐมนตรีจะเข้าพบหารือกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและร่วมลั่นระฆังการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ก่อนที่จะเข้าร่วมหารือโต๊ะกลมกับผู้ลงทุนกับภาคเอกชนของสหรัฐนะคะแล้วก็จะได้มีการพบหารือพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีภูฏานนายกรัฐมนตรีเอมาเนียนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศรวมถึงพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติด้วยนะคะจากนั้นวันศุกร์ที่25กันยายนนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่กรุงลอนดอนในช่วงเช้าก่อนที่ช่วงบ่ายจะได้พบกับนักนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้ากรุงลอนดอนแล้วก็ผู้แทนภาคเศรษฐกิจของกรุงลอนดอนนะคะส่วนวันที่26กันยายนนายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานลอนดอนก็กลับมาที่ประเทศไทยถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่27กันยายนค่ะ
0: ครับมาเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจว่ามีใครได้ฟังรายการคุยกับครม.อนุทินหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีเอกนัทก็พูดถึงเรื่องของการลดค่าไฟการเปิดโซลาร์รูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์ให้กับประชาชนผลิตใช้เองได้แล้วก็ขายคืนรัฐได้ด้วยนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับเมื่อวานนี้ทาง FM 100.5 ก็เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดด้วยนะครับในช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งหกโมงเย็นนะครับก็เปิดเผยถึงแนวทางโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่นะครับยกเรื่องค่าไฟเป็นจุดเริ่มต้นเตรียมเปิดกำลังผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์ให้ประชาชนโดยเฉพาะเพื่อให้ครัวเรือนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือคืนได้นายเอกนัทเนี่ยบอกว่าแนวทางใหม่นี้นะครับต้องการเปลี่ยนประชา

0: าชนจากผู้ซื้อไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยให้มีโอกาสเป็นผู้ผลิตและก็เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าหลังคาบ้านของตัวเองโดยเบื้องต้นนะครับวางขนาดกำลังผลิตเอาไว้ประมาณ5กิโลวัตต์ต่อรายเพื่อกระจายสิทธิ์ให้ครัวเรือนทั่วประเทศไม่ให้เกิดกำลังผลิตกระจุกตัวอยู่ในบ้านหรือว่าลงทุนเพียงไม่กี่รายนะครับสำหรับกรณีที่ประชาชนกังวลว่าอ้าวถ้าหากผลิตไฟช่วงกลางวันแต่ว่าไม่มีคนอยู่บ้านไฟที่ผลิตมาเนี่ยจะถูกเอาไปใช้ที่ไหนแนวทางใหม่เนี่ยนะครับก็จะเปิดโอกาสให้รัฐรับซื้อไฟฟ้าส่วนที่เหลือคืนแล้วก็เอามาหักลดเป็นค่าไฟฟ้าในรอบเดียวกันทำให้ไฟที่ผลิตได้ไม่สูญเปล่าและลดความจำเป็นในการติดตั้งแบตเตอรี่ราคาแพงตั้งแต่แรกคุณเอกนัทบอกอีกนะครับว่ามีตัวอย่างระบบโซลาร์เซลล์ขนาด5กิโลวัตต์อาจจะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ600ถึง700หน่วยต่อเดือนก็คิดเป็นมูลค่าประมาณสัก 2,000 บาทนะครับ 2,000 กว่าบาทแต่ผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยแตกต่างตามปริมาณแสงแดดบางวันมีแดดดีบางวันแดดไม่มีนะครับระบบที่ติดตั้งแล้วก็พฤติกรรมการใช้ไฟของแต่ละบ้านด้วยส่วนปัญหาเงินลงทุนก้อนแรกเนี่ยอันนี้กระทรวงพลังงานก็กำลังพิจารณารูปแบบที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ไม่ต้องแบกรับภาระเองทั้งหมดตั้งแต่การสนับสนุนบางส่วนไปจนถึงสินเชื่อที่อาศัยรายได้จากไฟฟ้าที่ผลิตและสัญญารับซื้อเป็นฐานโดยประเมินระยะเวลาผ่านอุปกรณ์ประมาณ 7-10 ปีหลังจากนั้นระบบโซล่าก็จะกลายเป็นทรัพย์สินของบ้านท่านเลยนะครับขณะเดียวกันก็จะมีการเร่งรัดขั้นตอนนะครับการขออนุญาตติดตั้งโซล่าจากเดิมที่ต้องติดต่อหลายๆหน่วยงานก็คือให้ไปประสานผ่านการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายและก็พัฒนาระบบแพลตฟอร์มออนไลน์หากติดตั้งเพื่อใช้เองและไม่ขายไฟฟ้าคืนอันนี้ตั้งเป้าตรวจรับประมาณ1สัปดาห์ส่วนกรณีขายไฟฟ้าคืนพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนแต่ว่ายังไงก็ตามครับก่อนการเชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าเนี่ยจะต้องไปตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์สายไฟที่บ้านท่านระบบติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรบางทีไฟที่บ้านเรารับไม่ได้นะครับและก็ความเสี่ยงจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานส่วนเรื่องของโครงสร้างค่าไฟนะครับคุณเอกนัทพูดถึงต้นทุนไฟฟ้าสาธารณะหรือว่าไฟทางที่ตอนนั้นมีข่าวว่าถูกนำไปรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟมานานกว่า30ปีคิดเป็นภาระประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยรัฐบาลก็เลยมีแนวทางในการแยกภาระส่วนนี้ออกจากโครงสร้างค่าไฟฟ้าและก็เดินหน้ามาตรการค่าไฟบ้าน200หน่วยแรกในอัตรา3บาทต่อหน่วยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนอกจากนี้คุณเอกนัทก็พูดถึงการปรับโครงสร้างค่าไฟแล้วก็การส่งเสริมโซล่ารูฟท็อปเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือว่า PDP ฉบับใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำวางเป้าหมายนะครับ3เป้าหมายสำคัญก็คือสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นธรรมที่สุดแผนนี้ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจากปัจจุบันมากกว่า 20% ให้เข้าใกล้ 50% ภายใน10ปีและไม่น้อยกว่า 65% ในระยะยาวส่วนทางด้านของความมั่นคงด้านพลังงานจะวางแผนผลิตก๊าซให้สอดคล้องกับก๊าซที่ผลิตในไทยได้จากอ่าวไทยแหล่งบนบกแหล่งใหม่และก็ก๊าซจากประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกับลดการพึ่งพา LNG spot หรือว่า LNG ตลาดจรซึ่งมีความผันผวนสูงเมื่อเกิดวิกฤตหรือสงครามโดยจะหันไปใช้สัญญาณระยะยาวมากขึ้นเพื่อช่วยให้ต้นทุนเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นครับ
1: ค่ะนอกจากเรื่องของไฟฟ้านะคะก็มากันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2กันบ้างนะคะมีมุมมองจากภาคเอกชนอย่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะเรื่องนี้ค่ะนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็กล่าวว่าสธ.เนี่ยสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลในการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะนำวงเงินคงเหลือจากโครงการระยะแรกนะคะมาช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพแล้วก็ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะทั้งนี้ควรที่จะกำหนดกฎเกณฑ์คนที่มีรายได้น้อยอย่างชัดเจนแล้วก็เหมาะสมกับภาระค่าครองชีพค่ะพร้อมใช้ฐานข้อมูลของภาครัฐเนี่ยให้อยู่ในการคัดกรองสิทธิ์เพื่อที่จะลดขั้นตอนแล้วก็ภาระในการยื่นเอกสารรวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนเนี่ยสามารถปรับปรุงข้อมูลทบทวนสิทธิ์ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นเพื่อให้งบประมาณที่มีอยู่เนี่ย อย่างจำกัดนะคะเข้าถึงผู้ที่มีความจำเป็นอย่างทั่วถึงแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนช่วยการประคับประคองกำลังซื้อในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะคะนางพิมพ์ใจก็บอกว่าด้วยนะคะว่านอกจากนี้เนี่ยเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจ

0: วงกว้างก็ควรที่จะเพิ่มแรงจูงใจให้ประชาชนเนี่ยเลือกซื้อสินค้าในประเทศโดยเฉพาะพิจารณาเพิ่มในอัตราส่วนการร่วมจ่ายของภาครัฐในสินค้าประเภทโอท็อปแล้วก็สินค้าที่ Made in Thailand นะคะเพื่อเปลี่ยนเรื่องของกำลังซื้อเป็นคำสั่งซื้อแล้วก็การจ้างงานภายในประเทศให้เกิดขึ้นได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมสมทบโครงการผ่านส่วนลดค่าสินค้าค่าบริการตลอดจนการสนับสนุนค่าขนส่งซึ่งจะช่วยเพิ่มประโยชน์ให้กับประชาชนและไม่เป็นการผลักดันภาระทั้งหมดไปสู่งบประมาณของภาครัฐนะคะทางประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ยังบอกด้วยนะคะว่าขณะเดียวกันเนี่ยควรนำข้อมูลของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไปต่อยอดเพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการที่ไม่ควรสิ้นสุดเพียงแค่ยอดค่าใช้จ่ายแต่ควรที่จะนำข้อมูลไปใช้สนับสนุนผู้ประกอบการในการวิเคราะห์ยอดขายรวมถึงการจัดทำบัญชียกระดับประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าแล้วก็บรรจุภัณฑ์ตลอดจนถึงการนำเครื่องมือนี้นะคะไปใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารข้อมูลต้นทุนรวมถึงสามารถนำประวัติการทำธุรกรรมประกอบการซื้อขายครั้งนี้เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านโครงการสินเชื่อ AI นกกระจิบนะคะเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้นอกจากนี้ในส่วนภาครัฐก็ควรที่จะติดตามประเมินผลโครงการอย่างรอบด้านทั้งการกระจายเม็ดเงินสู่ต่างจังหวัดแล้วก็ร้านค้ารายย่อยและประเภทสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลอดจนสัดส่วนของการบริโภคสินค้าไทยเพื่อให้ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมาประกอบในการวางแผนนโยบายในระยะถัดไปค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองจากภาคเอกชนเกี่ยวกับเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามีอัปเดตเรื่องโครงการบ้านมั่นคงชายแดนครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับขอแวะมาทักทายคุณผู้ฟังกันสักหน่อยนะครับพี่เจบอกว่าตอนนี้ประชาชนรอโฟกัสเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เนี่ยตกลงให้พันหนึ่งจริงๆใช่ไหม2เดือนเนี่ยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับพี่พัทลุงพี่มานิชนะครับบอกว่าพัทลุงเช้านี้24องศาเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักมากนะครับ
0: ค
1: ุณน้ำพลนะครับคุณเดชเดชาอรุณสวัสดิ์เข้ามาคุณหลานตาเต่านะครับคุณกัญญลักษณ์นะครับดูได้ทาง Facebook 3วันแล้วพอเลื่อนไปอย่างอื่นก็หายเลยนะครับทางอื่นดูไม่ได้แก้ไขด้วยหงุดหงิดแต่เช้านะเมื่อวานแจ้งไปแล้วนะยังไม่หายใช่ไหมนะครับคุณนรุณนะครับสวัสดีเข้ามานะครับบอกว่าฝนทำไม

0: เมื่อคืนนี้ตกหนักขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อเช้านี้ผมออกมานี่ก็มันยังแห้งๆอยู่เลยนะพอใกล้จะถึงรถปุ๊บเทโครมลงมาเลยโอ้
1: ของฉันลงมาก็เปียกเลยค่ะ
0: อืมนะฮะคุณนางงามนะครับคุณสักการินคุณจรุณน้อยนะครับบอกว่าสวัสดีครับนะครับทั้งสองท่านวังทองหลางฝนตกตั้งแต่ตีสี่จนถึงเวลานี้ก็ยังตกอยู่เลยตกระดับสองด้วยนะครับเป็นยังไงครับตกระดับ2
1: อาจจะไม่แรงมากระดับ4อาจจะรุนแรงหรือเปล่า
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่รู
0: ้ชุ่มฉ่ำแต่เช้าเลยมีความสุขตลอดทั้งวันทั้ง2ท่านนะครับเช่นเดียวกันครับคุณธนยศนะครับบอกว่า25องศาที่โพนทองมีเมฆมากคุณสมพิษสวัสดีเช้าวันอาทิตย์เข้ามาคุณชัยยันคุณศาสิมาด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์ข่าวหน้า1เข้ามานะครับคุณหายคำคุณทันชนกนะครับบอกว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักเกือบ 3:00 นแถวบางปลาม้า
1: ค่ะ
0: บางปลาม้าสาลีถูกแล้วแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ฝนตกพรำๆทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณคนแม่กรองด้วยนะครับฝนตกตั้งแต่ตีสามป่านนี้ยังไม่หยุดเลยค่ะนิคมบางปูนะครับคุณไมค์ก็นะครับป่าศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เป่าเสกเลขยันลงกระหม่อมไม่อาจจะปัดเป่าไม่ดีให้เป็นดีได้อันนี้หมายถึงที่ท่านนายกไปลงยันที่พ
1: ิ
0: ษณุโลกใช่ไหมนะฮะอุ้ยแต่ไปปังอยู่นะคุณผู้ฟังผมก็ไปลงยันกับอาจารย์หนูใช่ไหมอาจารย์สำลี
1: อาจารย์สำลี
0: เปลี่ยนชื่ออาจารย์เลยอาจารย์สำลีที่พิษณุโลกเนี่ยกลับมาก็ปังอยู่เด้อนะฮะคุณครูบุญนะครับบอกว่าฝนตกทั้งคืนน้ำท่วมในหมู่บ้านแล้วที่หนองแขมกรุงเทพนะครับคุณชุมชนบอกว่าเหตุร้ายที่นราธิวาสเนี่ยเพิ่งเกิดอีกระครับพอดีฟังไม่ทัน
1: อ๋อเป็นเหตุต่อเนื่อง
0: เกิดต่อเนื่องเมื่อวานซืนแล้วก็วันนี้มีอัปเดต
1: ก็คือมีแบบเหมือนกับว่านายกรัฐมนตรีมอบรัฐมนตรีช่วยลงไปติดตามสถานการณ์ไปติดตามการข่าวให้เหมือนแน่นรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะคะก็ไม่ได้เกิดเหตุใหม่นะคะยังไม่ต้องกังวลใจค่ะ
0: คุณชยุทธสรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์จากสุราษฎร์ธานี23องศาคุณเอิร์กนะครับคุณมานิดคุณขวัญสุกายะเนี่ยขนาดบรรจุเป็นกรัมหรือว่ามิลลิลิตรครับ
1: ในข้อความที่ทางคุณลูกค้าส่งมานะคะคุณลูกค้าชอบมาเนี่ยส่งมาเป็นกรัมจริงๆแต่ว่าถ้าในสปอตที่คุณภูเบศอ่านเนี่ยก็เป็นมิลลิลิตรใช่ไหม
0: มันมี2แบบมั้งคุณผู้ฟังผมยังไม่เห็นตัวอย่างเลยนะแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยมันมีแบบเป็นเซตมาไงเป็นทั้งแบบเป็นแบบขี้ผึ้งแล้วก็เป็นแบบน้ำด้วย
1: ใช่ อันนี้ก็เลยตอบคุณผู้ฟังไม่ได้เลยว่าในสิ่งที่ขาย999บาทเนี่ยเขาบอกว่าขนาด12กรัม8ขวดเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นลักษณะขี้ผึ้งหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจคุณผู้ฟังก็เลยถ้าส่งมาเป็นกรัมขวัญก็เลยอ่านเป็นกรัมต่อเลยค่ะ
0: ครับนะฮะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าตัวอย่างเราก็เคยได้ใช้ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แต่ว่าไม่แน่ว่าไม่แน่ใจว่า
1: คืออันนั้นเราเคยใช้เมื่อหลายเดือนมาแล้วไงแต่อันนี้
0: ก็ยังอยู่ไง
1: ไม่
0: ยังนวดกันอยู่
1: ไม่รู้เขาออกลักษณะใหม่มาหรือเปล่าน
0: ะฮะก็อันเดิมนั่นแหละ
1: อันเดิมนั่นแหละใช่ไหม
0: ครูยาหยีคุณยาหยีนะครับสวัสดีจากบางแคนะครับบอกว่าขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกจนถึงเช้าหลับสบายเลยนะครับคุณสุเทพจากนางเลิ้งก็ฝนตกนะครับคุณสันทัศน์บางกะปิตอนนี้ก็ตกหนักเลยนะครับเมื่อ17นาทีที่แล้วนะฮะคุณสัสิมาบอกว่าแถวบ้านเดี๋ยวเขาเล่นไพ่ไฮโลเล่นแคงเหรอฮะมันเป็นยังไงครับแล้วก็บอกว่าไม่ชอบเล่นการพนันเล่นเกมนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณปราโมทสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับแล้วก็คุณปู่ผาดด้วยนะครับคุณสื่อท้องถิ่นบอกว่ากลุ่มเด็กแว้นเมืองคอนเนี่ยยิงชาวบ้านดับ1ตำบลชัยมนตรีอำเภอเมืองนครศรีนะครับสาเหตุจากปราบประคือแบบเขาไปห้ามแบบเส
1: ีย
0: งท่อดังไปเตือนนะฮะมันเลยก็เลยก่อเหตุก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยแก้ไขหน่อยนะจะแก้ยังไงเรื่องเด็กแว้นเนี่ยมันมีทุกยุคทุกสมัยเลยนะ
1: กำลังจะบอกว่าตำบลชัยมนตรีนี่ใกล้บ้านดิฉันเลย
0: เหรอฮะ
1: คือบ้านดิฉันก็ตำบลใกล้ๆตรงนั้นแหละ
0: คุณไปจัดการสิ
1: คุณเห็นเสียชีวิตดิฉันด้วย
0: คุณสุรศักดิ์กรุสวัสดิ์ยามเช้าเข้ามานะครับคุณทองพูนด้วยคุณสัชิมาบอกว่าตั้งแต่16ถึงวันนี้เนี่ยบ้านพลทองสีดาโคราชไม่มีฝนเลย
1: ทำไมแห้งแล้งอยู่ล่ะเนี่ยสีดาโคราช
0: เลยคือในกรุงเทพเราเนี่ย
1: ชุ่มฉ่ำมากค่ะพี่สัชิ
0: ม
1: าม
0: ากเลยนะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน นะฮะ
1: ตื่นมาก็เจอน้ำฝนแล้วล่ะ
0: ใช่ คุณสุรินทร์บอกว่ารังสิตฝนกำลังตกนะครับคุณลิสาด้วยนะครับ
1: ค่ะช่องทางไลน์วันนี้ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เลยค่ะป้าติ๋วสวัสดีค่ะคุณพี่บุญชัยสวัสดีค่ะคุณกัปตันอัมพลนะคะก็ส่งรูปมาทักทายกันในช่วงเช้าวันนี้นะ

0: คะมากันที่ข้อความของช็อปมาเนียกันบ้างค่ะปวดคอบ่าไหล่เส้นตึงนะคะไม่ว่าจะนั่งจากการทำงานนั่งขับรถไกลนะคะให้สุกายะช่วยนวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองเนี่ยหอมมากนะคะเป็นตำรับของวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานของสมุนไพรสกัดเข้มข้นนะคะซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยคุณผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจในมาตรฐานอย.ค่ะแล้วก็เป็นการผลิตจากทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยด้วยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกานะครับ
0: เสียเวลา
1: ขอบคุณที่ช่วยทำมาหากินนะรัฐบาลเตรียมเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงชายแดนครับตั้งแต่ปี2570นำร่องใน5จังหวัด21ชุมชนแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนและก็เสริมความปลอดภัยให้กับประชาชนและกำลังพลในพื้นที่ชายแดนครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลนะครับเปิดเผยเมื่อวานนี้บอกว่าทางกระทรวงพม.ครับร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดทำแผนบูรณาการความมั่นคงแบบองค์รวมกำหนดระยะเวลาดำเนินการ5ปีตั้งแต่ปีหน้านะครับปี70ถึงปี74สำหรับปี70เนี่ยจะเริ่มนำร่องใน5จังหวัด21ชุมชนในพื้นที่สระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษเน้นแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของชุมชนแนวทางสำคัญก็คือรัฐบาลเตรียมพิจารณานำที่ดินที่อยู่ในความดูแลของฝ่ายความมั่นคงเอามาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเป็นโครงการบ้านมั่นคงชายแดนโดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพอ.ช.เข้ามาร่วมวางแผนชุมชนในขณะที่หน่วยทหารนะครับจะร่วมพัฒนาและก็ก่อสร้างรวมถึงปรับปรุงบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลบอกว่าแนวทางดังกล่าวนี้นะครับจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมกับตั้งเป้าขยายแนวคิดจากพื้นที่นำร่องขยายไปสู่ชุมชนชายแดนทั้งหมด752ชุมชนใน26จังหวัดในขณะเดียวกันครับรัฐบาลก็จะบูรณาการข้อมูลร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรือว่าอผส.จัดทำแนวทางช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานที่มีฐานะยากจนเป็นรายครัวเรือนมาตรการช่วยเหลือจะครอบคลุมการปรับปรุงที่อยู่อาศัยการสนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับคู่สมรสรวมถึงการจัดสวัสดิการด้านสุขภาวะเพื่อช่วยเรื่องของความมั่นคงครอบครัวและกำลังพลส่วนทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นะครับรัฐบาลก็เตรียมนำนวัตกรรมด้านการดูแลผู้พิการและหลักนะครับอารยสถาปัตย์รวมถึง Universal Design เอามาปรับใช้กับบ้านพักให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายแล้วก็การใช้ชีวิตของผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนอกจากนี้ครับก็ยังมีแผนฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกทักษะอาชีพใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายรวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชนชายแดนทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กด้อยโอกาสนอกจากนี้นะครับกระทรวงพม.และกระทรวงกลาโหมก็เร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจะทำรายละเอียดทั้งแผนงานกรอบงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและก็พื้นที่นำร่องอย่างชัดเจนก่อนที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงถ้าหากได้รับความเห็นชอบเนี่ยทั้งสองหน่วยงานทั้งสองกระทรวงเนี่ยเขาก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับพออ่านข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยผมสงสัยขึ้นมาเลยว่
0: า
1: เอ๊ะโครงการบ้านเพื่อคนไทยคุณจำได้ไหม
0: โอ้นานแล้ว
1: ตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ
0: ์ค่ะ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: คุณแพทองธาร
0: ค่ะ
1: ยังจำได้ว่าไปดูห้องตัวอย่างที่ศูนย์รถไฟอ่ะเขาเรียกอะไรนะบางซื่
0: อ
1: สถานีกลางบางซื
0: ่อปัญญาไม่ใช่ปัญญาภิวัฒน์พูดผิดอีกละ
1: กรุงเทพอภิวัฒน
0: ์กรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะ
1: ตรงนั้นน่ะก็คือตอนนั้นมีคนแบบจองจำนวนมากนะแต่ว่าตอนนี้คือเรื่องมันเงียบๆ
0: ไป
1: เขาจองประมาณสัก300,000กว่ารายตั้งเป้าว่าจะอยู่สักปีไหนไม่รู้นะก็คือตอนนี้ก็เรื่องเงียบๆไป300,000กว่าคนเนี่ยที่จองไว้ก็ยังไม่มีการประกาศรายชื่อเลยมันยังอยู่ใช่ไหมอันนี้คือคำถามนะ
0: อันนี้ลองเซิร์ชดูนะคะหรือว่าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้จองบ้านที่เป็นบ้านมั่นคงเนี่ยก็บอกเล่ากันมาได้ว่ามีความคืบหน้ากันยังไงบ้างนะคะก็จากเรื่องของบ้านแนวชายแดนใช่ไหมมาเรื่องของชีวิตคนกรุงกันบ้างนะคะรัฐบาลเดินหน้า

0: เนทีฟเหรอ
1: ไม่ก็คือใครเข้ามาอยู่ในกรุงเทพก็ได้เพราะว่ารัฐบาลเขาเดินหน้าเรื่องของการรถไฟฟ้าทุกสายไม่เกิน45บาทเริ่มใช้ได้1มกราคมปี2570เอ๊ะใช่โครงการที่แบบว่าบริการประชาชนใช่ประชานิยมหรือเปล่าไม่ใช่นะคะให้บริการประชาชนตามนโยบายของพรรคภูมิใจไทยเขานะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ภูมิใจไทยก็พูดอีกราคานึงแต่ว่าไม่เป็นไรต้นทุนราคาก็กว่าจะทำกันมาได้ไม่เกิน45บาททุกสายเนี่ยก็กว่าจะลงตัวที่ราคานี้ก็นานพอสมควรนะคะแต่ว่ามีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตามนโยบายที่รัฐบาลเนี่ยมุ่งลดราคาค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะคะคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานนะคะก็มีความเห็นชอบในอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่คิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับกรณีการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายนะคะก็ครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกชนิดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะทั้งนี้การพิจารณาเนี่ยก็เตรียมความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้ EMV Contract Rate นะคะเป็นระบบที่เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรแมงมุมซึ่งจะเร่งติดตั้งปรับปรุงอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับให้สามารถที่จะใช้งานได้เริ่มต้นนะคะวันที่1มกราคมปี2570ก็ปีหน้านี้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะนอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งพัฒนาระบบแล้วก็อุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารแล้วก็เงินส่วนต่างรวมถึงการกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิ์ของผู้โดยสารการรับเรื่องร้องเรียนรวมถึงการทดสอบร่วมกันที่จะใช้งานก่อนที่จะใช้งานจริงนะคะเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็ประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชนนะคะสำหรับการคิดค่าโดยสารเบื้องต้นเนี่ยจะเรียกเก็บตามมูลค่าการเดินทางจริงหากค่าโดยสารเกินอัตราสูงสุดที่45บาทเนี่ยนะคะภาครัฐจะดำเนินการคืนเงินค่าส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าบัตรที่ใช้ในการเดินทางภายใน3วันทำการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะก็อันเนี้ยทางภาครัฐอยากจะให้อธิบายมากเลยอ่ะถ้าเราเดินทางเกิน45บาทแล้วเวลาเงินตีกลับมาเนี่ยตีกลับมาในรูปแบบกับแอปเป๋าตังเนี่ยกี่วันอ่ะ3วันทำการแต่ถ้าเป็นบัตรเครดิตล่ะเราใช้บัตรเครดิตจะย้อนกลับมาในบัตรเครดิตไหมแล้วถ้าคุณเป็นคุณภูเบศเนี่ยจะกลับไปตรวจสอบไหมคะหลังจากแตะบัตรเครดิตบนรถไฟฟ้าไปแล้วว่าเงินกลับคืนมาไหม
0: ไม่นะ
1: มันดูยากใช่ไหมคะดูซับซ้อนไปหน่อยอันนี้ถ้าเป็นไปได้อยากจะฝากให้กระบวนการตรงนี้เนี่ยสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นถ้าหากว่าถ้าเป็นลักษณะเงินที่เกินอัตราสูงสุดไป45บาทภาคตรงนั้นเนี่ยให้รัฐชดเชยไปเลยได้ไหมแล้วก็ตัดประชาชนแค่45บาทตรงตามราคาที่กำหนดไว้นะคะ
0: ครับนะฮะพอมีเวลาอยู่นิดนึงนะครับผมพูดถึงเรื่องของคดีหัวสวสักหน่อยครับคุณแก้วสันอติโพครับนักวิชาการอิสระก็มีการเผยแพร่บทความไปเมื่อวานนี้นะครับในรูปแบบของการถามตอบใช้ชื่อว่าช้างตัวจริงในคดีหัวสวก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงความแตกต่างระหว่างมุมมองของกกต.เสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยรวมถึงชวนมองภาพใหญ่ของคดีนะครับทั้งฝ่ายที่ถูกเรียกว่าช้างน้ำเงินและก็ช้างสีส้มโดยเชื่อมโยงไปถึงความขัดแย้งทางการเมืองและระบบที่ได้มาซึ่งสว.ตามรัฐธรรมนูญปี60นายแก้วสารอธิบายนะครับว่าฝ่ายกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยก็มองพยานหลักฐานในส่วนหลายส่วนประกอบกันทั้งโพยรายชื่อผู้สมัครการจัดประชุมการนัดหมายก่อนลงคะแนนการติดต่อทางโทรศัพท์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลเรื่องของการจ่ายเงินโดยเห็นว่าหากพิจารณาหลักฐานภาพรวมอาจจะเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นถึงกระบวนการจัดหัวสว.ในขณะที่มุมมองของกกต.เสียงข้างมากก็เห็นว่าพยานหลักฐานบางส่วนมีปัญหาเรื่องของความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะคำให้การของพยานที่กล่าวอ้างถึงการประชุมและก็การประสานงานกับบุคคลในพรรคภูมิใจไทยรวมไปถึงข้อมูลการติดต่อทางโทรศัพท์และเส้นทางการเงินซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้บริหารพรรคตามข้อกล่าวหาในประเด็นนี้นะครับมติกกต.เมื่อวันที่14กันยายนให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ร้อง77รายในขณะที่กกต.ไม่ได้ส่งผู้ถูกกล่าวหาตามข้อกล่าวหาว่าฝ่ายการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองให้ความช่วยเหลือผู้สมัครสว.ตามที่มีคำร้องเรียนในส่วนนี้นายแก้วสันก็ยังตั้งคำถามถึงบทบาทของศาลฎีกานะครับโดยมองว่าการส่งสำนวน ของกกต.

0: เป็นการนำผู้ถูกกล่าวหาไปเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลส่วนศาลสามารถตรวจสอบพยานหลักฐานและก็แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามกระบวนการแต่ผู้ถูกกล่าวหาและขอบเขตของคดีจะอยู่ภายใต้กรอบที่กกต.นำเข้าสู่กระบวนการจากนั้นก็มีการขยายความนะครับไปถึงสิ่งที่เรียกว่าช้างสีส้มก็มีการยกข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการรวมตัวของผู้สมัครสว.ในห้องจูปิเตอร์เมืองทองธานีรวมถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมกับตั้งคำถามว่าถ้าหากมีการประสานงานกันจริงจะถือเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหัวสว.ได้หรือไม่และอย่างไรก็ตามครับประเด็นเรื่องของช้างสีส้มและข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองก็เป็นเพียงข้อสังเกตการแล้วก็การตีความนะครับยังไม่ใช่ข้อยุติจากกกต.หรือว่าศาลนะครับเรื่องนี้ยังไม่จบนะเมื่อวานนี้มีเสวนาด้วยเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อหลังช่วง
1: สายฟ้าพยากรณ์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
2: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
3: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
2: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้ภาคไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคะ
4: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองแต่ว่าในเรื่องของฝนตกหนักมากเนี่ยวันนี้น่าจะลดปริมาณลงไปบ้างนะครับแต่ที่อาจจะดูว่ามีฝนตกได้หนาแน่นหน่อยก็จะอยู่ในบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกเองและอีกส่วนนึงก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ตามแนวร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านอยู่ในพื้นที่ทางด้านภาคกลางโดยเฉพาะทางตอนล่างนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ทางด้านภาคใต้ตอนบนนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ยังดูว่าลักษณะของร่องมรสุมเองเนี่ยก็ยังคงพาดผ่านอยู่ในบริเวณทางด้านนี้ได้อยู่ต่อเนื่องนะครับก็น่าจะทำให้มีโอกาสเกิดลักษณะของฝนตกหนักได้อยู่ในช่วง2-3 วันนี้น่าจะยังมีได้ต่อเนื่องอยู่นะครับส่วนทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองวันนี้ก็ดูว่ามีแนวโน้มที่อาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักได้อยู่บ้างนะครับแต่แนวโน้มในช่วงวันพรุ่งนี้ไปเนี่ยลักษณะของตัวฝนตกหนักเนี่ยจะเริ่มขยับลงมาทางตอนล่างๆมากขึ้นนะครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็จะเสริมลงมาทางภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานตอนบนทำให้ฝนทางด้านนั้นเนี่ยน่าจะน้อยลงไปครับ
1: อืมค่ะที่บอกว่าภาคใต้แล้วก็แนวร่องรับมรสุมเนี่ยขอเน้นๆจังหวัดอะไรบ้างคะคุณกฤษณ์
4: ภาคใต้ถ้าเป็นในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็จะเน้นทางตอนบนกับตอนกลางๆจะเป็นส่วนใหญ่แถบทางด้านจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตนะครับส่วนในพื้นที่ตามแนวร่องมรสุมเองเนี่ยก็จะเน้นทางโซนภาคกลางโดยเฉพาะทางตอนล่างนะครับรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ในโซนทางด้านภาคตะวันออกแถบติดกับชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะแถบทางด้านจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับ
1: ค่ะในส่วนพื้นที่ภาคอีสานล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
4: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีบางจุดที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับส่วนใหญ่จะเน้นด้านตะวันตกกับตอนล่างแถบทางด้านจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นแล้วก็ในโซนทางด้านจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับ
1: ค่ะขยับกันมาที่พื้นที่ภาคกลางค่ะจังหวัดไหนเสี่ยงฝนตกหนักๆบ้างคะ
4: ที่อาจจะมีโอกาสได้มากกว่าเพื่อนเลยเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีเองนะครับรวมถึงในโซนทางการราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะครับ

0: ซนทางด้านนี้ก็มีโอกาสได้มากหน่อยเพราะว่ามันจะมีฝนจากทางด้านทะเลอ่าวไทยเข้ามาด้วยนะครับก็จะผ่านในโซนทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ขยับมาในโซนภาคกลางที่ติดกันนะครับ
1: อืมค่ะกรุงเทพปริมณฑลวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์คะ
0: วันนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้นะครับ180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้อยู่นะครับในช่วงเวลาล่าสุดก็ยังมีฝนตกกระจายในหลายจุดอยู่ทั้งในโซนจังหวัดกรุงเทพมหานครเองรวมถึงในพื้นที่ทางด้านปริมณฑลแถบทางด้านจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีหรือสมุทรปราการนะครับยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงเช้าของวันนี้ได้อยู่บ้างครับ
1: โอ้โหเช้าวันนี้ก็ตกแล้ว 80% นี่ต่อเนื่องทั้งวันไหมคะหรือว่ามีช่วงไหน
0: เว้น
1: บ้าง
0: วันนี้โอกาสที่ยังมีฝนยังมีโอกาสได้ตลอดทั้งวันนะครับหลังของฝนก็ดูว่ายังมีได้ค่อนข้างเยอะอยู่ในช่วงของวันนี้ครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกไปแล้วนะคะว่าฝนเยอะแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกล่ะคะเป็นไงบ้างคะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ยังมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ดูปริมาณฝนก็อาจจะน้อยกว่าทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่เป็นด้านรับมรสุมโดยตรงนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะเน้นทางด้านจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็อีกโซนนึงก็แถบๆทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชกับพัทลุงที่อาจจะมีบ้างในบางอำเภอนะครับ
1: ค่ะคลื่นลมในทะเลมีอะไรน่าห่วงกังวลไหมคะ
0: คลื่นลมจะเน้นทางทะเลอันดามันตอนบนนะครับที่อาจจะต้องให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งต่อเนื่องในช่วงวันนี้อีก1วันนะครับส่วนในพื้นที่อื่นๆทางอ่าวไทยรวมถึงทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยเรือเล็กยังเดินเรือได้แต่ว่าให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีฝนในทะเลค่อนข้างเยอะอาจจะมีลักษณะของคลื่นลมแรงในขณะที่มีฝนเกิดขึ้นฉับพลันได้นะครับ
1: อืมค่ะคุณผู้ฟังที่สีดาโคราชบอกว่าฝนตกไม่ทั่วถึงค่ะคุณโกสินคะ
0: ครับก็แนวโน้มวันนี้ก็ยังดูว่ายังมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับแต่ว่าที่มันกระจายค่อนข้างเยอะในช่วงนี้เนี่ยก็จะไปอยู่ในโซนภาคกลางภาคตะวันออกตามแนวร่องมรสุมนะครับแต่ทางภาคอีสานวันนี้ก็ดูว่าแนวโน้มฝนทางนครราชสีมาบุรีรัมย์เองนะครับก็ยังมีโอกาสมีลักษณะของฝนเกิดขึ้นได้บางจุดโดยเฉพาะรอยต่อติดกับโซนภาคกลางภาคตะวันออกนะครับอาจจะมีฝนตกหนักได้อยู่บ้างนะครับ
1: ค่ะวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: วันนี้ประเทศไทยก็ยังมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับในบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับอาจจะทำให้บางพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้นะครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เหลือเวลานิดหน่อยนะครับนางนันทนานันทวโรภาสวนะครับผู้ในงานเสวนาโกงสวจุดเริ่มต้นกินรวบประเทศนะครับมีการตั้งคำถามต่อมติกกต.ที่ส่งผู้ที่ถูกกล่าวหาคดีหัวสว77รายจาก229รายเข้าสู่กระบวนการของศาลก็ยืนยันว่าการรวบรวมการรวมตัวของผู้สมัครสวที่ห้องจูปิเตอร์เมืองทองธานีนะครับเป็นการรวบรวมตัวอย่างที่เปิดเผยมีการเชิญกกต.สื่อมวลชนเข้าร่วมรับรู้ไม่ได้มีการจัดทำโพยหรือว่าดำเนินการอย่างลับๆตามที่เป็นข้อกล่าวหาและก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการดำเนินการเนี่ยทำเฉพาะผู้สมัครบางส่วนอาจจะยังไม่ตอบคำถามถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังโดยเห็นว่าควรตรวจสอบหลักฐานให้ถึงผู้บงการนะครับหรือว่า last boss นางนันทนายังเสนอให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะนะครับในการใช้กระบวนการศาลตรวจสอบข้อกล่าวหาและเสนอให้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทางด้านของนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงเส้นทางการเงินและก็การติดต่อทางโทรศัพท์คำให้การของพยานบางรายในสำนวนพร้อมกับเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนข้อกล่าวหาและข้อสังเกตทั้งหมดก็เป็นความเห็นนะครับในเวทีอันนี้ที่มีการถกกันเดือดมากเมื่อวานนี้จริงๆน่าจะมีเวลาเยอะกว่านี้เวลาหมดแล้วนะ
1: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลัง

0: ฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.M-Court News FM 100.5
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลค่ากับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
0: ็
2: ด
0: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2-4 โมงเย็นทาง Mcot News FM 100.5 เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
4: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร Mcot CEOs of ASEANทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง18:00 น.
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20กันยายนนะคะอีกประมาณ10วันก็จะหมดเดือนนี้แล้วเนี่ยนะคะรวดเร็วจริงๆเช่นเคยค่ะคุณฟังคะมีดิฉันวิรวรรณวรรุษรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวิรัต
7: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับเช้านี้ก็ตื่นขึ้นมาด้วยสายฝนที่ชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะครับโอ
6: ้คุณทราบหรือเปล่าดิฉันตื่นมา 3:30 เพื่อมารวบรวมข่าวล่าสุดที่มันน่าสนใจจริงๆอ่ะเตรียมกันเมื่อวานหลายชั่วโมงอยู่แล้วแล้วก็ล่าสุดก็มาอัปเดตข่าวเนี่ยปรากฏว่าฝนนี่เทกระหน่ำลงมาแบบหนักมากจนดิฉันมีความรู้สึกอุ้ยตายละเดี๋ยวน้ำจะท่วมหรือเปล่านี
7: ้
6: เดี๋ยวจะไปทำงานได้ไหมเนี่ยตกหนักมากเลยแล้วก็แผ่วลงแล้วก็หนักขึ้นมาใหม่อีกทีอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ยังมีฝนปล่อยๆลงมาอยู่นะคะ
7: ครับ
6: คุณฟังที่วันนี้ก็เนี่ยก็อาจคือวันอาทิตย์ก็นอนเอกเนกอยู่บนเตียงได้พักผ่อนฟังรายการของเรา
7: ใช่ครับ
6: แต่ท่านจะไปออกไปจ็อกกิ้งเนี่ยฝนมันยังพรำๆอยู่นะคะ
7: ระมัดระวังใช่ใช่ต้องระมัดระวังเรื่องการขับรถเหมือนกัน
6: ด้วยนั่นด้วยนะคะ
7: ครับ
6: อืม
7: ครับ
6: อ่ะมีข่าวคราวต่างๆเยอะแยะเลยตอนนี
7: ้ช่องทางการติดต่อครับผมก็เช่นเคยนะครับสำหรับการติดตามรายการนะครับที่ช่องทางของ Mcot News FM 100.5 ครับแล้วก็ที่ช่องทางของเพจของ Good Morning ASEAN นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทาง Facebook นะครับส่วนช่องทาง LINE นะครับก็มีที่ LINE ID @Mcot News นะครับ@McotNews ครับ
6: ค่ะ ก็ช่วงนี้ก็มีข่าวคราวที่น่าติดตามนะก็จะเป็น ข่าวต่างๆรวมทั้งกีฬามหกรรมเอเชียนเกมส์นะก
7: ็
6: น่าสนใจแล้วก็เรื่องที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ปรากฏว่าประเทศไทยเราก็ได้ไปนำเสนอโดยพระองค์ท่านนะฮะพระองค์เจ้าฟ้าสิริวัณวรีเนี่ยพระองค์ก็ชูแฟชั่นเชื่อมวัฒนธรรมญี่ปุ่นเชื่อมวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นนะแล้วก็ เรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าชุดไทยเนี่ยโอ้ไปปรากฏนะคนญี่ปุ่นเนี่ยฟีเวอร์มากเลยอ่ะแห่ชมชุดไทยกันคึกคักเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสะดุดตาเรื่องที่เขาคือชุดกิโมโนประจำชาติของคนญี่ปุ่นนะ
7: ครับ
6: ทีนี้ก็จะทำด้วยผ้าไหมไทยเนี่ยนะทีนี้ในงานที่คือควบคู่ไปกับมันมีการแข่งขันแก่เอเชียนเกมใช่ไหมของไทยเราโดยกระทรวงวัฒนธรรมก็จัดนะจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของเขาที่กรุงโตเกียวเนาะก็มีงานจัดชุดไทยใช้ชื่ออย่างนี้ค่ะว่าชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume Costume ก็คือเสื้อผ้านะคะ Costume ก็จัดขึ้นที่โตเกียว National Museum เนี่ยนะก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยมีชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าชมงานเข้าชมงานเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยเนี่ยนะทีนี้สำหรับการจัดงานที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้เนี่ยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนี่ยท่านทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบแล้วก็เสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบด้วยกันสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจอย่างมากก็คือการนำผ้าไทยเนี่ยมาตัดเย็บเป็นชุดกิโมโนเชกเช่นฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะทรงเป็นการนำเสนอผ้าไทยในอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยนะทีนี้ประเทศไทยค่ะคุณฟังคะเรากำลังอยู่ระหว่างการผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและก็แนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเสนอต่อองค์การยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งในการสืบสานองค์ความรู้งานช่างฝีมือและอัตลักษณ์ไทยพร้อมกับต่อยอดชุดไทยในฐานะมรดกที่มีชีวิตสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืนนะคะทีนี้งานนี้นะเขาก็กำหนดนั้นมีมาเมื่อตั้งแต่17ก็ถึงวันที่เดี๋ยวดูวันก่อนนะคะถึงวันที่18เอา 2-3 วันด้วยกันเนี่ยนะที่จนกระทั่งถึงวันนี้แหละคุณฟังคะสำหรับมรดกโลกนะคุณพรหมที่จับต้องไม่ได้เนี่ยประเทศไทยเราเคยได้รับหลายอย่างนะคุณวิรัตกับคุณฟังคงจะจำกันได้ว่าเรามีมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้เนี่ยหลายชิ้นด้วยกันเหมือนต้องเรียกว่าหลายงานด้วยกันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้มยำกุ้งไม่ว่าจะเป็นโนรานวดแผนไทยนะเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการแต่งกายที่ชุดเคบาย่าคุณเวลาจำได้ไหมเคบาย่า
7: จำได้จำได้
6: เคบาย่าเนี่ยก็เป็นชุดที่ทางยูเนสโกเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบที่เรียกว่าจับต้องไม่ได้เนี่ยนะคะแล้วก็เคบาย่านี่ก็เป็นชุดที่จะว่ายังไงก็คือคนผู้หญิงมาเลยเนี่ยแล้วก็อินโดนีเซียบรูไนสิงคโปร์นะไทยเราด้วยทั้งหมด5ประเทศร่วมกันเนี่ยนะที่ว่ามีการแต่งชุดเคบาย่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยตอนใต้ของเราในทางภาคใต้เนี่ยนะก็ได้รับการเสนอชื่ คือได้รับแล้วอะเรียบร้อยเนี่ยนะคะเป็นมรดกโลกแบบที่จับต้องไม่ได้ในประเทศอาเซียนก็มีอยู่5ประเทศที่มีที่เรียนได้บอกไปแล้วเนี่ยนะคะก็เคบาย่าทีนี้เราก็จะมีการเสนอชุดไทยประจำชาตินี่แหละให้เป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้ภายในเดือนธันวาคมก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยเช่นกันค่ะ
7: ครับก็ต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ
6: แต่สวยนะชุดไทยอ่ะดิฉันเห็น
7: งดงามงดงามมากครับ
6: งามมากๆเลยใช่ค่ะ
7: ครับก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องของข่าวดีค่ะ
6: ใช่ค่ะแล้วก็ตัดด้วยเป็นชุดผ้าไหมไทยนะ
7: ใช่ใช่ครับ
6: งดงามมากเลยค่ะแต่นี้เขาจะที่ญี่ปุ่นก็ประจวบเหมาะกับที่มีงานมหกรรมเอเชียนเกมส์ผ
7: ู้
6: คนก็ไปตรงนั้นเยอะแยะอยู่แล้วก็ได้โอกาสไปดูชมงานนี้ด้วยนะคะ
7: ครับ

0: ก็เก๋ไก๋กันเลยทีเดียวนะครับครับมาที่สถานการณ์ระหว่างประเทศนะครับอันนี้พามาที่ตะวันออกกลางครับข่าวของเตเวซักมูมนะครับผมรายงานเรื่องของการโจมตีพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสนามบินของกรุงริยาดที่ซาอุดีอาระเบียนะครับล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการถูกโจมตีโดยกลุ่มที่มีคือตอนนี้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยอ้างว่าเป็นการโจมตีของกลุ่มฮูตินะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีกลุ่มควันแล้วก็เปลวไฟเนี่ยเหมือนกับกระจายขึ้นนะครับบริเวณใกล้กับสนามบินกรุงริยาดเนี่ยนะครับผมแล้วก็เรียกว่าเป็นจุดสำคัญเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับทางเก็บน้ำมันของบริษัทอารามโก้นะครับผมก็ต้องมีการเร่งเข้าควบคุมเพลิงนะครับจนทำให้เที่ยวบินหลายเที่ยวบินในสนามบินของริยาดเนี่ยต้องล่าช้าแล้วก็ถูกยกเลิกไปเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นการโจมตีของกลุ่มฮูตินะครับผมในเยเมนหลังจากที่มีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นกับทางซาอุดิอาระเบียนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการออกมาแถลงการยอมรับหรือว่าตอบโต้ของกลุ่มฮูติแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังต้องติดตามกันอยู่พอสมควรนะครับก็ทำให้ส่งผลกระทบอยู่พอสมควรเพราะว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านิดนึงนะครับพลเมืองชาวซาอุดิอาระเบียในกรุงริยาดนะครับก็ได้รับข้อความเตือนทางโทรศัพท์นะครับว่าให้อยู่ภายในที่พักของตัวเองหรือว่าเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่สามารถหลบภัยได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีการโจมตีเกิดขึ้นได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีสัญญาณเตือนภัยของระเบิดเกิดขึ้นแล้วก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สถานการณ์ตอนนี้ก็อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันพอสมควรเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ยังหามือคนทำไม่ได้แล้วก็ยังมีการติดตามอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานความมั่นคงของซาอุดิอาระเบียนะครับก็เป็นอีกเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองเนี่ยเราก็ได้รายงานว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ได้มีการโจมตีกลุ่มฮูติไปนะครับผมแล้วก็หลังจากที่กลุ่มฮูติได้มีการควบคุมช่องทางการผ่านที่เรียกว่าเป็นช่องแคบบาเบลเอ็ดมันเดฟเนี่ยนะครับผมซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องแคบสำคัญที่ใช้สำหรับขนส่งน้ำมันเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ข่าวล่าสุดเองก็มีการบอกเหมือนกันว่าจำนวนเรือของซาอุดิอาระเบียที่ผ่านช่องแคบอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าน้อยลงนะครับมีแค่เพียงไม่กี่ลำจากหลายลำที่รออยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มฮูติในเยเมนด้วยนะครับก็ต้องติดตามกันพอสมควรเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีผลกระทบต่อเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ค่าครองชีพของพวกเราทุกคนด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทบกันโดยตรงนะครับแล้วก็เรียกว่าแนวโน้มยังดูท่าทางไม่น่าจะคลี่คลายในเร็ววันครับ
1: ค่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งจุดตึงเครียดนะโดยเฉพาะยิ่งมันมีผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือนะ
0: ใช่ใช่ครับใช
1: ่
0: คร
1: ับ นะคะ
0: ครับ
1: เอามาเรื่องเหตุการณ์ที่มันมีดราม่าเกิดขึ้นในงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมกันนะคะก็ปรากฏว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยออกมาต้องมีอยู่สองเรื่องด้วยกันที่เป็นดราม่าเรามาฟังกันนะฮะเกาหลีใต้เนี่ยยื่นประท้วงผู้จัดเอเชียนเกมหลังจากญี่ปุ่นเนี่ยนำตัวละครขุนศึกนะขุนศึกในพิธีมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟคุณฟังคะก็นำตัวละครขุนศึกนะในพิธีต้อนรับเนี่ยนะคะเพราะว่าขุนศึกที่ว่านี้เขาก็มีบุคคล3คนเนี่ยนะแต่งกายเป็นโทโยโทมิฮิเดโยชิเนี่ยนะคะซึ่งเป็นขุนศึกญี่ปุ่นที่เป็นผู้นำการรุกรานเกาหลีใต้ระหว่างปีที่ญี่ปุ่นเข้าไปรุกรานเกาหลีคุณคงจะจำกันได้นะเมื่อปี1492ถึง1498ช่วงนั้นเนี่ยนะคะทีนี้การปรากฏตัวของตัวละครที่ว่าเนี่ยสร้างกระแสไม่พอใจในเกาหลีใต้เนื่องจากว่าเหตุการณ์รุกรานของฮิโดโยชิเนี่ยถือเป็นช่วงสำคัญและละเอียดอ่อนในประวัติศาสตร์ของเกาหลีนะขณะที่เกาหลีใต้ก็เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองอาณานิคมของญี่ปุ่นระหว่างปี1910ถึง1945ทีนี้พิธีดังกล่าวมีผู้แต่งกายเป็นขุนศึกญี่ปุ่น3ตัวละครเข้าร่วมต้อนรับเรือสำราญที่เดินทางมาถึงนาโกย่าโดยเรือสำราญนี้เนี่ยก็ใช้เป็นที่พักลอยน้ำสำหรับนักกีฬาจำนวนหลายพันคนระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะทีนี้ประธานคณะกรรมการกีฬาและโอลิมปิกเกาหลีใต้ก็ได้ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันท้องถิ่นแล้วก็สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเพื่อแสดงความเสีย

ใจแล้วก็เรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกทีนี้ทางด้านฝ่ายจัดการแข่งขันชี้แจงว่าการแสดงดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีเจตนายกย่องบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือว่าสื่อสารประเด็นทางประวัติศาสตร์

0: การแข่งขันยืนยันว่าจะพยายามทำให้เนื้อหาและกิจกรรมต่างๆเหมาะสมกับการแข่งขันระดับนานาชาติแล้วก็ยินดีต้อนรับนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆในเอเชียอย่างเต็มที่ทีนี้อย่างนี้ค่ะคุณฟังคะความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นก็ยังมีความอ่อนไหวอยู่จากประเด็นที่เกี่ยวกับการปกครองอาณานิคมของญี่ปุ่นเหนือคาบสมุทรเกาหลีโดยข้อมูลของรัฐบาลเกาหลีใต้ระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมีชาวเกาหลีประมาณ 780,000 คนถูกเกณฑ์ให้ใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจซึ่งตัวเลขนี้แหละก็ยังไม่รวมผู้หญิงนะที่ถูกกองทัพญี่ปุ่นบังคับให้เข้าสู่ระบบปนเปื้อนทางเพศเนี่ยนะคะที่เขาเรียกว่า comfort women เนี่ยนะทีนี้อีกดราม่าหนึ่งคุณฟังคะก็คือเมื่อพิธีเปิดคือปกติเวลาแข่งขันกันเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ผู้ชนะจะมีเพลงชาติขึ้นนะที่จะยกธงขึ้นปรากฏว่าในครั้งนี้เนี่ยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเปิดเพลงชาติผิดนะแทนที่จะเปิดเพลงชาติเกาหลีใต้เพราะเกาหลีใต้เขาแข่งกับอีกทีมหนึ่งเนี่ยนะคะปรากฏว่าไปเปิดเป็นเพลงเกาหลีเหนือนะทีนี้โอ้โหมันก็ไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์พลาดแบบนี้เข้าเนี่ยนะแล้วก็ฝ่ายจัดการก็เลยออกมาขอโทษเนี่ยนะคะทีนี้ทางผู้จัดการเหมือนทางตัวแทนของเกาหลีใต้เขาก็ไม่พอใจนะเขาก็ยื่นจดหมายประท้วงนะประท้วงคณะกรรมการจัดการแข่งขันเนี่ยนะที่เมืองนาโกย่าที่เราทราบกันอยู่เนี่ยนะโดยนักทีมชาติฮอกกี้ทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยพอได้ยินเพลงชาติเนี่ยเป็นเกาหลีเหนือต่างมองกันหน้าตาเลิกลักเลยแล้วก็งุนงงมากนะหลังจากที่ฝ่ายนั้นก็ได้จัดเพลงชาติตามมาด้วยเพลงชาติของบางประเทศที่แข่งอยู่กับเกาหลีใต้ตามมาด้วยเพลงชาติเกาหลีใต้แต่กรรมการกลับสั่งให้เริ่มเตรียมแข่งขันก่อนที่เพลงชาติเกาหลีใต้เนี่ยจะจบลงด้วยอีกเนี่ยนะทีนี้การขอโทษและปฏิกิริยาจากเกาหลีใต้เนี่ยฝ่ายจัดก็ได้ออกมาขอโทษนะโดยอ้างว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่คุมเพลงมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้ระบุว่านี่เป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากและเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งนะทางด้านคณะกรรมการโอลิมปิกเกาหลีใต้ก็กำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้อยู่เนี่ยนะที่มันยังมีดราม่าอื่นๆคุณฟังค่ะปัญหาอื่นๆในการจัดงานเนี่ยนอกเหนือจากเหตุการณ์นี้แล้วช่วงก่อนพิธีเปิดการแข่งขันยังประสบปัญหาอื่นๆอย่างเช่นมีข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพและปริมาณที่พักรวมถึงปัญหานักกีฬาบางชาติเนี่ยถูกปล่อยให้รอที่สนามบินนานถึง6ชั่วโมงอันนี้ก็เห็นข่าวเหล่านี้อยู่นะคะยังไงก็ตามผลการแข่งขันฮอกกี้เนี่ยแม้ว่าจะเปิดจะมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นจากการเปิดเพลงชาติผิดเนี่ยแต่ทีมฮอกกี้ชายเกาหลีใต้ก็สามารถถล่มบังกลาเทศไปได้ถึง 5-0
1: โอ้ครับ
0: อันนี้จะชดเชยกันได้มั้ยนี่แต่มันคนละเรื่องกันนะ
1: ครับครับเรื่องประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญจริงๆอ่อนไหว
0: มาก
1: อ่อนไหวมากครับอ่อนไหวมาก
0: ม
1: ัน
0: เคยเกิดขึ้นที่4เกมจำได้มั้ยตอนที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพอ่ะคือคนเจ้าหน้าที่ถือธงชาติน่ะกลับผิดของอินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียกับโปแลนด์เนี่ยธงชาติมันจะเหมือนกันแต่เพียงแต่สลับกันเท่านั้นเองของอินโดนีเซียน่าจะแถบสีแดงอยู่ข้างบนสีขาวข้างล่างโปแลนด์เนี่ยก็จะเป็นสีขาวข้างบนสีแดงข้างล่างเนี่ยทีนี้เขาก็สลับกัน
1: ก็กลายเ
0: ป็นกลายเป็นชูธงชาติของโปแลนด์ก็มีการประท้วงกันเกิดขึ้นทีนี้เหตุนี้เนี่ยก็มีการพูดกันเหมือนกันว่าล้นเก้ารัชกาลที่6ของเราอ่ะท่านทรงอัจฉริยภาพเนาะตอนที่ทรงของเราคนไทยเนี่ยเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่1เนี่ยพระองค์ก็เห็นว่าเมื่อก่อนเราใช้ธงช้างด้วยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: อาจจะมีคนต่างชาติหรืออะไรที่เขาอาจจะไม่ทราบหรือว่าอะไรเนี่ยนะพระองค์ก็เลยส่งเปลี่ยนธงชาติเนี่ยเป็นธงไตรรงค์นะแล้วคุณจะสังเกตไม่ว่าจะกลับหางยังไงก็จะไม่มันเหมือนกันนะทั้งหมดหน้าแถบสีน้ำเงินจะอยู่มากหน่อยอยู่ตรงกลางคุณสลับกันก็เหมือนกันเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพของล้นเก้ารัชกาลที่6เนี่ยทรงคิดรกธงไตรลงขึ้นมา3สีอย่างที่วันนี้แล้ววันนี้เราก็ใช้กันอยู่นะคะ
1: ครับเรื่องนี้ก็สำคัญจริงๆนะครับเรื่องของชื่อประเทศแล้วก็เรื่องของเพลงชาติแล้วก็เรื่องของ
0: ธงธงชาติพวกนี้เนี่ยคุณต้องมันเคยมีเหตุการณ์มาแล้วคุณก็ต้องสั่งกำชับนะอย่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคือละหลวมไม่ได้อะเรื่องนี้อะแล้วมันเป็นหน้าตาของผู้จัดงานด้วย
1: ครับ
0: ว่าคุณมืออาชีพหรือเปล่า
1: ครับอันนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับ
0: เลยกลายเป็นเรื่องดราม่าขึ้นมาเลย
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับกับ

0: เรื่องของกรีนแลนด์ที่เราเห็นว่าเงียบไป
1: โอ้
0: สักพักหนึ่งอันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรายงานจากสำนักข่าว AP ครับพาดหัวข่าวบอกว่า Trump says he has a deal with Denmark to bolster US military presence in Greenland นะครับก็แปลเป็นภาษาไทยบอกว่าทรัมป์เผยบอกว่าได้บรรลุข้อตกลงกับเดนมาร์กแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขยายกำลังทหารในกรีนแลนด์นะครับผมก็เป็นการบรรลุข้อตกลงที่สำคัญอันนึงนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีการประกาศผ่านโซเชียลมีเดียของตนเองนะครับผมหรือที่เรียกว่าเป็น Truth Social เนี่ยบอกว่าสหรัฐเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงสำคัญกับเดนมาร์กเพื่อที่จะเสริมสร้างแล้วก็ขยาย เรียกว่าเป็น presence หรือว่าการดำรงอยู่ของกองทัพสหรัฐในกรีนแลนด์นะครับที่ระบุว่าข้อตกลงอันนี้เนี่ยมีการมอบให้สหรัฐเนี่ยสามารถควบคุมเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความมั่นคงแล้วก็โจทย์ที่สหรัฐมีความกังวลได้แต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของที่เรียกว่าเป็น sovereignty หรือว่าเป็นอธิปไตยของกรีนแลนด์เนี่ยก็ถือว่ามีการเคารพแล้วก็มีการยอมรับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเดนมาร์กกับกรีนแลนด์ด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยก็เป็นถือเป็นจุดหนึ่งที่เป็นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่เข้าไปยุ่มย่ามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอธิปไตยแล้วก็บูรณภาพแห่งดินแดนของกรีนแลนด์แล้วรวมถึงเดนมาร์กด้วยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงสิทธิในการตัดสินใจของตนเองของชาวกรีนแลนด์ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่หลายฝ่ายเนี่ยเริ่มหายใจได้โล่งขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงว่าจะซื้อกรีนแลนด์หรือว่าจะมีมาตรการต่างๆที่ทำให้คนในกรีนแลนด์แล้วก็เดนมาร์กเนี่ยหายใจกันไม่ค่อยทั่วท้องสักเท่าไหร่นะครับผมข้อตกลงอันนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทางสหภาพยุโรปเนี่ยก็ได้มีความกังวลมากโดยก่อนหน้านี้เนี่ยหนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็ได้มีการพบปะกันระหว่าง12ชาติของสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับกรีนแลนด์แล้วก็การดำเนินการต่างๆของสหรัฐอเมริกาโดยล่าสุดเองนะครับสหภาพยุโรปก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการสั่นคลอนของ NATO ถ้าหากว่าสหรัฐเนี่ยมีการดำเนินการใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรีนแลนด์แล้วกระทบต่อเรื่องของความมั่นคงของภูมิภาคยุโรปเองด้วยนะครับในจุดนี้เองเนี่ยทางสหภาพยุโรปก็ได้เตรียมการที่จะเปิดเผยเอกสารสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับกรีนแลนด์แล้วก็ในด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับผมอันนี้เองเนี่ยสิ่งที่สหรัฐอเมริกากังวลนะครับผมก็หลายฝ่ายก็คาดการณ์ครับบอกว่าความกังวลของสหรัฐเองจริงๆเนี่ยอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วก็เรื่องของการเข้ามามีบทบาทสำคัญของจีนหรือรัสเซียในพื้นที่แต่ว่าพอดูในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบทบาทของจีนหรือรัสเซียในพื้นที่เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับผมนอกจากว่าอาจจะมีการเข้าไปลงทุนของจีนแต่ว่าก็มันก็หลายปีมาแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสหรัฐอเมริกาอาจจะกังวลแต่ว่านักวิเคราะห์เองเนี่ยก็ออกมาดูก็เห็นว่าอาจจะเป็นการระวังป้องกันของสหรัฐก็เป็นไปได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยังต้องติดตามกันพอสมควรแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้กลุ่มมิตรประเทศต่างๆเนี่ยหายใจได้ทั่วท้องมากขึ้นในระดับหนึ่งนะครับ
1: เพราะว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดเรื่องนี้ที่ว่าการเจรจานี่ตกลงลุล่วงสำเร็จด้วยดีนะในทรูโซเชียลของเขาแล้วก็ยังมีการบอกว่าเป็นการตกลงถาวรไปด้วยนะก็จะเป็นการกันไม่ให้ต่างชาติที่ไม่เป็นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของนาโตแล้วก็ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับสหรัฐเนี่ยนะจะไปตั้งฐานทัพอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเลยเนี่ยนะเป็นการอย่างที่เมื่อกี้คุณวิรัตรายงานเป็นเกราะเป็นการป้องกันเหมือนกับตั้งเกราะเอาไว้เลย
0: ใช่ครับไม่ให้
1: คนอื่นนะเข้ามาล่วงล้ำทีนี้ก็ต้องมาดูว่าคนกรีนแลนด์เขาจะพอใจหรือเปล่าเพราะว่ากรีนแลนด์เนี่ยถือว่าเป็นออโตโนเมียสรีเจนเนาะค
0: ื
1: ออัตโนมัติถึงแม้ว่าจะอยู่กับเดนมาร์กก็จริงนะแต่เขาก็จะมีการปกครองของตนเองแล้วก็ก่อนนั้นเราก็เคยฟังใช่ไหมคะคุณฟังว่าชาวกรีนแลนด์เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะไปอยู่ภายใต้อำนาจของสหรัฐแต่นายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กก็ออกมาพูดชัดนะบอกว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นการให้อธิปไตยเมื่อกี้ที่คุณวิรัตว่าใช่ไหมเราไม่ได้มอบอธิปไตยเกาะกรีนแลนด์เนี่ยให้แก่สหรัฐนะไม่ได้รวมอยู่ตรงนั้นด้วยนะก็เรียกว่าเป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะที่รู้สึกจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้นำสหรัฐนะ
0: ครับ
1: ค่ะเรามาข่าวนี้การเกี่ยวกับประเทศไทยนะคุณฟังคะธนาคารโลกเนี่ยจับมือกับไทย

0: ไปวางกรอบปฏิรูปเศรษฐกิจนะดันประเทศไทยเข้าสู่ประเทศรายได้สูงตอนนี้เราเป็นอยู่ในระดับที่เรียกว่า high middle income อยู่เนี่ยนะมันดำเนินมาตั้งแต่อีก20กว่าปีแล้วที่เราอยู่ในลำดับนี้นะแต่ตอนนี้ก็มีการพยายามนะแล้วก็มีการผลักดันที่จะให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ประเทศรายได้สูงเนี่ยโดยคณะกรรมการบริหารของกลุ่มธนาคารโลกได้หารือเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือที่เรียกว่า Country Partnership Framework หรือว่า CPF สำหรับประเทศไทยประจำปีงบประมาณ2570ถึง2575นะก็คือปีตั้งเริ่มตั้งแต่ปีหน้าไป5ปีเนี่ย70ถึง75ฉบับใหม่นะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงานในช่วงก้าวต่อไปของประเทศไทยบนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงแล้วก็มีความเข้มแข็งพร้อมกับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยกลุ่มธนาคารโลกก็จะทำงานร่วมกับประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าทำงานร่วมกันมาเป็นเวลากว่า75ปีแล้วนะในทุกช่วงของการพัฒนาประเทศกรอบความร่วมมือฉบับใหม่นี้ก็จะยิ่งกระชับความร่วมมือที่ว่านี้เนี่ยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยการบรรณาการองค์ความรู้และการสนับสนุนด้านการปฏิรูปเข้ากับการจัดหาเงินทุนแก่ภาครัฐอย่างคัดสรรด้วยแล้วก็การลงทุนจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนเส้นทางของประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงทั้งนี้กรอบความร่วมมือที่ว่านี้เนี่ยยังรับกับเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวและสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยฉบับที่14ซึ่งจะเริ่มในปี2571ถึง2575นะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการจัดทำตอนนี้เราใช้ฉบับที่13อยู่นะอีก2ปีข้างหน้าก็จะเป็นฉบับที่14ทีนี้กรอบความร่วมมือฉบับนี้เนี่ยคุณฟังคะต่อยอดจากพลังขับเคลื่อนสำคัญของการประชุมเมื่อต้นเดือนนี้นี่เองนะที่เรามีการประชุม Bangkok Business Summit 2026เนี่ยซึ่งธีมของการประชุมที่ว่านี้ก็คือ Reinvent Thailand and the Resilient ASEAN ก็คือร่วมกันมาสร้างประเทศไทยนะ Reinvent เนี่ยนะแล้วก็ทำให้อาเซียนเนี่ยมีความยืดหยุ่นนะฮะทีนี้ก็การประชุมครั้งนั้นก็มีผู้นำจากภาครัฐและเอกชนแล้วก็จากประเทศอาเซียนได้ร่วมกันผลักดันวาระแล้วก็การปฏิรูปเศรษฐกิจไทยแล้วก็ของอาเซียนด้วยแล้วก็อันนี้ที่เราร่วมมือกับแบงค์โบแบงค์เนี่ยนะคะมันก็จะช่วยขับเคลื่อนนะมีกรอบความร่วมมือมุ่งเน้นผลลัพธ์2ประการที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันก็คือการเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนนะอันที่2ก็คือเสริมสร้างความแข็งแกร่งรองรับการเติบโตนะเดี๋ยวก็เอาสั้นๆตรงนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ความร่วมมือครั้งนี้ก็จะมุ่งระดมและเอื้อให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนในระดับที่กว้างขวางด้วยทีนี้การจัดทำกรอบแผนงานฉบับใหม่นี้คุณฟังคะมีขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยเราเนี่ยเตรียมรับบทเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กับกลุ่มธนาคารโลกนะคะประจำปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่กรุงเทพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมก็คือเดือนหน้านี้เองแล้วก็การประชุมที่ว่านี้ก็จะเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาของประเทศไทยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็กระชับความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตที่ทั่วถึงมีขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น
1: ครับก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวมารับฟังข่าวกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02 114 3990 จัดส่งฟรีทั่ว

0: ประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาเดี๋ยวเราจะทักทายไปนะแต่ว่ามาติดตามข่าวคราวต่างๆที่ยังมีเยอะแยะเลยนะสนใจค่ะแม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์นะคะ
3: ใช่ครับก็เป็นวันอาทิตย์ที่มากมายด้วยข่าวสารนะครับ
2: ไปติดตามกันคุณราช
3: มีข่าว BBC ครับเป็นอันนี้เป็นข่าวในเวทีระหว่างประเทศอีกอันนึงนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของโดรนนะครับผมก็เป็นข่าว BBC หยิบยกมาครับบอกว่า NATO jets down drone that entered Lithuanian airspace นะครับผมก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปกับทางรัสเซียนะครับผมก็หลังจากที่เครื่องบินของ NATO นะครับผมก็ได้มีการยิงสกัดโดรนนะครับที่เข้ามาในน่านฟ้าของประเทศลิทัวเนียนะครับก็คาดการณ์กันว่าโดรนอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคือตอนนี้ยังไม่ทราบที่มาของโดรนว่ามาจากไหนแต่คาดการณ์กันว่าเป็นเรื่องของการเป็นการโจมตีของทางรัสเซียที่ค่อยๆปล่อยโดรนเข้ามาเหมือนก่อกวนบางครั้งบางคราวนะครับแต่นี่เป็นการคาดการณ์นะครับผมก็ต้องไฮไลท์เอาไว้ก่อนเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีกระแสข่าวของการโจมตีด้วยโดรนหรือว่าการโจมตีด้วย เรียกว่าเขาใช้คำว่าไซเบอร์แอทแทคนะครับหรือว่าการโจมตีในลักษณะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานออนไลน์ต่างๆด้วยแล้วมันมีการคาดการณ์กันว่าอันนี้เนี่ยเป็นการรบกวนปล่อยเหมือนคล้ายๆกับเป็นการปล่อยคลื่นรบกวนจากทางรัสเซียออกมานะครับในช่วงที่รัสเซียเนี่ยมีความขัดแย้งกับยูเครนแล้วยูเครนเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศในสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็เหตุการณ์อันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายฝ่ายเนี่ยเริ่มที่จะเหมือนกับมีมาตรการที่รัดกุมมากขึ้นในเรื่องของมาตรการทางด้านความมั่นคงนะครับเพื่อป้องกันภัยออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะแล้วก็ในเรื่องของการปล่อยข่าวที่เป็นข่าวลวงเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีการปล่อยข่าวที่เป็นในพื้นที่ออนไลน์เยอะขึ้นเยอะนะครับและในช่วงนี้เองเนี่ยหลายประเทศเริ่มเข้าสู่ฤดูการเลือกตั้งอย่างเช่นฝรั่งเศสเนี่ยก็เริ่มที่จะเตรียมเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วก็มีการปล่อยข่าวปล่อยคลิปที่เป็นคลิปปลอมโดยที่สร้างโดย AI นะครับเกี่ยวกับตัวผู้สมัครประธานาธิบดีบางท่านแล้วทำให้ภาพโพสต์เนี่ยก็เสียไปแล้วมันอาจจะกระทบต่อคะแนนของผู้เลือกด้วยนะครับผมก็เลยทำให้กลุ่มประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปเนี่ยเริ่มมีความระมัดระวังการโจมตีในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งโดรนมารบกวนหรือว่าการที่จะส่งโดรนมาโจมตีเรื่องของโครงข่ายทางด้านระบบรางต่างๆของสหภาพยุโรปเพราะว่าระบบรางของสหภาพยุโรปเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันสูงนะครับแล้วมันจะกระทบต่อประเด็นอื่นๆทั้งเศรษฐกิจอย่างเช่นประเด็นทางด้านการค้าเพราะว่าการขนถ่ายสินค้าหลายส่วนเนี่ยไม่ได้กระทำโดยใช้ระบบการขนส่งทางเรือหรือว่าทางอากาศแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าใช้ระบบการขนส่งทางรางเป็นสำคัญนะครับเพื่อเพิ่มความรวดเร็วการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆแล้วก็ถนนหนทางต่างๆก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับการสนใจแล้วก็มองว่าควรจะป้องกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของพื้นที่ออนไลน์นะครับแล้วก็พวกเสาเคเบิลต่างๆแล้วก็เคเบิลใต้น้ำที่ทางกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเนี่ยให้ความสำคัญในการระมัดระวังป้องกันในช่วงที่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเนี่ยยังมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะตึงๆอยู่กับทางรัสเซียนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นแหละหลายฝ่ายอาจจะมองว่าอาจจะเป็นการส่งโดรนมาก่อกวนแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นจุดที่เข้าไปโดนเส้นสำคัญของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปด้วยนะครับ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: ใช้โดรนกันนะเดี๋ยวนี้นะโดรนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการในเชิงเรียกว่าดีเฟนซ์นะด้านการสู้รบด้วยแล้วก็เรื่องของความรักษาความมั่นคงปลอดภัย
3: ใช่ใช่ครับครับอันนี้มีเสริมนิดนึงครับอาจารย์คือและผมเพิ่งอ่านบทความอันนึงไปของทาง BBC เนี่ยแหละครับแต่ตรงท้ายบทความเนี่ยน่าสนใจคือเขาบอกว่าสงครามในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นสงครามที่จะเป็นลักษณะเหมือนกับยุคสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ที่เราจะเห็นการต่อสู้ปะทะกันอย่างโดยตรงแต่ว่ามันจะ

0: มีลักษณะเป็นสงครามไฮบริดมากยิ่งขึ้น
1: จริง
0: ค
1: ื
0: ออาจจะมีการปะทะในบางพื้นที่แต่ว่ามันจะใช้การโจมตีในรูปแบบอื่นๆที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและมีความซับซ้อนในการที่จะหาที่มาที่ไปแล้วจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่กระทบต่อเรื่องปากท้องเรื่องของการสื่อสารกันเป็นสำคัญเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองเพราะว่าเป็นรูปแบบใหม่ในการใน
1: การเมื่อก่อนแล้ว
0: ใช่ใช่
1: ใช่กำลังพลไง
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์ยกพลขึ้นบกเนี่ยเราเห็นกำลังทหารนี่โอ้โหนับหมื่นนับแสนคนเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่จำต้องใช้คนมากถึงขนาดนั้นก็ได้
0: จริงจริงครับ
1: ใช้โดรนหรือไม่ก็ AI ด้วยปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยด้วยนะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องนี้คุณฟังคะวันนี้เป็นวันที่วันที่20กันยายนเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยกำหนดให้เป็น World Clean Up Day World Clean Up Day เนี่ยนะเป็นวันทำความสะอาดโลกค่ะแล้วก็ความสำคัญของวันนี้เนี่ยก็คือสร้างความตระหนักรู้กระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกเห็นความสำคัญของปัญหาขยะที่มันล้นโลกแล้วก็เป็นมลพิษด้วยก็ให้ลงมือทำจริงด้วยนะรณรงค์ให้ประชาชนภาครัฐแล้วก็เอกชนร่วมกันเก็บขยะแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะเป้าหมายความยั่งยืนก็เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย17เป้าหมายของ Sustainable Development Goals ขององค์การสหประชาชาติเนี่ยนะคะคือลดปริมาณขยะแล้วก็ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนะทีนี้ปีนี้เนี่ยภายใต้ธีมนะหัวข้อหลักก็คือ From Clean Plates to Clean Cities Plate ตัวนี้ PLATE นะแปลว่าจานชามนะเพราะฉะนั้นจากจานอาหารที่สะอาดสู่เมืองที่สะอาดด้วยเพื่อเน้นย้ำปัญหาการที่ขยะอาหารนะเวสต์เนี่ยนะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบกับเมืองแล้วก็ชุมชนทั่วโลกภาพรวมปัญหาขยะอาหารและความเหลื่อมล้ำคุณฟังครับปรากฏว่าในทุกปีนะจากข้อมูลของ UNEP ก็คือ United Nations Environment Program นะหรือว่าโครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติเนี่ยก็มีรายงานระบุว่าอาหารถูกทิ้งจำนวนมหาศาลเลยมีขยะอาหารจากครัวเรือนร้านอาหารและการค้าปลีกเนี่ยสูงถึง 1,050 ล้านตันนะล้านตันนะ
0: ค
1: ิดเป็น 19% ของอาหารทั้งหมดที่มีไว้บริโภคนะคือตัวเลขของ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะทีนี้ความย้อนแย้งเรื่องความอดอยากเนี่ยในขณะที่อาหารถูกขยะถูกทิ้งนับพันล้านมื้อต่อวันเนี่ยแต่โลกกับมีผู้หิวโหยนะราว673ล้านคนแล้วก็มีผู้เผชิญความไม่มั่นคงทางอาหารอีกกว่า 2,300 ล้านคนนี่เป็นข้อมูลเมื่อ2ปีที่แล้วนั้นก็ยังมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและก็เศรษฐกิจด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะขยะอาหารและการสูญเสียอาหารเนี่ยเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกสูงถึง 10% แล้วก็มีการสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโลกประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐปีเนี่ยนะรวมทั้งสิ้นเปลืองทรัพยากรดินน้ำพลังงานที่ใช้ในการผลิตแล้วก็แนวทางแก้ไขแล้วก็การขับเคลื่อนคุณฟังค่ะเขาบอกว่าการป้องกันขยะอาหารตั้งแต่ต้นทางนะนำอาหารที่ยังทานได้เนี่ยมาใช้ประโยชน์แล้วก็นำเศษอาหารที่ไม่สามารถกินได้นะไปแปรรูปนะไปฟื้นฟูและอันนี้เขาบอกว่ามันเชื่อมโยงกับเป้าหมาย SDG ของสหประชาชาติปัญหานี้ก็สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะซึ่งมีเป้าหมายนะเป็นเป้าหมายย่อยนะในทาร์เก็ตที่12ในการลดขยะอาหารต่อหัวประชากรโลกให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี2030นอกจากนี้ก็ยังช่วยแก้ปัญหาความอดอยากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็สร้างเมืองที่ยั่งยืนนะก็มีการงานนี้คุณฟังคะก็บอกว่าการจัดงานอย่างเป็นทางการในปี2026อันนี้ปีนี้นะคะก็จัดขึ้นณเมืองเซาชิงนะซึ่งอยู่ในมณฑลเจ้อเจียงของจีนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้สร้างพันธมิตรร่วมกันระหว่างประเทศแล้วก็สนับสนุนวาระการพัฒนาเมืองยุคใหม่ที่เรียกว่า New Urban Agenda ค่ะ
0: โอ้ครับ
1: นะก็น่าสนใจอยู่นะคะ
0: จริงปัจจุบันนี้เราเห็นหลายประเทศแล้วก็ในหลายโอกาสให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะว่าหลายส่วนเนี่ยเป็นส่วนของการพัฒนาที่ยั่งยืนจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมปัจจัยทางด้านอาหารการกินคือแทบจะทุกอย่างเลยครับครับ
1: ทีนี้ของเราก็มีการรณรงค์และแยกขยะด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: ก็สำคัญนะคือขยะเปียกก็อยู่ที่อยู่อะไรอยู่ใน ที่เก็บขยะหนึ่งขยะแห้งก็อีก

0: ันนึงนะที่แบบเขาวางเป็นตั้งๆที่ฉันเห็นนะตามสถานที่ไม่ว่าจะเป็นที่แอร์พอร์ตลิงก์เดิมเขาจะมีอยู่3กล่องด้วยกันแยกแยกแยกเราก็ดูตามนะอันนี้ขยะเปียกขยะแห้งถ้าเราน้ำดื่มกินหมดแล้วก็ทิ้งลงไปได้อะไรแบบนี้ต้องแยกขยะก็จะได้คนเก็บขยะเขาจะได้ทำความอะไรแยกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะค่ะบ้านเราเองเราก็ต้องเขาเรียกอะไรทำความสะอาด
1: ใช่ใช่ครับ
0: บ้านเราฝุ่นเยอะมากเลยนะค่ะ
1: แต่จริงๆบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็ตระหนักรู้เยอะขึ้นนะครับแล้วในหลายพื้นที่ด้วยเรียกว่าทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนเลยเรื่องของการแยกขยะก็ถือว่าเป็น
0: นิมิตใหม่ที่ดีใช่ครับ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องของชีพจรเศรษฐกิจของเวียดนามนะครับพาดูข่าวของเวียดนามนิวส์ครับบอกว่าเวียดนาม growth outlook remains strong amid global volatility นะครับผมก็บอกว่าเรื่องของแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยก็ยังเรียกว่าค่อนข้างที่จะแข็งแรงและแข็งแกร่งทีเดียวภายใต้ความผันผวนความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับของเศรษฐกิจโลกคือใช้คำว่า volatility คือมันขึ้นลงได้นะครับผมก็ข่าวอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการคาดการณ์ของธนาคาร UOB นะครับที่มองภาพรวมของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยได้มองภาพรวมของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจว่าจะมี GDP ที่อยู่ประมาณ 8.5% ในปี2026แล้วก็อาจจะลดลงนิดนึงในปี2027จะอยู่ที่ 8.4% นะครับผมแต่ว่าแม้ว่าความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็จะมีความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยแต่ก็ยังมองว่าตลาดของเวียดนามเนี่ยยังสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งเพราะว่ามีแรงขับเคลื่อนจากภายในนะครับปัจจัยที่หนุนการเติบโตหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ที่เรื่องของการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับก็เป็นเรื่องของการใช้จ่ายในจำนวนที่เรียกว่ามหาศาลเลยทีเดียวแล้วก็การที่รัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญนะครับก็ถือว่างบประมาณตรงนี้ที่ทราบกันว่าน่าจะมีการลงไปถึง 7.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะครับในปี2026แล้วก็คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับในปี2027แต่การลงทุนครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการลงทุนจากรัฐบาลของเวียดนามแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นการร่วมลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำหลายแห่งนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าผลจากการลงทุนเหล่านี้เนี่ยเวียดนามก็จะได้รับอานิสงส์ในการที่หลายแห่งเนี่ยจะย้ายฐานการผลิตมาลงทุนในเวียดนามด้วยมันก็จะทำให้ตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะบูมขึ้นครับนอกเหนือจากการลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี AI แล้วก็จะมีเรื่องของการส่งออกและการลงทุนภาครัฐนะครับที่เวียดนามให้ความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปครับอันนี้เนี่ยงบประมาณของรัฐบาลเวียดนามเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญแล้วก็มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายรวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เสร็จสิ้นตามเงื่อนไขเวลาที่ได้วางเอาไว้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI นะครับที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็การฟื้นตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีการเพิ่มตัวมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นในเรื่องของการค้าปลีกแล้วก็การบริการภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นภาพรวมก็คือเวียดนามเนี่ยมีองค์ประกอบของการลงทุนแล้วก็ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับความผันผวนที่เกิดขึ้นในเวทีระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านความขึ้นลงของราคาน้ำมันเรื่องของการแข่งขันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยมีเรื่องของนโยบายทางการเงินครับการแลกเปลี่ยนของค่าเงินเนี่ยนะครับค่าเงินของเวียดนามอยู่ในอัตราที่มีการแข็งตัวเล็กน้อยครับมันก็เลยทำให้มีการคาดการณ์กันว่าในปีหน้าเนี่ยอาจจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลงนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ลดลงมากนะครับแล้วก็แนวโน้มของดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็บอกว่าดอกเบี้ยพยายามที่จะธนาคารต่างๆในเวียดนามเนี่ยพยายามที่จะรักษาสมดุลไม่ให้มีการเพิ่มอัตราการดอกเบี้ยเพื่อที่จะกระตุ้นในเรื่องของเงินกู้แล้วก็กระตุ้นในเรื่องของการนำเงินฝากในเวลาเดียวกันด้วยนะครับก็ต้องคือโดยรวมแล้วเนี่ยเวียดนามเขาก็มีการควบคุมเงินเฟ้อแล้วก็การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่พอสมควรครับก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าถือว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามค่อนข้างก้าวกระโดดเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะพูดถึง AI นะคุณฟังคะมีข่าวนี้คุณวิรัตแล้วก็คุณฟังก็คือความก้าวหน้าเนี่ยเขาเอา AI มาใช้ในทางการแพทย์แล้วก็แม่นยำได้มากด้วยเนี่ยนะคะก็เป็นข่าวที่เขาขึ้นหัวข้อข่าวแบบนี้ค่ะว่า Alibaba open sources medical AI model that can detect cancer and nearly 150 conditionsหมู่นี้ดูแล้วน่าสนใจจริงๆค่ะคุณฟังคะคือมีการเปิดตัวดา

0: โรดาร์แบบ Open Source ซึ่งสถาบันวิจัยของอาลีบาบาเนี่ยเขาก็ได้ออกมาเปิดตัวโมเดล AI ที่ว่านี้ด้านการแพทย์ที่ประมวลผลทั้งภาพและก็ภาษาเพื่อวิเคราะห์ภาพสแกน CT สแกนของช่องท้องครอบคลุม18อวัยวะแล้วก็ตรวจจับโรครวมถึงความผิดปกติได้เกือบถึงหรือ150ชนิดนะอย่างเช่นมะเร็งแล้วก็ก้อนเนื้อร้ายเนี่ยนะทีนี้จากการวิจัยเนี่ยนะที่เขาทำการทดสอบนะทดสอบกับเคสจริงเลยนะ เกือบ 40,000 รายเนี่ย AI ตัวนี้ทำค่าเฉลี่ยความแม่นยำในการวินิจฉัยได้สูงถึง 0.9 นะจากคะแนนเต็ม 1.0 เนี่ยอันนี้ก็อ้างอิงจากวิจัยที่พิมพ์อยู่ในวารสาร Science เนี่ยนะทีนี้ในการทดสอบเปรียบเทียบกับรังสีแพทย์26คนพบว่าเดโมเรดาร์เนี่ยทำคะแนนความแม่นยำเฉลี่ยแซงหน้ารังสีแพทย์ถึง23คนนะแล้วก็เมื่อแพทย์ทำงานร่วมกับ AI ตัวนี้ก็สามารถจะลดความผิดพลาดในการวินิจฉัยพลาดได้ด้วยนะลงได้คือลดความผิดพลาดลงได้ 10% แล้วก็ช่วยลดเวลาในการทำงานลงได้มากถึง 30% นะทีนี้โมเดลที่ว่านี้เขาบอกสามารถจะต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์โดยทีมวิจัยระบุอย่างนี้ค่ะว่าแนวทางโมเดลที่ว่านี้เนี่ยสามารถขยายผลไปยังการตรวจด้านภาพถ่ายเนี่ยทางการแพทย์ประเภทอื่นได้โดยนับเป็นก้าวสำคัญของอาลีบาบาหลังจากที่เคยเปิดตัวโมเดลโคคา AI ไปแล้วในการตรวจจับมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มต้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เองโอ้โหเขาก้าวหน้าไปเร็ว
1: มากมากเลยนะครับเนี่ยครับ
0: แล้วก็ร่วมมือกันไงนะ คนกับมนุษย์คนกับ AI ด้วยกันค่ะ
1: โอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เห็นเราก็เห็นแล้วว่าม
0: ันวงการแพทย์เนาะ
1: ครับมันก็สามารถทำงานร่วมกันได้แล้วก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของ precision มากขึ้นด้วย
0: คร
1: ับมาที่เวียนจันทร์ไทมส์นะครับรายงานบอกว่าลาวเวียดนาม beef up control of cross border drug trafficking นะครับผมก็เป็นเรื่องของลาวกับสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามนะครับที่ยกระดับการควบคุมเรื่องของการลักลอบการค้ายาเสพติดข้ามชายแดนนะครับผมก็เป็นการร่วมกันฝึกของทางเวียดนามแล้วก็สปป.ลาวนะครับที่เตรียมพร้อมแผนเผชิญการจำลองสถานการณ์ที่จะสกัดกั้นการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดแล้วก็อาวุธตามแนวชายแดนนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นนี้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ชื่อว่าชาโลนะครับที่จังหวัดกวางจิของประเทศเวียดนามที่เชื่อมต่อกับด่านตรวจคนเข้าเมืองนาเพานะครับแขวงคำม่วนของสปป.ลาวนะครับเหตุของการสร้างความร่วมมือในครั้งนี้นะครับก็เพื่อยกระดับการประสานงานแล้วก็ เพิ่มในเรื่องของการรับมือเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามพรมแดนในลักษณะนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งการปราบปรามเรื่องของกระบวนการการค้ายาเสพติดแล้วก็เรื่องของการขนถ่ายอาวุธที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็มีการเสริมสร้างในเรื่องของความสัมพันธ์การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างการรวมถึงมิตรภาพอันแน่นแฟนระหว่าง2ฝ่ายนะครับการซ้อมของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ทำให้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วยแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือว่า best practice ของทั้ง2ฝ่ายในเวลาเดียวกันนะครับก็ทำให้เรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดนเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความมั่นคงที่บางทีเราก็ได้ยินประเทศไทยกับประเทศอื่นๆแต่สปป.ลาวหรือว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยก็มีเรื่องของประเด็นเหล่านี้อยู่ที่เขาพยายามที่จะลดปัญหาให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดกันเนี่ยนะครับ
0: ครับมาที่อินโดนีเซียกัน
1: ครับ
0: อินโดนีเซียคุณฟังคะเราก็ทราบอยู่นะเป็นประเทศที่มีเกาะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเยอะมากจากการที่เป็นประเทศใหญ่ด้วยแล้วก็มีการใช้ฟอสซิลเยอะมากเลยอินโดนีเซียเป็นประเทศนึงที่ทางองค์การสหประชาชาติเนี่ยก็ต้องการให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอินโดนีเซียก็มีพันธะที่จะต้องดำเนินการด้วยหนึ่งในนั้นตอนนี้ก็เลยมีการที่จะมีแผนงานที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะแห่งแรกขึ้นแล้วก็แห่งแรกที่ว่านี้เนี่ยก็จะไปสร้างบนเกาะร้างนะเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่บนเกาะกาลิมันตันก็คือเกาะบอร์เนียวนั่นแหละทางด้านตะวันตกเนี่ยนะคะก็เป็นเกาะเซเมปักนะเซเมสักค่ะเซเมสักไอแลนด์ SEMESAK เซเมสักไอแลนด์เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในกาลิมันตันตะวันตกบนเกาะบอร์เนียวเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับการเลือกมากที่สุดเนื่องจากเป็นเกาะที่ไม่มีผู้คนอยู่อาศัยแล้วก็รัฐบาลอินโดนีเซียนั้นก็อย่างที่เราทราบกันอยู่นะก็บอกว่าไอ้เขต

0: นี้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเขตแผ่นดินไหวที่มีความเคลื่อนไหวสูง ขอโทษค่ะทีนี้เกาะที่ว่านี้เนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีผู้คนเนี่ยก็จะเป็นการเหมาะทีเดียวที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกขึ้นค่ะ
1: ครับครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมมีข่าวสั้นๆครับเป็นเรื่องของเรื่องเบาๆกันบ้างเป็นการท่องเที่ยวนะครับที่นครวัดนะครับอันนี้เป็นข่าวของ Khmer Times ครับพูดถึงเรื่องของปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรงยอดของนครวัดหรือที่เรียกว่าเป็น September Equinox นะครับก็สำหรับปีนี้จะเกิดขึ้นในวันที่21แล้วก็23กันยายนนะครับโดยที่ทางนครวัดที่ประเทศกัมพูชานะครับก็เตรียมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็น September Equinox หรือว่าการที่พระอาทิตย์เนี่ยขึ้นตรงยอดของนครวัดนะครับโดยเขาก็บอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นตรงกับพระปรางตรงยอดที่เป็นพระปรางองค์ประธานนะครับอย่างสวยงามและแสดงถึงเรื่องของภูมิปัญญาทางด้านดาราศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรมแล้วก็การคำนวณของอารยธรรมเรียกว่าอารยธรรมคแมร์นะครับผมโบราณอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสามารถรับชมปรากฏการณ์อันนี้ได้ตั้งแต่วันที่21ถึง23กันยายนโดยวันที่22กันยาเนี่ยจะถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญทางโหราศาสตร์สูงสุดนะครับแล้วก็ช่วงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่เวลา 6:15 ถึง 6:45 อันนี้เป็น 6:00 เช้านะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วก็มีข้อแนะนำครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นมาจากชาติใดเนี่ยนะครับถ้าเผื่อมาเยือนเสียมราชหรือเสียมเรียบเนี่ยนะครับเพื่อที่จะชมปรากฏการณ์อันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเน้นการแต่งกายที่สุภาพนะครับตามระเบียบการเยี่ยมชมนครวัดหรือที่เรียกว่า Angkor Code of Conduct นะครับเพื่อที่จะร่วมกันรักษาแล้วก็อนุรักษ์เรื่องของการเคารพสถานที่อันนี้นะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่เรามักจะได้ยินในแต่ละปีนะครับผมอย่างของบ้านเราเหมือนผมได้ยินมันก็มีปราสาทหินที่เหมือนกับแสงอาทิตย์จะส่องมา
0: พนมร
1: ุ้
0: งนะจังหวัดมาจังหวัดมาบุรีรัมย์ใช่ค่ะนะรู้สึกของเราก็จะมีเวลาที่พระอาทิตย์เนี่ยทั้งตอนขึ้นกับตอนตกเนี่ยจะส่องเข้ามาตรงปราสาทเนี่ยตรงกันช่องนั้นเลยนะคะดิฉันก็เห็นอยู่นะกะว่าสักวันหนึ่งมีเวลาก็จะไปเที่ยวเนี่ยไปชม
1: ความงดงามนะคร
0: ับใช่ค่ะก็มีสองช่วงนะช่วงที่หนึ่งตั้งแต่ 5-7 มีนาคมเนี่ยนะฮะช่วงที่พระอาทิตย์ตกครั้งที่สองก็นี่แหละ 5-7 ตุลาคมนะ
1: ก็จะช่วงนี้ก็จะใกล้ๆกันใช่ตุลาเนี่ยนะคร
0: ับถูกต้องใช่ค่ะอืมนะคุณฟังมีเวลาก็ไปเที่ยวได้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าลาวก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเรา
1: ไม่ไกลครับไปง่ายด้วยง่ายใช่ข้ามเยอะเลยคร
0: ับ ก็ไปที่เลยถ้าจากกรุงเทพจะนั่งเครื่องบินไปอุดรธานีก็ได้เนาะ
1: ใช่ไ
0: หม
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็นั่งรถไปที่หนองคายแล้วก็ข้ามสะพานมิตรภาพนะไปเวียงจันทร์และจากเวียงจันทร์ก็ขึ้นไปนี่หลวงพระบาง
1: ครับ
0: ค่ะก็มันได้อะอย่างที่ว่านะแต่เมื่อกี้อันนี้คุณพูดถึงเรื่องของกัมพูชาด้วยใช่ไหมที่นครวัดนครวัดก็ไม่ได้ไกลก็สามารถที่จะไปได้อีกเหมือนกัน
1: จริงผมเคยดูอันนี้ถ้าเผื่อไม่ได้มีความตึงเครียดระหว่างการผมเคยดูแมปใน Google อะครับขับรถจากสมมุติขับรถจากกรุงเทพสมุทรปราการอย่างเงี้ยไปถึงที่เสียมราชหรือเสียมเรียบเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณ5ชั่วโมงกว่าๆครับ
0: ใช่ใช่ไม่ไกลมากเนาะ
1: จริงเหมือนขับไปหัวหินเลยอะครับ
0: เคยไปทางเนี่ยเข้าไปทางปราจีนบุรีไงแล้วก็ที่ตรงนาเกลือแล้วก็เข้าไปในกัมพูชาแล้วก็ตรงบริเวณพรมแดนก็จะมีบ่อนคาสิโนอยู่ถ้าจำไม่ผิดเรียนเคยไปมาหลายปีแล้วเนี่ยนะก็ไม่ไกลนะอย่างที่คุณวิรัตบอกก็คือไม่กี่ชั่วโมงเลย
1: ใช่ใช่
0: เข้าไปในแต่ตอนนี้เราก็มีเรื่องเนี่ยระหองระแหงกันอยู่ก็เดินทางไปมาไม่ได้แล้วแหละนะคะ
1: ลำบากนิดนึงใช่ครับช่วงนี้
0: อ่ะเราจะทักทายคุณฟังก่อนไหมหรือว่ามีข่าวอื่นเนาะยังมีอีกเยอะยังไง
1: จะทักทายก็ได้นะครับผมจะได้มีเวลา
0: ทักทายอ่ะได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับงั้นขออนุญาตมาที่Facebook นะครับผมมีคุณพงศักดิ์นะครับก็สวัสดีอาจารย์แล้วก็ทีมงานทุกท่านเลยนะครับผมมีพี่หมูนะครับทักทายเข้ามาคุณหลานตาเต่าครับผมแล้วก็คุณเดชเดชานะครับคุณน้ำแหม่มคันหนึ่งพิษครับทักทายทุกท่านเลยคุณเดชเดชานะครับคุณยุทธพงศ์ครับบอกว่าที่เชียงรายเช้าวันนี้24องศานะครับผมแล้วก็มีคุณชยุทธครับบอกว่าสุราษฎร์ธานีนะครับผมอยู่ที่23องศาคุณโพคาวันนี้ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับเป็นรูปน้องหมาถือร่มนะครับผมแล้วก็มีฝนตกครับแล้วก็มีคุณจีนะครับคุณพันนิพาครับทักทายเข้ามาบอกสวัสดีอาจารย์แล้วก็เขียนกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนนะครับคุณคณัฐพักครับบอกว่าภูเก็ต25องศาแล้วก็มีฝนตกนะครับคุณพูนสุข

0: ทายเข้ามาคุณเสือนอนไม่หลับก็ทักทายเข้ามานะครับคุณชวรีคุณสุมิตรคุณลาล่าจินนะครับผมคุณราก้อนกูคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณทูนทองแล้วก็คุณตะขอมะขามหย่องนะครับผม
1: ค่ะ
0: ครับก็ทักทายเข้ามาเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ของทางไลน์ดิฉันก็มีคุณบุญนำนะคุณพูนสุขมนัสวิวัฒน์ก็แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับการแยกขยะนะคะแล้วก็คุณมีคุณณัฐวราคุณสนิทเจนประโคมนะคะนะฐานผิดอันถูกขอโทษด้วยค่ะคุณโดยก็ส่งรูปมาคุณมณีรัตน์ชื่นชอบคุณจำรูนนะจำรูนสว่างนะคุณมยุรีส่งสติกเกอร์มาแล้วก็คุณติ๋วสวัสดีเราทั้งสองคนนะแล้วก็อีกหลายๆคนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: ก็เราก็มีเวลาไปข่าวอื่น
0: ๆได้เลยครับอาจารย์เชิญเลยครับ
1: ไม่คือมีเยอะยิ่งกำลังดูว่าจะเอาข่าวไหนดีเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: เยอะไปหมดเลยเนี่ยนะกำลังดูข่าวอยู่ว่าเอาข่าวเอาสั้นๆกันแล้วกันเนี่ยนะคะคือเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์คุณฟังค่ะ
0: ครับ
1: โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยนะเวลาเขา เสนอข่าวอะไรเวลาออกมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบสื่อมวลชนนะแล้วเขาก็จะเป็นปากเป็นเสียงกับสื่อมวลชนตอนนี้ล่าสุดก็มีข่าวมาว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสั่งแบนไม่ให้ CNN นะ CNN นะแล้วก็ไม่ให้MS Open รวมทั้งอีกสำนักข่าวหนึ่งเนี่ยเข้าไปยังทำเนียบขาวเพื่อไปทำข่าวโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเนี่ยเพราะว่าสื่อเหล่านี้เนี่ยชอบเสนอข่าวที่มันเป็นเฟกนิวส์ตลอดระยะเวลา2ปีเนี่ยที่เขาอยู่ในสมัยที่2ด้วยเนี่ยนะมีแต่ข่าวคราวที่มันเป็นด้านลบของรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะไม่อนุญาตแล้วแหละนะให้สำนักข่าวเหล่านี้เนี่ยเข้าไปทำข่าวเนี่ยนะแต่ตามข่าวเขาก็บอกก็ยังเห็นนะว่าผู้สื่อข่าวของทั้ง CNN ก็ดีเนี่ยทั้ง MS Open ก็ดีก็ยังอยู่ที่เนี่ยหน้าอยู่ตรงบริเวณทำเนียบขาวอยู่นะเนี่ยก็เลยแสดงให้เห็นว่าเนี่ยถึงแม้ว่าโดนคืออย่างนี้ค่ะโดนัลด์ทรัมป์เขาจะประกาศห้ามมาแล้วก็คนที่อยู่ในวงการข่าวเขาก็ออกมาต่อต้านนะเขาบอกเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยนะแล้วมันขัดกับ The First Amendment ของสหรัฐเนี่ยที่เขามีการให้เสรีภาพทางสื่อมวลชนด้วยเพราะฉะนั้นการกระทำอย่างนี้ของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันขัดกันแล้วมันก็ย้อนแย้งไหนว่าจะชูเรื่องของเสรีประชาธิปไตยแต่เอาเข้าจริงก็ไม่เห็นทำแบบนั้นเลยนะก็มีการออกมาประท้วงด้านนี้กันค่ะ
0: ครับก็ถือพอดีเวลานะครับผม
1: ยังอีกได้นิดหน่อยไหม
0: ได้นิดหน่อยก็ได้ครับผมมีข่าวหนึ่งครับที่เรียกว่าปิดท้ายสั้นๆนะครับผมก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวในเวียดนามนะครับอันนี้เป็นข่าวของเวียดนามนิวส์นะครับบอกว่า Why Phuquoc is winning over high-end Russian travelers นะครับผมก็เป็นข่าวเรื่องของการท่องเที่ยวในเวียดนามที่เข้าไปเที่ยวในเกาะฟูกวอกนะครับผมก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันนึงที่เรียกว่าเป็นมีความโด่งดังในเรื่องของชายหาดที่สวยงามนะครับผมแล้วก็เรื่องของตลาดต่างๆก็เป็นอีกสถานที่นึงที่หลังจากที่มีการเพิ่มในเรื่องของการเชื่อมโยงทางด้านการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศก็มีชาวรัสเซียเข้ามาท่องเที่ยวเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรียกว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับก็ส่วนหนึ่งก็คือชาวรัสเซียเองเนี่ยมีความต้องการที่จะแสวงหาพื้นที่ใหม่ๆแล้วก็เหมือนกับพยายามเปลี่ยนบรรยากาศนะครับแล้วเวียดนามเองเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียแล้วก็เลยกลายเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวอันนึงครับที่ได้รับความนิยมมากครับ
1: ดูเวลาแล้วเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวมาพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินกันสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN